0: ปีแล้วคำถามก็คือว่าอะไรที่ทำให้เขาทำได้แล้วก็ยืนหยัดทำอยู่อย่างภาคภูมิใจครับเพราะฉะนั้นคำตอบอยู่ข้างหน้าผมแล้วครับเราไปรู้จักกับเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้กันเลยดีกว่าครับแต่มันไม่ใช่ไปได้ง่าย
1: มาถึงสวนผลไม้อินทรีย์อย่างนี้ไม่ได้มีกันง่ายๆนะครับทั้งรสชาติที่หวานกรอบอร่อยไร้สารพิษเอ๊ะมันจะจริงยังไงอ่ะว่าแล้วก็ลองกันหน่อยดีกว่าซ้ายขวาไม่มีใครนะ
0: โอ้โห
2: มีความสุขมากๆมีความสุขมากๆ
3: ยังอร่อยอ่ะ
2: ทำได้อยู่เขาเห็นเขาตบ
4: โอ้โหเย็นโอ้โหเย็นจัง
0: สวัสดีครับพี่ดาครับพี่เสริมป่ะครับนั่นพี่เสริมสวัสดีครับ
5: สวัสดีคร
0: ับ ชมพู่พันอะไรพี
6: ่อันนี้พันเพชรสามพานค่ะ
0: เพชรสามพานนะพี่นะ
6: แต่ของเรามีหลายพันค่ะแต่วันนี้จะเก็บลูกของเพชรสามพาน
0: เพชรสามพานอุ้ยชมพู่มันหอมอร่อยมากเลยอ่ะของพี่อ่ะ
6: รู้ได้ยังไงอ่ะคะเพราะของเราอร่อย
0: ขอโทษพี่ผมแอบกินมาเมื่อกี้พี่เสริมอย่ามองผมนะพี่ผมกลัวพี่ได้ข่าวมาว่าชมพู่ของพี่เนี่ยมันเป็นชมพู่อินทรีย์แล้วปลูกแบบอินทรีย์เนี่ยเขาปลูกกันยังไงพี่ลูกมันถึงอวบอ้วนน่ารับประทานอะไรขนาดนี้
6: จริงๆเราก็ใส่ใจดูแลอย่างดีแล้วก็ให้เขาออกตามธรรมชาติตามฤดูกาลของเขาอะค่ะแล้วก็ดูแลเขาไปในระดับปกติที่เขาควรเป็นนะคะไม่รีบจนเกินไปไม่เร่งไม่ได้ทำให้เขาออกนอกฤดูอะค่ะ
0: แล้วธรรมชาติกับฤดูของเขาเนี่ยช่วงไหนครับพี
6: ่ปลายปีเงี้ยค่ะปลายปียันประมาณมีนาถ้าเมษาก็ไม่ได้แล้วเพราะโรคแมลงจะระบาดเยอะก็สุ่มเสี่ยงต่อการเสียเยอะอะค่ะ
0: เอ๊ะเดี๋ยวปลายปีนี่คือแบบช่วงหน้าหนาว
6: ใช่ค่ะใช่ค่ะหน้าชมพู่จะเป็นฤดูหนาวปลายฝนต้นหนาว
0: ตื่นเช้ามาเปิดหน้าต่างลมปะทะหน้าหนาวหนาวชมพู่มีกินแน่นอน
6: ใช่ค่ะ
1: พี่ดาลัดดาวันแก้วมาลัยและพี่เสริมบุญเสริมแก้วมาลัยเติบโตในครอบครัวชาวสวนครับเคยทำการเกษตรเคมีเหมือนคนอื่นๆนั่นแหละครับแต่ต่อมาก็ตัดสินใจเลิกแล้วหันมาทำการเกษตรแบบไม่ใช้สารเคมีทำมาแล้วกว่า15ปีครับทำไปเรียนรู้ไปอยู่ทุกวันเลยล่ะครับ
0: แมลงที่เรียกว่าเป็นศัตรูของชมพู่หลักๆเลยตัวฉกาจเลยอะไรครับพี่
6: เป็นแมลงวันทองค่ะเราจะใช้เทคนิคคือพี่เติมเขาจะใช้วิธีการดักล่อจับอะค่ะโดยไม่ได้ใช้สารฉีดพ่นนะคะมันก็เลยปลอดภัย
0: ดักล่อนี่ครับ
1: แมลงวันทองถือเป็นศัตรูตัวฉกาจของชาวสวนเลยทีเดียวครับหลังจากทดลองแก้ปัญหาหลายๆวิธีพี่ดากับพี่เสริมก็ค้นพบวิธีที่เด็ดที่สุดนั่นก็คือใช้ฮอร์โมนสกัดจากสารธรรมชาติครับเป็นกลิ่นฮอร์โมนแมลงวันทองตัวผู้เอามาชุบกับสำลีแล้วก็แขวนล่อแมลงวันทองตัวเมียไว้ในขวดพลาสติกยาครับเจาะรูเล็กๆไว้เมื่อแมลงบินเข้าไปก็ออกไม่ได้ตายสถานเดียวครับและที่เห็นพี่ดาโยนชมพู่หรือฝรั่งที่เน่าจากการเจาะของแมลงวันทองลงน้ำก็เป็นวิธีการกำจัดไข่แมลงวันทองอีกทางนึงครับได้ผลดีมากเลยครับแถมยังเป็นอาหารที่เลี้ยงปลาได้ด้วยโอ้ยคุ้มค่าจริง
7: ๆถ้าเราไม่ดูแลไม่บริหารจัดการก็สามารถทำลายล้างได้หมดทั้งสวน
0: เหรอ
7: ใช่
0: คือที่สังเกตดูตามโคนต้นเนี่ยตามดินของพี่มันจะมีหญ้าขึ้นเยอะมาก
6: ใช่ค่ะ
0: อันนี้การันตีว่าไม่มีเคมีแน่นอน
6: ค่ะเพราะหญ้าช่วยคุมอะค่ะช่วยควบคุมอุณหภูมิไม่ให้แห้งหรือเปียกจนเกินไปแล้วก็แสงแดดก็ไม่มากแล้วอีกอย่างนึงมันจะช่วยจุลินทรีย์ที่ทำงานในดินช่วยกระบวนการย่อยอะค่ะที่เป็นปุ๋ย
1: สวนแห่งนี้มีต้นไม้สารพัดครับปลูกไว้เก็บกินเก็บขายใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่าจริงๆตามท้องร่องอาจจะดูรกมองเผินๆก็เหมือนกับหญ้านะครับแต่ความจริงเป็นพืชผักคลุมดินครับเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับหน้าดินยังไงล่ะครับ
0: อย่างเรื่องดินเนี่ยเรื่องการให้ปุ๋ยบำรุงต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยครับมันจะต้องเป็นดินอะไรที่ชมพู่ชอบแล้วก็ใส่ปุ๋ยยังไงที่ชมพู่เพชรสามพานเนี่ยออกมาอร่อยอย่างเงี้ย
6: ดินนี่เราจะโกยดินท้องร่องขึ้น ปีละประมาณ1ครั้งดินในท้องร่องก็คือมันจะมีวิธีการกระบวนการหมักโดยธรรมชาติโกยขึ้นไปเขาก็จะได้ดินใหม่อ่ะค่ะต้นไม้เขาก็จะลากกินธาตุอาหารในดินที่โกยขึ้นใหม่ๆแล้วก็เราจะมีปุ๋ยสูตรเฉพาะของพวกเราเพราะว่าไม้ผลเนี่ยต้องการปุ๋ยที่ไม่เหมือนผักธรรมดาถ้าผักธรรมดาจะต้องไนโตรเจนอย่างเดียวแต่ของเราเนี่ยจะมีแคลเซียมมีอะไรด้วยเพื่อความสวยสดงดงามแล้วก็รสชาติหวานกรอบของผลไม้ค่ะก็เลยจะใส่กระดูกป่นแคลเซียม
0: พี่ใส่กระดูกไปด้วยเหรอเมื่อกี้พูดว่ากระด
6: ู
0: ก
6: ใช่ค่ะ
0: กระดูกอะไรพี
6: ่กระดูกสัตว์อะค่ะกระดูกป่นจะไปซื้อมาคลุกรวมกับปุ๋ยพวกมูลสัตว์
0: ผมคิดว่าเอากระดูกคนที่มาขโมยชมพู่กินไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยว
6: ในโอกาสต่อไป
1: ปุ๋ยชีวภาพที่ใช้ก็มีส่วนผสมของเชื้อราไตรโคเดอร์มาน้ำหมักชีวภาพรำละเอียดขี้ไก่ขี้หมูขี้วัวที่สำคัญก็คือกระดูกป่นครับซึ่งมีส่วนผสมของแคลเซียมทั้งหมดที่พูดมามีอยู่ในถุงนี่ถุงเดียวเลย
0: แม่เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าไม่ใช่เฉพาะคนเท่านั้นนะครับที่ต้องการแคลเซียมเพิ่มความแข็งแรงผลไม้ต่างๆอย่างเช่นชมพู่ก็ต้องการเช่นเดียวกันครับนี่ยังแข็งเลย
1: ที่สวนแห่งนี้เขาก็มีการจัดการดูแลผลผลิตให้มีขายได้ตลอดทั้งปีเลยล่ะครับไม่ได้ปลูกเฉพาะผลไม้ชมพู่หรือฝรั่งนะครับแต่มีทั้งผักชนิดต่างๆที่เป็นผักสวนครัวแม่อย่างนี้ต้องเข้าไปดูกันหน่อยครับว่ามีอะไรกันบ้าง
0: พี่ดาครับพี่ดาอยู่ไหนครับ
3: อยู่นี่ค่ะ
0: อ้าวทำอะไรพี
3: ่เก็บพริก
0: เก็บพริก
3: เก็บมะเขือ
0: พี่ผมเดินมาอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยถั่วพูมะเขือพริกตรงนี้มันคือสวนอะไรของบ้านพี่ครับเนี่ย
3: เป็นตู้เย็นของบ้าน
0: ตรงนี้นะเรียกว่าตู้เย็น
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วอันนี้คือไงครับเก็บไว้กิน
3: ค่ะเหลือกินแล้วขายค่ะถ้ามีคนอยากช่วยเรากินเราก็ไปขาย
0: ใช้คำพูดน่ารักนะพี่มีคนอยากช่วยเรากิน
1: พี่ดาบอกว่าส่วนใหญ่มีนกมาช่วยปลูกด้วยนะครับแค่รดน้ำช่วยวันละครั้งก็งอกงามอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
0: มันดอกอะไรพี่ดอกอะไร
3: ต้องดมก่อน
0: กลิ่นมันคล้ายๆเก๊กฮวยอ่ะพี่อ๋อ
3: ใช่เลยเก๊กฮวย
1: มีกระทั่งดอกเก๊กฮวยสดอ้าวว่าแล้วก็ลองชิมกันเลย
0: กินเลยนะพี่นะว่าขม
3: ขม
0: คุณคอยเขากินดอกเก๊กฮวยสดกันบ้างเนี่ยผมอยากจะรู้
3: เราเคยเอาไปทำน้ำตอนเก๊กฮวยสดแล้วค่ะก็อร่อยดีอ
0: ่
3: ะหอมค่ะแล้วก็สด
1: ทุกเย็นวันอังคารและพฤหัสครอบครัวแก้วมาลัยจะช่วยกันรวบรวมจัดเตรียมผลไม้และผักในสวนของทั้งตัวเองและสมาชิกไว้ขายในวันรุ่งขึ้นครับสมาชิกส่วนใหญ่ก็คือญาติพี่น้องที่ทำการเกษตรแบบเดียวกันนี่แหละครับมีแนวคิดคล้ายกันสลับสับเปลี่ยนกันปลูกผลไม้และผักด้วยการบริหารการจัดการเพื่อให้ลูกค้าได้เลือกซื้อเลือกกินกันได้อย่างหลากหลายยังไงล่ะครับ
0: พี่ได้อย่างนี
3: ้อันนี้เสียค่ะใช้ไม่ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้มันจะเสียเยอะขึ้นกว่านี
0: ้ป๊อดตาถึงตาถึงเรียกว่าเป็นงานฮะถือว่าเป็นงานปกติอ่ะก็มีพี่เสริมนั่งคายกันอยู่แค่นี้นะของก็ตั้งเยอะแยะ
3: ค่ะส่วนใหญ่มือหนึ่งก็เท่านี้ค่ะแต่จะมีมือรองมีผู้ช่วยอีกคนหนึ่งแต่ตอนนี้น่าจะใกล้กลับจากโรงเรียนแล้วค่ะ
0: ใครครับ
3: โอ้ม
0: อ๋อเจ้าของสวน
3: ใช่ค่ะ
0: เจ้าของสวนใช่ไหมไหนอยู่ไหนครับเจ้าของสวนเดี๋ยวผมเรียกเจ้าของสวนป๊าดนั่งนี่เลยนั่งนี่เลยน้องอุ้มเองนะครับสวัสดีครับน้องอุ้มครับสวัสดีครับคือคุณแม่บอกตอนเด็กๆนี่ชอบกินผลไม้มาก
5: ค่ะ
0: แล้วโตขึ้นชอบกินอะไร
5: ก็เหมือนเดิมเลย
0: อ๋อหมูกระทะชอบไหม
5: ก็ชอบ
0: อุ้มครับแม่เขาทำมาตั้ง10กว่าปีขนาดเนี้ยหนูเห็นมาตั้งแต่เด็กแล้วตอนนี้หนูรู้สึกยังไงกับเกษตรอินทรีย์บ้าง
5: มันก็สร้างฐานะให้ครอบครัวได้แล้วแบบคือคนซื้อก็ได้กินของดีๆที่เราทำอะค่ะแล้วก็ได้เกษตรอินทรีย์อย่างเงี้ยมันไม่ใช้สารเคมีมันก็ น่าจะดีกับทุกคนนะคะหนูว่าก็โอเค
1: ถึงในช่วงนี้เรามาคุยกับพี่ดากันหน่อยดีกว่าครับว่ากลุ่มลูกค้าของผลไม้และผักอินทรีย์เป็นใครกันบ้างและรายได้แม่อยู่ได้หรือเปล่าครับ
3: อยู่ได้ไม่ได้ลำบากอะไรอยู่ได้อย่างสบายแต่ว่าเราวัดดัชนีความสุขเราด้วย GHP คือ happiness คือความสุขไม่ได้วัดด้วยตัวเงินอย่างเดียวค่ะมีเงินใช่ว่าจะสุขแต่เราสุขด้วยมีด้วย
1: ผลไม้และผักทั้งหมดที่เห็นอยู่นี้พี่ดานำไปขายที่มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาและมหาวิทยาลัยศิลปากรสนามจันทร์นครปฐมครับเป็นตลาดประจำที่แม่ค้าและลูกค้าได้พบปะกันละครับ
3: ก็คือว่าช่วงแรกที่เราทำเราก็ไม่ใช่อยู่ดีๆจับอาชีพเกษตรแล้วเราจะทำแล้วได้ดีทุกอย่างเลยช่วงแรกๆก็หลายปีอยู่ค่ะที่ล้มลุกคลานกว่าจะหาทิศทางที่เป็นของเราเองได้แต่เราก็มั่นคงเพราะเราศรัทธาเรารู้ว่าอาชีพเกษตรเป็นทางรอดของชีวิตของเราที่ยั่งยืนแล้วก็มั่นคงอะค่ะเราก็ทำมาเรื่อยๆจนวันนี้ทำมา15ปีก็ได้ประสบการณ์จากครั้งแรกๆที่ทำแล้วไม่ประสบความสำเร็จแต่เรายังยืนยันที่เราจะทำเราจะแก้ไขข้อบกพร่องของเราให้เป็นผลสำเร็จขึ้นมาให้ได้อะค่ะ
0: การเกษตรที่รักอิสระแต่สามารถจัดการแล้วก็ควบคุมผลผลิตให้มีคุณภาพและปลอดภัยเป็นมิตรกับผู้บริโภคทุกคนที่สำคัญอยู่ได้อย่างมีความสุขเรามีความเต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่ดาลัดดาวันแก้วมาลัยคือเกษตรของเราในวันนี้ครับ
8: เอาไปเลยครับเกษตรไทยไอดอลครับ

0: ู้หญิงคนหนึ่งครับเธอเป็นเกษตรกรมาทั้งชีวิตทำมาหมดแล้วครับไม่ว่าจะเป็นสวนมะนาวไร่สับปะรดปลูกว่านหางจระเข้ทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยนะครับบอกได้เลยครับว่าเจ๋งแต่ด้วยหัวใจที่เข้มแข็งของเธอครับเมื่อล้มแล้วก็ต้องลุกแล้วชีวิตเธอก็ได้เปลี่ยนไปครับเมื่อได้ชิมรสชาติของผักชูด
1: เห็นเมนูผักกูดน่าทานขนาดนี้แล้วผมว่าเราไปทำความรู้จักกับพี่ติ๋มเจ้าของสวนผักกูดกันหน่อยดีกว่านะครับ
2: ขอโทษนะครับพี่ติ๋มหรือเปล่าคร
3: ับ
2: พี่บ่าวครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ
1: พี่นี่ผักกูดหรือเปล่าเนี่ย
3: ใช่ยำผักกูดกับผัดกะเพราผักกูด
1: นี่ผมไม่ได้เข้ามาขัดจังหวะการกินข้าวแบบกระหนุ่มกระหนิ่งอะไรกันใช่ไหม
3: กินข้าวด้วยกันนะ
1: โอ้อยากจะพูดคำนั้นมากเลยพี
3: ่
1: ขอบคุณมากครับ
3: จานจานก็มี
1: อ๋อขอเลยนะ
3: ได้ตามสบาย
1: ขอบคุณมากฮะ
3: ไม่ต้องอายต้องเขิน
1: เอาอย่างนั้นเลยนะพี่นะแล้วทำไมถึงได้มาปลูกผักกูดได้ครับ
3: ชอบกินไม่ได้ปลูกเมื่อก่อนนะซื้อเขากิน
1: ซื้อไปเรื่อย
3: ซื้อเรื่อยๆไปซื้อเขากินบ่อยๆก็ชักอายเขา
1: ก็เลยเอามาปลูกเลย
3: ใช่เอามาปลูกตอนนั้นตักห้าหกร้อยกอได้มั้ย
1: ก็ปลูกไว้กิน
3: ปลูกไว้กินไงก็จักที่ว่ากินแล้วเหลือค่ายอะ
1: แล้วจนตอนนี้มันเท่าไหร่ครับ
3: ตอนนี้ก็7 ไร่ไอ้นี่ผัดกะเพราอร่อยไหม
1: อร่อย
3: ไอ้นี่ยำยำผักกูดใส่วุ้นเส้นหน่อยนึง
1: รสชาติทั้งผัดและยำผักกูดของพี่ติ๋มบอกได้เลยครับว่าไม่ธรรมดาจริง
3: ๆก็ทำกับข้าวทั่วไปแหละมันก็อร่อย
1: อ๋อมันอยู่ที่ฝีมือว่ากับข้าวอร่อยอร่อยไม่อร่อยเดี๋ยวถามพ่อบ้านก่อนอร่อยไหมครับ
4: อร่อยจ้ะ
1: พี่พูดแล้วไม่ต้องเหยียบเท้าผมก็ได้พี่แหมพูดแค่นี้ต้องเหยียบเท้ามันด้วยเอาว่าเดี๋ยวกินกันเสร็จเดี๋ยวเราเข้าไปดูสวนผักกูดกันดีกว่านะ
3: ได้
1: กันตอนนี้เอาเลยนะพี่นะ
3: กินก่อนเลยกินก่อนเลย
1: จัดเลย
3: ได้เลย
1: ตอนนี้ก็ขอกินเพิ่มพลังก่อนไปลงลุยสวนผักกูดกันหน่อยนะครับเอาลุยพี่ติ๋มพี่ติ๋มครับรอผมด้วย
0: แหมที่พี่ติ๋มบอกว่าสวนผักกูดตอนแรกนะครับผมก็นึกว่าเป็นแปลงเป็นร่องสวยงามพอมาเจอจริงๆครับมันยังกระดงนี่มันป่าผักกูดชัดๆว่าแต่พี่ติ๋มเนี่ยแกอยู่ที่ไหนครับพี่ติ๋มพี่ติ๋มครับพี่ติ๋มอยู่ไหน
1: ติ๋มอยู่ไหนพี่
3: อยู่ทางนี้อยู่ทางนี้

0: อะไรตรงนู้นแล้วพี่เดี๋ยวไปหาพี่ติ๋มกันก่อนครับผมไปเลยเร็วโหเข้าก็ยากเป็นดงอย่างนี้มันจะโดนงูกัดไหมเนี่ยพี่ติ๋มครับใส่ปุ๋ยอะไรอยู่อะพี
1: ่ใส่ปุ๋ยผักกูดอยู
0: ่หรอ
1: ปุ๋ยมากเอาปุ๋ยมากมาใส่ผักกูด
0: ผมช่วยดีกว่าไหมช่วยด
1: ีกว่าได้ได้ได
0: ้แล้วลดกันยังไงอ่ะ
1: ลดซาซา
0: ใส่ไป
1: ค่อยค่อยกระเดาะใส่ไป
0: นี่มันคือปุ๋ยอะไรครับ
1: ปุ๋ยมากไอ้ปุ๋ยมากขี้ไก่แก่บ
0: ทำไมต้องเป็นปุ๋ยขี้ไก่แก่บครับพี
1: ่มันเป็นปุ๋ยธรรมชาติเพราะว่าผักกูดเขาก็ไม่ได้จะมีอะไรมากมายไงถ้าเป็นพวกขี้ไก่ขี้หัวอะไรพวกเนี้ยมันจะดี
0: ขี้คนนะพี
1: ่ได้งั้นแหละได้ได
0: ้จริงเอาจริ ง
1: เอาก็จริงจริง
0: หรอ
1: เลือกคนมาใส่ได้ปะล่ะใส่สิ่งนี
2: ้ก็อย่างที่พี่ติ๋มบอกแหละครับว่าไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยขี้ไก่ขี้วัวอะไรก็ใส่ได้ทั้งนั้นแต่ที่สำคัญต้องหมักทิ้งไว้ให้ความร้อนระเหยออกให้หมดก่อนนำมาใช้นะครับ
1: อ่ะอันนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี
2: ้เวลาใส่ก็ให้กระจายทั้งพื้นที่อย่างนี้ล่ะครับ
1: ฟิงเกอร์พี่ฮักกันแล้วกัน
0: ได้ครับพี
1: ่ปุ๋ยมากแล้วมันน้อยไปมันน่าจะมีกองใหญ่อีกมีอีกหน่อยมึง
0: ได้ทีละเอาเลยนะ
2: ผักกูดนั้นเป็นพืชที่ชอบดินร่วนปนทรายครับชอบความชื้นที่สวนแห่งนี้ให้น้ำวันละ1ชั่วโมงให้วันเว้นวันนะครับและที่สำคัญอีกอย่างก็คือผักกูดเป็นพืชที่ชอบแดดร่ำไรครับพี่ติ๋มก็เลยปลูกใต้ต้นปาล์มอย่างนี้ใต้ต้นกล้วยอย่างนี้และถ้าเป็นพื้นที่โล่งก็ขึงแสลนด์อย่างนี้ครับผักกูดของพี่ติ๋มมีจุดเด่นมากๆเลยก็คือยอดอวบใหญ่น่ารับประทาน จริงๆครับ
0: ที่สำคัญผักกูดเนี่ยมันจะต้องแบบอวบใหญ
1: ่
0: ต้องกินแล้วกรอบ
1: ใช่
0: มีเคล็ดลับอะไรครับพี
1: ่ของพี่ใช้ไอ้เนี่ยน้ำหมักยูเรียมะพร้าว
0: แป๊บนึงครับพี่ติ๋มครับอย่าเพิ่งบอกอะไรครับเดี๋ยวเราตามไปดูดีกว่าว่ายูเรียมะพร้าวที่บอกว่าเป็นสูตรเด็ดทำใหผักกูดเนี่ยอวบใหญ่แล้วกรอบใช่ไหมครับพี
1: ่ใช
0: ่ทำยังไงเดี๋ยวตามไปเลยดีกว่าเนาะไปทางไหนพี่ทางนี้ทางนี้ทางนี้ทางนี
1: ้ไปทางนี้ก็ได้
0: ไปทางเดียวกันนำเลยครับพี่พี่เคยโดนงูกัดบ้างไหมเนี่ย
1: ไม่เคย
0: เหรอแล้วถ้าผมโดนนะ
1: ตัวเลย
0: พี่ติ๋มครับแล้วก็มาถึงจุดที่เรียกว่ายูเรียมะพร้าว
1: ใช่
0: นะครับทำยังไงสอนกันเลยดีกว่า
1: เอามะพร้าวเนี่ยมะพร้าวคูดอะ3กิโล
0: 3กิโลเทแล้วนะหมดนี่เลยเอาเท
2: ส่วนประกอบสำคัญของยูเรียมะพร้าวก็คือมะพร้าวขูด3กิโลกรัมที่มีน้ำกะทิเข้มข้นอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
1: เราไม่ต้องคั้นเอาน้ำมันแล้วเทมะพร้าวใส่แล้วเสร็จแล้วแล้วเราก็ห่อผ้า
0: เอาห่อผ้า
1: ห่อผ้าเชือกผูก
0: ผูกนี่เอาเงื่อนอะไรครับ
1: เงื่อนตายก็ได
0: ้เงื่อนตาย
1: อืม
0: เงื่อนที่รอดได้ไหม
1: ไม่ได้เดี๋ยวมันรอดออกมายุ่งอีก
0: เ
2: มื่อผูกผ้าเสร็จแล้วต่อไปก็ตามด้วยน้ำมะพร้าวบริสุทธิ์อีก5กิโลกรัมครับ
0: น้ำมะพร้าวใช้เท่าไหร่ครับน้ำมะพร้าว
1: ใช้5กิโล
0: 5กิโลป๊ะกระจุย
1: มือ
0: ใคร
1: มือพี
0: ่อ๋อมือพี่นั้นมันเลือดครับพี่ซึ่งมันจะดีกว่าน้ำเปล่ายังไงครับ
1: ไอเนี่ยน้ำมะพร้าวอ่ะมันจะมีไนโตรเจนสูงเหมือนยังไงเราใช้ปุ๋ยยูเรีย
2: ที่แท้ชื่อน้ำหมักยูเรียมะพร้าวก็เพราะว่าในน้ำมะพร้าวนั้นมีไนโตรเจนซึ่งมีคุณสมบัติเหมือนกับปุ๋ยยูเรียนั่นเองครับ
0: แล้วเสร็จแล้วอะไรครับอะไรต่อ
1: น้ำตาลทรายเนี่ยน้ำตาลทรายแดง
0: ใช้เท่าไหร่ครับ
1: ถ้าน้ำ5ลิตรเราก็ใช้น้ำตาลทรายแดง2กิโล
0: 2กิโล
1: ใช่
2: จากนั้นก็เติมน้ำตาลทรายไป2กิโลคนส่วนประกอบทั้งหมดให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันครับ
0: นานแม่กว่ามันจะละลาย
1: ก็ขนไปให้มันจนฟันละลายแล้วบอกไม่ถูกเลย
0: เหรอ
1: พอดอ2ไปเอามาจากเกษตร
2: เติมสารเร่งพอดอ2เพื่อเร่งให้กระบวนการมันได้เร็วขึ้นแล้วก็คนให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งครับ
0: นำไปเลยพี
1: ่
0: มะพร้าวใส่
1: น้ำใส่
0: แป๊บ
2: โอเค สุดท้ายก็ใส่ถังหมักปิดฝาให้มิดชิดทิ้งไว้ประมาณ15วันก็จะได้น้ำหมักยูเรียมะพร้าวหน้าตาอย่างที่เห็นนี่แหละครับเวลาใช้ก็นำไปผสมในอัตราส่วน100ซีซีต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นบนใบผักกูดสัปดาห์ละ1ครั้งพี่ติ๋มกระซิบบอกนะครับว่าควรเป็นเวลาเช้าเพราะว่าปากใบจะเปิดทำให้ได้ประสิทธิ

0: ึงในช่วงนี้เรามาคุยกับพี่ติ๋มกันหน่อยดีกว่าครับว่ากลุ่มลูกค้าผักกูดของพี่ติ๋มเป็นใครกันบ้างและรายได้เป็นยังไง
1: ตลาดดีสำหรับของพี่นะแต่ที่นี่มันก็ดีตลาดที่นี่เพราะว่ารีสอร์ทมันเยอะ มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวอย่างน้อยๆก็วันละ30โล
2: กิโลละเท่าไหร่ครับ
1: ถ้าส่งแม่ค้าก็โลละ40ถ้าขายส่งรีสอร์ทโดยตรงอ่ะก็โลละ50ถ้าขั้นมากสุดก็160โลถึง180โล
2: โอ้ขนาดนั้นเลยเหรอ
1: ใช
0: ่เศรษฐีนะเนี่ย
2: มีฤดูกาลของมันไหมครับ
1: ไม่มีมีเก็บได้ทุกวันทุกฤดูแต่จะมีฤดูหนาวอะคือฤดูช่วงเนี้ยมันจะออกยอดน้อยถ้าหนาวมากอะสมมติว่าเคยเก็บอยู่เอาขั้นต่ำๆสมมติว่าเก็บ100โลมันก็จะลดไปประมาณสักเหลือสัก70
2: ก็ลดไม่เยอะ
1: ของเรามันมากตั้ง7ไร่อะนะ
2: โอ้โห
1: ก็เนี่ยก็เลยไม่ทิ้งไม่ได้อะเลิกไม่ได้ทุกวันนี้ไม่อยากไปไหนเลยอะ
2: ตื่นเช้ามาเก็บผักกูดเลย
1: ใช่ตื่นเช้าขึ้นมาเก็บผักกูดเลย
2: คือก็จะมีออเดอร์มาทุกวัน
1: ใช่ใช่เรามีออเดอร์ของเราอยู่ไง
2: เก็บได้ทุกวัน
1: เก็บได้ทุกวัน
2: อย่าขี้เกียจเป็นพอ
1: ใช่
0: ลูกค้าติดซะขนาดนี้ก็มีกำลังใจเก็บทุกวันละครับพี
2: ่8ปีละผักกูดตอนนี้เข้าปีที่8ของพี่ละคลองใจผู้บริโภคมานานแล้วคิดว่ามันจะคลองใจได้อีกนานไหมผักกูดเนี่ย
1: ผักกูดของพี่มีตลาดส่งมีอยู่5หลายที่พี่ส่งอยู่อะแล้วนอกนั้นก็จะเป็นแม่ค้าแม่ค้าจะเข้ากรุงเทพก็คงจะอยู่ได้อีกนานเพราะว่าผักกูดมันก็ไม่ใช่ว่าจะทำได้ทุกพื้นที่ปัจจัยสำคัญคือเรื่องน้ำผักกูดอะน้ำแล้วดินก็มีส่วนสำคัญนะถ้าเป็นดินร่วนสายเนี่ยมันจะไปได้ไหวพี่ไม่ได้ฉีดเคมีมาตอนนี้เขาก็กำลังที่ว่าผักปอสารเคมีนะแล้วของเราก็เป็นปุ๋ยมากปุ๋ยขี้ไก่อะไรพวกนี
2: ้ในส่วนตัวของพี่ติ๋มเองเนี่ยคิดว่ามันเป็นอาชีพที่ยั่งยืนและอยู่ได้ไหมครับ
1: ก็อยู่ได้นะแต่ทำเกษตรเดี๋ยวนี้มันต้องศึกษาไม่ใช่ทำเหมือนรุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วที่ว่าสักจะทำตะบี้ตะบันทำอย่างเดียวอะไรใครว่าดีก็ทำ
0: ก็อย่างที่พี่ติ๋มว่าล่ะครับการเกษตรจะอยู่ได้ต้องหาความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลาและไม่ยึดติดตามกระแสจนมากเกินไปซึ่งถือเป็นข้อคิดที่น่าสนใจทีเดียวครับจากปากของเกษตรกรหญิงผู้แข็งแกร่งแห่งท้องทุ่งผักกูดแก่งกระจานคนนี้ล่ะครับ
3: แม้จะผ่านความผิดหวังมานับครั้งไม่ถ้วนครับแต่ด้วยหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ฟันอุปสรรคต่างๆจนในวันนี้ทำให้เธอได้เป็นเจ้าของสวนผักกูดแสนอร่อยเรามีความเต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่ติ๋มธนพรเอี่ยมสมัยคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับโอ้โหสุดยอด

ดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Lan Chuksu ห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจ Lan Chuksu นะคะเวลาที่

0: ามารถเปลี่ยนเป็นดอกไม้ชนิดอื่นได้นะคะสำหรับกิจกรรมตอนหน้าจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่ณัฐด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ิติมายาตอนที่71มักมีองค์8ตอนที่2
1: เข้าใจแล้วเข็มทองพวกเจ้าเป็นเพื่อนของเข็มทองสินะข้าต้องขอโทษแทนพวกชาวบ้านด้วยที่เข้าใจผิดจนเสียมารยาททำให้ตกใจกันไปหมด
2: ไม่เป็นไรเลยขอรับ
1: ว่าแต่พวกเจ้าทั้งสามเข้ามาที่เมืองมักได้ยังไงกันที่นี่ไม่มีใครเข้ามาได้ง่ายๆหรอกนะ
3: ท่านอาจารย์มักส่งพวกเรามาทำภารกิจขอรับ
1: ท่านอาจารย์มักให้มาทำภารกิจอย่างนั้นเหรอภารกิจอะไรกันน่ะ
4: พวกเราก็ไม่รู้เหมือนกันขอรับแต่ท่านอาจารย์บอกว่าถ้าทำภารกิจสำเร็จก็จะเข้าใจปัจจัยที่ทำให้เกิดมรรคและเข้าใจมรรคมีองค์8อย่างแท้จริงขอรับ
1: เข้าใจแล้วท่านอาจารย์มรรคส่งพวกเจ้ามาไขปริศนา8ด่านที่พวกเราไม่เคยทำได้นั่นเอง
5: จะทำได้เหรอพวกเรายังไม่เคยทำได้เลยอ่ะ
6: จะได้เหรอได้จริ
7: ง
6: เหร
7: อ
6: ไม่น่าจะได้หรอกมั้ง
8: ไขปริศนา8ด่านคืออะไรหรอเจ้าคะ
1: เดี๋ยวพวกเจ้าก็รู้ตามข้ามา
3: อย่าบอกนะว่าให้พวกเรามาเก็บขยะที่ชายหาด
9: เจ้าเข้าใจถูกเป๊ะเลย
1: ภารกิจด่านแรกที่ท่านอาจารย์มาร์คมอบหมายไว้ให้กับพวกเจ้าคือการแยกขยะ
4: หาแยกขยะแล้วมันเกี่ยวกับมาร์คมีองค์8ยังไงกันเนี่ยงง
1: ขยะมีหลายประเภทแต่คนเมืองมักไม่ค่อยสนใจคัดแยกทิ้งรวมๆกันจนหมักหมมเต็มไปหมดพวกเจ้ามีหน้าที่คัดแยกประเภทของขยะแล้วเก็บไปทิ้งให้เรียบร้อย
3: แล้วถ้าเก็บขยะหมดแล้วจะได้อะไรหรอขอรับ
1: เก็บให้เสร็จแล้วเจ้าจะรู้เอง
9: อ้าวเก็บขยะได้แล้วอย่าชักช้าเสียเวลา
3: โอ้ยขยะเยอะแยะจนจะให้แยกออกยังไงกันล่ะ
8: ข้าเคยทำที่หมู่บ้านมายาที่โรงเรียนก็มีสอนข้าบอกวิธีให้เอง
2: จริงเหรอเย้พวกเรารอดแล้ว
9: เย้ๆข้าเก็บด้วยข้าเก็บด้วย
8: เก็บตรงนี้เก็บตรงนี
3: ้อะไรเนี่ย
8: อันนี้ต้องแยกกันนี้ขยะมีหลายประเภทมีทั้งขยะทั่วไปใช้การอะไรไม่ได้แล้วอย่างเศษผ้าชามกระเบื้องแตกขยะที่ย่อยสลายได้อย่างเศษอาหารใบไม้แห้งแล้วก็ขยะที่เอากลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างขวดแก้วกระดาษหม้อโลหะพวกเราก็แค่แยกขยะพวกนี้ให้ถูกประเภทใส่ถุงแยกกันแล้วเอาไปทิ้งแค่นี้ก็เรียบร้อย
4: แค่นี้เองสบายมากยากกว่านี้ยังทำมาแล้วเลย
3: มัวแต่โม้อยู่นั่นและรีบทำงานกันได้แล้วพวกนี้เป็นขยะทั่วไปใช้การไม่ได้ต้องเอาไว้ถุงนี้โอ้โหชามกระเบื้องนี่บินไปนิดเดียวเองเก็บไว้ดีไหมเนี่ยไม่ทิ้งไปดีกว่า
8: พวกนี้เอากลับมาใช้ใหม่ได้มีประโยชน์ต้องแยกไว
9: ้
8: เย้ย
9: อันนี้ข้าขอนะ
8: เข็มทองนั่นมันขยะจะเก็บไปทำไมเนี่ยเฮ้ย
4: เฮ้ยอาหารเน่านี่เหม็นชะมัดเลยซาลาเปาเน่าๆก็มีเหรอเนี่ยแหวะทิ้งไปให้หมดเลย
9: เย้แยกขยะเสร็จแล้วพวกเจ้าเก่งมากเลย
4: กว่าจะเสร็จข้าแทบอาเจียนแน่กลิ่นยังติดจมูกอยู่เลยแหวะ
1: มีปัญญาดีรู้จักแยกแยะแบบนี้นี่เองท่านอาจารย์มักถึงส่งมาช่วยพวกเรา
3: ท่านหัวหน้าเกาะตกลงพวกเราผ่านด่านแรกแล้วใช่ไหมขอรับ
1: ยังการที่ข้าให้พวกเจ้าเก็บขยะบนชายหาดเป็นเพียงบททดสอบขั้นต้นเท่านั้นภารกิจที่แท้จริงก็คือเจ้า3คนต้องรู้จักแยกขยะในใจ
2: แยกขยะในใจ
3: โหนี่มันภาพเหตุการณ์ที่ผ่านมาตอนอยู่ในหมู่บ้านมายาทั้งนั้นเลยนี
8: ่จริงด้วยเห็นแล้วคิดถึงทุกๆคนที่นั่นจัง
1: เหตุการณ์ที่พวกเจ้าเจอมามีทั้งเรื่องดีคือกุศลและเรื่องไม่ดีคืออกุศลที่เป็นขยะในใจทำให้จิตใจเศร้าหมองใช้ปัญญาพิจารณาแยกแยะให้ดีและพวกเจ้าจะผ่านด่านนี้ไปได้ขอให้สำเร็จนะ
3: นี่แปลว่าพวกเราต้องแยกว่าอะไรเป็นเรื่องที่ดีอะไรเป็นเรื่องไม่ดีถูกไหมเจ้าปัน
4: ถูกแล้วสิลา
8: แต่เยอะขนาดนี้ตาลายแน่
4: ก็ใช้แว่นสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาสิศิลารับรองแยกแยะแป๊บเดียวเสร็จ

0: จริงด้วยฉลาดมากเจ้าปันสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีนี่ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ไม่ดี
1: ว้าวสุดยอดไปเลยทำได้ยังไงเนี่ย
2: ก็ต้องมีพลังสัมมาทิฏฐินะสิถึงทำได
0: ้ข้าแยกดีชั่วสำเร็จแล้วท่านหัวหน้าเกาะให้พวกเราผ่านไปได้หรือยังขอรับ
3: เจ้าแยกดีชั่วได้รวดเร็วมากสมกับที่มีพลังสัมมาทิฏฐิไหนเจ้าลองอธิบายมาซิว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่ว
0: ได้ขอรับนี่คือภาพลุงโทนเบียดเบียนชีวิตสัตว์จับตุ๊กเหมียวไปบูชาไฟเป็นอกุศลคือความชั่วร้ายส่วนภาพนี้คือลุงโทนที่กลับใจเลี้ยงดูตุ๊กเหมียวด้วยความเมตตาเป็นกุศลคือความดีขอรับนี่คือภาพอายิปขโมยทรัพย์สินของชาวบ้านการลักขโมยเป็นอกุศลคือความชั่วร้ายส่วนภาพนี้คืออาหยิบที่กลับใจเลิกเป็นโจรแล้วหันมาทำอาชีพสุจริตพอใจในสิ่งที่มีเป็นกุศลคือความดีขอรับภาพต่อไปคือภาพพราวหลงในกามคุณ5มากเกินพอดีจนไปละเมิดสิทธิของคนอื่นเป็นอกุศลคือความชั่วร้ายส่วนภาพนี้คือพราวที่กลับใจรู้วิธีจัดการกับความลุ่มหลงได้โดยไม่ต้องเบียดเบียนใครเป็นกุศลคือความดีขอรับ
1: เฮ้ยเก่งมากศิลาสู้ศิลาสู้สู้
4: เงียบเงียบหน่อยเข็มทองเดี๋ยวศิลาเสียสมาธิหมด
0: ฝั่งนี้คือภาพส้มซ่าที่ถูกปีศาจพูดเท็จปีศาจพูดส่อเสียดปีศาจพูดคำหยาบปีศาจพูดเพ้อเจ้อครอบงำจนใช้คำพูดในทางทำลายผู้อื่นเป็นอกุศลคือความชั่วร้ายส่วนฝั่งนี้คือส้มซ่าที่กลับใจพูดแต่ความจริงไม่พูดส่อเสียดทำร้ายจิตใจใครไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคายหรือเพ้อเจ้อในเรื่องไม่เป็นเรื่องเป็นกุศลคือความดีขอรับ
3: ดีมากพูดต่อไปศิลาน
0: ี่คือภาพกระรอกที่คิดละโมบอยากได้อยากขโมยตุ๊กตาของฟ้าใสเป็นอกุศลคือความชั่วร้ายส่วนนี้คือภาพกระรอกที่รู้จักยับยั้งชั่งใจไม่ลงมือขโมยตุ๊กตาของฟ้าใสแต่กลับเอาไปคืนแทนเป็นกุศลคือความดีขอรับต่อไปคือภาพน้อยหน่งโกรธแค้นพยาบาทคิดว่าถูกเพื่อนแกล้งเป็นอกุศลคือความชั่วร้ายส่วนภาพนี้น้อยหน่งให้อภัยทุกคนใจที่เคยร้อนเป็นไฟก็เย็นลงมีความเมตตาเข้ามาแทนเป็นกุศลคือความดีขอรับ
2: เย้ๆๆภาพสุดท้ายแล้วสิล่ะ
0: ภาพสุดท้ายคือตัวข้าเองที่กำลังถูกความเห็นผิดครอบงำให้คิดละทิ้งพ่อแม่เป็นอกุศลคือความชั่วร้ายส่วนภาพนี้ก็คือตัวข้าเองที่มีความเห็นตามความเป็นจริงไม่หลงเชื่อมิจฉาทิฏฐิและเลือกจะปกป้องพ่อแม่ต่อไปเป็นกุศลคือความดีขอรับและข้าก็รู้ด้วยว่าอกุศลกรรมเกิดจากอกุศลมูลทั้ง3คือโลภะโทสะโมหะส่วนกุศลกรรมเกิดจากอาจารย์ทั้ง3ของข้าคืออโลภะอโทสะอโมหะขอรับ
3: ภารกิจแยกขยะในใจสำเร็จแล้วเก่งมากศิลาตอนนี้เจ้ารู้แล้วว่าสิ่งใดดีก็ควรเก็บรักษาไว้แต่สิ่งใดไม่ดีก็ให้ละทิ้งไปอย่าไปเก็บมาเป็นขยะในใจการรู้จักแยกแยะดีชั่วก็คือรู้จักมองเห็นตามความเป็นจริงหรือสัมมาทิฏฐิหนึ่งในมรรคมีองค์8
2: เข้าใจแล้วการที่เรารู้จักกุศลและอกุศลคือปัจจัยที่ทำให้เกิดสัมมาทิฏฐินี่เอง
3: ถูกแล้วการรู้จักอริยสัจ4รู้จักไตรลักษณ์และรู้จักปฏิจจสมุปบาทก็เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิเช่นกัน
4: อ๋อมีหน้าถึงให้เริ่มด้วยการแยกขยะที่แท้ก็เพื่อจะโยงให้เห็นวิธีการแยกดีชั่วในใจนี่เอง
0: แล้วภารกิจต่อไปคืออะไรหรอขอรับ
3: กลับเข้าไปในเมืองแล้วข้าจะบอกภารกิจต่อไปให้เองอย่าลืมเอาขยะไปทิ้งด้วยล่ะ
1: ไปข้าทำไม่เอง
0: โอ้ยหนักชะมัดเลยอ่ะ

0: หลายปัญหาในการเลี้ยงสัตว์ที่ยังไม่มีทางออก Pet Talk รายการพอดแคสต์ที่จะชวนคุยทุกปัญหาของสัตว์เลี้ยงแสนรักโดยสัตวแพทย์และผู้เชี่ยวชาญจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ดร.นายสัตวแพทย์ปราดมศรีพัชราคมหรือหมอเอกนะครับเป็นสัตวแพทย์ที่ทำงานทางด้านพฤติกรรมสัตว์จากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับวันนี้รายการ Pet Talk นะครับจะมาชวนท่านผู้ฟังทุกท่านท่านผู้ชมทุกท่านครับพูดคุยครับถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับน้องแมวนะครับโดยปัญหาที่เราจะมาคุยกันวันนี้ครับเป็นปัญหาที่ผมเชื่อว่าผู้เลี้ยงแมวส่วนใหญ่ครับน่าจะเคยเจอกันอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องของการขับถ่ายไม่เป็นที่นะครับทุกท่านทราบดีเลยครับว่ากลิ่นปัสสาวะอุจจาระของน้องแมวเนี่ยมีความรุนแรงมากแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นหากปัญหานี้เกิดขึ้นมาครับย่อมจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของทั้งเจ้าของแล้วก็น้องแมวอย่างแน่นอนโดยปัญหาของการขับถ่ายไม่เป็นที่เนี่ยครับผมเราสามารถพบได้ในหลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขับถ่ายไม่ลงกระบะทรายนะครับหรือการขับถ่ายบนสิ่งของเครื่องใช้หรือแม้แต่ตัวของเจ้าของเองก็ตามนะครับวันนี้ครับเราจะมาค้นหาสาเหตุครับมาดูรายละเอียดกันว่าปัญหานี้เกิดจากอะไรแล้วเราจะมีวิธีการจัดการกับปัญหานี้อย่างไรได้บ้างเพื่อให้การอยู่ร่วมกันของน้องแมวกับเจ้าของนั้นเป็นไปอย่างมีความสุขมากที่สุดครับผมสำหรับเรื่องของปัญหาการฉี่ไม่เป็นที่ของแมวนะครับมีสาเหตุเกิดได้จากหลายอย่างเลยครับผมตัวอย่างเช่นนะครับสาเหตุที่1 นะครับคือเรื่องของความเครียดครับที่เราจะเจอได้ในน้องแมวนะครับซึ่งความเครียดตรงนี้เกิดได้จากหลายสาเหตุมากๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวของน้องแมวนะครับหรือเป็นเรื่องของเสียงเป็นเรื่องของสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาอยู่รอบๆตัวเขาที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปพวกนี้ครับเป็นสาเหตุของความเครียดของน้องแมวได้หมดเลยนะครับอีกอย่างนึงที่เจอได้บ่อยๆเลยครับก็คือการมีแมวจากภายนอกบ้านนะครับเข้ามาในบริเวณบ้านของเราไม่ว่าจะเป็นแมวจรจัดหรือแมวของเพื่อนบ้านของเราเองก็ตามนะครับน้องแมวเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างมีความไวกับเรื่องของอาณาเขตมากๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีแมวตัวอื่นเข้ามาในอาณาเขตของเขาก็ย่อมทำให้เขาเกิดความเครียดได้อย่างแน่นอนส่วนสาเหตุที่2ครับเป็นสาเหตุที่เจ้าของหลายๆท่านอาจจะมองข้ามไปนะครับเป็นเรื่องของการจัดการกระบะทรายนะครับน้องแมวเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีความรักสะอาดสูงมากๆนะครับแล้วก็ชอบที่จะเลือกในสิ่งที่ตัวเองต้องการนะครับเพราะฉะนั้นถ้ากระบะทรายไม่เป็นไปตามความต้องการของน้องแมวเนี่ยแน่นอนว่าเขาก็อาจจะเลือกที่จะไม่ใช้กระบะทรายนะครับแล้วก็ไปขับถ่ายในบริเวณอื่นแทนได้นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการจัดการกระบะทรายตรงนี้ครับอยากให้เจ้าของทุกท่านเลยนะครับให้ความสำคัญนอกจากนี้ครับเรื่องของลักษณะของกระบะทรายเองก็มีผลเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นลักษณะของรูปทรงนะครับขนาดนะครับหรือการมีหลังคาหรือไม่มีหลังคาพวกนี้ครับเป็นปัจจัยที่สามารถส่งผลต่อการใช้หรือไม่ใช้กระบะทรายของน้องแมวได้หมดเลยนะครับสำหรับอีกหนึ่งสาเหตุนะครับก็คือเรื่องของตำแหน่งที่วางของกระบะทรายครับตรงนี้ก็มีความสำคัญไม่แพ้ไปกว่ากันเลยนะครับเพราะว่าปกติแล้วครับน้องแมวจะขับถ่ายบริเวณที่เขารู้สึกปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ากระบะทรายไปอยู่ในตำแหน่งที่วุ่นวายมีเสียงดังหรือมีการสัญจรไปมาเยอะแยะของคนในบ้านของแมวตัวอื่นหรือของสัตว์ชนิดอื่นน้องแมวเขาก็อาจจะเลือกฉันจะไม่เข้ากระบะทรายตรงนี้ดีกว่านะครับก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ครับอาจจะต้องพิจารณาถึงตำแหน่งที่วางของกระบะทรายให้เหมาะสมกับความต้องการของน้องแมวด้วยเราก็ทราบถึงสาเหตุกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ลองมาดูวิธีการจัดการกันบ้างครับว่าเราจะทำยังไงให้น้องแมวขับถ่ายเป็นที่เป็นทางนะครับอันดับแรกเลยครับประการที่1 นะครับที่เจ้าของควรจะต้องให้ความสำคัญก็คือเรื่องของตัวกระบะทรายแล้วก็ทรายแมวเองครับผมอย่างที่เรียนไปครับว่าน้องแมวมีความชอบต่อกระบะทรายแล้วก็ทรายแมวที่มีความจำเพาะกันไปนะครับเพราะฉะนั้นเราพยายามเลือกทรายแมวและเลือกกระบะทรายที่เหมาะสมแล้วก็ตรงกับความต้องการของน้องแมวเราเพราะว่าแมวแต่ละตัวครับก็มักจะมีความชอบต่อชนิดของทรายที่แตกต่างกันไปนะครับแต่โดยทั่วไปครับจากงานวิจัยนะครับแมวมักจะชอบทรายที่ไม่มีกลิ่นมากกว่าซึ่งปัจจุบันนะครับก็มีทรายอยู่หลากหลายรูปแบบครับซึ่งตรงนี้ครับเจ้าของอาจจะจำเป็นที่จะต้องนำมาทดลองกับแมวของเราดูก่อนครับว่าเขาชอบแบบไหนบ้างข้อที่2นะครับเราสามารถที่จะสอนครับให้เขาเรียนรู้ถึงการขับถ่ายในบริเวณที่เหมาะสมได้นะครับการสอนตรงนี้ครับผมอยากให้เน้นในเรื่องของการให้รางวัลเป็นหลักเราไม่ควรลงโทษน้องแมวเลยนะครับไม่มีประโยชน์เลยในการลงโทษน้องแมวถ้าหากน้องแมวขับถ่ายไม่เป็นที่นะครับเราควรจะสอนน้องแมวแทนว่าเราอยากจะให้เขาขับถ่ายตรงไหนมากกว่าที่จะไป

ลงโทษเขาเวลาเขาถ่ายไม่ถูกที่เพราะฉะนั้นอยากที่จะส่งเสริมครับให้เจ้าของเน้นการให้รางวัลกับน้องแมวเวลาที่เขาไปขับถ่ายที่ถูกที่เราสามารถพาเขาครับไปยังบริเวณที่เราต้องการก็คือที่กระบะทรายที่จัดเตรียมไว้นะครับแล้วพอน้องแมวเริ่มขับถ่ายแล้วนะครับทำธุระเสร็จเรียบร้อยนะครับเจ้าของสามารถที่จะเดินเข้าไปแล้วก็ชมด้วยน้ำเสียงเบาๆนะครับแล้วก็ให้รางวัลกับน้องแมวทันทีตรงนั้นได้เลยการทำแบบนี้ครับจะทำให้น้องแมวเขาเรียนรู้ครับว่าถ้าฉันขับถ่ายในกระบะทรายฉันจะได้สิ่งดีๆตามมาฉันจะได้ขนมฉันจะได้ความรักจากเจ้าของตามมาซึ่งถ้าน้องแมวเกิดการเรียนรู้แล้วครับในอนาคตเขาก็เลือกที่จะมาขับถ่ายในกระบะทรายอย่างแน่นอนสำหรับวิธีถัดมาครับคือเรื่องของการจัดวางตำแหน่งกระบะทรายตรงนี้ก็สำคัญมากๆครับการจัดวางตำแหน่งกระบะทรายควรจะอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับถามว่ายังไงคือถูกต้องนะครับกระบะทรายที่ดีครับเราไม่ควรจะวางไว้ใกล้กับชามน้ำและชามอาหารนะครับควรจะวางให้ห่างจากสองสิ่งนี้นะครับและควรจะอยู่ในตำแหน่งที่เงียบสงบปลอดภัยสำหรับตัวน้องแมวเองนะครับไม่ควรจะมีเสียงดังหรือว่ามีใครไปรบกวนบริเวณนั้นอยู่บ่อยๆประเด็นหนึ่งที่สำคัญเลยครับก็คือเรื่องของจำนวนของกระบะทรายครับเจ้าของควรที่จะมีกระบะทรายนะครับอย่างน้อยนะฮะเท่ากับจำนวนแมวบวกหนึ่งนะครับนั่นหมายความว่าถ้าหากเจ้าของเลี้ยงแมว3ตัวนะครับกระบะทรายควรจะมีอย่างน้อย4กระบะนะครับเพื่อให้เกิดทางเลือกกับน้องแมวสำหรับข้อถัดมานะครับคือการดูแลทำความสะอาดตัวกระบะทรายเองนะครับโดยกระบะทรายครับเจ้าของควรจะหมั่นเก็บสิ่งปฏิกูลออกจากกระบะทรายให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับโดยอย่างน้อยครับควรจะเป็น2ครั้งต่อวันสำหรับการล้างทำความสะอาดกระบะทรายแล้วก็เปลี่ยนทรายทั้งหมดเลยเนี่ยควรจะทำอย่างน้อยเดือนละ1ครั้งนะครับเพื่อป้องกันการสะสมของกลิ่นที่จะอยู่ในตัวกระบะทรายโดยทั่วไปครับแมวมักจะชอบกระบะทรายที่ไม่มีหลังคามากกว่ากระบะทรายที่มีหลังคานะครับทั้งนี้สาเหตุเป็นเพราะว่ากระบะทรายที่มีหลังคาครับมีโอกาสที่จะทำให้เกิดการสะสมของกลิ่นปฏิกูลต่างๆภายในตัวกระบะทรายได้มากกว่าซึ่งอย่างที่เรียนกันไปครับว่าแมวเป็นสัตว์ที่รักความสะอาดนะครับเพราะงั้นถ้าหากว่ามีกลิ่นสะสมอยู่ข้างในมากเนี่ยก็จะทำให้เขาไม่ใช้กระบะทรายได้เหมือนกันสำหรับการฝึกการขับถ่ายในแมวนะครับจริงๆแล้วถ้าเริ่มได้ตั้งแต่ในลูกแมวเลยก็จะเป็นยิ่งเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าจะทำให้เกิดการฝึกได้ง่ายขึ้นนะครับเจ้าของหลายๆท่านครับจะพบว่าพอเรานำแมวเข้ามาแล้วเนี่ยน้องแมวสามารถที่จะไปขับถ่ายที่กระบะทรายได้เองตรงนี้ไม่มีปัญหาเพราะว่าเป็นธรรมชาติของน้องแมวอยู่แล้วแต่สำหรับบางบ้านครับเวลาที่เจ้าของนำน้องแมวเข้ามาแล้วน้องแมวยังไม่ทราบครับว่าจะต้องไปขับถ่ายที่ตรงไหนตรงนี้ครับอยากจะแนะนำให้เจ้าของครับเริ่มการสอนน้องแมวตั้งแต่วันแรกๆที่นำเข้ามาได้เลยนะครับเพื่อให้เขาเกิดการเรียนรู้และการสอนครับอย่างที่เรียนไปว่าอยากให้ใช้เรื่องของการให้รางวัลมากกว่าการลงโทษนะครับเพราะว่าจะทำให้แมวเกิดเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าของด้วยนอกจากนี้ครับสำหรับแมวที่โตแล้วครับผมหากเจ้าของพบว่าแมวที่โตแล้วมีปัญหาเรื่องของการขับถ่ายถามว่าเราจะสามารถฝึกสามารถปรับได้ไหมยังทำได้นะครับเจ้าของสามารถใช้วิธีการที่เราคุยกันไปข้างต้นตรงนี้ครับไปทดลองทำดูก่อนได้เลยแต่หากว่าลองทำแล้วครับยังไม่ได้ผลนะครับสามารถที่จะนำน้องแมวครับมาพูดคุยกับคุณหมอนะครับได้ที่คลินิกพฤติกรรมสัตว์โรงพยาบาลสัตว์ประสูอาทรคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาได้เลยนะครับโดยที่เจ้าของสามารถที่จะนำน้องแมวครับเข้ามาตรวจร่างกายก่อนกับคุณหมอที่แผนกอายุรกรรมนะครับแล้วก็ทำแบบสอบถามพฤติกรรมครับหลังจากนั้นคุณหมอจะส่งต่อน้องแมวครับมายังคลินิกพฤติกรรมเพื่อพูดคุยนะครับแล้วก็ทำการตรวจวินิจฉัยสาเหตุที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการขับถ่ายที่ไม่เป็นที่ตรงนี้ตลอดจนคุณหมอจะทำการวางแผนการรักษาครับเพื่อบำบัดพฤติกรรมที่เป็นปัญหาตรงนี้ให้กับเจ้าของครับอย่างที่เราคุยกันไปครับผมเราจะเห็นว่าปัญหาของพฤติกรรมในน้องแมวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขับถ่ายหรือปัญหาอะไรก็ตามครับจริงๆแล้วสามารถที่จะแก้ไขได้นะครับน้องแมวสามารถที่จะฝึกได้ครับผมทั้งนี้เราต้องใช้เรื่องของความเข้าใจในธรรมชาติของน้องแมวใช้ความอดทนครับแล้วก็ใจเย็นๆนะครับต้องมองว่าเขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ได้คุยภาษาเดียวกับเราเพราะฉะนั้นถ้าน้องแมวมีพฤติกรรมที่เป็นปัญหาขึ้นมานั่นหมายความว่าเขากำลังต้องการความช่วยเหลือครับเขาไม่ได้ดื้อเขาไม่ได้ต้องการที่จะแกล้งเจ้าของแต่อย่างใดนะครับตรงนี้ครับสำคัญมากๆแต่ทั้งหมดนี้ครับก็เป็นเพียงหนึ่งปัญหาแรกนะครับที่เราเจอได้ในสัตว์เลี้ยงของเราหากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดครับที่มีสัตว์เลี้ยงแล้วพบกับปัญหานะครับไม่ว่าจะเหมือนกันหรือว่าจะไม่เหมือนกับสิ่งที่เราคุยกันไปในวันนี้สามารถที่จะฝากคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับแล้วก็สามารถกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อที่จะติดตามรายการในตอนต่อๆไปซึ่งเราก็จะมีปัญหาหลากหลายมากเลยครับที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงมานำเสนอกันอย่างแน่นอนครับผมแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับกับผมหมอเอกในรายการ Pet Talk ชวนคุยทุกปัญหาของสัตว์เลี้ยงแสนรักใน

0: EP ถัดไปซึ่งเราก็จะนำปัญหาของสัตว์เลี้ยงต่างๆครับมานำเสนอให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้รับชมกันต่อไปครับ
1: พบกับรายการ Pet Talk ที่จะชวนคุยทุกปัญหาของสัตว์เลี้ยงแสนรักผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit Jooks ดำเนินรายการโดยสัตวแพทย์และผู้เชี่ยวชาญจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: วุ้นมะพร้าวไหมคะวุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
4: นี่หนูทำเองเหรอลูก
3: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
4: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมาๆป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
3: 25บาทค่ะขอบคุณนะคะเย้เย้เย้เย้20ลูกขายหมดเลยค่ะคุณปู่เฮ้ย
5: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
3: นี่ค่ะ50บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู่

0: องทัพเมฆไปพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มเดี๋ยวโจมตีมึงตะวันตกแพ้แล้วเฮ้ยกองทัพตะวันตกจะพวกขี้คลาดจะไม่มีทางสู้พวกข้าได้หรอก
1: โถเอ้ยเมฆก็แค่ของเล่นแค่เนี้ยทำใหม่ก็ได
0: ้เราอุตส่าห์สร้างมึงจำลองตามแบบกรุงศรีอยุธยาทำตั้งหลายชั่วโมง
2: โอ้เมฆรู้จักบ้านเมืองสมัยอยุธยาด้วยเหรอ
0: ครับผมไปเห็นมาโอ้ยในหนังสือประวัติศาสตร์ของคุณปู่นะครับ
2: เก่งมากเลยหลานค้นขวายหาความรู้ด้วยตนเองและนี่มีอะไรบ้างล่ะเล่าให้ปู่ฟังหน่อยสิ
0: อันนี้หัวเมืองชั้นในแล้วก็อันนี้หัวเมืองชั้นนอกหัวเมืองชั้นในก็แบ่งเป็นชั้นเอกโทตรีจัตวา
2: โอ้ยน่าสนใจแล้วเมฆกับตะวันรู้ไหมว่าทำไมถึงมีการแบ่งกันแบบนั้นน่ะ

0: ามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหมถึงได้รู้เรื่องพวกนี้เปล่านะเราไม่ได้ไปคนเดียวสักหน่อยฉันไม่เชื่อต้องไปดูให้เห็นกับตาร
1: อด้วย
2: ลาที่นั่งสันเพชรปราสาทพุทธศักราช2006รัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
1: โอ้ย
0: เอ้ยมาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแล้วผู้ชายสาวคนนั้นเป็นใคร
3: ตอนนี้สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงรวบรวมอาณาจักรสุโขเดิมเข้ากับพระนครศรีอยุธยาเมื่ออาณาเขตบ้านเมืองกว้างขวางขึ้นประชาชนก็หลากหลายเลยต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินจึงแบ่งเป็นฝ่ายสมุหานายกและฝ่ายสมุหพระกลาโหม
4: ขอรับ
3: เมื่อข้าไปสมุหพระกลาโหมก็ดูแลฝ่ายทหารอย่างพวกเจ้าทุกคนส่วนฝ่ายพลเรือนของทั้งหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกก็ให้สมุหานายกเป็นผู้ดูแลต่อไปนี้ประชาชนทุกคนต้องมีสถานภาพหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองเพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองเป็นสำคัญเสียงแมวเหรอทำไมในท้องพระโรงมีแมวเจ้าไปดูทีสิ
0: ฮะ
4: ขอรับ
0: แย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
4: อ้าวเด็กๆนี่ขอรับ
3: หรือจะเป็นไส้ซึมรีบไปตามจับตัวมาสอบสวนทุนความบัตรเดี๋ยวนี
4: ้ขอรับ
0: แก่นแก้วได้เวลาเปิดประตูมิติหรือยังเฮ้ยทำไมต้องไปเปิดตรงนั้นด้วยเนี่ยหวาดเสียวจังรีบไปกันเถอะ
4: เฮ้ยหายไปไหนแล้ว
0: เสร็จแล้วห้ามทำพังอีกละ
4: ดึกแล้วไปนอนได้แล้วมี
0: ครับขอแม่จดบันทึกก่อนแล้วจะรีบเข้านอนนะครับคุณปู
4: ่โอเคฝันดีนั่นเมฆนะปู่ไปมากละ
5: ในสมัยอยุธยาพระมหากษัตริย์ทรงปรับปรุงรูปแบบการปกครองเพื่อให้ดูแลประชาชนของพระองค์ได้อย่างทั่วถึงเพิ่งรู้ว่ามีการแบ่งระบบเป็นฝ่ายพลเรือนกับฝ่ายทหารมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วเรามีสมุหกลาโหมและสมุหานายกช่วยทำงานให้กับพระมหากษัตริย์ยาวนานประมาณ400ปีเพราะในหนังสือของคุณปู่บอกว่าการปกครองแบบนี้ใช้ต่อไปจนถึงสมัยรัชกาลที่5

0: ไมผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก
0: ็ไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู
2: ใช่จ้ะ
0: นั่นไงนั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
2: จึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแปรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญ
0: ฮะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พี่บัสนี่เขาพร้อมเสมอเลยนะครับ
1: เรื่องจิตอาสาคนนี้เขาไม่เป็นรองใครอยู่แล้ว
2: พี่อ้นครับแล้วตอนนี้ในไลน์กลุ่มเขาแจ้งเตือนหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่ลำปางเพิ่มเติมไหมครับ
3: รอยเลื่อนพะเยารอยเลื่อนพะเยา
1: น้องอัดเขาจะบอกพวกเราว่ารอยเลื่อนพะเยาเป็น1ใน14รอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทยเนอะ
4: โอ้โหอัดข้อมูลมาเต็มอีกแล้วนะคะ
1: รอยเลื่อนพะเยาเป็นรอยเลื่อนที่มี2ส่วนคือรอยเลื่อนทางซีกใต้และรอยเลื่อนทางตอนเหนือซึ่งมีแนวการวางตัวแตกต่างกันและแยกออกจากกันชัดเจนโดยพาดผ่านจังหวัดเชียงรายลำปางและพะเยาเนอะส่วนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมีขนาดความรุนแรง 4.9 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก21กิโลเมตรรับรู้ได้ถึงความสั่นไหวทำให้บ้านเรือนเสียหายมีรอยแตกร้าวหลายหลังคาเรือนตอนนี้หลายคนก็ได้อพยพมาอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนะประเทศไทยเราเคยมีแผ่นดินไหวที่รุนแรงกว่านี้ด้วยนะย้อนไปเมื่อวันที่5พฤษภาคม2557เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีสาเหตุมาจากการเลื่อนตัวในแนวราบแบบเหลื่อมซ้ายของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาส่วนเหนือวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรโดยมีศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่บริเวณตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตรจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะ
3: กรุงเทพตึกสูง
1: ใช่แล้วน้องอาจแผ่นดินไหวครั้งนั้นคนที่อาศัยอยู่ในตึกสูงของกรุงเทพหลายแห่งก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยนะส่วนใครที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่รอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านควรศึกษาทำความเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะเพราะปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายได้ว่าแผ่นดินไหวในอนาคตจะเกิดขึ้นที่ไหนและเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะ
2: ขอเพิ่มเติมจากพี่อ้นสักหน่อยนะครับพลังแห่งความคิดแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะครับอย่างน้อยเราก็ควรติดตามข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับการเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอก็จะดีมากเลยครับ
4: อิงฟ้าขอให้ทุกคนที่นั่นปลอดภัยด้วยเถิด
1: แผ่นดินไหวเป็นเรื่องที่น่ากลัวก็จริงเพราะแผ่นดินไหวยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์ได้แต่เราสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้ปัจจุบันกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยามีสถานีวัดแผ่นดินไหวอยู่หลายสถานีกระจายอยู่ทั่วประเทศเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านหรือเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในต่างประเทศก็จะมีการรายงานให้ทราบทั้งศูนย์กลางที่เกิดความลึกจากผิวโลกและระดับความแรงน่ะไปเถอะออกเดินทางกันต่อดีกว่าทุกคน
4: อีกไกลไหมคะเนี่ย
3: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย
1: ถูกต้องอัดแยกข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปสักพักศูนย์อพยพอยู่ทางขวามือ
3: ตรงไปตรงไป
0: นี่น้องอัดหรือ GPS นำทางครับเนี่ย
1: ช่วงก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวที่นี่พี่และ Positive My Team ทีมใจพลังบวกก็ได้เข้าฝึกอบรมเตรียมตัวรับมือกับแผ่นดินไหวเพื่อซักซ้อมการอพยพให้เกิดความคุ้นชินและเกิดความชำนาญเพื่อที่เราจะได้เอาตัวรอดได้และสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้อีกด้วย
2: แล้วน้องอัดล่ะครับได้ไปฝึกอบรมซักซ้อมเป็นยังไงบ้างครับ
3: นี่ป้ายอันนี้นกหวีด
1: เก่งมากเลยน้องอัดถึงแม้ว่าน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้อื่นไม่ค่อยสบตาเวลาคุยกันแต่เวลาเราจะคุยกับเขาต้องมองไปที่เขาแล้วก็ต้องบอกให้เขามองมาที่เราด้วยนะและอาจจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเราเลยต้องทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้เขาห้อยคอหรือพกติดตัวไว้ตลอดเวลานกหวีดก็ด้วยนะเอาไว้ให้เป่าเพื่อขอความช่วยเหลือเราต้องสอนการใช้นกหวีดว่าต้องเป่าแบบไหนหมายถึงอะไรแล้วก็ต้องสอนให้ผู้พิการออทิสติกเข้าใจและมีความระวังในสถานการณ์ที่จะช่วยเตือนภัยก่อนเกิดแผ่นดินไหวโดยสังเกตจากพฤติกรรมของสัตว์ที่ดูแตกตื่นตกใจผิดปกติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆด้วยนะ
3: ไซเรนมือหมุน
1: เพิ่งฝึกมาเลยนี่นาน้องอาร์ต อุปกรณ์เตือนภัยในชุมชนอย่างไซเรนมือหมุนก็จะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ส่วนพวกเรื่องการใช้ภาษาก็ต้องเข้าใจง่ายส่วนป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายจุดรวมพลก็ต้องเห็นได้ชัดเจนสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งก็ต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นอย่างคำว่าอันตรายรีบเดินหนีไปไม่เอากระเป๋าไปโดยที่พี่เลี้ยงของคนพิการออทิสติกต้องทำเตรียมไว้ก่อนมีการตกลงทำความเข้าใจกันไว้แล้วเนอะซึ่งวันนี้พี่อ้นกับพี่บาสก็จะเป็นพี่เลี้ยงของน้องอัดเองแล้วก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากเด็กๆบ้างพอจะได้ไหมนะ
5: พี่เลี้ยง
6: ได้ครับ
2: สบายมากดีจังเลยครับมีการจัดอบรมฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอแบบนี้เพราะอย่างน้อยเราก็มีความรู้ในการเอาตัวรอดเบื้องต้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเตรียมถุงยางชีพเอกสารสำคัญและอุปกรณ์ที่จำเป็นจัดเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันตกหล่นแตกเสียหายยิ่งถ้าในทุกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีการติดตั้งระบบเตือนภัยและติดป้ายเส้นทางเอาไว้ความเสียหายก็จะลดน้อยลงมากๆเลยครับ
1: DLTV พูดดีมากเลยนะเนี่ย
3: ถึงแล้วถึงแล้ว
2: ทุกอย่างดูเรียบร้อยมากเลยครับดูเหมือนพี่เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ทั้งระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบแก๊สกันเรียบร้อยแล้วแน่เลยครับ
1: พี่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละ
0: เต็นท์พยาบาลก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยครับ
4: มีเชือกกั้นเขตอันตรายเป็นสัดส่วนมีป้ายสัญลักษณ์ป้ายข้อความห้ามเข้าไว้ชัดเจนเลยล่ะค่ะ
1: เด็กๆเห็นตรงด้านขวาไหมตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวโดยเฉพาะจัดให้เป็นสัดส่วนสงบเพื่อลดความหวาดกลัวเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้รู้ว่าคนพิการอยู่ที่ไหนและให้การดูแลทางด้านจิตใจสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกคอยช่วยเหลือและพร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคและปรับตัวเวลาอยู่ในศูนย์อพยพนะอย่างที่ศูนย์อพยพที่นี่ก็มีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบครบทุกด้านทั้งเรื่องอาหารน้ำดื่มเสื้อผ้าของใช้จำเป็นต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเปิดรับบริจาคเงินทุนสำรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยนะ
4: ดีจังเลยค่ะที่คนไทยมีน้ำใจชอบช่วยเหลือกันแบบนี้ว่าแต่ตอนนี้อิงฟ้าว่าพวกเราเข้าไปข้างในกันเถอะค
1: ่
4: ะ
1: ไปไปชาวบ้านจะได้ไม่ต้องรอพวกเรานานสวัสดีครับทุกคนผมส่วนคนที่หล่อล่ำบึกที่อยู่ข้างผมชื่อบาสและน้องที่มีป้ายห้อยคอชื่อน้องอัดพวกเราเป็นทีมงานของ Positive My Team ทีมใจพลังบวกแล้วก็มีน้องๆอีก3คนทางด้านนั้น DLTV อิงฟ้าและปกป้องจะมาเป็นผู้ช่วยสาธิตให้กับพวกเราในครั้งนี้ด้วยครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือดูแลคนพิการในชุมชนของเราเมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในชุมชนครับถ้าเราเห็นผู้พิการบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์แต่ไม่สามารถเข็นรถได้ด้วยตัวเองเราต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือด้วยการเข็นรถวีลแชร์ออกจากที่เกิดเหตุทันทีส่วนผู้พิการบกพร่องทางการมองเห็นเราสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ด้วยการให้ผู้พิการจับที่แขนหรือข้อศอกของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วรีบพาออกจากที่เกิดเหตุห้ามจับแขนของผู้พิการเด็ดขาด
0: อันตรายอันตรายอันตราย
1: ที่ปกป้องชูป้ายอันตรายให้น้องอัดดูเป็นการสื่อสารให้กับคนพิการออทิสติกได้รับรู้ว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์อันตรายให้รีบหนีหรือออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด
4: อัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้ามานะ
1: การที่อิงฟ้าบอกให้น้องอัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้าไปก็เป็นการสื่อสารให้น้องอัดรับรู้เข้าใจและทำตามซึ่งในขณะที่พูดต้องให้เขาสบตาแล้วฟังสิ่งที่เราพูดด้วยนะครับเพราะน้องอัดจะไม่ค่อยสบตาคนหากเราไม่สบตาเราจะไม่รู้เลยว่าเขารับรู้หรือไม่ครับ
2: โอ้ใจแบบนี้เองสินะดีจังเลยเน
7: า
2: ะ
7: รู้มาก่อนเลยนะเนี่ย
1: เก่งมากปกป้องอิงฟ้าน้องอัดทั้ง3คนทำได้ดีมากครับเพราะการอพยพคนพิการจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งควรเน้นให้ทุกคนมีสติอพยพจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดต้องใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งเหมือนที่ปกป้องใช้เมื่อกี้นี้ถือว่าชัดเจนเข้าใจง่ายด้วยและอีกอย่างคือคนพิการออทิสติกเขาจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ไม่ดีนักต้องมีการดูแลเป็นพิเศษจากผู้ปกครองผู้ดูแลหรือผู้นำชุมชน โดยเฉพาะช่วงที่เกิดเหตุและช่วงอพยพส่วนใครที่ยังไม่ได้แอด Facebook กับกลุ่ม LINE ของศูนย์อพยพก็แอดเข้าร่วมกลุ่มและเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับเพื่อจะได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้นะครับตอนนี้เกิด After Shock แผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมาก
4: กลัวกลัวกลัว
5: ไม่ต้องกลัวนะอัดทุกอย่างโอเคแล้วอิงฟ้าอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆอัดนี่แหละ
1: ทุกคนตั้งสตินะครับตอนนี้เราอยู่ในอาคารที่ปลอดภัยแล้ว
2: สถานการณ์ปกติแล้วครับทุกคนผมเช็คข่าวจากทางการแล้วครับในระหว่างนี้ผม BLTV ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวหน่อยนะครับ
6: ได้เลยครับ
2: ถ้าหากเราตกอยู่ในภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอยู่ในอาคารสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือรีบออกจากอาคารให้เร็วที่สุดและให้อยู่ห่างจากอาคารสูงแต่ถ้าไม่สามารถออกมาได้ให้ทุกคนหาที่กำบังที่แข็งแรงหลบและหมอบตัวใต้ที่กำบังเพื่อให้ตัวเราปลอดภัยจากสิ่งของที่อาจตกลงมาทับเราได้อยู่ให้ห่างจากเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างและรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเป็นปกติอย่าจุดไม่ขีดไฟเทียนหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นที่สำคัญห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดเพราะหากไฟฟ้าดับจะติดค้างอยู่ในลิฟต์ทำให้ขาดอากาศหายใจจนถึงขั้นเสียชีวิตได้และห้ามใช้บันไดเลื่อนเพราะแรงสั่นสะเทือนอาจทำให้บันไดเลื่อนชำรุดจนเราได้รับบาดเจ็บได้ส่วนในกรณีที่เราอยู่ภายนอกอาคารต้องอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาต้นไม้ใหญ่สิ่งห้อยแขวนต่างๆสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราและถ้าหากอยู่ในรถให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
1: ข้อมูลที่ดีมีประโยชน์แบบนี้หาได้จากที่ไหนเหรอ DLTV
7: DLTV DLTV
2: ถูกต้องเลยที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นเข้าไปดูกันได้เลยมีข้อมูลดีๆให้ค้นหาอีกเพียบ
4: ตอนนี้ DLTV มีอาจเป็นผู้ช่วยแล้วล่ะ
2: จัดไปอย่าให้เสีย

0: ตอนนั้น
1: ไฟไหม้ไฟไหม้หนีเร็ว
2: ไฟไหม้หนีเร็ว
1: หนีเร็วไฟไหม้
3: อัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ
4: สี่สี่สี
1: ่สี่
4: เป็นไปได้หรือไม่ที่เราจะใช้เลข4ตัวและเครื่องหมายคณิตศาสตร์อะไรก็ได้ในการสร้างสมการเพื่อได้จำนวนเต็มได้สำหรับเกมนี้นะครับเขาเรียกปัญหา4 4ตัวเราต้องใช้ตัวเลข4 4 4 4ตัวและเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์อะไรก็ได้จำนวนมากมายเท่าไหร่ก็ได้ใช้มากมายนับไม่ถ้วนเต็มที่เลย
5: ครับ
4: จุดประสงค์ของเกมเอาพวกนี้สร้างสมการเพื่อให้ได้จำนวนเต็มใดๆยกตัวอย่างเช่นทำอย่างไรครับให้ได้เลข0ขึ้นมา
5: 4ลบ4ครับบวกด้วย4ลบ4ครับ
4: และคำตอบก็คือ
5: 0ครับ
4: โอ้โหสำหรับน้องๆที่อยู่ทางบ้านนะครับอยากให้พวกเราพอสวิดีโอนี้เอาไว้จับเวลา10นาทีใช้เลข4ทั้ง4ตัวและเครื่องหมายใดๆเพื่อคำนวณให้ได้สมการคณิตศาสตร์เป็นจำนวนเต็มใดๆเริ่มตั้งแต่1 2 3ไปเรื่อยๆถ้าครบ10นาที

0: ทีแล้วได้ไปถึงเลขไหนให้ถ่ายรูปและโพสต์ในคอมเมนต์ข้างล่างนี้เลยครับแล้วเรามาวัดกันครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะเคนครับพร้อมหรือยังครับ
1: พร้อมครับ
0: จับเวลา10นาทีไป
1: แล้วที่1เลยใช่ไหมครับ
0: เอาเลยครับ
1: เท่ากับ1
0: โอเค
1: 4เมื่อกี้
0: โอเค
1: ใช่ครับ
0: ต้องคูณ
1: ครับบวกครับแล้วก็หารครับวงเล็บใส่ให้ครบครับสี่ให้ได้9ได้มาบวกอันนี้บวกการเป็น88บวก1ได้9
0: ติ๊ก
1: โอ้ย
0: ไหว
1: ไม่ได้ขาด1โอ้ผมข้ามก่อนได้ไหมครับ
0: 5 4 3 2 1หมดเวลาเคทได้ไป12คะแนน
1: สุดยอด
0: คำถามที่น่าสนใจนะครับเคนคือปัญหา4ตัวเนี่ยเราสามารถสร้างสมการเพื่อให้ได้จำนวนเต็มเนี่ยไปได้เรื่อยๆถึงแค่ไหนกันเชียว
1: 4,444ครับหยิบมาติดกันได้หมดเลยฮะ
0: ชอบเลข4มาก
1: ครับ
0: แต่คำตอบที่อาจจะเซอร์ไพรส์เราคือปัญหา4ตัวมันไปได้เรื่อยๆไม่จำกัดไปถึงได้อินฟินิตี้เลยครับ
1: อินฟินิตี้การพูดเป็นเล่น
0: ผมไม่ได้เล่นผมจริงจังแล้วเรามาดูเฉลยกันนะครับสำหรับปัญหา4ตัวถ้าให้ n เป็นจำนวนนับใดๆเราสามารถสร้างสมการเพื่อให้ได้ n โดยใช้ฟังก์ชันลอการิทึมดังนี้ครับ n จะเท่ากับล็อกฐานสแควร์รูท4หารด้วย4ของล็อกฐาน4ของสแควร์รูททั้งหมด n ตัวครับของ4จะสังเกตว่าเราใช้4ทั้งหมดกี่ตัวครับ1 2 3 4และเครื่องหมายคณิตศาสตร์ที่เราใช้คือ square root และ log เท่านั้นเองครับซึ่งสูตรอันสวยสดงดงามนี้ถูกคิดค้นโดยคุณพอดีแร็ก
1: เขาคือนักฟิสิกส์รางวัลโนเบลประจำปี1933ครับเขาเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งฟิสิกส์ควอนตัมด้วย
0: เรามาดูกันนะครับว่าคุณพอดีแร็กได้สูตรนี้มาได้ยังไงโดยเริ่มต้นนะครับ n จะเท่ากับล็อกฐานเศษ1ส่วน2ของเศษ1ส่วน2ยกกำลัง n แต่แน่นอนครับนี่คือปัญหา4ตัวเราต้องพยายามเปลี่ยนเลขทุกอย่างให้เป็นเลข
1: 4ครับ
0: เคนช่วยหน่อยครับเปลี่ยนเป็นเลข4ได้ยังไงบ้างครับ
1: square root 4ส่วน4ครับ
0: ส่วน1ส่วน2กำลัง n นะครับถ้าเราสังเกตดีๆเศษ1ส่วน2ยกกำลัง n จริงๆมันคูณเลขอะไรอยู่ครับ
1: 1ครับ
0: 1นะครับซึ่งเราสามารถใช้เลข4สร้างเลข1ได้ยังไงบ้างครับโดยใช้ล็อก
1: ล็อก4ฐาน4ครับ
0: โอเคดังนั้น1จริงๆคือล็อกของ4ฐาน4
1: ครับ
0: โอเคนะครับเราติดอะไรอยู่ครับ
1: 1ส่วน2ทั้งหมด
0: มี1ส่วน2อยู่ยังไม่ได้เป็นเลข4เราต้องทำยังไงก็ได้เพื่อให้ตัวนี้หายไปนะครับจากคุณสมบัติของล็อกเราสามารถดึงตัวนี้ไปอยู่บนเป็นเลขชี้กำลังของเลข4ได้จากคุณสมบัติของล็อกจำได้ใช่ไหมครับ
1: ครับผม
0: เศษ1ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง n แปลว่าอะไรครับ
1: คือเศษ1ส่วน2คูณกัน n ครั้งครับ
0: โอเคงั้นใส่ไปครับ1ส่วน2
1: ใช่
0: คูณขอใช้จุดแทนการคูณแล้วกันนะครับคูณกันไปเรื่อยๆจนถึง1ส่วน2ตรงมีทั้งหมดกี่ตัวครับเนี่ย
1: n ตัวคร
0: ับ n ตัวนะครับนะสังเกตนะครับผมไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยสิ่งที่ผมจะเปลี่ยนสิ่งเดียวคือตรงนี้เริ่มต้นนะครับ4ยกกำลัง1ส่วน2กำลังคูณกันนี่แปลว่าอะไรทั้งหมด
1: ยกกำลัง1ส่วน
0: 2ครับถูกมั้ยครับแล้วก็ทั้งหมด
1: ยกกำลัง1ส่วน2ครับ
0: แล้วก็ทั้งหมด
1: ยกกำลัง1ส่วน2ครับ
0: ไปเรื่อยๆกี่ครั้งครับเนี่ย
1: n ครั้งครับ
0: งั้นไปเรื่อยๆครับทั้งหมด n ครั้งครับ
1: เราต้องกำจัดเลข1ส่วน2มั้ยครับ
0: ทำไมเราต้องกำจัดครับ
1: เพราะว่าปัญหา4ตัวเนี่ยเรามี4ครบแล้ว4ตัวแต่มี1กับ2มาที่เกินขึ้นมาอยู่ครับ
0: ใช่เลยช่างสังเกตว่าดังนั้นเศษ1 2เราเปลี่ยนยังไงดีครับ
1: เศษ1
0: ให้สอดคล้องกติกา
1: สแควร์รูทสแควร์รูทครับ
0: ใส่ไปครับทำไปเรื่อย
1: n ครั
0: ้
1: ง
0: n ครั้งและนี่คือที่มาของสูตรของคุณพอดีแร็กในการแก้ปัญหา4ตัวเป็นยังไงครับน่าทึ่งมากเลย
1: ยอด
0: ผมจริงจังจากสูตรนะครับถ้าเราอยากจะใช้เลข4ตัวเพื่อให้ได้เลข1ก็ตามนี้เลยครับล็อกของรูท4
1: ส่วน
0: 4ส่วน4ของล็อก
1: 4สแควร์รูท
0: สแควร์รูท4ครับเราอยากได้เลขอะไรครับบอกมาเลยครับขอเยอะๆหน่อยครับ
1: 142ครับ
0: 142ครับต้องใช้สแควร์รูททั้งหมดครับ
1: 142ครับ

0: ต้องเขียนสแควร์รูททั้งหมด142ครั้งไหมครับสแควร์รูทสแควร์รูทสแควร์รูทไหมครับ
1: มาเขียนครับอาจารย์ครับ
0: เดี๋ยวมันจะหมดเวลานะครับดังนั้นเราจะใช้จุด3จุดนะครับเป็นสัญลักษณ์ว่าไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็เขียนไว้หน่อยว่าทั้งหมดกี่ตัวนะครับในที่นี
1: ้142
0: ตัวหรือ142ครั้งก็ได้นะครับ
1: ครับผม
0: ตามนี้เลยดังนั้นโดยสรุปครับเราสามารถใช้เลข4ทั้ง4ตัวและเครื่องหมายคณิตศาสตร์ใดๆในการสร้างจำนวนเต็มได้เสมอหวานเจี๊ยบเลย
1: โอ้โหมันน่าทึ่งมากเลยนะครับอาจารย์ที่เราเลข44ตัวเนี่ยมาสร้างจำนวนเต็มอะไรก็ได้
0: ใช่เลยครับแล้วถ้าน้องๆคนไหนนะครับสามารถหาโซลูชันอื่นๆโพสต์ลงไปในคอมเมนต์เลยนะครับอาจารย์จะไปตามอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับผม
1: เพราะอะไรครับอาจารย์
0: เพราะทุกวันมันเม็ด

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเ
2: นอะดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิด

การจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: วันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: Greet the teacher.
1: Good morning, class. Good morning, everyone. Student here on site and student off site who are watching on DLTV 9. Welcome to our English class today with me, Teacher Game. And today it's going to be the new unit 2. We're starting unit 2, episode 16. And we're going to take a look at something new that is very interesting. When you know the room. บทเรียนใหม่นะครับหน่วยที่2นะครับ EP ที่16นะครับนักเรียนปลายทางนะครับยูนิตแรกเราเรียนเกี่ยวกับอะไรไปนะครับ What did you learn in the first unit about traveling นะครับ traveling Can you remember some vocabulary from that unit What has the same meaning with traveling get away good job alright หวังว่านักเรียนปลายทางยังคงจำได้อยู่นะครับคำศัพท์ที่เราเรียนไปอย่าลืมนำไปใช้ประโยชน์ด้วย Okay everybody let's get readyEverybody shark.
2: Shark.
1: Everybody shark.
2: Shark.
1: Shark. Okay. Make sure you don't miss it. If I don't say everybody, you don't do the shark. If I say everybody, you do the shark. Okay. Everybody shark. Shark. Shark. Everybody shark. Shark. Shark. Shark.
2: Shark.
1: Shark. Shark. Nice. Everybody. Today we're going to start the new score, and it is your scoreboard. And have starting.Start from scratch นะครับ start from scratch นะครับภาษาอังกฤษว่า start from scratch ก็คือเริ่มจากศูนย์เลยนะครับเริ่มจากกระดาษเปล่าเลยนะครับรอบที่แล้วนะครับบางกลุ่มนะครับได้รางวัลพิเศษไปแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มเก็บคะแนนกันใหม่นะครับสำหรับนักเรียนต้นทางสำหรับนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันคุณครูสามารถเริ่มเก็บคะแนนนักเรียนได้เลยนะครับนักเรียนคนไหนหรือกลุ่มไหนที่เป็นนักเรียนดีเด่นตอบคำถามประจำนะครับทุกครั้ง

0: ที่เราจบยูนิตเราจะมีการให้รางวัลนักเรียนด้วยนะครับ Alright everybody let's see what we're going to learn today And today's lesson is how to take care of yourselves Number one everybody can you read it together one two go How to take care of yourself How to take care What does it mean take care Take careDo, yeah, to look after something. Now, look after หรือ take care ก็คือการดูแลเอาใจใส่นะ And the objectives of today's lesson. Today you will be able to pronounce vocabulary related to health and illness correctly. And you will match the vocabulary to the correct meaning in context. Learn new vocabulary and then match it with the real meaning in context. นะครับ correct meaning in context. นะครับ All right, everybody. Today we're going to start the class withWhat is this? What is this? I want you all to guess. นะครับ นักเรียนต้นทางและปลายทาง to help me guess what is this thing. นะครับ ว่าสิ่งนี้นะครับคืออะไรนะครับแต่คุณครูมีคำใบ้ให้ทั้งหมด9นะครับเราจะเริ่มให้คะแนนเลยตั้งแต่แรกนะครับวันนี้โอเคไหมนักเรียนปลายทางนะครับ so we got 9 clues นะครับ or 9 hints นะครับYou can guess from these hints or these clues. นะครับ What is this thing? It can be abstract or concrete. นะครับ Abstract ก็คือเป็นนามธรรมที่จับต้องไม่ได้หรือ Concrete ก็คือสิ่งที่จับต้องได้อาจจะเป็นอะไรก็ได้คุณครูไม่บอกเพราะว่าคำใบ้มีอยู่ใน9คำนี้แล้วนะครับ If you know the answer, นะครับ You ring a bell. นักเรียนปลายทางถ้ารู้คำตอบยกมือตอบคุณครูได้เลยแล้วรอฟังเฉลยนะครับแต่นักเรียนต้นทางเหมือนเดิมนะครับเรามี Desk bell หรือว่ากระดิ่งโต๊ะนะครับ If you know the answer, ring the bellBut if you miss two times, you lose your chance to answer more. นะแต่ละกลุ่มมีโอกาสผิดได้แค่2ครั้งนะครับผมโอเคไหม2ครั้งนะถ้าตอบผิด2ครั้งแล้วหมดสิทธิ์ในการตอบโอเคไหมครับโอเค Group 1 which number do you want to choose? Group 1 you can choose any number. Number 2 what is this thing? Any group can ring the bell นะครับกลุ่มไหนก็สามารถ ring the bell ได้นะครับ Number 2 well.What is it about the world นะครับมันคืออะไรนะครับมันคืออะไรนะ world ยังไม่มีใครตอบได้นะครับ world นะครับนักเรียนปลายทางตอบได้หรือยังครับ group 2 which number 6 okay what is this health world and health I think you need more clues right แค่สองคำใบ้อาจจะยังไม่พอมี health มี world แล้วนะครับผมอะไรอีกนะครับผม group 3 which numberNumber 9 vaccine นะครับผม World Health and vaccine นะครับเอ๊ะ what is it นะครับ you have two chances ครับสามารถเดาได้2ครั้งนะครับน่าจะคืออะไรนะครับผมโอเค group 3 want to try group 3 want to try นะครับ
1: hospital
0: it is almost correct นะครับ almost เกือบแล้วนะเกือบแล้วใกล้เคียงแล้วใกล้เคียงแล้วอีกนิดเดียวอีกเนี่ย group 4 which number group 4 which numberNumber one, it is doctor. Oh, but it's not hospital, no, not doctor. มีใครจะกดไหมเบลไหมเบลไหมนักเรียนปลายทางมีใครได้หรือเปล่านะ Go three, one more time. Okay, go three. Yeah.
1: Clinic,
0: it is almost correct. นะครับผมเกือบแล้วนะครับมีคำใบ้เยอะกว่านี้นะครับ Group five.Huh? Sorry? Number 8. This one. Home. มีใครได้หรือยังนักเรียนปลายทางมีใครได้หรือยังนักเรียนปลายทางมีใครได้หรือยัง TikTok TikTok TikTok TikTok TikTok TikTok ไม่มี So we get back to group number 1 which number? Number 5. AloneHome, alone, world, doctor, health, vaccine. มีใครกดไหมมีใครกดไหมไม่มี Group 2, which number? Number 3. Sick. มี doctor, vaccine, alone, home, sick. ไม่มีใครกดใช่ไหมนักเรียนปลายทางน่ามีใครได้หรือยังนะครับมีใครได้หรือยัง Group 3, which number? Oh, sorry, group 1.Who hit the bell? Group 2. Okay. The first chance.
2: Virus.
0: virus right
2: yeah.
0: virus is almost correct เกือบแล้วนิดเดียวใกล้ถึงแล้วซึ่งใช่แล้ว group 3 which number number 4 is 19 group 1 first group 1 first ครับ group 1 first group 1 first ครับ
3: COVID-19
0: it is the correct answer นะครับผม give a big hand to group number 1นะครับผม give a big hand to group number 1นะครับ COVID-19 นะครับ so it's become viral นะครับ COVID-19 is the sickness นะครับ it used to be new in the past like 2 or 3 or 4 years ago but now it's becomeYou know, various again. It's many people got infected again. So take care of yourselves and be careful in every routine or in your daily life. So you have to be careful and protect yourself wearing the mask when you go outside. ครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับตอนนี้โควิด19เริ่มจะกลับมาระบาดอีกครั้งแล้วนะครับเราก็ป้องกันปกป้องตัวเองด้วยนะครับผมเพราะว่าไวรัสเนี่ยมันกลายพันธุ์ได้ตลอดนะครับมีสายพันธุ์ใหม่ๆมาเรื่อยๆนะครับ so group 1นะครับ you start you made a very good beginning นะครับ2 points นะครับ okay everybody can you guess what we are going to learn today can you guess what we are going to learn today นะครับ healthcare okay what else sickness นะครับ sickness what elseVirus, all right, see. And today we will talk about health and wellness, how you get well and how to take care of yourself. But first of all, you have to know some new vocabulary. So can you bring up your notebook, please? นะครับ นักเรียนปลายทางนะครับ สามารถนำสมุดขึ้นมาจดคำศัพท์ใหม่ได้เลยนะครับ Everybody, so when you get sick, นะครับ when you get sick, นะครับYou got some thing in your body, right? Some feeling. For example, you got stomach ache, headache. What else? You get some fever. You get some cold, right? Influenza, right? ผมหลายอย่างมากมายเลย Headache, stomach ache, your neck acheYour arm ache, นะครับ Your sore leg, นะครับได้หมดเลยนะครับ So what are those things, everybody? When you have like stomach ache, neck ache, your head ache, what do we call all of those things? Your feeling, your bad feeling with your body. When you kind of like don't eat any food in a day, so you got stomach ache. So when you very stressed, you got head ache.You got toothache. What do we call those things? Toothache, headache, sore throat, stomach ache. We call it symptom. Now, symptom. All right, can you listen to the audio twice? The first time.
4: Symptom.
0: One more time.
4: Symptom.
0: Your turn. Symptom. Symptom. นักเรียนปลายทางอย่าลืมออกเสียงตามคุณครูและเพื่อนๆต้นทางด้วยนะครับ Everybody, one more time. Symptom.You stress on the first syllable, symptom. Symptom, นะครับ symptom. Symptom is any feelings of illness. นะครับคืออะไรครับแปลว่าอะไรดีเช่นปวดท้องปวดหัวปวดคออาการต่างๆนั่นเองอาการนะครับ Have you taken any for the symptom? นะครับเขาบอกว่าเรามีอาการแล้วเรารู้สึกว่าเราทานอะไรหรือเปล่า taken อะไรหรือเปล่ากินอะไรหรือเปล่านะครับ Are you done? Okay, next one.You see two people, they are sick, but sickness can come from many ways. We have sickness, but it's come from many causes. The sickness from viruses, or virus that you know, if we get.เป็นไข้หรือป่วยเรามีอาการจากการติดเชื้อไวรัสต่างๆนะครับเราจะเรียกว่า viral infections ครับ viral คือไวรัสนะครับ viral infections listen to the audio twice one more time the first one
4: viral infection
0: okay one more time
4: viral infection
0: viral infection 1 2 go
5: viral infection
0: one more time 3 2 1
5: viral
0: viral infection. คำว่า viral ตรงนี้

0: นะครับคนละความหมายกับคำว่าไวรัลที่แปลว่าเขาเรียกว่าอะไรนะใช่เป็นแบบไปทั่วนะครับเป็นที่นิยมเป็นที่รู้จักเป็นที่รู้จักนะครับแต่ไวรัลตรงนี้มาจากคำว่าไวรัสนะครับไวรัสนะฮะโอเค let's see the example sentence ครับ Have you ever got a viral infection นะครับมีใครเคยป่วยหรือว่าติดเชื้อไวรัสต่างๆบ้างไหมครับโคโรนาโควิด19ต่างๆนะครับผมหลายคนก็อาจจะเคยผ่านประสบการณ์มาแล้วนะครับผมไม่เป็นไรนะครับทุกคนล้วนมีประสบการณ์นะครับทำให้เราแข็งแกร่งยิ่งขึ้นนะครับผม Everybody repeat after me one more time viral infection infection ก็คือการติดอาการหรือว่าการได้รับเชื้อมานั่นเองนะครับ next one this one everybody let's see what do you see in the picture what do you see in the picture what do we call those thingWhen you get sick, you have to eat it. You have to take it. Medicine, okay. But medicine, we have pills, right? Pills, เป็นเม็ดๆกับ liquid, นะครับ เป็นน้ำ นะครับ เป็น water, นะครับ So, liquids that you drink, นะครับ ถ้าเกิดว่ายาที่รักษานะครับ เป็นของเหลวนะครับ เป็นของเหลวต่างๆนะครับ ทั้งของหวาน syrup ต่างๆนะครับ เราจะเรียกว่า fluid, นะ fluid, นะครับ One more, listen to the audio.
1: Fluid.
0: One more time.
1: Fluid.
0: Your turn. 3, 2, 1. นักเรียนปลายทางด้วยนะครับพร้อมกับนักเรียนต้นทางเลย 3, 2, 1. So you can continue with fluids and rest นะครับ when you get sick นะครับเขาบอกว่าเวลาที่เราป่วยหรือมีอาการนะครับเราสามารถกินยาทานยาแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอได้นะครับ Fluid. Everybody one more time. FluidFluid กับ liquid นะครับในที่นี้มีความหมายคล้ายๆกันก็คือยารักษาที่เป็นของเหลวนั่นเองนะครับ Are you done? Next one. This one. Everybody, when you get sick, you hurt your neck. Snap. The front of the neck here. Which part is this one? Which part of this body? Which part of the body? Your neck, right? Your neck is outside. We call all of these things necksBut when we talk about something inside, นะครับถ้าเราป่วยมากๆนะครับเราจะรู้สึกว่าเจ็บที่คอนะฮะภาษาไทยบอกว่าเจ็บคอแต่ว่าคอหมายถึง neck เนี่ยหมายถึงคอที่เป็นภายนอกนะครับทั้งหมดตรงนี้นะครับคอแต่เราจะไม่พูดว่าเจ็บคอเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นโยคะหรือว่าเราเล่นกีฬาหนักแล้วเกิดว่าเพื่อนทุบคอเราก็จะบอกว่าเราเจ็บคอได้ใช่ไหมอันนั้นคือ neck นะครับแต่ถ้าเราไม่สบายเราจะเจ็บคอด้านในนะครับสิ่งนั้นนะครับเราจะเรียกว่าthroat นะครับ throat นะครับ listen to the audio one more time
1: throat
0: one more time
1: throat throat
0: your turn 3 2 1 throat. now throat นะนักเรียนปลายทางด้วยนะครับ throat so I've had a sore throat for the past few days sore throat what is sore throat sore ก็คือ hurt นั่นเองนะครับSore and hurts is the same thing. Sore and hurts are the same thing. นะครับ So I have had a sore throat. นะครับ Sore นะครับเจ็บคอนั่นเองนะครับ Throat. Next one. Everybody, this one. Painful. นะครับ Painful and uncomfortable. Uncomfortable. นะครับ Sore. นะครับ Sore. Sore คืออาการเจ็บนั่นเองที่เราเรียนไปเมื่อกี้นะครับผม Okay. Listen to the audio.
1: Sore.Sore.
0: Okay. Your turn. 3, 2, 1. Sore. Sore. เรียนปลายทางด้วยนะครับ Sore. One more time.
1: Sore.
0: Your turn. 3, 2, 1. Sore. Sore is painful or hurt. นะครับ When you hurt your arms, you can say sore arms. When you hurt your legs, you can say I have a sore leg.When it hurt your throat, นะครับ when you get sick, you can say I have sore throat, นะครับ sore, นะครับ is painful, นะครับ painful, sore. This one. So tired. When you are tired, what are other words for tired? Do you know any other words? Any words that has the same meaning with tired?Tired แปลว่าอะไรนะครับ Tired เหนื่อยนอกจากคำว่า Tired เรารู้จักคำไหนอีกบ้างไหมครับอีมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนักเรียนปัญหามีใครเคยได้ยินคำไหนบ้างนะครับผม วันนี้คุณครูเสนอคำใหม่นะครับคำนี้นะครับคำนี้นะครับผมอ่านว่าอะไรเอ่ยนะครับ listen to the audio twice นะ
1: fatigued
0: one more time
1: fatigued
0: so we stress on the second syllable นะครับเน้นที่พยางค์ที่สองนะ fatigue one more time fatigue fatigue นะครับ fatigue เติม ed ตัวนี้เป็น adjective นะครับแปลว่าเหนื่อยเหมือนคำว่า tired เลยนะครับแปลว่าเหนื่อยนะ so I've been feeling very fatigued after COVID 19 or after playing basketball for example นะครับรู้สึกว่าเหนื่อยมากหลังจากเล่นกีฬานะ fatigue ไหนใครรู้สึกว่าวันนี้ fatigue บ้างทุกคนเหนื่อยไหมนะครับคิดว่า fatigue หรืออาการเหนื่อยเนี่ยเป็นอาการของไข้หรืออาการของการไม่สบายด้วยไหมจริงๆแล้วมีหลายอาการที่เมื่อเราเป็นเมื่อเรา got infected หรือว่าติดแล้วเนี่ยจะทำให้เรา fatigue ด้วยนะครับผม Are you done ในปลายทางเสร็จหรือเปล่าเอ่ยนะครับผม fatigue everybody one more time fatigue so fur and tigue fatigue right and next one here นะครับ lasting for a long time of difficult to get rid of นะครับผมก็คือการที่สิ่งหนึ่งเป็นอยู่นานมากแล้วไม่หายสักทีนะครับไหนใครเคยเป็นไข้นานเลยเป็นอาทิตย์เลยมีไหมนี่แหละครับสิ่งนี้ถ้าเราเป็นไข้หรือมีอาการนานติดต่อกันนะครับเราเรียกว่า persistent ครับ listen to the audio
1: persistent
0: one more time
1: persistent
0: your turn 3 2 1 persistent persistentpersistent แปลว่าต่อเนื่องนะครับต่อเนื่องมาเป็นเวลาสักพักหนึ่งแล้วนะครับผมถ้าเราเจ็บคอ1วันเนี่ยเราเรียกว่าไม่เรียกว่า persistent นะครับแต่ถ้าหลายวันเป็นสัปดาห์ถึงเดือนเราเรียกว่า persistent นะครับโอเค everybody together persistent so I've had a persistent cough นะครับช่วงที่คุณครูนะครับคุณครูเคยติดโควิดด้วยนะครับเมื่อหลายปีที่แล้วนะครับคุณครูมี persistent cough นะครับ cough คืออะไรมีใครรู้ไหม cough นะครับ cough แปลว่าอาการไอเหมือนในรูปเลยนะครับไอต่อเนื่องนะครับหลายสัปดาห์เลยทีเดียวนะครับ persistent cough นะครับ next one นะฮะ this one นะครับ less serious or little นะครับ less serious what does it mean serious แปลว่าจริงจังหรือถ้าหมายถึงอาการที่หนักใช่ไหมหนักนะครับแต่ถ้า less serious นะครับแปลว่าอะไร less serious หนักไหมคิดว่าไม่หนักมาโรงเรียนได้ไหมได้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นไข้อ่อนๆนิดหน่อยนะครับถ้าเป็นไข้หนักๆเราเรียกว่า serious นะครับแต่ว่าถ้าเป็นไข้อ่อนๆเราจะเรียกว่า low grade นะครับ low grade แปลว่าเบาๆนะครับ listen to the audio
1: low grade
0: one more time
1: low grade
0: your turn 3 2 1Low grade. Low grade mean little. I have little fever or I have low grade fever. ได้เหมือนกันนะครับ Low grade fever. Low grade เป็นคำทางการในทางเวลาที่เราไปพบคุณหมอนะครับ I have little fever or I have low grade fever. ได้เช่นเดียวกันนะ So I had a low grade fever yesterday. นะครับเมื่อวานนี้เขาบอกว่ามีไข้อ่อนๆนิดหน่อยนะครับผู้หญิงในรูปบอกว่ามีไข้หน่อยๆตอนตื่นนะครับแต่ก็จำเป็นต้องมาทำงานนะครับ Low grade นะครับโอเคไหมโอเค everybody shark everybody shark shark shark everybody shark shark shark เรียนปลายทางนะครับ so how many words did you learn how many words did you learn today มีกี่คำที่เราได้เรียนเมื่อกี้นะ8คำเลยนะครับผมมีคำว่าอะไรบ้างนะ fatigue คืออะไรนะ fatigue เหนื่อยนะครับ low grade sore throatsore คือเจ็บ throat คือคอนะครับ persistent cough คืออะไรนะครับเป็นต่อเนื่องยาวนานโอเค so today we going to take a look at the present perfect again you have learned it before นะใครจำได้บ้างว่า present perfect ที่เราเคยเรียนไปใช้กับสถานการณ์แบบไหนนะครับมี2แบบที่เราเคยเรียนไปในยูนิตที่1เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากกว่า1ครั้ง repeated action andjust finish นะครับ2กรณีนั้นนะครับวันนี้เราจะเรียนเพิ่มเติมนะครับ present perfect อีก2กรณีนะครับโอเคไหมกรณีที่1 focus on the results of an action คืออะไรนะครับ everybody I want you all to read this sentence 1 2 go I have had a

sore throats for the past few days. One, two, go. I have had a sore throat for the past few days. นะครับกรณีนี้เราจะใช้กับเมื่อเราต้องการพูดถึงหรือ focus on เราต้องการเน้นที่สิ่งที่เขาเป็นหรือผลจากการกระทำนั้นนะครับเช่นในประโยคนี้เขาบอกว่าฉันเนี่ยมี sore throat อาการเจ็บคอเป็นเวลาหลายวันแต่ตรงนี้สิ่งที่เน้นไม่ใช่ว่าหลายวันแต่เป็นสิ่งที่เน้นว่าอยากบอกคนฟังว่าเขามีอาการเจ็บคอโอเคไหมเราจะเน้นที่ result นะครับเน้นที่ผลของมันโอเคเนาะอ่ะกรณีที่2 focus on completion complete คืออะไรนะครับ complete คือการทำให้สำเร็จถูกไหมดังนั้นแล้วเราจะพูดถึงกรณีที่สิ่งนั้นสำเร็จลุล่วงไปแล้วนะครับเช่น she has visited the doctor alreadyEverybody read the sentence together. One, two, go. Visited the doctor already. นะครับผมคือฉันได้ไปพบคุณหมอเรียบร้อยแล้วกับอีกกรณีหนึ่งฉันมีอาการเจ็บคออยากบอกหมอว่ามีอาการเจ็บคอถูกไหมโฟกัสที่ผลหรือว่าสิ่งที่เป็นและโฟกัสที่สิ่งที่ทำเสร็จแล้วโอเคเนาะเราจะใช้โครงสร้าง present perfect ใครจำโครงสร้างได้บ้างครับใครจำโครงสร้างได้คุณครูเน้นสีเหลืองไว้ให้แล้วPresent perfect ต้องมีอะไรบ้างนะ subject ต้องมีอะไรอีก has have ตามด้วย verb ช่อง2หรือ3รู้ได้ไงว่าเป็น3เพราะว่ามีอะไรอยู่ด้านหน้ามี have กับ has อยู่ด้านหน้านะครับ so when do you use has when do you use has for singular or plural subject when do you use has singular or plural subject singular subject and when do you use have plural subject more than one นะ more than one โอเคเนาะอ่ะอันนี้เราเคยเรียนไปแล้วแต่จดเพิ่ม2กรณีสั้นๆได้นะครับกรณีที่1โฟกัสที่สิ่งที่เป็นหรือผลลัพธ์นะครับกรณีที่2โฟกัสที่สิ่งที่ทำจบไปแล้วโอเคเนาะโครงสร้างเหมือนเดิมนะ present perfect โอเคนะเรียนไปทางทันไหมครับนะถ้าไม่ทันนะครับเราสามารถจดเพิ่มไปจากครั้งที่แล้วที่เราเรียนได้นะโอเคมี2อย่างแต่วันนี้เราจะเรียนอีกหนึ่ง tense ที่มีความใกล้เคียงกับ present perfect มากๆ who knows what it is เราจะมีอีกหนึ่ง tense ที่มีความใกล้เคียงกับ present perfect มากๆครั้งที่แล้วเราเปรียบเทียบระหว่าง past simple กับ present perfect จำได้ไหมอดีตจบไปแล้วกับอดีตเพิ่งจบหรือทำมากกว่าหนึ่งครั้งวันนี้เราจะพูดถึงสิ่งที่เราโฟกัสที่โฟกัสหรือว่าเน้นย้ำที่สิ่งที่เขาเป็นหรือผลลัพธ์กับอีกเทนหนึ่งคือเทนนี้ครับเราเรียกว่า present perfect continuous นะครับจดได้เลยนะเรียนสามารถนำสูตรขึ้นมาจดได้เลย present perfect continuous คืออะไรนะครับมี2ชื่อนะครับบางตำราจะใช้คำว่า present perfect continuous อันนี้ตำราเก่านะครับตำราสมัยใหม่จะใช้คำว่า present perfect progressive นะครับมีความหมายเหมือนกันคำว่า progressive กับ continuous หมายถึงสิ่งที่กำลังเดินดำเนินไปนะครับ continuous คือสิ่งที่กำลังดำเนินไปแสดงว่าเราจะไม่พูดถึงสิ่งที่เราจะไม่เน้นที่สิ่งที่เขาเป็นแต่เราจะเน้นสิ่งที่กำลังเป็นมายาวนานว่ามันเป็นมานานแค่ไหนแล้วนะครับเช่น I have been drinking tea for many days นะครับเมื่อใดเจอโครงสร้าง present perfect con แสดงว่าเขาทำมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วผู้หญิงคนนี้บอกว่าฉันได้ดื่มทีมาเป็นเวลากี่วันแล้วครับหลายวันนะครับทำไมเราถึงไม่ใช้ present perfect ธรรมดาเพราะคนพูดคนพูดไม่ได้ต้องการเน้นที่สิ่งที่เขาเป็นแต่ต้องการเน้นว่าเขาเป็นมาหลายวันแล้วนะมากกว่า1วันมายาวนานแล้วนะครับผมกินหรือว่าดื่มชามานานมากแล้วก็ยังไม่หายสักทีดื่มชามานานแล้วยังไม่หายสักทีเลยนะครับผมนะ focus on duration คือช่วงเวลาหรือ ongoing ongoing แปลว่าสิ่งที่กำลังเป็นไปอยู่นะครับจำให้ได้นะ present perfect ธรรมดาหรือ present perfect sim เนี่ยใช้กับเหตุการณ์ที่เน้นที่สิ่งที่เป็นหรือผลลัพธ์แต่ present perfect continuous นะครับเน้นกับช่วงเวลาที่เป็นอยู่สิ่งที่กำลังเป็นอยู่นะครับเช่น they have been waiting for the doctor for an hour นะครับ everybody can you read this sentence together one two go they have been waiting for the doctor for an hour เขาบอกว่าพวกเขาเนี่ยรอคุณหมออยู่เป็นเวลาหลายชั่วโมงแล้วสิ่งที่เขาเน้นย้ำคือพวกเขารอคุณหมอหรือพวกเขารอคุณหมอมาเป็นเวลานานแล้ว
รอคุณหมอมาเป็นเวลาสักพักหนึ่งแล้วนานแล้วนะครับถ้าเราใช้เทนนี้เมื่อไหร่แสดงว่าเราพูดถึง

0: ช่วงเวลาที่ทำมาเป็นระยะเวลา1แล้วนะครับโครงสร้างอะไรนะครับทีนี้เรามาดูโครงสร้างกันบ้างดีกว่า and their structures นะครับโครงสร้างคืออะไรนะครับที่มีเหมือนกัน first have and what do they have in common these two sentences have and ในสีเหลืองที่ครูให้ไว้ have and been and verbing นะครับ verb ing นะครับผมนักเรียนปลายทางสามารถจดได้เลยนะครับ has have been verb ing 2 tense นี้2 tense นี้ present perfect และ present perfect continuous นะครับใช้แทนกันได้ใช้แทนกันนะความหมายชัดถูกต้องตาม grammar หรือไวยากรณ์เพียงแต่อยู่ที่การเน้นว่าถ้าเราเน้นที่สิ่งที่เขาเป็นผลลัพธ์เราใช้ present perfect ธรรมดาถ้าเราเน้นว่าเป็นมานานแล้วหรือทำมานานสักพักหนึ่งแล้วให้ใช้ perfect con present perfect con ครับ has have ตามด้วย been ตามด้วย verb ing นะครับถามดีกว่าเชื่อว่านักเรียนปลายทางต้องมีคนที่รู้แน่นะครับนักเรียนต้นทางไม่แน่ใจนะครับมีใครรู้ไหมครับว่า verb ing เนี่ยเขามีชื่อเรียกทางภาษาอังกฤษด้วยนะอันเน้นแกรมมานิดหนึ่งนะครับมีใครชอบแกรมมาหรือไวยากรณ์นะครับเขามีชื่อเรียกด้วยนะครับ verb ing เนี่ยมีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษด้วยกลุ่มไหนรู้เนี่ย3คะแนนไปเลยดีไหม3คะแนนพอไหมหรือจะ5คะแนนดีโอ้มีคนกดหรือเปล่าไม่มีนะครับใครรู้ให้5คะแนนเลยว่า verb ing ภาษาอังกฤษถ้าเราพูด verb ing ฝรั่งอาจจะงงนิดหน่อยแต่ใครรู้บ้างว่า verb ing เขามีชื่อเรียกภาษาอังกฤษด้วย5คะแนนไม่มีอักงั้นเดี๋ยวคุณครูให้คำใบ้แต่ลดเหลือ3คะแนนกลุ่มไหนได้ ring a bell เลยนะครับเรามี verb ช่อง3 verb ช่อง3ชื่อว่าอะไรนะครับ verb ช่องที่3ชื่อว่าpast participle นะครับ verb ing เขาเป็นฝาแฝดกับ verb ช่อง3ครับเขามีชื่อคล้ายกันมาก group number 5ครับ
1: verb participle
0: participle อ๋อ what เกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วนะครับ good try good try นะครับถูกแล้วนะครับเกือบแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเองนะครับในแนวทางนะอุ้ยกลุ่ม group 3 ring a bell เลยนะ verb 3เราเรียกว่า past participle verb ing เขาเป็นฝาแฝดกันเขาจะชื่ออะไรนะครับผม
2: continuous participle
0: เกือบแล้วนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียว almost นะครับอีกนิดเดียวนะครับผมอะฟังดีๆฟังดีๆอะกดอีกรอบหนึ่งเหรอโอเคมาเลยมาเลยอะกด3กด3อีกรอบหนึ่งโอเคฟังก่อนนะครับให้โอกาสกดใหม่นะฟังดีๆนะ verb 3ชื่อว่า past participle นะโอเคอะกรุ๊ป4นะ verb ing จะชื่อว่าอะไรนะโอเค
2: present participle
0: present participle is the correct answer นะครับผมครับ verb 2ตัวนี้เขาเป็นฝาแฝดกันนะครับ ing กับ verb ช่อง3นะครับโอเคนะฮะอ่ะแต่ว่าใช้แตกต่างกันนะซึ่งในอนาคตเราจะได้เรียนว่าแตกต่างกันอย่างไรนะครับโอเคเรามาลองเช็คดูดีกว่านะครับว่าเราระบุได้หรือเปล่าจำได้หรือเปล่าว่าโครงสร้างเมื่อกี้คืออะไรนะครับระหว่าง present perfect กับ present perfect continuous นะครับทุกคนประโยคนี้ she has been feeling unwell since Monday อันนี้เป็น present perfect หรือ present perfect continuous ครับรู้ได้ยังไงรู้ได้ยังไงมี been ing ใช่ไหมประโยคนี้ they've been waiting for the doctor present perfect or present perfect continuous how could you tell รู้ได้ยังไงครับ been ing he has recovered from the fluPresent perfect ธรรมดาเพราะว่า has ตามด้วย verb ช่องที่3นะครับ and number 4 I have taken my medicine present perfect or present perfect continuous present perfect and number 5 they have visited the new wellness center present perfect how could you tell you see have and verb 3 or what do we call verb 3 pastparticiple okay one more he has been experiencing back pain recently present perfect or present perfect continuous how could you tell have been ing นะครับผม has been what about number 7 i have lost 5 kilograms this year นะ kilograms this year present perfect or perfect con present perfect how could you tellhave and past participle or verb trap we have received our vaccination shots นะครับ present perfect or present perfect continuous present perfect number 9 she has been experiencing headaches lately present perfect continuous คำว่า lately มีความหมายเดียว

คำว่า recently นะครับแปลว่าช่วงนี้เร็วๆนี้นะ and number 10 I have improved my sleep qualityPresence perfect or presence perfect continuous? How could you tell? Have and verb 3นะมีใครจำได้ว่าเสียง v เติม ed จะออกเสียงว่าอะไร improved ไหม improved or improved improved นะครับ improved นะโอเค error detective นะครับ error detective นะครับโอเคไหม so I will show a sentence on the screen, and you all can write it on the board. นะครับ in the predicate zone นะครับเรานะครับเดี๋ยวครูจะมีประโยคมาให้นะครับให้เราลองนะครับแก้ประโยคต่อไปนี้นะครับประโยคต่อไปนี้ว่าเราจะแก้ประโยคต่อไปนี้เป็นอะไรได้นะครับผมโอเคไหมทีละกลุ่มสองกลุ่มนะครับสองกลุ่มที่ตอบถูกก่อนนะครับถ้าเราเสร็จแล้วเรายกได้เลยสองกลุ่มที่ตอบได้ก่อนนะครับหนึ่งคะแนนโอเคไหมอ่ะลองดูประโยคแรกนะครับประโยคแรกนะครับอันนี้ยังไม่ต้องรีบนะครับเดี๋ยวครูให้ดูก่อนนะครับประโยคที่หนึ่งนะครับตัวอย่างนะครับตัวอย่างนะครับนักเรียนปลายทางดูไปด้วยนะครับ she has traveling to 5 different country this year นะครับผม traveling this year นะครับเราเห็นประโยคนี้เขาบอกว่าเขาเนี่ยได้ไปเที่ยวต่างประเทศ5ประเทศแล้วไปเที่ยวเสร็จมาหรือยังเสร็จแล้วทีนี้เราใช้คำว่า has traveling ถูกหรือผิดคิดว่าถูกหรือผิดผิดแน่นอนถ้าเราแปลความหมายไม่ออกอย่างน้อยเราต้องดูโครงสร้างถูก traveling verb ing มาคู่กับ verb to have เลยได้ไหมต้องเป็น have ต่างมีอะไรก่อน been traveling หรือถ้าเราเปลี่ยนเป็น present perfect ก็ต้องเป็น has traveled เติม ed โอเคไหมตรงนี้เราจะใช้ว่า she has traveled to 5 different country this yearพอเราไม่ได้พูดถึงว่าทำมานานเท่าไหร่แล้วโอเคไหมเราจะพูดถึงว่าทำเสร็จไปแล้วเราก็แก้แค่ส่วน has traveled นะครับนักเรียนต้นทางสามารถเขียนใส่บอร์ดได้แค่คำว่า has traveled หรือ has been traveling ก็พอไม่ต้องเขียนทางประโยคนะครับผมโอเคไหมโอเคนักเรียนปลายทางพร้อมนะนักเรียนปลายทางสามารถเขียนลงสมุดได้เลยนะเขียนลงสมุดได้เลยนะครับบทนี้เราจะเรียนยากขึ้นนิดหน่อยนะครับพร้อมนะครับเขียนแค่ส่วนของภาคกริยานะครับเขียนแค่has traveled has been traveling ได้หมดเลยนะครับแต่ถ้าเราบอกว่าเราไม่อยากแก้เราเขียนอันเดิมได้นะครับเขียนอันเดิมได้เลยโอเคไหมพร้อม questions I have workings on this project since morning นะครับ I have workings on this project since morning two groups ครับ work almost นะครับ almost นะครับ have been workingcorrect นะครับ have been working correct นะครับ group 2 and group 5นะครับผม I have been working on this project since morning คือทำมาเป็นช่วงเวลาหนึ่งแล้วนะครับผมต้องเขียนมาให้ครบด้วยนะครับ have been working เอามาด้วยนะ group 2 and group 5นะครับ group 2 and group 5 group 4 hurry up group 4นะครับ group 4อย่ายอมนะครับ group 4นะครับโอเคอ่ะประมาณนี้ใช่ไหมครับ since morning คือเขาทำมาแล้วตั้งแต่ตอนเช้านะครับทำมาแล้วตั้งแต่ตอนเช้านะครับผมโอเค next one they have been knowing each other since childhood นะครับ childhood นะเอ๊ผิดยังไงนะจะแก้ยังไงดีนะ I have been know each other since childhood ในเรียนปลายทางเริ่มทำเริ่มเขียนได้เลยนะครับ almost นะครับ almost นะครับผมalmost นะครับยังครับยังไม่ถูกนะครับผม correct ครับ correct ครับโอเคครบแล้วนะครับ2กลุ่มนะครับ group 5 and group 3นะครับ so they have known each other since childhood นะครับ group 5 and group 3นะครับทำไมนะครับทำไมถึงใช้ have been knowing ไม่ได้นะครับเพราะคำว่า know ที่แปลว่ารู้จักกันเนี่ยเป็น stative verb นะครับเป็นคำกริยาที่ไม่ใช้ในรูปของ ing เราจะไม่บอกว่าฉันกำลังรู้จักกับเธอมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับเราบอกรู้จักไปแล้วก็คือรู้จักเลยนะครับไม่มีรู้จักแล้วพรุ่งนี้รู้จักใหม่วันมะรืนรู้จักใหม่อีกครั้งหนึ่งเราจะไม่ใช้แบบนั้นนะครับเราจะไม่ได้รู้จักกันทุกวันแบบนั้นนะครับรู้จักไปครั้งหนึ่งแล้วก็คือรู้จักเลยใช่ไหมครับก็ใช้ have known ไปเลยนะครับ have known ไปเลยนะครับผมโอเคไหม next one we waiting for the bus for over an hour ง่ายมากข้อนี้ for over an hoursfor over an hour รอบนี้ขอ1กลุ่มต้องถูก2ใบถึง

จะให้1คะแนนนะครับต้องถูก2ใบ correct อีก1ใบนะครับ correct นะครับ correct correct นะครับโซต้อง2ใบต้อง2ใบนะครับผมกรุ๊ป1กรุ๊ป2ครบแล้วกรุ๊ป1กรุ๊ป2กรุ๊ป5นะครับกรุ๊ป4 hurry upกรุ๊ป1กรุ๊ป2กรุ๊ป5นะครับกรุ๊ป2กรุ๊ป5นะครับผมอ่ะเราแก้เป็นอะไรดีเราแก้เป็นอะไรดีข้อนี้แก้เป็นอะไรดีข้อนี้ we have been waiting ทำไมถึงต้องใช้ have been เพราะว่ารอมาเป็นระยะเวลา1แล้ว1ชั่วโมงแล้วเป็นเวลากว่า1ชั่วโมงแล้ว have been waiting โอเคไหม next one they have been learned french for 6 months นะครับว้าวง่ายง่ายง่าย2ใบนะครับกูต้นทางขอ2ใบปลายทางเขียนลงสมุดได้เลยแล้วรอเฉลยนะครับ They have been learned almost นะครับ almost นะครับ They has or have นะครับ They have or has almost นะครับเกือบแล้วไม่เหมือนกัน2ใบนะครับ almost นะครับ almost นะครับ almost almost almost have been learned ยังไม่ถูกcorrect นะครับนึงงนิดเดียวนิดเดียว almost นะครับ almost correct correct นะครับผม go 5 go 2 and go 4นะโอเคนะ so they have been เมื่อกี้ go 1ใช่ไหมเมื่อกี้ครูให้ go อะไรไปเมื่อกี้โอเคเดี๋ยว They have been learned ยังไม่ถูกนะครับถ้ามี been ต้องคู่กับอะไรมี been ต้องคู่กับ ing They have been learning friends นะครับ have คู่กับ verb 3 been คู่กับ ing นะครับ have been learning โอเค

So let's review what you have learned today นะครับผม Everybody shark Everybody shark โอเคเมื่อกี้นักเรียนปลายทางได้กี่คะแนนนะครับลองรวบรวมคะแนนไว้ให้นะครับเดี๋ยวครูปลายทางจะสะสมคะแนนของพวกเราแล้วก็ท้ายยูนิตนะครับท้ายหน่วยเราจะมีรางวัลให้เหมือนเดิมนะโอเค Everybody shark shark shark Everybody shark shark Everybody shark shark shark sharkเสือนะครับผม Let's review the vocabulary that you have learned today. Symptom. Everybody repeat after me. Symptom. What does it mean? Symptom. อาการต่างๆ Throat. Throat. คือส่วนไหนนะครับด้านในคอนะครับลำคอ Fluid. Fluid คืออะไรนะครับของเหลวที่เราทานได้นะ Viral infection. Want to go? คือการติดจากไวรัสนะครับต่อมา sore what is sore hurt or painful นะครับ fatigue what is fatigue tired and persistent what is persistent long time for a long time right persistent ครับคืออยู่ for a long time นะ many days นะครับ and low grade what is low grade little นะครับAnd let's see the tense that you have learned today. Present perfect and present perfect continuous. When do we use present perfect? When we talk about the result or complete actions, completed action. And what is the structures of present perfect? โครงสร้างของ present perfect คืออะไรใครจำได้ Has, have, and verb 3. If the subject is singular, we use has or haveSingular, has and plural we use have and verb T. What do we call verb three in English? Past, participles, and present perfect continuous. We talk about ongoing situations, ongoing actions. นะครับ And the structures, the structure has have followed by been andverb ing or in English we call verb ing what do we call present participle okay are you tired are you fatigued okay fatigue what does it mean Ashira fatigue what does it mean tired are you tired okay little bit now นักเรียนปลายทางนะครับ fatigue หรือยังนะครับวันนี้นะครับเหนื่อยหรือยังนะครับ okay let's see irregular verb list for today นะครับ this oneThe boy is carrying something. It's very heavy, and it's been for a long time. นะครับ persistent tired นะครับผม persistent fatigue นะครับ persistent fatigue นะครับ so when you have to do something that's very hard for you, we say bear นะ bear นะนักเรียนออกเสียงตาม bear bear แปลว่าหมีแน่นอนนักเรียนประธานตอบพร้อมกันแบแปลว่าหมีนะครับถูกต้องนะครับแบแปลว่าหมีแต่ในที่นี้เป็นกริยาไม่ได้แปลว่าหมีนะครับเราจะบอกว่าฉันกินข้าวฉันหมีข้าวไม่ได้นะครับผมไม่ได้นะหมีไม่ได้หมีในที่นี้ไม่ใช่คำนามแน่นอนต้องเป็นคำกริยาแบ past simple we call bore and born นะครับ bear bore born นะทุกคนออกเสียงตาม bear bore bornคำว่าแบร์ตัวนี้มีความหมายหลายอย่างมากเช่น the boy bears the heavy stone แบร์แปลว่าพยุงได้แปลว่าเหนื่อยมาก I have to bear with the class with the teacher นะครับทนกับการเรียนกับคุณครูนะครับแบร์แปลว่าทนก็ได้อดทนได้และที่สำคัญแบร์แปลว่า to carry a birth นะครับผมนะครับก็คือคุณแม่ bear a baby คือคุณแม่เป็นไงอุ้มท้องหรือแบร์ให้กำเนิดก็ได้นะเราจะเคยได้ยินคำว่า I was born ก็คือฉันเกิดมาฉันถูกให้กำเนิดมาคือคำว่าแบร์ก็คือให้กำเนิดได้นะครับผมต่อมา wear everybody wear a mask นะครับ wear คืออะไร wear สวมใส่นะ wear wore worn นะครับ repeat after me wear wore worn นะครับเราใส่เสื้อผ้าเรา wear clothes เรา wear maskโอเคไหม wear wore worn and the last one what do you do with the paper like that do the paper okay we call tear repeat after me tear tear past simple tore torn
คำนี้ก็เป็นคำที่พิเศษอีกเช่นกันนะครับมี2ความหมายเหมือนคำว่า bear ที่แปลว่าหมีเลยนะครับถ้าเราออกเสียงน้องนะครับออกเสียงคำนี้ T-E-A-R ว่า tear จะแปลว่าฉีกแต่ถ้าเราออกเสียงว่า tear จะแปลว่าน้ำตานะออกได้2เสียงนะครับเป็นคำพ้องรูปนั่นเองเป็นคำพ้องรูปนะโอเค everybody together bear bore bornWear, wore, worn. Tear, tore, torn. Okay. And for regular verb lists today, we have washed. Repeat after me. Wash. Brush. Crash. เสียง S S จะเสียงยาวนะครับ Shh. So when you put ed, you pronounce watch it. ไหมครับ Watch it ไหม Watch it ไหมไม่นะครับห้ามออกเสียงว่า watch it เด็ดขาด So whatHow to pronounce this word? Wash with ed. We pronounce t, นะครับ t. Washed. Washed. And then volume down. ลดเสียง t มาเบาๆเป็น washed. Brushed. Crashed. ไม่ crashed นะไม่มีนะครับ And ch. Ch เป็นเสียงสั้นนะครับเป็น wash. ถ้า ch ไม่ wash แล้วเป็น washเสียงสั้นนะ wash reach touch when you put ed you also pronounce t again นะ washed

0: And volume now, watched.
1: Watched.
0: Reached.
1: Reached.
0: And touched.
1: Touched.
0: Two, เบาๆนะครับเอาใหม่นะครับ
1: Washed.
0: Brushed.
1: Crashed.
0: Washed.
1: Reached.
0: Touched.
1: Touched.
0: ถ้า SH เสียงยาวนะครับ CS เสียงสั้นนะครับแต่ออกเถอะเหมือนกันนะครับออกเถอะเหมือนกันโอเค everybody shark everybody
1: shark
0: Every shark shark
1: shark
0: shark shark somebody miss it again okay all right everybody I hope you are having fun today and you have learned a lot of things and I hope you review what you have learned today and next time we will focus on the story how to take care of yourself number two we still on this this topic how to take care of yourselves but in versions number two and the teacher คุณครูปลายทาง you can prepareHandout number 3, visiting a doctor conversations for your students. นะครับครั้งต่อไปนะครับใบความรู้ที่3นะคุณครูปลายทางอย่าลืมเตรียมให้นักเรียนด้วยนะครับเรื่อง visiting a doctor and you can download all of the worksheets from www.dltv.ac.th สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จาก www.dltv.ac.th ได้เลยนะครับ alright everybody are you ready for the next subject okayWhat is the next subject? What is the next subject? Sorry? Next subject, next class, next period. Social study, right? นะครับคาบต่อไปวิชาต่อไปนะครับสังคมใช่ social study. And before we leave today, นะครับ I have a quote from Josh Billings, an American humorist. นะครับเป็นชาวอเมริกันนะครับเป็นนักเขาเรียกว่านักตลกนะครับชาวอเมริกันนะครับที่เขาสร้างเสียงหัวเราะนะ Josh Billings พูดว่าHealth is like money. Health is like money. We never have a true idea of its value until we lose it. นะครับเขาบอกว่าสุขภาพคนเราเนี่ยก็เหมือนกับเงินนะครับเหมือนอย่างไรเขาบอกว่าเราจะไม่เคยเห็นคุณค่าจริงๆของมันเลยจนกระทั่งวันที่เราสูญเสียมันไปนะครับสุขภาพกับเงินก็เหมือนกันนะครับเรามักไม่เห็นคุณค่าของมันจนกระทั่งวันหนึ่งที่เราเสียไปแล้วเรานำมันกลับมาไม่ได้แล้ววันนั้นเราจะเสียใจมากๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนนะครับคุณครูอยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยแล้วช่วงนี้มีโรคระบาดด้วยนะครับ take care of yourself alright everybody today I want you all to leave the class with flowers นะครับ give a flowers to student back home นะวันนี้เราจะให้ดอกไม้กับเพื่อนๆปลายทางนะครับโดยดอกไม้ของเราทำแบบนี้ครับดอกไม้เราทำแบบนี้นะครับผมดอกไม้เราทำแบบนี้Okay, and say goodbye as usual. All right, everybody, thank you very much. See you again next time.
2: Let's thank the teacher.
1: Thank you, teacher.
0: Flowers. And goodbye.

0: หลงรักวัด
1: สวัสดีครับหลงรักวัดวันนี้เรายังอยู่กันที่วัดโพหรือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารเพราะว่าที่นี่ยังมีความพิเศษอีกมากมายที่รอให้ทุกท่านได้มาเที่ยวชมกันต่อครับ
0: วัดโพเป็นวัดโบราณที่มีมาแล้วตั้งแต่เมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาได้รับการปฏิสังขรณ์ใหม่สถาปนาเป็นวัดสำคัญในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1และได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่อีกครั้งในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ในครั้งนี้เองที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมตำราวิชาความรู้ต่างๆมาจารึกไว้บนแผ่นศิลาประดับไว้ในบริเวณวัดโพแห่งนี้ส่วนใหญ่เป็นจารึกอักษรไทยมีอักษรขอมเพียงเล็กน้อยส่วนภาษาที่ใช้เป็นส่วนใหญ่เป็นภาษาไทยมีภาษาบาลีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเช่นตำราเวชเชตุพนตำรายาตำรานวด

0: โคลงฤาษีดัดตนโคลงโลกนิธิ์คำจารึกเรื่องราวในจิตรกรรมสุภาษิตทรงมีพระราชประสงค์ให้วัดโพเป็นแหล่งความรู้ของมหาชนไม่เลือกชนชั้นบรรดาศักดิ์วัดโพจึงได้รับการขนานนามว่าเป็นมหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรกของไทยเมื่อพุทธศักราช2551องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนจารึกวัดโพจำนวน 1,440 ชิ้นเป็นเอกสารมรดกความทรงจำแห่งโลกในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและพุทธศักราช2554ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกในระดับนานาชาติสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทุกคน
1: ตำราเวชเชตุพนตำรายาตำรานวดและโครงฤาษีดัดตนเป็นหนึ่งในจารึกวัดโพที่จะรับการต่อยอดภูมิปัญญามาเป็นโรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนหรือที่รู้จักกันดีในนามนวดวัดโพนั่นเองครับ
0: เมื่อรูปฤาษีดัดตนที่ปั้นด้วยดินตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่1ชำรุดหักพังลงจึงได้รับการหล่อขึ้นใหม่ด้วยชินหรือสังกะสีผสมดีบุกจำนวน80ท่าต่อมาถูกนำมารวมไว้ที่เขาฤาษีดัดตนใกล้กับพระวิหารทิศใต้โดยมีเหลืออยู่เพียง24ท่า25ตนส่วนจารึกอยู่ที่ศาลารายและศาลาเปลื้องเครื่อง
1: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ที่มีต่อประชาชนคนไทยวัดพระเชตุพนวิมลมังคารารามราชวรมหาวิหารหรือวัดโพจึงเป็นดั่งศูนย์รวมสรรพวิชาสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยและเป็นมรดกสำคัญของโลกอีกด้วยสวัสดีครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง

เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12ทุกวันจันทร์

เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปพบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3พบกับคุณครูวรัญญาแองสายอีกเช่นเคยนะคะค่ะนักเรียนเรื่องราวของเราในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่สืบเนื่องมาจากชั่วโมงที่ผ่านมาชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้มีการเรียนรู้อะไรกันไปจำได้ไหมคะได้มีการเรียนรู้หลักธรรมเกี่ยวกับอริยสัจ4ใช่ไหมคะก็ในเรื่องของมรรคนั่นเองใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมมาทบทวนความรู้นักเรียนด้วยนะคะซึ่งเรื่องของเราในวันนี้นะคะก็คือเรื่องบทสรุปอริยสัจ4และการประยุกต์ใช้1นั่นเองค่ะนักเรียนก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปเข้าสู่บทเรียนกันนั้นเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะนักเรียนจุดประสงค์การเรียนรู้ในข้อที่1นะคะบอกว่านักเรียนสามารถอธิบายแนวทางการนำหลักอริยสัจ4ไปใช้แก้ปัญหาได้ถูกต้องถัดมานะคะคือนักเรียนสามารถวิเคราะห์ปัญหาในชุมชนและวางแผนแก้ปัญหาโดยใช้หลักอริยสัจ4ได้และสุดท้ายนะคะนักเรียนเห็นประโยชน์ของการนำหลักอริยสัจ4ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้นั่นเองค่ะนี่คือจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางจะได้เรียนรู้กันไปสำหรับในวันนี้นะคะค่ะนักเรียนซึ่งวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสรุปความรู้เกี่ยวกับอริยสัจ4ให้นักเรียนได้เรียนรู้กันนะคะแล้วก็บอกวิธีการว่าเราควรจะนำไปประยุกต์ใช้อย่างไรในชีวิตประจำวันของเรานั่นเองนะคะนักเรียนพร้อมไหมเอ่ย
1: พร้อมค่ะ
2: โดยวันนี้นะคะคุณครูก็มีเรื่องหนึ่งมาเล่าให้กับนักเรียนฟังนะคะเรื่องนี้นะคะก็เป็นเรื่องของเด็กผู้ชายคนหนึ่งค่ะมีชื่อว่าเจมค่ะนักเรียนเจมเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เขามีความชื่นชอบในการเล่นเกมออนไลน์เป็นอย่างมากเขามักจะเล่นเกมจนดึกดื่นและไม่ยอมทำการบ้านหรือทบทวนบทเรียนเลยส่งผลให้ผลการเรียนลดลงอย่างมากและถูกตำหนิจากผู้ป

กครองค่ะนักเรียนจากสถานการณ์ที่คุณครูได้เล่าให้นักเรียนฟังนักเรียนรู้สึกอย่างไรคะรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างรู้สึกว่าเป็นพฤติกรรมที่ดีไหมเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีมีในที่นี้มีใครติดเกมมีไหมเอ่ยยังไม่มีใช่ไหมคะนักเรียนเราเล่นได้แต่เราก็ต้องรู้จักเล่นให้พอประมาณใช่ไหมคะนักเรียนค่ะวันนี้นะคะคุณครูมีคำถามมาถามกับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางด้วยให้ทุกคนช่วยกันคิดนะคะคำถามจากสถานการณ์เมื่อสักครู่นี้ถามว่าทุกข์ในสถานการณ์ดังกล่าวคืออะไรนักเรียนคิดว่าทุกข์ในสถานการณ์ดังกล่าวคืออะไรคะเราได้มีการเรียนรู้เรื่องอริยสัจ4ไปแล้วใช่ไหมรู้ความหมายของทุกข์สมุทัยนิโรธและมรรคไปแล้วทุกข์ในสถานการณ์ดังกล่าวนั้นคืออะไรคะถูกผู้ปกครองตำหนิมีอะไรอีกไหมคะนักเรียนผลการเรียนลดลงถูกต้องค่ะนักเรียนนักเรียนปลายทางแล้วคะคิดว่าทุกข์ในสถานการณ์ดังกล่าวนั้นคืออะไรคะก็เป็นในเรื่องของผลการเรียนใช่ไหมคะนักเรียนแล้วก็ในเรื่องของอะไรอีกคะโดนผู้ปกครองตำหนิใช่ไหมคะเมื่อสักครู่นี้จากสถานการณ์ได้บอกถูกต้องค่ะนักเรียนคือผลการเรียนลดลงและถูกผู้ปกครองตำหนินั่นเองค่ะนักเรียนเก่งมากๆปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะค่ะนักเรียนต่อมาค่ะเรามาดูสมุดไทยกันบ้างนักเรียนคิดสมุดไทยในสถานการณ์ดังกล่าวที่คุณครูได้เล่าให้นักเรียนฟังไปมีเป็นสมุดไทยเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะนักเรียนเกิดจากการที่เขาติดเกมใช่ไหมคะสมุดไทยคืออะไรก่อนคือสาเหตุของการเกิดทุกข์ใช่ไหมคะคือสาเหตุของการที่โดนผู้ปกครองตำหนิหรือสาเหตุที่เกิดจากผลการเรียนลดลงเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะคะนักเรียนสาเหตุที่เกิดขึ้นก็คือเป็นเพราะว่าเขาทำอะไรเพราะว่าเขาเล่นเกมเพราะว่าเขาติดเกมนั่นเองค่ะนักเรียนถูกต้องค่ะเพราะว่าเขานั้นได้เล่นเกมออนไลน์มากจนเกินไปไม่ยอมทำการบ้านหรือว่าทบทวนบทเรียนนั่นเองนะคะนักเรียนเก่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะถัดมานะคะนักเรียนต่อมาแล้วจะเป็นในเรื่องของนิโรธกันบ้างค่ะนักเรียนนิโรธในสถานการณ์เมื่อสักครู่นี้ที่ครูได้เล่าไปเป็นเกิดผลอย่างไรขึ้นนิโรธนิโรธคืออะไรคะนักเรียนคือการดับทุกข์ใช่ไหมคะนิโรธแล้วหลังจากที่ถ้าเกิดสมมุติว่าเขาหาแนวทางในการดับทุกข์ได้แล้วเขาจะเกิดผลอย่างไรขึ้นกับตัวเขาคะผลการเรียนดีขึ้นไม่ผูกผู้ปกครองตำหนิเก่งมากๆค่ะนักเรียนถูกต้องค่ะผลการเรียนไม่ลดลงแล้วก็ไม่ถูกผู้ปกครองตำหนินั่นเองเก่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะถูกต้องค่ะนักเรียนสุดท้ายนะคะในอริยสัจ4องค์ประกอบสุดท้ายนะคะก็คือมรรคนั่นเองมรรคในสถานการณ์ดังกล่าวนั้นคืออะไรคะนักเรียนมรรคคืออะไรคะหนทางในการดับทุกข์หรือว่าวิธีทางในการที่จะดับทุกข์ใช่ไหมคะนักเรียนเราก็ได้มีการเรียนรู้กันไปแล้วมีทั้ง8ประการด้วยกันใช่ไหมคะมีคือมรรค8นั่นเองที่เราได้มีการเรียนรู้กันไปในชั่วโมงที่ผ่านมานั่นเองนะคะนักเรียนและนักเรียนคิดว่ามรรคในสถานการณ์ดังกล่าวนั้นคืออะไรคะอะไรนะคะตั้งใจเรียนให้มากขึ้นแล้วก็อะไรคะนักเรียนเล่นเกมให้น้อยลงถูกต้องค่ะนักเรียนก็คือแบ่งเวลาในการเรียนแล้วก็เล่นเกมอย่างเหมาะสมทำการบ้านที่ได้รับมอบหมายแล้วก็หมั่นทบทวนบทเรียนนั่นเองนะคะถูกต้องค่ะเก่งมากๆเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเก่งมากค่ะนักเรียนแสดงว่านักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมอริยสัจ4ที่เราได้มีการเรียนรู้กันไปนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะหลักธรรมอริยสัจ4เนี่ยก็ถือว่าเป็นหลักธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงศึกษาแล้วก็นำมาเผยแผ่ให้กับพุทธศาสนิกชนนั้นได้มีการศึกษาแล้วก็นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันโดยมีวิธีการในการประยุกต์ใช้แตกต่างกันหลากหลายวิธีการด้วยกันนะคะนักเรียนโดยวันนี้นะคะคุณครูก็มีวิธีการในการประยุกต์ใช้หลักอริยสัจ4คุณครูก็จะให้นักเรียนนะคะร่วมกันคิดว่าหลักอริยสัจ4นั้นสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเรากันได้อย่างไรกัน

0: างนั่นเองนะคะนักเรียนโดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้นี้นะคะก็คือกิจกรรมเล่าสู่กันฟังบ้านฉันบ้านเธอนั่นเองค่ะนักเรียนสงสัยไหมว่าคือกิจกรรมอะไรสงสัยใช่ไหมคะนักเรียนกิจกรรมเล่าสู่กันฟังบ้านฉันบ้านเธอนี้นะคะนักเรียนปลายทางสามารถทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันกับนักเรียนต้นทางได้เลยนะคะโดยคุณครูนะคะจะให้นักเรียนทำอะไรให้นักเรียนทุกกลุ่มตั้งใจฟังและมองมาที่จอให้ดีนะคะค่ะทุกคนพร้อมไหมเอ่ยค่ะถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงค่ะนั่งตัวตรงนะคะแล้วก็ตั้งใจฟังให้ดีค่ะกิจกรรมนี้นะคะกิจกรรมสู่กันฟังบ้านฉันบ้านเธอนั้นคุณครูจะให้นักเรียนทำต่อไปนี้เลยค่ะคือคุณครูจะให้สมาชิกทุกกลุ่มนะคะทุกคนในกลุ่มนะคะเล่าปัญหาที่พบในชุมชนหรือว่าท้องถิ่นของตนเองโดยให้ทุกคนนั้นลองเล่ามาค่ะว่าปัญหาในชุมชนที่เราคิดว่ามีปัญหานั้นมีปัญหาอะไรบ้างปัญหามีหลากหลายด้านด้วยกันมีทั้งปัญหาที่เกี่ยวกับทางด้านของสิ่งแวดล้อมปัญหาสังคมใช่ไหมคะมีหลากหลายด้านด้วยกันนักเรียนก็ลองช่วยกันคิดแล้วก็เล่าปัญหานั้นลองให้ทุกคนเนี่ยเวียนกันภายในกลุ่มเล่าทีละ1คนนะคะนักเรียนว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในชุมชนของเราบ้างเล่าคนละ1นาทีว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นภายในชุมชนของเรานะคะนักเรียนนักเรียนปลายทางเข้าใจไหมคะเข้าใจนะคะนักเรียนค่ะโดยต่อมานะคะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะอภิปรายร่วมกันว่าปัญหาใดที่ควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนมาเพียงแค่1ปัญหาเท่านั้นนะคะพร้อมกับระบุว่าทำไมนักเรียนถึงเลือกปัญหานั้นเข้าใจไหมคะนักเรียนค่ะต่อมานะคะคุณครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่กลุ่มของตนเองเลือกตามหัวข้อดังต่อไปนี้เลยค่ะนักเรียนลำดับแรกเราทำการเล่าก่อนว่าปัญหาในชุมชนของเรานั้นมีอะไรใช่ไหมคะหลังจากนั้นเราก็ร่วมกันอภิปรายแล้วก็เลือกปัญหามาเพียงแค่1ปัญหาก่อนนะคะว่าปัญหานั้นเราควรที่จะได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนนะคะนักเรียนแล้วก็ให้เราทำการร่วมกันสืบค้นนะคะว่าปัญหานั้นควรได้รับการแก้ไขหรือมีประเด็นอะไรบ้างนั่นเองนะคะโดยให้นักเรียนทำการสืบค้นตามประเด็นดังต่อไปนี้เลยนะคะนักเรียนโดยประเด็นที่1ก็คือปัญหานั้นคือปัญหาอะไรให้นักเรียนร่วมกันทำภายในกลุ่มโดยให้ทำลงไปในสมุดได้นะคะนักเรียนปัญหานั้นคือปัญหาอะไรรายละเอียดของปัญหานั้นคืออะไรมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในปัญหานั้นนะคะและผลกระทบที่เกิดจากปัญหาเกิดอะไรขึ้นบ้างจากการที่มีปัญหานั้นเกิดขึ้นแล้วนั่นเองนะคะนักเรียนนักเรียนเข้าใจหรือไม่เอ่ยค่ะคุณครูจะให้เวลานักเรียนในการลงมือทำสักครู่นะคะนักเรียนปลายทางเข้าใจไหมคะเข้าใจเหมือนกันใช่ไหมคะนักเรียนค่ะนักเรียนสามารถทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันกับเพื่อนๆได้เลยนะคะนักเรียนพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: ค่ะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะขณะนี้นะคะเพื่อนๆห้องต้นทางนะคะก็ได้ร่วมกันอภิปรายเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนนักเรียนปลายทางนะคะเรียบร้อยหรือยังถ้ากลุ่มใดยังไม่เรียบร้อยเร่งมือเลยนะคะนักเรียนค่ะต่อไปนี้นะคะคุณครูจะให้เพื่อนๆห้องต้นทางนะคะลองออกมาบอกกับเพื่อนๆห้องปลายทางค่ะว่ากลุ่มเขานั้นได้ปัญหาอะไรวิเคราะห์กันแล้วเกิดปัญหาอะไรในชุมชนของเขาบ้างนั่นเองนะคะนักเรียนและส่งผลกระทบอย่างไรบ้างนั่นเองนะคะโดยคุณครูนะคะจะให้ตัวแทนในแต่ละกลุ่มนั้นออกมานะคะค่ะกลุ่มแรกที่คุณครูจะให้ออกมาขอเชิญตัวแทนของกลุ่มที่1ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเชิญด้านหน้าได้เลยค่ะ
1: ปัญหาของผมนะครับก็คือการที่ชาวบ้านครับชาวบ้านในชุมชนนะครับทิ้งขยะการเกลื่อนครับทำให้ส่งผลกระทบก็คือกลิ่นเน่าเสียครับแล้วก็เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคครับ
0: ปัญหาของกลุ่มที่1ก็คือปัญหาเกี่ยวกับขยะใช่ไหมคะนักเรียนค่ะขอบคุณมากเลยเก่งมากเก่งมากค่ะนักเรียนปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะต่อมาขอเชิญตัวแทนของกลุ่มที่2ได้เลยได้ปัญหาอะไรคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
2: ค่ะสำหรับปัญหาของกลุ่มหนูนะคะก็คือในชุมชนเนี่ยไม่มี

0: ปลายทางค่ะทำให้มันมืดใช่ไหมคะมันจะมองอะไรไม่เห็นแล้วก็รายละเอียดเนี่ยก็คือไฟบางทีก็มีนะคะแต่ว่ามันก็จะเบามากๆจนแบบมองไม่เห็นแล้วในหมู่บ้านจะมีหมาค่ะมันก็จะทำให้เกิดการอาจจะมองไม่เห็นสัตว์หรือว่าคนหรือว่าอาจจะเป็นรถที่สวนไม้ค่ะเราอาจจะมองไม่เห็นบ้างอะไรเงี้ยที่เขาไม่ได้เปิดไฟค่ะมันก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ค่ะ
1: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะซึ่งปัญหาที่กลุ่มที่2เลือกมาก็คือปัญหาไฟทางนั่นเองนะคะนักเรียนกลุ่ม1เป็นปัญหาขยะกลุ่มที่2ปัญหาไฟทางแล้วถัดมากลุ่มที่3เชิญได้เลยค่ะ
2: ปัญหาของกลุ่มหนูนะคะก็คือมลพิษทางอากาศค่ะมลพิษทางอากาศเนี่ยก็คือจะเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยควันออกมาแล้วก็จะเกิดจากการเผาไหม้ของคนในชุมชนที่ชอบเผาขยะค่ะจะส่งผลกระทบต่อด้านทางสุขภาพอาจจะทำให้คนในชุมชนเนี่ยสุขภาพมีความไม่สบายค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณกลุ่มที่3ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนักเรียนก็จะเห็นว่าในแต่ละชุมชนนั้นก็จะมีปัญหาที่แตกต่างกันใช่ไหมคะซึ่งนักเรียนก็ทำการคัดเลือกมาแล้วเรียบร้อยนั่นเองนะคะค่ะถัดมาขอเชิญกลุ่มที่4ได้เลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเชิญด้านหน้าเลยมาเลยค่ะ
3: ปัญหาคือการทะเลาะวิวาทในชุมชนครับรายละเอียดคือกับมองหน้าอะไรกันแบบนี้ครับแล้วก็พูดจาไม่ดีใส่กันครับ
1: คือมีปัญหากันในชุมชนใช่ไหมคะเกิดจากการที่เข้าใจไม่ตรงกันอย่างนี้ใช่ไหมทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันได้ใช่ไหมคะนักเรียนแล้วส่งผลกระทบอย่างไรคะ
3: ทำให้คนในชุมชนแตกตื่นแล้วก็โดนลูกหลงครับ
1: ทำให้คนในชุมชนแตกตื่นแล้วก็อาจจะโดนลูกหลงได้นั่นเองนะคะอาจจะส่งผลต่อทางด้านร่างกายแล้วก็ทรัพย์สินได้นั่นเองค่ะขอบคุณกลุ่มที่4ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะถัดมาขอเชิญกลุ่มที่5ได้เลยมาเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อย
4: เขาสลับกลุ่มผมนะครับปัญหาคือในทุกๆกลางดึกเนี่ยก็จะมีเด็กวัยรุ่นนะครับมาขับขี่รถเสียงดังครับทำให้รบกวนผู้อื่นเวลานอนครับแล้วก็หลายครั้งเนี่ยก็เกิดอุบัติเหตุครับผมครับแล้วก็บางคนเนี่ยที่ขี่รถจักรยานยนต์นะครับได้รับผลกระทบไปด้วยครับผม
1: ค่ะขอบคุณกลุ่มที่5ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนักเรียนจากที่เพื่อนๆในแต่ละกลุ่มนั้นได้ออกมาพูดในการเลือกปัญหามาในแต่ละชุมชนก็มีปัญหาที่แตกต่างกันนั่นเองนะคะนักเรียนโดยวันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนในแต่ละกลุ่มนั้นร่วมกันปฏิบัติดังต่อไปนี้เลยนะคะนักเรียนเรามาดูกันที่ขั้นปฏิบัตินะคะว่าเราจะทำอย่างไรในการแก้ไขปัญหานั้นได้บ้างนะคะนักเรียนค่ะโดยคำชี้แจงสำหรับนักเรียนนะคะคุณครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มใช้หลักอริยสัจ4วิเคราะห์ปัญหาในชุมชนของตนเองตามประเด็นดังนี้นะคะค่ะมีทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคของเหตุการณ์ดังกล่าวคืออะไรบ้างนั่นเองค่ะแล้วก็ทำการบันทึกลงไปในใบงานที่13ได้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะคุณครูจะขอตัวแทนของแต่ละกลุ่มนั้นออกมานำเสนอผลสรุปตามหัวข้อที่กำหนดนั่นเองนะคะว่านักเรียนนั้นได้วิเคราะห์ร่วมกันแล้วว่าทุกข์สมุทัยนิโรธและมรรคนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างในแต่ละปัญหาของชุมชนของเรานั่นเองนะคะค่ะและคำชี้แจงสำหรับคุณครูปลายทางนะคะให้คุณครูปลายทางนะคะให้นักเรียนทำใบงานที่13ได้เลยนะคะและให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ภายในกลุ่มเกี่ยวกับการนำหลักอริยสัจ4มาวิเคราะห์ปัญหาในชุมชนที่กลุ่มของตนเองเลือกตามหัวข้อที่คุณครูกำหนดได้เลยนะคะโดยทำลงไปในใบงานที่13ค่ะให้และคุณครูก็ให้ความช่วยเหลือนักเรียนได้ตามความเหมาะสมได้เลยนะคะค่ะเรามาดูตัวอย่างของใบงานกันนะคะใบงานนี้นะคะคือใบงานที่13เรื่องการประยุกต์ใช้หลักอริยสัจ4 1นั่นเองค่ะโดยคุณครูนะคะจะให้นักเรียนทำการเขียนนะคะว่าในแต่ละกลุ่มนั้นเลือกปัญหาอะไรมาบ้างแล้วก็ทำการเขียนลงไปในข้อที่1นะคะก็คือให้นักเรียนเขียนกลุ่มลงไปก่อนว่ากลุ่มที่เท่าไหร่ปัญหาที่นักเรียนพบในชุมชนคือปัญหาอะไรรายละเอียดของปัญหานั้น

นั้นคือปัญหาอะไรที่เราทำการเลือกลงไปวันนี้นะคะแล้วก็ทำการเขียนผลกระทบของปัญหาค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนั่นเองนะคะและหลังจากนั้นนะคะคือการใช้หลักอริยสัจ4วิเคราะห์ปัญหานั่นเองค่ะโดยคุณครูนะคะจะให้นักเรียนทำการวิเคราะห์ว่าทุกข์ในเหตุการณ์ดังกล่าวที่เราทำการเลือกกันไปเมื่อสักครู่นั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างนั่นเองนะคะสมุทัยของเหตุการณ์ดังกล่าวคืออะไรนิโรธของเหตุการณ์ดังกล่าวคืออะไรนะคะแล้วก็มรรคของเหตุการณ์ดังกล่าวคืออะไรนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะก็ให้นักเรียนทำการร่วมกันคิดภายในกลุ่มนะคะและสุดท้ายนะคะก็คือให้นักเรียนเขียนเกี่ยวกับประโยชน์ของการนำหลักอริยสัจ4มาประยุกต์ใช้นั่นเองค่ะนักเรียนนี่นะคะก็คือตัวอย่างของใบงานที่ทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางจะต้องร่วมกันลงมือทำกันไปนะคะค่ะนักเรียนเข้าใจไหมเอ่ยค่ะถ้าเข้าใจนะคะคุณครูจะให้เวลานักเรียนในการทำกิจกรรมนี้สักครู่ลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะขณะนี้นะเพื่อนก็ได้ร่วมกันอภิปรายภายในกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเพื่อนๆห้องต้นทางนั้นจะทำการนำอริยสัจ4ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาชุมชนของเขาอย่างไรกันบ้างนะคะค่ะโดยคุณครูจะให้ตัวแทนของกลุ่มที่1ออกมาก่อนนะคะนักเรียนค่ะขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มที่1หน่อยค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเชิญด้านหน้าได้เลยค่ะ
1: ครับผมปัญหาของผมนะครับก็คือมีขยะเยอะเกินไปในชุมชนครับทำให้ส่งผลทำให้น้ำเน่าเสียครับแล้วก็เป็นแหล่งสะสมของไวรัสครับการใช้หลักอริยสัจ4ครับวิเคราะห์ปัญหาครับทุกของเหตุการณ์ดังกล่าวก็คือน้ำเน่าเสียครับแล้วก็ทำให้ส่งกลิ่นเหม็นครับสมุทัยก็คือชาวบ้านทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางครับนิโรธก็คือชุมชนไม่มีขยะครับแล้วก็ไม่มีกลิ่นเหม็นครับมรรคของเหตุการณ์ดังกล่าวก็คือรณรงค์ให้ทุกคนทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางครับ
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนักเรียนเป็นอย่างไรเมื่อสักครู่นี้ปัญหาของเพื่อนคือปัญหาอะไรคะปัญหาขยะใช่ไหมคะแล้วเพื่อนนำหลักอริยสัจ4มาประยุกต์ใช้อย่างไรนำมรรคมาใช้อย่างไรคะนักเรียนเพื่อนทำอย่างไรรณรงค์ไม่ให้ทิ้งขยะใช่ไหมคะหรือว่ารณรงค์ให้ทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางหรือว่าในการช่วยกันกำจัดขยะนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะก็ถือว่ามีความเข้าใจนะคะนักเรียนเก่งมากๆค่ะต่อมาขอเชิญกลุ่มที่2ได้เลยค่ะนักเรียนปรบมือให้เพื่อนหน่อย

0: ค่ะกลุ่ม2นะคะปัญหาเนี่ยก็คือปัญหาในเรื่องของไฟทางนะคะซึ่งไฟทางเนี่ยถ้ามันไม่มีไฟทางหรือว่าไฟทางมันเบาใช่ไหมคะมันก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายค่ะทั้งกับคนกับสัตว์หรือว่ายานพาหนะต่างๆนะคะการใช้หลักอริยสัจ4ของกลุ่มนี้ของกลุ่มหนูค่ะคือทุกในเหตุการณ์นะคะก็คือพอไม่มีไฟทางเนี่ยมันก็จะทำให้ไม่ปลอดภัยใช่ไหมคะแล้วก็สมุทัยก็คือไม่มีไฟทางนิโรธก็คือชุมชนเนี่ยจะปลอดภัยขึ้นนะคะถ้าเราติดตั้งไฟทางส่วนมาร์กเนี่ยก็คือการติดตั้งไฟทางค่ะซึ่งประโยชน์ของอริยสัจ4นะคะก็คือสามารถทำให้เราเนี่ยแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดค่ะเนื่องจากว่าเราสามารถโฟกัสปัญหาได้ว่าเราต้องแก้ที่ตรงไหนค่ะขอบคุณค่ะ
1: เจ๋งมากปรบมือให้เพื่อนค่ะค่ะเก่งมากๆเลยนะคะสำหรับกลุ่มที่2นะคะต่อมาขอเชิญตัวแทนของกลุ่มที่3ได้เลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
2: ปัญหาก็คือมลพิษทางอากาศค่ะก็คือจะเกิดจากการที่โรงงานเนี่ยปล่อยควันเสียค่ะแล้วก็คนในชุมชนน่ะเผาขยะค่ะก็จะส่งผลให้เกิดการที่ว่าอากาศเนี่ยเป็นพิษแล้วก็ทำให้คนในชุมชนเนี่ยสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงค่ะอาจจะเจ็บป่วยไม่สบายได้ค่ะก็ทุกนะคะก็คือการไม่สบายค่ะสมุทัยก็คือมลพิษหรือว่าควันเสียค่ะนิโรธก็คือสุขภาพแข็งแรงค่ะมักก็คือไม่ปล่อยควันไม่เผาขยะค่ะประโยชน์นะคะก็คือทำให้เราเนี่ยรู้สาเหตุของปัญหารู้จักการแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดทำให้เราอ่ะสามารถแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วและเมื่อแก้ไขปัญหาได้ชุมชนก็จะมีสภาพอากาศที่ดีค่ะและสุขภาพของคนในชุมชนก็จะดีไปด้วยค
1: ่
2: ะ
1: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเอามาขอเชิญตัวแทนของกลุ่มที่4ได้เลยค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อย
3: ปัญหาของผมนะครับคือการทะเลาะวิวาทครับ
1: ปัญหาการทะเลาะวิวาทใช่ไหมคะนักเรียนต่อมาเลย
3: ผลกระทบจะทำให้คนในชุมชนแตกตื่นและอาจเกิดความเสี่ยงเสียหายไปด้วยครับ
1: ค่ะ
3: แล้วก็สมุทัยคือการพูดจาไม่ดีครับนิโรธคือการเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันครับแล้วก็มรรคคือพูดจาดีครับแล้วก็เคลียร์ปัญหาครับ
1: แล้วประโยชน์ที่เรานำอริยสัจ4มาใช้ล่ะคะนักเรียนเกิดอะไรขึ้น
3: รู้สาเหตุแล้วแก้ไขปัญหา
1: ก็คือสามารถให้เรานั้นลดความขัดแย้งภายในชุมชนได้แล้วก็รู้สาเหตุว่าเกิดจากอะไรนั่นเองนะคะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะต่อมาขอเชิญตัวแทนของกลุ่มที่5ได้เลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
4: ครับสำหรับกลุ่มผมนะครับก็จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับกลุ่มวัยรุ่นขับขี่รบกวนผู้อื่นครับแล้วก็ไม่ใส่หมวกกันน็อกครับผมสำหรับการใช้หลักอริยสัจ4นะครับเพื่อวิเคราะห์ปัญหานะครับทุกนะครับคือการที่ชาวบ้านนอนไม่หลับครับแล้วก็เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งครับผมสมุทัยนะครับก็คือกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยขับรถเสียงดังครับแล้วก็ไม่ใส่หมวกกันน็อกครับผมนิโรธนะครับก็คือทำให้เนี่ยชาวบ้านนอนหลับครับแล้วก็อุบัติเหตุน้อยลงครับมรรคของเหตุการณ์นี้นะครับก็คือก็คือการกำชับเรื่องมาตรการในการใส่หมวกกันน็อกครับผมแล้วก็ให้ผู้ปกครองเนี่ยดูแลกลุ่มวัยรุ่นให้มากขึ้นครับผมแล้วก็ประโยชน์การใช้อริยสัจ4นะครับก็คือทำให้เรารู้ปัญหาและสามารถแก้ไขได้ถูกต้องครับผม
1: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนเก่งมากๆเลยคุณครูขอชื่นชมทุกกลุ่มเลยนะคะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเก่งมากค่ะถือว่าเรานั้นได้นำหลักอริยสัจ4มาใช้ในการประยุกต์ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้นั่นเองนะคะถือว่าเรามีความเข้าใจนะคะเก่งมากๆค่ะนักเรียนเราก็จะเห็นได้ว่าในแต่ละชุมชนนั้นก็จะมีปัญหาหลากหลายที่แตกต่างกันในแต่ละปัญหาคุณครูก็เห็นว่านักเรียนสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดีเลยถือว่าเก่งมากๆค่ะนักเรียนค่ะต่อมานะคะคุณครูมีคำถามมาถามกับนักเรียนค่ะว่านักเรียนคิดว่าการนำหลักอริยสัจ4มาวิเคราะห์ปัญหาในชุมชนมีประโยชน์อย่างไรคะนักเรียน ใครอยากตอบคุณครูดีคะค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อย
5: ทำให้แก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดครับ
1: ทำให้แก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดใช่ไหมคะแล้วก็ทำให้เราทราบถึงว่าปัญหานั้นเกิดอะไรขึ้นนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะก็ถูกต้องนะคะอริยสัจ4เนี่ยก็ถือว่าเป็นหลักธรรมที่เกี่ยวกับความจริงทั้ง4ประการนั่นเองนะคะคือสอนให้เรานั้นรู้จักวิธีการแก้ไขปัญหาแล้วก็รู้ผลของปัญหาแล้วก็วิธีในการนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนค่ะต่อมานะคะนักเรียนเรามาดูกันที่สรุปบทเรียนกันนะคะสรุปบทเรียนสำหรับวันนี้นะคะก็คือในเรื่องของการประยุกต์ใช้อริยสัจ4ใช่ไหมคะนักเรียนค่ะอริยสัจ4นะคะก็คือหลักเกี่ยวกับหลักธรรมความจริงทั้ง4ประการนั่นเองที่พระพุทธเจ้าทรงได้ตรัสไว้ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันได้ก็จะประกอบไปด้วยทุกข์นะคะทุกข์ก็คือความทุกข์หรือความไม่สบายกายไม่สบายใจที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั่นเองค่ะถัดมาสมุทัยก็คือเหตุหรือสาเหตุของความทุกข์ค่ะนักเรียนถัดมาที่3นะคะก็คือนิโรธคือการดับทุกข์หรือการหลุดพ้นจากความทุกข์นั่นเองนะคะสุดท้ายก็คือมรรคนะคะมรรคคือหนทางในการดับทุกข์นั่นเองค่ะซึ่งทั้ง4ประการนี้นะคะถือว่าเป็นความจริงถ้าเราสามารถนำหลักของอริยสัจ4มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้นะคะก็จะส่งผลทำให้เกิดสิ่งที่ดีๆตามมายกตัวอย่างเช่นการนำหลักอริยสัจ4มาวิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาในชุมชนก็ช่วยทำให้นักเรียนเห็นถึงปัญหาอย่างเป็นระบบและค้นหาสาเหตุได้อย่างชัดเจนและสามารถวางแผนแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการนำหลักอริยสัจ4นะมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันในการแก้ไขปัญหาในชุมชนของเรานั่นเองนะคะค่ะถัดมาค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่บทเรียนครั้งต่อไปนะคะบทเรียนครั้งต่อไปเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการประยุกต์ใช้หลักอริยสัจ4 2 3และ4นั่นเองค่ะนักเรียนซึ่งคุณครูปลายทางสามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะค่ะและสิ่งที่ต้องเตรียมมาในชั่วโมงถัดไปนะคะก็คือกระดาษบรูฟค่ะนักเรียนแล้วก็ปากกาเคมีปากกามาร์กเกอร์นั่นเองค่ะนักเรียนเดี๋ยวต่อมานะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันเกี่ยวในเรื่องต่อไปนะคะนักเรียนอ่ะสำหรับวันนี้นะคะมีนักเรียนคนใดสงสัยตรงไหนหรือไม่เอ่ยมีไหมคะค่ะไม่มีนะคะสำหรับถ้าวันนี้นักเรียนไม่มีข้อสงสัยประการใดนะคะสำหรับในรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้และพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
5: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่สองอ่อนน้อมถ่อมตนคุณยายครับวันนี้คุณครูชมพี่ป.6บอกว่าน่ารักมีความอ่อนน้อมถ่อมตนการเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนคือยังไงหรอครับ
1: อ่อนน้อมก็คงเหมือนยอดรวงข้าวที่โน้มลงมาตลอดเวลายังไงล่ะคะพี่ร่มเย็น
2: จ้ะเปรียบเทียบกับเมล็ดข้าวบนต้นข้าวไงรวงข้าวยิ่งสมบูรณ์มากเท่าไหร่ก็จะโน้มรวงต่ำติดพื้นดินมากขึ้นเท่านั้นล่ะความอ่อนน้อมถ่อมตนก็เป็นหนึ่งในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9นะจ๊ะตัวอย่างเช่นพี่สุพจน์เป็นคน

0: มีความอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักแสดงความเคารพผู้ใหญ่ให้เกียรติผู้อื่นและเพื่อนร่วมงานพร้อมที่จะช่วยเหลือและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นพี่สุพจน์จึงได้รับการยอมรับได้รับความรักความเอ็นดูจากเพื่อนร่วมงานรวมไปถึงหน้างานทำให้เมื่อทำงานใดๆพี่สุพจน์ก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีและประสบความสำเร็จในการทำงานในที่สุดการอ่อนน้อมถ่อมตนน่ะเป็นคุณสมบัติที่พึงมีพึงปฏิบัติให้เป็นปกติวิสัยนะซึ่งจะทำให้สังคมมีความสมานฉันท์ในหลวงรัชกาลที่9ทรงปฏิบัติให้เห็นมาโดยตลอดเวลาที่พระองค์เสด็จไปเยี่ยมราษฎรทรงโน้มพระวรกายไปหาประชาชนและยังประทับนั่งพับเพียบหรือคุกพระชานุลงบนพื้นเดียวกันพระจริยวัตรอันนุ่มนวล นี้ยังสืบสานมาสู่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10อีกทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์อีกด้วยนะ
1: อย่างนี้เป็นสุขก็อยากเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนค่ะจะได้มีคนรักและเมตตาเป็นสุขเยอะๆเลย
2: เริ่มต้นได้ง่ายๆวันนี้กับพี่เลยเป็นสุขเราจะทำไปด้วยกัน
1: ค่ะพี่ร่มเย็น
0: ดีๆถ้าคนไทยทุกคนยึดความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นหลักในการทำงานและใช้ชีวิตคงเป็นสังคมแห่งความสมานฉันท์และมีความสงบสุขอย่างแน่นอน
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ

ทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนแห่งความสุขและความสนุกกับรายวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่3อยู่กับครูมณิตาสาเล่ค่ะวันนี้นะคะเราจะนำความรู้ทั้งหมดที่เราได้เรียนมาก่อนหน้านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสารโน้มน้าวใจสื่อโฆษณานะคะเราจะมาวิเคราะห์และประเมินคุณค่าจากสื่อในลักษณะของสื่อเคลื่อนไหวกันนะคะเด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้ไปพร้อมกันหรือยัง
3: พร้อม
2: แล้วถ้าพร้อมแล้วเราจะไปเข้าสู่เนื้อหาของเรานะคะและก่อนค่ะว่าวันนี้เราจะต้องวิเคราะห์ในทิศทางใดและนักเรียนจะเกิดจุดประสงค์อะไรบ้างจากการเรียนรู้ในครั้งนี้ค่ะไปดูกันวันนี้ว่าด้วยเรื่องของการประเมินสื่อโฆษณาในชีวิตประจำวันนะคะดังนั้นการประเมินโฆษณาหมายความว่านักเรียนจะต้องชมแล้วสามารถที่จะบอกได้ว่าโฆษณานั้นดีหรือไม่น่าเชื่อถือหรือไม่นะคะพฤติกรรมที่จะเกิดกับนักเรียนคืออะไรดูกันนะคะอย่างข้อที่1ค่ะบอกว่า 1. อธิบายหลักการประเมินสื่อโฆษณาในชีวิตประจำวันได้นะคะนักเรียนต้องทำอะไรได้นะลูกข้อแรกต้องอธิบายหลักการได้ถูกต้องไหมคะหมายความว่าต้องอธิบายเป็นขั้นตอนเป็นหลักการได้ 2. ประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาในชีวิตประจำวันได้อย่างมีเหตุผลถ้าจะบอกแค่ว่าดีกับไม่ดีได้ไหมข้อนี้หนูจะไม่ผ่านจุดประสงค์นะหนูต้องบอกว่าดีเพราะอะไรมีเหตุผลนั่นเองต่อไปข้อที่3คือแสดงความคิดเห็นต่อสื่อโฆษณาในฐานะผู้บริโภคอย่างมีหลักการในเมื่อเราเรียนมาแล้วว่าโฆษณามีองค์ประกอบอะไรบ้างถูกต้องไหมดังนั้นหนูก็ต้องแสดงความคิดเห็นได้ว่าแต่ละองค์ประกอบนั้นมันช่วยส่งให้โฆษณานั้นน่าเชื่อถืออย่างไรนะคะและ4คือมีการเลือกรับสื่อโฆษณาในยุคดิจิทัลได้อย่างเหมาะสมนี่คือคุณลักษณะที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่หนูได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และประเมินสื่อโน้มน้าวใจประเภทโฆษณานั่นเองนะคะและวันนี้จะเป็นการประเมินครั้งสุดท้ายสำหรับการเรียนรู้เกี่ยวกับสื่อโฆษณาทั้งสื่อสิ่งพิมพ์แล้วก็ศึกษามาแล้วถูกต้องไหมแล้วก็รวมไปถึงสื่อภาพเคลื่อนไหวที่เราจะเรียนกันต่อในชั่วโมงนี้และครั้งต่อไปนั้นก็จะพัฒนาไปสู่การปฏิบัติซึ่งจะเป็นผู้ส่งสารเองนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะมาดูซิวันนี้คุณครูอยากตั้งประเด็นคำถามให้นักเรียนลองคิดตามนักเรียนเคยตก

0: เป็นเหยื่อโฆษณาเกินจริงหรือไม่ในลองคิดสิที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยซื้ออะไรจากการที่เราโดนโฆษณากล่าวเกินจริงแล้วเรารู้สึกว่าเราหลงเชื่อมีไหมเอ่ยโอ้ยจริงเหรออ่านักเรียนคะมีเพื่อนที่เคยตกเป็นเหยื่อโฆษณาเกินจริงอยากจะมาแลกเปลี่ยนให้ฟังเชิญค่ะมาค่ะนักเรียนปลายทางคะสนใจใช่ไหมลูกลองมาดูซิว่าเพื่อนๆ เขาไปเจออะไรกันมา
1: เคยซื้อครีมมาค่ะแล้วแบบเขาโฆษณาเกินจริงค่ะว่าขาวไว้7วันอะไรงี้ค่ะ
0: อ๋อหนูซื้อจากไหนคะลูก
1: ตามอินเทอร์เน็ตเนี่ยค่ะ
0: ตามอินเทอร์เน็ตแล้วเขาใช้คำพูดว่ามันจะขาวภายใน7วัน
1: ใช่ค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อแล้วผลเป็นไงใช้หรือยัง
1: ใช่แล้วค่ะ
0: แล้วผลคือ
1: ไม่เป็นเหมือนที่เขาไอ้นี่มาค่ะ
0: หนูใช้ต่อไหมหรือว่าหนูเลิกใช้ไปเลย
1: เลิกใช้เลยค่ะ
0: นะคะแล้วมันนอกจากจะไม่ขาวแล้วมันมีผลอะไรไหมลูก
1: อาจจะทำให้สิวขึ้นหรืออะไรเงี้ยค่ะ
0: ดีที่หนูรู้ตัวทันแล้วก็หยุดใช้ขอบคุณมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะไม่เป็นไรนะคะเชื่อว่าทุกคนมักจะพลาดกันได้นะคะเพราะว่าสื่อโน้มน้าวใจมีพลังเห็นไหมคะเพื่อนได้รับแรงกระทบจากการโน้มน้าวใจที่เกินจริงเพียงแค่คำว่าขาวขึ้นภายใน7วันอย่าคิดว่ามันจะเจอแค่ในตัวอย่างโฆษณาที่เรียนรู้ในห้องเรียนเท่านั้นนะคะเหตุการณ์จริงมันก็สามารถเกิดขึ้นได้หนูว่าจริงๆแล้วคนเราสามารถตกเป็นเหยื่อโฆษณาด้วยเพียงแค่คำว่าขาวขึ้นใน7วันหรือดีขึ้นภายใน3วันได้ไหมได้ใช่ไหมลูกเมื่อไหร่ที่เรามีความต้องการอยู่ว่าเราอยากแล้วบังเอิญว่าการโน้มน้าวใจนั้นมันตรงกับความต้องการของเราณช่วงนั้นพอดีมันก็มีโอกาสที่จะทำให้เรานั้นตกเป็นเหยื่อได้นอกจากนี้มีใครที่อยากจะแลกเปลี่ยนเพิ่มเติมไหมคะนอกจากครีมมีไหมเอ่ยมีไหมใครมีใครโดนหลอกมีไหมมีเหรอมีไหมลูกอยากนำเสนอไหมลองเชิญค่ะกลุ่ม3นะคะตัวแทนกลุ่ม3
2: ค่ะหนูโดนเป็นโฆษณาที่เขาบอกว่าเป็นของกินค่ะก็คือเขาโฆษณาว่าข้างในเนี่ยค่ะไส้จะเยอะแล้วก็ไส้เนี่ยค่ะจะเป็นไส้ช็อกโกแลตใช่ไหมคะเขาจะบอกว่าไส้มันจะเยิ้มน่ากินแต่พอได้ของจริงมามันไม่เป็นตามที่เขาโฆษณาไว้ค่ะ
0: แล้วมีไส้มั้ยลูก
2: มีค่ะแต่ว่ามันไม่เยอะเท่าที่เขาโฆษณา
0: ปริมาณไม่ได้เยอะเท่าที่ควร
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วหนูทำไงคะคราวนี้
2: หนูก็เก็บค่ะแต่ว่าหนูจะไม่สั่งร้านนี้แล้วค่ะ
0: ก็ครั้งนี้ก็ครั้งเดียวพอเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนใหม่ค่ะเหยื่อโฆษณาเกินจริงนะคะบอกว่าไส้เยอะแต่ไส้แทบมองไม่เห็นกันเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็ถือว่าผลกระทบไม่ร้ายแรงแต่อาจจะกระทบความรู้สึกสำหรับคนที่อยากกินแบบอาหารหรือว่าขนมที่มันมีไส้เยอะปริมาณตามที่คาดหวังแต่สุดท้ายแล้วภาพโฆษณาก็หลอกเราจนได้นะคะดังนั้นค่ะวันนี้เราจะมาลองประเมินดูสิคะว่าแล้วโฆษณาในชีวิตประจำวันของเรานั้นจะน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนถ้าหากเรามีทักษะตรงนี้ลูกเราก็จะมีโอกาสถูกหลอกน้อยลงนั่นเองทีนี้อยากเติมเต็มให้อีกหน่อยนึงว่าแล้วเราจะสังเกตได้ยังไงคะว่าโฆษณาเหล่านั้นเกินจริงหรือเปล่านะคะ1นักเรียนสังเกตนะข้อแรกนำเสนอถ้อยคำที่กล่าวเกินจริงนักเรียนคะกรณีของเพื่อนคนแรกบอกว่าจะข่าวขึ้นภายใน7วันอันนี้จริงๆแล้วเป็นข้อมูลข้อความโฆษณาที่ควรเลี่ยงเหตุผลเพราะว่าตามหลักการโฆษณาไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือประเภทเครื่องสำอางหรือว่ายานะคะไม่ควรระบุผลลัพธ์เป็นจำนวนวันมันไม่ถูกต้องและตัวของผู้บริโภคเองควรรู้นะคะว่าห้ามเชื่อโฆษณาเหล่านี้นะคะ 2. หลอกล่อด้วยตัวเลขปริมาณเต็ม 100% หรือเห็นผลภายในเท่าไหร่รวมไปถึงสถิตินะคะเขาจะอ้างเพื่อความน่าเชื่อถือสิ่งเหล่านี้ถ้าหนูพิสูจน์ไม่ได้เป็นโฆษณาอะไรลูกเกินจริงนะคะ 3. ใช้โปรโมชั่นและของแถมดึงดูดความสนใจต้องคิดก่อนค่ะว่าแล้วคนขายจะขาดทุนหรือเปล่าใช่ไหมคะดังนั้นในโลกนี้ไม่มีอะไรได้มาฟรีๆถ้ามันถูกเกินไปแถมมากเกินไปแสดงว่าคุณภาพเป็นยังไงก็ต้องกลับมาคิดกันก่อนนะคะต่อไปข้อที่4ใช้ข้อความกำกวมไม่ชัดเจนเช่นก่อนหน้านี้

0: ีเด็กๆนำโฆษณามาวิเคราะห์แล้วบอกว่าเขามีการแจกแถมแต่มันมีตัวอักษรตัวเล็กๆบอกไว้ว่ามันมีเงื่อนไขภายใต้บริษัทภายใต้เงื่อนไขของบริษัทกำหนดไว้ดังนั้นถ้าเราอ่านไม่ดีตรงนี้ค่ะมันแสดงให้เห็นว่าโฆษณานั้นมีความเป็นไงไม่ชัดเจนใช่ไหมลูกนั่นคือมีโอกาสที่จะเป็นโฆษณาเกินจริงได้ต้องระมัดระวังถัดมาค่ะแล้วไปร้องเรียนที่ไหนได้บ้างนอกจากจะนั่งร้องไห้แล้วนะคะนักเรียนสามารถนั่งไปร้องเรียนได้เข้าใจไหมในฐานะผู้บริโภคเรามีสิทธิ์นะคะลูกเราคือผู้เดือดร้อนเราสามารถที่จะแจ้งไปที่สำนักคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์เนื่องจากกสทช.นะคะจะทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมการผลิตสื่อโฆษณาและกำกับดูแลเกี่ยวกับสื่อต่างๆดังนั้นสามารถโทรไปได้ที่ไหนเด็กๆโทรไปได้ที่1200โทรไปที่ไหนนะ1200เป็นผู้บริโภคเรามีสิทธิ์ที่จะปกป้องสิทธิของตัวเองนะคะเมื่อไหร่ที่เราเป็นผู้เดือดร้อนอย่าเก็บเอาไว้ค่ะให้แจ้งมาได้เลยนะคะ1200ค่ะเอาละค่ะคราวนี้เราได้ความรู้ไปแล้วต่อไปเราจะไม่ตกเป็นเหยื่อของโฆษณาแล้วนะและก่อนที่เด็กๆจะได้มาประเมินสื่อโฆษณาประเภทเคลื่อนไหวครูขอเพิ่มเติมความรู้ให้หนูก่อนได้ไหมพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: ถ้าพร้อมขอนำทุกคนเข้าสู่ช่วงนี้กันเพิ่มพูนปัญญาสมุดจดบันทึกพร้อมพร้อมไหมลูกเปิดเลยเอาล่ะวันนี้ขอเติมเต็มความรู้ในส่วนของหลักการประเมินสื่อโฆษณากันหน่อยมาดูนะคะทำยังไงบ้างจะประเมินสื่อได้อันดับแรกเลยนะคะเด็กๆคะจดย่อนะคะลูกไม่ต้องคัดลอกหมดข้อที่1พิจารณาใจความของสารอย่างถี่ถ้วนข้อที่1ต้องรู้ก่อนนะคะว่าใจความคืออะไรข้อที่2วิเคราะห์แยกแยะข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นของสารพิจารณาว่าน่าเชื่อถือหรือไม่นักเรียนคะถ้าเขาบอกข้อเท็จจริงนี่คือเป็นสิ่งที่หนูจะต้องพิสูจน์ต่อไปว่าแล้วผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นเป็นจริงหรือเปล่านี่คือข้อเท็จจริงแต่ถ้าเป็นข้อคิดเห็นจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นคำคุณศัพท์เป็นคำวิเศษเช่นอร่อยนุ่มหอมสิ่งนี้หนูก็ต้องพิสูจน์เช่นกันและปัจจุบันมันจะมีสื่อรีวิวต่างๆใช่ไหมลูกหนูลองเสิร์ชหาข้อมูลว่าจากผู้ใช้อะค่ะความคิดเห็นของผู้ใช้คนอื่นๆนั้นมองว่าอย่างไรก็สามารถช่วยกรองในเรื่องของความคิดเห็นได้ด้วยต่อไป 3. พิจารณากลวิธีทางภาษาจดย่อได้นะคะกลวิธีทางภาษานะคะว่ามีการโน้มน้าวใจมีการเร่งเร้าหรือดึงดูดความสนใจอย่างไรนะคะเราเรียนไปแล้วเนาะกลวิธีทางภาษาไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบหรือบางโฆษณาก็ตรงไปตรงมานะคะหรือบางครั้งเราอาจจะมีการเร้าความสนใจด้วยตัวเลขหรือสถิติอันนี้คือ3ประเด็นนะคะที่นักเรียนจะต้องพิจารณาทันไหมลูกกลุ่ม4ทันนะคะนี่คือหลักที่หนูจะต้องนำไปประเมินในขั้นตอนต่อไปไปต่อได้ไหมเอ่ยคุณครูจะดูความเร็วของนักเรียนจากต้นทางนะคะส่วนนักเรียนปลายทางคะหนูก็สามารถทำกิจกรรมร่วมกันไปได้นะคะโดยที่เราจะเว้นจังหวะให้นักเรียนได้จดบันทึกด้วยนะคะหากไม่ทันยังไงสามารถที่จะย้อนดูในเว็บไซต์ได้นะคะ DLTV 9รายวิชาภาษาไทยก็จะแขวนสื่อเอาไว้ล่วงหน้าค่ะในข้อที่4ทำอะไรต่อหลังจากที่เราได้องค์ประกอบแล้วได้เห็นกลวิธีทางภาษาแล้วขั้นตอนที่4คือประเมินภาพรวมค่ะขั้นที่4นะคะประเมินภาพรวมว่าสื่อโฆษณานั้นสนองความต้องการพื้นฐานอย่างไรตามกฎของมาสโลว์นะคะจะบอกไว้ว่ามนุษย์ทั่วไปเนี่ยมีความต้องการ5ประการด้วยกันใช่ไหมคะอย่างแรกเลยต้องการพื้นฐานต้องเป็นไงอิ่มท้องหลับรู้สึกสบายรู้สึกปลอดภัยรวมไปถึงมั่นใจทาง

0: รู้สึกมั่นคงทางจิตใจและสูงสุดคือการได้รับการยอมรับสิ่งนี้ค่ะเขาจะนำมาใช้ในการโน้มน้าวใจดังนั้นต้องระวังนะลูกอย่างเพื่อนเมื่อสักครู่เขาบอกว่าเขามีความต้องการอยากมีผิวขาวเป็นไงเจอโฆษณาขาวขึ้นใน7วันเพื่อนตะครุบเลยใช่ไหมคะอันนี้ก็เกิดขึ้นได้ต่อไปข้อที่5บอกว่าสรุปออกมาให้เห็นว่าข้อดีของโฆษณานี้คืออะไรและข้อด้อยหรือข้อเสียของโฆษณาคืออะไรวิเคราะห์วิจารณ์อย่างตรงไปตรงมานะลูกอย่างโฆษณาที่คุณครูจะนำมาให้ต่อไปเนี้ยค่ะหนูแบ่งออกเป็นข้อดีและข้อเสียเลยนะคะต่อไปข้อที่6นะคะสรุปการตัดสินใจว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อนะคะเพราะเหตุผลใดนะคะว่าเหตุใดจึงจะเลือกเชื่อถือสื่อนั้นนะคะสื่อที่คุณครูจะนำมาให้ต่อไปนี้จะมีทั้งหมด2สื่อด้วยกันดังนั้นหนูทำตามขั้นตอนต่อไปนี้นะคะได้ไหมลูกไปต่อได้ไหมกลุ่ม4ทันไหมลูกถ้ากลุ่ม4ทันแสดงว่าเพื่อนปลายทางก็ทันด้วยแน่เลยใช่ไหมคะงั้นครูไปต่อนะลักษณะดีลักษณะที่ดีของเครื่องสำอางอันนี้ให้มาสังเกตนิดนึงนะคะว่าถ้าหากว่าเป็นเครื่องสำอางอันนี้นำมาให้ดูนะคะว่าถ้าเป็นประเภทนี้ทำยังไง 1. จะต้องมีสถาบันที่น่าเชื่อถือรับรอง 2. เป็นระบุส่วนประกอบชัดเจน 3. เครื่องสำอางจะต้องผ่านการทดสอบการแพ้มาแล้วเหตุผลที่คุณครูยกตัวอย่างลักษณะของเครื่องสำอางมาให้ดูเนี่ยเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเด็กๆ เข้าสู่วัยรุ่นและมีโอกาสที่จะเลือกใช้เครื่องสำอางด้วยตัวเองดังนั้นนี่คือความรู้ที่หนูจะต้องนำไปพิจารณาตัดสินใจนะลูกอันตรายมากๆถ้าหากหนูแพ้มันจะต้องใช้เวลารักษาเป็นเวลานานดังนั้นข้อนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้หนูปลอดภัยจากการเลือกซื้อเครื่องสำอางต่อไปนะคะคราวนี้ค่ะถ้าหากหนูได้พบลักษณะที่ไม่ดีของเครื่องสำอางมันจะเป็นยังไงสังเกตนะเมื่อสักครู่เพื่อนพูดอันนี้ดีมากๆเลยตัวอย่างแรกของเราที่บอกว่ามีเน้นสรรพคุณที่ดูเกินจริงอย่างเช่นการเน้นตัวเลขอย่างเงี้ยค่ะอันตรายนะคะ2ไม่บอกส่วนประกอบให้ชัดเจนก็ครีมอ่ะก็ครีมทาหน้าอ่ะมีอยู่แค่นี้ใช่ไหมคะดังนั้นให้สงสัยไว้ก่อนว่าไม่ได้รับมาตรฐานต่อไป3ถ้าเป็นอาหารนะคะก็คือขาดการบอกคุณค่าทางโภชนาการกรณีที่เป็นอาหารเสริมต่างๆนะคะซึ่งวันนี้ค่ะคุณครูมีเรื่องของอาหารเสริมมาให้ดูด้วยดังนั้นตรงนี้ก็จะต้องนำมาพิจารณาร่วมด้วยได้ไหมคะคราวนี้นี่คือความรู้ที่คุณครูอยากจะให้ทั้งหมดนะคะก่อนที่เด็กๆได้ไปประเมินสื่อกันนะคะวันนี้นักเรียนปลายทางเราจะมาร่วมประเมินสื่อประเภทเดียวกันนะคะซึ่งสามารถชมไปพร้อมกันได้เลยและก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมขอบอกไว้ก่อนนะว่าคุณครูจะขอมอบหมายให้แต่ละกลุ่มนั้นรับผิดชอบกลุ่มละ1โฆษณานะคะจะได้มีเวลาพูดคุยกันเพียงพอจดเสร็จหรือยังจดเสร็จแล้วนะคะขอนำทุกคนไปทำกิจกรรมพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเข้าสู่ช่วงนี้กันค่ะช่วงท้าทายความคิดท้าทายความคิดวันนี้นะคะก็จะนำเด็กๆมาประเมินสื่ออย่างมีวิจารณญาณเข้าที่และระวังนะคะสื่อต่อไปนี้นะคะจะเป็นยังมาดูกันอันดับแรกค่ะนักเรียนปลายทางคะหนูแบ่งกลุ่มนะลูกเรามี2สื่อโฆษณาแล้วหนูเลือกกันนะคะว่ากลุ่มใดจะพิจารณาโฆษณาที่1กลุ่มใดจะพิจารณาโฆษณาที่2ซึ่งนักเรียนต้นทางแบ่งหรือยังลูกไหนยกมือหน่อยกลุ่มไหนพิจารณาโฆษณาที่1กลุ่ม1กลุ่มเดียวหรอกลุ่ม4 2กลุ่มนะคะต่อไปกลุ่มที่พิจารณาโฆษณาที่2ค่ะเป็นกลุ่ม2กลุ่ม3แล้วก็กลุ่ม5ค่ะมี3กลุ่มของหนูกลุ่ม1ใช่ไหมค่ะได้ค่ะคราวนี้ค่ะทำยังไงบ้างคือจะต้องศึกษาพิจารณาประเด็นต่อไปนี้1แยกองค์ประกอบก่อนเลยว่าโฆษณามีองค์ประกอบอะไรบ้างแต่ระวังนะคราวนี้จะไม่ใช่โฆษณาสื่อสิ่งพิมพ์แต่จะเป็นโฆษณาเคลื่อนไหวดังนั้นต้องช่วยกันฟังต้องช่วยกันจำนะคะต่อไปภาษาในการสื่อสาร ดูตั้งแต่ระดับภาษาดูตั้งแต่จังหวะการเล่าเรื่องนะคะภาษาเราแบ่งออกเป็น2แบบใช่ไหมคะมีวัจนภาษาที่เป็นคำพูดกับอวัจนภาษาที่เป็นท่าทางคราวนี้ภาพเคลื่อนไหวอะค่ะมันจะมีเรื่องท่าทางเข้ามาเกี่ยวข้องรวมไปถึงโทนสีจังหวะการเล่าเรื่องนะคะตรงนี้สังเกตดีๆค่ะและสุดท้ายให้ประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาทั้ง2สื่อนะคะว่าน่าเชื่อถือหรือไม่หรือครูปูสร้างโฆษณานี้มาหลอกนักเรียนพร้อมไหมคะมาดูโฆษณาแรกค่ะกลุ่ม1เตรียมตัวค่ะกลุ่มที่1นะคะจะได้พิจารณาประชาสัมพันธ์สะพานปลาหัวหินนะคะสังเกตนะคะหน่วยงานไหนเป็นผู้นำเสนอก็คือการท่องเที่ยวหัวหินนะคะผลิตโดยครูปูเองค่ะ
1: วันหยุดนี้อยากจะชวนทุกคนไปถนนคนเดินสะพานปลาหัวหินซึ่งเปิดทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ตั้งแต่เวลา 15:00 น.เป็นต้นไปบรรยากาศที่นี่ก็ค่อนข้างดีเลยทีเดียวทั้งคนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวต่างมาทำกิจกรรมร่วมกับคนในครอบครัวบางคนมาตกปลาหรือมานวดกับคุณป้าๆพร้อมชมบรรยากาศยามเย็นไปพร้อมกันนอกจากนี้เรายังมีอาหารมากมายทั้งอาหารท้องถิ่นอาหารทะเลสดๆเราสามารถสั่งอาหารแล้วไปรอนั่งที่โต๊ะได้เลยแค่บอกเขาว่าเราจะนั่งตรงไหนพ่อค้าแม่ค้าก็จะมาเสิร์ฟให้ถึงที่เลยที่น่าแปลกใจก็คือพ่อค้าแม่ค้าทุกร้านนั้นสามารถเสิร์ฟได้ถูกที่หมดเลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าเขาจะหาเราไม่เจอเราสามารถฝากท้องมื้อเย็นไว้ที่นี่พร้อมกับรับบรรยากาศดีๆริมทะเลแม้คนจะมาไม่ขาดสายแต่ก็มีที่นั่งเพียงพอและมีห้องน้ำเคลื่อนที่ไว้บริการด้วยหากโชคดีก็จะได้เจอเจ้าส้มเซเลบแมวสะพานปลาหากวันหยุดนี้คุณไม่รู้ว่าจะไปไหนก็ลองเปิดใจมาที่หัวหินและแวะมาที่สะพานปลาสักครั้งนะคะรับรองว่าคุณจะติดใจค่ะ
0: น่าเชื่อถือไหมคะเนี่ยเอาละค่ะตรงนี้ต้องพิจารณานะว่าเป็นสินค้าหรือบริการหรือเป็นโฆษณาอะไรกันแน่นะคะกลุ่ม1รับผิดชอบไปต่อไปค่ะโฆษณาที่2สำหรับกลุ่ม2นะคะก็จะเป็นโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร CU นะคะต้องขอขอบคุณนักแสดงกิตติมาศักดิ์ของเราก็คือครูปทุมทิพย์นักคราชที่ปรึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทับ1นะคะและผู้ผลิตก็คือครูปูเองนะคะมาดูกันซิผลิตภัณฑ์นี้จะน่าเชื่อถือหรือเปล่ากลุ่ม2เตรียมตัวระหว่างไป
1: ฉันชื่อฝนฉันทำงานเป็นข้าราชการครูฉันเริ่มงานตั้งแต่7โมงเช้าสอนทั้งวันจบจากนี้ฉันก็มาทำงานเอกสารต่อเหมือนสมองจะต้องคิดอยู่ตลอดทั้งวันและก็ใช้ชีวิตวนลูปอย่างนี้มาเรื่อย
2: ๆครูฝนคะนี่คืองานที่ผอ.จะให้ทำภายในวันนี้นะคะเพราะว่าผอ.ต้องเซ็นรับทราบเร่งให้ครูหน่อยนะคะ
3: ภายในวันนี้หรอคะ
2: ค่ะ
3: นะคะ
2: ฝนคะอันนี้รายงานการประชุมนะคะอยากให้ครูฝนส่งให้ทันภายในพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้มีประชุมค่ะ
3: พรุ่งนี้เหรอคะ
2: ใช่ค่ะพรุ่งนี้รบกวนนะคะ
3: เดี๋ยวจะรีบจัดการ
2: ค่ะค่ะครูคะเหนื่อยไหมคะหนูมีอะไรมาให้ครูค่ะ
3: ให้ครูเหรอคะ
2: ค่ะ
3: ขอบคุณนะคะ

0: ความสดชื่นให้กับคนที่คุณรัก
1: ก็เป็นมุมเล็กๆที่นำเสนอผ่านวิถีชีวิตของคุณครูท่านหนึ่งนะคะก็ซีอูน่าเชื่อถือหรือเปล่าดังนั้นเป็นหน้าที่ของกลุ่ม2ที่จะพิจารณาค่ะหากเป็นไปได้นะคะนักเรียนสามารถวนโฆษณาซ้ำอีกรอบเพื่อพิจารณาอย่างถี่ถ้วนนะคะอีกสักครู่หนึ่งเราจะมาสรุปด้วยกันค่ะตอนนี้ให้นักเรียนได้ลงมือวิเคราะห์ไปพร้อมกันเชิญค่ะ
2: วันหยุดนี้อยากจะชวนทุกคนไปถนนคนเดินสะพานปลาหัวหินซึ่งเปิดทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ตั้งแต่เวลา 15:00 นเป็นต้นไปบรรยากาศที่นี่ก็ค่อนข้างดีเลยทีเดียวทั้งคนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวต่างมาทำกิจกรรมร่วมกับคนในครอบครัวบางคนมาตกปลาหรือมานวดกับคุณป้าๆพร้อมชมบรรยากาศยามเย็นไปพร้อมกัน

นอกจากนี้เรายังมีอาหารมากมายทั้งอาหารท้องถิ่นอาหารทะเลสดสดเราสามารถสั่งอาหารแล้วไปรอนั่งที่โต๊ะได้เลยแค่บอกเขาว่าเราจะนั่งตรงไหนพ่อค้าแม่ค้าก็จะมาเสิร์ฟให้ถึงที่เลยที่น่าแปลกใจก็คือพ่อค้าแม่ค้าทุกร้านนั้นสามารถเสิร์ฟได้ถูกที่หมดเลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าเขาจะหาเราไม่เจอเราสามารถฝากท้องมื้อเย็นไว้ที่นี่พร้อมกับรับบรรยากาศดีๆริมทะเลแม้คนจะมาไม่ขาดสายแต่ก็มีที่นั่งเพียงพอและมีห้องน้ำเคลื่อนที่ไว้บริการด้วยหากโชคดีก็จะได้เจอเจ้าส้มเซเล็บแมวสะพานปลาหากวันหยุดนี้คุณไม่รู้ว่าจะไปไหนก็ลองเปิดใจมาที่หัวหินและแวะมาที่สะพานปลาสักครั้งนะคะรับรองว่าคุณจะติดใจค่ะ

0: ฉันชื่อฝนฉันทำงานเป็นข้าราชการครูฉันเริ่มงานตั้งแต่7โมงเช้าก็สอนทั้งวันจบจากงานสอนฉันก็มาทำงานเอกสารต่อเหมือนสมองจะต้องคิดอยู่ตลอดทั้งวันและก็ใช้ชีวิตวนลูปอย่างนี้มาเรื่อย
1: ๆครูฝนคะนี่คืองานที่ผอ.จะให้ทำภายในวันนี้นะคะเพราะว่าผอ.ต้องเซ็นรับทราบเร่งให้ครูหน่อยนะคะ
2: ภายในวันนี้หรอคะ
1: ค่ะครูฝนคะอันนี้รายงานการประชุมนะคะอยากให้ครูฝนส่งให้ทันภายในพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้มีประชุมค่ะ
2: พรุ่งนี้เหรอคะ
1: ใช่ค่ะพรุ่งนี้รบกวนนะคะ
2: เดี๋ยวจะรีบจัดการให้นะคะ
1: ค่ะครูคะเหนื่อยไหมคะหนูมีอะไรมาให้ครูค่ะ
2: ให้ครูเหรอคะ
1: ค่ะ
2: ขอบคุณนะคะ

0: หลังจากที่เด็กๆได้มาประชุมเพื่อประเมินโฆษณากันใช่ไหมคะว่าโฆษณานั้นน่าเชื่อถืออย่างไรและมีองค์ประกอบใดๆบ้างอยากจะให้นักเรียนนะคะได้ทบทวนร่วมกันอีกหนึ่งครั้งก่อนที่จะมานำเสนอกันโดยกิจกรรมการนำเสนอนะคะจะให้เด็กๆได้มาแลกเปลี่ยนกันนะคะตามหัวข้อที่นักเรียนได้รับนะคะเพราะแต่ละกลุ่มจะวิเคราะห์แล้วก็ประเมินโฆษณาไม่เหมือนกันกลุ่มแรกนะคะจะเป็นกลุ่มที่วิเคราะห์ประเมินโฆษณาเกี่ยวกับประชาสัมพันธ์สะพานปลาหัวหินนั่นเองดังนั้นมาทบทวนโฆษณาไปพร้อมกันถ้าหากใครมีประเด็นนำเสนอเพิ่มเติมจากที่เพื่อนนำเสนอไปให้ยกมือแล้วเสริมได้เลยนะคะเอาล่ะทุกคนคะเงยหน้าขึ้นมาและมาชมการนำเสนอไปพร้อมกันขอเปิดโฆษณาอีกครั้งนึงค่ะ
1: วันหยุดนี้อยากจะชวนทุกคนไปถนนคนเดินสะพานปลาหัวหินซึ่งเปิดทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ตั้งแต่เวลา 15:00 นเป็นต้นไปบรรยากาศที่นี่ก็ค่อนข้างดีเลยทีเดียวทั้งคนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวต่างมาทำกิจกรรมร่วมกับคน

0: ครอบครัวบางคนมาตกปลาหรือมานวดกับคุณป้าๆพร้อมชมบรรยากาศยามเย็นไปพร้อมกันนอกจากนี้เรายังมีอาหารมากมายทั้งอาหารท้องถิ่นอาหารทะเลสดๆเราสามารถสั่งอาหารแล้วไปรอนั่งที่โต๊ะได้เลยแค่บอกเขาว่าเราจะนั่งตรงไหนพ่อค้าแม่ค้าก็จะมาเสิร์ฟให้ถึงที่เลยที่น่าแปลกใจก็คือพ่อค้าแม่ค้าทุกร้านนั้นสามารถเสิร์ฟได้ถูกที่หมดเลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าเขาจะหาเราไม่เจอเราสามารถฝากท้องมื้อเย็นไว้ที่นี่พร้อมกับรับบรรยากาศดีๆริมทะเลแม้คนจะมาไม่ขาดสายแต่ก็มีที่นั่งเพียงพอและมีห้องน้ำเคลื่อนที่ไว้บริการด้วยหากโชคดีก็จะได้เจอเจ้าส้มเซเลบแมวสะพานปลาหากวันหยุดนี้คุณไม่รู้ว่าจะไปไหนก็ลองเปิดใจมาที่หัวหินและแวะมาที่สะพานปลาสักครั้งนะคะรับรองว่าคุณจะติดใจค่ะ
1: รับมอบหมายให้วิเคราะห์และประเมินโฆษณานี้ขอเชิญที่กลุ่มแรกเลยค่ะกลุ่ม1เชิญค่ะมาดูซิว่ามุมมองของกลุ่ม1นั้นจะเป็นอย่างไรเชิญเลยค่ะ
2: จากคลิปนะครับมันคือเป็นการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสะพานหัวหินครับข้อ1นะครับองค์ประกอบเป็นการประชาสัมพันธ์ขององค์กรการท่องเที่ยวหัวหินครับเพื่อเชิญชวนให้ผู้คนนะครับมาท่องเที่ยวที่สะพานปลาหัวหินครับมีการแนะนำของกินต่างๆครับและบริเวณรอบๆสะพานปลาครับมีกิจกรรมให้ทำมากมายครับเช่นการตกปลาการไปนวดครับภาษาในการสื่อสารนะครับมีการใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายครับใช้น้ำเสียงที่ดูไม่ค่อยมีอารมณ์ครับเหมือนคนไม่ค่อยตื่นครับสองนะครับภาพประกอบนะครับคือเป็นภาพประกอบที่สื่อถึงการท่องเที่ยวอย่างชัดเจนครับข้อ3นะครับมีความน่าเชื่อถือครับเพราะว่าในคลิปนะครับแสดงให้เห็นสถานที่และผู้คนที่ผ่านไปมาครับแล้วก็ท่องเที่ยวมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายครับทำให้เห็นว่ามีคนเข้าไปเที่ยวจริงๆครับและผู้ที่ประชาสัมพันธ์นะครับก็คือองค์กรการท่องเที่ยวหัวหินครับทำให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นครับ
1: ค่ะก็เป็น1มุมมองของกลุ่มที่1นะคะต่อไปเราจะมาต่อที่มุมมองของกลุ่มที่3ค่ะสำหรับการนำเสนอเกี่ยวกับประชาสัมพันธ์สะพานปลาหัวหินนะคะน่าเชื่อถือแค่ไหนมาดูกลุ่ม3ค่ะ
3: ค่ะองค์ประกอบนะคะหนูคิดว่าในโฆษณานะคะมีเนื้อหาแล้วก็มีส่วนปิดท้ายที่น่าดึงดูดค่ะโดยการที่เขาจะปิดท้ายว่าหากไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนให้แวะไปที่สะพานปลาหัวหินค่ะแล้วก็จะเป็นมีภาพประกอบแล้วก็จะมีเสียงตามภาพนะคะจะทำให้เราดึงดูดความสนใจเราแล้วจะทำให้เราอยากไปมากขึ้นค่ะส่วนตัวหนูนะคะหนูคิดว่าการใช้ภาษานะคะจะเป็นการใช้ภาษาที่ฟังง่ายค่ะหรือว่าเป็นการโน้มน้าวใจก็ได้ค่ะโดยการโน้มน้าวใจแบบดึงดูดความสนใจค่ะส่วนโฆษณานี้นะคะน่าเชื่อถือค่ะเพราะว่าสถานที่เป็นสถานที่ที่มีอยู่จริงค่ะแล้วก็จะเป็นสถานที่ที่นับได้ว่าเป็นที่ที่ขึ้นชื่อในหัวหินเลยค่ะแล้วก็จะมีพวก อาหารมีทะเลอะไรที่ว่าน่าไปค่ะแบบดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวได้ดีเลยค่ะ
1: ค่ะก็เป็นมุมมองของกลุ่มที่3ค่ะอ่ะต่อไปเลยค่ะมาที่กลุ่มที่4เลยอีกหนึ่งมุมมองนะคะที่จะมาดูกันว่าความน่าเชื่อถือนั้นน่าเชื่อถือจริงหรือไม่กลุ่ม4จะเห็นด้วยหรือเปล่ามาดูซิ
4: ใจความสำคัญนะครับการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในหัวหินคือสะพานปลาบอกวันเวลาที่ทำการบอกสิ่งที่อำนวยความสะดวกเน้นภาพบรรยากาศรอบๆมีอาหารหลายประเภทส่วนมากเป็นอาหารทะเลมีบริการเสิร์ฟอาหารที่ถึงที่มีห้องน้ำเคลื่อนที่แนะนำให้มาเป็นครอบครัวครับแล้วก็จะเน้นบรรยากาศรอบๆวิวทะเลโซนอาหารสิ่งอำนวยความสะดวกครับ
5: ครับสำหรับในเรื่องของภาษานะครับอย่างแรกครับวจนภาษาครับวจนภาษานะครับมีการพูดเกี่ยวกับวันและเวลาเปิดสถานที่ครับแล้วก็มีการพูดถึงสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้ามาเสิร์ฟอาหารถึงที่บ้านครับแล้วก็ขอแพ้ครับถึงที่โต๊ะครับแล้วก็มีการพูดถึงห้องน้ำเคลื่อนที่ครับแล้วก็มีการเน้นส่วนหนึ่งที่เป็นจุดเล็กก็คือการที่บอกว่า

0: ถ้าคุณไปถูกเวลาเนี่ยก็จะเจอเจ้าส้มครับที่เป็นเซเลบของสถานที่นี้ครับในส่วนของอวัจนภาษานะครับก็จะมีน้ำเสียงที่นิ่มนวลครับน่าฟังครับผมแล้วก็มีจังหวะที่ค่อยๆพูดค่อยๆช้าเรื่อยๆครับเพราะว่าด้วยภาพที่มันเป็นบรรยากาศทะเลครับก็เลยทำให้น่าฟังขึ้นครับส่วนโฆษณานี้นะครับน่าเชื่อถือนะครับเพราะว่าอย่างแรกนะครับมีภาพประกอบที่เป็นภาพประกอบจริงครับมีผู้คนแล้วก็ราคามากมายครับแล้วก็ผู้ประชาสัมพันธ์เนี่ยก็คือการท่องเที่ยวหัวหินครับผม
1: ค่ะก็ทั้ง3มุมมองนะคะยิ่งนำเสนอก็ได้เห็นรายละเอียดที่มันลึกลงไปขอบคุณทั้ง3กลุ่มค่ะปรบมือให้ทีมแรกด้วยค่ะทีมแรกของเรานะคะประกอบไปด้วยกลุ่ม1กลุ่ม3และกลุ่ม4และต่อไปค่ะโฆษณาที่2นะคะ See you เตรียมตัวนะคะ
2: Thank you ฝนฉันทำงานเป็นข้าราชการครูฉันเริ่มงานตั้งแต่7โมงเช้าก็สอนทั้งวันจบจากงานสอนฉันก็มาทำงานเอกสารต่อเหมือนสมองจะต้องคิดอยู่ตลอดทั้งวันและก็ใช้ชีวิตวนลูปอย่างนี้
3: ฝนคะนี่คืองานที่ผอ.จะให้ทำภายในวันนี้นะคะเพราะว่าผอ.ต้องเซ็นรับทราบเร่งให้ครูหน่อยนะคะ
4: ภายในวันนี้เหรอคะ
3: ค่ะ
4: น
3: ี่
4: นะคะ
3: ครูฝนคะอันนี้รายงานการประชุมนะคะอยากให้ครูฝนส่งให้ทันภายในพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้มีประชุมค่ะ
4: พรุ่งนี้เหรอคะ
3: ใช่ค่ะพรุ่งนี้รบกวนนะคะ
4: เดี๋ยวจะรีบจัดการ
3: ค่ะขอบคุณค่ะครูคะเหนื่อยไหมคะหนูมีอะไรมาให้ครูค่ะ
4: ให้ครูเหรอคะ
3: ค่ะ
4: ขอบคุณนะคะ

0: สี่ที่สามารถความสดชื่นให้กับคนที่คุณรัก
1: เอาละค่ะคราวนี้นักประเมินโฆษณาต้องมาแล้วนะคะกลุ่ม2ค่ะแล้วเดี๋ยวตามด้วยกลุ่ม5เลยนะคะเชิญค่ะกลุ่ม2เชิญค่ะ
2: กลุ่มผมได้โฆษณาเรื่องที่2เรื่อง CU นะครับองค์ประกอบของโฆษณามีการดำเนินในเรื่องช้าๆจังหวะในการเล่าประกอบใช้ดนตรีให้ถึงดิ่งเข้าใจอารมณ์ของคุณครูที่ดูเหนื่อยทำงานหนัก
1: ครูก็แค่อยากจะมาหลอกขาย CU สักหน่อยนะคะโดนนักเรียนจับได้ค่ะว่ามีข้อมูลหลายๆอย่างที่ถูกปกปิดไปนะคะเอาละค่ะเด็กๆคะข้อมูลตรงนี้นะคะทำให้เห็นว่าโฆษณาที่ดีนั้นเป็นอย่างไรนักเรียนก็พอทราบแล้วใช่ไหมคะครั้งต่อไปนั้นจะเป็นหน้าที่หนูที่ต้องสื่อสารออกมาให้น่าเชื่อถือค่ะและวันนี้ค่ะก่อนที่จะจากกันขอนำทุกคนเข้าสู่ช่วงนี้ช่วงพินิจคำไทยพินิจคำไทยวันนี้ขอเสนอคำว่าเจดีหมายถึงสิ่งที่ระลึกซึ่งควรแก่การเคารพบูชาคำไหนดีคะเจดียอยักษ์จะไปอยู่ที่ข้างหน้าหรือข้างหลังดียอยักษ์การันถูกต้องค่ะปรบมือตัวเองหน่อยในชั่วโมงถัดไปนะคะเราจะมาเรียนในเรื่องของการสร้างสรรค์สื่อโฆษณาจากสินค้าท้องถิ่นนะคะฝากนักเรียนแบ่งกลุ่มเพื่อเตรียมทำกิจกรรมโดยที่นักเรียนลองไปสำรวจนะคะว่าที่ท้องถิ่นของเรานั้นมีสินค้าอะไรที่พอจะจับมาสร้างเป็นสินค้าประจำกลุ่มของเราได้บ้างนะคะและฝากเป็นหนังสือหลักภาษาเพื่อทบทวนในเรื่องของสารโน้มน้าวใจและสื่อโฆษณารวมไปถึงกระดาษสำหรับสร้างผลงานนะคะครั้งหน้าเราเตรียมให้พร้อมแล้วมาทำกิจกรรมร่วมกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาก็หมดลงแล้วต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: และปัญหาที่ชาวนาเกลือเผชิญคือเรื่องราคาและภัยธรรมชาติ
1: ก็คือแรกๆงั้นการที่ชาวนาลงนาก็คือลงนาคือตั้งแต่วันที่เรายกคันนาไปจนถึงได้ผลผลิตเมื่อได้ผลผลิตเมื่อไหร่คือชาวนาจะยกผลผลิตมาตั้งที่คันนาข้างบนที่เก็บเกลือแล้วก็พอเวลาเสร็จแต่ละวันเขาจะคุมผ้าเลย1เพื่อ1กันฝน2กันฝุ่นกันอะไรมาปนเปื้อนเกลือนั่นแหละคือวิธีเก็บของเขาถ้าสมมติเราไม่เก็บนั้นพอเวลาโดนน้ำฝนปุ๊บเกลือมันจะละลายน้ำเลยก็คือเกลือกับน้ำจืดไม่ถูกกันปัญหาหลักๆก็คือถ้าเมื่อไหร่เกลือเยอะราคาต่ำถ้าเมื่อไหร่เกลือน้อยราคาสูงและอีกปัจจัยหนึ่งคือ1ในวันไหนที่ชาวบ้านทำเกลือขึ้นมาได้ผลผลิตเมื่อไหร่วันไหนที่จะมีเทศกาลชาวบ้านช่วงนั้นเขาจะเริ่มขายเกลือจะเทขายเกลือกันแล้วก็อีกหลักนึงคือปัญหาหลักๆคือภัยธรรมชาติคือเราสู้อะไรไม่ได้แล้วคือยอมรับชะตากรรมตรงนั้นพักหลังจากเซนามิมาคือภัยธรรมชาติคุกคามภาคใต้เยอะมากเลยเหมือนชาวนาเกลือ4ปีไม่ได้ผลผลิตเพิ่งได้2ปีหลัง2ปีหลังมันได้แค่ปี66นั้นได้แค่20วันปีนี้ได้แค่40วันก็คือฝนตกตลอดปกติภาคใต้มันจะแล้ง6เดือนฝน6เดือนแต่ตอนนี้เหลือแล้ง4เดือนแล้วในแล้ง4เดือนภายใน4เดือนนั้น2เดือนแรกคือเราต้องทำกระบวนการเตรียมนาเตรียมอะไรก่อนได้ผลผลิตแค่เดือนเดียวเองพอเดือนที่4เริ่มฝนเริ่มเข้ามาเหมือนปีนี้ที่ว่าเราบอกว่าปีหนึ่งทำเกลือ2รอบนี่แค่รอบเดียวเองรอบ2ทำอะไรไม่ได้มันประสบปัญหา
0: ชาวปัตตานีนิยมนำเกลือหวานมาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารแต่ก็ยังไม่สามารถเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายเกลือได้อย่างแท้จริงวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำนาเกลือบานาจึงถือว่ามีบทบาทสำคัญในการออกแบบผลิตภัณฑ์จากเกลือหวานปัตตานีให้มีคุณค่ามากขึ้นและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายทั้งการอุปโภคและบริโภคซึ่งได้รับความสนใจทั้งจากคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียรวมถึงการนำไปอยู่ในส่วนประกอบของไอศกรีมจนเกิดเป็นไอศกรีมรสเกลือหวานปัตตานี
2: แต่นี้จะเป็นผลิตภัณฑ์แรกก็คือจะเป็นเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนเราจะมีทั้งบรรจุกระปุกก็คือ370กรัมราคาอยู่ที่49บาทแล้วก็จะมีเป็นกิโลค่ะกิโล1กิโลก็60บาทค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้จะเป็นเกลือขมิ้นไว้สำหรับทาปลาคลุกไก่เนื้ออันนี้คือทอดได้เลยค่ะตัวนี้เราจะขาย100กรัมอยู่ที่50บาทค่ะเดี๋ยวนี้จะเป็นเกลือพริกไทยดำหมักเนื้อสเต็กก็คือเราจะใช้ปิ้งย่างได้ถัดไปจะเป็นเกลือบานาสปาขัดผิวค่ะเราจะมี2กลิ่นให้เลือกก็คือตะไคร้หอมกับดอกโมกอันนี้เราจะขายอยู่ที่200กรัม89บาทถัดไปก็คือจะเป็นเกลือหอมสปาเท้าเกลือหอมสปาเท้าจะมี3กลิ่นก็คือกลิ่นจัสมินก็คือมะลิค่ะแล้วก็จะเป็นมิ้นค่ะแล้วก็ถัดไปซากุระค่ะ
0: แม้คนในภาคใต้จะใช้เกลือปัตตานีกันเป็นส่วนใหญ่แต่ด้วยรูปแบบการบริโภคเกลือที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิดคำถามว่าควรจะทำอย่างไรให้ลูกหลานชาวบ้านที่เป็นเด็กรุ่นใหม่มองเห็นคุณค่าของเกลือหวานปัตตานี
3: ในมุมผมก็คือว่าเกลือปัตตานีคงไม่ได้ไปแข่งในเชิงตลาดนะครับเพราะอย่างที่เราคุยกันว่าเกลือปัตตานีเป็นเรื่องของสินค้าหรือเป็นตัวเป็นผลผลิตของชุมชนที่มันมีความเฉพาะนะครับมันมีความเฉพาะแล้วความเฉพาะของมันที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันไม่ได้มีเยอะนะครับฉะนั้นเราจะไปขายแข่งที่มีราคาถูกเนี่ยมันเป็นไปได้ยากนะครับฉะนั้นเราก็ต้องทําราคาของเกลือปัตตานีให้มันสูงแล้วก็มีค่าเท่ากับคุณค่าของมันที่มันมีอยู่ดำรงอยู่ในณปัจจุบันนี้นะครับผมคราวนี้การให้คนรับรู้ว่าฉันยินดีที่จะซื้อเกลือในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดเนี่ยนะครับเราก็ต้องสร้างการรับรู้ให้คนเห็นคุณค่าของมันนะครับว่าเกลือปัตตานีมันทำยากนะนะครับมันไม่ได้มีเยอะนะครับในแต่ละปีมันก็ทำค่อนข้างลำบากนะครับต้องมีความยากลำบากในการทำต้องต่อสู้กับเรื่องของสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไป
0: ชาวนาเกลือ

เกลือบอกว่านี่คือนาเกลือผืนสุดท้ายของชาวปัตตานีที่เปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตของทุกคนดังนั้นการเพิ่มมูลค่าและคุณค่าของเกลือหวานปัตตานีอย่างรอบด้านพร้อมๆกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาว

0: ตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.
1: ฝนเริ่มตกคลื่นกระทบฝั่งแรงและสูงมากเลยนะ
2: ไอ้แบบนี้เขาเรียกว่าคลื่นพายุซัดฝั่งนะ
1: คลื่นพายุซัดฝั่งคืออะไรหรอ DLTV
3: รอเดี๋ยวนะค้นหาข้อมูลสักครู่พลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งคลื่นพายุซัดฝั่งคือคลื่นของมวลน้ำขนาดใหญ่ที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากแรงลมของพายุหมุนเขตร้อนที่มีความแรงในระดับพายุโซนร้อนขึ้นไปซึ่งเกิดในทะเลและมหาสมุทรเมื่อพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่เข้าใกล้พื้นที่ชายฝั่งหรือกำลังเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งพายุจะพัดพามวลน้ำเข้าหาฝั่งในขณะที่พื้นที่ชายฝั่งมีลักษณะตื้นทำให้เคลื่อนยกตัวสูงขึ้นกลายเป็นคลื่นขนาดใหญ่และพัดเข้าซัดชายฝั่ง
1: แล้วคลื่นพายุซัดฝั่งเกิดขึ้นบ่อยๆไหมครับ
3: ตามข้อมูลในประเทศไทยของเราจะเกิดในช่วงกลางตุลาคมถึงกลางธันวาคมนะ
1: คุณปู่ครับแล้วเคยเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งครั้งรุนแรงในไทยเราไหมครับ
2: มีสิก็คลื่นพายุซัดฝั่งที่แหลมตะลุมพุกพุทธศักราช2505ตอนนั้นประเทศไทยเราโดนพายุโซนร้อนแฮริสถล่มด้วยคลื่นสูงกว่า3เมตรแรงของพายุพัดกวาดทุกสิ่งทุกอย่างพังพินาศเหลือบ้านที่รอดเพียง5หลังมีทั้งผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้สูญหายจำนวนมากและชาวบ้านต้องไร้ที่อยู่อาศัยนับหมื่นคนเลยล่ะ
1: สงสารคนที่อยู่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นจริงๆนะครับปู
2: ่ความเสียหายของคลื่นพายุซัดฝั่งที่เกิดขึ้นที่แหลมตะลุมพุกครั้งนั้นในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าประกาศเชิญชวนผู้มีใจกุศลบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2506และในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อมุ่งช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
1: นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอันล้นพ้นของคนไทยจริงๆพ่อครับเรามีวิธีป้องกันคลื่นพายุซัดฝั่งไหมครับ
4: มีเหมือนกันนะอย่างการสร้างแนวเขื่อนกั้นคลื่นที่มีความมั่นคงแข็งแรงและมีความสูงเพียงพอที่จะป้องกันคลื่นพายุซัดฝั่งอีกอย่างหนึ่งก็คือการช่วยกันปลูกป่าชายเลนทดแทนเพราะมันจะช่วยชะลอความเร็วความแรงและความสูงของคลื่นที่จะพัดเข้าสู่ชายฝั่งทะเลได
1: ้ดูเหมือนพายุจะอ่อนกำลังลงแล้วล่ะคลื่นพายุซัดฝั่งก็เบาลงเหมือนกัน
5: โอ้โหดูความเสียหายที่ชายฝั่งนั่นสิ
1: แล้วเราพอจะมีการเตรียมตัวรับมือก่อนเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งไหม
3: มีข้อมูลอยู่นะเขาบอกไว้ว่าหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงควรซักซ้อมเส้นทางอพยพรวมถึงติดตามข่าวสารประกาศเตือนภัยพายุหมุนเขตร้อนจากกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอเพราะหากเกิดภัยพิบัติขึ้นจะได้อพยพไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยได้ทันท่วงทีในช่วงมรสุมพายุก็ควรเตรียมสิ่งของเครื่องใช้เอกสารสำคัญต่างๆที่จำเป็นเคลื่อนย้ายทรัพย์สินยานพาหนะให้อยู่ในที่มั่นคงปลอดภัยเตรียมเบอร์ติดต่อของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินให้พร้อม
1: DLTV นอกจากหาที่หลบภัยที่ปลอดภัยแล้วเราต้องทำอะไรอีกเวลาเจอกับคลื่นพายุซัดฝั่งนะ
3: ที่ข้อมูลบอกไว้คือออกให้ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลไม่ทำกิจกรรมทางน้ำงดออกเรือทุกประเภทหากมีเรืออยู่กลางทะเลให้ใช้วิทยุสื่อสารแจ้งขอความช่วยเหลือพร้อมพิกัดจุดเรือที่ลอยอยู่ให้ชัดเจนและรอจนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศเตือนภัยเพราะอาจเกิดพายุ

0: ลมแรงและคลื่นซัดฝั่งตามมาอีกระลอกได
1: ้ความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังจากคลื่นพายุซัดฝั่งสงบแล้วคงต้องจัดการกันอย่างหนักเลยใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วครับคุณแม่ชาวบ้านในพื้นที่ต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในบ้านแล้วจึงวางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติคลื่นพายุซัดฝั่งเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th และจากกรมอุตุนิยมวิทยากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
2: ตอนนี้เราก็รอการยกเลิกประกาศเตือนภัยซะก่อนนะเราถึงจะออกจากอาคารนี้ได้โชคดีมากที่รถของพวกเราปลอดภัยเพราะพ่อจอดไว้บนอาคารชั้นบน
3: ๆมาเที่ยวทั้งทีต้องมาเจอภัยพิบัติแบบนี้เข็ดกันไหมเนี่ย
4: ไม่เลยครับเพราะการเที่ยวครั้งนี้จะเป็นประสบการณ์ดีๆที่สอนให้ผมรู้จักวิธีการเอาตัวรอดจากคลื่นพายุซัดฝั่งไงครับคุณย่า
0: คลื่นพายุซัดฝั่งคือคลื่นของมวลน้ำขนาดใหญ่ที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากแรงลมของพายุหมุนเขตร้อนที่มีความแรงในระดับพายุโซนร้อนขึ้นไปควรออกให้ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลงดกิจกรรมทางน้ำทุกประเภทและรอจนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศเตือนภัยเพราะอาจเกิดพายุลมแรงและคลื่นซัดฝั่งตามมาอีกระลอกได้อย่างนั้นล่ะครับ
2: ก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตลิ่งริมน้ำน่ะ
5: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม
4: มนุษย์เองก็ต้องมีส่วนทำให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งแน่ๆเลยใช่ไหม

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรของผู้สมัครจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่

0: ประจำวันและสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกชื่อหน่วยการเรียนรู้และรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูและแผนการสอนเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะคะสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.bltv.ac.th
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูนออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ติดตามชมรายการการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยระบบทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่

0: ่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง198วันจันทร์ถึงวันพุธชมการเรียนการสอนของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์ชมรายการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลช่อง199ถ่ายทอดสัญญาณการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและช่อง200รับชมรายการการพัฒนาและการอบรมครูพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆทั้งหมดเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูนออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรของผู้สมัครจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการรับชมผังรายการออกอากาศประจำวันและสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกชื่อหน่วยการเรียนรู้และรายวิชาการเรียนการสอน

0: กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูและแผนการสอนเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะคะสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันพุธที่14ตุลาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตที่ฉันปัทมาพรหันชันชัยส่วนล่างภาษามือวันนี้พบกับคุณชนันชิดาชีพเสรีค่ะ
0: วันนี้ครับรัฐบาลเตรียมเปิดทำเนียบรัฐบาลเป็นเจ้าภาพการจัดงานเลี้ยงต้อนรับอย่างเป็นทางการเนื่องในโอกาสการประชุม2026 IMF World BankGroup Annual Meeting ณตึกสันติไมตรีเพื่อรองรับแขกผู้มีเกียรติและก็นำผู้นำนะครับทางด้านของการเงินของโลกมีเป้าหมายสำคัญก็คือการสร้างภาพลักษณ์และก็นำเสนอเสน่ห์และสีสันทางวัฒนธรรมของไทยสู่สายตาประชาคมโลกที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับเจ้าหน้าที่ก็มีการจัดเตรียมสถานที่บริเวณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนะครับในการเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงต้อนรับอย่างเป็นทางการเนื่องในโอกาสการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569สำหรับไฮไลท์สำคัญนะครับที่ถือเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์ของการจัดงานในครั้งนี้ก็คือการปรากฏตัวของแขกรับเชิญพิเศษเนเน่โรโยศิลปินสาวร็อกชาวไทยวัย16ปีที่เพิ่งไปสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์จากเวที America's Got Talent ซีซั่น21ให้มาเป็นแขกรับเชิญพิเศษทันทีที่เดินทางกลับจากการแสดงโชว์ที่สิงคโปร์กับโดยรับการประสานงานจากทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและนอกจากนี้ครับภายในงานก็ยังจะมีการร่วมแสดงของศิลปินแห่งชาติเพื่อถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าและการขับกล่อมด้วยบทเพลงจากวงดนตรีซ้อกล่าวซิมโฟนีออเคสตราด้วย
1: สู่วันที่3ของงานประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือว่า2026 IMF World Bank Group Annual Meeting บรรยากาศยังคงเป็นไปอย่างคึกคักทีเดียวนะคะวันนี้ไฮไลท์สำคัญของไทยจะอยู่ที่การเปิดตัว Bangkok Blueprint กรอบการทำงานระดับสากลเพื่อรับมือกับภัยช่อโกงทางการเงินภาพรวมค่ะการจัดงานก็ได้รับเสียงชื่นชมอย่างล้นหลามทีเดียวมียอดผู้เข้าร่วมเกิน 20,000 คนแล้วนะคะติดตามบรรยากาศทั้งหมดได้กับคุณสถานุณัฐพัทลุงรายงานสดมาจากศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจค่ะคุณสถานุคะเชิญค่ะ
2: ก็เข้าสู่วันที่3ของการประชุม IMF World Bank แล้วนะครับผ่านมาไม่ถึงครึ่งทางถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับจากเดิมที่เราคาดหวังยอดผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 15,000 คนแต่ล่าสุดนะครับมีผู้ลงทะเบียนมาแล้วเข้าร่วมประชุมมากกว่า 20,000 คนนะครับก็ต้องบอกว่าได้รับคำชื่นชมอย่างมากนะครับในทุกๆด้านแม้ว่าแอร์จะเย็นเจี๊ยบก็ตามนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับไฮไลท์หลักของวันนี้ของฝ่ายไทยนะครับนั่นก็คือการเปิดตัว Bangkok ครับสำหรับวันที่3นะครับก็ยังคงเช่นเคยนะครับสำหรับโฟกัสหลักของเวทีประเทศไทยจับจ้องไปที่ห้อง G01 นะครับกับการเปิดตัว Bangkok Blueprint หรือกรอบการทำงานเพื่อเสริมความพร้อมในการรับมือภัยช่อโกงในภาคบริการทางการเงินนะครับทีนี้คุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าเรามาพูดถึง Bangkok Blueprint นะครับจะเป็นแนวทางที่รัฐบาลร่วมพัฒนาร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย World Bank และ IMF นะครับเพื่อรับมือกับอาชญากรรมทางดิจิทัลและการสร้างความปลอดภัยในการใช้บริการทางการเงินซึ่งจะครอบคลุมทั้งแนวทางการออกกฎหมายการออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงินการตรวจจับการตอบสนองกระบวนการติดตามคืนเงินเพื่อให้ประเทศต่างๆสามารถนำไปปรับใช้นะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าเอกสารฉบับนี้ Bangkok Blueprint นะครับไม่ใช่กรอบความร่วมมือลักษณะที่เราคุ้นชินอย่างเช่น MOU นะครับแต่จะเป็นเอกสารเชิงวิชาการที่จะถูกใช้เป็นมาตรฐานอ้างอิงระดับสากลแล้วก็ชื่อ Bangkok นะครับก็จะอยู่ในนั้นตลอดไปนะครับเหมือนกับสิ่งที่ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพเนี่ยทิ้งเอาไว้ให้กับทุกประเทศในการประชุมครั้งนี้ซึ่งเป็นประโยชน์เรื่องของภาคบริการทางการเงินนะครับแล้วก็เวทีนี้นะครับทางธนาคารแห่งประเทศไทยจะได้มีโอกาสโชว์สิ่งที่เคยทำมานะครับในการจัดการไม่ว่าจะเป็นเงินเทาอาชญากรรมออนไลน์การผันเงินไปยังสินทรัพย์ต่างๆนะครับการจัดการบัญชีม้ามาตรการจัดการเงินสดการออกกฎหมายต่างๆที่เข้มข้นนะครับก็จะมาดูกันเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันนะครับก็ทำให้ประเทศไทยในช่วงรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยยอดฟรอดแล้วก็สแกมหรือว่าการหลอกลวงและการฉ้อโกงออนไลน์ลดลงอย่างต่อเนื่องแล้วก็ถือว่ามาตรการที่ทำมาเนี่ยเป็นต้นแบบให้กับอีกหลายประเทศทีเดียวนะครับนั่นเป็นเรื่องของ Bangkok Blueprint นะครับส่วนภาพใหญ่ของการประชุมนะครับถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านรองเอกนิตินะครับก็ให้ข้อมูลอัปเดตล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับจากเดิมที่เราคาดหวังว่าจะมีผู้เดินทางมาร่วมประชุมที่ไทยนะครับประมาณ 15,000 คนแต่ล่าสุดนะครับยอด

0: ผู้ลงทะเบียนทะลุไปแล้วนะครับกว่า 20,000 คนนอกจากนี้นะครับประเทศไทยยังได้รับการตอบรับและก็การชื่นชมเป็นอย่างมากนะครับจากทั้งผู้แทนรัฐบาลผู้นำองค์กรทางการเงินระดับโลกแล้วก็ผู้แทนจากประเทศต่างๆในการจัดงานในครั้งนี้ด้วยนะครับ
1: ประเทศไทยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับจากทางธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศและผู้นำทางเศรษฐกิจการคลังการเงินระหว่างประเทศทุกคนนะครับก็ผมคิดว่าวันนี้เนี่ยเป็นการสะท้อนถึงบทบาทประเทศไทยทุกคนที่ชมประเทศไทยก็ต้องขอบคุณคนไทยทุกคนที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะครับวันนี้ต้องบอกว่าคนที่ลงทะเบียนมาจากต่างชาติมาเกือบ 20,000 คนแล้วถึงสูงสุดตั้งแต่เคยจัดIMF World Bank Annual Meetings ตั้งแต่เคยจัดมาเลยนะครับก็อันนี้ต้องขอบคุณท่านประธานธนาคารโลกที่ว่าแล้วก็กรรมการผู้จัดการใหญ่กองทุนการเงินระหว่างประเทศนะครับที่เขาก็กล่าวความชื่นชมกับรัฐบาลไทยและคนไทยนะครับที่เป็นเจ้าภาพที่ดีมาก
0: ครับนั่นก็เป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นนะครับส่วนแบงคอกบลูพริ้นท์นะครับก็จะเหลือเวลาอีกไม่กี่นาทีนะครับนัดหมายคือเที่ยงครึ่งของวันนี้นะครับห้องด้านหน้าของผม G01 นะครับส่วนไส้ในรายละเอียดของแบงคอกบลูพริ้นท์นะครับช่วงข่าวเย็นผมจะกลับมาเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับทั้งสองท่านครับ
2: ค่ะขอบคุณค่ะคุณสถานุณพัทลุงนะคะรายงานสดมาจากศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะคะ
3: อาจจะไม่ต้องรอคุณสถานุในช่วงเย็นน
2: ะ
3: มาทำความรู้จักกันเลยละกันสำหรับรายละเอียดของแบงคอกบลูพริ้นท์นะครับมาดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในสาระของ Bangkok Blueprint นั้นมีอะไรกันบ้างธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับได้มีการขยายผลถึง12หลักการสำคัญเพื่อเป็นกรอบสากลในการรับมือกับการฉ้อโกงทางการเงินพร้อมเดินหน้ายกมาตรการสกัดกั้นเส้นทางเงินที่ผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดทั้งเรื่องของการซื้อขายทองคำด้วยเงินสดและก็สินทรัพย์ดิจิทัลนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าธปท.กลับได้ร่วมกับ World Bank และ IMF จัดทำเอกสาร Bangkok Blueprint เป็นกรอบแนวทางสากลในการรับมือกับการฉ้อโกงทางการเงินการหลอกลวงและภัยไซเบอร์โดยรวบรวมบทเรียนจากไทยมาเลเซียสิงคโปร์และฮ่องกงสรุปเป็น12หลักการครอบคลุมตั้งแต่การออกกฎหมายการตรวจจับธุรกรรมผิดปกติไปจนถึงการติดตามเงินคืนเพื่อให้ประเทศต่างๆนำไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมในกรณีนั้นแบงก์ชาติเองก็มีการยกระดับมาตรการสกัดกั้นเงินผิดกฎหมายโดยกำหนดให้การซื้อขายทองคำด้วยเงินสดเกิน10ล้านบาทต้องเปลี่ยนเป็นการโอนเงินหรือว่าเช็คพร้อมกับเพิ่มความเข้มงวดต่อการถอนเงินสดตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปและเตรียมกำหนดให้ผู้ฝากเงินสดตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปต้องชี้แจงแหล่งที่มาของเงินนอกจากนี้ยังติดตามธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลโดยเฉพาะเหรียญ USDT ที่พบรูปแบบการซื้อและโอนออกต่างประเทศอย่างรวดเร็วพร้อมประสานสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากลต.พิจารณามาตรการควบคุมธุรกรรมที่ไม่พึงประสงค์ส่วนทิศทางของดอกเบี้ยนโยบายนั้นนายวิทัยยืนยันว่าอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันที่ 1% ยังเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจไทยโดยเงินเฟ้อล่าสุดนั้นกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายจากราคาพลังงานที่ปรับสูงขึ้นและคาดว่าทั้งปีจะอยู่ที่ประมาณ 2.2% พร้อมกับย้ำว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเองยังต้องรักษาพื้นที่ในการปรับนโยบายหากเกิดความเสี่ยงทางด้านของเศรษฐกิจในอนาคต
2: กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีการถอดบทเรียนเศรษฐกิจไทย35ปีค่ะในการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ที่ต้องเร่งแก้ปัญหาในเชิงโครงสร้างนะคะทั้งสังคมสูงวัยผลิตภาพแรงงานแล้วก็หนี้ครัวเรือนพร้อมเดินหน้าดึงดูดการลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนแล้วก็ไม่ซ้ำรอยวิกฤตในปี2540ค่ะนายเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ร่วมบรรยายในหัวข้อ International Monetary Fund Bangkok 1991-2026 Thailand Part 2 Resilient and Inclusive Growth ในการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ว่าตลอด35ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยเปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรกรรมสู่อุตสาหกรรมโดยเฉพาะการย้ายฐานการผลิตของบริษัทญี่ปุ่นที่ช่วยดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศและผลักดันอุตสาหกรรมยางยนต์ส่งผลให้รายได้ประชาชนเพิ่มขึ้นและความยากจนลดลงจากประมาณ 50% เหลือต่ำกว่า 5% อย่างไรก็ตามกับวิกฤตเศรษฐกิจ ปี2540สะท้อนบทเรียนว่าการเติบโตต้องควบคู่กับเสถียรภาพขณะที่ปัจจุบันไทยเผชิญกับความท้าทายจากสังคมสูงวัยและจำนวนแรงงานที่ลดลงรัฐบาลจึงต้องเร่งเพิ่มผลิตภาพพัฒนาทักษะแรงงานและดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายอย่างเช่นเกษตรอัจฉริยะอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะรถยนต์ไฟฟ้าและบริการสุขภาพพร้อมผลักดันโครงการสกิลบิทเชื่อมโยงการลงทุนกับการพัฒนาทักษะแรงงานแล้วก็ปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อเอื้อต่อภาคธุรกิจทางด้านของนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.ระบุนะคะว่าเศรษฐกิจไทยเติบโตชะลอลงจากกว่า 7% ก่อนวิกฤตเหลือเฉลี่ยประมาณ 2.4% หลังโควิด-19 และคาดว่าในปี2569ค่ะจะขยายตัวเพียง 2.1 ถึง 2.3% สะท้อนถึงข้อจำกัดเชิงโครงสร้างที่จะต้องเร่งแก้ไขธปท.นะคะจึงมุ่งแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนเพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อของผู้ประกอบการ SME และนำเงินนอกระบบเข้าสู่ระบบการเงินย้ำบอกการเพิ่มสินเชื่อเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอค่ะต้องมีการยกระดับผลิตภาพและสนับสนุนธุรกิจที่มีศักยภาพควบคู่กันเพื่อไม่ให้ซ้ำรอยวิกฤตเศรษฐกิจในปี2540
0: ปัญหาเชิงโครงสร้างคือเราลงทุนน้อยในช่วงที่ผ่านมาหลายสิบปี productivity ผลิตภาพเราก็ต่ำขีดความสามารถในการเราก็ลดลงจากอุตสาหกรรมเก่าๆเรามีคนที่อยู่ในวัยสูงวัยทำให้กำลังแรงงานเราลดลงเรามีปัญหาเรื่องระบบการศึกษาเรามีปัญหาเรื่องหนี้ครัวเรือนหนี้รัฐบาลซึ่งสูงมากนะครับหนี้ครัวเรือนนี่เรา 86-87% นี่ถือว่าสูงที่สุดประเทศหนึ่งในโลกพวกนี้คือปัญหาเชิงโครงสร้างนะปัญหาเชิงโครงสร้างต้องช่วยกันแก้นะครับแล้วก็ไม่สามารถออกโครงการเดียวกดปุ่มเดียวแล้วจบได้บางชาติเองก็นอกจากดูเรื่องนโยบายการเงินเราก็ขยายเข้ามาแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างเพราะเราเชื่อว่ามันจะช่วยประคับประคองเศรษฐกิจให้คนกินอยู่ดีได้
3: ทางด้านสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยก็ประกาศห้ามบินโดรนในพื้นที่การจัดการประชุม2026 IMF World Bank Annual Meetings สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือว่า CAAT ได้ออกประกาศห้ามบินโดรนในพื้นที่ห่วงห้ามเฉพาะก็คือ VTR1 นะครับ Bangkok City ในวันที่16ตุลาคม2569ตลอด24ชั่วโมงครับเพื่อสนับสนุนมาตรการเรื่องของความปลอดภัยในการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings นะครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และพื้นที่ที่เกี่ยวข้องในกรุงเทพทั้งนี้ผู้ประสงค์จะปฏิบัติการบินต้องยื่นคำขออนุญาตล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน UASPortal นะครับและจะสามารถดำเนินการบินได้ก็แต่เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการ CAAT เท่านั้นผู้ฝ่าฝืนประกาศนะครับว่ามีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
2: ส่วนเส้นทางที่ผู้นำเข้าร่วมประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting จะใช้เดินทางไปยังศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นสถานที่ประชุมค่ะมี21เส้นทางหลักทางกรุงเทพมหานครยืนยันนะคะว่ามีความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยแล้วก็เตรียมเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมตลอด24ชั่วโมงเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นรองรับการประชุมค่ะพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะได้เป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ของกรุงเทพมหานครติดตามความพร้อมในการอำนวยความสะดวกแล้วก็รักษาความปลอดภัยรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่ากรุงเทพมหานครกับมีความพร้อมในการสนับสนุนการจัดประชุมระดับโลกซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์มีการเปิดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ล่วงหน้าเพื่อติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและตรวจสอบความพร้อมระบบกล้องวงจรปิดตลอด21เส้นทางหลักที่ใช้ในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมบูรณาการร่วมกับตำรวจนครบาลและสำนักงานเขตในพื้นที่ได้แก่เขตวัฒนาคลองเตยและเขตปทุมวันเพื่อดูแลความปลอดภัยของโรงแรมที่พักเส้นทางเชื่อมต่อสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิ
4: เราดูความเรียบร้อยแล้วก็ความต่อเนื่องของกล้องบนเส้นทาง21เส้นนะครับซึ่งเป็นเส้นทางที่จะใช้ในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมผู้นำแล้วก็เฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมเป็นหลักตามที่ท่านผู้ว่าได้มอบหมายมานะครับส่วนเรื่องอื่นๆที่กรุงเทพมหานครต้องทำเนี่ยก็ ดูความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองนะครับให้ผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยได้รับความสะดวกแล้วก็ความปลอดภัยโดยทำงานร่วมกับตำรวจพื้นที่นะครับเจ้าหน้าที่เทศกิจแล้วก็เขต3เขตหลักๆก็คือเขตวัฒนาคลองเตยแล้วก็ปทุมวันครับ
2: สำหรับการเฝ้าระวังน้ำท่วมนะคะทางสำนักการระบายน้ำได้เตรียมความพร้อมเครื่องสูบน้ำแล้วก็ระบบระบายน้ำหลักโดยเฉพาะที่บริเวณคลองแสนแสบและถนนพระราม4ปัจจุบันค่ะสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วทางนี้ได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดและพร้อมเข้าประจำสถานีสูบน้ำทันทีหากมีฝนตกเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกการจราจรแล้วก็สร้างความมั่นใจแก่ผู้นำและผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,000 คนจาก190ประเทศทั่วโลก
3: ด้านของกระทรวงสาธารณสุขก็วางระบบการดูแลสุขภาพของผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกพร้อมจัดตั้งศูนย์สั่งการด้านการแพทย์และคลินิก2แห่งณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เชื่อมระบบส่งต่อโรงพยาบาลสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีที่ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่าง 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยมีผู้เข้าร่วมถึง191ประเทศประมาณ 16,000 คนซึ่งตอนนี้ยอดที่คุณสถานุรายงานไปคือมากกว่า 20,000 คนแล้วนะครับที่เข้าร่วมกระทรวงสาธารณสุขเองก็พร้อมในการสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพการประชุมในระดับนานาชาติโดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางระบบบริการทางการแพทย์ให้ครอบคลุมตั้งแต่ท่าอากาศยานเส้นทางการเดินทางโรงแรมที่พักสถานที่ประชุมและสถานที่จัดงานกรมการแพทย์ได้จัดตั้งนะครับศูนย์สั่งการด้านการแพทย์ภายในศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยมีบุคลากรประจำศูนย์ทำหน้าที่ประสานการปฏิบัติงานของทีมแพทย์สามารถช่วยเหลือและก็ส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลอย่างเป็นระบบพร้อมจัดคลินิกภายในสถานที่ประชุมอีก2แห่งรวมถึงโรงแรมที่พักทั้ง21แห่งนอกจากนี้ยังเตรียมความพร้อมครอบคลุมแผนรองรับเหตุฉุกเฉินสำหรับโรงแรมที่พักพร้อมจัดระบบทีมแพทย์และการส่งต่อเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลหลักเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมนั้นเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างทันท่วงทีและได้มาตรฐานเพื่อให้การประชุมระดับโลกครั้งนี้ดำเนินไปอย่างราบรื่น
2: นายกรัฐมนตรีได้แสดงวิสัยทัศน์ในงานสัมมนาเศรษฐกิจระดับโลกนะคะประกาศความพร้อมสู่เวทีระดับนานาชาติค่ะโดยใช้รากฐานที่แข็งแกร่งเดิมเพื่อที่จะต่อยอดสู่เศรษฐกิจแห่งอนาคตควบคู่ไปกับการยกระดับมาตรฐานประเทศสู่การเป็นสมาชิก OECDนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เข้าร่วมการประชุม Future Ready Economy 2026พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ Future Ready Thailand ค่ะมีนายมาติอัสคอนนันเลขาธิการองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือว่า OECD ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ในงานนี้ด้วยนายกรัฐมนตรีนะคะได้กล่าวต้อนรับผู้แทนจากนานาชาติในนามของประชาชนชาวไทยว่าการที่กรุงเทพมหานครได้กลับมาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ในรอบ35ปีถือเป็นหมุดหมายสำคัญในการทบทวนความก้าวหน้าและกำหนดทิศทางของประเทศท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์และวิกฤตสภาพภูมิอากาศโลก
3: ทั้งนี้ครับนายกรัฐมนตรียังมองได้ว่าความท้าทายหลักของไทยในปัจจุบันไม่ใช่เพียงการเติบโตเชิงปริมาณแต่ต้องเป็นการเติบโตอย่างชาญฉลาดและยั่งยืนโดยต่อยอดจากรากฐานที่มั่นคงเช่นการผลักดันฐานะครัวของโลกไปสู่อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตมูลค่าสูงควบคู่กับการยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ด้วยปัญญาประดิษฐ์เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าโลกและรัฐบาลยังได้ริเริ่มโครงการ Reinvent Thailand เพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนขจัดอุปสรรคทางกฎระเบียบและสร้างมืออย่างใกล้ชิดระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและสถาบันการเงินสำหรับการลงทุนจากต่างชาติไทยไม่ได้มุ่งหวังเพียงเม็ดเงินแต่ต้องการพันธมิตรระยะยาวที่จะช่วยในการถ่ายทอดเทคโนโลยียกระดับทักษะแรงงานและเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ผู้ประกอบการไทยในระดับสากล
2: ในส่วนของการขับเคลื่อนนะคะเพื่อที่จะเข้าเป็นสมาชิก OECD นายกรัฐมนตรี รีเน้นย้ำบอกว่ากระบวนการปฏิรูปตามมาตรฐานสากลและธรรมาภิบาลจะมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าเป้าหมายปลายทางซึ่งความเชื่อมั่นเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้โดยผ่านนโยบายที่ต่อเนื่องและการส่งมอบผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมนายกรัฐมนตรีได้กล่าวทิ้งท้ายได้ว่าความสำเร็จที่แท้จริงของประเทศต้องวัดจากคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีงานมีรายได้ที่มั่นคงของประชาชนยืนยันบอกว่าประเทศไทยพร้อมเป็นพันธมิตรที่พร้อมรับกับอนาคตเพื่อที่จะร่วมสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนไปพร้อมกับประชาคมโลก

0: องทัพเมฆไปพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มเดี๋ยวโจมตีมึงตะวันตกแพ้แล้วเฮ้ยกองทัพตะวันตกจะพวกขี้คลาดจะไม่มีทางสู้พวกข้าได้หรอกดีได้ไงเจ้าแมวนี่ใส่ไม่ดี
1: เถอะเอ้ยเมฆก็แค่ของเล่นแค่นี้ทำใหม่ก็ได้
0: เราอุตส่าห์สร้างมึงจำลองตามแบบกรุงศรีอยุธยาทำตั้งหลายชั่วโมง
2: โอ้เมฆรู้จักบ้านเมืองสมัยอยุธยาด้วยเหรอ
0: ครับผมไปเห็นมา
1: โอ้ย
0: ในหนังสือประวัติศาสตร์ของคุณปู่นะครับ
2: เก่งมากเลยหลานค้นขวายหาความรู้ด้วยตนเองและนี่มีอะไรบ้างล่ะเล่าให้ปู่ฟังหน่อยสิ
0: อันนี้หัวเมืองชั้นในแล้วก็อันนี้หัวเมืองชั้นนอกหัวเมืองชั้นในก็แบ่งเป็นชั้นเอกโทตรีจัตุวา
2: โอ้ยน่าสนใจแล้วเมฆกับตะวันรู้ไหมว่าทำไมถึงมีการแบ่งกันแบบนั้นน่ะ
0: ทำอะไรล่ะตะวัน
1: ถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายน่ะแอบไปคนเดียวใช่ไหมถึงได้รู้เรื่องพวกนี
0: ้เปล่านะเราไม่ได้ไปคนเดียวสักหน่อย
1: ฉันไม่เชื่อต้องไปดูให้เห็นกับตาร
0: อด้วย
3: ลาที่นั่งสันเพชรปราสาทพุทธศักราช2006รัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
0: โอ้ย
1: เอ้ยมาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยและผู้ชายสาวคนนั้นเป็นใคร
4: ตอนนี้สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงรวบรวมอาณาจักรสุโขทัยเดิมเข้ากับพระนครศรีอยุธยาเมื่ออาณาเขตบ้านเมืองกว้างขวางขึ้นประชาชนก็หลากหลายเลยต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินจึงแบ่งเป็นฝ่ายสมุหานายกและฝ่ายสมุหาพระกลาโหม
5: ขอรับ
4: เมื่อข้าเป็นสมุหาพระกลาโหมก็ดูแลฝ่ายทหารอย่างพวกเจ้าทุกคนส่วนฝ่ายพลเรือนของทั้งหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกก็ให้สมุหานายกเป็นผู้ดูแลต่อไปนี้ประชาชนทุกคนต้องมีสถานภาพหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองเพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองเป็นสำคัญเสียงแมวเหรอทำไมในท้องพระโรงมีแมวเจ้าไปดูทีสิ
1: ฮะ
5: ขอรับ
1: แย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
5: อ้าวเด็กๆนี่ขอรับ
4: หรือจะเป็นไส้ซึมรีบไปตามจับตัวมาสอบสวนทูลความบัดเดี๋ยวนี
5: ้ขอรับ
1: หยันแก้วได้เวลาเปิดประตูมิติหรือยังเฮ้ยทำไมต้องไปเปิดตรงนั้นด้วยเนี่ยหวาดเสียวจัง
0: รีบไปกันเถอะ
5: เ
6: ฮ้ยหายไปไหนแล้ว
0: เสร็จแล้วห้ามทำพังอีกละ
2: ดึกแล้วไปนอนได้แล้วเมฆ
0: ครับขอแม่จดบันทึกก่อนแล้วจะรีบเข้านอนนะครับคุณปู
2: ่โอเคฝันดีนั่นเมฆนะปู่ไปมากละ
0: ในสมัยอยุธยาพระมหากษัตริย์ทรงปรับปรุงรูปแบบการปกครองเพื่อให้ดูแลประชาชนของพระองค์ได้อย่างทั่วถึงเพิ่งรู้ว่ามีการแบ่งระบบเป็นฝ่ายพลเรือนกับฝ่ายทหารมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วเรามีสมุหากลาโหมและสมุหานายกช่วยทำงานให้กับพระมหากษัตริย์ยาวนานประมาณ400ปีเพราะในหนังสือของคุณปู่บอกว่าการปกครองแบบนี้ใช้ต่อไปจนถึงสมัยรัชกาลที่

0: ผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก็
0: ไม่รู้เหรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู
2: ใช่จ้ะ
0: นั่นไงนั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
2: จึงสะอึกช้างของพระองค์หวางช้างพระเจ้าแพรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญ
0: ฮะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนต้นทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะวันนี้นะคะเราจะพูดถึงในเรื่องของกษัตริย์นักพัฒนาถ้าครูพูดถึงคำนี้นะคะนักเรียนปลายทางลองตอบคุณครูปลายทางดูสิคะว่านักเรียนนึกถึงพระมหากษัตริย์พระองค์ใดนักเรียนต้นทางคะลองตอบครูหน่อยสิคะนักเรียนนึกถึงพระมหากษัตริย์พระองค์ใดคะ
1: ร
2: ัชกาลที่9นั่นเองนะคะแสดงว่าวันนี้นะคะเราจะพูดถึงรัชกาลที่9ที่เป็นกษัตริย์นักพัฒนานั่นเองนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะระบุนะคะโครงการพระราชดำริที่สำคัญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะอันนี้คือด้านความรู้ความเข้าใจนะคะต่อไปในด้านของทักษะกระบวนการนะคะวิเคราะห์พระราชดำรัสนะคะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่สะท้อนถึงแนวคิดโครงการพระราชดำริด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่เป็นกษัตริย์นักพัฒนาด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์รักชาติศาสตร์กษัตริย์ใฝ่เรียนรู้และก็มุ่งมั่นในการทำงานนักเรียนคะวันนี้นะคะครูมีวิดิทัศน์นะคะเพลงพระราชาผู้ทรงธรรมนะคะมาให้นักเรียนฟังนักเรียนเคยฟังไหมคะบางคนบอกว่าเคยนะนักเรียนคะที่นักเรียนถ้านักเรียนเคยฟังนักเรียนสามารถร้องตามไปได้ด้วยเลยนะคะหลังจากฟังเพลงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะครูจะมีคำถามนะคะนักเรียนคะนักเรียนพร้อมที่จะฟังเพลงกันหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
2: อ่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปฟังเพลงพระราชาผู้ทรงธรรมพร้อมๆกันค่ะ

0: ต้องขอขอบคุณนะคะสื่อนะคะวินิทัศน์ใช้เพื่อการศึกษานะคะเพลงนะคะพระราชาผู้ทรงธรรมนะคะของเบิร์ตธงชัยแม็กอินไตนั่นเองนะคะนักเรียนคะจากที่นักเรียนฟังเพลงนะคะพระราชาผู้ทรงธรรมนะคะกล่าวถึงพระราชาองค์ใดคะ
1: ร
0: ัชกาลที
1: ่9
0: นะคะเพลงนี้นะคะพูดถึงนะคะรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเรานั่นเองนะคะเนื้อหาค่ะของเพลงพระราชาผู้ทรงธรรมกล่าวถึงอะไรคะเมื่อกี้นะคะครูเห็นต้นทางนะคะหลายคนนะคะร้องเพลงนะคะไปด้วยนะคะจากการฟังเพลงนะคะครูถามว่าเนื้อเพลงค่ะพระราชาผู้ทรงธรรมกล่าวถึงอะไรคะขอเชิญตัวแทนต้นทางสักหนึ่งคนเชิญครับ
2: กล่าวถึงความเสียสละของพระองค์ท่านครับที่ทรงงานหนักเพื่อประชาชนครับ
0: กล่าวถึง
2: ความเสียสละ
0: ความเสียสละของพระองค์ท่านที่ทรงงานหนักเพื่อประชาชนใช่ไหมคะตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนอีกสักหนึ่งคนค่ะนักเรียนฟังเพลงนี้แล้วนะคะเพลงพระราชาผู้ทรงธรรมเนื้อเพลงนะคะพูดถึงเรื่องอะไรคะขอต้นทางอีกสักหนึ่งคนค่ะนักเรียนปลายทางตอบคุณครูปลายทางได้เลยนะคะเช
3: ิ
0: ญคร
3: ับ ในเนื้อเพลงนะครับพระเจ้าอยู่หัวยอมเสียสละเพื่อประชาชนครับถึงว่าตัวเองจะเหนื่อยแค่ไหนเขาก็จะทำต่อครับ
0: พระองค์ก็จะทำงานเพื่อประชาชนใช่ไหมคะตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนนักเรียนคะในเนื้อเพลงนะคะพระราชาผู้ทรงธรรมนะคะได้กล่าวถึงนะคะพระราชกรณียกิจใช่ไหมคะนักเรียนจะเห็นนะคะและคุณงามความดีนะคะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะที่ทรงทำเพื่อประชาชนและประเทศชาตินะคะเหมือนกับตัวแทนต้นทางที่ตอบเมื่อกี้เลยนะคะพระองค์ทรงเสียสละทรงอดทนนะคะเพื่อประชาชนและเพื่อประเทศชาติของเรานั่นเองอีกสักหนึ่งคำถามค่ะเพลงพระราชาผู้ทรงธรรมสื่อถึงหลักการใดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงใช้ในการปกครองประเทศครูถามถึงหลักการนะคะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยค่ะทรงใช้ในการปกครองประเทศนะคะครูปลายทางนะคะให้นักเรียนปลายทางตอบได้เลยต้นทางคะตอบครูหน่อยสิคะขอตัวแทนหน่อยสิคะเพลงพระราชาผู้ทรงธรรมนะคะสื่อถึงหลักการนะคะได้นะคะเชิญค่ะ
4: ทศพิธราชธรรมค่ะ
0: เพื่อนบอกทศพิธราชธรรมนะคะตบมือให้เพื่อนนะคะนักเรียนนักเรียนคะเพลงพระราชาผู้ทรงธรรมนะคะสื่อถึงหลักการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะทรงใช้ในการปกครองประเทศนะคะก็คือหลักการในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงรวมไปถึงในเรื่องของการทรงงานหนักใช่ไหมคะเพื่อประชาชนนะคะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะรัชกาลที่9ค่ะทรงใช้ในการปกครองประเทศนั่นเองนะคะถือว่าหลักทศพิธราชธรรมนะคะก็อยู่ในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองนะคะครูมีคำถามอีกหนึ่งข้อค่ะคำถามข้อนี้ครูถามนักเรียนว่านักเรียนรู้สึกอย่างไรเมื่อได้ฟังเพลงนี้นักเรียนรู้สึกอย่างไรเมื่อได้ฟังเพลงนี้นักเรียนต้นทางคะขอตัวแทนตอบสิคะนักเรียนปลายทางตอบครูปลายทางได้เลยนะคะเมื่อกี้นักเรียนได้ฟังเพลงไหมคะ
1: ฟ
0: ังนะเนื้อเพลงเกี่ยวกับอะไรลองคิดดูนะแล้วนักเรียนรู้สึกอย่างไรนะคะเมื่อนักเรียนได้ฟังเพลงนี้อ่ะเชิญครับผม
5: ก็รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงทำเพื่อคนไทยครับ
0: รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทำเพื่อคนไทยใช่ไหมคะตบมือให้เพื่อนในคณะนักเรียนนักเรียนต้นทางรู้สึกเหมือนกันไหมคะรู้สึกเหมือนเพื่อนไหมคะรู้สึกเหมือนเพื่อนนะคะนักเรียนคะความรู้สึกของนักเรียนนะคะต้นทางที่เป็นตัวแทนนะคะบอกว่ารู้สึกซาบซึ้งนักเรียนรักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไหมคะเนาะรักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และนักเรียนรู้สึกว่านักเรียนโชคดีไหมที่นักเรียนได้เกิดเป็นคนไทย
1: โชคดี
0: โชคดีไหมคะ
1: โชคดีค่ะ
0: เรารู้สึกโชคดีนะคะเรารู้สึกรักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นั่นเองนะคะนักเรียนคะวันนี้ครูมีสื่ออีก1สื่อนะคะที่จะนำมาให้นักเรียนชมนะคะเมื่อกี้เป็นเพลงนะคะตอนนี้เป็นวิดิทัศน์นะคะวิดิทัศน์นะคะตอนที่49นะคะจะเป็นในเรื่องของโครงการพระราชดำรินะคะโครงการแรกนะคะ The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยนักเรียนคะนักเรียนทราบไหมว่าโครงการพระราชดำริโครงการแรกคืออะไรนักเรียนเคยชมวิดิทัศน์ตอนที่49เรื่องโครงการพระราชดำริโครงการแรกไหมคะอยากชมไหมคะ
1: อยาก
0: ถ้าอยากชมนะคะเราไปชมพร้อมๆกันทั้งต้นทางและปลายทางค่ะเชิญค่ะ

0: หอรัชมงคลศูนย์หลวงร.9
1: นี่แผนที่หรือเปล่าครับปู
2: ่ใช่แล้วล่ะและเป็นแผนที่ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำขึ้นเองเลยนะเพราะลงไปสำรวจพื้นที่ต่างๆด้วยพระองค์เองทำให้เป็นแผนที่ที่ละเอียดและอัปเดตกว่าของใครๆเลยล่ะ
1: โหแม่เคยเล่าให้ฟังว่าปู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะเพราะการตามเสด็จครั้งแรกก็เกิดโครงการพระราชดำริโครงการแรกเลยล่ะจำได้แม่นว่าวันนั้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินเป็นวันที่ลำบากและทุรกทุเลมากรถก็ติดลมแต่พระองค์ก็ไม่สั่งให้เราหยุดหรือถอยเลยล่ะทรงมุ่งมั่นที่จะไปดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนจริง
3: ๆไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
1: จัดไปสิครับ
0: ถนนบ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหิน

0: ุทธศักราช2510เป็นไรไหมหนู
1: ไม่เป็นไรค่ะ
0: ขับยังไงของเองเนี่ยถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะคราวหลังมากกว่านี้รู้ไหม
2: ผมขอโทษครับผมไม่ทันเห็นครับหัวหน้าครับผมขอลาออก
0: จะฮะว่ายังไงนะ
2: ผมไม่ไหวแล้วครับเมื่อวานก็ฝนตกจนทำงานไม่ได้วันก่อนพวกเราก็เป็นไข้มาลาเรียไปอีก2คนเราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
0: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้วโอ้ยขอบใจนะพ่อหนุ่มลุงหามคนไข้มาตั้งแต่เช้าคิดว่ามันจะตายกลางทางซะแล้ว
2: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ
0: ใช่ก็มันมีแต่ทางลากสูงรถรามันก็เข้าไปไม่ได้นะแล้วเวลาจะเอาผักไปขายในเมืองทีนึงก็ต้องขนกัน 2-3 วันนู่นผักเน่าหมดถ้ามีถนนแบบนี้พวกลุงก็จะได้อยู่ดีกินดีกับเขาบ้างแล้วนะขอบใจมากๆเลย
3: ต้องไปขอบคุณในหลวงนะครับท่านดำรีให้สร้าง
0: โอ้เป็นพระมหากรุณาที่คุณจริงๆเอาละลุงไปก่อนนะ
2: หัวหน้าจะทำอะไรล่ะครับ
0: ก็เองลาออกแล้วข้าก็ต้องขับเองสิวะ
2: ผมขอโทษครับขอให้ผมทำเถอะครับเอ้าระวังนะจะติดเครื่องแล้ว
1: สมัยก่อนนี้ลำบากจริงๆกว่าจะพัฒนามาจนทุกวันนี้พระองค์น่าจะเหนื่อยมากๆเลยนะคะ
4: ที่จริงทางภาครัฐเขาก็ทำหน้าที่พัฒนาเต็มที่นะส่วนพระองค์ก็ทรงช่วยพัฒนาควบคู่ไปด้วยแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากนะที่คนคนหนึ่งทุ่มเทแก้ปัญหาตามที่ต่างๆจนเป็นโครงการพระราชดำริถึง 4,810 โครงการและทุกโครงการก็เพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งนั้นข้างนอกมีงานประดิษฐ์ของพระองค์ท่านด้วยนะไปดูกันไหมล่ะ
1: ไปค่ะ
5: วันนี้ตื่นเต้นมากที่ได้ไปเห็นโครงการพระราชดำริโครงการแรกของในหลวงรัชกาลที่9ที่เกิดขึ้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพระราชดำริอีกกว่า 4,000 โครงการและทั้งหมดเป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนคนไทยทั้งนั้น

0: ขอขอบคุณนะคะสื่อวีทัศน์นะคะตอนที่49โครงการพระราชดำรินะคะโครงการแรกนะคะ The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยเผยแพร่โดยคูตู้ DLTV นะคะนักเรียนคะจากวีดิทัศน์ครูมีภาพอีกหนึ่งภาพมาให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางชมนักเรียนเคยเห็นภาพนี้ไหมเอ่ยอยู่ที่ไหนคะ
1: เขาเต
0: ่านะคะอยู่ที่เขาเต่านักเรียนเคยเห็นใช่ไหมคะอ่ะค่ะนักเรียนคะครูมีคำถามนักเรียนคะจากที่นักเรียนนะคะชมวีดิทัศน์เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริอะไรคะ
1: การสร้างถนน
0: เข้าอะไรคะการสร้างถนนเข้าอะไรเอ่ยการสร้างถนนเข้าหมู่บ้านห้วยมงคลนั่นเองนะคะเยี่ยมมากนะคะแสดงว่านักเรียนนะคะใจชมวีดิทัศน์นะคะถึงรู้ว่าวีดิทัศน์นี้นะคะพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับการสร้างถนนนะคะเข้าไปยังบ้านห้วยมงคลนั่นเองนะคะนักเรียนคะและภาพที่นักเรียนเห็นล่ะคะภาพที่ครูนำมาให้นักเรียนดูเป็นภาพเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริอะไรคะอ่างเก็บน้ำเขาเต่านักเรียนคะจากที่เรียนตอบนะคะโครงการนะคะสร้างถนนเข้าไปยังบ้านห้วยมงคลเนี่ยค่ะจากวีดิทัศน์นะคะโครงการนี้นะคะนักเรียนเป็นโครงการพระราชดำรินะคะที่นับว่าเป็นโครงการพัฒนาชนบทโครงการแรกนะคะเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2495นะคะโดยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยค่ะนักเรียนรัชกาลที่9นะคะทรงพระกรุณานะคะโปรดเกล้าให้พระราชทานนะคะรถนะคะบูโดเซอร์นะคะให้กับหน่วยงานตำรวจตะเวนชายแดนค่ายนเรศวรค่ะนักเรียนไปสร้างถนนเข้าไปยังหมู่บ้านห้วยมงคลนะคะตำบลหินเหล็กไฟนะคะปัจจุบันนี้นะคะก็คือตำบลทับใต้ใช่ไหมคะตำบลทับใต้อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะเพื่อที่จะให้ราษฎรนะคะสามารถที่จะสัญจรไปมาแล้วก็นำผลผลิตนะคะออกมาจำหน่ายนะครับยังชุมชนภายนอกได้สะดวกใช่ไหมคะแล้วก็ในเรื่องของอ่างเก็บน้ำเขาเต่าเนี่ยค่ะก็คือในปีพุทธศักราช2496นะคะได้มีการพระราชทานพระราชดำรินะคะให้มีการสร้างอ่างเก็บน้ำเขาเต่าอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะเพื่อที่จะบรรเทาในเรื่องของความแห้งแล้งนะคะเดือดร้อนของราษฎรแล้วก็ใช้ประโยชน์นะคะได้นะคะในปีพุทธศักราช2506นะคะนับว่าเป็นโครงการพระราชดำรินะคะทางด้านชลประทานเนี่ยแห่งแรกของพระองค์นะคะนักเรียนคะในเรื่องของโครงการนะคะสร้างถนนเข้าไปยังบ้านห้วยมงคลกับโครงการอ่างเก็บน้ำเขาเต่านักเรียนมีคำถามไหมเอ่ยถ้าไม่มีครูมีคำถามให้นักเรียนอีกสักหนึ่งคำถามก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมวันนี้นะคะนักเรียนคะคำถามครูถามว่านอกจากสองโครงการนี้แล้วนักเรียนรู้จักโครงการพระราชดำริอะไรบ้างนักเรียนคะขอตัวแทนสัก3คนอ่ะเชิญครับผมลองตอบคุณหน่อยสิครับ
2: โครงการฝนหลวงครับ
0: โครงการฝนหลวงนะคะมีโครงการอะไรอีกไหมคะต้นทางอ่ะจะโอ้ยลุก3คนเลยนะคะเดี๋ยวให้ตอบทั้ง3คนเลยไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องแย่งกันนะนอกจากฝนหลวงเมื่อกี้มีรู้จักโครงการถนนห้วยมงคลโครงการอ่างเก็บน้ำเขาเต่าอ่ะมีโครงการอะไรอีกคะ
3: โครงการช่างหัวมันค่ะ
0: โครงการช่างหัวมันอ่ะต่อค่ะนอกจากโครงการช่างหัวมันแล้วมีโครงการอะไรอีกไหมคะที่นักเรียนรู้จักค่ะที่เป็นโครงการพระราชดำริค่ะนักเรียน
4: นาขั้นบันไดค่ะ
0: นาขั้นบันไดนอกจากนาขั้นบันไดมีโครงการอะไรอีกไหมคะเชิญค่ะเชิญไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องแย่งกันนะคะ
5: โครงการแก้มลิงค่ะ
0: โครงการแก้มลิงตบมือให้ตัวแทนหน่อยค่ะนักเรียนจริงๆเห็นแล้วว่าทุกคนอ่ะยกมืออยากตอบนะคะด้วยเวลาอันจำกัดเนาะให้ตัวแทนแค่4คนนะคะจริงๆมีโครงการมากกว่า 4,000 โครงการใช่ไหมคะที่นักเรียนรู้จักนะคะนักเรียนคะนอกจาก2โครงการนี้แล้วนะคะก็ยังมีโครงการฝนหลวงโครงการแก้มลิงโครงการแก้มลิงนะคะและอีกหลายโครงการนะคะนักเรียนคะกิจกรรมของวันนี้ค่ะนักเรียนคะคำชี้แจงนะคะ1นะคะนักเรียนแบ่งกลุ่ม4กลุ่มแล้วก็ส่งตัวแทนกลุ่มเนี่ยค่ะออกมาจับฉลากหัวข้อเรื่องแล้วก็รับใบความรู้ที่11นะคะในเรื่องของกษัตริย์นักพัฒนานะคะเกี่ยวกับโครงการพัฒนาต่างๆนะคะก็จะมี1นะคะก็จะเป็นพระราชดำรัสชุดที่1ป่านะคะแล้วก็พระราชดำรัสชุดที่2ในเรื่องของน้ำนะคะพระราชดำรัสชุดที่3ในเรื่องของดินนะคะและพระราชดำรัสชุดที่4นะคะในเรื่องของคนค่ะ นะคะเสร็จแล้วนะคะพอเดี๋ยวนักเรียนออกมาจับฉลากแล้วครูแจกใบความรู้แล้วนะคะครูก็จะให้นักเรียนในกลุ่มนะคะร่วมกันวิเคราะห์พระราชดำรัสที่นักเรียนได้รับนะคะแต่ละกลุ่มจะได้รับไม่เหมือนกันเพราะมันจะเป็นในเรื่องของป่าน้ำดินคนใช่ไหมคะให้นักเรียนวิเคราะห์3ประเด็นนี้ประเด็นแรกนะคะก็คือพระราชดำรัสดังกล่าวเป็นการพัฒนาด้านใดบอกการพัฒนาด้านใดนะคะ2สาระสำคัญของพระราชดำรัส3โครงการที่เกิดจากพระราชดำรัสมีอะไรบ้างมีคำถามไหมเข้าใจไหมคะเนาะนักเรียนต้องตอบคำถาม3ประเด็นด้วยที่นะคะครูจะแจกกระดาษวูฟให้นักเรียนและให้นักเรียนทุกกลุ่มนำเสนอหน้าชั้นเรียนนะคะอ่ะค่ะตอนนี้ให้เรียนส่งตัวแทนกลุ่มนะคะออกมาจับฉลากและรับใบความรู้ที่ครูได้เลยคุณครูปลายทางนะคะถ้าแบ่งกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถดำเนินกิจกรรมได้เลยค่ะมาให้ครบ4กลุ่มก่อนลูกแบ่งเรียบร้อยแล้วใช่ไหมแบ่งเรียบร้อยแล้วให้ผู้หญิงจับก่อนเลยใครจะเอาอีกพอจับฉลากเสร็จแล้วรอรับใบความ

ูด้วยนะอ่ะใครได้เรื่องอะไรลูกใครได้เรื่องที่หนึ่งพระราชดำรัสผมอ่ะครับผมเรื่องที่สองค่ะเรื่องที่สามค่ะแล้วก็เรื่องที่สี่นักเรียนคะนักเรียนลงมือร่วมกันวิเคราะห์เลยเดี๋ยวครูแจกกระดาษบุ๊ปให้นะคะดูให้เวลาในการทำประมาณ10 นาทีนะคะเชิญค่ะ

0: ค่ะตอนนี้นะคะต้นทางนะคะทำกิจกรรมกลุ่มเรียบร้อยแล้วทั้งหมด4กลุ่มนะคะต้นทางคะพร้อมที่จะนำเสนอหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วนะคะเชิญตัวแทนนะคะออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนเลยนะคะการนำเสนอนะคะพระราชดำรัสนะคะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะกลุ่มแรกนะคะกลุ่มแรกจะเป็นในเรื่องของอะไรคะกลุ่มแรกเป็นในเรื่องของป่านะคะเชิญค่ะเชิญออกมาได้เลยเชิญมาทุกกลุ่มเลยลูกเชิญมาลูกมาต่อทุกกลุ่มเลยลูกเชิญค่ะ
1: โดยพระราชดำรัสที่1 นะครับเรื่องป่าพระราชดำรัสดังกล่าวเป็นการพัฒนาด้านใดเป็นการพัฒนาด้านป่าไม้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับข้อ2สาระสำคัญของพระราชดำรัสนะครับปัญหาสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและมลพิษที่ยิ่งก่อตัวขึ้นนะครับข้อ3โครงการที่เกิดจากพระราชดำรัสนะครับข้อ1โครงการป่าชายเลนข้อ2โครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำข้อ3โครงการกักเก็บน้ำและอื่นๆอีกมากมายมากกว่า 4,000 โครงการครับ
0: ครับผมเยี่ยมมากนะคะตบมือเพื่อนในคณะนักเรียนต่อไปนะคะจะเป็นกลุ่มที่2ค่ะเชิญค่ะกลุ่มที่2
2: ค่ะโครงการพระราชดำรัสที่กลุ่มหนูได้นะคะก็จะเป็นโครงการพระราชดำรัสเกี่ยวกับด้านน้ำค่ะโครงการที่เกิดขึ้นจากพระราชขออภัยค่ะเราจะมาพูดถึงสาระสำคัญก่อนนะคะก็คือน้ำเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตนะคะด้านอุปโภคบริโภครวมถึงเกษตรกรรมค่ะแล้วก็รวมถึงเขื่อนนะคะยังสามารถป้องกันน้ำท่วมแล้วก็แก้ไขปัญหาภัยแล้งแล้วก็วางแผนการใช้น้ำในระยะยาวได้ค่ะแล้วโครงการที่เกิดจากพระโครงการที่เกิดจากพระดำรัสที่กลุ่มด้าน
0: ค่ะ
2: ก็จะเป
0: ็
2: นพระราชดำรัสค่ะจะเป็นโครงการแก้มลิงโครงการฝนหลวงค่ะแล้วก็รวมถึงเขื่อนและอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กค่ะขอบคุณค่ะ
0: ตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนกลุ่มที่2นะคะเป็นในเรื่องของน้ำนั่นเองค่ะป่าน้ำกลุ่มที่3ค่ะเชิญค่ะ
3: ค่ะสำหรับกลุ่มหนูนะคะจะเป็นพระราชดำรัสเรื่องดินค่ะซึ่งจะพัฒนาด้านการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติค่ะในหลวงรัชกาลที่9นะคะทรงเน้นว่าดินเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการปลูกพืชต่างๆค่ะสาระสำคัญค่ะโครงการที่เกิดนะคะหลังจากพระราชดำรัสนี้นะคะก็คือโครงการพัฒนาดินเปรี้ยวโครงการแกล้งดินและศูนย์การศึกษาพัฒนาตามแนวทางพระราชดำรัสค่ะ
0: ค่ะตบมือให้เพื่อนกลุ่มที่3ค่ะในเรื่องของดินนะคะครับและกลุ่มที่4ค่ะเชิญค่ะ
4: สำหรับกลุ่มผมครับจะได้เป็นพระราชดำรัสที่4ครับก็จะเป็นเกี่ยวกับคนครับพระราชดำรัสนี้นะครับพัฒนาด้านเศรษฐกิจครับแล้วก็สาระสำคัญของพระราชดำรัสนี้นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเป็นแนวทางพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมที่เน้นการดำรงชีวิตอย่างพอประมาณมีเหตุผลแล้วก็มีภูมิคุ้มกันครับก็คือการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองครับส่วนโครงการที่เกิดขึ้นจากพระราชดำรัสนี้นะครับก็จะเป็นโครงการฝนหลวงโครงการแก้มลิงโครงการช่างหัวมันแล้วก็โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ครับ
0: ค่ะเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะตบมือให้กลุ่มที่4ในคณะนักเรียนเยี่ยมมากนะคะนักเรียนคะเรามาร่วมกันนะคะเติมเต็มคำตอบหรือว่าสรุปนะคะเกี่ยวกับพระราชดำรัสนะคะเกี่ยวกับป่าน้ำดินและคนพร้อมๆกันนะคะนักเรียนคะโครงการนะคะป่าน้ำดินคนนะคะถือว่าเป็นแนวพระราชดำรินะคะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะพระราชทานให้กับประชาชนในประเทศไทยนะคะเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะรวมไปถึงนะคะมีวัตถุประสงค์หลักนะคะในการที่จะจัดการนะคะในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจรนะคะซึ่งโครงการป่าน้ำดินคนนะคะจะประกอบไปด้วย 1. ป่านะคะป่าเนี่ยค่ะจะเป็นโครงการที่มุ่งเน้นในเรื่องของการฟื้นฟูและก็การอนุรักษ์ป่าไม้นะคะโดยการปลูกป่านะคะป้องกันการตัดไม้ทำลายป่ารวมไปถึงนะคะในเรื่องของการรักษาพื้นที่ป่าที่มีอยู่นั่นเองนะคะต่อไปค่ะ2นะคะน้ำค่ะน้ำค่ะเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะ จัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนนะคะป้องกันนะคะปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งนะคะรวมไปถึงนะคะเพิ่มประสิทธิภาพนะคะการใช้น้ำนั่นเองนะคะต่อไปค่ะ3เป็นในเรื่องของดินค่ะในเรื่องของดินเนี่ยค่ะถือเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูดินนะคะที่เสื่อมโทรมนะคะมุ่งเน้นในเรื่องของการปรับปรุงนะคะแล้วก็ฟื้นฟูดินนะคะเพื่อที่จะให้สามารถนะคะใช้ประโยชน์ในเรื่องของการเกษตรแล้วก็การรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินนั่นเองนะคะต่อไปค่ะในเรื่องของคนนะคะคนเนี่ยค่ะเป็นการส่งเสริมนะคะให้ประชาชนเนี่ยค่ะมีความรู้นะคะรวมไปถึงมีทักษะในการจัดการทรัพยากรธรรมชาตินะคะแล้วก็การใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนนะคะโดยที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะของประชาชนในทุกด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของด้านการศึกษาใช่ไหมคะด้านสาธารณสุขรวมไปถึงในด้านของอาชีพแล้วก็ในด้านของการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนนั่นเองนักเรียนคะนักเรียนมีคำถามไหมเอ่ยวันนี้โครงการป่าน้ำดินคนมีไหมคะถ้าไม่มีคำถามเดี๋ยวเรามาร่วมกันสรุปบทเรียนไปพร้อมๆกันนะคะเราจะสรุปบทเรียนด้วยคำถามนะคะคุณมีคำถามนะที่จะถามนักเรียนนะคะคำถามแรกค่ะนักเรียนครูถามนักเรียนว่าแนวพระราชดำรินะคะโครงการป่าน้ำดินคนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มีโครงการสำคัญอะไรบ้างมีโครงการสำคัญอะไรบ้างขอตัวแทนต้นทางนะคะตอบหน่อยสิคะหรือว่าเราจะร่วมตอบไปพร้อมๆกันเลยถ้าป่านี้จะมีโครงการอะไรบ้างคะป่าชายเลนมีอะไรอีกคะเรื่องของป่าการอนุรักษ์ป่าอ่ะถ้าในเรื่องของน้ำล่ะคะมีอะไรบ้างคะฝนหลวงมีอะไรอีกแก้มลิงอ่ะมีอะไรอีกไหมคะเพื่อนบอกเขื่อนอ่างเก็บน้ำอ่ะแล้วในเรื่องของดินล่ะคะเพื่อนบอกแกล้งดินอะไรอีกคะโครงการพัฒนาดินเปรี้ยวและในเรื่องของคนล่ะคะอะไรนะเศรษฐกิจพอเพียงอะไรอีกคะเกษตรทฤษฎีใหม่อ่ะเยอะแยะมากมายเลยตบมือให้ตัวเองนะคะนักเรียนถือว่าวันนี้นะคะนักเรียนสามารถนะคะบอกนะคะโครงการที่สำคัญนะคะทั้งป่าน้ำดินคนได้เลยนะคะว่าโครงการสำคัญในเรื่องของป่านี้นะคะครูสรุปเพิ่มเติมให้นะว่ามีโครงการนะคะเกี่ยวกับปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างโครงการป่ารักน้ำโครงการป่าชุมชนจริงๆมีเยอะแยะมากมายใช่ไหมคะเกี่ยวกับน้ำเมื่อกี้เพื่อนพูดแล้วนะคะโครงการฝนหลวง

0: งเนาะโครงการแก้มลิงนะคะที่เกี่ยวกับดินก็จะเป็นโครงการแกล้งดินใช่ไหมคะเมื่อกี้เพื่อนก็พูดเนาะแล้วรวมไปถึงเกษตรทฤษฎีใหม่แล้วก็โครงการในเรื่องของพัฒนาที่ดินนะคะที่เกี่ยวกับคนก็จะเป็นโครงการในเรื่องของพัฒนานะคะที่อยู่อาศัยใช่ไหมคะรวมไปถึงโครงการส่งเสริมอาชีพโครงการเศรษฐกิจพอเพียงนะคะซึ่งเยอะแยะมากมายเลยนะคะครูมีคำถามอีกหนึ่งข้อค่ะสำหรับการสรุปบทเรียนครูถามว่าโครงการดังกล่าวส่งผลต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างไรนะคะส่งผลต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างไรนะคะนักเรียนปลายทางตอบคุณครูปลายทางได้เลยนะคะต้นทางครูขอตัวแทนนะคะตอบคุณครูหน่อยสิคะว่าโครงการที่เราเรียนมาทั้งหมดวันนี้นะคะว่าส่งผลต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างไรคะเชิญค่ะครูเห็นยกพร้อมกัน2คนไม่เป็นไรเดี๋ยวครูให้ตอบทั้ง2คนเลยนะคะไม่เป็นไรนะ
1: ทําให้ธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ครับแล้วก็ทําให้เกษตรกรเนี่ยทํางานได้อย่างง่ายยิ่งขึ้นครับ
0: ทําให้ธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์เกษตรกรทํางานได้ง่ายขึ้นอันนี้ประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติล่ะคะ
1: และประเทศชาตินะครับก็คือทําให้สัตว์ป่านะครับอยู่รอดดํารงอยู
0: ่ทําให้สัตว์ป่าก็คือถ้าเรามีป่าที่ดีใช่ไหมถ้าเรามีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ใช่ไหมสัตว์ป่าก็จะอยู่ในป่านั้นใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เติมเต็มอะไรอีกไหมเอ่ยไม่แล้วนะอ่ะโอเคตบมือให้เพื่อนนะคะนักเรียนอีกสักหนึ่งคนค่ะบอกครูหน่อยสิคะว่าส่งผลต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างไรนะคะโครงการนะคะเชิญค่ะ
2: ค่ะก็จะทำให้ประเทศชาติอุดมสมบูรณ์ขึ้นนะคะมีทั้งน้ำที่เป็นอ่างเก็บน้ำท้ายโครงการเกี่ยวกับน้ำใช่ไหมคะก็ทำให้เป็นฝนหลวงค่ะที่ทำให้ประเทศชาติเนี่ยจะอุดมสมบูรณ์แล้วก็ลดไม่เกิดปัญหาภัยแล้งค่ะแล้วก็ประชาชนนะคะก็จะให้ประชาชนเนี่ยมีอาชีพการงานค่ะก็คือเป็นเกษตรกรประมาณนี้ค่ะ
0: ก็คือประเทศชาติจะได้มีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ใช่ไหมคะต้องมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนเยี่ยมมากนะคะนักเรียนคะโครงการนะคะดังกล่าวเนี่ยส่งผลต่อประเทศชาตินะคะและก็ประชาชนก็คือการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะจะส่งผลต่อประชาชนนะคะให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะเหมือนที่เพื่อนต้นทางพูดเมื่อกี้นะคะและช่วยยกระดับในเรื่องของคุณภาพชีวิตนะคะของประชาชนนะคะในประเทศด้วยนั่นเองนะคะนักเรียนคะจากที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้ในเรื่องของกษัตริย์นักพัฒนาใช่โครงการพระราชดำริที่สำคัญหลายๆโครงการรวมไปถึงนักเรียนได้วิเคราะห์พระราชดำรัสใช่ไหมคะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะครูจะให้นักเรียนนะคะเขียนสะท้อนคิดนะคะเกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่มีผลต่อประเทศชาตินะคะลงในกระดาษโน้ตที่ครูแจกให้และนำมาติดบริเวณป้ายนิเทศนะคะของห้องเรียนของเรานะคะเพื่อที่ถ้านักเรียนนะคะมีเวลาว่างตอนไหนนะคะนักเรียนก็มาอ่านนะคะเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนั่นเองนะคะตอนนี้นะคะถ้าคุณครูปลายทางนะคะพร้อมคุณครูปลายทางแจกกระดาษโน้ตได้เลยนะคะต้นทางเดี๋ยวครูแจกให้นะคะให้นักเรียนเขียนนะคะสะท้อนคิดเกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครูให้เวลาประมาณ1 นาทีนะคะนักเรียนลงมือเขียนแล้วก็นำมาติดที่ป้ายนิเทศได้เลยนะคะ

0: ขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนนำนะคะข้อความที่นักเรียนเขียนสะท้อนคิดลงในกระดาษโน้ตนะคะมาติดบริเวณป้ายนิเทศหน้าห้องเรียนของเราได้เลยนะคะอ่ะลูกใครติดแล้วนะคะกลับไปนั่งที่ลูกใครติดแล้วกลับไปนั่งที่เดี๋ยวถ้าเวลาว่างๆเดี๋ยวค่อยมาอ่านนะลูกนะถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะหมดหรือยังเอ่ยหมดหรือยังคะหมดแล้วใช่ไหมอ่ะถ้าหมดแล้วนะคะนักเรียนคะวันนี้นักเรียนมีคำถามไหมคะในเรื่องของกษัตริย์นักพัฒนาค่ะ
1: ไม่มีค
0: ่
1: ะ
0: อ่ะถ้าไม่มีนะคะบทเรียนครั้งต่อไปค่ะบทเรียนครั้งต่อไปจะพูดถึงในเรื่องของกษัตริย์ผู้รวมใจไทยเป็นหนึ่งนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะ1บัตรข้อความหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 2บัตรคำหลักการทรงงาน3ใบงานที่7เรื่องกษัตริย์ผู้รวมใจไทยเป็นหนึ่งนักเรียนคะถ้าไม่เรียนนะคะไม่มีคำถามครูขอจบนะคะในหัวข้อกษัตริย์นักพัฒนานะคะในชั่วโมงนี้ค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

สวัสดีครับข่าวที่เกี่ยวข้องกับการพนันที่เราเห็นอยู่เสมอนั้นส่วนใหญ่จะสะท้อนให้เห็นจุดจบและความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ที่เล่นการพนันทุกครั้งครับวันนี้วิตามินข่าวขอยกข่าวการพนันมาให้เด็กๆได้รู้จักเพื่อจะได้เลือกว่าจะมีความสุขจากการพนันหรือมีความสุขจากตัวเองเราจะเล่นพนันกีฬาหรือเราจะเล่นกีฬาเราอยากได้ของจากการพนันหรือเราอยากได้ดีเพราะเราไม่เล่นการพนันอย่างไหนดีกว่าครับอย่างไหน

0: รางวัลเกลียดกว่าสุขเพราะพนันหรือสร้างเองดีนะความสุขไหนยั่งยืนกว่า
1: ใช่โยพ่อแม่จะซื้อของเล่นให้พิมแล้ว
2: แสดงว่าเป็นเด็กดีสอบได้ที่หนึ่ง
1: ไม่ใช่ครับพ่อแม่ผมได้เลขเด็ดมาครับขออะไรขอได้หมดเลยครับ
2: ที่ผ่านมาเคยมั่นใจแบบนี้ไหมครับ
1: เคยครับ
2: มั่นใจครั้งแรก
1: หูตอนนั้นนะครับบ้านผมใหญ่ไม่เคยครับ
2: มีสระว่ายน้ำไหม
1: มีครับ
2: เรามั่นใจครั้งที่สอง
1: ย้ายไปอยู่อีกบ้านหนึ่งครับแค่หนึ่งชั้นหนึ่ง
2: สระว่ายน้ำ
1: เหลือแต่โอ่งนี่แหละ
3: พี่สุบว่าไหมคะไม่มีใครมีความสุขจากการพนันได้หรอกค่ะการพนันมีได้ก็ต้องมีเสียวันนี้ได้พรุ่งนี้ก็เสียอาทิตย์นี้ได้อาทิตย์หน้าก็เสียแต่ถ้าเราทำงานเองแม้ว่าเราจะได้เงินเดือนน้อยได้เงินเดือนมากแต่เราก็ได้ทุกเดือนแน่ๆแล้วก็ไม่ต้องลุ้นด้วยค่ะ
2: จริงเน
3: า
2: ะ

0: เองสนุกกว่าเล่นการพนันหรือเล่นกีฬาเสียเหงื่อหรือเสียตังค์อย่างไหนดีกว่า
1: เป็นไรครับ
2: ก็ผมเชียร์แมนยูใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: ครึ่งแรกนะครับมันนำไป 2-0 นะคะ
1: แล้วครึ่งหลังล่ะครับ
2: แต่ครึ่งหลังตีไข่แตกครับ
1: 2-1อย่างนี้ก็มีโอกาสเสมอ

0: ครับ
1: แมนยูนะครับตีอีก 3-2 ครับ
0: 3-2 อย่างนี้จบเกมเป็นไงครับ
2: หมดเวลาสกอร์แ
0: พ้วันนี้ทีมที่เรารักแพ้คราวหน้าเชียร์ใหม่อาจจะชนะก็ได้ครับร้องไห้ทำไมอ่ะ
1: ผมเอาค่าขนมนะครับไปแทงบอลทั้งอาทิตย์เลยครับ
0: เฮ้ยนี่แล้วอาทิตย์หน้าทำไงครับพิม
1: ก็ผมไม่มีข้าวแล้ว
0: โอ้โหดูสิครับเสียทั้งเงินเสียทั้งสุขภาพโหสู้เลยสู้เลย
3: พี่ซุปขารักแมนยูชอบลิเวอร์พูลเชียร์เชลซีก็ต้องลงไปเล่นให้ปิ่นเขานะคะ
0: เออจริงจริงจริง
3: จีน่าว่าเสียเหงื่อเพราะกีฬาดีกว่าเสียน้ำตาให้กับการพนันนะคะ

0: พี่สุครับอยากกินข้าวผัดอเมริกาหรือขนมปังฝรั่งเศสไหมครับ
1: ตอนนี้จะไปต่างประเทศเหรอครับ
0: ผมไปรอบโลกครับเขาจับประกาศชิงโชค
1: ทำไมพีมถึงมั่นใจขนาดนี้ว่าจะต้องได้รางวัลนะครับ
0: ก็พ่อผมซื้อบะหมี่ 1,000 ตัว
1: ส่งไปชิงโชคมั่นใจมาก
0: ครับ
1: รู้ไหมครับว่าโอกาสที่คนจะถูกรางวัลจากการชิงโชคเนี่ยมีไม่ถึง 1% นะครับประมาณ 0.0001 อะไรประมาณเนี่ยโอกาสถูกน้อยมากพิมพ์พิมพ์พิม
0: พ์พี่ซุปครับ
1: ครับ
0: อยากกินบะหมี่ลืมน้ำไหมครับ
1: ให้ฟรีเลยหรอ
2: ชิงโชคคือการรอคอยโชคชะตาค่ะการชิงโชคอะนะคะส่วนใหญ่แล้วได้แต่ชิงไม่เคยได้โชคหรอกค่ะ
1: การพนันนอกจากจะสร้างความเสียหายอย่างมากแล้วยังเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายอีกด้วยนะครับเมื่อเรารู้จักเลือกและรู้จักปฏิเสธการพนันก็จะไม่สามารถมาทำร้ายเราได้อย่างแน่นอนครับท่านผู้ชมสามารถติชมรายการและชมรายการย้อนหลังพร้อมทั้งร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆของวิตามินข่าวได้ผ่านทาง Facebook ของเรานะครับเพื่อลุ้นรับเสื้อยืดวิตามินข่าวทุกสัปดาห์เลยครับ

มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูนออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dlv.ac.th

0: greet the teacher.
1: Good morning, class. Good morning, everyone. Student here on site and student off site who are watching on DL TV 9. Welcome to our English class today with me, Teacher Game. And today it's going to be the new episode and new unit 2. We're starting unit 2, episode 16. And we're going to take a look at something new that is very interesting. วันนี้เราจะเริ่มบทเรียนใหม่นะครับหน่วยที่2นะครับ EP ที่16นะครับนักเรียนปลายทางนะครับยูนิตแรกเราเรียนเกี่ยวกับอะไรไปนะครับ What did you learn in the first unit about traveling นะครับ traveling Can you remember some vocabulary from that unit What has the same meaning with traveling get away good job all right หวังว่านักเรียนปลายทางยังคงจำได้อยู่นะครับคำศัพท์ที่เราเรียนไปอย่าลืมนำไปใช้ประโยชน์ด้วยโอเค everybody let's get readyEverybody shark. Everybody shark. Shark shark. Okay. Make sure you don't miss it. If I don't say everybody, you don't do the shark. If I say everybody, you do the shark. Okay. Everybody shark shark shark. Everybody shark shark shark shark. Shark shark shark. Nice. Everybody. Today we're going to start the new score, and it is your scoreboard. Now start from scratch and have start from scratch นะครับภาษาอังกฤษว่า start from scratch ก็คือเริ่มจากศูนย์เลยนะครับเริ่มจากกระดาษเปล่าเลยนะครับรอบที่แล้วนะครับบางกลุ่มนะครับได้รางวัลพิเศษไปแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มเก็บคะแนนกันใหม่นะครับสำหรับนักเรียนต้นทางสำหรับนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันคุณครูสามารถเริ่มเก็บคะแนนนักเรียนได้เลยนะครับนักเรียนคนไหนหรือกลุ่มไหนที่เป็นนักเรียนดีเด่นตอบคำถามประจำนะครับทุกครั้งที่เราจบยูนิตเราจะมีการให้รางวัลนักเรียนด้วยนะครับ alright everybody let's see what we're going to learn todayAnd today's lesson is how to take care of yourselves. Number one, everybody, can you read it together? One, two, go. How to take care of yourself. How to take care. What does it mean, take care? Take care. Do, yeah, to look after something. Now, look after or take care. ก็คือการดูแลเอาใจใส่นะ And the objectives of today's lesson. Today you will be able to pronounce vocabulary related to health and illness correctly.And you will match the vocabulary to the correct meaning in context. Learn new vocabulary and then match it with the real meaning in context. Correct meaning in context. All right, everybody. Today we're going to start the class with what is this? What is this? I want you all to guess. นะครับ นักเรียนต้นทางและปลายทาง to help me guess what is this thing. นะครับ ว่าสิ่งนี้นะครับ คืออะไรนะครับแต่คุณครูมีคำใบ้ให้ทั้งหมด9นะครับเราจะเริ่มให้คะแนนเลยตั้งแต่แรกนะครับวันนี้โอเคไหมนักเรียนปลายทางนะครับ so we got 9 clues นะครับ or 9 hints นะครับ you can guess from these hints or these clues นะครับ what is this thing it can be abstract or concrete นะครับ abstract ก็คือเป็นนามธรรมที่จับต้องไม่ได้หรือ concrete ก็คือสิ่งที่จับต้องได้อาจจะเป็นอะไรก็ได้คุณครูไม่บอกเพราะว่าคำใบ้มีอยู่ใน9คำนี้แล้วนะครับ If you know the answer นะครับ you ring a bell นักเรียนปลายทางถ้ารู้คำตอบยกมือตอบคุณครูได้เลยแล้วรอฟังเฉลยนะครับแต่นักเรียนต้นทางเหมือนเดิมนะครับเรามี desk bell หรือว่ากระดิ่งโต๊ะนะครับ If you know the answer ring the bell but if you miss 2 time you lose your chance to answer more นะแต่ละกลุ่มมีโอกาสผิดได้แค่2ครั้งนะครับผมโอเคไหม2ครั้งนะถ้าตอบผิด2ครั้งแล้วหมดสิทธิ์ในการตอบโอเคไหมครับโอเค Group 1 which number do you want to shootGroup one, you can choose any number. Number two, what is this thing? Any group can ring the bell, นะครับ Group ไหนก็สามารถ ring the bell ได้นะครับ Number two, world. What is it about the world, นะครับ มันคืออะไรนะครับ มันคืออะไรนะ world. ยังไม่มีใครตอบได้นะครับ world, นะครับ นักเรียนไปทางตอบได้หรือยังครับ Group two, which number? Number six. Okay, what is this? Health.World and health. I think you need more clues, right? แค่สองคำใบ้อาจจะยังไม่พอมี health มี world แล้วนะครับผมอะไรอีกนะครับผม Group 3 which number? Number 9 vaccine นะครับผม world health and vaccine นะครับ what is it นะครับ you have two chances นะครับสามารถเดาได้2ครั้งนะครับน่าจะคือ

0: ืออะไรนะผมโอเคกรุ๊ป3 want to try กรุ๊ป3 want to try นะครับ
1: hospital
0: hospital it is almost correct almost correct almost correct นะฮะ almost เกือบแล้วนะเกือบแล้วใกล้เคียงแล้วใกล้เคียงแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดgroup 4 which number group 4 which number number 1 it is doctor oh but it's not hospital นะครับ not doctor มีใครจะกดไหมเบลไหมเบลไหมนักเรียนปลายทางมีใครได้หรือเปล่านะgroup 3 วันพระจันทร์โอเค group 3 okay
1: clinic
0: clinic it is almost correct almost correct นะครับผมเกือบแล้วเกือบแล้วนะครับมีคำใบ้เยอะกว่านี้นะครับ group 5ฮะ sorry number 8 this one home มีใครได้หรือยังนักเรียนไปทางมีใครได้หรือยังนักเรียนไปทางมีใครได้หรือยัง TikTok TikTok TikTok TikTok TikTok TikTokไม่มี so we get back to group number 1 which number number 5 alone home alone world doctor health vaccine มีใครกดไหมมีใครกดไหมไม่มี group 2 which number number 3 sick มี doctor vaccine alone home sickไม่มีใครกดใช่ไหมนั่นเดียวไปทางนะมีใครได้หรือยังนะครับมีใครได้หรือยัง group 3 which number oh sorry sorry group 1 who hit the bell group 2 okay the first chance
2: virus
0: right yeah. virus is almost correct เกือบแล้วนิดเดียวใกล้ถึงแล้วใช่แล้ว group 3 which number number 4 is 19 go one first go one first ครับ go one first go one first ครับ
2: covid 19
0: covid 19 it is the correct answer the correct answer นะครับผม give a big hand to group number 1นะครับผม give a big hand to group number 1 covid 19นะครับ so it's become viral นะครับ covid 19 isthe sickness นะครับ it used to be new in the past like 2 or 3 or 4 years ago but now it's become you know various again it's many people got infected again นะครับ so take care of yourselves and be careful in every routine or in your daily life so you have to be careful and protect yourself wearing the mask when you go outside นะครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับตอนนี้โควิด19เริ่มจะกลับมาระบาดอีกครั้งแล้วนะครับแล้วก็ป้องกันปกป้องตัวเองด้วยนะครับผมเพราะว่าไวรัสเนี่ยมันกลายพันธุ์ได้ตลอดนะครับมีสายพันธุ์ใหม่ๆมาเรื่อยๆนะครับ so group 1นะครับ you start, you made a very good beginning นะครับ two points นะครับ okay everybody can you guess what we are going to learn today can you guess what we are going to learn today นะครับ health healthcare okay what else sickness นะครับ sickness what else virus alright see and today we will talk about health and wellness นะครับ how you get well and how to take care of yourself นะครับ but first of all you have to know some new vocabulary so can you bring up your notebook please นะครับนักเรียนปลายทางนะครับสามารถนำสมุดขึ้นมาจดคำศัพท์ใหม่ได้เลยนะครับ every morningSo when you get sick, you got some thing in your body, some feeling. For example, you got stomach ache, headache. What else? Hurt your you get some fever. You get some cold. นะinfluenza นะครับผมหลายอย่างมากมายเลย headache stomach ache your neck ache your arm ache นะครับ your sore leg นะครับได้หมดเลยนะ so what are those things everybody when you have like stomach ache neck ache your headache what do we call all of those things your feeling your bad feeling with your body when you

0: kind of like don't eat any food in a day, so you got stomach ache. So when you very stressed, you got headache, you got toothache. What do we call those things? Toothache, headache, sore throat, stomach ache. We call it symptom. Now, symptom. All right, can you listen to the audio twice? The first time.
1: Symptom.
0: One more time.
1: Symptom.
0: Your turn. Symptom. Symptom. นักเรียนปลายทางอย่าลืมออกเสียงตามคุณครูและเพื่อนๆต้นทางด้วยนะครับ Everybody, one more time. Symptom. You stress on the first syllable. Symptom. Symptom. นะครับ Symptom. Symptom is any feelings of illness. นะครับคืออะไรครับแปลว่าอะไรดีเช่นปวดท้องปวดหัวปวดคออาการต่างๆนั่นเองอาการนะครับ Have you taken any for the symptom? นะครับเขาบอกว่าเรามีอาการแล้วเรารู้สึกว่าเราทานอะไรหรือเปล่า taken อะไรหรือเปล่ากินอะไรหรือเปล่านะครับ Are you done? Okay, next one. You see two people, they are sick, นะครับ they are sick, นะครับ but sickness can come from many ways, นะครับเรามีsickness นะครับ but it's come from many causes นะครับโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันมาจากหลายสาเหตุใช่ไหมครับแต่ the sickness from viruses นะครับ sickness from viruses ไวรัสที่เรารู้จักนะครับถ้าเราเกิดเป็นไข้หรือป่วยเรามีอาการจากการติดเชื้อไวรัสต่างๆนะครับเราจะเรียกว่า viral infections viral คือไวรัสนะครับ viral infections listen to the audio twice one more time the first one
1: viral infection
0: okay one more time
1: viral infection
0: viral infection 1 2 go one more time 3 2 1 viral infection คําว่า viral ตรงนี้นะครับคนละความหมายกับคําว่า viral ที่แปลว่าเขาเรียกว่าอะไรนะใช่เป็นแบบไปทั่วนะครับเป็นที่นิยมเป็นที่รู้จักเป็นที่รู้จักนะครับแต่ viral ตรงนี้มาจากคําว่า virus นะครับ virus นะฮะOkay, let's see the example sentence. Have you ever got a viral infection? นะครับมีใครเคยป่วยหรือว่าติดเชื้อไวรัสต่างๆบ้างไหมครับโคโรนาโควิด-19 ต่างๆนะครับผมหลายคนก็อาจจะเคยผ่านประสบการณ์มาแล้วนะครับผมไม่เป็นไรนะครับทุกคนล้วนมีประสบการณ์นะครับทำให้เราแข็งแกร่งยิ่งขึ้นนะครับผม Everybody repeat after me one more time. Viral infection. Infection ก็คือการติดอาการหรือว่าการได้รับเชื้อมานั่นเองนะครับNext one, this one, everybody, let's see. What do you see in the picture? What do you see in the picture? What do we call those things? When you get sick, you have to eat it. You have to take it. Medicine, okay. But ถ้าเกิดว่ายาที่รักษานะครับเป็นของเหลวนะครับเป็นของเหลวต่างๆนะครับทั้งของหวานเซรัปต่างๆนะครับเราจะเรียกว่า fluid นะ fluid นะครับ one more listen to the audio.
1: Fluid.
0: One more time.
1: Fluid.
0: Your turn. 3, 2, 1. นักเรียนปลายทางด้วยนะครับพร้อมกับนักเรียนต้นทางเลย 3, 2, 1. So you can continue with fluids and rest นะครับ when you get sick นะครับเขาบอกว่าเวลาที่เราป่วยหรือมีอาการนะครับเราสามารถกินยาทานยาแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอได้นะครับ Fluid. Everybody one more time. Fluid.Fluid กับ liquid นะครับในที่นี้มีความหมายคล้ายๆกันก็คือยารักษาที่เป็นของเหลวนั่นเองนะครับ Are you done? Next one. This one. Everybody, when you get sick, you hurt your neck. Snap. The front of the neck here. Which part is this one? Which part of this body? Which part of the body? Your neck, right? Your neck is outside. We call all of these things necks.But when we talk about something inside, นะครับถ้าเราป่วยมากๆนะครับเราจะรู้สึกว่าเจ็บที่คอนะครับภาษาไทยบอกว่าเจ็บคอแต่ว่าคอหมายถึง neck เนี่ยหมายถึงคอที่เป็นภายนอกนะครับทั้งหมดตรงนี้นะครับคอแต่เราจะไม่พูดว่าเจ็บคอเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นโยคะหรือว่าเราเล่นกีฬาหนักแล้วเกิดว่าเพื่อนทุบคอเราก็จะบอกว่าเราเจ็บคอได้ใช่ไหมอันนั้นคือ neck นะครับแต่ถ้าเราไม่สบายเราจะเจ็บคอด้านในนะครับสิ่งนั้นนะครับเราจะเรียกว่าThroat, listen to the audio one more time.
1: Throat.
0: One more time.
1: Throat.

0: throat.
1: Your turn. 3, 2, 1. Now, throat. นักเรียนปลายทางด้วยนะครับ throat. So, I've had a sore throat for the past few days. Sore throat. What is sore throat? Sore ก็คือ hurt นั่นเองนะครับ Sore and hurts is the same thing. Sore and hurts are the same thing. นะครับ So I have had a sore throat. นะครับ Sore throat. นะครับเจ็บคอนั่นเองนะครับ throat. Next one. Everybody one.Painful นะครับ painful and uncomfortable นะครับ sore นะครับ sore คืออาการเจ็บนั่นเองที่เราเรียนไปเมื่อกี้นะครับผมโอเค listen to the audio
0: sore
1: โอเค your turn 3, 2, 1 sore นะเรียนปลายทางด้วยนะครับ sore one more time
0: sore
1: your turn 3, 2, 1Sore is painful or hurt, นะครับ when you hurt your arms, you can say sore arms. When you hurt your legs, you can say I have a sore leg. When I hurt your throat, นะครับ when you get sick, you can say I have sore throat, นะครับ sore, นะครับ is painful, นะครับ painful, sore. This one, So.Tired. When you are tired, what are other words for tired? Do you know any other words? Any words that has the same meaning with tired? Tired แปลว่าอะไรนะครับ tired? เหนื่อยนอกจากคำว่า tired เรารู้จักคำไหนอีกบ้างไหมครับอีมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนักเรียนบางท่านมีใครเคยได้ยินคำไหนบ้างนะครับผมวันนี้ครูเสนอคำใหม่นะครับคำนี้นะครับคำนี้นะครับผมอ่านว่าอะไรเอ่ยนะครับ listen to the audio twice นะ
0: fatigued
1: one more time
0: fatigued
1: so we stress on the second syllable นะครับเน้นที่พยางค์ที่สองนะ fatigue one more time fatigue fatigue นะครับ fatigue เติม ed ตัวนี้เป็น adjective นะครับแปลว่าเหนื่อยเหมือนคำว่า tired เลยนะครับแปลว่าเหนื่อยนะ so I've been feeling very fatigued after COVID-19 or after playing basketball for example นะครับรู้สึกว่าเหนื่อยมากหลังจากเล่นกีฬานะ fatigue นะใครรู้สึกว่าวันนี้ fatigue บ้างทุกคนเหนื่อยไหมนะคิดว่า fatigue หรืออาการเหนื่อยเนี่ยเป็นอาการของไข้หรืออาการของการไม่สบายด้วยไหมจริงๆแล้วมีหลายอาการที่เมื่อเราเป็นเมื่อเรา got infected หรือว่าติดแล้วเนี่ยจะทำให้เรา fatigue ด้วยนะครับผม Are you done ในปลายทางเสร็จหรือเปล่าเอ่ยนะครับผมFatigue. Everybody, one more time. Fatigue. So, fur, and teak. Fatigue. Right. And next one. Here, นะครับ Lasting for a long time of difficult to get rid of, นะครับผมก็คือการที่สิ่งหนึ่งเป็นอยู่นานมากแล้วไม่หายสักทีนะครับไหนใครเคยเป็นไข้นานเลยเป็นอาทิตย์เลยมีไหมนี่แหละครับสิ่งนี้ถ้าเราเป็นไข้หรือมีอาการนานติดต่อกันนะครับเราเรียกว่า persistent ครับ listen to the audio
0: persistent
1: one more time
0: persistent
1: your turn 3, 2, 1 persistent persistent persistent แปลว่าต่อเนื่องนะครับต่อเนื่องมาเป็นเวลาสักพักหนึ่งแล้วนะครับผมถ้าเราเจ็บคอ1วันเนี่ยเราเรียกว่าไม่เรียกว่า persistent นะครับแต่ถ้าหลายวันเป็นสัปดาห์ถึงเดือนเราเรียกว่า persistent นะครับOkay, everybody together, persistent. Persistent. So I've had a persistent cough, นะครับช่วงที่คุณครูนะครับคุณครูเคยติดโควิดด้วยนะครับเมื่อหลายปีที่แล้วนะครับคุณครูมี persistent cough นะครับ cough คืออะไรมีใครรู้ไหม C-O-U-G-H นะครับ cough แปลว่าอาการไอเหมือนในรูปเลยนะครับไอต่อเนื่องนะครับหลายสัปดาห์เลยทีเดียวนะครับ persistent cough นะครับNext one นะฮะ This one นะฮะ Less serious or little นะฮะ Less serious serious what does it mean serious serious แปลว่าจริงจังหรือถ้าหมายถึงอาการที่หนักใช่ไหมหนักนะครับแต่ถ้า less serious นะครับแปลว่าอะไร less serious หนักไหมคิดว่าไม่หนักมาโรงเรียนได้ไหมได้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นไข้อ่อนๆนิดหน่อยนะครับถ้าเป็นไข้หนักๆเราเรียกว่า serious นะครับ

0: แต่ว่าถ้าเป็นไข้อ่อนๆเราจะเรียกว่า low grade นะครับ low grade แปลว่าเบาๆนะครับ listen to the audio
1: low grade
0: one more time
1: low grade
0: your turn 3, 2, 1 low grade low grade มี littleI have little fever or I have low grade fever ได้เหมือนกันนะครับ low grade fever low grade เป็นคำทางการในทางเวลาที่เราไปพบคุณหมอนะครับ I have little fever or I have low grade fever ได้เช่นเดียวกันครับ so I had a low grade fever yesterday นะครับเมื่อวานนี้เขาบอกว่ามีไข้อ่อนๆนิดหน่อยนะครับผู้หญิงในรูปบอกว่ามีไข้หน่อยๆหน่อยๆตอนตื่นนะครับแต่ก็จำเป็นต้องมาทำงานนะครับ low grade นะครับโอเคไหมโอเค everybody shockEverybody shock. Shock, shock. Everybody shock, shock, shock. เรียนปลายทางนะครับ So, how many words did you learn? How many words did you learn today? มีกี่คำที่เราได้เรียนเมื่อกี้นะ Eight. 8คำเลยนะครับผมเอ๊มีคำว่าอะไรบ้างนะ Fatigue คืออะไรนะครับ Fatigue เหนื่อยนะครับ Low grade Sore throatsore คือเจ็บ throat คือคอนะครับ persistent cough คืออะไรนะครับเป็นต่อเนื่องยาวนานโอเค so today we going to take a look at the present perfect again you have learned it before นะใครจำได้บ้างว่า present perfect ที่เราเคยเรียนไปใช้กับสถานการณ์แบบไหนนะครับมี2แบบที่เราเคยเรียนไปในยูนิตที่1เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากกว่า1ครั้ง repeated action andjust finish นะครับ2กรณีนั้นนะครับวันนี้เราจะเรียนเพิ่มเติมนะครับ present perfect อีก2กรณีนะครับโอเคไหมกรณีที่1 focus on the results of action of an action คืออะไรนะครับ everybody I want you all to read this sentence 1 2 go I have had a sore throat for the past few days 1 2 go I have had a sore throat for the past few days นะครับกรณีนี้เราจะใช้กับเมื่อเราต้องการพูดถึงหรือ focus on เราต้องการเน้นที่สิ่งที่เขาเป็นหรือผลจากการกระทำนั้นนะครับเช่นในประโยคนี้เขาบอกว่าฉันเนี่ยมีซอร์ทรอตอาการเจ็บคอเป็นเวลาหลายวันแต่ตรงนี้สิ่งที่เน้นไม่ใช่ว่าหลายวันแต่เป็นสิ่งที่เน้นว่าอยากบอกคนฟังว่าเขามีอาการเจ็บคอโอเคไหมเราจะเน้นที่ result นะครับเน้นที่ผลของมันโอเคเนาะกรณีที่สองfocus on completion complete คืออะไรนะครับ complete คือการทำให้สำเร็จถูกไหมดังนั้นแล้วเราจะพูดถึงกรณีที่สิ่งนั้นสำเร็จลุล่วงไปแล้วนะครับเช่น she has visited the doctor already everybody read the sentence together 1 2 go visited the doctor already นะครับผมคือฉันได้ไปพบคุณหมอเรียบร้อยแล้วกับอีกกรณีหนึ่งฉันมีอาการเจ็บคออยากบอกหมอว่ามีอาการเจ็บคอถูกไหมโฟกัสที่ผลหรือว่าสิ่งที่เป็นและโฟกัสที่สิ่งที่ทำเสร็จแล้วโอเคเนาะเราจะใช้โครงสร้าง present perfect ใครจำโครงสร้างได้บ้างครับใครจะโครงสร้างได้คุณครูเน้นสีเหลืองไว้ให้แล้ว present perfect ต้องมีอะไรบ้างนะ subject ต้องมีอะไรอีก has ตามด้วย verb ช่อง2หรือ3รู้ได้ไงว่าเป็น3เพราะว่ามีอะไรอยู่ด้านหน้ามี have กับ has หน้านะครับ so when do you use has for singular or plural subject when do you use has singular or plural subject singular subject and when do you use have plural subject more than one โอเคเนาะอันนี้เราเคยเรียนไปแล้วแต่จดเพิ่ม2กรณีสั้นๆได้นะครับกรณีที่1โฟกัสที่สิ่งที่เป็นหรือผลลัพธ์นะครับกรณีที่2โฟกัสที่สิ่งที่ทำจบไปแล้วโอเคเนาะโครงสร้างเหมือนเดิมนะ present perfect โอเคนะเรียนไปทางทันไหมครับนะถ้าไม่ทันนะครับเราสามารถจดเพิ่มไปจากครั้งที่แล้วที่เราเรียนได้นะโอเคมี2อย่างแต่วันนี้เราจะเรียนอีก1 tense ที่มีความใกล้เคียงกับ present perfect มากๆ who knows what it is เราจะมีอีก1 tense ที่มีความใกล้เคียงกับ present perfect มากๆครั้งที่แล้วเราเปรียบเทียบระหว่างpast simple กับ present perfect จำได้ไหมอดีตจบไปแล้วกับอดีตเพิ่งจบหรือทำมากกว่า1ครั้งวันนี้เราจะพูดถึงสิ่งที่เราโฟกัสที่โฟกัสหรือว่าเน้นย้ำที่สิ่งที่เขาเป็นหรือผลลัพธ์กับอีกเทนหนึ่งคือเทนนี้ครับเราเรียกว่า present perfect continuous นะครับจดได้เลยนะนักเรียนสามารถนำสูตร

0: ึ้นมาจดได้เลย Present Perfect Continuous คืออะไรนะครับมี2ชื่อนะครับบางตำราจะใช้คำว่า Present Perfect Continuous อันนี้ตำราเก่านะครับตำราสมัยใหม่จะใช้คำว่า Present Perfect Progressive นะครับมีความหมายเหมือนกันครับว่า Progressive กับ Continuous หมายถึงสิ่งที่กำลังเดินดำเนินไปนะครับ Continuous คือสิ่งที่กำลังดำเนินไปแสดงว่าเราจะไม่พูดถึงสิ่งที่เราจะไม่เน้นที่สิ่งที่เขาเป็นแต่เราจะเน้นสิ่งที่กำลังเป็นมายาวนานว่ามันเป็นมานานแค่ไหนแล้วนะครับเช่น I have been drinking tea for many days นะครับเมื่อใดเจอโครงสร้าง present perfect con เพราะคนพูดไม่ได้ต้องการเน้นที่สิ่งที่เขาเป็นแต่ต้องการเน้นว่าเขาเป็นมาหลายวันแล้วนะมากกว่า1วันมายาวนานแล้วนะครับผมกินหรือว่าดื่มชามานานมากแล้วก็ยังไม่หายสักทีดื่มชามานานแล้วยังไม่หายสักทีเลยนะครับผมนะ focus on duration คือช่วงเวลาหรือ ongoing แปลว่าสิ่งที่กำลังเป็นไปอยู่นะครับจำให้ได้นะPresent Perfect ธรรมดาหรือ Present Perfect Sim เนี่ยใช้กับเหตุการณ์ที่เน้นที่สิ่งที่เป็นหรือผลลัพธ์แต่ Present Perfect Continuous นะครับเน้นกับช่วงเวลาที่เป็นอยู่สิ่งที่กำลังเป็นอยู่นะเช่น They have been waiting for the doctor for an hour นะครับ Everybody can you read this sentence together? One, two, go. They have been waiting for the doctor forAnd hour เขาบอกว่าพวกเขาเนี่ยรอคุณหมออยู่เป็นเวลาหลายชั่วโมงแล้วสิ่งที่เขาเน้นย้ำคือพวกเขารอคุณหมอหรือพวกเขารอคุณหมอมาเป็นเวลานานแล้วรอคุณหมอมาเป็นเวลาสักพักหนึ่งแล้วนานแล้วนะครับถ้าเราใช้เทนนี้เมื่อไหร่แสดงว่าเราพูดถึงช่วงเวลาที่ทำมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับโครงสร้างอะไรนะครับทีนี้เรามาดูโครงสร้างกันบ้างดีกว่า and the structures นะครับโครงสร้างคือในสีเหลืองที่ครูให้ไว้ have and been and verbing นะ verb ing นะครับผมนักเรียนปลายทางสามารถจดได้เลยนะครับ has have been verb ing 2 เทนนี้ present perfect และ present perfect continuous นะครับใช้แทนกันได้เกือบแล้วนะครับ good try นะครับถูกแล้วนะครับเกือบแล้วอีกนิดเดียวเองนะครับนักเรียนปลายทางนะอุ้ยกลุ่ม3ลิงกาเวลเลยนะverb 3เราเรียกว่า past participle verb ing เขาเป็นฝาแฝดกันเขาจะชื่ออะไรนะครับผม
1: continuous participle
0: เกือบแล้วนิดเดียว almost นะครับอีกนิดเดียวนะครับผมอ่ะฟังดีๆอ่ะกดอีกรอบนึงเหรอโอเคมาเลยอ่ะกด3อีกรอบนึงโอเคฟังก่อนนะครับให้โอกาสกดใหม่นะฟังดีๆนะ verb 3ชื่อว่า past participle นะโอเคอ่ะกรุ๊ป4นะ verb ing จะชื่อว่าอะไรนะโอเค
1: present
0: participle is the correct answer นะครับผมครับ verb 2ตัวนี้เขาเป็นฝาแฝดกันนะครับ ing กับ verb ช่อง3นะครับโอเคนะฮะอ่ะแต่ว่าใช้แตกต่างกันนะซึ่งในอนาคตเราจะได้เรียนว่าแตกต่างกันอย่างไรนะครับโอเคเรามาลองเช็คดูดีกว่านะครับว่าเราระบุได้หรือเปล่าจำได้หรือเปล่าว่าโครงสร้างเมื่อกี้คืออะไรนะครับระหว่างPresent perfect กับ present perfect continuous นะครับทุกคนประโยคนี้ she has been feeling unwell since Monday อันนี้เป็น present perfect หรือ present perfect continuous ครับรู้ได้ยังไง มี been ing ใช่ไหมประโยคนี้ they've been waiting for the doctor present perfect or present perfect continuous how could you tell รู้ได้ยังไงครับ been ingHe has recovered from the flu. Present perfect ธรรมดาเพราะว่า has ตามด้วย verb ช่องที่3นะครับ And number 4 I have taken my medicine. Present perfect or present perfect continuous? Present perfect. And number 5 they have visited the new wellness center. Present perfect. How could you tell? You see have andverb 3 or what do we call verb 3 past participle okay one more he has been experiencing back pain recently present perfect or present perfect continuous how could you tell have been ing นะครับผม has been what about number 7 i have lost 5 kilograms this year นะ kilograms this year present perfect or perfect

con? Present perfect. How could you tell? Have and past participle of verb 3 นะครับ We have received our vaccination shots นะครับ Present or present perfect continuous? Present perfect. Number 9. She has been experiencing headaches lately. Present perfect continuous. คำว่า lately มีความหมายเดียวคำว่า recently นะครับแปลว่าช่วงนี้เร็วๆนี้นะครับ And number 10. I have improved my sleep quality.Present perfect or present perfect continuous? How could you tell? Have and verb 3นะมีใครจำได้ว่าเสียง v เติม ed จะออกเสียงว่าอะไร improved ไหม improved or improved improved นะครับ improved นะโอเค error detective นะครับ error detective นะครับโอเคไหม so I will show a sentence on the screen, and you all can write it on the board. นะครับ in the predicate zone นะครับเรานะครับเดี๋ยวครูจะมีประโยคมาให้นะครับให้เราลองนะครับแก้ประโยคต่อไปนี้นะครับประโยคต่อไปนี้ว่าเราจะแก้ประโยคต่อไปนี้เป็นอะไรได้นะครับผมโอเคไหมทีละกลุ่ม2กลุ่มนะครับ2กลุ่มที่ตอบถูกก่อนนะครับถ้าเราเสร็จแล้วเรายกได้เลย2กลุ่มที่ตอบได้ก่อนนะครับ1คะแนนโอเคไหมอ่ะลองดูประโยคแรกนะครับประโยคแรกนะครับอันนี้ยังไม่ต้องรีบนะครับเดี๋ยวครูให้ดูก่อนนะครับประโยคที่1นะครับตัวอย่างนะครับตัวอย่างนะครับนักเรียนปลายทางดูไปด้วยนะครับ She has traveling to 5 different country this year นะครับผม traveling this year นะครับเราเห็นประโยคนี้เขาบอกว่าเขาเนี่ยได้ไปเที่ยวต่างประเทศ5ประเทศแล้วไปเที่ยวเสร็จมาหรือยังเสร็จแล้วทีนี้เราใช้คำว่า has traveling ถูกหรือผิดคิดว่าถูกหรือผิดผิดแน่นอนถ้าเราแปลความหมายไม่ออกอย่างน้อยเราต้องดูโครงสร้างถูก traveling verb ing มาคู่กับ verb to have เลยได้ไหมต้องเป็น have ต่างมีอะไรก่อน been traveling หรือถ้าเราเปลี่ยนเป็น present perfect ก็ต้องเป็น has traveled เติม ed โอเคไหมตรงนี้เราจะใช้ว่า she has traveled to 5 different country this yearพอเราไม่ได้พูดถึงว่าทำมานานเท่าไหร่แล้วโอเคไหมเราจะพูดถึงว่าทำเสร็จไปแล้วเราก็แก้แค่ส่วน has traveled นะครับนักเรียนต้นทางสามารถเขียนใส่บอร์ดได้แค่คำได้แค่คำว่า has traveled หรือ has been traveling ก็พอไม่ต้องเขียนทางประโยคนะครับผมโอเคไหมเขียนนักเรียนปลายทางพร้อมนะนักเรียนปลายทางสามารถเขียนลงสมุดได้เลยนะเขียนลงสมุดได้เลยนะครับบทนี้เราจะเรียนยากขึ้นนิดหน่อยนะครับพร้อมนะครับเขียนแค่ส่วนของภาคกริยานะครับเขียนแค่Has traveled, has been traveling ได้หมดเลยนะครับแต่ถ้าเราบอกว่าเราไม่อยากแก้เราเขียนอันเดิมได้นะครับเขียนอันเดิมได้เลยโอเคไหมพร้อม Questions I have workings on this project since morning นะครับ I have workings on this project since morning Two groups ครับ Work almost นะครับ almost นะครับ Have been workingcorrect นะครับ have been working correct นะครับ group 2 and group 5นะครับผม I have been working on this project since morning คือทำมาเป็นช่วงเวลาหนึ่งแล้วนะครับผมต้องเขียนมาให้ครบด้วยนะครับ have been working เอามาด้วยนะ group 2 and group 5นะครับ group 2 and group 5 group 4 hurry up group 4นะครับ group 4อย่ายอมนะครับ group 4นะครับโอเคอ่ะประมาณนี้ใช่ไหมครับ since morning คือเขาทำมาแล้วตั้งแต่ตอนเช้านะครับทำมาแล้วตั้งแต่ตอนเช้านะครับผมโอเค next one they have been knowing each other since childhood นะครับ childhood นะครับผิดยังไงนะจะแก้ยังไงดีนะ I have been knowing each other since childhood นักเรียนปลายทางเริ่มทำเริ่มเขียนได้เลยนะครับ almost นะครับ almost นะครับผมalmost นะครับยังครับยังไม่ถูกนะครับผม correct ครับ correct ครับโอเคครบแล้วนะครับ2กลุ่มนะครับ group 5 and group 3นะครับ so they have known each other since childhood นะครับ group 5 and group 3นะครับทำไมนะครับทำไมถึงใช้ have been knowing ไม่ได้นะครับเพราะคำว่า know ที่แปลว่ารู้จักกันเนี่ยเป็น stative verb นะครับเป็นคำกริยาที่ไม่ใช้ในรูปของ ing เราจะไม่บอกว่าฉันกำลังรู้จักกับเธอมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับเราบอกรู้จักไปแล้วก็คือรู้จักเลยนะครับ
ไม่มีรู้จักแล้วพรุ่งนี้รู้จักใหม่วันมะรืนรู้จักใหม่อีกครั้งนึงเราจะไม่ใช้แบบนั้นนะครับเราจะไม่ได้รู้จักกันทุกวันแบบนั้นนะครับรู้จักไปครั้งนึงแล้วก็คือรู้จักเลยใช่มั้ยครับก็ใช้ have known ไปเลยนะครับ have known ไปเลยนะครับผมโอเคมั้ย next oneWe waiting for the bus for over an hour. ง่ายมากข้อนี้ for over an hours. For over an hour. รอบนี้ขอ1กลุ่มต้องถูก2ใบถึงจะให้1คะแนนนะครับต้องถูก2ใบ Correct. อีก1ใบนะครับ Correct นะครับ Correct. Correct นะครับโซต้อง2ใบนะครับผมGroup 1, Group 2, ครบแล้ว Group 1, Group 2, Group 5นะครับ Group 4, Hurry up Group 1, Group 2, Group 5นะครับ Group 2, Group 5นะครับผมอ่ะเราแก้เป็นอะไรดีข้อนี้We have been waiting ทำไมถึงต้องใช้ have been เพราะว่ารอมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว1ชั่วโมงแล้วเป็นเวลากว่า1ชั่วโมงแล้ว have been waiting โอเคไหม Next oneThey have been learned French for 6 months นะครับว้าวง่าย2ใบนะครับกูต้นทางขอ2ใบปลายทางเขียนลงสมุดได้เลยแล้วรอเฉลยนะครับ They have been learned almost นะครับ almost นะครับ They has or have นะครับ They have or has almost นะครับเกือบแล้วไม่เหมือนกัน2ใบนะครับ almost นะครับ almost นะครับAlmost have been learned ยังไม่ถูก correct นะครับหนึ่งงนิดเดียว almost นะครับ almost correct นะครับผม group 5 group 2 and group 4นะโอเคนะ so they have been เมื่อกี้ group 1ใช่ไหมเอาเมื่อกี้ครูให้กูอะไรไปเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวแบบ They have been learned ยังไม่ถูกนะครับถ้ามี been ต้องคู่กับอะไรมี been ต้องคู่กับ ing They have been learning French นะครับ have คู่กับ verb 3 been คู่กับ ing นะครับ have been learning โอเค

So let's review what you have learned today นะครับผม Everybody shark Everybody sharkโอเคเมื่อกี้นักเรียนปลายทางได้กี่คะแนนนะครับลองรวบรวมคะแนนไว้ให้นะครับเดี๋ยวครูปลายทางจะสะสมคะแนนของพวกเราแล้วก็ท้ายยูนิตนะครับท้ายหน่วยเราจะมีรางวัลให้เหมือนเดิมนะโอเค everybody shark shark shark everybody shark shark everybody shark shark shark shark เสือนะครับผม let's review the vocabulary that you have learned today symptom everybody repeat after me symptom what does it mean symptom อาการต่างๆ throat คือส่วนไหนนะครับด้านในคอนะครับลำคอ fluid คืออะไรนะครับของเหลวที่เราทานได้นะ viral infection want to go คือการติดจากไวรัสนะครับต่อมา sore what is sore hurt or painful นะครับ fatigue what is fatigue tired

0: and persistent. Persistent. What is persistent? Long time, for a long time, right?
1: Persistent ครับคืออยู
0: ่ for a long time, many days นะครับ and low grade. What is low grade? Little นะครับ and let's see the tense that you have learned today. Present perfect and present perfect continuous. When do we use present perfect? When we talk about the result or complete actions นะครับ completed action. And what is the structures of present perfect?
1: โครงสร้างของ present perfect คืออะไรใครจำได
0: ้ has have and verb 3 if the subject is singular we use has or have singular has and plural we use have and verb 3 what do we call verb 3 in English past participles and present perfect continuous we talk about ongoing situations ongoing actions นะครับAnd the structure has have followed by been and verb ing or in English we call verb ing what do we call present participle okay are you tired are you fatigued okay fatigue what does it mean Ashira fatigue what does it mean tired are you tired okay little bit now นั่นเรียนปลายทางนะครับ fatigue หรือยังนะครับวันนี้นะครับเหนื่อยหรือยังนะครับโอเค let's see irregular verb list for today นะครับ this one the boy is carrying something is very heavy and it's been for a long time นะครับ persistent tired นะครับผม persistent fatigue นะครับ persistent fatigue นะครับ so when you have to do something that's very hard for you we say bear นะครับ bear นะนักเรียนออกเสียงตาม bear bear แปลว่าหมีแน่นอนนักเรียนประธานตอบพร้อมกันแบแปลว่าหมีนะครับถูกต้องนะครับแบแปลว่าหมีแต่ในที่นี้เป็นกริยาไม่ได้แปลว่าหมีนะครับเราจะบอกว่าฉันกินข้าวฉันหมีข้าวไม่ได้นะครับผมไม่ได้นะหมีไม่ได้นะครับหมีในที่นี้ไม่ใช่คำนามแน่นอนต้องเป็นคำกริยาแบ past simple we call bore and born นะครับ bear bore born นะครับทุกคนออกเสียงตาม bear bore bornคำว่าแบร์ตัวนี้มีความหมายหลายอย่างมากเช่น the boy bears the heavy stone นะแบร์แปลว่าพยุงได้แปลว่าเหนื่อยมาก I have to bear with the class with the teacher นะครับทนกับการเรียนกับคุณครูนะครับแบร์แปลว่าทนก็ได้อดทนได้และที่สำคัญแบร์แปลว่า to carry a burden นะครับผมนะครับก็คือคุณแม่ how to pronounce this word watch with edWe pronounce t นะครับ t washed washed and then volume down ลดเสียงเธอมาเบาๆเป็น washed brushed crashed ไม่ crashed นะไม่มีนะครับ and ch เป็นเสียงสั้นนะครับเป็น wash ถ้า ch ไม่ wash แล้วเป็น wash เสียงสั้นนะ wash reachTouch. When you put ed, you also pronounce t again. Now, washed. And volume now washed. Reached. And touched. T. เบาๆนะครับ เอาใหม่นะครับ Washed. Brushed. Crashed. Washed. Reached. Touched.ถ้า SS เสียงยาวนะครับ CS เสียงสั้นนะครับแต่ออกเถอะเหมือนกันนะออกเถอะเหมือนกันโอเค everybody shark everybody shark every shark shark shark shark shark somebody miss it again okay all right everybody I hope you are having fun today and you have learned a lot of things นะครับ and I hope you review what you have learned today and next time we will focus on the story how to take care of yourselfNumber two, นะครับ we still on this this topic, นะครับ how to take care of yourselves, but in versions number two, นะครับ and the teacher, นะครับปลายคุณครูปลายทาง you can prepare handout number three, visiting a doctor conversations for your students, นะครับครั้งต่อไปนะครับใบความรู้ที่3นะคุณครูปลายทางอย่าลืมเตรียมให้นักเรียนด้วยนะครับเรื่อง visiting a doctor, and you can download all of the worksheets from www.dltv.com

0: www.dltv.ac.th สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จาก www.dltv.ac.th ได้เลยนะครับ alright everybody are you ready for the next subject okay what is the next subject sorry next subject next class next period social study right นะครับคาบต่อไปวิชาต่อไปนะครับสังคมใช่ social study andBefore we leave today, นะครับ I have a quote from Josh Billings, an American humorist, นะครับเป็นชาวอเมริกันนะครับเป็นนักเขาเรียกว่านักตลกนะครับชาวอเมริกันนะครับที่เขาสร้างเสียงหัวเราะนะ Josh Billings พูดว่า Health
1: ฮิตรัชกาลที่9เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติทรงปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิธราชธรรมตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชทรงทุ่มเทพระวรกายบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมโลกองค์การสหประชาชาติจึงเทิดพระเกียรติน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรางวัลแห่งความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์แด่พระองค์
2: กันนะครับ
3: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
2: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมา
4: ทีวี15เวลา 5:45 นาทีเริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ที่ชุมชนอ่อนนุช14ไร่นะครับมาทำไมไม่ได้มาหาใครนะครับแต่ว่ามาเที่ยววันนี้จะมาทำการท่องเที่ยวแบบรักโลกกันนะครับเพราะว่าผมมีนัดกับกลุ่ม Local Alike นะครับเป็นธุรกิจเพื่อสังคมนะครับเป็นการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนวันนี้เราจะมาดูกันว่าเที่ยวอย่างไรให้รักโลกครับอยู่นี่ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: และนี่ก็คือน้องรักนะครับจากโลคอลไลท์นะครับผมที่จะมาพาผมเที่ยวในวันนี
1: ้ใช่
0: วันนี้นัดมาที่ไหนแล้วมันทำไมต้องไปที่นี่ครับ
1: เรามาอยู่ที่ชุมชนอ่อนนุช14ไร่ค่ะ
0: ครับ
1: ถ้าดูจากสภาพรอบๆดูไม่เหมือน

0: คุณภาพชีวิตของชุมชนเรามีทางเที่ยวอย่างเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมเนาะเที่ยวแบบสิ่งแวดล้อมหรือว่าอยากเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์เราก็จะพาไปเที่ยวธรรมชาติปกติถ้าเราเห็นเราก็จะไปเที่ยวปุ๊บถ่ายรูปแล้วก็กลับแต่สิ่งที่เราพาไปคือไปเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนหรือคนที่เป็นเจ้าของพื้นที่นั้นๆที่เขาใช้ชีวิตอยู่จริงๆนะคะ
1: เพราะฉะนั้นการมาเที่ยวในครั้งนี้จะแตกต่างจากการท่องเที่ยวทั่วๆไป
0: ที่นี่ค่ะเขามีความแตกต่างว่าเขาไม่ได้มีต้นไม้ไม่ได้มีสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติหรูหราเนาะแต่ว่าเขามีเรื่องนึงคือขยะซึ่งมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเราจะพาไปดูต้นตอของขยะว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่ไหนแล้วมันสามารถนำขยะนี้มาทำประโยชน์ต่อได้ยังไงซึ่งมันเป็นการเรียนรู้เรื่องราวของขยะผ่านการท่องเที่ยวนั่นเอง
1: แล้วนักท่องเที่ยวต้องทำไงบ้างครับต้องมีอุปกรณ์ต้องทำอะไรเป็นพิเศษไหมครับ
0: เราจะสนับสนุนให้ทุกคนรักสิ่งแวดล้อมนะอย่างแรกที่เราจะขอให้ทุกคนมีและเราจะแจกให้ทุกคนก็คือ
1: ครับ
0: นี่แจกกระติกน้ำค่ะถ้าเป็นหัวปกติทั่วไปเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นขวดน้ำพลาสติกแจกไปทีละคนใช้แล้วก็ทิ้งแต่อันนี้เนี่ยก็คือสามารถไปเติมได้อย่างที่สองค่ะปกติเนี่ย เราจะแนะนำให้นักท่องเที่ยวใช้ถุงผ้า
1: ครับ
0: เพราะว่าเวลามาเที่ยวเนี่ยจะขาดไม่ได้เรื่องเกี่ยวกับการช้อปปิ้งหรือซื้อของที่ระลึกไม่ต้องใช้ถุงกระดาษแต่หยิบมาใส่ถุงผ้าได้เลยถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวอ่ะมีขยะจริงๆพยายามให้นักท่องเที่ยวมาใส่ขยะกับเราซึ่งเราจะมีถุงปกติจะเป็นถุงดำนะคะแต่ที่นี่เขาใช้ถุงกระสอบถ้าต้องการทิ้งขยะมาทิ้งกับเราเพราะว่าถ้าเธอจะไปทิ้งเลี่ยราดเนี่ยก็ไม่ได้
1: เอาละฮะตื่นเต้นแล้วครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเที่ยวในชุมชนนี้ก่อนครับว่าทริปอ่อนนุช14ไร่นี่จะสนุกสนานและมีอะไรให้เที่ยวบ้างครับ
0: ค่ะ
1: ลุย
2: ทอนค
1: ่
2: ะ
1: พี่ทอนสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ชุมชนของเรา
1: พี่ทอนไกด์ชุมชน
3: ครับ
1: โอ้อยู่ในชุดยูนิฟอร์มนะครับ
3: ครับเป็นกลุ่มซาเล้ง
1: นี่เราจะมาทำอะไรครับกับกิจกรรมแรก
0: ก็เดี๋ยวจะพานั่งรถซาเล้งนะคะไปเก็บขยะค่ะ
3: แล้วก็ไปเก็บขยะคือการเก็บเงินเรานี่แหละที่ทุกคนก็ไม่ทำกันพอเก็บเสร็จแล้วเราก็มาที่ร้านศูนย์บาทโดยไม่ต้องใช้เงิน
1: น่าสนใจมากนะครับกิจกรรมของชุมชนท่องเที่ยวที่นี่พาไปเก็บขยะเก็บขยะ
3: ก่อนจะไปก็ต้องใส่เสื้อ
1: สำหรับนักท่องเที่ยว
3: ใช่ครับผมทุกคนต้องใส่
0: ทุกคนต้องใส
1: ่ขอใส่นะครับมาใส่เลยครับโอเคเสร็จแล้วที่จะได้เที่ยวก็จะมีการแจกยูนิฟอร์มก่อนนะครับก็เป็นเสื้อกั๊ก
3: เพราะว่าถ้าเราไม่ใส่เสื้อนี่ก็หาขโมย
1: ไปคุยขยะเขา
3: เขาด่าอีกเพราะถ้าเสื้อนี้ได้รับรองจากหน่วยงานภาครัฐ
1: ครับ
3: โอ้ยเยอะแยะหมดเลยเห็นไหม
1: นี่กำลังจะออกไปทำกิจกรรมแรกนะครับกิจกรรมที่แอดเวนเจอร์ที่ชอบก็คือเนี่ยเราต้องนั่งซาเล้งไปแบบพี่ๆคนเก็บขยะจริงๆแล้วก็ดูซาเล้งดิโมดิฟายกันสุดฤทธิ์นะครับคือดัดแปลงจากของที่ไม่ใช้แล้วจริงๆสุดยอดใช้ทุกอย่างคุ้มค่ามากอันนี้เป็นจุดแรก
3: ที
1: ่ทอนพามาแวะนะครับไม่ได้มีน้ำตกภูเขาทะเลหมอกถังขยะเรียงรายกันอยู่นะครับมาถึงก็เปิดเลยสิ่งที่เราจะเก็บคืออะไรครับ
3: ก็มีพวกขวดพวกกระป๋องนะครับพวกนี้ขายได
1: ้ขยะรีไซเคิลนั่นเอง
3: ครับผม
1: ขวดแก้วขวดพลาสติกนะคร
3: ับผมเราเลือกที่พอที่จะขายได้รวมๆไปก่อนนะครับ
1: ถังตรงนู้นนะครับก็มาถัง
3: อันนี้ต่ออันนี้นะโล30บาท
1: 30บาทแล้วนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่เข้ามาเขาต้องช่วยอะไรพี่ทอนบ้าง
3: มาก็เรียนรู้แล้วก็มาช่วยเอาขยะใส่อะไรใส่เหมือนกันเลย
1: เนี่ยช่วย
3: เอา
1: ช่วยพลาสติกเอาป่ะ
3: เอาครับผม
1: อันนี้เป็น
3: พลาสติกรวมกับ
1: พลาสติกรวม
3: ครับผม
1: โอเคป๋อง
3: กระป๋องนี้โลละบาทเพราะว่าต่างกันเพราะเมื่อกี้เราเป็นมิเนียมอันนี้เป็นเหล็กบาง
1: เมื่อกี้จะเป็นแนวหน้าร้านมินิมาร์ทนะครับอันนี้แวะเข้ามาอีกที่นึงรู้สึกว่าจะเป็นคล้ายๆคอนโดหอพัก
3: อันนี้ไม่ค่อยมีอ่ะตรงนี
1: ้แสดงว่าอันนี้มีคนมาเที่ยวก่อนหน้าเราแล้ว
3: ใช่ครับเราก็โดนแย่งไปก่อนแล้ว
1: ครับ
3: ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปที่นึง
1: โอเคปกติถ้าจะไปทำกรุ๊ปทัวร์เนี่ยก็จะถือธงนะถือธงนำนี่ถือกระสอบอีกหนึ่งจุดที่เราแวะกันนะครับก็จะเป็นใกล้ๆตลาดย่านชุมชนย่านขายของนะครับระหว่างนี้นะท่องเที่ยวใครจะเช็คอินก็เช็คเลยครับถังขยะหน้าตลาดกระเป๋ากระป๋องเหล็กโลละบาทเห็นไหมเริ่มจำได้แล้วขวดแก้ว
3: แก้วครับสิ่งที่สำคัญที่สุดในแถบนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าเขากินอะไรมากที่สุดเราก็มาคัดแยกขยะนะครับเพราะว่าเขตนี้ถุงแกงนี่เยอะมากเป็นเขตอุตสาหกรรม
1: อันนี้พี่ทองอะไรบอกว่าเราสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมได้จากสิ่งที่เขาทิ้ง
3: ใช่ใช่
1: แถวนี้เขากิ

0: อะไรและเขาไม่ชอบกินอะไรก็เลยอยู่ในนี้
1: อยู่ในนี้หมดเลยครับ
0: แล้วนักท่องเที่ยวเขาโอเคเหรอพี่มันมีส่งกลิ่นมันสกปรกมันเลย
1: จริงๆโดยต่างชาติเนี่ยเขาโอเคนะแต่ถ้าเป็นญี่ปุ่นนี่เขาบอกขยะเก็บไม่ได้รัฐบาลจัดการหมดยกเว้นอย่างเดียวคือกระป๋องแคนซึ่งเขายังเปิดโอกาสให้ทุกคนเก็บได
0: ้นี่แสดงว่าเป็นโชคดีของคนไทยนะ
1: ทุกคนไทยที
0: ่เรายังเก็บขยะได้อยู
1: ่ได้อยู
0: ่วันนี้ครับผลงานของทีมผมนะครับมี1กระสอบอยู่ในรถแล้วก็มีที่เก็บมาถ้าเป็นนักท่องเที่ยวที่อื่นก็ต้องแวะซื้อของฝากแต่อันนี้ของที่เราเอากลับนี่คือขยะ
1: ใช่ถึงแล้วนะครับ
0: มากลับมาถึงนะครับที่ร้านหนูนบาทนะครับหัวหน้าทัวร์พี่ทอนก็พานักท่องเที่ยวมาแล้วก็เอาสิ่งที่เราไปเก็บมานะครับ
1: ครับ
0: มาเทลงกันตรงนี
1: ้อ๋อที่เรามาปั๊บมาเทเพราะเราต้องแยกเพราะราคามันไม่เท่ากันพอแยกเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะใส่ถุงตามขนาดที่ป้ายราคาบอกราคาวันนี
0: ้แล้วผมจะได้เป็นตังค์กลับมา
1: ใช่ครับ
0: มาเที่ยวแล้วยังได้เงินกลับบ้านด้วย
1: ได้ด้วยลองทายที่วันนี้เราได้เงินเท่าไหร่
0: จะ1 2 3 4น่าจะสัก 7-8,000 7-8,000
1: 7-8,000 ใช่ขยะเลยอันนี้กระป๋องนะครับ
0: กระป๋องกาแฟ
1: กระป๋องเหล็กเค้าเรียก
0: กระป๋องเหล็กนะครับ
1: ครับผม
0: ขวด2โลนิด
1: ๆอันนี้รวม
0: พลาสติกรวมขีดเดียว
1: ขีดเดียว
0: อันนี้ก็คือแผนคิดเงินนะครับ
2: 13บาทค่ะ
1: 13บาท
0: 13บาท
1: พอเราได้13บาทนะครับแล้วก็เดินไปในร้าน
0: มาฮะได้ตั๋วมาแล้วครับจากการไปเก็บขยะวันนี้นะครับ13บาทก็เอามาแลกเครื่องดื่มได้นี่ขวดเท่าไหร่จ๊ะแม่พอเหลือ3บาทได้เงินทอนด้วยนี่จ้ะแม่จ๋าเฮ้นี่ครับแฟบถึงเวลารับประทานอาหารกลางวันแล้วครับผมตอนนี้อาหารกลางวันก็เตรียมไว้สำหรับนักท่องเที่ยวนะครับ
3: ที่พิเศษของทริปโลโคอไลค์เรามันคือปกติถ้าเราไปทัวร์เนี่ยเราจะเห็นเขาเสิร์ฟใส่กล่องพลาสติกกล่องโฟมเราเนี่ยจะเสิร์ฟเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นบุฟเฟ่ต์ให้เขาตักกินเองเพราะว่าอันนี้ค่ะจะช่วยลดเรื่องของกล่องโฟมกล่องพลาสติกด้วยแล้วก็อีกอันนึงก็คือถ้าเขาตักให้กินกับที่เขาพอดีที่เขากินเนี่ยก็จะช่วยทำให้ลดเรื่องอาหารที่เหลือการใช้จานเนี่ยแน่นอนว่ามันดีกว่าพลาสติกหรือกล่องโฟม
0: ก็ดูเป็นวิธีที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะครับแต่ว่าลองใช้กันดูในทุกๆชุมชนหรือว่าในทุกๆกรุ๊ปทัวร์นะครับใครทานมากก็ตักมากทานน้อยก็ตักน้อยจะได้ไม่เหลือเยอะแล้วก็ใช้ภาชนะที่มันล้างได้งั้นเดี๋ยวขอนักท่องเที่ยวสัญชาตินนทบุรีได้ลองชิมสักจานพร้อมกินเที่ยวนะครับคราวนี้ก็ต้องมารู้จักกับของที่ระลึกของชุมชนนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าชุมชนนี้เนี่ยแข็งแรงทางด้านการจัดการขยะนะครับเพราะฉะนั้นของที่ระลึกก็จะมาจากวัสดุเหลือใช้นะครับมันคืออะไรครับคุณแม่ครับ
4: กระดาษค่ะจากหนังสือนิตยสารค่ะ
0: นี่เอามาทำเป็นอะไรครับ
4: นวดคลายกล้ามเนื้อค่ะนิ้วชานิ้วล็อกใช้ได้ค่ะนวดนี่ได้ลูกละร้อยนะคะ
0: เนี่ยลูกละร้อยเลยนะมีตุ้มหูด้วยต่างหูนี่ขายเท่าไหร่
4: 40บาท
0: นี่อันนี้น่ารักครับนี่ปิ่นปากผมอันนี้ขายเท่าไหร่
4: 100บาท
0: 100บาทเห็นไหมจากนิตยสารนี่เขาโยนทิ้งกันไปแล้วนะครับเนี่ยออกมาเห็นไหม
4: ขายได้ด้วยค่ะ
0: ขายได้ด้วยไม่ช่างขายเล่มนึงเนี่ยอาจจะขายได้ไม่เท่าไหร่บาท50
3: ในแต่ละชุมชนนะคะก็จะมีความแตกต่างกันซึ่งมันบ่งบอกถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่เขามีอย่างชุมชนนี้เขามีเอกลักษณ์ก็คือเรื่องของขยะเขาก็นำขยะมารีไซเคิลเป็นกิจกรรมเนาะซึ่งสร้างการมีส่วนร่วมให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างดีเลย
0: ถ้าเป็นชุมชนอื่น
3: ๆก็จะทำตามเอกลักษณ์และวิถีชีวิตของเขาอย่างเช่นบ้านอาขาก็จะมีของเล่นอาขาอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะชวนเล่นของเล่นหรือว่ามาปักผ้าที่เป็นลายอาขาก็อย่างของที่ระลึกของชุมชนเนี่ยค่ะมันจะมาจากวิถีชีวิตของเขาอยู่แล้วแล้วเราก็นำมาประยุกต์เพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวได้มามีส่วนร่วมแล้วก็ได้ทำสิ่งนั้นจริง
0: เราเคยได้ยินบ่อยๆนะครับว่าเวลาเราไปท่องเที่ยวเนี่ยนะครับมันจะทิ้งร่องรอยความเสียหายความสกปรกนะครับไว้กับสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยได้มาเห็นไอเดียการท่องเที่ยวอีกรูปแบบนึงนะครับที่เบียดเบียนชุมชนเบียดเบียนสถานที่ท่องเที่ยวน้อยมากนะครับผมดูแล้วเนี่ยไม่มีอะไรที่ซับซ้อนเลยนะครับขอเพียงร่วมมือกันระหว่างนักท่องเที่ยวและเจ้าของสถานที่นะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับเราก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามแล้วก็สะอาดนะครับให้เราได้มาเที่ยวกันต่อไปอีกนานๆเลยนะครับและถ้าใครมีไอเดียการเที่ยวที่รักโลกนะครับก็

ดื่มนมเสร็จแล้วอย่าเพิ่งทิ้งกล่องให้เป็นขยะนะครับผมเพราะว่ากล่องเหล่านี้เนี่ยสามารถนำไปทำเป็นหลังคาได้เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่ากล่องนมที่น้องๆดื่มมาอยู่ทุกวันนี้นะครับจะนำไปทำเป็นหลังคาได้ยังไงใน

0: ลังจากที่ดื่มนมกันเสร็จแล้วนะครับในแต่ละวันเนี่ยโรงเรียนก็จะมีกิจกรรมนะครับน้องๆก็จะมาพับกล่องกันแน่นี่ครับกำลังนั่งพับจับกันกลุ่มๆกลุ่มๆนะครับพับกล่องกันอยู่นะครับพับไปทำอะไรครับ
1: พับไปเพื่อบริจาคบ้านหลังคาสีเขียวค่ะ
0: นี่เขาบริจาคเอาไปทำอะไร
1: เอาไปสร้างหลังคาค่ะให้คนที่เขาไม่มีบ้านอยู่
0: โอ้มันทำหลังคาได้ด้วยเหรอก
1: ล่องใช่ค่ะ
0: หรอเขาเคยเห็นไหม
1: ย
0: ังไม่เคยอยากเห็นไหมอยากเห็นนะครับพับกันบ่อยไหมครับ
2: บ่อย
0: ทุกวันเลยปะ
2: ทุกวัน
0: เยอะแค่ไหนอ่ะ
2: ตามปริมาณเด็กนักเรียนที่กิน
0: นักเรียนเยอะแค่ไหนฮะ
2: 400-500 คน
0: โอ้แสดงว่าวันหนึ่งก็น่าจะมีอย่างต่ำๆ400-500กล่องเนาะแล้วก็ต้องมาพับกันนะครับใครเป็นคนสอนพับครับเนี่ยรู้สาเหตุไหมทำไมต้องพับ
2: เพราะว่าจะช่วยลดปริมาณพื้นที
0: ่สอนพี่หน่อยครับ
3: แกะป
0: ี
3: ก
0: แกะปีกนะครับ
3: แล้วก็ผืนค
0: ่
3: ะ
0: แล้วก็แบบขึ้นแบบนี้
3: ค่ะก็พับข้างมาเสร็จแล้วก็พับกึ่งกลางให้สามารถสอดเข้าไปได้
0: พับกึ่งกลางให้สามารถสอดเข้าไปได้เสร็จแล้วฮะใช้เวลาไม่ถึง1นาทีนะครับจากกล่องนมที่เป็นกล่องๆแล้วก็สามารถพับเพื่อลดขนาดออกมาแล้วก็สามารถทิ้งได้โดยที่ไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บนะครับก็ใครที่มีกล่องนมเยอะนะครับหรือว่าดื่มนมเป็นประจำดื่มน้ำผลไม้จากกล่องเป็นประจำเนี่ยก็เอาเทคนิคจากน้องๆเหล่านี้ไปพับที่บ้านได้นะครับไม่เปลืองพื้นที่ขยะครูสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครูเลยคุณครูดูแลกิจกรรมนี้อยู่
4: ใช่ค่ะเป็นคนดูแลในโครงการของรักสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนค่ะ
0: แล้วเรามีขยะจากกล่องนมเหล่านี้เนี่ยต่อวันนึงเยอะแค่ไหนครับ
4: น่าจะเยอะคือช่วงจะเป็นปลายเทอม
0: ครับ
4: เราจะมีนมจากเทศบาลนะเขาเป็นให้นมกล่องแหละเพราะว่าเขานมกล่องปุ๊บเราแจกเด็กทุกคนแต่เด็กทุกคนเอากลับบ้านไปต้องถือกลับมาโรงเรียนดื่มเสร็จแล้วต้องมาพับที่โรงเรียนด้วยค่ะ
0: สำคัญแค่ไหนที่ทำให้น้องๆต้องรู้จักเรื่องของการแยกขยะหรือว่าการใช้ทรัพยากรให้เป็นประโยชน์
4: สำคัญครับเพราะการรักสิ่งแวดล้อมก็คือต้องไม่ทำให้สิ่งแวดล้อมนี่สกปรกหรือ
0: ร
4: กหรือเราสามารถเอาไปรียูสได้เราก็ต้องสอนเขาท่านผอ.เนี่ยท่านจะมีนโยบายแล้วสอนให้รีไซเคิลสอนให้นำไปใช้และเมื่อมีโครงการจากบริษัทดีๆมารับไปทำอย่างเงี้ยเราก็เลยบริจาคให้กับบริษัทเลยที่เราไม่ขายนะคะบริจาคกล่องนมเด็กๆเขาก็เห็นด้วยแล้วเราได้ประโยชน์เราก็ได้บุญด้วยเนาะ
0: ไม่ได้แค่เป็นประโยชน์แค่ในกล่องนมเท่านั้นส่
4: งต่อไปเร
0: ื่
4: อย
0: อันที่สำคัญผมว่าสิ่งสำคัญก็คือมันปลูกฝังน้องๆ
4: ใช่น้องๆมีจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมและก็เอื้อเฟื้อกับคนอื่นน
0: ี
4: ่คือดี
0: อ้าวไหนน้องๆใครที่เคยดื่มที่บ้านพับที่บ้านแล้วเอากลับ

0: ตอนนี้ครับก็มาอยู่กับบุคคลที่จะมารับช่วงต่อนะครับกล่องนมของน้องๆนะครับเอาไปทําเป็นหลังคานะครับก็คือพี่สายชนนะครับผม
1: ครับผม
0: พี่สายชนที่น้องๆเขาบอกว่าจะเอาไปทําโครงการหลังคาสีเขียวอะไรเนี่ยมันคืออะไรครับ
1: เราจะนํากล่องเครื่องดื่มนะครับมาแยกเยื่อกระดาษออกให้เหลือพลาสติกและอลูมิเนียมนะครับจากนั้นจึงนําพลาสติกและอลูมิเนียมเนี่ยไปผ่านการอัดร้อนและขึ้นรูปเป็นแผ่นหลังคาเพื่อนําไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับผม
0: ตามปกติแล้วพี่สายชนรับเยอะแค่ไหนรับจากที่ไหนบ้างครับ
1: ทั้งประเทศเลยนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเป็นในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะครับเราจะมีจุดรับตามเขตแล้วเราก็ยังมีมารับตามโรงเรียนด้วยนะครับแต่ถ้าสมมติเป็นต่างจังหวัดจะมีจุดรับในแต่ละจังหวัดครับผม
0: ครับเดือนหนึ่งได้เยอะสักแค่ไหนครับ
1: เดือนหนึ่งเนี่ยเราเก็บได้อยู่ประมาณ300ถึง400ตันต่อเดือน
0: โอ
1: ้นะครับ
0: จากทั่วประเทศ
1: ใช่แต่
0: ถือว่าเป็นแบบเยอะมากแล้วก็ลดปริมาณขยะได้เยอะมากๆเลยนะฮะ
1: แต่จริงๆยังไม่พอเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีเป็นแสนตันเลยโดยที่เราสามารถรีไซเคิลได้เพียง 5% เท่านั้นนะครับสาเหตุที่เรารีไซเคิลได้น้อยเนี่ยเพราะว่าหลายๆคนยังคิดว่ากล่องเครื่องดื่มเหล่านี
0: ้
1: ไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได
0: ้งั้นเดี๋ยวเราตามมาดูเดี๋ยวครับว่ากล่องนมกล่องน้ำผลไม้เหล่านี้นะครับจะกลายไปเป็นหลังคาได้อย่างไร
1: ครับ
0: ขอไปดูได้ไหมฮะ
1: ได้ครับยินดีครับ
0: โอเคครับอันนี้เด็กๆคนขึ้นรถการรีไซเคิลกระดาษนั้นนอกจากจะช่วยลดโลกร้อนยังลดการตัดต้นไม้ได้อีกด้วยนะครับเพราะโดยเฉลี่ยแล้วคนไทย1คนใช้ผลิตภัณฑ์จากกระดาษประเภทต่างๆปีละ60กิโลกรัมทำให้แต่ละปีเราต้องตัดต้นไม้เพื่อไปทำกระดาษมากกว่า55ล้านต้นเลยล่ะครับต้นไม้ถูกตัดมหาศาลขนาดนี้เราเลยขอเสนอ5ผลิตภัณฑ์จากกระดาษที่สามารถนำไปรีไซเคิลกลับมาใช้ต่อได้จริงๆนะ1กระดาษจากกล่องนมกล่องน้ำผลไม้ที่เราคุ้นๆกันนั้นตัวกระดาษสามารถนำไปรีไซเคิลเป็นกระดาษ A4 ได้ดีเลยนะครับส่วนอลูมิเนียมข้างในก็สามารถนำไปทำเป็นแผ่นกรีนบอร์ดใช้เป็นหลังคาหรือผนังได้2กระดาษจากกล่องลังแข็งสามารถรีไซเคิลกลับมาเป็นกล่องลังลูกฟูกใช้ต่อได้อีกครับ3กล่องพัสดุเรามีเยอะมากแน่ๆได้ของข้างในแล้วอย่าเพิ่งทิ้งกล่องนะครับเพราะสามารถนำไปรีไซเคิลเป็นกระดาษ A4 ได้4กระดาษนิตยสารที่เราคิดว่ารีไซเคิลยากที่จริงแล้วสามารถนำกลับมาเป็นกระดาษรีไซเคิลได้ครับและ5กระดาษ A4 สีขาวแยกสีแล้วส่งต่อก็สามารถกลับมาเป็นกระดาษ A4 ได้อีกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นใช้ผลิตภัณฑ์จากกระดาษพวกนี้เสร็จแล้วอย่าเพิ่งทิ้งให้เป็นขยะกันนะครับนำไปรีไซเคิลใหม่ได้ทั้งนั้นเลยลดขยะลดการตัดต้นไม้ช่วยโลกด้วยล่ะครับ เอาละครับตอนนี้ผมก็เดินทางมาพร้อมกับเจ้ากล่องนมกล่องเครื่องดื่มนะครับเดินทางมาถึงโรงงานไฟเบอร์พัทแล้วนะครับก
1: ับ
0: คุณสายชนนะครับผมหนึ่งในงานก็คือการรีไซเคิลเจ้ากล่องนมกล่องเครื่องดื่มนี้
1: ใช่ครับ
0: เป็นปริมาณเยอะแค่ไหนครับการเนื้องานของการรีไซเคิลกล่องนมเนี่ย
1: เฉลี่ยแล้วกล่องนมเนี่ยเรารีไซเคิลเดือนหนึ่งประมาณ1,000 ตัน
0: เกิดไอเดียนี้ขึ้นมาได้ยังไงครับ
1: ผู้บริหารเราเนี่ยมีความชำนาญเรื่องการรีไซเคิลเยื่อกระดาษ
0: ครับ
1: ประจวบหมอมีโอกาสเข้ามาลองรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มดูไหม
0: ครับ
1: กล่องเครื่องดื่มมีทั้งหมด6ชั้นเลยครับผม
0: โอ้
1: ถ้าจับตั้งแต่ด้านนอกเนี่ย
0: ไหนโชว์หน่อยฮะ
1: ก็จะมีตั้งแต่พลาสติก
0: ครับ
1: กระดาษพลาสติกอลูมิเนียมฟอยล์พลาสติกแล้วก็พลาสติกทั้งหมด6ชั้นครับ
0: 6ชั้น
1: แล้วเราก็เลยมาทดลองรีไซเคิลดู
0: ครับ
1: ปรากฏว่าเรารีไซเคิลได้ด้วย
0: เราใช้กล่องนมเยอะแค่ไหน
1: หลังคา1แผ่นใช้วัตถุดิบทั้งหมด20กิโล
0: ครับ
1: ถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็คือใช้กล่องนมประมาณ 2,000 กล่องหลังคา1แผ่นเนี่ยเราจะใช้ระยะเวลาการผลิตประมาณ 15-20 นาทีครับเราก็จะได้แผ่นหลังคาเนี่ยวันหนึ่งประมาณสัก100-200แผ่นโดยประมาณ
0: กล่องนมที่เราเห็นว่าเยอะๆบริโภคเยอะๆเนี่ยจริงๆแล้วยังไม่พอด้วยซ้ำ
1: ใช่เราสามารถรีไซเคิลได้เพียง 5% เท่านั้น อีก 95% หรือ 95,000 ตันนั้นน
0: ่
1: ะไปที่หลุมฝังกลบหมดเลย
0: โอ้โหช่วยบอกขั้นตอนหน่อยได้ไหมครับคร่าวๆว
1: ่
0: าจากกล่องนมเนี่ยมันกลายมาเป็นผนังเป็นหลังคาอย่างนั้นได้ยังไงคร
1: ับ ได้เลยครับจากกล่องนมนะครับเวลาเรานําเก็บเข้ามาแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: เราจะนํามาตรวจสอบทางกายภาพก่อนว่าสกปรกมากน้อยแค่ไหน
0: ครับ
1: มีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนจากนั้นเราจะนําลงไปในใส่ในถังซักผ้าขนาดใหญ
0: ่ครับ
1: มันก็จะแยกครับแล้วก็ทําความสะอาดนะครับระหว่างเยื่อกระดาษ
0: ครับ
1: แล้วก็พลาสติกอลูมิเนียมฟอยล์ออกมานะครับ
0: ครับ
1: พอรีไซเคิลได้เยื่อกระดาษเสร็จปุ๊บแล้วเราสามารถเอาไปทําเป็นผลิตภัณฑ์กระดาษต่อไปเช่นกระดาษ A4 นะครับกระดาษแพคเกจจิ้งนะครับส่วนตัวพลาสติกอลูมิเนียมเนี่ยเราต้องนำมาทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่งนะครับสับย่อยให้เป็นชิ้นเล็กทำให้แห้งจากนั้นจึงอัดด้วยความร้อน อุณหภูมิประมาณ200องศา
0: ครับ
1: เป็นระยะเวลาประมาณ15ถึง20นาทีก่อนที่จะอัดขึ้นลอน
0: ครับ
1: เป็นแผ่นหลังคาให้เราได้ใช้กันนั่นเองครับ
2: ประสิทธิภาพในการใช้ไปมุงหลังคาเนี่ยเขาเหมือนปกติหลังคาทั่วไปไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไปไหมฮะ
1: ดีกว่าด้วยซ้ำครับเป็นหลังคาที่ถือว่าเป็นฉนวนในตัว
0: ครับ
1: นะครับผมสามารถสะท้อนรังสี UV ได้นะครับ
0: ครับ
1: มันเลยเย็นกว่าคนอื่นเขา
2: ที่เห็นว่าเป็นเงาเงาเงินเงินอย่างเงี้ย
1: ใช่แล้ว
2: สามารถสะท้อนรังสี UV ได้
1: ถูกครับ
2: ความร้อน
1: ใช่อันที่สองคือนะครับฝนตกเสียงไม่ดังด้วยไม่เหมือนกับหลังคาเหล็ก
2: หลังคาเมทัลชีตเลย
1: ใช่ที่ฝนตกเสียงจะดังสามคือเบา
2: ครับ
1: เบากว่าหลังคากระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไปครึ่งหนึ่ง
2: ครับ
1: นะครับC มันสามารถซ่อมแซมตัวเองได้ด้วยความร้อนครับหมายความว่าถ้าสมมติช่างติดตั้ง
2: ครับ
1: เจาะผิด
2: ครับ
1: โดยปกติแล้วก็ต้องเสียไปเลย
2: ครับ
1: นะครับแต่นี้ถ้าสมมติเจาะผิดเรายังสามารถใช้ความร้อนก็คือเหล็กเผาไฟนะครับหรือหัวแร้งหรืออย่างเงี้ยครับที่มีความร้อนสูงเนี่ยเอามาเมลละลายมันด้วยกัน

0: สามารถซ่อมแซมได้ด้วยตัวมันเองครับ
1: ครับผมความทนทานอยู่ได้นานแค่ไหนครับ
0: แผ่นแรกที่เราผลิตมาจนถึงปัจจุบันนี้ประมาณ10ปีแล้ว
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นมันน่าจะใช้ได้มากกว่า5ปีขึ้นไปแน่นอนถ้าสมมติว่าหลังคาเดิมได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นฝนตก
1: ครับ
0: นะครับพายุพัดสามารถขอหลังคาได้ฟรีนะครับผมโดยที่เราจะส่งให้ถึงหน้าบ้านผู้ประสบภัยเลยด้วยซ้ำครับ
1: ขอหลังคาได้ฟรีเลยบ้านใครบอกว่าเป็นผู้ประสบภัยต้องการหลังคาใหม
0: ่ค่ะยิ่งบริจาคมาก
1: ครับ
0: เราก็จะยิ่งมีวัตถุดิบในการเอาไปทำเป็นหลังคามากขึ้นนั่นเองโดยที่การรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม1ตันเนี่ย
1: ครับ
0: สามารถช่วยลดการตัดต้นไม้ได้ถึง17ต้น
1: โอ้โห
0: นะครับลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง900กิโลกรัม
1: ครับ
0: นะครับผมและก็ลดการประหยัดใช้ไฟฟ้าประหยัดการใช้สารเคมีและอื่นๆด้วย
1: ครับ
0: โดยที่เราจะได้ไม่ต้องไปใช้วัสดุใหม
1: ่
0: ไปใช้วัสดุที่เหลือใช้เอากลับมาทำนั่นเอง
1: โดยส่วนตัวแล้วพี่สายชนมองเรื่องปัญหาขยะของทุกวันนี้ยังไงบ้างครับ
0: พลาสติกกระดาษกระป๋องอลูมิเนีย
1: ม
0: ไม่ใช่ปัญหา
1: ครับ
0: ปัญหาที่แท้จริงค
1: ือ
0: การจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคครับไม่ว่าเราบริโภคอะไรก็ตาม
1: ครับ
0: ถ้าเราไม่รู้จักวิธีการจัดการอย่างถูกวิธีไม่รู้จักวิธีการนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี
1: ครับ
0: มันก็จะเป็นปัญหาอยู่นั่นแหละครับ
1: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นเราถึงต้องจัดการให้ถูกต้
1: อง
0: และก็จัดการให้ถูกหลักครับ
1: ครับผมมองสิ่งที่อยู่ในมือคุณนะครับรู้จักเขาแล้วก็รู้จักวิธีการจัดการให้ถูกต้องนะครับไม่แน่กล่องเครื่องดื่มในมือคุณเนี่ยนะครับอาจจะกลายเป็นหลังคาบ้านของใครสักคนก็ได้ครับและนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับใน The Green Diary นะครับโลกไม่ยากที่จะรักถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกด
2: Subscribe
1: ที่ช่อง YouTube

0: ใหญ่เลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: ตามชมรายการการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยระบบทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง198วันจันทร์ถึงวันพุธชมการเรียนการสอนของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์ชมรายการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลช่อง199ถ่ายทอดสัญญาณการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยไทยธรรมาธิราชและช่อง200รับชมรายการการพัฒนาและการอบรมครูพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆทั้งหมดเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ถูกไหม
1: ถูกถูกนะข้อเลยข้อเลย
0: ขออนุญาตนะครับแน่ไม่มีใครอยู่แน่เรียบร้อยสบาย
1: เข้าไปก่อนเดี๋ยวค่อยขนเข้าไปใช่ไหมคะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ไม่มีใครตอบยังไม่มีใครตอบยังอีก
1: อันนี้ขนเลยไหมคุณห้องเต้หรือยัง
2: ประตู
1: เรามาแบบ
0: คุยก่อนคุยก่อนเขาจะให้ทำหรือเปล่าใจเย็นคุยก่อน
1: เขาจะให้ทำหรือเปล่าเอาแล้วใครเชิญมาแล้ว
0: คุณโดคุณโดเจ้าของห้องสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผม
0: ขออนุญาต
3: สวัสดีครับเชิญเลยฮะ
0: เขาจะให้เรายืนคุยตรงไหน
3: อันนี้เลยครับในครัวนี้เลย

0: จะมา
1: ครับผม
2: โอ้แหมไม่ยากการถ่ายทำทำไปแล้วทำไปแล้ว
1: ครับ
2: ค
1: ุ
2: ณโด่ง
1: ครับ
2: นะคุณโด่งอยู่ที่นี่มานานยัง
1: อยู่ได้มาประมาณ 4-5 ปีแล้ว
2: 4-5 ปีคนอ่านพอสมควร
1: ใช่ครับ
2: เขาเรียกว่าลงหลักปักฐานประมาณนึง
1: ใช่ครับ
2: นะที่นี่ใช้เป็นแบบว่าโซนอะไรบ้างในชีวิต
1: โซนหลักๆอ่ะนอน
2: นอน
1: อาบน้ำซักผ้า
2: โอ้ซักผ้า
1: ก็คือข้างนอกแล้วก็ซักผ้าตาก
2: ทำอาหารไหม
1: บ้าง
0: นิด
1: หน่อย
2: ประกอบเล็กๆ
1: ใช่
2: ประกอบเล็กๆ
1: ใช่ครับ
0: โอเค
2: แต่มีล้างจานแน่นอนล่ะ
1: มีแน่นอน
2: ก
1: ิน
2: ข้าวในห้องแน่นอน
0: ก็คือจริงๆห้องนอนทำงานใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้แต่ว่ามันก็จะมีส่วนที่ต้องมาซักผ้าทำกับข้าวนู่นนั่นในส่วนหลังๆข้างหลัง
2: มีต้องมีหลังบ้าน
1: ใช่
2: หลังบ้านซึ่งฟังก์ชันเป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็ทุกวันนี้ก็ล้างจาน
2: ครับ
1: ซักผ้าม
2: ัน
1: ก็จะแบบกระจุกกระจุกรวม
2: อยู่ด้วยกันแล้วดูท่าทางระเบียงก็จะไม่ใหญ่มาก
1: ไม่ใหญ่ครับ
0: ม
1: ัน
0: อยากขอแวบดูหน่อย
1: ใช่ต้องมีการแบบจัดคิวในการซักด้วยนะแบบ
0: จัด
1: ค
0: ิ
1: วเพราะว่าแบบวันนี้ซักเสื้อผ้าวันต่อไปซักเครื่องปูที่นอนมันก็จะแบบมีพื้นที่อย่างจำกัด
0: เ
2: ราต้องจัดการจัดโซนนิ่งใหม่เนาะ
1: ครับ
2: ก็คือเอาให้การซักผ้ากับล้างจานมันทำในระยะเวลาใกล้เคียงกันได
0: ้
2: เนาะ
0: แล้วก็ตอนนี้คืออุปกรณ์ก็วางเต็มด้วยไม่ได้เหลือพื้นที่ให้แบบให้ทำอะไรข้างนอกเลยแหละเดินเข้าไปก็หันซ้ายหันขวาวนรอบก็เสร็จแล้วเดินออก
2: ถูกเพราะฉะนั้นวันนี้ชาวบ้านจะมาในมุมนี้ครับมุมหลังบ้านที่มีทั้งร้อยกว่าฟังก์ชันนี้ให้มันกลายเป็นสิ่งที่มีระเบียบขึ้นนะฮะแล้วก็จะง่ายง่ายกว่า
0: จะได้เหลือพื้นที่เพิ่มมากขึ้นโดยที่ยังคงฟังก์ชันไว้อยู
2: ่ครับผมไปลุยดีกว่า
1: อยากทำให้เป็นสัดเป็นส่วนเหมือนเดิมก็ทำให้มันดูคลีนอย่าให้มันกระทัดรัดไม่ต้องแบบอันไหนที่ไม่ใช้ก็เอาออกแล้วก็อยากเพิ่มความสบายตาพวกต้นไม้มีส่วนเล็กๆให้มันรู้สึกว่าปลอดโปร่งหน่อยเชื่อมั่นรายการว่าทำได้แน่นอนนะครับแล้วก็ตื่นเต้นอยากเห็น
2: ของบ้านตัวอย่างเนี่ย
0: ส่ง reference มาอย่าง
2: ใกล้เคียงนะครับนี่เนี่ยขอโทษนะ
1: ครับผม
2: ให้ดูนะนี่เห็นไหมโซนนี้ใกล้เคียงเห็นไหมม
0: ี
2: ขอบขึ้นมามีนี่คือใกล้เคียงเลย
0: ใกล้เคียงกับที่เขามีอยู่ตอนนี
2: ้ใช่คือโซนใกล้เคียง
0: ทรงของระเบียงแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานอ
2: ันนี้คือความต้องการต่างๆที่คุณโด่งอยากได้ใช่ไหม
1: ครับผม
2: มีซิงค์นะซิงค์ครึ่งนึงเครื่องซักผ้าครึ่งนึงวัดด้วยกัน
1: ใช่ครับ
0: มันจะได้รวมการใช้งานอยู่แค่สเปซเล็กๆก็เลยที
1: ่มีสัดส่วนอาจจะเพิ่มแบบสีเขียวของต้นไม้ให้มันดูแบบสบายตานิดนึง
2: มีส่วนนั้นนึง
0: นี่เห็นไหมมีแขวนเป็นเล็กๆกรุบกริบบนผนัง
2: ซึ่งอันนี้
0: ก็เป็นแนวตั้งจะได้
2: ตามงบที่คุยกันเนี่ยน่าจะไม่ได้ก็ลองไปหาอะไรประมาณนั้นน่ะมาทดแทนสิ่งเหล่านี้ให้
0: แ
2: ล้
0: วกัน ก็ได้
2: ได้แล้วราวที่แขวนอะไรเงี้ยก็ทำได้ไ
1: ม
2: ่ได้ดูพอได้โอเคเดี๋ยวเราจะเอาตัวเตาแก๊สออกไปเลย
1: ครับ
2: ขนลงไปแล้วก็เหล่านี้ก็จะไปทำทายแล้ว
1: ครับผม
2: ก็คือมันจะโล่งๆนั่นแหละแล้วส่วนผนังอะไรเงี้ยเดคอเรชั่นน่าจะไม่ยากมาก
1: ครับผม
2: ครับผมครับขอให้คุณโด่งโชคดีครับ
0: เราต้องพึ่งโชคเราไม่ต้องพึ่งเลย
2: ขอให้คุณอันสาโชคดี
0: อย่างนี้ดีกว่า
2: หลังจากที่พูดคุยเจ้าของบ้านแล้วคือฟังก์ชันหลักๆของเขาคือซักผ้ากับล้างจานตอนนี้เราพอจะทำอะไรได้บ้างไหมอย่างไอ้ละโอ้โห
3: อันนี้อะไร
2: ผูแล้วมั้งเนี่ยเนอะ
3: อันนี้น่าจะผูแล้วมั้งไม่ไผ่ด้วย
2: ไม่ไผ่นะ
3: เดี๋ยวก็เปลี่ยนราว
2: เ
3: ปลี่ยนเลย
2: เปลี่ยนให้มันถาวรขึ้นนี่นะ
0: คือแล้วก็อาจจะมีสเปซที่แบบ
2: เก็บของนู่นนี่ได้ด้วยวาง
0: ให้มันดูดีขึ้นหน้าออกมาโอ้โหจริงๆนี่ก็ไม่ได้แย่นะเนี่ยแบบมีต้นไม้อาจจะออกมาทำตรงนี้มันดูดีหน่อยอาจจะออกมาใช้งานบริเวณนี้ได้ด้วยออกมานั่งมาอะไรได้
2: เชื่อมโยง
0: ใช่เพราะเดี๋ยวอันนี้ไม่อยู่เพราะเขาไม่ได้ใช้แล้วก็อาจจะได้ใช้มุมนี้ทำอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกนิดหน่อย
2: แต่ข้อดีของพื้นที่ตรงนี้เท่าที่มองเห็นก็คือว่าโอเพนแอร์แต่ในร่ม
3: ใช่
2: นั้นอาจจะใช้ไม้ที่แบบไม่ต้อง
3: กับถึงกับไม้จริงอะไรไม้
2: ไม่ต้องปวดร้ายมากตามบัญเจ็ตอ่ะเน
3: า
2: ะ
3: ใช่ครับ
2: ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปหาที่หาทางทำนู่นทำนี่กันดีกว่า
3: แล้วเดี๋ยวผมรื้อพวกนี้เก็บอะไรเพื่อจัดพื้นที่ให้เรียบร้อยเพื่อที่จะเอาของมาลง

0: อะไรกันเนี่ย
1: โอ้ยงานไม้งานเหล็ก
2: อันนี้ชิ้นแรกที่จะทำคือ
1: ตัวบาร์ท็อปด้านหลังมันจะมีท็อปบาร์อยู่ตัวหนึ่งสำหรับติดผนังในพื้นที่แคบ
2: ๆอันนี้เพื่อนที่พับเก็บได้ใช่ไหม
1: ใช่ครับคือแผ่น
3: แบบน
1: ี้
3: แป๊บๆนี้
1: ใช่ไม่ใช้ก็พับเก็บไว
3: ้เป็นแบบว่าเคาน์เตอร์บาร์ที่พับได้ตอนที่ไม่ต้องการให้มันมีแล้วก็เสกขึ้นมาได้ตอนที่ต้องการ
1: ใช
2: ่เสกได้แล้ว
1: พื้นที่มันจำกัดไง
3: โอเค
1: แล้วก็พวกมีจะมีพวกรีดัดเก่าก
3: ็
1: ไปทำบนด้านบนตัว
3: นี่นะ
1: นั่นแหละ
3: อ๋อนี่เลย
1: นี่เลย
3: ขนมาแล้ว
1: เนี่ยเดี๋ยวเราจะทำอันนี้ตัวนี้มาก่อนเดี๋ยวเราประกอบ
3: ทำอะไรไว้ทำอะไร
1: ด้านล่างอ่ะมันจะมีตัวเนี้ยเป็นซิง
3: ค์
1: ซิงค์ล้างจาน
3: ครับ
1: ทีเนี้ยด้านบนอ่ะเขาไม่มีอะไรมีเฉพาะกำแพง
3: โอ้
1: ก็เลยดีไซน์ตัวนี้ขึ้นมาเพื่อจะแขวนจุกจิกอ่ะทุกอย่าง
3: อ๋อนี่ไว้แขวนของ
1: นั่นแหละได้แขวนของ
3: แขวนแนวนี้เหรอ
1: แขวนแนวตั้ง
3: แขวนแนวตั้งแขวนที่ว่าเกี่ยวมาอะไรอย
1: ่
3: าง
1: นี้เราจะไม่ได้แฮงแนวแนวนอน
3: เข้าใจเข้าใจเข้าใจที่มันน้อยจริงอ่ะ
1: ที่มันน้อยต้องใช้มือเทียบกันด้วย
3: นะ
2: ก็มีชิ้นนี้มีชิ้นนี
1: ้แล้วก็มี
3: ฮะมีอะไร
1: เนี่ยซิงล้างจาน
3: นี่คือซิงค์ขาซิงค์
2: ขาซิงค์
1: เนี่ยคือขายืมใช้ก่อนพื้นที่มันจำกัด

0: เดี๋ยวก็ปัดฝุ่นแล้วก็ยึดตามตำแหน่งเลยจะได้ยึดกับเฟรม
1: อันนี้ไม่ยึดหรอ
0: ใช่ครับยังไม่ได้ยึดครับ
1: เฉย
0: ยังไม่เฉย
2: อันนี้ยังไม่ได้ยึดเลย
0: ยังครับ
1: ยังไม่ยึดเลยเราก็ยกเหมือนยึดเลยแต่มันโหลดออกมา
2: ใช่
0: เพราะเฟรมผมรัดมาแน่นเลย
2: แต่มันแน่นมากใช่ใช
1: ่ไขยังไงพี่มันไขลงไปได
0: ้
1: หรอได้ด้วยขอเอียงหน่อยนึง
2: โปรเฟสชั่นนอล
0: สองตัวกับด้านนี้ด้านครับ
1: ครับผมครับสองตัวพอแล้วม้วน
0: สองตัวพอครับ
1: เดี๋ยวต่อไปก็คือซิงค์ใช่ไหมฮะ
0: สองชิ้นแล้วสิชิ้นที่สองลงไปนี่
1: อันนี้สองไปแล้ว
0: บา
1: ทำเสร็จแล้วเนี่ย
2: นี่เขาเสร็จแล้
0: วครับก็แค่ไปใส่แล้วก็ยึดติดกับผนังแล้วก็ทำสีแค่นั้นเองครับ
1: ร้อนไหมร้อนไหม
0: โอ้ร้อนอยู
1: ่ร้อนวางเลยวางเลยวางเลยโอ้โหนี่วางตากแดดไว
0: ้อันนี้เราใส่ขอเกี่ยวไว
1: ้ครับผมซิงค์หลักการของการใช้งานซิงค์ก็คือว่ามันจะมีขอบนี้อยู่นะฮะ
0: นี่คือขาย
2: ึ
1: ด
2: ซิง
1: ค์มีตัวขายซิงค์อยู่แล้วซึ่งมันมีมากับชุดนี
2: ้มันติดมาชุดเลย
0: มันมีขายครับ
1: มีขายนะ
0: แยกครับ
1: คือเนี้ยปกติในชุดของมันมันจะมีมาให้นะแต่ถ้าเป็นมือสองมันจำเป็นต้องซื้อแยกมาเพราะว่าถ้ามีมือสองก็พุ่นติ๊กติ๊กมันไม่มีแล้ว
0: ระยะยืดมันจะอยู่ระยะเนี้ยระยะ
1: ปรับได้ใช่ได
0: ้ตัวนี้เสียบกับตัวซิงค์
1: ครับนี่ก็จับขอบซิงค์จับขอบเหล็ก
0: จับขอบเหล็กอันนี้จับขอบปูน
1: อันนี้จับขอบปูน
0: ก็จะล็อกอยู่อย่างลักษณะนี้
1: เป็นลักษณะเป็นแคลมป
0: ์ใช่แคลมป์นั่นเลย
1: แคลมป์แล้วไขเร่งเอา
0: เป็
1: นยังไงนะครับดูนะกรึ๊บ
0: อยู่
1: แน
0: ่แค่นี
1: ้แค่นี้เลยแล้วข้างล่างเนี่ยก็คือลักษณะการเกี่ยวขอบล่าง
0: ขอบล่างใช่ครับตัวนี้

0: เป๊ะปึ๊กปั๊กครับเฮ้ยง่ายนะโอเค3ชิ้นมาแล้ว
1: ชิ้นที่4
0: เอ๊ะมันคืออะไรพี่เนี่ย
2: นี่เราเสร็จ3ชิ้นแล้วเหรอ
0: สวยนะ
1: ใส่อีกสักอันนึงนะไม่ต้องเห็นมันพอดี
0: ฮัลโหลเอ้ยลำโพงนี่ฮัลโหลโอเคอันนี้อะไรนี่อะไร
1: อันนี้ฟังก์ชันมันคือเก็บของ
0: เก็บของ
1: เก็บของด้านข้างผนัง
0: เก็บยังไง
1: ผนังด้านหน้า
0: โชว์หน่อยโชว์หน่อย
1: โชว์เลยครับ
0: อ๋อวางต่อยูนิคก็ได
1: ้ต่อยูนิ
0: คเป็นดอกมงดอกไม้นี่อย่าง
1: น
0: ี้ก็ได้หรือว่าจะแบบ
1: ว่าจะต่อเป็นอย่างนี้ก็ได้ต่อนี้ก็ได้แล้วแต่คุณ
0: หร
1: ือ
0: จะต่อเป
1: ็
0: นอย่างนี้เลยก็ได้แล้วแต
1: ่ก็คือไว้วางต้นไม้ไว้เก็บพวกผงฟักฟงฟักฟอกอะไรทั้งหลายแหละ
0: ก็คือเป็นชั้นวางของที
2: ่ decoration soap and paper
1: อะไร
0: ยาโอ้โหไอฟอร์มนี้มันก็สวยไงมันสวยง่ายแล้วต่อมันเป็นยูนิตอะไรเงี้ย
2: แล้วเราต่อนี่ต่อไงคะ
1: ใช้แม็กตะปูลมยิงอัดเข้าไปครับ
0: อ๋อนี่ไงนี่ไงมันจะมีรูอย่างนี้เห็นไหมนี่เป็นปืนยิงตะปูลมยิงปั๊กยืดยืด
2: แล้วก็เหมือนแบบว่าแล้วรอยต่อเนี้ยที่เห็นว่ามันเหมือนมีอะไรอุดนะ
1: ใช่ครับ
0: กาวต่อกาวติดไม้ไง
2: กาวแล้วก็
1: อันนี้จะใช้กาวติดไม
0: ้เออกาวติดไม้
2: แล้วก็แบบว่าเวลาสมมติเราล่วงสายแล้ววัดมาอาจจะเบี้ยวๆนิดหน่อยได้ก็มาอุดกันต่อได้เวลามันต่อกัน
0: ยืดกันให้อยู
2: ่เพราะเวลามันต่อกันอาจจะเพย์นิดนึงก็อุดอะไรไซส์เรียบร้อยอ
0: ย่างที่เราบอกเสมอครับว่าปืนยิงตะปูลมนั้นมีหน้าที่ในการประคองไว้ไม่ให้มันเคลื่อนนั่นเองแต่ว่าสิ่งที่ยึดไม้เข้าหากันจริงๆก็คือกาวติดไม้ครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ติดกาวติดไม้หรือว่าลาเทกเข้าไปมันก็จะคอนแคลนอยู่ดี
2: ต้องครับ

0: โอ้ใจเย็นใจเย็นดิโอ้โหแรงดีนะเนี่ย
1: อะไรอ่ะอะไรอ่ะมันเอาของใหญ่ขึ้นก่อนวะ
0: เอานี้เอานี้ลงมาก่อน
1: เอานี้ของใหญ่ขึ้นก่อนวะ
2: ผู้กำกับบอกให้เอาหลังพุ่งขึ้น
0: อ๋อถือเขาให้ถือไว้เฉยก่อน
2: เออเหรอ
1: มันเอาของใหญ่ขึ้นก่อน
2: ได้ยังอันนี้ได้ยัง
1: โอ้ยตรงนี้ฟังก์ชันเยอะมากนะตั้งแต่อุปกรณ์เครื่องผ้าตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็มีซ
2: ิ
1: งค์น้ำอันใหม่มีตัวยูนิตรังผึ้งเนี่ยที่เอาไว้วางของแล้วก็ยังมีอะไรฮะ
3: ส่วนแนวตั้ง
1: วางกันให้เต็ม
2: อันนี้คือส่วนแนวตั้ง
0: ใช่ครับ

0: ถ้าติดชิดกันมันอาจจะแบบว่าระยะต้นไม้แบบแปลกๆเวลาห้อยลงมาอะไรเงี้ยพี
1: ่
0: เราคิดว่าเอ้ยมันจะเหลืองๆหน่อยไหมแบบไม่ต้องไปชิดกันแบบนี้ได้ไหมแบบเอ้ยแล้วถ้ามันแบบเราก็ยืดเส้นนี้ได้เลยใช่ไหมอ่างี้ไหมนี่ไหมแล้วก็เป็นตรงนี้ไหมเน
2: ี่
0: ยตรงแล้วบนนี้มันได้วางของแล้วมันได้ระยะด้วยอย่างเงี้ยนึกออก
1: ไหมนี่ออกครับ
0: อย่างนั้นอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นได้ไหม
2: เออมันก็จะได้เพิ่มพื้นที่การวางของบนนี้ด้วยเน
0: า
2: ะ
0: ถูกต้องไม่งั้นถ้าเกิดชิดกันก็จบเลย
1: ก็ได้เ
2: ต็ม
1: ตรงกลางอย่างเดียว
0: จ้าจ้า
2: โอเค
0: นะ
2: ไม่ต้องถามเจ้าของบ้านแล้วนะคะ
0: อุ้ยเราดีไซน์ให้แล้วไงมาเนรมิตไงเนรมิตแปลว่าอะไร
2: แบบนี้ดีก็คือเสกมาเลยไม่ต้องเลือก
0: เออมาเห็นทุกทีก็มาแล้วไง
1: โอเคได้ได้ได้
2: ได้เขาส่งเล็บมา
0: เจ้าของบ้านเจ้าของบ้านทำหน้าเนี้ย
2: เออ
0: เราใช้อะไรเยอะพี่
1: ใช้ตัวฉาก
0: โอเคเป็นแขนน
1: ั่
0: งอย
1: ่
0: าง
1: น
0: ี้ใช่ไหมแขนรับอย่างนี้แล้วก็ป้าก็อย่าง
1: น
0: ี้
1: อ
0: ย
1: ู่
0: เลยอยู่เลยนะครับ
2: โอเค
0: เย่ผมขอไว้เรียบร้อยนะครับปุ๊บเพื่อกันไม่ให้ความร่วนของผนังมันทำอันตราย
2: ให้มันเข้าไปเกี่ยวได้ไม่งั้นเดี๋ยวเข้าไปกับผนังร่วนๆตรงๆเดี๋ยวมันไม่เกาะ
0: ไม่ได้ไม่ได้

0: โอ้โหทำเช่นนี้ไปอีก2อันจบเลย
1: โอ้วางโชว์ซะด้วย
0: แหมวางโชว์แล้วด้วย
1: วางแล้ว
2: แล้วมา
0: อ่ะอันต่อไป
1: แล้ว
2: เรียบร้อย
0: โคตรเท่อ่ะตำแหน่งนี้ตามนี้เดี๋ยวจะมีกระถางต้นมงต้นไม้มาวาง
2: ใช่ใน
0: นี้ก็ตามนะมันก็จะสวยงาม
1: อันนี้คือที่วางผงซักฟอกด้วย
2: ใช่ทุกอย่างเขาอยากแล้วแต่ว่าเจ้าของ
0: คือเห็นภาพแล้วว่าขวดต้องเทินนี่แน
2: ่
0: อะไรอย่างเงี้ยเห็นไหม
2: ยาปรับพนุ่มเลยอย่างเงี้ยขวดแบบนี
0: ้วงแฟบเนี่ยอยู่นี่อะไรอย่างนี้ก็ตามวางบนต้นไม้อยู่นี่อะไรอย่างเง
1: ี้ย
0: ก็จะนะสวยงาม

0: มาติดชั้นเลยนะครับด้านนี้ก็คือเป็นผนังฟังก์ชันเลยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: วางของวางของนี่มันอยู่ในแผนป่ะเนี่ย
1: ในแผน
0: เหรอนี่ขนขึ้นมา4ชั้นนี่คือขนขึ้นมา
1: โอ้โหแบกกันสนุกเลย
0: แบกกันคือแบกหลายคน
2: แบกคนเดียว
1: คนเดียว
0: อย่าใช้คำว่าแบกกัน
2: แบกกัน
0: แบกกันคือต้อง2คนขึ้นไปถ้าแบกเนี่ยคือคนเดียวนี่คือแบกนะครับโอเคอ่ะ
3: แล้วไงพี
1: ่อันนี้เดี๋ยวยึดน็อตเดี๋ยวหาตำแหน่งให้พอดีก่อนว่าจะยังไงเต้มองตำแหน่งว่าตุ๊กโอเคมั้ย
2: ให้กลาง
1: จะได้ล็อกสกรูครับเรียบร้อย
0: แน่นปักเลย
2: อันนี้คืออะไรคะ
0: เออนี่คืออะไรพี
1: ่อันนี้คือก็ชั้นสำหรับเวลาวางต้นไม้อ่ะ
0: ยื
1: น
0: กระถางใหญ
1: ่ใหญ่หรือว่าวางข้างในหรือวางข้างบนก็ได้
0: เออทำไมจะวางของวางของ
1: ใช่
0: เรียบร้อยอันนี้คือฝั่งนี้เรียบร้อยแล้ว
1: ฝั่งเรียบร้อยแล้วอ่
0: ะ
1: เหลือชิ้นบาร์เนี่ยพื้นที่ท่านี้มีบาร์ด้วยนะ
0: บาร์อะไรป่ะพี
1: ่บาร์น้ำเลยแหละ
2: บาร์เดียว
0: ก็บาร์นี้ก็บาร์หนึ่งข้ออ๋อบาร์น้ำต้องอยู่ตรงไหน
1: อยู่ข้างๆข้างหลังเต้เลย
0: อุ้ยโอ้ที่ซีสบาร์น้ำนะ
1: นั่นนะครับ
4: โอเค
0: อ๋อเป็นแค่นี้
2: นึกว่าเป็นบาร์
0: เ
2: ลยที่
0: มีบาร์วางมันที่แค่นี้ก็แม่งจะใหญ่มากอุ้ยแต่ว่าพื้นที่มันเท่นะ
1: อ่ะฮะ
0: เท่เลยดีโหแน่นเลย
1: อ่ะ
0: เฮ้ยแข็งแรงมากนะ
1: ใช่ครับเวลาเผื่ออยากมานั่งจิบกาแฟอะไรมินต่างบรรยากาศ
0: ดูว
1: ิ
0: วโอ้แบบโอ้ยตรงนี้ฟังก์ชันเยอะมากนะตั้งแต่เฮ้ยวางเครื่องซักผ้าใช่ไหม
1: เก็บ
0: ยาเครื่องซักผ้าตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็มีสิ่งน้ำมันใหม่ใช่ไหมฮะ
1: แล้วก็
0: ที่มีขาใหม่ที่เราทำขึ้นมา
1: ต้องขา
0: ก็มีตัวยูนิตรังผึ้งเนี่ยที่เอาไว้วางของตั้งข้างผนังแล้วก็เดคอเรทไปด้วยในตัวแล้วก็ยังมีอะไรฮะ
1: ส่วนแนวตั้ง
0: วางกันให้เต็มอัน
2: นี้คือส่วนแนวตั้ง
1: ใช่ครับนี่คือส่วนแนวตั้งเลยแหละนะฮะ
0: ก็นึกว่านี่ถั่วแล้วตั้งแล้วไอ้คือตั้งกว่าอีก
1: อันนี
2: ้ตั้งทุกด้าน
0: หลายตั้งแป๊บนึงนะขออนุญาต
2: ลองมาดูสิอดไม่ได้แล้ว
1: เอาหมดไปแล้ว
2: กำลังหน้าตาน่ารัก
0: ดีไหมสวยนะ
2: ตอนเช้าก็ออกมาคุยกับต้นไม้ซะหน่อย
0: โอเคเรียบร้อยนะครับก็สำหรับมุมทุกอย่างนี้ก็ภายในบัดเจ็ตด้วย
1: ใช่ครับ
0: บัดเจ็ตก็ไม่ได้เราใช้ไม้พาเลทเพราะฉะนั้นบัดเจ็ตจะลดลงไป
1: ลดลง
0: ฟิตติ้งปกติก็หาได้ตามร้านอุปกรณ
1: ์ถูกต้องครับ
0: ทั่วไปนะครับฟิตติ้งไม่ได้ฟิตติ้งพิสดารหายากอะไร
2: ใช่
0: นะฮะ
2: แล้วก็ที่ reuse อีกเยอะแยะเลย
1: บ้านต่างเก่าแกงเหล็กเก่าอะไรพวกนี้เอามาไว้วางของ
0: เหมือนเราจัดระเบียบมันใหม่
2: ใช่
0: เพื่อให้พื้นที่มันใช้งานได้ดีขึ้น
2: เมื่อกี้ข้างล่างมีคนถามทำอะไรกันล่ะครับทำได้ด้วยเหรอครับนี่เดี๋ยวส่งมาแล้ว
0: ตำรวจเ
2: หรอไม่ใช่ neighbor
0: แล้วเขาบอกว่ารายการช่องพันธุ์มันโอ้อามาเล่นทีวีนี่
2: เขาส่งมาทางไหนหรอครับ
0: เรียบร้อยเสร็จกูเสร็จอีกแล้ว
2: จะต้องมาอีก
1: รอบนี้ชั้น5มันมี5ชั้นนะชั้น4ก็แย่อยู่แล้วนะ
5: พื้นที่ใช้สอยได้เยอะขึ้นเลยที่ชอบมากคือมุมสีเขียวของต้นไม้รู้สึกว่ามันสดชื่นเวลาออกไปเจอแบบต้นไม้เจอพื้นที่ใช้สอยแล้วก็คิดว่าเราจะใช้ประโยชน์ตรงนั้นอ่ะได้มากกว่าเดิมที่แน่ๆแล้วบาร์นั้นเป็นที่ประจำผมเอาไว้แบบกินชาบูแน่นอนจริงๆที่ส่ง reference ไม่ได้ถึงขั้นแบบคาดหวังขนาดนั้นแต่สิ่งที่ได้มาเรารู้สึกว่าทุกอย่างมันเป็นวัตถุดิบที่ไม่ได้หยิบต้องได้ยากเลยแต่มันถูก mix and match มันเอามาดัดแปลงได้จริงอ่ะมันถูกคิดแบบไอเดียต่างๆรู้สึกขอบคุณรายการมากๆที่แบบทำให้เปลี่ยนและเห็นได้ชัดเลย

วันนี้เราจะทำความสะอาดคราบดำบนหม้อกับกระทะครับของที่ต้องใช้ในวันนี้นะครับไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์เบกกิ้งโซดาฟองน้ำล้างจานและฝอยขัดหม้อครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาฉีดน้ำยาไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ให้ทั่วภาชนะครับและหลังจากนั้นเราจะมาขัดด้วยฝอยขัดหม้อครับรอบแรกขัดไปเรื่อยๆนะครับค่อนข้างจะดิ้นนิดนึงออกมาเป็นคราบดำมาเลยครับขั้นตอนต่อไปครับเราจะมาโรยเบกกิ้งโซดาครับโรยให้ทั่วเลยนะครับตรงจุดที่เราจะขัดเรามาถึงขั้นตอนการขัดออกอีกรอบครับ

0: ที่เราขัดไปสักพักนึงนะครับเราจะมาล้างทำความสะอาดกันนะครับก็ส่วนเนี้ยครับที่ออกมานั่นเนี้ยครับเรียบร้อยครับสำหรับการทำความสะอาดคราบดำบนกระทะครับ
1: คุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าอยากจะเนรมิตบ้านคุณให้เป็นมุมอะไรก็ตามนะครับส่งไอเดียมาที่เพจช่างประจำบ้านนะครับใน Facebook ได้เลยนะครับแล้วแอดมินเราจะมาดูพิจารณาว่าอันไหนที่มันน่าทำน่าจะเนรมิตได้เป็นจริงได้แล้วก็ดูไม่หลุดจากเรฟเฟอเรนซ์มาก
2: ใช่แล้วค่ะ
1: ใช่ไหมเราก็จะไปทำแล้วก็พบกับรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะครับวันไหนครับ
2: วันอาทิตย์นะคะ
1: กี่โมงครับ
2: 10:35
1: เออเอ็มดีบีเอสซีทั้ง3 ทั้ง 4นะจ๊ะแล้วก็วันนี้ผมน้องทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนนะครับ
3: อมรินทร์ทีวี

0: ไหวเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: ุ้นมะพร้าวว
1: ุ้นมะพร้าวไหมคะ
0: วุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
2: นี่หนูทำเองเหรอลูก
0: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
2: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมาๆป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
0: 25บาทค่ะขอบคุณนะคะเย้เย้เย้เย้20ลูกขายหมดเลยค่ะคุณปู
3: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
0: นี่ค่ะ50บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู

ัสดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Love School ห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจราชพฤกษ์สคูลนะคะในส่วนของเราก็มีต้นตาลและลูกตาลอยู่มากมายวันนี้พี่แนทเลยมาชวนน้องๆทำขนมตาลขนมไทยโบราณหอมนุ่มติดปากถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยจ้า

็นยังไงกันบ้างคะน้องๆคนไหนได้ทดลองทำแล้วก็อย่าลืมส่งผลงานมาอวดกันด้วยนะคะสำหรับตอนหน้าจะเป็นยังไงนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่แนทด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดี

0: สวัสดีครับวันนี้รายการเกษตรขั้นเทพจะพาคุณผู้ชมไปพบกับพี่ไก่เกษตรกรหนุ่มเจ้าของไร่ดอกขจรชาวสุพรรณบุรีที่แบ่งเวลาจากการทำคลินิกกับพี่ชายมาทำไร่ดอกขจรเป็นอาชีพเสริมและพี่ไก่เองก็เป็นลูกชาวไร่ชาวนาแต่กำเนิดก็เลยเกิดความตั้งใจที่จะทำการเกษตรดูบ้างพี่ไก่คนนี้เองถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเกษตรกรอายุน้อยของเราที่มีเรื่องราวชีวิตที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียววันนี้พี่ไก่จะมีเรื่องราวดีๆอะไรมาแลกเปลี่ยนกับเราบ้างไปทำความรู้จักกับเขากันเลยดีกว่าครับ
1: ดีมากเฮ้ยเอ้าแล้วเจ้านั่งอยู่ทำไมไม่ไปเนี่ย

0: างยาต้องโอ้นี่ต้องใส่ยางไปแล้ววะเฮ้ยท่าน
1: เป็นไรมาเนี่ย
0: ข้าโดนพิษคือข้าโดนวางยาคือตอนนี้ร่างกายข้าไม่ไหวแต่ข้าไม่อยากตายท่านคิดดูลูก4เมีย6แล้วเมียข้าระดับนางแบบทั้งนั้นไม่อยากตาย
1: ผมว่าไม่ใช่วางยาพิษแล้วมั้งครับไม่มีเลือดเนี่ยสงสัยโยนวางยาเมารักเปล่าย
0: าเมารักคือยาเมารักคืออะไรยาเมาเฉยๆเหรอ
1: ยาเมา
0: คือเขาไม่มีกากเลือดอะไรคือไม่ถือว่าเป็นยาพิษร้ายแรงเนี่ยเหรอ
1: ใช่ครับ
0: ข้าน่าจะโดนวางยาเมาเฉยๆเนี่ยเหรอ
1: ยาเมามันมันมียาแก้เมานะครับ
0: ยาแก้เมาน
1: ี่เลย
0: ไหน
1: นี่เลยครับดอกสลิดนี่แหละครับ
0: ฮะ
1: ใช่ครับ
0: ดอก
1: งง
0: ดอก
1: งง
0: ดอกสลิด
2: ว้าว
1: อีกอย่างนึงเขาเรียกดอกขจร
0: ดอกขจร
1: ครับ
3: ขจรเป็นไม้เลื้อยเถาเล็กแตกยอดจำนวนมากมีช่อดอกสีเหลืองอมชมพูอ่อนออกเป็นช่อแบบซี่ร่มดอกบานไม่พร้อมกันเมื่อดอกบานก็จะมีกลิ่นหอมครับสรรพคุณทางยาของขจรนั้นยอดอ่อนดอกและก็ผลบำรุงธาตุบำรุงตับปอดแก้เสมหะเป็นพิษส่วนรากทำให้อาเจียนถอนพิษเบื่อเมานอกจากนั้นดอกขจรเองก็สามารถนำไปปรุงอาหารได้ด้วยเช่นผัดแกงจืดหรือแกงส้มดอกขจรปริมาณ100กรัมเนี่ยจะมีวิตามิน A มากถึง 3,000 มิลลิกรัมวิตามิน C 45มิลลิกรัมแคลเซียม70มิลลิกรัมและฟอสฟอรัส90มิลลิกรัมเลยนะครับ
0: ข้าจะไม่ไหวแล้ว
1: ท่านกินนี่เลย
0: กินได้เลยเหรอ
1: กินได้เลยครับหายเลย
0: กินเข้าไปทั้งอันอย่างนี้ได้เลยเหรอ

0: เฮ้ยว่าหายหลีแล้วว่าหายหลีแล้วว่าหายเมาแล้วโอ้ท้องฟ้าสวยงามเหมือนเดิมเฮ้ยกาหลีใจเหลือเกินเฮ้ยมังคือหลอกขาจร
1: ครับหลอกขาจร
0: หรือหลอกสลิด
1: หลอกสลิด
0: มังเป็นต้นไม้ประเภทไหน
1: เป็นต้นไม้ประเภทเถา
0: เป็นต้นไม้ประเภทเถาคือไม้มังเป็นไม้เลื้อย
1: ไม้เลื้อย
0: มังตั้งโดโดได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้มังอยู่ได้ตัวเองไม่ได้มังต้องมีที่ให้เกาะ
1: ใช่มีที่ให้เกาะ
0: อ๋อแล้วไปยังไงมายังไงทั้งถึงไล่มาปลูกหลอกขาจรหรือหลอกสลิดแบบนี
1: ้เป็นไปมายังไงครับ
0: ใช
1: ่แต่ก่อนทำงานคลินิก
0: ทำงานคลินิก
1: ใช่
0: เฮ้ยเป็นอะไรอ่ะที่คลินิก
1: คลินิกตรวจเลือดครับ
0: คลินิกตกเลือดด้วย
1: ใช่ครับหน้าคลินิกคลินิกตั้งอยู่หน้าตลาด
0: ตั้งอยู่หน้าตลาด
1: ใช่
0: เป็นคลินิก
1: ใช่
0: อ
1: ่
0: ะก็ทางคลินิกก็รีแล้วก็ดูน่าจะโอเคไม่ใช่เหรอ
1: ก็รายได้เสริม
0: อันนี้เป็นรายได้เสริมเฉย
1: ๆ
0: คลินิกยังมีไหม
1: มีครับตอนนี้ยังมีย
0: ังมีอยู่แต่ผังตัวเองมาทางตรงนี
1: ้ใช่
0: ทำไมล่ะอยู่ในคลิลิกเย็นๆแอร์เย็นๆอยู่ในร่มทำไมออกมาทำแบบนี
1: ้ก็ปกติก็เป็นลูกชาวไร่ชาวนาอยู่แล้วเน
0: า
1: ะใช่ครับก็นั่งอยู่หน้าคลินิกเห็นรถเขาขนอะไรมาขายก็ดูไปเห็นเขาทำออดอกสลิดม
0: า
1: ไปถามเขาว่าราคาดีราคาเป็นยังไงว่าปลูกนี้ก็ราคาดีนะแล้วก
0: ็คนที่เข็นมาขายนี่เขาปลูกเองเลย
1: ใช
0: ่
1: แล้วก็ไปเริ่มศึกษาศึกษาม าปลูก
0: แล้วคลินิกใครดูอ่ะ
1: ก็ตอนนี้ก็เปิดไว้ก็มีคนดูแลด้วยครับ
0: อ๋อมีให้คนดูแลด้วยก็มาทำอันนี้ด้วยมังไม่ใช่แค่นั้นนะสิว่ามังต้องมีเหตุผลอื่นที่เลือกตัวหลอกขาจรมาปลูกหลอกไม้ต้องไม้เยอะแยะมีไม้ปลูกทำไมปลูกหลอกขาจร
1: ก็รายได้ดีครับผมรายได้ดี
0: รายได้มังลี
1: ครับ
0: สมมุติว่า1ไร่เนี่ยมังเก็บเกี่ยวยังไง
1: ก็1ไร่จะเก็บได้ประมาณ50โล
0: 1ไร่ไร่50โล
1: ครับ
0: แล้ว50โลนี่กี่เดือนกี่ปีกว่าจะเก็บได้ครั้งนึง
1: ก็ไร่นึงเก็บ3วันเว้น3วันครับ
0: แล้วขายโลเท่าไหร
1: ่ก็ตอนนี้ก็70บาท
0: มังมีช่วงราคาลี
1: มั้ยมีครับ
0: ราคาลีกว่านี้ก็มี
1: ราคาลีกว่านี้ก็มี
0: ราคาลีกว่านี้เท่าไหร่
1: เป็นร้อย
0: เฮ้ย
1: เป็นร้อยครับ
0: หนึ่ง

0: ไล่ไล่50โล
1: ครับ
0: 50โลคูณ100บาท1ไล่ก็ไล่5พัง
1: ครับ
0: 5พัง3วังเกตที
1: ครับ
0: หางไปเอา30วังหางก็10ครั้ง10ครั้งคูณ5พัง
1: 5
0: ไล่50,000
1: ครับ
0: ไล่ละ50,000โอ้แล้ว
1: โดยประมาณใช
0: ่โอ้นี่ไล่เลี้ยวแล้วเรื่องมีกี่ไล
1: ่มีตอนนี้อยู่8ไล
0: ่8ไล่8 5 4 10
1: ครับ
0: 4 100บาท
2: ดอกขจรเนี่ยความพิเศษของเขาคือถ้าสมมุติว่าปลูกไว้ในบ้านหรืออยู่ตามตามสวนทําอะไรต่ออะไรอ่ะนะคะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยประเทศไทยเนี่ยคือในเมื่อเราผักขจรเนี่ยเป็นผักพื้นบ้านนะคะตามสวนตามป่าตามอะไรเนี่ยเขาก็จะขึ้นเป็นธรรมชาตินะคะถึงเราเอามาปลูกไว้ก็ตามเขาจะออกดอกตลอดเลยนะคะไม่จำเป็นไม่ต้องปลูกใหม่โดยเฉพาะว่าถ้าอยู่ในสภาพธรรมชาติของเขาเนี่ยค่ะเขาสามารถที่จะอายุยาวได้เป็นถึง10ปีได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือความพิเศษสามารถที่จะเก็บได้เรื่อยๆนะคะไม่ต้องปลูกใหม่นะคะแล้วก็เป็นผักพื้นบ้านที่ปราศจากสารเคมีถ้าเขาขึ้นเองตามสภาพธรรมชาติค่ะ

0: เกี่ยวสำหรับส่งขายใน1ไร่เนี่ยก็จะได้รายได้สูงถึง 50,000 บาทต่อเดือนแล้วแล้วไร่ของพี่ไก่ก็มีทั้งหมด8ไร่โอ้ยคุณผู้ชมครับไม่อยากนับเป็นตัวเลขเลย
1: แบบเนี้ยอ้วนมีตังไปเลี้ยงเมียเลี้ยงลูกอ้วนแน่นอนเลยอ่ะ
2: แต่เป็น10
1: ลี่แหละที่อ้วนใฝ่ฝังเอาล่ะวังลี้หลายๆก็พักหลงมาตรงนี้แล้วเจอดอกทองคำไม่ใช่ดอกทองคำอย่างนั้นหลอกที่มังทำไรไร่อย่างกับทองคำเลยโอ้โหแบบนี้ต้องขอเรียนรู้มังซะหน่อยว่ามังปลูกยากปลูกง่ายแล้วไอ้ที่มังไร่มังไร่จริงหรือเปล่า
2: ได้ครับ
1: ขอเรียนรู้หน่อย
2: ได้ครับผม
1: พาอ้วนไปรู้หน่อย
2: โอเค
1: เ
2: ชิญเลยครับ
1: อุ้ยเป็นเศรษฐีชังกะซีชังกะซี
0: ช่วงหน้าเราจะพาไปกับการขยายพันธุ์และการปลูกต้นขจรกันว่าทำอย่างไรถึงจะออกดอกเป็นช่อสวยดกให้ได้เก็บเกี่ยวกันได้อย่างต่อเนื่องพี่ไก่ของเราก็จะมีเคล็ดลับอะไรดีๆอีกนั้นติดตามช่วงหน้าห้ามพลาดเลยนะครับรู้หรือไม่ดอกขจรเป็นผักที่หอมและโด่งดังเป็นที่รู้จักกันมานานตั้งแต่สมัยโบราณ

0: ดอกขจรเป็นผักที่หอมและโด่งดังเป็นที่รู้จักกันมานานตั้งแต่สมัยโบราณดอกขจรหรือเราเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่าดอกสลิดซึ่งมีความหมายว่าความหอมที่ขจรกระจายในสมัยก่อนนั้นชาววังก็นิยมนำดอกขจรไปใช้เป็นหนึ่งในเครื่องหอมไทยโบราณที่มีชื่อว่าชุดบูงาสดโดยวิธีการทำบูงาสดจะเอากลีบดอกไม้หอมหลายๆสีมาใส่ผสมกันเพื่อความหอมและความสวยงามใส่น้ำอบไทยนิดหน่อยใส่พิมพ์เศษเล็กน้อยแล้วก็คลุกเคล้ากันเบาๆนำไปใส่ภาชนะที่มีฝาปิดแล้วอบร่ำควันเทียนในโถเพื่อจัดใส่กระทงหรือเอาไว้ใส่ผ้าโปร่งมอบเป็นของขวัญให้แก่ผู้ใหญ่ที่เคารพได้ครับเรายังอยู่กันที่ไร่ดอกขจรที่ว่ากันว่าทำอะไรได้ให้พี่ไก่และครอบครัวได้เดือนละเกือบ 400,000 บาทในช่วงที่ราคาดอกขจรดีๆโอ้โหเงินเยอะแยะขนาดนี้เนี่ยจะไม่ให้เรียนรู้ต่อไปได้ไงล่ะครับอ้าวพี่ไก่ครับการปลูกและการดูแลเจ้าต้นขจรนี่ต้องทำแบบไหนยังไงกันล่ะครับถึงจะสามารถส่งขายตลาดได้ยังมีคุณภาพไม่ขอรอช้ากันเลยก็แล้วกันไปครับพวกเราไปเจาะลึกเรื่องของการปลูกต้นขจรกันเลย
1: ว้าวนี่ต้องเบบีของมังเลยแล้วเนี่ย
2: ใช่ครับ
1: เบบีโอ้โอเหล็กพวกนี้อายุประมาณเท่าไหร
2: ่นี่ยังไม่ถึงเดือนครับผม
1: ยังไม่ถึงเดือนเลย
2: ครับ
1: เริ่มมีใบออกมาเขียวๆแล้ว

0: ใช่ครับ
1: โอ้ยอังนี้ไม่ถึงเดืองแล้วกล่องที่มันจะไม่ถึงเดืองหน้าตามันเป็นยังไง
2: มันจะเป็นเถาเงี้ยครับผม
1: โอ้โหอังนี้เอาเถาจากตัวต้งมา
2: ใช่ต้นแม่มันนะครับ
1: ต้งแม่มังมีอายุเท่าไหร่ต้งแม่มังถึงจะเอามาทำเป็นต้งพังไร
2: ่2ปีครับ
1: ปลูกอาแม่เขา2ปี
2: ใช่ครับ
1: ถ้าอาแม่อายุเกิน2ปีก็ตักเอาเถามาทำเป็นกิ่งปักชังไร
2: ่ครับผม
1: อืมเบบีอย่างนี้ไม่ถึงเดือนแต่ไม่น่าเชื่อว่ากล่องหน้าน้ำมังเป็นแค่นี้เองวิธีการเป็นยังไง
2: เริ่มแรกนะครับแล้วก็จิ้มถุงไปก่อนจะมีนะครับแกบดำ
1: อันนี้ใช้มีอันส่วนผสมอะไรบ้าง
2: ไม่มีครับคือมีแกบดำอย่างเดียว
1: แกบดำ
2: ใช่ครับ
1: แล้วแกบดำนี่ได้มาจากไหน
2: สั่งรถมาลงครับสั่งรถมาลงครับ
1: สั่งรถมาลงสิจากไรแกบดำก็สั่งรถมาลง
2: ใช่ครับ
1: หมายถึงว่าไอ้แกบดำนี่มาจากไหนมันเป็นแกบของอะไร
2: แกบแกบข้าวเปลือกเลยครับข้าวหอมมะลิพวกอะไรพวก
1: แล้วทำไมมันถึงลำอ่ะ
2: ไปเผาครับผม
1: ต้องเอาไปเผากล่อง
2: ใช่ครับ
1: ปักลงไปเลยในรูเดี๋ยวทำยังไงตัว
2: หลุมถุงเนื้อก็ปัก2ต้น
1: เผื่อตาย
2: เผื่อตายเผื่อไม่รอด
1: เผื่อไม่รอดตัวนึง
2: ใช่ครับ
1: ปักลงไปอย่างนี้อย่างนี้ถูกต้องไหม
2: แค่นี้ก็บีบ
1: แค่นี้แล้วก็บีบแกะลงไปแค่นี้เอง
2: ใช่ครับจบก็ตั้งไว้ก็รดน้ำ
1: มันง่ายไปครับเปล่าปลามังสองสัปดาห์เขาจะเห็นแล้วว่ามังแตกใบไม่แตกใบ
2: ใช่ครับ
1: ว้าเอาล่ะวังลี้ได้เห็นวิธีการปักชำซึ่งง่ายมากแค่มีอาต้งแม่ให้อายุเกิน2ปี
2: ครับ
1: ไปตักกิ่งตักเถามา
2: ครับ
1: เอาให้ได้ขนาดประมาณเท่านี
2: ้ใช่
1: ประมาณเท่านี้คือประมาณ10เซน
2: บางทีข้อป้องมันก็ยาว
1: ตักให้มีข้อ
2: ใช่ครับถ้าไม่มีข้อก็ไม่แตกนะครับ
1: อ๋อตักให้มันมีข้อพวกนี้ด้วย
2: แต่ข้อมันก็ไม่เท่ากันบางทีข้อยาวไม่ยาว
1: เดี๋ยวแต
2: ่ครับ
1: มีข้อควรระวังไหมในการปักชำ
2: ก็ไม่ให้โดนฝนมากมันไม่ชอบฝนไม่ชอบน้ำ
1: แล้วอย่างนี้พอปักปั๊บรดน้ำครั้งแรกแล้วต้องรดอีกกี่วันถึงรดที
2: ก็ดูว่าแกบเราเนี่ยมันแห้งไปเปล่าถ้ามันแห้งแล้วก็รดที
1: ต้องมาเริงรูนะต้องมาคอยจับนะว่าอังนี้หรืออ๋ออังนี้ยังเย็นอยู่ยังมีน้ำอยู่อังนี้ไล่
2: ใช่
1: แต่ถ้าแห้งเมื่อไหร่ไม่เอา
2: ถ้ามันเปียกโชกไปรากเขาจะเน่าจะมีรากข้างล่าง
1: ถ้าเปียกไปน้ำขังไปมันก็เน่า
2: ใช่ครับเน่าเปื่อยตรงนี้จะเปื่อย
1: เอาแค่ให้เขาชื้นพอ
2: ใช่ครับ
1: ให้เขาพอมีอาหารมีน้ำกิน
2: ใช่มีน้ำเลี้ยง
1: อ๋อเท่านั้นเองอย่างนี้อ่ะคงวังนึงเนี่ยเราจะทำกลางไร่สักคงหนึ่งในได้สักกี่ต้น
2: โอ้คนหนึ่งก็ถ้าทำเต็มวันก็ได้เยอะนะครับ
1: อืม
2: เป็นพันก็มี
1: เป็นพันต้นก็มี
2: ใช
1: ่โอ้โหเก่งมากเอาลองปักกองการปักชำต้นขจรนี่ไม่ยากครับแต่ว่ามีเคล็ดลับนิดหน่อยเองเพียงแค่เรานั้นนำเถาจากต้นแม่ที่มีอายุ2ปีมาทำเป็นกิ่งปักชำวิธีปักก็คือเลือกตะตุ่มที่มีทิศทางการแตกรากลงด้านล่างปักลงไปในแกลบที่เราเตรียมเอาไว้จากนั้นก็รดน้ำแล้วก็รออีกแค่2สัปดาห์ครับแม่ต้นขจรของเราเขาก็จะเริ่มแตกใบให้เราได้เห็นกันแล้วและถึงแม้ต้นขจรจะเป็นพืชที่ทนแต่ช่วงที่เป็นต้นอ่อนเนี่ยห้ามโดนฝนหนักๆนะครับเพราะต้นอ่อนอาจจะตายได้และสำหรับการรดน้ำนี่ก็ขอให้รดให้พอให้แกลบชื้นก็พอแล้วล่ะครับ
3: จากที่เราไปปักตังเมื่อกี้พอปล่อยไว้มังโตครึ่งมังก็จะเป็นอย่างนี้
2: ใช่ครับ
3: ไอ้แบบนี้นี่อายุปลามังเท่าไหร
2: ่ตัวนี้2เดือน
3: 2เรือง
2: ครับพร้อมปลูก
3: นี่มังโอ้โหจากกิ่งที่เราปักไปเฉยๆอ่ะ
2: ใช่ครับ
3: มังครึ่งแตกใบแตกกิ่งก้านสาขา
2: ครับ
3: ดูน่ารักน่าเอ็นดูอยากให้บอกหน่อยว่าเวลารู้ว่ามังแข็งแรงมันหน้าตามังเป็นยังไงต้องดูสังเกตตรงไหนพวกต้นรากพวก
2: นี้ครับมีรากโผล่
3: จากต้นยาวแทงออกมาร
2: ากต้นยาวครับก็ใบไม่เหี่ยวถอนดูก็ได
3: ้โอ้โหคือเขาก็เป็นชีวิตใหม่แล้ว
2: ใช่ครับ
3: แตกออกมาเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วอ่ะต้นพังพวกนี้ไล่แล้วอ่ะเอาไปปลูกเองหมดเลยอ่ะทำไมมังเยอะจัง
2: ก็ส่วนหนึ่งก็ขาย
3: เราขายต้นพังด้วย
2: ขายต้นพันด้วยครับ
3: ต้นพังต้นเรืองนี่ต้องอายุกี่เรืองถึงเริ่มขายไร
2: ่ก็เนี่ยครับ2เดือน3เดือนเนี่ยครับ
3: เอาส่งไปอย่างงี้มันมีราคาค่าตัวเท่าไหร
2: ่ก็ถุงนึงก็20บาท
3: ไอ้ปักๆแค่เนี้ยนะ
2: ใช่
3: 2เรืองผ่านไปมันมีค่า20บาท
2: ใช่ครับ
3: โอ้โหเห็นบอกว่าวังนึงเนี่ยเราปักครั้งแรกเป็น100ต้น20บาทคง100ต้นโอ้หวังเลี้ยวเราทำเงินรอไว้เลยวันละ 2,000 2,000 เราไว้อาราคกได้
2: ใช
3: ่โหต่อคงเอง
2: ใช่ต่อคน
3: ทำงานไม่ลงแหลกด้วยนั่งอยู่ในนี้ฟังเลี้ยวมีความสุขมากๆเลยงั้นกลับมาที่เรื่องราวของหลอกคาจอง
2: ครับ
3: เจ้าหลอกคาจองนี่ปลูกยากไหม
2: ไม่ยากครับผมไม่เลือกดินด้วย
3: ไม่เลือกดิน
2: ครับ
3: เพราะมังไม่ไล่เราต้องเป็นคนเลือกมังในดินไหนก็ได้
2: ใช่ครับ
3: ตอนที่เป็นต้นกล้าต้องให้น้ำยังไง
2: ตอนที่เป็นต้นกล้าใช่ป่ะครับ
3: อืม
2: ก็ดูแกบว่ามันเปียกโชกเกินไปไห
3: ม
2: ถ้าเปียกเราก็ไม่ต้องลดดูว่าแกบเนี่ยมันแห้งค่อยลดน้ำ
3: นั่นหมายถึงว่าถ้าเป็นช่วงฤดูฝน
2: ใช
3: ่ก็ไม่ต้องลด
2: ครับ
3: เพราะมันเปียกอยู่แล้ว
2: ใช่
3: แต่ถ้าเป็นช่วงฤดูร้อนให้เดินมาดู
2: ครับ
3: ว่ามังแห้งไหม
2: ครับ
3: แล้วโดยปกติอากาศทั่วไปร้องๆเนี่ยแบบเนี้ยลดครั้งละวังหนึ่งกี่ครั้งหรือยังไง
2: ก็3วันครั้งหนึ่งก็ได้ครับ
3: 3วันครั้งหนึ่งเลยเหรอ
2: ใช่ถ้าลดเยอะเยอะไปก็รากจะเน่า
3: อันนี้สมัยเป็นต้นกล้า
2: ครับ
3: แต่หลังจากเอาต้นกล้าไปลงดินแล้วลดน้ำยังไง
2: ก็ช่วงแรกก็ลดทุกวันช่วงแรกครับ
3: ลดทุกวัน
2: ครับ
3: แ
2: ต่เขาติดก็วันเว้นวันลดช่วงเย็น
3: ถ้าติดแล้ววางเว้งวางติดดึงดูยังไงติด
2: ก็จะมีอายุการปลูกอยู่ครับเดือนหนึ่ง
3: ถ้าลงดินแล้วเดือนหนึ่ง
2: ครับ
3: ลดน้ำวันเว้นวันได้
2: ใช่ได
3: ้ลดน้ำวางเว้งวางได้แล้วพอเขาโตไปเริ่มกี่นางกว่าจะเริ่มออกดอก
2: 3-4 เดือน
3: ออกดอกตรง 3-4 เรือง
2: ครับ
3: 3-4 เรืองนี่คือเก็บขายได้เลยเหรอ
2: ได้เลยครับ
3: แล้วฤดูการมีผลต่อผลผลิตไหมออกดอกอ่ะ
2: มีช่วงฤดูหนาวดอกไม่ค่อยออกครับออกก็ออกน้อยแต่ราคาแพงถ้ามีดอกก็แพง
3: แล้วช่วงไหนที่จะออกเยอะ
2: ช่วงไหนออกเยอะครับก็ช่วงเดือนเมษา
3: หน้าร้อนออกเยอะสุด
2: หน้าร้อนออกเยอะสุด
3: ชอบอากาศร้อนมากเลย
2: ใช่ครับ
3: ยิ่งร้อนยิ่งดี
2: ใช่ครับ
3: แต่ว่าช่วงที่ออกเยอะราคาหรือราคามันก็จะถูกหน่อย
2: ใช่ถูกหน่อยครับ
3: แต่ช่วงหน้าหนาวที่หาดอกยากๆราคาก็คงแพงแน่น
2: อนแพงโลนึงก็ร้อยกว่าบางที
3: โ
2: ลร้อยสูงสุดละร้อยครับต่ำสุดก็70ช่วงดอกไม่มีครับ
3: ช่วงดอกไม่มี
2: ใช
3: ่ปลูกดีกว่า
2: ครับ
3: หลังจากได้2เรืองแบบนี้แล้วไม่ว่าเราจะปลูกเองหรือคงที่บ้านซื้อไปปลูก
2: ครับ
3: เอาอันนี้มาปึ๊กพวกลือจะลงลิงเนี่ยซื้อไปไม่ต้องเขี่ยลิงออกนะ
2: ใช่แค่คัตเตอร์กรีด
3: กรีดถุงเปิดถุงแล้วเอาลงไปทั้งต้นเลย
2: ขุดหลุมก็ไม่กว้าง
3: อ่ะเวลาขุดหลุมขุดกว้างแค่ไหน
2: คืบนึงก็ได
3: ้1คืบ
2: ครับ
3: ปึ๊บพอปักลงไปแล้วทำไงต่อ
2: ก็กบดินแค่นั้น
3: กบธรรมดา
2: ใช่แค่นี้ครับง่าย
3: ซึ่งตอนนั้นเนี่ยไม่ต้องเป็นดินแกบดำแล้ว
2: ครับ
3: เป็นดินอะไรก็ได้ที่อยู่ในพื้นที่เลย
2: ครับ
3: กบเสร็จปั๊กแล้วทำยังไงรดน้ำ
2: ครับรดน้ำปลูกเสร็จก็รดน้ำ
3: ธรรมดาหลังจากนั้นปล่อยให้เขาโตขึ้นยังไงต่อต้องดูแลยังไง
2: แล้วก็ตั้งร้าน
3: ตั้งร้าน
2: ครับใส่ตะข่ายดึงตะข่ายยาวไปเลย
3: อ๋อร้านมีลักษณะเป็นยังไง
2: เป็นเหมือนเน็ตบอลเล่
3: ใ
2: ช่ครับ
3: เอาไม้ตั้งเป็นแกน
2: ครับ
3: แล้วเอาตาข่ายนี้ขึ้น
2: ขึงยาว
3: ขึงยาวไปเป็นแผบเลยไปเป็นกำแพงเลย
2: ใช่ครับ
3: อ
2: ย่างนี้เลย
3: หลังจากนั้นยังไงต่อ
2: ก็ยอดมันจะเลื้อย
3: พอได้1เดือนปั๊บยอดมันจะมาอย่างนี้เลยมันจะมาอย่างนี้เลย
2: จะเริ่มเลื้อยแล้วแล้วก็ไปพันใส่ตาข่ายช่วงแรกต้องช่วยเขาหน่อย
3: ช่วงแรกที่เขาจะทำความรู้จักกับร้านของเขาหรือที่อยู่ของเขา
2: ครับ
3: เราต้องช่วยจับหน่อย
2: ใช
3: ่แต่พอพันขึ้นไปแล้วพอเดือนต่อไปไม่ต้องยุ่งแล้ว
2: ไม่ต้องยุ่งแล้ว
3: เขาไปเองได้
2: ไปเองได้ครับ
3: แล้วหวังรอเขาเติบโตต้องมีวิธีเขาต้องกินอะไรเป็นพิเศษไหม
2: ก็ใส่ปุ๋ยครับ
3: ใส่ปุ๋ย
2: ครับสูตร25 25 25ผสมยูเรียเม็ดเล็ก
3: โอ้แล้วต้องใส่บ่อยแค่ไหน
2: ก็เดือนละครั้ง
3: แค่เดือนละ1ครั้งก็ได้เลย
2: ครับ
3: แล้วทำอย่างนี้3เดือน
2: ครับ
3: เขาก็ออกดอกสวยงามเลย
2: ใช่พร้อมเก็บดอกขาย
3: โอ้โห
2: 3-4เดือน
3: โอ้โหมาต้นกระจอนนี่ช่างมีวิธีการเติบโตที่เรียบง่ายจริงๆเลยแถมยังเป็นพืชที่ทนแดดทนฝนปลูกได้ทุกสภาพดินและเมื่อเจ้าต้นกระจอนเติบโตขึ้นเรื่อยๆมันก็จะเริ่มเลื้อยเป็นทางเราก็สร้างตะข่ายเป็นแนวให้เถาของต้นกระจอนนี่เขาได้มีที่เกาะครับจากนั้นก็รอจนออกดอกให้ผลผลิตเท่านั้นเองล่ะครับช่วงหน้าครับเราจะพาไปฟังเคล็ดลับการจัดการไร่ดอกกระจอนของพี่ไก่กันว่าจะมีความน่าสนใจตรงไหนอย่างไรอ้าวเดี๋ยวติดตามช่วงหน้านะครับ
0: รู้หรือไม่ดอกกระจอนช่วยบำรุงฮอร์โมนเพศหญิง

0: ดอกกระจรช่วยบำรุงฮอร์โมนเพศหญิงดอกกระจรก็สามารถนำส่วนต่างๆมาประกอบอาหารและใช้เป็นยาสมุนไพรรักษาโรคได้อีกมากมายนอกจากนั้นยังช่วยบำรุงตับบำรุงสายตาและยังช่วยบำรุงฮอร์โมนของคุณผู้หญิงได้อีกด้วยนะครับเนื่องจากดอกกระจรเป็นหนึ่งในพืชผักที่มีปริมาณเอสโตรเจนสูงเมื่อรับประทานเข้าไปก็จะช่วยบำรุงเลือดและช่วยให้ประจำเดือนมาเป็นปกติครับ
1: เฮ้ยไหนล่ะดอกขจรน่ะ
2: ฝั่งนี้เลยครับผม
3: เฮ้ยเป็นพวงๆอย่างนี้เลยเหรอ
2: เป็นพวงๆครับ
3: โอ้มังแจ่มจะแดมแจ่มเมามากเลยอ่ะมังเป็นพวง
2: ๆ
3: มังออกมาเป็นช่อใหญ่ๆเลย
2: ใช่ช่อใหญ่
3: น่ารักน่ารู้มากเลยโอ้โอ้โอ้โอ้ยปูเหลียวละนี่คือเจ้าตัวตาไข่ที่บอกไว้
2: ใช่ตาไข่
3: วิธีปลูกเนี่ยมังเว้งระยะห่างกันเท่าไหร่นี่เพราะว่าว่ารู้แล้วเนี่ยมังเสมอต้องเสมอปลายเลย
2: ครับ
3: ตอนครึ่งล้างเนี่ยล้างต้องห่างต้องสูงยังไงอ
2: ันนี้ก็ประมาณเนี่ยประมาณเมตร80
3: สูงประมาณเมตร80
2: เพราะตาไข่มันมากำหนดอยู่แล้วครับ
3: อ๋อประมาณเมตร70เมตร80
2: ประมาณนี้ครับ
3: ประมาณนี้แล้วห่างกันเท่าไหร่
2: ห่างระยะปลูกหลุมต่อหลุมก็อันนี้ก็เกือบ2เมตร
3: ห่างช่องเมตรนึงห่างต้นเมตร2เมตรแล้วเวลาปักตาไข่ก็คือปักกลางร่องปักกลางระยะห่างต้น
2: ใช่ครับ
3: ปักไปปักไปแล้วก็เอาตาไข่ขึ้น
2: ครับ
3: จบเลยอ๋อแบบนี้นี่เองอันเนี้ยใช้กี่ต้นที่เราปลูกเป็นต้นกล้ากว่าจะครึ่งไร่แบบนี
2: ้ก็ถุงนึงครับถุงนึงที่เราชำไปครับ
3: แค่ถุงเดียวของต้นกล้านะ
2: ใช่ถุงหนึ่งสองต้นนั่นแหละคร
3: ับ พอปลูกไปสำเรืองมังครึ่งอย่างนี้เลย
2: ใช่แตกเยอะกว่านี้ครับ
3: โอ้แล้วอังนี้เนี่ยลงดินได้กี่เดือนแล้วถึงครึ่งแบบนี
2: ้ตัวนี้จะพร้อมเก็บแล้วครับ3เดือน
3: นี่คือ3เรือง
2: ครับ
3: หน้าตาเขาเป็นอย่างนี้สวยงามแบบนี้เลย
2: ใช่ครับ
3: แล้วก็ได้ผลผลิตแบบนี้เลย
2: ครับ
3: ว้าอาเม็กซิ่งมากเลยอาเม็กซิ่งไทยแลนด์มากเลยนะ
2: ใช่เม็กซิ่งไทยแลนด
3: ์อ๋อแบบนี้ครึ่งมามังครึ่งยุกยักยุกยักถ้ามังโตขึ้นไปกว่านี้อีกมังจะครึ่งเยอะกว่านี้อีกไหม
2: เยอะกว่านี้ครับ
3: หลอกมังนะให้เยอะกว่านี้อีกไหม
2: ครับ
3: สักเท่าไหร่อายุเท่าไหร่มังถึงจะครึ่งพึกเต็มแผงเลย
2: หกเจ็ดเดือน
3: ประมาณเจ็ดเรือง
2: ครับประมาณเจ็ด
3: ขึ้นพึกเต็มแผงเลย
2: ใช่เต็มแผง
3: ดอกนี่คือยิบยับยิบยับตรงนี้เลย
2: ใช่
4: ปัจจุบันนี้ดอกขจรก็คนก็นิยมเอามาปลูกเชิงการค้านะคะเอาตั้งแต่ปลูกแล้วเริ่มออกดอกเนี่ยนะคะประมาณ3เดือนนะคะหลังจากนั้นน่ะช่วง 4-5 เดือนถึง6เดือนนี้ก็จะเริ่มทยอยจนถึง6เดือนเนี่ยแบบว่าเริ่มออกเยอะแล้วนะคะถ้าดูแลดีๆมีการตัดแต่งทรงพุ่มตัดแต่งกิ่งบ้างอะไรบ้างนะคะเท่าที่เคยเห็นสามารถอยู่ได้ถึง 5-6 ปี8ปีก็มีถึงค่ะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเกษตรกรถ้ามีการปลูกเป็นการค้าแล้วก็จะไม่ดูแลได้ดีถึงขนาดนั้นนะคะ
3: ลงดิ่งแบบนี้ปล่อยเข้ามาแล้วก็ช่วยเขาพังหน่อยนึง
2: ครับ
3: พันอย่าง
2: น
3: ี้
2: อย่างนี้ก็พัน
3: ก็พังมาช่วยเก็บไปเรื่อย
2: ๆ
3: ครับอ๋อถ้าเขาแบบอิเลเคคขาออกมาเราก็พังเอาไว้แล้วเดี๋ยวเขาก็เลื้อยไปใหม่
2: ใช่ก็พันอย่างน
3: ี้อ๋อ
2: พ
3: ัน
2: ไป
3: เข้าใจแล้วอ่า

0: ลงดิ่งปั๊บ
1: พวน
0: พวนใส่ข้างโคนครับ
1: ใช่ครับต้องพวนดินก่อนนะครับก่อนใส
0: ่อ๋อ
1: พวนดินให้มันร่วนๆก่อนแล้วก็โรย
0: ถึงค่อยโรย
1: ใช่ครับ
0: ถ้าไม่พวงไม่ได้
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้อ๋อพวงดินแล้วเอาปุ๋ยใส
1: ่
0: เอาปุ๋ยใส่แล้วก็รดน้ำ
1: ใช่
0: แบบนี้ใส่ทีแค่ไหนเอาปุ๋ยอ่ะ
1: ปุ๋ยก็เดือนนึงใส่ครั้งนึงครับ
0: เดือนนึงมาพวงแล้วก็ใส่ทีนึง
1: ครับ
0: ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ
1: ใช่ครับ
0: เขาก็ออกดอกยุกยักเอง
1: ใช
0: ่โอ้แล้วล่องน้ำนี่มีความเกี่ยวเนื่องกับอันนี้ไหมหรือว่าล่องน้ำก็คือเอาไว้เก็บน้ำปลูกผักบุ้งเฉย
1: ๆก็ไว้รดน้ำนี่แหละครับเวลารดก็ใช้เรืออ๋
0: อ
1: เรือวิ่ง
0: เอาเรือวิ่งเลย
1: ใช่ครับ
0: ฉีดน้ำฉีดออกมาอย่างนี้เลย
1: ใช่มีสายยางก็รดฉีดขุดอย่างนี้แล้วก็ปล่อยปลาไว้ด้วย
0: อ้าวตรงนี้มีปลาด้วย
1: มีครับเลี้ยงปลาไว้ด้วย
0: เลี้ยงปีเลี้ยงหญ้าหรือยังไง
1: เหรอปลาช่อนอเมซอน
0: ปลาไม่ใช่ว้ายว้ายเลี้ยงปลาช่อนอเมซอนน่ากลัวมากเลี้ยงปลาอะไรในนี
1: ้นี่ปลาสลิดปลาทับทิมปลาดุกนี่ครับ
0: พึ่งบ้างเลยกินสบายสบาย
1: ใช่คร
0: ับ เราก็กินอันนี้ไปด้วยกินดอกกระจองเราไปด้วย
1: คร
0: ับ ไล่เหนือแข็งแรงยิ่งกินเยอะหัวยิ่งผมตั้งขึ้นเรื่อยอย่างนี้วิธีการดูว่ามังพร้อมเก็บเกี่ยวอ่ะหน้าตามังต้องเป็นไงดอกที่พร้อมเก็บเกี่ยวอ่ะ
1: ก็อย่างเงี้ยครับผม
0: อย่างนี้ได้แล้วเหรอ
1: ได้แล้ว
0: อันนี้คือกับเก็บไปขายได้เลยครับ
1: ใช
0: ่โอ้
1: ถ้าแค่นี้ถ้าปล่อยอีกวันนึงบานอย่างนี
0: ้บานเก็บได้ไหม
1: ก็ได้ครับต้องไปคัดออก
0: บานไม่เอา
1: ครับก็ขายราคานึง
0: อันที่ดีที่สุดคือเป็นพุ่งๆ
1: ใช่เป็นพ
0: ุ่
1: ง
0: ๆพุ่งๆไว้แล้วมันเก็บไปก็ขายดี
1: ครับขายดี
0: อังนี้สวยกว่า
1: ใช่ครับ
0: อังนี้คือได้เลยวิธีการเก็บยังไงตอกออกมาเป็นพวงๆหรือว่าลูกเขาออกมา
1: ใช้กรรไกรครับตัด
0: กรรไกรอ่ะไหนลองตัดให้ดูสัก
1: ตัดตรงนี้เลย
0: ง่ายเลย
1: ครับ
0: ก็เอาเขามาทั้งอังแบบนี้เลย
1: ใช่ทั้งอันเลยครับหอม
0: อื
1: ้อกินสดๆก็ยังได้ครับ
0: ไหน
1: ดอกบาน
0: ไม่ลองไม่รู้
1: ไม่ลองไม่รู
0: ้
1: บานแล้วครับ
0: กรุบกรอบมีรสชาติมันจะคล้ายๆถั่วนิดนึง
1: ใช
0: ่แต่ว่ามันกว่าม
1: ันกว่าม
0: ันกรุบกรอบอ่ะพื้นที่ตรงนี้ประมาณเท่าไหร
1: ่นี่ประมาณ7ไร่กว่า
0: ประมาณ7ไร
1: ่ครับ
0: ปลูกเต็มพื้นที่ไร่เลย
1: ครับ
0: เจ็กไร่นี่อ่ะเทียบต่อไร่เลยว่ะต่อไร่ต้องมีโครงงานทำอะไรบ้างหน้าที
1: ่ตอนนี้ทำครอบครัวอยู่ครับ
0: เป็นครอบครัว
1: 4คน
0: ต้องทำอะไรบ้าง4โครงนี้ทำอะไรบ้าง
1: ก็เช้ามาก็ตัดดอกนะครับ
0: 4โครงตัดดอกหมดเลย4โครงช่วยกัน
1: ใช่ช่วยกัน
0: เช้ากี่โมงถึงกี่โมง
1: ก็ตั้งแต่เช้า 5:00 เริ่มเก็บได้แล้ว
0: 5:00 มาเริ่มเก็บเลย
1: ครับ
0: ถึงกี่โมง
1: ถึง 4:00 น
0: ถึง 4:00 นเย็น
1: ครับ
0: เหนื่อยตายแล้วเหนื่อยตายแล้ว
1: เหนื่อยก็ต้องทนนะครับผม
0: ตักทั้งวันเลย
1: ครับทั้งวันครึ่งวันเท่ากับเกือบครึ่งวันนะ
0: แล้ว4โครงนี้ทางอะไรต่อ
1: ตัดเสร็จใช่ป่ะครับไปคัดดอก
0: ไปนั่งคัดดอก
1: ใช่คัดดอก
0: เอาดอกบางออกแล้วก็เอาขายเป็นพุ่งๆอย่างนี้
1: ครับ
0: ต้องขายเป็นยังไงเป็นกิโลหรือเป็น
1: ช่างโลเป็นถุง
0: ช่างโลเป็นถุง
1: ใส่ถุง2โล
0: ถุงนึง2โล
1: ครับ
0: หลังจากคัดดอกเสร็จก็ทำไงต่อ
1: ก็เอาไปส่ง
0: ทีนี้เหลือแค่โครงส่งโครงเดียวแล้ว
1: ครับ
0: อีก3โครงทำอะไร
1: ดูแลอยู่ที่บ้าน
0: เลี้ยงลูก
1: เลี้ยงลูก
0: ดูทีวีทำกับข้าวรอไอ้โครงขับรถพอกลับมาแล้วก็กินข้าวอย่างแรกดูละครแล้วก็นองตื่นมาก็มาตักหลอกอีกตักทุกวันไหม
1: ตัด3วันเว้นวัน
0: อ๋อเข้าใจแล้วคือหมายถึงว่าตักรอบนึงเนี่ยทั้งวันเนี่ยแล้วอีก3วันเขามาตักอีกรอบนึง
1: ใช่ครับ
0: แล้วอีก2วันทำอะไรอ่ะ
1: ก็ว่างๆก็ตัดเถานี่จะมีตัดเถาไปชำก็ชำ
0: อ๋อวังที่เหลือก็ชำที่นู่น
1: ใช
0: ่ครับเราคอยดูแลนกน้ำปักชำไปเรื่อยๆหรือมีใครมาสั่งก็ส่งไปเรื่อยแต่วิธีการเก็บหลอกเนี่ยเจ็ดไร่เนี่ยใช้คง4โครงเก็บไปทั้งวังวังหนึ่งแล้วอีก3วังมาเก็บทีนึงทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันก็ไล่ผมผลิตเรื่อยๆที่เหลือก็เอาเวลาไปจัดการตรงปักชำแทน
1: ใช่
0: แล้วก็ขายของเจ้าพวกหลอกคาจองของเราเนี่ยเขามีศัตรูทางธรรมชาติอะไรบ้าง
1: ก็มีเพี้ยไฟอย่างเดียว
0: มีเพี้ยไฟ
1: ครับเพี้ยไฟ
0: กลัวเพี้ยไฟ

0: ไรมายังไงอ่ะ
1: มายังไงใช่ไหมครับมันก็มาตามลมตามอะไรนี่ครับ
0: แล้วมันก็มาแบบปุ๊บเดียว
1: ใช
0: ่มีปีไหนมาเยอะ
1: ปีไหนมาเยอะเหรอครับ
0: ที่เคยผ่านประสบมา
1: 2ปีที่แล้วมาเยอะ
0: 2ปีที่แล้วมาเยอะมากี่รอบ
1: มาก็ 3-4 รอบ
0: โอ้โห
1: ก็เกือบเอาไม่อยู่แล้ว
0: ไม่อยู่นะเออก็สู้เต็มที่
1: ใช่
0: เพื่ออากาศร้องชอบเราชอบไหมอากาศร้อง
1: ชอบ
0: ชอบชอบเพราะอะไร
1: เราเป็นชาวสวนเราต้องชอบอยู่แล
0: ้
1: ว
0: หล่อแร่ตักผงผลิตเราไงเราปฏิเสธความร้องไม่ได้เพราะว่าลูกๆเราชอบความร้อง
1: ใช่คร
0: ับ ลูกๆเราชอบเราก็ชอบ
1: ใช
0: ่
1: คร
0: ับ ลูกๆมีความสุขเราก็มีความสุข
1: ใช่ครับ
2: โอ้ว้าวดอกกระจรที่ออกมาเป็นพุ่มๆเนี่ยเฮ้ยหน้าตาก็สวยชัยย่อยเลยนะครับเพียงแค่7เดือนก็สามารถจะให้ผลผลิตสำหรับส่งขายตลาดได้แล้วและที่น่าชื่นชมไปกว่านั้นก็คือวิถีชีวิตของพี่ไก่นี่แหละครับแม่ขนาดต้องตากแดดกันทั้งวันก็ยังมีความสุขอยู่กับการบำรุงดูแลต้นกระจรเหล่านี้ด้วยตัวเองเรียกได้ว่าเป็นการจัดการไร่ดอกกระจรที่เรียบง่ายมากๆไม่ต้องจ้างคนงานทำกันเองในครอบครัวแบบนี้รายได้ก็คงไม่เล็ดลอดออกไปไหนเลยใช่ไหมล่ะครับพี่ไก่แม่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะพาไปศึกษาแล้วก็เรียนรู้เคล็ดลับด้านการตลาดจากพี่ไก่กันโอ้ยพี่ไก่ก็จะมีเคล็ดลับการตลาดที่น่าสนใจมากขนาดไหนห้ามพลาดนะครับรู้หรือไม่ดอกขจรมีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยต้านมะเร็ง

0: ดอกขจรมีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยต้านมะเร็งจากการศึกษาของรองศาสตราจารย์แก้วกังสดานอัมไพหัวหน้าฝ่ายพิษวิทยาหารสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลเขาค้นพบว่าการรับประทานดอกไม้อย่างเช่นดอกกระจรเนี่ยจะสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งได้เป็นอย่างดีครับโดยมีการสันนิษฐานว่าเกิดจากสารแอนโทไซยานินในดอกไม้ที่มีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังป้องกันการถูกทำลายของเซลล์จากอนุมูลอิสระซึ่งเป็นสาเหตุหลักของโรคมะเร็งหลายชนิดนั่นเองแหละครับ
1: โอ้โหปลูกไปปลูกมาทำไมหลอกมังเป็นสีม่วงเนี่ยฮะ
2: มันคนละดอกครับ
1: อ่ะอันนี้ไม่ใช่หรอก
2: ไม่ใช่ไม่ใช่คร
1: ับ
2: อ
1: ันนี้หลอกอะไรอ่ะ
2: อันนี้หัวละพาครับ
1: อ๋อนี่ปลูกหัวละพาด้วย
2: ใช่ครับ
1: ที่นี่ปลูกอะไรบ้างนะเนี่ย
2: ปลูกเยอะครับหัวละพามะเขือตะไคร้
1: ในพื้นที่เรือกลาง
2: ใช่
1: ปลูกได้หมด
2: ปลูกได้หมดครับ
1: ข้างหลังนี
2: ่นี่เป็นมะเขือ
1: มะเขือ
2: ครับ
1: มะเขือเปาะที่เรากินอ่ะ
2: ใช่ครับ
1: อ๋อ
2: ปลูกเยอะครับ
1: ใช้พื้นที่เป็นประโยชน
2: ์ใช่เสริมรายได้เสริมขึ้นมาอีก
1: แต่กลับมาถึงหลอกขจรของเราดีกว่า
2: ครับ
1: เหงบอกว่าเก็บเกี่ยวไร่เนี่ยทุกวันนี้ขายยังไง
2: ก็ขายก็ไปส่งตลาด
1: ไปส่งตลาด
2: ครับบางทีก็พ่อค้าคนกลางมารับ
1: มีบ้าง
2: มีบ้าง
1: มาลักถึงหน้าสวนกลับไปส่งตลาดราคาเรียกกันมั้ย
2: ก็คนละราคา
1: คงละราคา
2: ใช่
1: ถ้ามาลักหน้าสวนก็ถูกกว่าหน่อย
2: ถูกกว่าหน่อย
1: ถ้าไปส่งที่ตลาดก็แพงหน่อย
2: ก็แพง
1: เพราะเรามีค่าขนส่งด้วย
2: ใช่
1: แล้วแบบนี้ไปมีวิธีไปหาลูกค้ายังไง
2: หาลูกค้ายังไง
1: เอาสำหรับคงที่เป็นพวกพ่อค้าคงกลางมาลักถึงหน้าสวนก็เขารู้จักเราได้ไง
2: ก็มีคนแนะนำมานี่แหละครับผมใช่ว่าเราปลูกอยู่ตรงนี้ตรงนี้เขาก็มาอย่างงี้ครับ
1: คือปกติพวกเขาก็จะไปถางตรงแผงขาย
2: ใช่ถามตรงแผงตลาดอยู่แล้วครับ
1: ลือรับมาจากตรงไหนว่าจะไปซื้อถึงหน้าสวนเลยอย่างง
2: ี้ใช่ครับ
1: เขาบอกมาพิกัดมาเจอเรา
2: ใช่ครับ
1: สำหรับพวกล้างที่เราขายอยู่แล้ว
2: ใช่
1: แล้วพวกล้างพวกนี้ถ้าเราไปรู้จักเขาได้ไงที่เราจะไปขายเขา
2: ก็ตอนแรกนะครับก็อยู่หน้าตลาดมันอยู่หน้าคลินิกอะเนาะก็เดินไปเสาะหาดูว่า
1: ใครรับหลอกกระจอกใช
2: ่ส่วนใหญ่เขาก็รับทุกร้านเหรอครับส่วนใหญ่ครับ
1: เพราะมังเป็นของกินง่ายด้วย
2: ใช่ไหมครับ
1: หลอกขจรนี่เขากินยังไงบ้าง
2: ก็มันทำได้หลายวิธีเน
1: า
2: ะ
1: อย่างเช่น
2: ลวกกินกับน้ำพริก
1: ลวกจิ้มน้ำพริกได
2: ้ไปผัดอย่างเงี้ยผัดใส่น้ำมันหอย
1: หลอกขจรผักน้ำมันหอยก็ได
2: ้ใช่ครับไปยำ
1: ยำหลอกขจรก็ได้
2: ใช่ครับ
1: แล้วไง
2: ต้มจืดเคยกินไหมครับ
1: ต้มจืดหลอกขจรยังไม่เคยกิน
2: ใส่หมูสับ
1: เพราะเหรอ
2: ใช
1: ่ก็อร่อยเหมือนกัน
2: ก่อนทำต้องลวกก่อน
1: รสชาติมันคงคล้ายๆเห็ดหูหนูนะกลุ่มหลาที่เรากินไปอ่ะ
2: ครับ
3: จะถามว่าดอกขจรเนี่ยคนไทยนิยมทานมานานหรือยังนะคะก็คือถ้าถามตัวเองเนี่ยตอนนี้ก็อายุเยอะแล้วเนาะค่ะก็ตั้งแต่เกิดมาจำความได้ก็เห็นที่บ้านเนี่ยก็ได้มีการใช้ดอกขจรนะคะมาต้มจิ้มน้ำพริกอะไรต่ออะไรพวกนี้นะคะแล้วทีนี้ถ้าถามว่าทางคุณพ่อคุณแม่คุณยายอะไรตรงนี้บอกว่าอุ้ยตรงนี้ทานมานานมากแล้วเพราะฉะนั้นอยากจะพูดได้ว่าดอกขจรเนี่ยถือได้ว่าเป็นผักพื้นบ้านนะคะที่คนไทยนิยมมานานแล้วค่ะ
1: แบบนี้เนี่ยพูดถึงตลาดของการขายหลอกขจรหน่อยตลาดทุกวันนี้มันขายได้รีแค่ไหนหรืออะไรยังไง
2: ก็ขายดีครับราคาตอนนี้ก็แพงอยู
1: ่
2: ตอนนี้ก็70
1: 70 80
2: ใช่ครับ
1: อย่างงี้อ่ะ
2: ครับ
1: อ๋อแล้วมันข้อรีของดอกกระจองมันคืออะไรในแง่การตลาด
2: ปลูกได้ทุกพื้นที่ครับเขมรก็ไปลาวก็ไปจีนอย่างเงี้ยก็ไปครับส่งต้นพันธุ์ส่งต้นพันธุ์นะครับ
1: ถึงว่าทุกวันนี้นี่เราส่งออกด้วย
2: ใช่ส่งออกด้วยครับ
1: แต่ไม่ได้ส่งเป็นหลอกไป
2: ใช่ครับ
1: ส่งเป็นต้นพัน
2: ธุ์ต้นพันธ
1: ุ์แบบนี้ขายต้นพันธุ์ที่นี่20บาทแล้วส่งไปขายเท่าไหร่
2: ก็ส่ง20นี่แหละครับ
1: ส่งมังกลางราคาเท่ากัน
2: ใช่ครับ
1: ทำไมลืมไม่กงราคาเล็กนึง
2: ก็ขายราคานี้มาตลอดแล
1: ้
2: ว
1: อ๋อเหรอ
2: ครับผม
1: แล้วตลาดเมืองนอกใหญ่ที่สุดที่ซื้อต้องพังเราคือที่ไหน
2: ก็จีน
1: จีนเหรอ
2: ครับ
1: ปีนึงขายแรงเท่าไหร
2: ่ก็สั่งเป็นรอบรอบไปนะครับก็เยอะอยู่ครับ
1: ล็อกนึงถึงหมื่นไหม
2: ก็ถึง
1: โหแล้วเราทำทังเหรอ
2: ก็ทันครับผม
1: สบายสบาย
2: สบาย
1: จีนใหญ่สุด
2: ใช่ครับ
1: ตลาดลองมาจากจีน
2: ใช่ครับ
1: ลองลงมา
2: ก ลาวเขมรนี่ครับพวกนี้ครับ
1: ใกล้ๆบ้านเรา
2: ใช่ใกล้ๆบ้านเราเนี่ย
1: ก็กินดอกขจองเหมือนก
2: ัน ใช่ครับเขาก็กินเหมือนกันเป็นผักพื้นบ้านพื้นอะไรนี่ครับ
1: ทำไมไม่ส่งออกไปทั้งดอกอ่ะดอกพร้อมกิ่งอ่ะ
2: ดอกพร้อมกิ่ง
1: ทำไมไม่ส่ง
2: โอ้ก็ดอกจะถึงมันก็เหี่ยวไปหมดสิครับ
1: อ๋อหลอกมังจะเหี่ยวก่อน
2: ใช่ครับ
1: ไปถึงมังก็กิ่งไม่
2: รสชาติก็เปลี่ยนไปแล้วคร
1: ับส่งต้องไปให้เขาปลูกเอา
2: ใช่ปลูกไปดีกว่า
0: ไม่ธรรมดาโอ้โหไม่ธรรมดาอีกแล้วล่ะครับสำหรับเกษตรกรหนุ่มของเราในวันนี้ก็ใครมันจะไปรู้ล่ะว่าผักพื้นบ้านอย่างดอกขจรเนี่ยเขาจะส่งออกไปขายต่างประเทศกันได้แล้วพี่ไก่ไม่เพียงแต่มีรายได้กับการขายดอกขจรเพียงอย่างเดียวนะครับยังสามารถพาต้นพันธุ์ดอกขจรไปได้ไกลถึงต่างประเทศอีกด้วยโอ้ยแบบนี้เนี่ยถือได้ว่าเขาเป็นเกษตรขั้นเทพจริงๆโอ้ยรายการเราต้องขอยกนิ้วให้เลยล่ะครับ
1: ตั้งแต่ทางสวงหลอกคาจองมามีวิกฤตการอะไรเกิดขึ้นกับเราบ้างมาแรงลงแล้วเอาไม่ไหวจงมังต้องตายมีไหม
2: เกือบมี
1: เกือบ
2: เกือบครับ
1: เป็นยังไง
2: ก็เกือบตายทั้งสวนเนี่ยครับเกือบตายไปเลย
1: มาขนาดไหนทำไมถึงเกือบตาย
2: ก็มาเยอะแล้วครับผมเอาเกือบแทบไม่ทันเลยว่างั้นไปครับ
1: เอาก็เรามียาไงยาพ่งนะ
2: ก็มันมาเยอะก็ไม่ไหวครับ
1: พ่งแล้วมันก็มาอีก
2: ใช่
1: พ่งแล้วมันก็มาอีก
2: ครับมันไม่ไหวก็เกือบไม่รอดเหมือนกันครับ
1: เกือบไม่รอด
2: ครับ
1: แล้วรอดมาได้ยังไง
2: ก็โชคดีเปล่าเป็นดวงของเราเปล่า
1: สู้เต็มที่
2: ใช่ครับ
1: ก็เลยล็อกมาไล
2: ่ครับ
3: ก็ตามธรรมดาของพืชทั่วทุกอย่างนะคะก็จะต้องมีโรคแมลงบ้างยังไงเขาก็ต้องมีอะค่ะแต่ก็เทียบกับผักอื่นๆแล้วโดยเฉพาะพวกผักใบต่างๆเนี่ยถือได้ว่าน้อยโดยเฉพาะว่าถ้าเราดูแลนะคะคอยตัดแต่งดีๆนะคะเดินลงไปในสวนดูว่ามีแมลงอะไรต่ออะไรเพราะว่าถ้าถามนะคะตอนนี้จะไม่ส่งเสริมให้ใช้สารเคมีเพราะฉะนั้นการอันดับแรกก็คือว่าจะต้องเอาใจใส่เขานะคะเริ่มมีแมลงเริ่มมีโรคก็เอาทิ้งไปนะคะแต่เวลาทิ้งนี่ต้องทิ้งให้ไกลแปลงปลูกนะคะอย่ามาทิ้งในบริเวณบ้านนะคะแล้วก็ถ้าเป็นโรคในช่วงฤดูฝนถ้ามีเชื้อราบ้างอะไรบ้างเราก็จะมีสารชีวพันธุ์ซึ่งทางกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยก็มีการส่งเสริมอยู่นะคะสามารถที่จะนำมาใช้ในเรื่องสารชีวพันธุ์ได้แล้วก็เรื่องสารกำจัดแมลงก็เหมือนกันนะคะแต่โดยทั่วไปแล้วเขาก็จะเป็นน้อยอะค่ะ
1: แบบนี้เนี่ยมองอาชีพนี้ธุรกิจของเราเนื่องจากก็ทำธุรกิจหลายอย่าง
2: ใช่หลายอย่าง
1: ธุรกิจหลอกขจองนี่มองธุรกิจของเรามาจะเติบโตไปอะไรยังไงได้อีก
2: ก็จะขยายไปทุกจังหวัดแล้วครับ
1: ขยายไปทุกจังหวัด
2: มีญาติที่ไหนก็ส่งให้เขาปลูก
1: เราขยายพื้นที่กลางปลูกโดยส่งไปให้ญาติปลูก
2: ใช่ครับ
1: ยังไงอ่ะ

0: ก็สมมติว่าเรามีญาติอยู่เลยแล้วก็ส่งไปให้เขาปลูกขยายปลูกที่เลย
1: เอาแล้วเราไล่อะไรอ่ะ
0: ก็เขาก็ซื้อต้นพันธุ์เราครับ
1: อ๋อเขาซื้อต้นพันธุ์จากเราขายขยายไปทั่วประเทศ
0: ใช่ครับ
1: จะเริ่มขยายเมื่อไหร
0: ่ขยายแล้วครับ
1: ฮะขยายไปแล้วอ่ะ
0: อยู่มันเกิดอำนาจอยู่อำนาจ
1: อำนาจเจริญ
0: อำนาจเจริญ13ไร่ตอนนี
1: ้13ไร่แล้วไปไหนอีก
0: อุบล
1: อุบล
0: ครับ
1: ไปอีก
0: ไปอีกคร
1: ับ ประมาณกี่ไร
0: ่อุบลอยู่20
1: อุบล20ไร่เหรอ
0: ครับ
1: แหมไปเป็นเฟงชัยเลย
0: แ
1: ต่อันนี้ไม่ใช่เฟงชัยอันนี้แฟมิลี่ชัยมีครอบครัวอยู่ตรงไหนมีเครือญาติอยู่ตรงไหนส่งไปให้เขาปลูก
0: ใช่ครับ
1: แต่ขอเขาบอกว่าให้ซื้อต้มพังจากเรา
0: ใช่คร
1: ับ แค่นั้นเอง
0: ใช่ครับ
1: แบบนี้นี่ถ้ามีกาเสกตากองลุงใหม่สนใจอยากจะปลูกบ้างเราให้คำแนะนำได้ไหม
0: ได้ครับ
1: ยังไงล่ะติดต่อเราได้เหรอ
0: ครับติดต่อเบอร์โทรครับ
1: อ๋อติดที่เบอร์โทร
0: ครับ
1: นะ
0: 087ครับ7612789ครับ
1: โทรมาคุยกันได้
0: ครับคุยได
1: ้มีทางโซเชียลมีเดียไหม
0: เว็บไซต์ครับ
1: มีเว็บไซต์ด้วย
0: เป็นสวนชื่อสวน
1: ชื่อสวนว่า
0: สวนคุณชัยครับ
1: สวนคุณชัย
0: ครับ
1: เสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตได้เลยแบบลีลีมากมาก มีของลีไม่หวงส่งเสริมให้ญาติพี่น้องช่วยกันปลูก
0: ใช่ครับ
1: เขาปลูกไร่เขาไร่เงินเราก็มีความสุขรีมากมากเลยถือว่าเป็นการแบ่งปันที
0: ่
1: ไม่ต้องไปให้เงินเขา
0: ใช่ใช
1: ่ให้อาวุธให้เขาไปหาเง
0: ิน ให้อาชีพเขาไป
1: หาเงินรีว่า
0: ใช่ครับ
1: แบบนี้เขาอยู่ไร่นาง
0: ใช่
1: ให้เงินไปเหลียวก็หมกให้เงินไปเหลียวก็หมก
0: ใช่ครับ
1: แล้วไม่ใช่มังหมกเดียวเราหมก
0: เราหมดด้วย
1: ก็แบบนี้ดีกว่า
0: ใช่ครับ
1: โอ้วันนี้ขอบคุณมากมากเลยนี่คงใจบุญมากนะแถมยังหัวตั้งด้วยกินหลอกกระจองเยอะ
0: ใช่
1: ไม่เกี่ยวเป็นทรงพงเท่ๆของลือเองอัวขอคุ้มมากๆปูเหลียวอัวจะกลับไปที่หุบเขาแล้วก็ไปเอาลูกเอาเมีย
0: ชวนเมีย
1: มาอยู่ที่นี
0: ่โอเคครับ
1: ดีไหม
0: ดีครับผม
1: งั้นไว้เหลียวไว้เจอกัน
0: โอเคครับ
1: วันนี้อัวขอคุ้มมากๆนะขอคุ้มมากขอคุ้มมากขอคุ้มมากแล้วกลับไปแล้วก็รีบมาเลย
0: ได้ครับ
1: ว่าแต่จากตรงนี้ออกไปปากซอยไปไง
0: ไปยังไงเดี๋ยวผมพาไปครับผม
1: พาไปด้วยอ่ะ
0: พาไปด้วยพาไปส่งด้วย
1: งั้งลือลำทางอ้วไปเลย
0: โอเค
1: ไปพวกเราออกเลิงทางเลยลือนำไปเลย
0: ไปเลยครับตามผมมาเลย
2: เรื่องราวของพี่ไก่ในวันนี้ทำให้พวกเราได้รู้กันว่าอาชีพเกษตรกรไม่เพียงแต่สร้างรายได้ครอบครัวเท่านั้นยังสามารถสร้างอาชีพให้กับญาติพี่น้องบ้านใกล้เรือนเคียงได้อย่างนับไม่ถ้วนนี่แหละครับที่เขาเรียกกันว่าการแบ่งปันไม่มีวันสิ้นสุดยิ่งให้ก็ยิ่งได้อย่างที่พี่ไก่ได้พยายามทำอยู่ทุกวันนั่นเองล่ะครับสัปดาห์หน้าเกษตรขั้นเทพคนไหนที่เราจะบุกไปค้นหาเคล็ดลับวิชากันแบบขั้นเทพต้องคอยติดตามสำหรับวันนี้เกษตรขั้นเทพสวัสดีครับ

0: เคยได้ยินคำว่าโคกหนองนาเขาว่าโคกหนองนาจริงๆอะค่ะอาจารย์ยักษ์เราอยากให้อาจารย์ยักษ์อธิบายให้เราฟังนิดนึงว่าคำว่าโคกหนองนาจริงๆมันมีที่มาไงคะ
1: จริงโคกหนองนาก็เป็นวิถีชาวบ้านดั้งเดิมอะเขาก็มักจะเลือกสถานที่ที่สูงแล้วก็ไปสร้างบ้านอยู่ก็เรียกว่าโคกตรงไหนที่ต่ำเนี่ยต่ำมากๆมันจะเป็นหนองโดยธรรมชาติแล้วก็ถ้าถัดขึ้นมาเขาก็จะไปปั้นขนาแล้วก็ทำนาเป็นวิถีที่อยู่กันมาหลายพันปีซึ่งพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยก็ทรงสอนทรงแนะนำว่าเนี่ยชาวบ้านเขาอยู่กันมาเขามีองค์ความรู้กันมา 5,000 ปีน
0: ะ
1: ท่านก็เลยเอาองค์ความรู้เหล่านี้มาทดลองคือชาวบ้านเนี่ยเดือดร้อนจากภัยแล้งเพราะว่าฝนตกมาในน้ำหลากทิ้งไปหมดเพราะว่าชาวบ้านยุคนี้ไม่รู้วิธีเก็บน้ำให้พอเพียงท่านก็เลยทรงทำให้ดูก็ไปเอาที่มาแปลงหนึ่ง14ไร่แล้วก็ชาวบ้านถวายที่เพิ่มก็เป็น16ไร่กว่าก็ไปขุดแหล่งน้ำสักประมาณ 21% กว่าๆนะก็ที่เหลือก็เอาไปทำเป็นสวนนะไปทำเป็นทุ่งเป็นทำเป็นนาแล้วก็ปั้นคณาใหญ่จนแบบรถวิ่งได้รอบเลยน
0: ะ
1: ถ้าทานให้คำแนะนำแล้วก็ทรงทำตัวอย่างให้ดู
0: แต่ว่าประเด็นคือเรามันต้องใช้งบประมาณเยอะไหมคะ
1: มันขึ้นอยู่กับว่าเรามีแค่ไหนถ้าทำแบบคนจนอย่างที่ท่านรับสั่งคือเริ่มจากจริงๆตอนผมเริ่มทำมันไม่มีตังค์ก็เลยทำแบบคนจนจอบเสียมบุ่งกีกระแป้งขูดกันนะทำคนเดียวชวนคนมาค่อยๆชวนคนมาเห็นด้วยก็เพิ่มเป็น2เป็น3เป็น5เป็น10เป็น100คนมาลงแขกกันทางเหนือเรียกว่ามาเอามือกันไม่เสียตังค์เลยนะที่พูดเนี่ยผมเริ่มทำอะที่ไม่เสียตังค์เลยตอนนั้นพ่อไม่มีตังค์ก็เลยทำโดยไม่ต้องใช้เงินเลยแต่แน่นอนเราต้องมีเพื่อนเราต้องไปช่วยคนอื่นก่อนแล้วคนอื่นเขากลับมาช่วยเราไปช่วยเขาไว้20คนเวลาเราทำเขากลับมาช่วยเรา40อย่างนี้ไม่ต้องใช้เงินนะก็อาจจะต้องมีบ้างแต่มันประหยัดหอบหิ้วบินโตกันมากินกันเงี้ยทุกวันนี้กำลังทำกันอยู่นะครับหิ้วบินโตกันมาเอาแรงกันเอามือกันซอแรงทางใต้เรียกว่าซอแรงกันใต้ก็ยังซอแรงกันอยู่เนื้ออีสานกำลังลงแขกกันอยู
0: ่
1: อันนี้วิธีทำแบบคนจนผมไม่ได้ตั้งใจจะทำแบบคนจนก็อยากจะทำแบบคนรวยแต่มันไม่มีตังค์นะก็เลยทำแบบคนจนศูนย์บาท
0: ตัวดาวหรือว่าชาวบ้านเขาอยากทำโคกหนองนาจริงๆเนี่ยค่ะ
1: ครับ
0: ดาวต้องมีพื้นที่อยู่ที่เท่าไหร
1: ่200กว่าไร่ที่นี่ก็ทำได้งานเดียว100ตารางวาก็ทำให้ดูแล้ว20ตารางวา50 80
0: ค่ะ
1: 1ไร่2ไร่3ไร่5ไร่10ไร่15ไร่แล้วแต่เรามีที่ทำได้เกือบทุกที่ที่ว่าเกือบก็เพราะว่าบางแห่งมันไม่เหมาะเช่นชายทะเลเป็นดินเลนจริงๆเนี่ยก็จะยากมากเลยบางที่ก็เป็นภูเขาหินจริงๆก็อาจจะขุดยากแล้วก็ยากแต่ต้องใช้คำว่าเกือบทุกแห่งทำได้หมด
0: เราเข้าไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตหรือประชาชนไปเสิร์ชอะค่ะที่คลิกคำว่าโคกหนองนาปรากฏว่าสิ่งที่เราเห็นในอินเทอร์เน็ตอะค่ะอาจารย์มันดูอลังการมากๆเลยอลังการจนเรามีความรู้สึกว่าเราจับต้องไม่ได้เพราะเราไม่น่าจะทำได้ขนาดนั้นก็เลยตั้งคำถามกับตัวเองว่าการทำโคกหนองนามันต้องอลังการและสวยงามขนาดนั้นด้วยหรือ
1: ถ้าเราทำตะลิ่งให้โคดไปโคดมามันก็เหมือนถนนที่ตัดยิ่งโคดยิ่งยาวริมตะลิ่งยิ่งยาวยิ่งตะลิ่งยาวมีความลึกความตื้นไม่เท่ากันก็จะเกิดทั้งต้นพืชทั้งต้นสัตว์เกิดอาหารของปลาอาหารของกุ้งเห็นไหมกุ้งปลามีที่วางไข่โตดีมากไม่ต้องเสียค่าอาหารนะมันก็ไม่ต้องลงทุนแต่ด้วยวิธีการทำอย่างนี้แหละมันจะทำให้ดูดีดูหรูหราอลังการเลยแต่ว่ามันไม่ต้องไปลงทุนเพิ่มแต่มันต้องความคิดต้องใช้ความคิดเพิ่มต้องออกแบบให้ดีคำนวณให้ดีแต่มันก็เป็นธรรมชาติมันจัดสรรไว้สวยงามเองดังนั้นความงามในธรรมชาตินั่นคือประโยชน์สูง
0: แสดงว่าสื่อที่ดาวเห็นเนี่ยมันเกิดจากการวางแผนอย่างดีและตั้งใจอย่างดีเลยกลายเป็นความสวยงาม
1: ใช่อ
0: าจารย์แล้วจริงๆแล้วมีชาวบ้านนะคะเขาใช้ทฤษฎีโคกหนองนากันเยอะไหมคะ
1: โอ้โหนับจริงๆน่าจะเกือบทุกจังหวัดแค่กำแพงเพชรจังหวัดเดียวนี่ก็น่าจะกำลังแรงมาแรงที่สุด
0: กำแพงเพชร
1: กำแพงเพชรเมืองเดียวเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดาครับ
0: แม่คะเอาเข้าจริงๆนะคะเราอยากถามแม่ว่าทำไมแม่ตัดสินใจที่จะเอาโมเดลโคกหนองนาลงไปปฏิบัติในพื้นที่ของแม่แรงบันดาลใจอะไรคะที่ทำให้แม่มุ่งมั่นที่จะทำสิ่งนี้จนสุดท้ายแล้วมันกลายเป็นการขับเคลื่อนแล้วผลที่ได้เนี่ยดาวอยากให้แม่ถ่ายทอดมาให้ดาวและดาวเชื่อว่าหลายๆคนอยากจะรู้ค่ะ
2: อาจารย์สอนว่าทำคนเดียวแล้วมันเหงาต้องหาเพื่อนเยอะพี่ก็ขับเคลื่อนโดยการหาพวกหาแนวร่วมเยอะๆนะคะก็ไปชวนของคนในกำแพงที่มีแนวร่วมอย่างน้อยให้เขามาฝึกก่อนให้เขามีวินัยแล้วให้เขามีความรู้พอเขาเข้าใจระเบิดออกจากข้างในแล้วการขับเคลื่อนเนี่ยจะไม่ได้มีข้อจำกัดทุกคนจะไม่เรียกร้องทุกคนจะทำตามกำลังและก็ฐานะของตนเองนะคะในช่วงโควิดที่ผ่านมานี้โครงหลังนาโมเดลกำแพงเพชรไม่ได้มีผลกระทบต่อเรื่องอาหารเรื่องการกินเราสามารถมีอาหารสำหรับแบ่งปันเพื่อนมนุษย์ได้สำหรับในพื้นที่ใกล้เคียงนะคะถ้าเกิดภัยพิบัติจริงๆแล้วเนี่ยผู้ที่มีอาหารเป็นของตัวเองจะสามารถอยู่รอดได้
0: ใช
2: ่โครงหนองนาเป็นเครื่องมือทำให้เขาเข้าใจง่ายขึ้น
0: สิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อกี้

วลีสุดท้ายที่แม่ให้กับดาวเอาไว้คือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นคือสิ่งที่พระองค์ทรงถ่ายทอดลงมาแต่โคกหนองนาเป็นเพียงแค่เครื่องมือหนึ่ง ที่ทำให้เกิดความยั่งยืนในชีวิตแต่พอลงมือทำแล้วอะค่ะแล้วจุดคุ้มทุนนะคะอาจารย์เริ่มจากการลงมือทำกี่วันกี่เดือนกี่ปีหรือจุดคุ้มทุนที่จะเวียนกลับมาแล้วทำให้เรามีความรู้สึกว่าเรามีชีวิตที่ดีขึ้นเรามีอะไรต่ออะไรที่เพียงพอหรือพอเพียงกับชีวิตเราต้องเดินต่อไปอะค่ะตรงนี้อาจารย์ช่วยไขแก๊กให้ดาวหน่อยได้ไหมคะว่ามันมองกันยังไงได้บ้าง

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะถ้าพี่ฝนพูดถึงดินน้องๆคงทราบกันดีใช่ไหมคะว่าคือส่วนประกอบหนึ่งของแผ่นดินที่เราเหยียบกันอยู่ทุกวันนี้แต่มีใครสงสัยกันบ้างไหมเอ่ยว่ากระบวนการกำเนิดดินและองค์ประกอบของดินนั้นมีอะไรบ้างวันนี้พี่ฝนมีคำตอบให้ถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้ด้วยกันเลยค่ะ
1: ดินหมายถึงเคหะวัตถุทางธรรมชาติที่เกิดจากการสลายตัวของหินและแร่ธาตุต่างๆผสมคลุกเคล้ากับอินทรีย์วัตถุซึ่งปกคลุมอยู่บนผิวโลกเป็นชั้นบางๆเป็นวัตถุที่ค้ำจุนการเจริญเติบโตและการทรงตัวของพืชมีการแบ่งชั้นที่สามารถสังเกตเห็นได้จากตอนบนลงไปตอนล่างจะปรากฏลักษณะและเกิดเป็นชั้นดินต่างๆขึ้นประกอบด้วยแร่ธาตุ 45% สารอินทรีย์ 5% อากาศ 25% และน้ำ 25% องค์ประกอบของดินมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะ 1. อินทรีย์วัตถุหรือแร่ธาตุเป็นส่วนประกอบที่มีปริมาณมากที่สุดในดินทั่วไปได้มาจากการผุพังสลายตัวของหินและแร่จากเปลือกโลก 2. อินทรีย์วัตถุในดินในที่นี้มีความหมายครอบคลุมตั้งแต่ส่วนของซากพืชซากสัตว์ที่กำลังสลายตัวเซลล์จุลินทรีย์ทั้งที่มีชีวิตอยู่และในส่วนที่ตายแล้วตลอดจนสารอินทรีย์ที่ได้จากการย่อยสลายหรือส่วนที่ถูกสังเคราะห์ขึ้นมาใหม่แต่ไม่รวมถึงรากพืชหรือเศษซากพืชหรือสัตว์ที่ยังไม่มีการย่อยสลาย 3. อากาศในดินหมายถึงส่วนของก๊าซต่างๆที่แทรกอยู่ในช่องว่างระหว่างเม็ดดินในส่วนที่ไม่มีน้ำอยู่ก๊าซที่พบโดยทั่วไปในดินคือก๊าซไนโตรเจนออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งรากและจุลินทรีย์ดินใช้ในการหายใจและสร้างพลังงานในการดำรงชีวิต 4. น้ำในดินหมายถึงส่วนของน้ำที่พบอยู่ในช่องว่างระหว่างอนุภาคดินหรือเม็ดดินมีความสำคัญมากต่อการปลูกและการเจริญเติบโตของพืชเนื่องจากเป็นตัวช่วยในการละลายธาตุอาหารต่างๆในดินและเป็นส่วนสำคัญในการเคลื่อนย้ายอาหารพืชจากรากไปสู่ส่วนต่างๆของพืชพัฒนาการของดินเกิดจากกระบวนการต่างๆหลายกระบวนการแบ่งได้เป็น2ลักษณะใหญ่ๆคือ 1. กระบวนการทำลายและ 2. กระบวนการสร้างกระบวนการทั้ง2แบบนี้อาจเกิดขึ้นพร้อมๆกันหรือเกิดกระบวนการทำลายก่อนแล้วเกิดกระบวนการสร้างดินตามมาก็ได้ค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ soil aggregate S O I LA G G R E G A T E soil aggregate แปลว่าเม็ดดิน horizon H O R I Z O N horizon แปลว่าการแบ่งชั้น mineral matter M I N E R A L M A T T E Rmineral metal แปลว่าแร่ธาตุทีนี้เราก็ได้ทราบกันแล้วนะคะว่าดินมีองค์ประกอบได้แก่แร่ธาตุที่มีสถานะเป็นของแข็งอินทรีย์วัตถุน้ำและอากาศในสัดส่วนที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้เรื่องปัจจัยที่เกี่ยวข้องในกระบวนการกำเนิดดินอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ขอบใจนะขวัญข้าวถ้าไม่ได้เธอเราคงไม่รู้จะเอาอะไรมาขายแน่เลย
1: ไม่เป็นไรสบายมากแล้วกล่องเงินกับสมุดบัญชีพร้อมหรือยังล่ะ
0: นี่ไง
1: ดีมากวุ้นมะพร้าวน้ำหอมค่ะมีหลายสีให้เลือกด้วยนะคะ
0: นี่ครับมะม่วงจอมกวนครับจอมกวนเองเลยนะครับ

0: เลยรีบกลับไปอวดพ่อดีกว่า
1: เดี๋ยวก่อนจอมต้องสรุปบัญชีก่อนจะได้รู้ไงว่าขายได้เท่าไหร่กำไรเท่าไหร
0: ่เอาไว้ก่อนได้ป่ะ
1: ไม่ได้ต้องทำเลยไม่งั้นเดี๋ยวก็ลืมกันพอดีหรอก
0: ก็ได้

ัทคณางปรีชาบริสุทธิ์กุลค่ะเป็นเลดี้ฟาร์เมอร์ค่ะเกษตรกรฟรีแลนซ์อยู่บ้านทำสวนกล้วยแล้วก็ปลูกผักออร์แกนิกค่ะมีความใฝ่ฝันมีความตั้งใจว่าอยากจะนั่งรถไฟมาอีสานเป็นครั้งแรกเดินทางในครั้งนี้นะคะหนูเลือกเดินทางโดยรถไฟค่ะเดินทางมายังหมู่บ้านกุดหมากไฟของจังหวัดอุดรธานี

ชุมชนบ้านกุดหมากไฟอำเภอหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีโดดเด่นและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในฐานะชุมชนผู้ปลูกมะม่วงนอกฤดูกาลมานานกว่า30ปีมีพื้นที่ปลูกมะม่วงประมาณ 8,000 ไร่มีกลุ่มวิสาหกิจในหมู่บ้านที่เข้มแข็งถึง11กลุ่มอาชีพ

0: สวัสดีค่ะคุณเพนสวัสดีค่ะ
1: ขนุนได้ข่าวมาว่าที่นี่มีสินค้าดีมีอะไรบ้างคะ
2: นี่ครับจากกล้วยดิบ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับมาเป็นกล้วยแปรรูปนะครับนะครับไอ้ที่ตกเกลียนแล้วก็แปรรูป
0: อันนี้ก็คือกล้วยหอมใช่ไหมคะ
2: กล้วยหอมทองครับทำจากสมาชิกกลุ่มเรา
0: ขนาดยังไม่ใช่เกรด A นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากไม่เคยเห็นเลยในประเทศไทยนะคะน้ำกล้วยหอมเนาะที่ซึ่งตอนแรกหนูได้ยินแล้วหนูก็รู้สึกว่าเออทำได้ยังไงอะไรเงี้ยก็คิดไม่ออกว่ามันจะอร่อยได้ยังไงพอได้มาสัมผัสเราก็เอออร่อยจริงๆอะไรเงี้ย
1: อันนี้ก็เป็นมะม่วงน้ำดอกไม้ของทางกลุ่มนะคะมะม่วงหวานมากเลยค่ะเออข้าวกลางวันไม่ต้องแล้วนะคะ ตอนนี้เริ่มอิ่มแล้วนะคะ เดี๋ยววันนี้หนุนต้องขออนุญาตไปชมแปลงกล้วยหอมทองเนาะเพราะปกติที่บ้านหนุนเป็นกล้วยน้ำว้า
2: อ๋อ
1: เลยค่ะเดี๋ยวหนุนจะได้ไปช่วยพี่บำเพ็ญตัดกล้วยหอมทองด้วยใช่ไหมคะ
2: ช่วยห่อช่วยตัดช่วย
1: โอเคได้ค่ะทำได้ทุกอย่างเลยค่ะ
3: แต่กลุ่มวิสาหกิจใหม่ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นเพียง1ปีนี้จะเจริญรอยตามกลุ่มอื่นๆได้หรือไม่คือโจทย์ใหญ่ที่ชุมชนนี้ต้องพิสูจน์ตัวเอง
1: พี่บำเพ็ญค่ะที่หนุนเห็นเป็นใบเหลืองๆจุดๆแบบนี้ต้นกล้วยเป็นโรคไหมคะ
2: ไม่ใช่ครับคือมันแก่นะครับกล้วยมันพร้อมตัดไปแล้วใบมันก็เลยแห้งแต่ก่อนนี่เราก็ทำอาชีพดั้งเดิมคือเราทำมะม่วงมาก่อนแล้วจะมีข้าวมีอ้อยมีมันสำปะหลังแล้วที่ดินที่ว่างที่เราเลี้ยงจากปลูกอย่างอื่นเลยหันมาทำกล้วยลองดูครับเช่นดูครับต้นที่พร้อมตัด
1: ฮะ
2: เหลือประมาณสัก 85-90% เหลี่ยมมันจะเหลือน้อย
1: เหลี่ยมจะหายไป
2: ใช่ครับ
1: หลักการเดียวกับกล้วยน้ำว้า
2: ใช่ใช่ออร่านะออร่าเลยจากออร่านะ
1: ค
2: ่
1: ะม
2: ี
1: ความออร
2: ่
1: าเปล่งประกายออกมาก
2: ล้วยนี่การดูแลรักษานี่ต้นทุนจะน้อยคือลงทุนซื้อพันหน่อพันนั่นแหละถูกแต่ต้นทุนด้านซื้อยาปัจจัยพวกยาฆ่าแมลงหรือสารเร่งสารราดอะไรไม่มี
1: พี่บำเพ็ญคะเดี๋ยวหนูขอเป็นอาสาสมัครช่วยห่อกระดาษแล้วก็ผูกถุงพลาสติกเนาะ
2: โอ้ได้เลยครับนี่พร้อมห่อเลยครับ
1: ได้ค่ะ
0: เทคนิคการห่อกล้วยอันนี้หนุนได้ลงมือด้วย
2: ขึ้นสูงปลูกสูงนี่เพราะเรากันมันเป็นแอ่งน้ำที่อยู่เนี่ยถ้าฝนตกมาเป็นน้ำขังแล้วก็โดนแสงแดดก็เป็นน้ำร้อน
0: รู้สึกทึ่งมากเลยแค่ใช้หนังสือพิมพ์ห่อตรงแค่ข้างบนเพื่อป้องกันแสงแดดไม่ทำให้ผลผลิตเนี่ยเสียหายก็เป็นการเรียนรู้ของพี่ๆที่หนุนจะได้นำไปปรับใช้นะคะ
4: จับข้างบน
1: ตรงนี
2: ้โอ้ครับ
1: โอเคได้แล้ว
2: ถ้ากล้วยหวีขนาดใหญ่ก็ได้ไม่เกิน4หวีขนาด3กิโลขึ้นข้อมือเราต้องแข็งดึงปึ๊ดทีเดียว
1: อุ๊ยอุ๊ยดูขายไม่ได้อันนี้ต้องซื้อกลับบ้าน
2: ต้องเอาไปทำเค้กไปแปรรูปทำเค้ก
5: อย่างแปลงผมตัดกล้วยวันนี
2: ้
5: เราจะมีการนัดสอบถามว่ามีใครแก่พร้อมตัดบ้างไหมเราจะเช็คของว่ามันจะได้เป็นตันสองตันสามตันไหมเราจะได้นัดทางผู้มารับซื้อกันก็ปลูกมาปี2ปีนะครับแล้วก็มารวมกลุ่มกันเลยแต่ผมมองว่าถ้าเรารวมกลุ่มแล้วปลูกเยอะๆตลาดจะวิ่งมาหาเรานะครับเหมือนกับมะม่วง
1: ตอนนี้เรากำลังจะเอากล้วยที่ตัดจากแปลงนะคะไปที่กลุ่มอันนี้น่าจะเล็กสุดแน่เลยใช่ไหมคะ
0: ชาวบ้านอาจจะเอาไปขายแล้วไม่ได้ราคา
1: คิดว่ามันน่าจะต้องไปทำอะไรสักอย่างแต่เดี๋ยวขอไปคิดก่อนนะคะว่าเป็นอะไรดี

0: เมื่อถึงเวลานัดหมายของรอบการเก็บเกี่ยวกล้วยหอมทองจำนวนมากจะถูกรวบรวมนำมาผ่านขั้นตอนต่างๆก่อนส่งจำหน่าย
1: การจัดการบริหารกลุ่มก็มีการรวมหุ้นกันผมเป็นประธานนี่ก็มีหน้าที่ติดต่อประสานงานหาความรู้ดูงานกับทางฝ่ายกรมส่งเสริมเกษตรแล้วก็มาให้สมาชิกนะครับได้ปฏิบัติตามการที่ตัดมารวมกันแล้วปุ๊บเราก็ต้องมีการคัดแยกไซส์แยกเบอร์มีการชั่งว่าขนาดนี้น้ำหนักเท่านี้เป็นเบอร์ A เบอร์ B เบอร์ C ตามราคาที่ทางเราเนี่ยต่อรองกับผู้มาซื้อแล้วการขนย้ายอย่าให้บอบช้ำถ้าเป็นรอยขีดข่วนแบบธรรมชาติใช่ไหมในผลผลิตของเราน่ะที่เก็บเกี่ยวมาก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นรอยช้ำจากการขนย้ายจากการที่เราทำไม่ทุนถนอมเวลาไปบ่มสุกผิวมันจะค้ำจะทำให้ผลผลิตเราเสียนะราคาจะตกได
2: ้พี่คะแล้วมีวิธีการคัดแยกกล้วยยังไงคะ
3: ต้องชั่งตามกิโลค่ะที่เขาลูกค้ามาก็คัดแยกเรียงกันไว
2: ้ค่ะระหว่างที่หนุนได้ลงมือช่วยชั่งน้ำหนักคัดแยกเกรดของสินค้าเนาะระหว่างนั้นหนุนเห็นกล้วยตกเกรดค่ะอันนี้น่าจะเล็กสุดแน่เลยใช่ไหมคะอันนี้เล็กสุดนี้ใหญ่สุดชาวบ้านอาจจะเอาไปขายแล้วไม่ได้ราคาหนุ่ยคิดว่าน่าจะเอาไปประยุกต์แปรรูปเป็นสินค้าอื่นๆได้นะคะอันนี้เล็กสุดค่ะเล็กสุดนี่คือตกเกรดใช่ไหมคะ
3: พ่อค้าไม่เอาแล้วก็มาทำเป็นแปรรูป
2: แปรรูปตกเกรดก็แปรรูปไป
3: พ่อค้าเอาของขายไปเลย
2: โอเค 2.3 โอ้ 2.3 มันนั้นราคาดีเลย
3: ค่ะ
2: ได้เกรด B แล้วคะคิดว่ามันน่าจะต้องไปทำอะไรสักอย่างแต่เดี๋ยวขอไปคิดก่อนนะคะว่าเป็นอะไรดีเอาไป

0: การรวมกลุ่มนอกจากสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างมาตรฐานการปลูกกล้วยหอมทองให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันได้แล้วอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามคือสมาชิกทุกคนต้องรู้จักการบริหารจัดการแปลงของตัวเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีรายได้อย่างต่อเนื่อง
1: รักษาไม่จะพืชแมนหลายรอบอยู่สามรอบ
2: คือก่อนที่เราจะทำมะม่วงถ้าปลูกใหม่5ปีถึงจะได้รับผลผลิตเราจะได้จากการปลูกกล้วยเป็นรายได้เสริมไปอีกถึง5ปี
1: แนะนำกันให้ยืดเป้าใช่ไหมนำแต่ยังมัน
3: หัวมันจะแสใหญ
1: ่บัว
3: มันแสแบบ
2: ผมจะปลูกช่องว่างระหว่างมะม่วงใน400ต้นผมจะขายนับเครือขายแต่ก่อนทำคนเดียวเครือละ200บาทแต่เดี๋ยวนี้มันทำหลายคนมันก็กล้วยมันก็แน่นขึ้นมันก็อยู่ประมาณเครือละ150บาท
4: เมืองอุดรธานีนะครับมันมีตลาดกลางผลไม้ที่ใหญ่แม้แต่ผลไม้ทางภาคเหนือยังมานี่ภาคกลางยังขึ้นมานี่นะครับถ้าเราปลูกใช่ไหมผลผลิตเราดีการขนส่งเราใกล้เราก็ได้ปีกนะครับ

0: พอนอมาปลูกใหม่ก็ได
1: ้ที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าดีขึ้นคือมันไม่ต้องยุ่งยากไปขายมีผลผลิตแล้วเราก็รวมกันมาขายความหวังก็อยากให้มันเป็นเหมือนมะม่วงแต่ก่อนมันก็ปลูกเป็นพืชเสริมแต่ยุคนี้จะเป็นพืชหลักของตำบลสุ่มหมักไฟแล้วเพราะมีการส่งออกมีการแปรรูปแล้วก็ทำรายได้สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอยู่ดีกินดี

0: เวลากินเราก็เหมือนกล้วยกวนธรรมดา
1: แต่ถ้าคิดว่าเป็นเมนูกล้วยกวนน่าสนใจกล้วยกวนของหนูจะไม่เหมือนกล้วยกวนของคนอื่น
2: ลูกกล้วยกวนสมุนไพร
3: ขอบคุณค่ะ
4: เป็นขนมมะม่วง
0: หนูแอบใส่สมุนไพรลงไปด้วยนะหนึ่งตัว

ันนี้เรากำลังจะไปตักบาตรกันนะคะบรรยากาศที่มาใส่บาตรตอนเช้าวันนี้นะคะก็น่ารักมากเลยมีพี่ๆนะคะแต่ละคนเตรียมข้าวเหนียวเตรียมขนมใส่บาตรมานะคะชาวบ้านมาเยอะมากเลยค่ะทุกคนจะแต่งกายด้วยผ้าสีขาวนะคะแล้วก็ผ้าสิ้นของแต่ละคนเอง

0: เด็ดแล้วนะคะลูกนี้ค่ะแดงออกนอกรั้วไปเลยแดงทะลุรั้วฉ่ำมากหวานละลายในปากสุดๆเลย
1: สวรรค์แล้วตอนนี
2: ้นอกจากได้มาสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นชุมชนบ้านกุดหมากไฟแล้วอยากมีส่วนแบ่งปันในสิ่งที่เธอถนัดวันนี้กล้วยหอมทองสุกงอมจะถูกนำมาแปรรูปเป็นเมนูที่เธอตั้งใจสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่
3: อันนี้ต้องเมื่อวานที่เราคัดแยกกล้วยเนาะเราก็จะเห็นว่ามีกล้วยตกเกรด
1: อันนี้น่าจะเล็กสุดแน่เลยใช่ไหมคะค่ะเล็กสุดนี่คือตกเกรดใช่ไหมคะ
3: คิดว่าเป็นเมนูกล้วยกวนน่าสนใจนะคะแล้วก็กล้วยกวนของหนูจะไม่เหมือนกล้วยกวนของคนอื่นก็คืออยากใส่ข่าลงไปด้วยเพราะว่าเห็นว่าข่าเนี่ยเป็นพืชสมุนไพรไทยคู่ครัวคนไทยนะคะ
1: อุ๊ยเย่ได้มาแล้วอันนี้ก็จะเป็นข่าอ่อนหอมรสชาติเผ็ดเล็กน้อยเด็กๆทานได้นะคะถึงก็คิดว่าจะเอาไปทำอะไรสนุกๆนิดนึงตรงนี้เราเอาไปทำต้มเป็นชาดื่มได้บำรุงปลายประสาทนะคะแล้วนี่ก็เป็นครั้งแรกของหนุนนะคะที่จะทำเมนูกล้วยกวนใส่ค่ะนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะออกมาเป็นยังไงก็อยากจะชวนพี่ๆเขาลองทำแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันค่ะเดี๋ยวเราเตรียมไว้3ชิ้น3หัวก่อนนะคะเวลากินเราก็เหมือนกล้วยกวนธรรมดาแต่ถ้าคนที่สังเกตก็จะรู้สึกว่ามันมีกลิ่นแปลกๆขึ้นมาด้วย
4: เราก็ไม่เคยทำมาก่อนเลยค่ะ
1: ม
4: ีเพิ่มรสชาติมาด้วยใส่ขาจะหอมมากเลยมันจะแปลกมากด้วยที่กลุ่มเราทำน่ะเราจะไม่มีขาอาจจะเกลือน้ำตาลกะทิเหมือนกันยกเว้นขาน
3: ะคะ
5: กล้วยกวนสมุนไพร
3: ใช่ไอเดียธุรกิจเกิดแล้วนะคะ
4: ที่จริงบ้านเราก็จะมีกลุ่มแปรรูปอยู่แล้วคนไหนพอจะติดเวลามาทำได้ก็ช่วยกันทำอย่างเช่นกล้วยฉาบทำเค้กกล้วยหอมทำน้ำกล้วย
3: ช่วงระยะนี้จะใช้เวลาค่อนข้างนานนิดนึงนะคะจะเติมขาลงไปเพิ่มความหอมหอมขากล้วยตื่นเต้นแล้วก็ลุ้นตลอดเวลาจนเวลาผ่านไปประมาณเกือบ3ชั่วโมงกล้วยกวนก็มีหน้าตาที่คล้ายกับกล้วยกวนที่เราเห็นในท้องตลาดมากขึ้นเนาะเพียงแต่ว่าเนื้อสัมผัสไม่เหมือนเราอาจจะยังต้องเพิ่มเวลาหรืออะไรแบบนี้เราต้องเรียนรู้กันค่ะอันนี้ก็เป็นกล้วยกวนนะคะที่เรากวนสำเร็จแล้วนะคะแล้วก็ลองกดเลยค่ะถ้ากล้วยกวนเราไม่แห้งดีนะคะยังมีความฉ่ำอยู่เนี่ย

0: จะดันออกยาก
1: ใช่หนาระดับนี้ก็เพียงพอแล้วแล้วก็ดันออกเลย
2: ไม่ติดฟันเนาะ
0: ใช่ค่ะไม่ติดฟันค่ะสุดท้ายแล้วออกมาผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจพี่ๆเขาให้หนูสอบผ่านค่ะก็ถือว่าโอเคค่ะ
1: กล้วยกวนใส่ขาค่ะกล้วยกวนค่ะกล้วยกวนค่ะสวัสดีค่ะให้ลองชิมก่อนค่ะ
3: ขนมไปเอาเดียว
2: ขอบคุณค่ะ
1: มีฟันเคี้ยวไหม
3: เป็นขนมมะม่วง
1: เจ้ขนมมะม่วงเหรอใช่มะม่วงเหรอคะ
3: กินมะม่วงมันบ้าง
1: กินมะม่วงไม่ใช่คุณลุงเดาผิด
3: กินกล้วยจ้ะ
1: กล้วยใช่กล้วยแล้วมีอะไรอีกคะมีอะไรอยู่ในนั้นอีกเดี๋ยวติ๊กตักติ๊กตักดูซิว่ากินกี่ชิ้นถึงจะเดาออกก็แอบใส่สมุนไพรลงไปด้วยนะหนึ่งตัวเดาออกไหม
0: สิ่งหนึ่งที่น่าประทับใจเลยคือความสามัคค
1: ี
0: ของชาวบ้านที่นี่นะคะทุกอย่างดำเนินไปได้ด้วยคำว่าทีมเวิร์กอันนี้ชอบมากในสองวันนี้ที่ได้อยู่กับชุมชนนะคะหนูรู้สึกว่าอยากจะนำเทคนิคในด้านการเพาะปลูกอะค่ะกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันกลับไปดูแลสวนที่บ้านที่บ้านหนูมีลองปลูกกล้วยหอมไว้อยู่บ้างแต่ว่าเราก็ปลูกแค่เรียนรู้ดูใจกันยังไม่ได้ไปทำมีการจัดการกับเขาอย่างมากมายอะค่ะก็จะไปลองปรับปรุงทำให้มีระบบมากขึ้นหรือว่านำความรู้ที่ได้อะค่ะไปบอกกับเพื่อนๆในชุมชนอะไรอย่างเงี้ยกับคนที่สนใจเผื่อว่าในวันนึงจะมีคนที่คิดแบบเดียวกับเรารวมกลุ่มกันแล้วก็สร้างเป็นชุมชนที่แข็งแรงแบบนี้ได้อะค่ะส่วนนึงก็คือว่าเขาให้ค่าแรงแก่คนในชุมชนน่ะแบบที่สมาชิกในชุมชนเขาอยู่ได้ทําให้สมาชิกในชุมชนนะคะก็ยังเป็นเจ้าของสวนด้วยทําให้เขาไม่ทิ้งชุมชนของตัวเองเนาะหนูคิดว่าเป็นไปได้นะคะถ้ากลุ่มอื่นๆรวมตัวการทํางานไปด้วยกันแล้วก็มีความซื่อสัตย์ต่อกันมันน่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้ทุกชุมชนอยู่ได้เดินไปด้วยกันได้ค่ะ
4: แม้ว่าชุมชนบ้านกูดหมากไฟจะมีความสำเร็จของกลุ่มมะม่วงเป็นตัวอย่างแต่การสร้างกลุ่มผลผลิตใหม่ก็ไม่ใช่เรื่องที่จะประสบความสำเร็จกันได้ง่ายๆปัจจัยสำคัญที่สมาชิกมองเห็นร่วมกันในวันนี้คือคุณภาพของสินค้า
5: ความสำคัญของการกลุ่มที่ดีก็คือการจัดการบริหารครับที่ถูกต้องนะครับวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตทำยังไงต้นทุนถึงจะต่ำต้องทำหลายอย่างในนั้นทำเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับอีกอย่างคือผลผลิตเราต้องได้มาตรฐานได้ขนาดได้ผิวดีนะครับก็ได้เปรียบกลุ่มเรานี่ต้องเดินไปในแนวทางนี้อย่าไปก้าวกระโดดเกินไปเสี่ยงการขาดทุนในเมื่อหลายๆคนมาอยู่ในกลุ่มนะครับบางครั้งก็คิดต่างบางครั้งก็คิดไม่เหมือนกันแต่สุดท้ายจุดมุ่งหมายเดียวกันคือให้ได้ขายผลผลิตนะครับที่เราผลิตหรือถ้าคนนั้นสร้างมูลค่าเพิ่มได้ก็น่าจะได้มากกว่านั้น
4: เส้นทางสินค้าตัวใหม่ของชุมชนยังอีกยาวไกลแต่สิ่งที่ชุมชนรับรู้ร่วมกันในเบื้องต้นว่าความเป็นกลุ่มคือพลังสำคัญที่จะนำพาให้ชุมชนก้าวต่อไปอย่างเข้มแข็ง

0: เออนี่แปลกดีอ่ะแม่นี่ยังนะครับเอากินก่อนเอาไปครับอ๋อน้ำเงี้ยวอ๋อดอกงิ้วไปทำน้ำเงี้ยวเหรอเบาแกบชีวมวล
1: ผมชอบอย่างหนึ่งคือเขาใช้วัสดุที่มีจากสิ่งที่เขามีในชุมชน
2: ไม้ไผ่เยอะมากทำเป็นรั้วเนี่ยเก๋มากเลยผมชอบมากเลยกันไก่

0: ดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะในตอนที่แล้วเนี่ยน้องๆได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะว่าธาตุอาหารนั้นมีความจำเป็นสำหรับพืชในการเจริญเติบโตเพราะธาตุอาหารเป็นองค์ประกอบหลักสำหรับโครงสร้างพืชนั่นเองแต่มีใครสงสัยไหมนะว่าพืชเขาลำเลียงธาตุอาหารไปอย่างไรวันนี้พี่ฝนมีคำตอบมาให้ค่ะถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันค่ะโครงสร้างหลักที่ใช้ในการลำเลียงน้ำและแร่ธาตุคือรากทำหน้าที่ในการดูดน้ำและแร่ธาตุลำเลียงผ่านส่วนของรากขึ้นไปสู่ลำต้นและใบรากพืชทำหน้าที่ดูดน้ำและแร่ธาตุที่ละลายปนอยู่ในน้ำโดยจะมีขนรากลักษณะเป็นเส้นเล็กๆจำนวนมากอยู่รอบๆรากทำหน้าที่ดูดน้ำขนรากคือเซลล์พืชที่เปลี่ยนแปลงรูปร่างไปทำหน้าที่ดูดน้ำและแร่ธาตุเข้าสู่รากพืชพบบริเวณเหนือปลายหมวกรากขึ้นมาเล็กน้อยมีลักษณะยาวและบางเหมือนขนเส้นเล็กๆหรือเป็นฝอยบางๆจำนวนมากอยู่รอบปลายรากการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเซลล์แบบนี้ทำให้ขนรากมีพื้นที่ผิวสัมผัสกับน้ำและแร่ธาตุในดินได้มากขึ้นจึงดูดน้ำและแร่ธาตุเข้าสู่รากพืชได้ดีขึ้นด้วยต่อจากนั้นก็จะเกิดการลำเลียงภายในพืชซึ่งระบบเนื้อเยื่อท่อลำเลียงของพืชประกอบด้วย2ส่วนใหญ่ๆคือท่อลำเลียงน้ำและแร่ธาตุกับท่อลำเลียงอาหารการลำเลียงในพืชแบ่งเป็น2ประเภทคือ 1. ลำเลียงในไซเล็มเป็นการลำเลียงน้ำและแร่ธาตุที่รากดูดจากภายนอกขึ้นไปสู่ส่วนบนของลำต้นเท่านั้นและการลำเลียงน้ำจะเกิดขึ้นได้ดีในตอนกลางวันเพราะเมื่อพืชได้รับแสงในตอนกลางวันและเกิดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 2. การลำเลียงในโฟเอมเป็นการลำเลียงสารอินทรีย์ได้แก่น้ำตาลกรดอินทรีย์กรดอะมิโนและฮอร์โมนพืชที่ได้ผ่านกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงแล้วจะถูกลำเลียงจากใบสู่รากเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตการจัดเรียงไซเล็มและโฟเอมในรากและลำต้นของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่จะมีความแตกต่างกันโดยลำต้นพืชใบเลี้ยงคู่จะมีท่อลำเลียงไซเล็มและโฟเอมเรียงกันเป็นวงรอบลำต้นส่วนลำต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวจะมีท่อเลี้ยงไซเล็มและโฟเอมกระจัดกระจายทั่วลำต้นค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ plant transplantation p l a n t t r a n s p o r t a t i o n plant transplantation แปลว่าการลำเลียงในพืช xylem x y l e m xylem แปลว่าท่อลำเลียงน้ำ phloem p h l o e m phloem แปลว่าท่อลำเลียงอาหารพืชจะใช้รากในการดูดซึมน้ำและธาตุอาหารแล้วลำเลียงผ่านไซเล็มเพื่อขึ้นสู่ส่วนบนของพืชส่วนอาหารที่พืชสร้างขึ้นมานั้นใบจะลำเลียงผ่านโฟเอมเพื่อไปเลี้ยงยังส่วนต่างๆของต้นพืชค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: รับชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ไหวเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: ีกี่อันเนี่ย
1: ก็สามอันก็ตะข่ายอันนึง
2: เหมือนกันค่ะ
0: การเดี๋ยวก็เรียงเหมือนเมื่อกี้เลยนะเสร็จแล้วก
3: ็หวานเลยหรือเปล่า
0: เดี๋ยวอีกไม่กี่วันนะคะมันก็จะงอกออกมาเป็นแบบน
2: ี้
0: แล้วเราก็จะเอาไปกินกับก๋วยเตี๋ยวหรือเอาไปผัดคุณแล้วหิวสวัสดีค่ะรายการขนมไทยอะไรเอ่ยมาแล้วค่ะ
4: วันนี้นะคะเราก็มากันที่ศูนย์เรียนรู้บ้านบางพลับจังหวัดสมุทรสงครามค่ะ
5: ทำอะไรกันอยู่เด็ก
0: ๆสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับ
6: นี่คือคุณครูสมทรงค่ะเป็นประธานกลุ่มชุมชนบ้านบางพลับค่ะ
0: คนนี้ก็ปลูกถั่วงอกกัน
2: ใช่
0: คร
2: ับแบบนี้ถูกไหม
5: ถูกจ้ะลูกถูกเลย
2: แสดงว่า
5: อย่างนี้เรียกว่าได้1ชั้นแล้วเราจะทำประมาณสัก 3-4 ชั้นก็ได้ลูก
2: อ๋อไม่ได้ปลูกแค่ชั้นเดียว
5: ถ้าหลายชั้นก็ได้เยอะให้ลูกนะครับขั้นสุดท้ายนะต้องมีผ้าปิดไว้อย่างนี้ลูก
0: ครับไว้ด้วย
5: เนี่ยถูกต้องอ่ะลูกเก่งมาก
2: มันจะได้ไม่ลอยไปกับน้ำ
5: ใช่
2: ถ
5: ้
2: าเสร็จแล้วมันจะออกมาได้แบบนี้ป
5: ่
2: ะ
5: ก็ต้องใช้เวลาลูกแล้วเพาะเนี่ยนะเราต้องใช้เวลาประมาณสัก3คืนแต่ว่ารดน้ำนะครับวันละประมาณสัก4เวลาเช้ากลางวันเย็นแล้วก
2: ็ก่อน
5: นอนรดแล้วทำไมจึงเรียกถุงงอกมือถือนะลูก
2: มันสามารถถือได
5: ้สามารถใช้มือถือได้นะครับ
2: ถือกลับบ้านได้เลยหรือเปล
5: ่
2: า
5: ถือกลับบ้านได้ถือไปที่ทำงานก็ได้
0: ดีเลยครับเป็นถั่วงอกพกพา
5: ถั่วงอกพกพาใช่ไหมเพราะว่าชุมชนที่นี่เนี่ยเป็นเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเรามีการตัดแต่งกิ่งส้มโอกิ่งลิ้นจี่เนี่ยเราก็เผาถ่านซะแล้วก็อีกถ่านหนึ่งก็คือแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรนะครับหรือเรียกว่าผล

0: ไม้กลับชาติพวกนี้ลูกนะเดี๋ยวจะกลับชาติยังไงเดี๋ยวเธอไปดูได้นะครับเขากลับชาติยังไง
1: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพวกเราฝากถ่วงง่องมือถือไว้ตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพอกลับมาดูอีกทีมันง่องมาเป็นแบบนี้งอกไวมากเลยนะคะ
2: นี่ผลไม้กลับชาติแน่ๆเลย
3: กลับชาติเป็นฐานด้วย
1: ดำเป็นปี
3: ไม่ใช่มันฐานผลไม
4: ้ฐานผลไม
3: ้อันนี้มันคือผลไม้อะไรคร
0: ับ
3: อ
0: ะไรเอ่ย
5: อันนี้มันคืออะไรครับ
3: ส้ม
0: ส้มโอลูกเล็กๆอ่ะทานผลไม้นี่ก็คือผลไม้ที่เราเหลือแล้วเราตัดแต่งทิ้งแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถจะใส่เตาเผาได้ด้วยแล้วก็เกิดมูลค่าเพิ่มอย่างเช่นอย่างเนี้ยก็ลูกละ30บาทแล้วหรือว่ามะเนี่ยอย่างเนี้ยประมาณ 25-30 บาทแล้ว
2: เอาไปดับกลิ่นได้ใช่มั้ยคะ
0: ใช่ลูกใส่ไว้ในตู้เสื้อผ้าก็ได้
1: เฮ้ยมีประโยชน์เยอะ
3: ทำไมมีเห็ดอยู่ในโอ่งด้วยอ่ะ
4: ปกติเคยเห็นแต่ที่เพาะในโรง
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
4: อันนี้คือเห็ดนางฟ้า
6: เห็ดนางฟ้าค่ะจริงๆแล้วคือเห็ดนางฟ้าแต่เอามาเพาะในโอ่งเราจึงเรียกว่าเห็ดโอ่งการเพาะนี้นอกจากจะใช้โอ่งแล้วเราอาจจะใช้ภาชนะอย่างอื่นก็ได้ภาชนะเหลือใช้เช่นตะกร้าหรือว่ายางรถยนต์ก็ได
2: ้แล้วอย่างนี้ถ้าเรารดน้ำมากเกินไปอะค่ะแล้วมันจะตายไหม
6: มันจะเน่าค่ะมันจะเน่าเราจะได้แต่เห็ดเน่าเน
4: า
6: ะ
4: เห็ดเน่าถามผลไม้เราก็ไปแล้ว
1: ค่ะ
4: เห็ดเราก็ไปแล้วแล้วอันไหนผลไม้กับชาตินะคะน้องๆพอจะรู้ไหมน้องเตยพอจะรู้ไหม
0: น้องเตยลูกน้องเตยพาไปดูได้เลยนะครับ
4: งั้นต้องขอบคุณคุณลุงแล้วก็คุณตามากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ
2: ขอบค
4: ุ
2: ณค
4: ่
2: ะ
4: ได้ความรู้เยอะเลยฝากน้องเตยพาพวกเราไปหน่อยเดี๋ยวพี่เป๊กจะไปดูที่บ้านว่ามีโอ่งหรือเปล่าจะได้เอามาเพาะเห็ดได้ด้วยดีไหมคะ
2: ใช่ไหมคะลูกลูกมังคุดเต็มเลย
1: ระวังล้มกัน
3: ยังเป็นสีเขียวอยู่เลย
2: มันยังเป็นสีเขียวไม่ได้
3: ไม่ได้ไม่โซ่
1: มาเก็บผลไม้บ่อยไหม
2: เสียวที่สุด
1: ส่วนมากเก็บอะไรบ้างคะ
3: ก็ตะลิงปิงมาดัก
2: แล้วไหนตะลิงปิงอะ
4: เฮ้ยนั่นไงเต็ม
2: มันเด
3: ่
2: นมาท
3: ั้
2: งพวง
3: เว้ยเนี่ยเราไปทำตะลิงปิงกับชาติได
4: ้หือตะลิงปิงกับ
2: มันเป็นยังไงคะเนี่ยตัวพี่เฟยยังไม่รู้เลย
4: ไม่ก็คือเรากินไปแล้วใช่ไหมแล้วทีนี้มันก็กลับชาติมาเกิด
2: อันนี้เปรี้ยวจัง
4: บอลลาเท
2: กเปรี้ยวเปรี้ยวหอม
4: กินละไม่เราต้องเลือกเป็นเถาใหญ่ๆถึงหอม
6: ไปไหนกันจ๊ะ
3: นี่คือป้าแดงที่ทำผลไม้กับชาติ
4: แล้วมันกับชาติยังไงครับ
6: อ้าวเดี๋ยวหนูชิมอันนี้ก่อนนะเดี๋ยวจะรู้ว่ามันกับชาติยังไงนะคะ
4: อันนี้นี่คือกับชาติแล้ว
6: ชิมดูจะได้รู้นิดเดียว
2: ขม
4: เฮ้ยหนูไม่กล้าก็อย่างที่บอกไงคะหวานเป็นลมขมเป็นยาเร็วๆกินหรือยัง
6: เอาแค่แตะก็ได้ไม่ต้องใส่เข้าไปหรอก
2: เมื่อกี้หนูก็แตะค่ะผมมากเลย
4: โอ้อันนี้คือยังไม่กลับชาติ
6: ใช่อ้
2: าวขมจนน้ำตาไหลเลยค่ะ
4: ขมปิดปีเลยนะคะ
6: เดี๋ยวหนูดูที่กลับชาตินะคะนี่กลับชาติแล้วจะเป็นแบบนี้ค่ะ
4: บาราเพชรอีกครั้งหนูไม่ชิมนะคะ
6: ต้องชิมค่ะต้องชิม
4: หนูไม่ชิมได้ไหม
6: ไม่ได้
4: ว่าคราวนี้กลับชาติ
6: ถ้าไม่ชิมก็มาไม่ถึงตรงนี
4: ้แสดงว่าเมื่อกี้นี่ขมมากเลยแล้วอันนี
2: ้หอมน้ำเชื่อมค
4: ่ะโอ้ใช่
6: หวานไหมคะ
4: เดี๋ยวก็คือบอลลาเพ็ญเนี่ยกับชาติมาเกิดเป็นรสชาติหวานๆใช่ไหมคะ
6: ใช่ค่ะจากขมมาทำให้เป็นหวาน
4: อยากกินค่ะขมปิดปีก็ทำให้เป็นหวานได
6: ้
4: แล้ว
6: อันนี้
4: ต้องเป็นหวานอีกแน่
6: มันเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของบรรพบุรุษที่นี่ทำเอาไว้อันนี้ก็เหมือนกับวิธีการถนอมอาหารอย่างมะละกอสุกเรากินไม่ทันเราก็นำมาแปรรูปก็เป็นวิธีถนอมอาหารได้อีกแบบนึง
4: วันนี้นี่ทำให้เฟรู้แล้วล่ะค่ะว่าทำไมที่นี่เนี่ยถึงได้รับรางวัลเศรษฐกิจพอเพียง2ปีซ้อนใช่ค่ะทำให้พวกเราทุกๆคนเนี่ยได้รู้จักคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงนะคะ
3: ใช่ค่ะอย่าลืมเอาไปทำที่บ้านด้วยนะคะ
4: วันนี้พวกเราขอบคุณคุณยายมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณมากค่ะ
4: นี่น้องๆคะพี่เฟย์นัดคุณครูที่สอนพวกเราทำขนมบัสกอตเอาไว้ที่นี่เนี่ย

0: ยังไงคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: หุยเฮ้ยน้องๆนี่ค่ะผลไม้กับชาติที่พวกเราไปทำกันไง
4: ใช่ค่ะมีตะลิงปิงมีมะนาวนี่ดูสิคะมีขนมด้วย
0: ว่าแต่น้องๆรู้หรือยังคะว่าหน้าตาของขนมมัสคอตเนี่ยเป็นยังไง
5: เป็นแบบนี
0: ้มันแบบนี
4: ้ใช่ค่ะรู้เร็วมากเลยเนี่ย
3: ค่ะอันนี้เขาจะเป็นหนึ่งในขนมไทยในบทพระราชนิพนธ์กาบเหเรือชมเครื่องขาวหวานนะคะของล้นเกล้ารัชกาลที่2ก็จะมีรวมๆแล้วได้ประมาณ16ชนิด
6: มัสคอตกอดอย่างไรน่าสงสัยใครขอถามกอดเคล้นจะเห็นความขนมนามนี้ยังแคลงขนมมัสคอตเป็นขนมในกาบเหชมเครื่องคาวหวานในสมัยรัชกาลที่2สันนิษฐานได้ว่าได้รับอิทธิพลมาจากประเทศโปรตุเกสนะครับหน้าตาของขนมจะคล้ายๆกับคัพเค้กเป็นขนมไทยชาววังอีกชนิดหนึ่งที่ต้องใช้ความพิถีพิถันประณีตในการทำครับ
0: หน้าตาน่ากินมากๆเลยนะคะคุณครู
3: ต้องลงมือทำกันเองจะได้รู้ว่าอร่อยแค่ไหน
2: ส่วนผสมหลักของตัวขนมนะครับก็จะมีแป้งสาลีนะครับ
4: แป้งสาลีน้ำตาล
2: แล้วก็ไข่ไก
3: ่เดี๋ยวเราจะเคาะไข่เคาะสมบูรณ์ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะให้พี่เอ็มเคาะให้ดูนะคะ
2: เคาะเลยนะครับจริงๆแล้วการเคาะแบบนี้เราจะได้ดูด้วยว่าไข่ใหม่หรือไข่เก่านะครับ
3: ใช่ไหมคะสามารถดูได้ด้วยว่าไข่มันใหม่หรือเก่าถ้าไข่เก่าปุ๊บเราก็ไม่ใช้
0: ไข่เละแล้ว
4: ว้ายครึ่งใบแล้วไม่เป็นไร
0: ต้องทำให้เขาตื่น
4: ได้แล้ว
3: นะคะค่ะโอเคเทได้เทเลยนะลูก
2: เป็นหนึ่งตวงแป้งนะครับหนึ่งถ้วยตวง
4: นี่ครับแป้งสาลีจะไปทาหน้าซะแล้ว
3: จ้า
2: แค่นี้เองใส่เลยน้ำตาลทราย
0: น้ำตาลทรายก็1ถ้วยตวงเหมือนกันใช่ไหมคะ
4: แหว่งไปนิดนึงแหว่งไปนิดนึง
2: ปาดเลยปาดออก
3: ไม่เป็นไรประมาณ
2: ทำให้ส่วนผสมนี่เข้ากันนะฮะโดยใช้การคน
0: ค่อย
3: คนลูกค่อยคนกัน
0: คนให้ไข่
3: เวลาคนหนูก็คนไปทางเดียวกันนะคะ
0: มันจับมือสอง
3: หนูคนทางไหนคนทางนั้นนะคะอย่าย้อนไปมานะคะ
4: ได้แล้ว
0: สีจะออกนวลๆนะคะปกติตีไข่มันจะไม่เหนียวแต่มันจะเหนียวๆหนักๆนิดนึง
2: ใช้เวลา
3: เวลาตีไข่ก็จะฟูขึ้นมามันมีส่วนช่วยไง
2: ได้ละ
3: จะได้แล้วลูกไปทำไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆ
4: ปั่นแรงๆก็ได้แต่อย่าทำให้มันหกแค่นั้นเอง
0: คนอีกนานไหมคะ
2: ถ้าใช้มือนี้ก็ประมาณ30นาที
3: ครึ่งชั่วโมงดีลูกดีลูกเนี่ยจะใช้ได้แล้วลูก
4: ดูสิมันเริ่มเป็นสีม่วงแล้วแล้วนี่ใช้ได้หรือยังคะ
3: อ
4: ๋
3: อใช้ได้แล้วค่ะ
2: เอาถาดมาเอาพิมพ์มานะครับ
3: เอาถาดนะคะ
2: แล้วก็เอากระดาษรองขนม
4: ถ้าไม่ได้งั้นคงต้องให้คุณครูช่วยแล้วค่ะอ
2: ย่างให้เต็มนี่เลย
4: สมัยก่อนนี่มีพิมพ์แบบนี้ด้วยเหรอคะ
2: ก็จะเป็นทองเหลืองครับแล้วก็ใช้ทาน้ำมันขี้โร่หรือน้ำมันมะพร้าว
3: น้ำมันขี้โร่ก็คือทำมาจากมะพร้าวนั่นแหละค่ะนำมะพร้าวไปเคี่ยวกวนไปเรื่อย
4: ๆ
3: เคี่ยวเราจะเรียกน้ำมันนั้นว่าน้ำมันขี้โร
2: ่ขั้นตอนการเอาไปก็ตักหยอด
4: ตักหยอดเลย
3: ค่ะ
2: ตั้งช้อนเลย
3: แล้วก็ตั้งช้อนขึ้นนะคะ
4: ให้เหลือขอบไปนิดนึงนะ
0: ไม่เป็นไรค่ะ
4: เราต้องสู้เขานะ
3: ยังไงคะขนมไทยพิถีพิถันไหมคะ
4: พิถีพิถันค่ะ
0: คนเร็วมาก
4: เ
0: ล
4: ยเร็วเบา
3: เราหยอดตัวแป้งแล้วเดี๋ยวเราจะมีแต่งหน้าให้สวยด้วยนะคะเดี๋ยวหนูก็นำไปอบนะคะ
0: ต้องอบนานกี่นาทีคะ
2: 30นาทีครับ
4: อย่างนั้นสั่งน้องปั้นเลยนะคะ
0: เป็นหน่วยกล้าตายไปอบให้
4: ไม่ร้อนขนาดนั้นหรอกค่ะ
0: อันนี้เดี๋ยวไฟเก็บพิมพ์ผ้า
4: เผื่อไปไว้ด้วยนะคะ วางไว้ชั้นไหนอะคะ
2: ชั้นล่างเลยครับ
3: ชั้นล่างเลยลูกจ้า
2: ครับผมอ่ะนี่ถาดนะครับ

0: ชั้นบนเลยนะครับ
1: ชั้นบน
0: ครับผม
1: ดันเข้าไปด้วยได้แล้วค่ะ
0: แล้วก็ปิดเตา
2: แล้วก็ปิดฝา
0: อีก30นาทีตอนนี้เราก็จะมาทำส่วนประกอบของหน้าขนมโดยการใช้ไข่ขาวอย่างเดียวของไข่เป็ดเอาเลยเคาะเลยไม่ต้องกลัวเจ็บเคาะเลย
1: ได้แล้วค่ะแล้วหนูก็เอาแง่ออกม
0: านั่นแหละครับ
1: ไม่เอา
0: จะเจ็บนิดนึง
1: ไม่เอา
0: ไข่แดงแตกโอเค
1: ยัง ไม่โอ้สวยมาก
3: ไข่แดงมันใหญ่กว่า
4: เอ้าทีเดียวออกเลย
3: โอ้นี่ไงค่ะได้แล้ว1ฟอง
1: อันนี
4: ้แตก1ฟอง
1: แตก1ฟองไม่เป็นไรตบมือตบมือไม่เป็นไรไม่เป็นไร
0: สวยมา3ลูกแล้ว
1: ลูกที่4มันก็แตก
0: ปุ๊บจะไม่ฟู
1: เออพอแล้ว
0: ครึ่งเดียวก่อนครึ่งนึงพอละลายดีแล้วก็ใส่เรื่อยๆทยอยใส
1: ่โอ้โหจับถ้วยเอียงๆเอาไว้แล้วมะนาวนี่เอามาทำอะไรอะคะเนี
0: ่
1: ย
0: เอามาบีบหน้าขนมนี่แหละครับให้มันแข็ง
1: บีบใส่หน้าขนม
0: ใช
3: ่แล้วถ้าบีบ
1: มาๆๆอ๋อเดี๋ยวต้องเอาผ้าพื้นนึงค่ะอยากดูแล้วว่าหน้าตาเป็นยังไงมาแต่ก็ร้อนอยู่นะคะเนี่ยร้อนนะคะร้อน
2: เห็นไหมคะ
0: ขนมเดียวกัน
1: ฟูจังเลยค่ะ
2: หน้าครีมได้เอาไปอบก่อนนะคะประมาณ5นาทีจ้ะไปอบอีกครั้งนึงค่ะ
1: น้องปั้นเอาไปอบเลยนะคะเดี๋ยวทีละทานฝีมือพี่เฟย์สวยไหมคะแล้วพอเราเอาไปผัดเอาไปกวน
2: จ้ะแล้วเราก็มาแต่งหน้า
1: เอามาแต่งหน้าแล้วก็ต้องเอาไปอบอีกท
2: ีอบอีกครั้งนึงเอามาหลายขั้นตอนล
1: ู
2: กเราก็ไปอบนะคะ
5: ส่วนผสมขนมมัสกอตส่วนผสมตัวขนมแป้งสาลี1ถ้วยตวงน้ำตาลทรายป่นละเอียด1ถ้วยตวงไข่ไก่4ฟองผสมหน้าขนมไข่ขาวของไข่เป็ด4ฟองน้ำตาลทรายป่นละเอียด4ถ้วยตวงน้ำมะนาว1ช้อนชา
1: อะไรอะไรหอมอะไรหอมอะไรหอมแล้วน้องเจนล่ะคะ
3: หวานหอมค่ะ
1: วันนี้พวกเราขอบคุณครูแล้วก็พี่เอ็มมากๆเลยนะคะที่สอนพวกเราทำขนมขนมมัสก์ถูกต้องค่ะซึ่งเป็นขนมโบราณที่หาได้ยากมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างเนี่ยเป็นขนมที่อยู่ในกาเพชม
6: พงษ์แทนพี่ไปจองห้องใหม่เลยไหมหรือว่าจะให้พี่อมเงินมาให้เลยจะเอายังไงก็บอกพี่มาแล้วกันนะ

0: สบายดีค่ะน้องเต๋า
1: ผมก็สบายดีป่ะครับ
0: ดีใจหลายพ่อน้องเต๋าดีใจหลาย
1: ดีใจมากผมก็ดีใจได้กลับบ้านเกิดสักทีนะคร
0: ับ ตอนนี้เราอยู่ที่หลังเขาภูสิงห์แล้วค่ะที่สำคัญศูนย์รวมจิตใจของชาวจังหวัดกาฬสินธุ์เรา
1: ผมต้องไปเจอบุคคลสำคัญด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ไปตัวเฮ้าครับ
0: ไป
1: รถคร
0: ับ
1: ไป
0: นมัสการค่ะ
2: เจริญพร
1: นมัสการครับผมพระอาจารย์ครับผมพระอาจารย์ครับนี่คือพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าวเดี๋ยวผมเข้าไปดูข้างในดีกว่าว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่า
0: ค่ะเชิญค่ะน้องตาว

0: ยู่บนรถรางนำเที่ยวหรือรถไดโนพาล้อ
1: ไดโนพาล้อนี่จะพาผมไปล้อที่ไหนครับ
0: ก็จะล้อเข้าสู่ถนนไดโนโรด
1: ไอ้ยะโอ้ยข้างหน้ามีงานอะไรด้วยครับวันนี
0: ้อ๋อวันนี้เป็นวันที่จัดโชว์ต้อนรับปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
1: ว้าวเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมจะ
2: ตั้งงานอยู่บนเขาถูกแกะสลักอย่างสวยงามต้องบอกคุณผู้ชมเลยครับว่าผมรู้สึกประทับใจที่นี่มากครับและนี่ครับพระพุทธรูปสายญาติตะแคงซ้ายของวัดพุทธนิมิตภูข้าวสันนิษฐานกันว่าเป็นสัญลักษณ์ของพระมหาโมคคัลลานะเถระเจ้า
3: เธอเห็น
1: โอ้เจริญเลย
3: นี่ไงที่เธอเห็นทั้งหมดเนี่ยเทวดาก็ช่วยอาตมาไม่ใช่อาตมาอาตมาไม่มีปฏิหาริย์
1: ครับ

0: ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่โฮมสเตย์หอมทรายอ้นนะครับเดี๋ยววันนี้ขอตัวไปพักก่อนเพราะเมื่อกี้ปั่นจักรยานมาปวดขามากๆเลยนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ผมมีนัดกับคนสำคัญนะครับผมเดี๋ยวกลับบ้านด้วยภาพแห่งความประทับใจจากบ้านนนบุรีอำเภอสาสขันจังหวัดกาฬสินธุ์ครับและอย่าลืมนะครับผมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยที่จะนำทุกคนเนี่ยไปยวนวิถีอันมีเสน่ห์ทั่วไทยกันนะครับวันนี้นะครับผมก็ขอลาคุณผู้ชมนะครับผมเจอกันใหม่ที่ชุมชนหน้าจะเป็นที่ไหนอย่าลืมติดตามกันนะครับผมแล้วไปเที่ยวด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: เกิดเป็นชั้นดินต่างๆขึ้นประกอบด้วยแร่ธาตุ 45% สารอินทรีย์ 5% อากาศ 25% และน้ำ 25% องค์ประกอบของดินมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะ 1. อินทรีย์วัตถุหรือแร่ธาตุเป็นส่วนประกอบที่มี
2: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ soil aggregate s o i l a g g r e g a t e soil aggregate แปลว่าเม็ดดิน horizon
3: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกัน

ีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบหนักบางแห่งค่ะวันนี้ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วยค่ะแล้วกลับมาติดตาม

0: กองทัพเมฆไปพร้อม
1: จึงแบ่งเป็นฝ่ายสมุหานายกและฝ่ายสมุหพระกลาโหม
2: ขอรับ
1: เมื่อข้าไปสมุหพระกลาโหมก็ดูแลฝ่ายทหารอย่างพวกเจ้าทุกคนส่วนฝ่ายพลเรือนของทั้งหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกก็ให้สมุหานายกเป็นผู้ดูแลต่อไปนี้ประชาชนทุกคนต้องมีสถานภาพหน้าที่และความรับผิดชอบ

0: ผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก็
0: ไม่รู้เหรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบ
2: ล่ะสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLD
3: มีลมพัดโชยแบบนี้ฟินสุด
4: ๆปกป้องนายคิดเหมือนฉันไหมว่าคนที่สนุกกว่าพวกเราน่าจะเป็นพ่อแม่นายนะปกป้องว่ายน้ำถ่ายรูปเซลฟี่เลินเลย
5: นู่นเรือชาวประมงกลับเข้าฝั่งหลายลำแล้วเขากำลังเอาเรือเข้ามาจอดตรงที่อับลมเพื่อลบคลื่นพายุซัดฝั่งแน่ๆเลยไปเถอะรีบไปหาที่ปลอดภัยกันก่อนเร็ว
6: ปลอดภัยแล้วล่ะทุกคน
1: โอ้โหดูที่ทะเลสิคลื่นสูงมากลมแรงมากเลยฝนเริ่มตกคลื่นกระทบฝั่งแรงแล้วก็สูงมากเลยนะ
5: ไอ้แบบนี้เขาเรียกว่าคลื่นพายุซัดฝั่งน่ะ
3: คลื่นพายุซัดฝั่งคืออะไรหรอ DLTV
4: รอเดี๋ยวนะค้นหาข้อมูลสักครู่พลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งคลื่นพายุซัดฝั่งคือคลื่นของมวลน้ำขนาดใหญ่ที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากแรงลมของพายุหมุนเขตร้อนที่มีความแรงในระดับพายุโซนร้อนขึ้นไปซึ่งเกิดในทะเลและมหาสมุทรเมื่อพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่เข้าใกล้พื้นที่ชายฝั่งหรือกำลังเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งพายุจะพัดพามวลน้ำเข้าหาฝั่งในขณะที่พื้นที่ชายฝั่งมีลักษณะตื้นทำให้เคลื่อนยกตัวสูงขึ้นกลายเป็นคลื่นขนาดใหญ่และพัดเข้าซัดชายฝั่ง
3: แล้วคลื่นพายุซัดฝั่งเกิดขึ้นบ่อยๆไหมครับ
4: ตามข้อมูลในประเทศไทยของเราจะเกิดในช่วงกลางตุลาคมถึงกลางธันวาคมนะ
3: คุณปู่ครับแล้วเคยเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งครั้งรุนแรงในไทยเราไหมครับ
5: มีสิก็คลื่นพายุซัดฝั่งที่แหลมตะลุมพุกพุทธศักราช 2505 ตอนนั้นประเทศไทยเราโดนพายุโซนร้อนแฮริสถล่มด้วยคลื่นสูงกว่า3เมตรแรงของพายุพัดกวาดทุกสิ่งทุกอย่างพังพินาศเหลือบ้านที่รอดเพียง5หลังมีทั้งผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้สูญหายจำนวนมากและชาวบ้านต้องไร้ที่อยู่อาศัยนับหมื่นคนเลยล่ะ
3: สงสารคนที่อยู่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นจริงๆนะครับปู่
5: ความเสียหายของคลื่นพายุซัดฝั่งที่เกิดขึ้นที่แหลมตะลุมพุกครั้งนั้นในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงพระกรุณาโปรด
4: คือออกให้ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลไม่ทำกิจกรรมทางน้ำงดออกเรือทุกประเภทหากมีเรืออยู่กลางทะเลให้ใช้วิทยุสื่อสารแจ้งขอความช่วยเหลือพร้อมพิกัดจุดเรือที่ลอยอยู่ให้ชัดเจนและรอจนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศเตือนภัยเพราะอาจเกิดพายุลมแรงและคลื่นซัดฝั่ง
7: พฤติกรรมของสัตว์ที่คนเลี้ยงอย่างเราไม่เข้าใจหลายปัญหาในการเลี้ยงสัตว์ไม่มีทางออก Pet Talk รายการพอดแคสต์ที่จะชวนคุยทุกปัญหาของสัตว์เลี้ยงแสนรักโดยสัตวแพทย์และผู้เชี่ยวชาญจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
8: ที่หลายท่านประสบกับปัญหาอยู่นะครับว่าเราอาจจะไม่เข้าใจครับว่าน้องหมาทำพฤติกรรมแบบนี้ทำไมเกี่ยวข้องกับเรื่องของเพศหรือเปล่านะครับแล้วเราจะมีวิธีการจัดการกับพฤติกรรมตรงนี้อย่างไรได้บ้างนะครับเดี๋ยววันนี้ครับเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องของพฤติกรรมขึ้นขี่กันครับมีความเชื่อบนโลกออนไลน์นะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพฤติเชิงที่ทำให้สุนัขเขากลัวหรือเขาระแวง

0: หรือเปล่านะครับตรงนี้ครับก็ถือเป็นสาเหตุที่จะทำให้สุนัขเกิดความเครียดแล้วก็แสดงพฤติกรรมการขึ้นขี่ได้หมดเลยครับอีกหนึ่งสาเหตุนะครับที่เรามักจะพบได้บ่อยๆเลยครับแล้วกันไม่ฉะนั้นเนี่ยน้องหมาก็จะเกิดความสับสนครับก็จะเกิดความเครียดขึ้นมาเพราะเขาอยากได้แต่เขาไม่รู้เขาต้องทำยังไงก็ถึงจะได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเจ้าของครับไม่ให้ความสนใจน้องหมาในขณะที่เขาแสดงพฤติกรรมการขึ้นขี่แล้วนะครับเราควรที่จะให้ความสนใจเขาครับในขณะที่เขาแสดงพฤติกรรมที่เราต้องการด้วยนะครับเพื่อเป็นการบอกเขาครับว่าคุณจะต้องทำยังไง
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคาร
2: จะเป็นคนที่จะไขข้อข้องใจที่ป้าถามคุณหมอเนี่ยป้าก็ถามผมเยอะเลยครับ

0: ปัจจุบันเนี่ยภาวะของโรคภูมิแพ้เป็นมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะทีมวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ศิริพยาบาลเนี่ยก็เลยมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยเพื่อนำองค์ความรู้ไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยค่ะเราก็เริ่มวิจัยจากโรคภูมิแพ้ไรฝุ่นก่อนซึ่งตัวผู้ป่วยหรือตัวคนไข้เองเนี่ยซึ่งอันนี้จะเป็นลักษณะทางพันธุกรรมนะคะปัจจัยที่สองก็คือสิ่งแวดล้อมนะคะทีนี้เราเกิดได้ก็คือเราต้องไปอยู่นานนะคะเราเรียกว่าแมลงสาบอเมริกันนะคะแล้วก็ตัวเล็กนะคะอันนี้ก็จะสีน้ำตาลอ่อนๆ นะคะประมาณเซนหนึ่ง
1: แมลงสาบหรือนำโรคอะไรบ้างครับที่เราต้องระวังไว้ครับอาจารย์
0: แมลงสาบเนี่ยนะคะนอกจากจะเป็นสัตว์ที่หลายคนรังเกียจใช่ไหมคะเพราะว่ามีกลิ่นทำบ้านเรือนเราต้องเพาะเลี้ยงนะคะอย่างมีการควบคุมตามระบบการเพาะได้มาตรฐานด้วยค่ะ
1: ไปเห็นน้องปาร์คฉันอยากจะเจอแมลงสาบใช่ไหมคืออาจารย์เลี้ยงเป็นยังไงบ้างยิ้มอย่างนี้นี่แสดงว่าอยากเจอนะครับอาจารย์ดูหน้าแล้ว
0: งั้นเดี๋ยวคุณหมอก็จะพาไปชมห้องเพาะเลี้ยงแมลงสาบเนาะแล้วหลังจากนั้นเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเตรียมน้ําให้แมลงสาบค่ะก็จะเอากระบอกนะคะใส่ด้วยสำลีสะอาดแล้วก็ใส่น้ําสะอาดลงไป
2: แล้วทําไมถึงต้องใส่สำลีอ่ะครับ
0: อ๋อเพื่อให้มันมีความชุ่มชื้นแล้วแมลงสาบก็มาดูดกินจากตัวสำลีเลยอันนี้ก็เสร็จขั้นตอนในการเตรียมอุปกรณ์แล้วก็การเพาะเลี้ยงเราก็จะปิดโหลนะคะอันนี้เพื่อป้องกันตัวแมลงสาบที่ฟักออกมาแล้วหนีเดี๋ยวเราก็จะพาน้องป้ากับคุณหมออ้อยนะคะไปดูวิธีการสกัดเราก็จะ
3: กำจัดสิ่งปนเปื้อนต่อจากนั้นบดแมลงสาบให้ละเอียดเพื่อให้ง่ายต่อการสกัดครับและลำดับสุดท้ายก็คือการเติมน้ำยาสกัดสารก่อภูมิแพ้ลงไปและนำไปผ่านกระบวนการกรองเพื่อแยกสิ่งตกค้างต่างๆออกมาครับ
0: ขอแนะนำคุณหมออ้อยกับน้องฟ้า
4: เดินหายใจพวกนี้ที่มาพบแพทย์เนี่ยแพทย์ก็จะต้องสงสัยก่อนว่าเป็นภูมิแพ้นะครับจากนั้นก็จะมีการตรวจร่างกายเช่นดูในโพรงจมูกดูทางในคอนะครับแล้วก็ฟังปอดตรวจสมรรถภาพปอดแต่ในการที่จะดูว่าแพ้แมลงสาบหรือไม่เนี่ยการภูมิแพ้เนี่ยเราจะต้องทราบก่อนว่าแพ้สารตัวไหนพอทดสอบแล้วร่างกายมีปฏิกิริยาขึ้นมาเป็นตัวบ่งบอกว่าภูมิต้านทานของคนไข้ท่านนั้นๆเนี่ยเขาไวเกินไปฮะพอไวเกินไปเนี่ยการรักษาเนี่ยก็จะแบ่งอยู่เป็น3กลุ่มใหญ่นะครับแบบแรกก็คือการหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้เป็นแพ้ที่หลอดลมด้วยก็จะเป็นกลุ่มพวกหอบหืดนี่ก็จะมีอาการ
1: หนักขึ้น
4: หนักขึ้นก็เรียกว่าเป็นหอบหืดนะฮะ
2: บางคนไม่แพ้เลยแต่ว่ากลัว
4: อันนั้นเป็นอาการกลัวแต่ไม่ใช่แพ้
1: แบบมโน จากสถิติที่เราแพ้ภูมิแพ้แมลงสาบเนี่ยนั่นหมายความว่าคนไทย
3: แมลงสาบมีประสาทสัมผัสที่ไวมากด้วยเส้นขนรอบตัวและหนวดที่ไวต่อความรู้สึกและกลิ่นเป็นอย่างมากจึงทำให้แมลงสาบรับรู้และเกี่ยวพาราสีก่อนผสมพันธุ์และใช้ในการป้องกันตัวเองจากศัตรูธรรมชาติครับ
1: ก่อนอื่นผมแล้วก็น้องปาร์คต้องขอขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
0: ค่ะยินดีค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ที่ให้โอกาสพวกเราสองคนเนี่ยได้มาเยี่ยมชมนะฮะกระบวนการเลี้ยงนะครับแล้วก็กระบวนการสกัดนะครับแล้วก็เอาไปใช้จริงกับผู้ป่วยด้วย
0: ค่ะให้ปลอดจากสารก่อภูมิแพ
1: ้
0: ก็จะเป็นการควบคุมป้องกันได้ดีกว่าการรักษานะคะโดยเฉพาะโรคภูมิแพ้แมลงสาบเนี่ยค่ะควรจะ
1: ที่เราสามารถนำแมลงสาบมาสกัดเป็นวัคซีนเพื่อรักษาโรคภูมิแพ้แมลงสาบได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้เรา3คนลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกับรายการ Animal Speak ได้ใหม่ใน
5: สนุกไหมลูกได้ดำนาเป็นครั้งแรก
6: สนุกมากเลยค่ะคุณปู่นี่หนูไม่รู้มาก่อนเลยนะคะว่าการทำนาเนี่ยจะสนุกได้ขนาดนี้แต่ก็เมื่อยเหมือนกันนะคะ
7: หลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
8: I'm not afraid to die. ได้หมดเลย

0: ไรนาค่ะแล้วมาทำใหม่ใส่ไปงานมีเสื้อผ้าแค่นี้ในตู้ค่ะตอนนั้นกลับมาจากกรุงเทพอะค่ะทำบริษัทเกี่ยวกับด้านเกษตรอะค่ะแล้วก็คิดว่าจะกลับบ้านบ้านเรามันก็ต้องช่วยเขาหาตลาดด้วยคราวนี้จำได้ว่าตอนนั้นอยู่ติดมือประมาณสักเกือบ500กิโลค่ะซึ่งมาจากใบห้อมประมาณหลักหมื่นกิโลค่ะคือเขาเริ่มปลูกให้เราเยอะแล้วมันติดมือเยอะก็พ่อนี่ก็เงินเยอะเขาบอกว่านี่เงินเยอะแล้วนะจะทำยังไงดีผ้าโบราณที่มันอยู่ตามบ้านเราที่คนแก่เขาใช้กันสุดท้ายมาเราก็อ่ะย้อมเป็นผ้าผืนก็ได้ก็เลยย้อมเป็นผ้าผืนหรือว่าตัดเป็นเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วมาย้อมขายเพื่อจะให้ตลาดมันตอบรับแล้วก็พี่สว่างบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องยากคือชาวบ้านจะกลัวการเริ่มใหม่อะไรที่มันเป็นของใหม่อ่ะจะต้องให้คนคนหนึ่งนำไปก่อนแล้วพอทำได้ก็จะ
1: ติดผลิตเยอะก็ถ้ามีน้ำให้มันก็โอเคอยู่ได้ปีก็5ครั้งเลยเก็บอยู่2 เดือน 2 เดือนมีน้ำให้มันก็ต้นแค่นี้นี่ปลูกประมาณอาทิตย์แล้วถ้ามันอวบผมก็ต้องเด็ดละสักเดือนสองเดือนเด็ดละเด็ดก็มันก็แตกคุ้มมา
2: แตกมาแทรกดูก็นี่ก็เป็นพันธุ์พื้นเมืองของที่นี่แหละครับเนี่ยเขาปลูกมาหลายชั่วคนเราก็เลยเอามาปลูกเพราะมันเห็นมันทนแรงดีปลูกมันก็มีรายได้เสริมนิดๆหน่อยๆไม่ถึงกับ
0: ทำโน่นนั่นนี่ตามที่เราสั่งแต่จะใช้สิ่งที่เขาเป็นแล้วกับสินค้าในร้านมาปรับตัวเข้าหากันแล้วก็สีสันทุกอย่างเนี่ยมาจากของพื้นบ้าน
3: ช่วงเช้าของทุกวันสว่างจะเก็บใบห้อมในสวน
1: เช้าก็มาถึงก็หมักเลย1คืน1วันถ้าว่ามันได้คุณภาพมันจะสีน้ำเงินถ้าแช่2คืน3คืนมันจะสีมันจะไม่ค่อยออกประเมินสีอะไรสี
3: รองอีกครั้งเพื่อให้ได้เนื้อห้อมเปียกคุณภาพดี
1: พอดีอาจารย์ก้อยขึ้นมาสาธิตให้ดูผมก็ต้องทำดูได้อาทิตย์นึงผมก็เอาเนื้อห้อมที่มันตกตะกอนใส่ถุงเอาไปชั่งดู18โลกว่าอาทิตย์นึงถ้าว่า10โลมันก็ได้ครับคิดดูนี
3: ่ขนาดเล็ก
0: ตั้งชื่อร้านว่าร้านผ้าธรรมชาตินะคะร้านผ้าธรรมชาติมันมาจากคำว่าธรรมชาติทุกอย่างค่ะผ้าก็มาจากวัตถุดิบธรรมชาติตอนนี้คือที่ร้านมีสูตรเรียนรู้ค่ะใครมาไม่ใช่แค่คนที่เดินเข้ามาแล้วได้ความรู้อย่างเดียวเราเองก็ได้จากคนที่มาดูงานเราด้วยค่ะคือบางทีเรื่องงบประมาณของรัฐนะคะเขาก็ถูกส่งเสริมมาจากกันว่ามันปีนี้มีงบอยู่เท่านี้ต้องไปทำเรื่องตัวของที่รัฐมาส่งเสริมนะคะแต่สำหรับเราเนี่ยองค์กรเราเล็กอะค่ะเรามีคนอยู่ไม่เยอะมากแล้วเราดูแลคนอยู่ไม่เกิน100คนนะคะที่เรามีอยู่ในมือตอนที่เริ่มทำ

0: ลยอะครับยังคิดไม่ออกเลยอะ
1: โอว่านะถ้าอยากจะลงทุนขายอะไรสักอย่างเราก็ควรจะเริ่มจากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
0: ต้นทุนที
2: ่โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
0: ฝนมาแล้วได้เวลาสนุกแล้ว

0: ไม่งั้นแย่แน่เลย
1: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับได้เวลาพบกับผมเจ้าไรเดอร์แจ็คไรเดอร์อีกครั้งและนี่คือรายการ Herbs Theory สมุนไพรเข้าเส้นครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเข้าไปสู่โลกของสมุนไพรที่คุณ
1: และในความเป็นจริงเนี่ยทางการแพทย์เนี่ยเขาก็มีพวกสารฆ่าเชื้ออยู่แล้ว
2: ถูก
1: ทำไมต้องผลักดันเจ้ามังคุดขึ้นมา
2: เราก็มองว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่

0: ี่แหละจะเป็นตัวหลักในการฆ่าเชื้อ
1: ถูกต้องครับ
0: วิธีการเอาเจ้าแซนโทนออกมาจากเปลือกมังคุดเนี่ยมันทำได้ยังไงบ้าง
1: จริงๆเนี่ยมันมีวิธีการสกัดนะคือเราต้องเอาตัวเปลือกมังคุดเนี่ยเราเอาเนื้อออกแต่เปลือกเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเราทิ้งแล้วก็เรารวบรวมเก็บทิ้งไว้แล้วก็มาสกัดไม่ได้เพราะว่ามันจะขึ้นเชื้อราได้เร็ววิธีการทำก็คือต้องมีทำภายในวันเดียวหรือ2วันไม่เกินทำเสร็จแล้วเนี่ยเราคว้านเนื้อเปลือกเฉพาะเนื้อเปลือกด้านในที่ติดกับตัวเนื้อให้มันบางที่สุดเพราะว่าไอ้เปลือกด้านนอกเนี่ยจะมียาฆ่าแมลงเยอะเราป้องกันถ้าเกิดอย่างนั้นเนี่ยผมก็อยากจะแนะนำว่ามันก็ยากนิดหนึ่งเพราะจริงเราไม่ทานเปลือกแต่ถ้าเกิดคนสามารถทนทานเปลือกได้ก็ทานเปลือกไอ้ตรงที่ติดกับเนื้อนิดหน่อยนิดหน่อยนะอย่าไปทานทั้งเปลือกนะไม่ไหวแล้วก็หรือเวลาเราบีมาปุ๊บเนี่ยจะมีตัวยื่อเหลืองๆนะบางลูกจะมียื่อเหลืองๆเห็นไหมอ
0: ย่าไปไอ้ไอวีดังตอนนี้รุ่นไหนเน
2: ี่
0: ย
2: จริงๆมันก็แก้ได้เหมือนกันตัวมังคุดเนี่ย
0: ไม่ใช่อีกอย่างตอนนี้เนี่ยที่กำลังระบาดไปทั่วโลกลามมาประเทศเพื่อนบ้านเราแล้วตอนนี้เนี่ยของเราเองก็เขาเรียกว่าเตรียมการรับมืออยู่ไวรัสซิก้าเคยได้ยินเพราะว่าไอสารที่มันฆ่าไวรัสได้จริงๆเนี่ยมันอยู่ที่สารสีม่วงอยู่ที่ขอบเนื้อด้านในนั่นแหละ
2: ใช
0: ่วันนี้คงจะต้องพึ่งวิชามานของเชฟแล้ว
2: ค่ะ
0: ครับผมในการนะสร้างสรรค์เมนูนะครับผมโดยที่เราได้คุณประโยชน์นะครับจากมังคุดเต็มๆด้วย
2: วันนี
0: ้นั่นเองนะครับก็ทำให้สารสีม่วงที่เราอยากได้นะซึ่งมีฤทธิ์การฆ่าเชื้อเนี่ยนะครับออกมาอยู่ที่ตัวเนื้อมังคุดไอสารตัวนี้แหละคือสิ่งที่เราต้องการจากเขานะครับก็คือมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อนั่นเองมาถึงขั้นตอนสำคัญครับผมนะฮะจะเอาร
2: ับเราจะมาทำตัวขนมชั้นกัน
0: เอาเหรอ
2: เราจะทำตัวสีขาวก่อนเพื่อที่จะให้มันเป็นเบสของทุกสีมันจะต้องไล่สีกันค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อไล่สีเลย
2: ใช่ค่ะ
0: รอบนี้เราจะไล่จาก
2: เข้มไปอ่อน
0: เข้มไปอ่อน
2: ค่ะ
0: หรืออ่อนไปเข้ม
2: ได้เหมือนกันเราเริ่มจากการนำแป้ง3ชนิดนะคะมาใส่รวมกันแป้งมันค่ะแป้งมัน
0: อันนี้แป้งมัน
2: แป้งมันก่อน
0: เอาแล้วไปเอาของเขามาทำไมอ่ะเอาแป้งเราสิ
2: เอาแป้งข้าวโพดค่ะต่อมานะคะเป็นแป้งข้าวโพดค่ะส่วนแป้งเท้านะคะเราต้องใช้ที่ร่อนค่ะเราใส่แป้งทั้ง3ชนิดรวมกันเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนแล้วเราก็นำตัวหัวกะทิค่ะค่อยๆเทลงไปนะคะ
0: เทหัวกะทิใส่เข้าไป
2: รบกวนพี่แจ็คเอาน้ำตาลทรายมังคุดที่เราคั้นไว้ใส่ลงไปสีอ่อนก็ใส่น้อยหน่อยแต่เราจะใช้ตัวสีผสมอาหารช่วยสักเล็กน้อย
0: ประมาณ5นาที
2: พอ
0: ผ่านไปอีก5นาทีน่าจะสุกแล้วนะชั้นนี้นะ
2: เราก็จะใส่ชั้นตัวสีขาวชั้นที่3ลงไป
0: เอาล่ะเรียบร้อยแบบนี้ก็รออีก5นาทีเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราทำแบบนี้ไปเรื่อย

0: ปฏิบัติหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวนาวาเอกปัญญสิริมีสมโสดผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือปฏิบัติหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัคร
1: มหาราชประจำปี2569ณอาคารเบญจสิริสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกเขตพญาไทกรุงเทพมหานครโอกาสนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องสักการะบูรพาจารย์ดนตรีไทยและพระราชทานแก่นักเรียนในร้อยเชิญไปตั้งบูชาเครื่องดนตรีไทยทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปในงาน Asian Contents and Film Market หรือ ACFM 2026ณ นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
2: ในงาน Asian Contents and

0: หรือ ACFM 2026อย่างเต็มรูปแบบในปีนี้หลังจากชะลอการจัดงานตั้งแต่ปี2563เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19นอกจากนี้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและกรม89บริษัทจาก31ประเทศสำหรับประเทศไทยได้นำผู้ประกอบการเข้าร่วมงานจำนวน12บริษัทเกิดการสำคัญของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ซีรีส์และบริการเกี่ยวระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียจัดควบคู่กับงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซานซึ่งเป็นเทศกาลภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้และสำคัญเป็นลำดับต้นของภูมิภาคเอเชียโดยมีภาพยนตร์ไทยได้รับคัดเลือก
1: ราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมหารัฐวันนี้เวลา10นาฬิกาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิกาญจนบารมีนางสาวบุษราคำเอี่ยมสะอาดพร้อมคณะกันนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทยได้กราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสหกรณ์การเกษตรสันป่าตองจำกัดชมรมจิตอาสาเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาสหรือชพด. HDUT
2: พร้อมจงตี

0: รบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู่
1: ใช่จ้ะ
0: นั่นไงนั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
1: จึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแปรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญ
0: ฮะ
2: อู้ครับ
3: เลี้ยงในโรงเรือนแสงอาทิตย์ด้วยครับมันทำให้เนื้อสีสวยน่ากินนะครับน่ารับประทาน
4: เหมือนแบบปลาในทะเลถ้าเกิดว่าอยู่ในพื้นที่ที่มันกินพวกครัสเทเชียนที่มันมีสีส้มเนื้อมันก็จะหนักไปทางสีส้มมากกว่าขาวอยู่ที่อาหาร you are what you eat
5: อ๋อถ้าเกิดเราเลี้ยงกระต่ายกินแครอทสีมันต้องเป็นสีส้ม

0: พริกครับ
1: ครับผม
0: พริกครับเชิญเลยครับ
1: ได้
0: ครับเชิญครับ
2: พร้อมครับหลอดแล้วครับ
1: ปรับอุณหภูมิได
3: ้ผมเชื่อว่าทุกคนอยากกินแล้วล่ะครับเพราะฉะนั้นสวยเลยครับ
0: เชิญทานได้เลยครับ
4: ผู้ใหญ่ครับกินแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
5: อย่างนี้เลยครับ
6: สุดยอดเลยครับสุดยอด
5: พลังงานนี่สุดยอดเลยนี
6: ่บันบัด
7: ตอนนี้อยู่ที่บ้านดอนยางครับผมที่จังหวัดเพชรบุรีนี่มาเก็บลูกตาลซึ่งวันนี้เชฟจะมีเมนูอะไรมาให้ลองเนี่ยก็ต้อง
8: เราอยู่นี่เดือนหนึ่งเลยเหรอครับ
7: โอ้โห
8: เอาไปทำอะไรครับเนี่ย
9: เอาไปเชื่อมไปทำขนมมันจะทำเชื่อมแล้วก็ทอด
8: ผมอยากลองทำต้องใส่ถุงมือใช่ไหมครับ
9: ใช่ค่ะกันมีดบาดค่ะ
8: ทำเยอะคนนี้ขอบคุณครับ
7: เป็นบางๆมากก็คือใช้เปลือกตาลเนี่ยมาทำเป็นถ่านต่ออีกคือไม่ต้องไปซื้อถ่านหรืออะไรน่าจะพอแล้วล่ะมื้อนี้ครับเขามาเฮ็ดตำบักหุ่งกินครับผมส้มตำนั่นเองแต่ว่าบ่ได้ใส่บักมะละกอเด้บ่ได้ใส่บักหุ่งใช้อันนี้ครับผมเชฟจะทำยังไงครับ
0: ตัวเจ้าตาลเนี่ยครับมันจะมีความกรอบจะเลือกเจ้าตาลที่ออกเหลืองๆอ่อนๆเนี่ยครับเอามาทำส้มตำได้

0: ตามไปด้วยใบเตยครับเราจะเอาใบเตยใส่ไฟเพื่อให้กะทิมีกลิ่นหอมมากขึ้นครับใส่เกลือนะครับลงไปก่อนนะครับนี่ครับพุทราเชื่อมครับเจ้าตาลครับ
1: ครับ
0: และอีกอย่างนึงนะครับเป็นแกงบวชเจ้าตาลสดกับเจ้าตาลเชื่อม
2: เรียกว่ากินข้าวเสร็จต้องกินหวาน
0: ถูกต้องครับ
2: งั้นเรามาตักให้คุณแม่เลยไหม
0: แม่ครับ
2: ลองชิมดู
0: แม่ห้ามบอกว่าบุ๊ค

0: ก็คือ
1: ครับ
0: นี่แจกกระติกน้ำค่ะถ้าเป็นครัวปกติทั่วไปเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นขวดน้ำพลาสติกแจกไปทีละคนใช้แล้วก็ทิ้งแต่อันนี้เนี่ยก็คือสามารถไปเติมได้อย่างที่สองค่ะปกติเนี่ย
2: น้ำตกภูเขาทะเลหมอก
3: ถังขยะเรียงรายกันอยู่นะครับมาถึงก็เปิดเลยสิ่งที่เราจะเก็บคืออะไรครับ
4: ก็มีพวกขวดพวกกระป๋องนะครับพวกนี้ขายได
3: ้ขยะรีไซเคิลนั่นเอง
4: ครับผม
3: ขวดแก้วขวดพลาสติกนะคร
4: ับเราเลือกที่พอที่จะขายได้รวมไปก่อนนะครับ
3: ถังตรงนู้นนะครับก็มาถัง
4: อันนี้ต่ออันนี้นะโล30บาท
3: นะถือธงนำนี่ถือกระสอบนะอีกหนึ่งจุดที่เราแวะกันนะครับก็จะเป็นใกล้ๆตลาดย่านชุมชนย่านขายของนะครับระหว่างนี้นะท่องเที่ยวใครจะเช็คอินก็เช็คเลยครับถังขยะหน้าตลาดกระเป๋ากระป๋องเหล็กโลละบาทเห็นไหมเริ่มจำได้แล้วขวดแก้ว
4: แยกเพราะราคามันไม่เท่ากันพอแยกเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะใส่ถุงตามขนาดที่ป้ายราคาบอกราคาวันนี
3: ้แล้วผมจะได้เป็นตังค์กลับมาหรอ
4: ใช่ครับ
3: มาเที่ยวแล้วยังได้เงินกลับบ้านด้วย
4: ได้ด้วยลองทายที่วันนี้เราได้เงินเท่าไหร่
3: จะ1 2 3 4น่าจะสัก 7-8,000 7-8,000
4: 7-8,000 ใช่ก็อย่างนั้นเลย
3: เอามาทำเป็นอะไรครับ
5: นวดคลายกล้ามเนื้อค่ะนิ้วชานิ้วล็อกใช้ได้ค่ะนวดนี่ได้ลูกละร้อยนะคะ
3: เนี่ยลูกละร้อยเลยนะมีต้มหูด้วย
5: เห็นไ
3: หมนี่เห็นขายได้ด้วยไปช่างขายเล่มนึงเนี่ยอาจจะขายได้ไม่เท่าไหร่บาท50
0: ในแต่ละชุมชนนะคะก็จะมีความ
3: พับกล่องกันนี่ครับกำลังนั่งพับจับกันกลุ่มนะครับพับกล่องกันอยู่นะครับพับไปทำอะไรครับ
6: พับไปเพื่อบริจาคบ้านหลังคาสีเขียวค
3: ่
6: ะ
3: นี่เขาบริจาคเอาไปทำอะไร
6: เอาไปสร้างหลังคาค่ะให้คนที่เขาไม่มีบ้านอยู่
3: โอ้มันทำหลังคาได้ด้วยเหรอก
6: ับ
3: เ
6: รา
7: แกะปีกนะครับ
6: แล้วก็ผืนค
7: ่
6: ะ
7: แล้วก็แบบขึ้นมาอย่างนี้
6: ค่ะก็พับข้างมาเสร็จแล้วก็พับกึ่งกลางให้สามารถสอดเข้าไปได้ค่ะ
3: พับกึ่งกลางให้สามารถสอดเข้าไปได้เสร็จแล้วฮะใช้เวลาไม่ถึง1นาทีนะ
8: พร้อมของโรงเรียนค่ะ
3: แล้วเรามีขยะจากกล่องนมเหล่านี้เนี่ยต่อวันนึงเยอะแค่ไหนครับ
8: น่าจะเยอะคือช่วงจะเป็นปลายเทอม
3: ครับ
8: เราจะมีนมจากเทศบาลเนี่ยเขาเป็นให้นมกล่องแหละเพราะว่าพอนมกล่องปุ๊บเราแจกเด็กทุกคนแต่เด็กทุกคนเอากลับบ้านไปต้องถือกลับมาโรงเรียนดื่มเสร็จแล้วต้องมาพับที่โรงเรียนด้วยค่ะ
3: สำคัญแค่ไหนที่ทำให้รับช่วงต่อนะครับกล่องนมของน้องๆนะครับเอาไปทำเป็นหลังคานะครับก็คือพี่สายชนนะครับผม
9: ครับ
3: พี่สายชนที่น้องๆเขาบอกว่าจะเอาไปทำโครงการหลัง
9: ร้อน
3: ครับ
9: และขึ้นรูปเป็นแผ่นหลังคาเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับผม
3: ตามปกติแล้วพี่สายชนรับเยอะแค่ไหนรับจากที่ไหนบ้างครับ
9: ทั้งประเทศเลยนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเป็นในเขตกรุงเทพ
3: ให้ดีเลยนะครับส่วนอลูมิเนียมข้างในก็สามารถนำไปทำเป็นแผ่นกรีนบอร์ดใช้เป็นหลังคาหรือผนังได้2กระดาษจากกล่องลังแข็งสามารถรีไซเคิลกลับมาเป็นกล่องลังลูกฟูกใช้ต่อได้อีกครับ3กล่องพัสดุเรามีเยอะมากแน่ๆได้ของข้างในแล้วอย่าเพิ่งทิ้งกล่องนะครับเพราะสามารถรีไซเคิลเจ้ากล่องนมกล่องเครื่องดื่มนี้
9: ใช่ครับ
3: เป็นปริมาณเยอะแค่ไหนครับการเนื้องานของการรีไซเคิลกล่องนมเนี่ย
9: เฉลี่ยแล้วกล่องนมเนี่ยเรารีไซเคิลเดือนนึงประมาณ 1,000 ตัน
3: เกิดไอเดียนี้ขึ้นมาได้ยังไงครับ
9: ผู้บริหารเราเนี่ยมีความชํานาญเรื่องการรีไซเคิลเยื่อกระดาษ
3: ครับ
9: ประจวบหมอมีโอกาสเข้ามาลองรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มดูไหม
3: ครับ
9: กล่องเครื่องดื่มมีทั้งหมด6ชั้นเลยครับผม
3: โอ้
9: ถ้าจับตั้งแต่ด้านนอกเน
3: ี่
9: ย
3: ไหนโชว์หน่อยฮะ
9: ก็จะมีตั้งแต่พลาสติก
3: ครับ
9: กระดาษพลาสติกอลูมิเนียมฟอยล์พลาสติกแล้วก็พลาสติกทั้งหมด6ชั้นครับ
3: 6ชั้น
9: ดีกว่าด้วยซ้ำครับเป็นหลังคาที่ถือว่าเป็นฉนวนในตัว
3: ครับ
9: นะครับผมสามารถสะท้อนรังสี UV ได้
3: อ
9: ๋
3: อ
9: นะครับ
3: ครับ
9: มันเลยเย็นกว่าคนอื่นเขา
3: ที่เห็นว่าเป็นเงาเงาเงินเงินอย่างเงี้ย
9: ใช่แล้ว
3: สามารถสะท้อนรังสี UV ได้
9: ถูกครับ
3: ความร้อน
9: ใช่อันที่2คือนะครับฝนตกเสียงไม่ดังด้วยไม่เหมือนกับหลังคาเหล็ก
3: หลังคาเมทัลชี
9: ทวัสดุที่เหลือใช้เอากลับมาทำนั่นเอง
3: โดยส่วนตัวแล้วพี่สายชนมองเรื่องปัญหาขยะของทุกวันนี้ยังไงบ้างครับ
9: พลาสติกกระดาษกระป๋องอลูมิเนียม
10: ดูดซับน้ำการดูดยึดธาตุอาหารที่เกิดขึ้นในดินเนื้อดินเป็นผลมาจากการรวมตัวกันของชิ้น

0: ่วนเล็กๆของดินที่เรียกว่าอนุภาคของดินดินแต่ละชนิดมีสัดส่วนของอนุภาคที่แตกต่างกันนะคะเรามารู้จักขนาดของอนุภาคของดินแต่ละชนิดกันดีกว่าค่ะ 1. อนุภาคขนาดทรายเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.0 ถึง 0.05 มิลลิเมตร 2. อนุภาคขนาดทรายแป้งเส้นผ่านศูนย์กลาง 0. ดินแห้งจะจับกันเป็นก้อนแข็งพอประมาณส่วนในสภาพดินชื้นจะยืดหยุ่นได้บ้างเป็นดินที่มีการระบายน้ำได้ดีปานกลางจัดเป็นเนื้อดินที่มีความเหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกกับพืชที่สุดอย่างพืชทางการเกษตรไม้ยืนต้นไม้ดอกและไม้ประดับค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี
1: ้หลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อยู่ได้มาประมาณ 4-5 ปีแล้ว
2: 4-5 ปีก็นานพอสมควร
1: ใช่
2: ก็เรียกว่าลงหลักปักฐานประมาณนึง
1: ใช่ครับ
2: นะที่นี่ใช้เป็นแบบว่าโซนอะไรบ้างในชีวิต
1: โซนหลักๆอ่ะนอน
2: ก็นอน
1: นอนอาบน้ำซักผ้า
2: โอ้ซักผ้า
1: ซักผ้าก็คือข้างนอกแล้วก็ซักผ้าตาก
2: ทำอาหารไหม
1: บ้าง
3: นิด
1: หน่อย
2: ประกอบเล็กๆ
1: ใช่
3: ที่ต้องมาซักผ้าทำกับข้าวนู่นนั่นในส่วนหลังๆข้างหลัง
2: มีต้องมีหลังบ้าน
1: ใช่
2: หลังบ้านซึ่งฟังก์ชันเป็นยังไงบ้างตอนนี
1: ้ก็ทุกวันนี้ก
3: ็ขอแวบดูหน่อย
1: ใช่ต้องมีการแบบจัดคิวในการซักด้วยนะแบบ
3: จัดคิว
1: เพราะว่าแบบวันนี้ซักเสื้อผ้าวันต่อไปซักเครื่องปูที่นอนมันก็ได้แบบมีพื้นที่อย่างจำกัด
3: เ
2: ลยเราต้องจัดการจัดโซนนิ่งใหม่เนาะก็คือเอาให้
1: ดูคลีนอย่าให้มันกระทัดรัดไม่ต้องแบบอันไหนที่ไม่ใช้ก็เอาออกแล้วก็อยากเพิ่มความสบายตาพวกต้นไม้มีสวนเล็กๆให้มันรู้สึกว่าปลอดโปร่งหน่อยเชื่อมั่นรายการว่าทำได้แน่นอนนะครับแล้วก็ตื่นเต้นอยากเห็น
2: ของบ
3: ้
2: านต
3: ั
2: วอย
3: ่
2: างน
3: ี่
2: ไง
3: ส่ง reference มาอ่ะ
2: ใกล้เคียงนะครับนี่เนี่ยขอโทษนะ
1: ครับผม
2: ให้ดูนะนี่เห็นไหมโซนนี้ใกล้เคียงเห็นไหมม
3: ี
2: ขอบขึ้นมานี่คือใกล้เคียงเลย
3: ใกล้เคียงกับที่เขามีอยู่ตอนนี
2: ้ใช่คือโซนใกล้เคียง
3: ทรงของระเบียงแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานอ
2: ันนี้คือความต้องการต่างๆที่คุณโด่งอยากได้ใช่ไหม
1: ครับผม
2: มีซิงค์นะซิงค์ครึ่งนึงเครื่องซักผ้าครึ่งนึงวัดด้วยกัน
1: ใช่ครับ
2: ขอให้

0: ข้อดีของพื้นที่ตรงนี้เท่าที่มองเห็นก็คือว่าโอเพนแอร์แต่ในร่ม
1: ใช่
0: นั้นอาจจะใช้ไม้ที่แบบไม่ต้อง
1: กับถึงกับไม้จริงอะไร
0: ไม่ต้องปวดร้ายมากตามพันเจ็ดอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปหาที่หาทางทำนู่นทำนี่กันดีกว่า
1: แล้วเดี๋ยวผมรื้อพวกนี้เก็บอะไร
0: จ้
1: ะเพื่อจัดพื้นที่ให้เรียบร้อยเพื่อที่จะเอาของมาลงจิกอะทุกอย่าง
0: อ๋อนี่เป็นแผ่นของ
1: นั่นแหละได้แขนของ
0: แผ่นแนวนี้เหรอ
1: แผ่นแนวตั้ง
0: แผ่นแนวตั้งแผ่นที่ว่าเกี่ยวมาอะไรอย
1: ่
0: าง
1: นี้เราจะไม่ได้แฮงแนวนอน
0: เข้าใจเข้าใจ
1: นั่นแหละ
0: ที่มันน้อยจริง
1: โอ้ร้อนอยู
0: ่วางเลยวางเลยวางเลยโอ้โหที่วางตากแดดไว
1: ้นี่เราใส่ขอเกี่ยวไว
0: ้ครับผมซิงค์หลักการของการใช้งานซิงค์ก็คือว่ามันจะมีขอบนี้อยู่นะฮะ
1: นี่คือขายึดซิงค
0: ์มีตัวขายซิงค์แล้วซึ่งมันมีมากับชุดนี
2: ้มันติดมาเลย
1: มันมีขายครับ
0: มีขาย
1: แยกครับ
0: คือเนี้ยปกติในชุดของมันจะมีมาให้นะฮะนี่ก็จับขอบซิงค์จับขอบเหล็ก
1: จับขอบเหล็กอันนี้จับขอบปูน
0: นี่จับขอบป
1: ูนอยู่อย่างลักษณะนี้
0: เป็นลักษณะเป็นแคลม
1: ใช่ประมาณนั้นเลย
0: แคลมแล้วไขเร่งเอาเป็นอย่างนั้นเคลื่อนนั่นเองแต่ว่าสิ่งที่ยึดไม้เข้าหากันจริงๆก็คือกาวติดไม้ครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ติดกาวติดไม้หรือว่าลาเท็กซ์เข้าไปมันก็จะคอนแคลนอยู่ดี
2: ถูกต้องครับ
0: ยูนิตรังผึ้งเนี่ยที่เอาไว้วางของแล้วก็ยังมีอะไรฮะ
1: ส่วนแนวตั้ง
0: วางกันให้เต็ม
2: อันนี้คือส่วนแนวตั้ง
1: ใช่ครับ

0: าติดชิดกันมันอาจจะแบบว่าระยะต้นไม้แบบถ
1: ู
0: กต้องถูกต้องไม่งั้นถ้าเกิดชิดกันกระจบเลย
2: ก็ได้แต่ตรงกลางอย่างเดียว
0: จ้าจ้า
1: โอเค
0: นะ
1: ไม่ต้องถามเจ้าของบ้านแล้วนะคะ
0: เอาเราดีไซน์ให้แล้วไหมปอกไว้เรียบร้อยนะครับเพื่อกันไม่ให้ความร่วนของผนังมันทำอันตราย
1: ให้มันเข้าไปเกี่ยวได้ไม่งั้นเดี๋ยวเข้าไปกับผนังร่วนๆตรงๆเดี๋ยวมันไม่เกาะ
0: ไม่ได้ไม่ได้
1: นี่คือที่วางผงซักฟอกด้วย
2: ใช่
0: ไม่ได้ทุกอย่างแล้ว
2: ทุกอย่างเขาอยากแล้วแต่ว่าเจ้าของ
0: คือเห็นภาพเลยว่าขวดต้องเทินนี่แน
2: ่
0: อะไรอย่างเงี้ยเห็นไหม
2: ยาปรับผนุ่มเลยอย่างเงี้ยขวดแบบนี
0: ้วงแฟบเนี่ยอยู่นี่อะไรอย่างงี้ก็ตามวางบนต้นไม้อยู่นี่อะไรอย่างเงี้ย
2: ได้เลย
0: ก็จะนะสวยงาม

0: มาติดชั้นเลยนะครับด้านนี้ก็คือเป็นผนังแบบฟังก์ชันเลยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: วางของวางของนี่มันอยู่ในแผนป่ะเนี่ยอันนี้
1: ในแผน
0: เหรอนี่2คนขึ้นไปถ้าแบกเนี่ยคือคนเดียวนี่คือแบกนะครับโอเคอ่ะแล้วไงนะพี่
1: อันนี้เดี๋ยวยึดน็อตเดี๋ยวหาตำแหน่งให้พอดีก่อนว่าจะยังไงเต้มองตำแหน่งว่าตรงโอเคมั้ย
2: เอาให้กลาง
3: จะได้ล็อกสกรูเลย
1: เรียบร้อย
0: แน่นปักเลย
2: อันนี้คืออะไรคะ
0: เออนี่คืออะไรพี่
1: อันนี้คือก็ชั้นสำหรับเวลาวางต้นไม้อ่ะย
0: ืนกระถางใหญ
1: ่ใหญ่หรือว่าวางข้างในหรือวางข้างบนก็ได้
0: เออทำงานจะวางของ
1: ใช่
0: เรียบร้อยอันนี้คือฝั่งนี้เรียบร้อยแล้ว
1: ฝั่งเรียบร้อยแล้วอ่
0: ะ
1: เหลือชิ้นบาร์เนี่ยพื้นที่ตรงนี้มีบาร์ด้วยนะ
0: บาร์อะไรป่ะพี
1: ่บาร์น้ำเลยแหละ
2: บาร์เดียว
0: ก็บาร์นี้ก็บาร์หนึ่งข้ออ๋อบาร์
1: ต่างบรรยากาศ
0: ดูวิวอ๋อแบบโอ้ยตรงนี้ฟังก์ชันเยอะมากนะตั้งแต่เฮ้ยวางเครื่องซักผ้าใช่ไหม
1: เก็บ
0: ยาเครื่องซักผ้าตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็มีซ
2: ิ
0: งค์น้ำ
1: อ
0: ันใหม่ใช่ไหมฮะ
1: แล้วก็
0: ที่มีขาใหม่ที่เราทำขึ้นมา
1: ต้อง
0: แล้วก็มีตัวยูนิตรังผึ้งเนี่ยที่เอาไว้วางของข้างผนังแล้วก็เดคอเรทไปด้วยในตัวแล้วก็ยัง

0: ทุกด้าน
1: หลายตั้งแป๊บนึงนะขออนุญาต
2: ลองมาดูสิอดได้แล้ว
3: เอาอดได้
2: กำล
3: ัง
2: หน้าตาน่ารัก
1: ดีไหมสวยนะ
2: ตอนเช้าก็ออกมาคุยกับต้นไม้ซะหน่อย
1: โอเคเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยเสร็จกูเสร็จอีกนะ
2: แต่ต้องมาอีก
3: รอบนี้ชั้น5มันมี5ชั้นนะชั้น4ก็แย่อยู่แล้วนะ
4: พื้นที่ใช้สอยได้เยอะขึ้นเลยที่ชอบมากคือมุมสีเขียวของต้นไม้รู้สึกว่ามันสดชื่นเวลาออกไปเจอแบบต้นไม้จะ

เบกกิ้งโซดาฟองน้ำล้างจานและฝอยขัดหม้อครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาฉีดน้ำยาไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ให้ทั่วภาชนะครับ

คราบดำมาเลยครับขั้นตอนต่อไปครับเราจะมาโรยเบกกิ้งโซดาครับโรยให้ทั่วเลยนะครับตรงจุดที่เราจะขัดเรามาถึงขั้นตอนการขัดออกอีกรอบครับ

0: ที่เราขัดไปสักพักนึงนะครับเราจะมาล้างทำความสะอาดกันนะครับก็ส่วนเนี้ยครับที่ออกมาด้านเนี้ยครับเรียบร้อยครับสำหรับการทำความสะอาดคราบดำบนกระทะครับ
1: คุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าอยากจะเนรมิตบ้านคุณให้เป็นมุมอะไรก็ตามนะครับส่งไอเดียมาที่เพจช่างประจำบ้านนะครับใน Facebook ได้เลยนะครับแล้วแอดมินเราจะมาดูพิจารณาว่าอันไหนที่มันน่าทำน่าจะเนรมิตได้เป็นจริงได้แล้วก็ดูไม่หลุดจากเรฟเฟอเรนซ์มาก
2: ใช่แล้วค่ะ
1: ใช่ไหมเราก็จะไปทำแล้วก็พบกับรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะครับวันไหนครับ
2: วันอาทิตย์นะคะ
1: กี่โมงครับ
2: 10:35
1: เออเอาเป็น GBSC ทั้ง34นะจ๊ะแล้วก็วันนี้ผมน้องทีมและรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนนะครับ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: คร
1: ับ
3: Amarin TV
4: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทราบกันดีอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าแสงน้ำและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั้นจำเป็นสำหรับพืชในการสังเคราะห์แสงแต่พืชเขาก็ยังต้องการธาตุอาหารด้วยนะคะเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและช่วยในการดำรงชีวิตค่ะสำหรับวันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้ว่าธาตุอาหารนั้นมีความสำคัญสำหรับพืชอย่างไรแต่ถ้าเกิดน้องนั้นขาดธาตุอาหารเราจะต้องแก้ไขอย่างไรค่ะถ้าพร้อมกันแล้วตามพี่ฝนมาเลยค่ะพืชจำเป็นต้องการธาตุอาหารในการเจริญเติบโตและดำรงชีวิตเพราะธาตุอาหารเป็นองค์ประกอบหลักของโครงสร้างต่างๆของพืชอีกทั้งยังเป็นส่วนประกอบของสารที่ทำหน้าที่ในการสังเคราะห์แสงธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับพืชสามารถแบ่งออกเป็น2กลุ่มดังนี้กลุ่มที่1ธาตุอาหารที่ได้รับจากน้ำและอากาศมี3ธาตุได้แก่คาร์บอนไฮโดรเจนและออกซิเจนกลุ่มที่2ธาตุอาหารที่ได้จากดินมี14ธาตุได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมกัมมันถันเหล็กแมงกานีสสังกะสีได้รับในปริมาณที่ไม่เพียงพอหรือขาดพืชจะแสดงอาการผิดปกติให้เห็นโดยสังเกตได้จากใบผลกิ่งยอดดอกและลำต้นการขาดธาตุอาหารของพืชมีหลายสาเหตุเช่นดินมีธาตุอาหาร

0: ไม่เพียงพอหรือดินมีธาตุอาหารแต่ไม่เหมาะสมต่อการดูดธาตุอาหารไปใช้เราจึงจำเป็นต้องหาทางแก้ปัญหาการขาดธาตุอาหารโดยเพิ่มธาตุอาหารในดินโดยการใส่ปุ๋ยที่มีธาตุอาหารที่ช่วยสร้างธาตุอาหารให้แก่พืชปุ๋ยสามารถแบ่งประเภทได้ดังนี้ปุ๋ยเคมีคือปุ๋ยที่มาจากสารประกอบที่สังเคราะห์ขึ้นมีธาตุอาหารที่พืชสามารถดูดซึมนำไปใช้ได้ทันทีปุ๋ยอินทรีย์คือปุ๋ยที่ได้จากการย่อยสลายซากพืชซากสัตว์เช่นปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักปุ๋ยพืชสดปุ๋ยพวกนี้นอกจากจะมีธาตุอาหารที่เหลืออยู่ในซากแล้วยังช่วยปรับสมบัติทางกายภาพของดินให้ดีขึ้นปุ๋ยชีวภาพคือปุ๋ยที่ประกอบด้วยจุลินทรีย์ที่ยังมีชีวิตอยู่และมีคุณสมบัติพิเศษสามารถสังเคราะห์สารประกอบธาตุอาหารพืชได้เองหรือสามารถเปลี่ยนธาตุอาหารพืชที่อยู่ในรูปที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อพืชให้มาอยู่ในรูปที่พืชสามารถดูดไปใช้ประโยชน์ได้เช่นการใช้สาหร่ายสีเขียวแก้มน้ำเงินที่อยู่ในโพรงใบแหน่แดงมาช่วยในการเพิ่มปริมาณไนโตรเจนในนาข้าวนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ plant nutrientแปลว่าธาตุอาหารพืช chemical fertilizer c h e m i c a l f e r t i l i z e r chemical fertilizer แปลว่าปุ๋ยเคมี organic fertilizer o r g a n i c f e rTILIZER Organic Fertilizer แปลว่าปุ๋ยอินทรีย์ธาตุอาหารในดินมีความจำเป็นในการเจริญเติบโตของพืชเพราะถ้าหากได้ธาตุอาหารไม่ครบแล้วนะคะพืชจะแสดงอาการผิดปกติออกมาดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องทำให้พืชได้รับธาตุอาหารที่เพียงพอโดยการเพิ่มธาตุอาหารลงไปในดินนั่นเองค่ะและในตอนหน้านะคะพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้กันต่อค่ะว่าพืชนำธาตุอาหารต่างๆไปใช้ประโยชน์ในแต่ละส่วนอย่างไรอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: วันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
3: พ่อเรายังไม่ได้ตั้งชื่อกลุ่มของพวกเราที่จะเอาของไปขายในงานโอท็อปเลยนะ
4: ชื่อที่ชาวบ้านส่งกันมาไม่ถูกใจเลยเหรอ
3: ผมว่าส่วนใหญ่ก็ธรรมดาไปหรือไม่ก็ดูเฉพาะเจาะจงมากเกินไปหน่อย
5: หนูว่าชื่อของเราต้องพิเศษและมีคุณค่ามากๆเลยนะคะข้าวก็มาจากดินมะม่วงมะพร้าวหรืออะไรๆก็มาจากดินเหมือนดินให้ของขวัญกับพวกเราเลยเฮ้ยรู้แล้วลองใช้ชื่อนี้ไหมคะ

0: ไก่คนนี้เองก็เป็นอีกหนึ่งเกษตรกรอายุน้อยของเราที่มีเรื่องราวชีวิตที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียววันนี้พี่ไก่จะมีเรื่องราวดีๆอะไรมาแลกเปลี่ยนกับเราบ้างไปทำความรู้จักกับเขากันเลยดีกว่าครับ
1: ท่าน
2: เป็นไรมาเนี่ย
1: ข้าโดนพิษคือข้าโดนวางยาคือตอนนี้ร่างกายข้าไม่ไหวแต่ข้าไม่อยากตายท่านคิดดู
0: ลูกอมชมพูอ่อนออกเป็นช่อแบบซี่ร่มดอกบานไม่พร้อมกันเมื่อดอกบานก็จะมีกลิ่นหอมครับสรรพคุณทางยาของขจรนั้นยอดอ่อนดอกและก็ผลบำรุงธาตุบำรุงตับปอดแก้เสมหะเป็นพิษส่วนรากทำให้อาเจียนถอนพิษเบื่อเมาน้ำวิตามินซี45มิลลิกรัมแคลเซียม70มิลลิกรัมและฟอสฟอรัส90มิลลิกรัมเลยนะครับ
1: ข้าจะไม่ไหวแล้ว
2: ท่านกินนี่เลย
1: กินได้เลยเหรอ
2: กินได้เลยครับหายเลย
1: กินเข้าไปทั้งอันอย่างนี้ได้เลยเหรอ

0: เฮ้ยว่าหายหลีแล้วว่าหายหลีแล้วว่าหายเมาแล้วโอ้ท้องฟ้าสวยงามเหมือนเดิมเฮ้ยกาหลีใจเหลือเกินเฮ้ยมังคือหลอกขาจร
1: ครับดอกขาจร
0: หรือหลอกสลิด
1: หลอกสลิด
0: มังเป็นต้นไม้ประเภทไหน
1: เป็นต้นไม้ประเภทเถา
0: เป็นต้นไม้ประเภทเถาคือไม้มังเป็นไม้เลื้อย
1: ไม้เลื้อย
0: มังตั้งโดได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้มังอยู่ได้ตัวเองไม่ได้มังต้องมีที่ให้เกาะแบบน
1: ี้ใช่มีที่ให้เกาะ
0: อ๋อแล้วไปยังไงมายังไงทั้งถึงไล่มาปลูกหลอกขาจรหรือหลอกสลิดแบบนี
1: ้เป็นไปมายังไงครับ
0: ใช่
1: แต่ก่อนทำงานคลินิก
0: ทำงานคลินิก
1: ใช่
0: เฮ้ยเป็นอะไรอ่ะที่คลินิก
1: คลินิกตรวจเลือดครับ
0: คลินิกตกเลือดด้วย
1: ใช่ครับหน้าคลินิกคลินิกตั้งอยู่หน้าตลาด
0: ตั้งอยู่หน้าตลาด
1: ใช่
0: เป็นคลินิก
1: ใช่
0: อ
1: ่
0: ะก็ทางคลินิกก็รีแล้วก็ดูน่าจะโอเคไม่ใช่หรอ
1: ก็รายได้เสริม
0: อันนี้เป็นรายได้เสริมเฉยๆ
1: ใช่ครับ
0: คลินิกยังมีไหม
1: มีครับตอนนี้ยังมีย
0: ังมีอยู
1: ่
0: แต่ผังตัวเองมาทางตรงนี้
1: ใช่
0: ทำไมล่ะอยู่ในคลินิกเย็นๆแอร์เย็นๆอยู่ในร่มทำไมออกมาทำแบบนี
1: ้ก็ปกติก็เป็นลูกชาวไร่ชาวนาอยู่แล้วเน
0: า
1: ะใช่ครับก็นั่งอยู่หน้าคลินิกเห็นรถเขาขนอะไรมาขายเงี้ยแล้วก็ดูไปเห็นเขาทำออดอกสลิดม
0: า
1: ไปถามเขาว่าราคาดีราคาเป็นยังไงว่าปลูกนี้ก็ราคาดีนะแล้วก
0: ็คนที่เข็นมาขายนี่เขาปลูกเองเลย
1: ใช
0: ่
1: แล้วก็ไปเริ่มศึกษาเริ่มศึกษามาปลูก
0: แล้วคลินิกใครดูอ่ะ
1: ก็ตอนนี้ก็เปิดไว้ก็มีคนดูแลด้วยครับ
0: อ๋อมีให้คนดูแลด้วยก็มาทำอันนี้ด้วยมังไม่ใช่แค่นั้นสิว่ามังต้องมีเหตุผลอื่นที่เลือกตัวหลอกขาจองมาปลูกหลอกไม้ต้องไม้เยอะแยะมีไม้ปลูกทำไมปลูกหลอกขาจอง
1: ก็รายได้ดีครับผมรายได้ดี
0: รายได้มังลี
1: ครับ
0: สมมุติว่า1ไร่เนี่ยมังเก็บเกี่ยวยังไง
1: ก็1ไร่จะเก็บได้ประมาณ50โล
0: 1ไร่ไร่50โล
1: ครับ
0: แล้ว50โลนี่กี่เดือนกี่ปีกว่าจะเก็บไร่ครั้งนึง
1: ก็ไร่นึงเก็บ3วันเว้น3วันครับ
0: แล้วขายโลเท่าไหร
1: ่ก็ตอนนี้ก็70บาท
0: มังมีช่วงราคาลี
1: มั้ยมีครับ
0: ราคาลีกว่านี้ก็มี
1: ราคาดีกว่านี้ก็มี
0: ราคาลีกว่านี้เท่าไหร่
1: เป็นร้อย
0: เฮ้ย
1: เป็นร้อยครับ
0: 1ไร่ไร่50โล
1: ครับ
0: 50โลคูณ100บาท1ไร่ก็ไร่5,000
1: ครับ
0: 5,000 3วังเก็บที
1: ครับ
0: หางไปเอา30วังหางก็10ครั้ง10ครั้งคูณ5,000
1: 5,000
0: ไร่50,000
1: ครับ
0: ไร่ละ50,000โอ้แล้ว
1: โดยประมาณใช่

0: มีไร่แล้วแล้วเรื่องมีกี่ไร
1: ่มีตอนนี้อยู่8ไร
0: ่8ไร่8 5 4 10
1: ครับ
0: 4แสงบ้า
2: ดอกขจรเนี่ยความพิเศษของเขาคือถ้าสมมุติว่าปลูกไว้ในบ้านหรืออยู่ตามตามสวนทำอะไรต่ออะไรอ่ะนะคะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยประเทศไทยเนี่ยคือในเมื่อเราผักขจรเนี่ยเป็นผักพื้นบ้านนะคะตามสวนตามป่าตามอะไรเนี่ยเขาก็จะขึ้นเป็นธรรมชาตินะคะถึงเราเอามาปลูกไว้ก็ตามเขาจะออกดอกตลอดเลยนะคะไม่จำเป็นไม่ต้องปลูกใหม่โดยเฉพาะว่าถ้าอยู่ในสภาพธรรมชาติของเขาเนี่ยค่ะเขาสามารถที่จะอายุยาวได้เป็นถึง10ปีได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือความพิเศษสามารถที่จะเก็บได้เรื่อยๆนะคะไม่ต้องปลูกใหม่นะคะแล้วก็เป็นผักพื้นบ้านที่ปราศจากสารเคมีถ้าเขาขึ้นเองตามสภาพธรรมชาติค่ะ

0: เดียวสำหรับส่งขายใน1ไร่เนี่ยก็จะได้รายได้สูงถึง 50,000 บาทต่อเดือนแล้วแล้วไร่ของพี่ไก่ก็มีทั้งหมด8ไร
1: ่โอ้ยคุณผู้ชมครับไม่อยากนับเป็นตัวเลขเลย
2: แบบเนี้ยอ้วมีตังไปเลี้ยงเมียเลี้ยงลูกอ้วแน่นอนเลยอ่ะ
3: ได้เป็น10
2: ลี่แหละที่อ้วใฝ่ฝังเอาล่ะวังลี้หลายๆก็พักหลงมาตรงนี้แล้วเจอดอกทองคำว้ายไม่ใช่ดอกทองคำอย่างนั้นหลอกที่มังทำไรไร่อย่างกับทองคำเลยโอ้โหแบบนี้ต้องขอเรียนรู้มังซะหน่อยว่ามังปลูกยากปลูกง่ายแล้วไอ้ที่มังไร่มังไร่จริงหรือเปล่า
3: ได้ครับ
2: ขอเรียนรู้หน่อย
3: ได้ครับผม
2: พาอ้วไปรูหน่อย
3: โอเค
2: เ
3: ชิญเลยครับ
2: อุ้ย
0: แปงว่าทำอย่างไรถึงจะออกดอกเป็นช่อสวยดกให้ได้เก็บเกี่ยวกันได้อย่างต่อเนื่องพี่ไก่ของเราก็จะมีเคล็ดลับอะไรดีๆอีกนั้นติดตามช่วงหน้าห้ามพลาดเลยนะครับรู้หรือไม่ดอกขจรเป็นผักที่หอมและโด่งดังเป็นที่รู้จักกันมานานตั้งในสมัยก่อนนั้นชาววังก็นิยมนำดอกขจรไปใช้เป็นหนึ่งในเครื่องหอมไทยโบราณที่มีชื่อว่าชุดบูงาสดโดยวิธีการทำบูงาสดจะเอากลีบดอกไม้หอมหลายๆสีมาใส่ผสมกันเพื่อความหอมและความสวยงามใส่น้ำอบไทยนิดหน่อยใส่พิมพ์เศษเล็กน้อยแล้วก็คลุกเคล้ากันเบาๆนำไปใส่ภาชนะที่มีฝาปิดแล้วอบร่ำควันเทียนในโถเพื่อจัดใส่กระทงหรือเอาไว้ใส่ผ้าโปร่งมอบเป็นของขวัญให้แก่ผู้ใหญ่ที่เคารพได้ครับเรายังอยู่กันที่ไร่ดอกขจรที่ว่ากันว่าทำอะไรได้ให้พี่ไก่และครอบครัวได้เดือนละเกือบ 400,000 บาทในช่วงที่ราคาดอกขจรดีๆโอ้โหเงินเยอะแยะขนาดนี้เนี่ยจะไม่ให้เรียนรู้ต่อไปได้ไงล่ะครับอ้าวพี่ไก่ครับการปลูกและการดูแลเจ้าต้นขจรนี่ต้องทำแบบไหนยังไงกันล่ะครับถึงจะสามารถส่งขายตลาดได้อย่างมีคุณภาพไม่ขอรอช้ากันเลยก็แล้วกันไปครับพวกเราไปเจาะลึกเรื่องของการปลูกต้นขจรกันเลย
2: ว้าวนี่ต้องเบบีของมังเลยแล้วเนี่ย
3: ใช่ครับ
2: เบบีเบบีโอโอเหล็กๆพวกนี้อายุปลามังเท่าไหร
3: ่นี่ยังไม่ถึงเดือนครับผม
2: ยังไม่ถึงเดือนเลย
3: ครับ
2: เริ่มมีใบออกมาเขียวๆแล้ว
3: ใช่ครับ
2: โอ้ยอันนี้ไม่ถึงเดือนแล้วกล่องที่มังจะไม่ถึงเดือนหน้าตามังเป็นยังไง
3: มันจะเป็นเถาอย่างนี้ครับผม
2: โอ้โหอันนี้เอาเถา
3: แล้วก็จิ้มถุงไปก่อนจะมีนะครับแกบดำ
2: อันนี้ใช้มีอันส่วนผสมอะไรบ้าง
3: ไม่มีครับคือมีแกบดำอย่างเดียว
2: แกบดำ
3: ใช่ครับ
2: แล้วแกบลำนี่ได้มาจากไหน
3: สั่งรถมาลงครับ สั่งรถมาลงครับ
2: สั่งลงมาลงสิ อยากไล่แกบลำก็สั่งลงมาลง
3: ใช่ครับ
2: หมายถึงว่าไอแกบลังนี่มาจากไหน มันเป็นแกบของอะไร เขากล่อง
3: ใช่ครับ
2: ไปเลยในรูเดี๋ยวทำยังไงตัว
3: หลุมถุงเนื้อก็ปักสองต้น
2: เผื่อตาย
3: เผื่อตายเผื่อไม่รอด
2: เผื่อไม่รอดตัวนึง
3: ใช่ครับ
2: ปักลงไปอย่างนี้อย่างนี้ถูกต้องไหม
3: แค่นี้ก็บีบ
2: แค่นี้แล้วก็บีบแกะลงไปแค่นี้เอง
3: ใช่ครับจบก็ตั้งไว้ก็รดน้ำ
2: มันง่ายไปครับเปล่าปลามัง2

0: ลาก็จะเห็นแล้วว่ามันแตกใบไม่แตกใบ
1: ใช่ครับ
2: ว้าเอาล่ะวังเลได้เห็นวิธีการปักชำซึ่งง่ายมากแค่มีอาต้งแม่ให้อายุเกิน2ปี
1: ครับ
2: ไปตักกิ่งตักเถาของเข้ามา
1: ครับ
2: เอาให้ได้ขนาดประมาณเท่านี้
1: ใช่
2: ประมาณเท่านี้คือประมาณ10เซน
1: บางทีข้อป้องมันก็ยาว
2: ตักให้มีข้อ
1: ใช่ครับถ้าไม่มีข้อก็ไม่แตกนะครับ
2: ตักให้มันมีข้อพวกนี้ด้วย
1: แต่ข้อมันก็ไม่เท่ากันบางทีข้อยาวไม่ยาว
2: เดี๋ยวแต
1: ่ครับ
2: มีข้อควรระวังไหมในการปักชำ
1: ก็ไม่ให้โดนฝนมากมันไม่ชอบฝนไม่ชอบน้ำ
2: แล้วอย่างนี้พอปักปั๊บลดน้ำครั้งแรกแล้วต้องลดอีกกี่วังถึงลดที
1: ก็ดูว่าแกลบเราเนี่ยมันแห้งไปเปล่าถ้ามันแห้งแล้วก็ลดที
2: ต้องมาเริงรูนะต้องมาคอยจับนะว่าอังนี้หรืออ๋ออังนี้ยังเย็นอยู่ยังมีน้ำอยู่อังนี้ไล่
1: ใช
2: ่แต่ถ้าแห้งเมื่อไหร่ไม่เอา
1: ถ้ามันเปียกโชกไปรากเขาจะเน่าจะมีรากข้างล่าง
2: ถ้าเปียกไปน้ำขังไปมันก็เน่า
1: ใช่ครับเน่าเปื่อยตรงนี้จะเปื่อย
2: เอาแค่ให้เขาชื้นพอ
1: ใช่ครับ
2: ให้เขาพอมีอาหารมีน้ำกิน
1: ใช่มีน้ำเลี้ยง
2: อ๋อเท่านั้นเองอย่างนี้อ่ะคงวังนึงเนี่ยเราจะชำกลางไร่ละคงนึงเนี่ยได้สักกี่ต้น
1: โอ้คนนึงก็ถ้าทำเต็มวันก็ได้เยอะนะครับ
2: อืม
1: เป็นพันก็มี
2: เป็นพันต้นก็มี
1: ใช
2: ่โอ้โหเก่งมากเอาลองปักลองการปักชำต้นขจรนี่ไม่ยากครับแต่ว่ามีเคล็ดลับนิดหน่อยเองเพียงแค่เรานั้นนำเถาจากต้นแม่ที่มีอายุ2ปีมาทำเป็นกิ่งปักชำวิธีปักก็คือเลือกตะตุ่มที่มีทิศทางการแตกรากลงด้านล่างปักลงไปในแกลบที่เราเตรียมเอาไว้จากนั้นก็รดน้ำแล้วก็รออีกแค่2สัปดาห์ครับแม่ต้นขจรของเราเขาก็จะเริ่มแตกใบให้เราได้เห็นกันแล้วและถึงแม้ต้นขจรจะเป็นพืชที่ทนแต่ช่วงที่เป็นต้นอ่อนเนี่ยห้ามโดนฝนหนักๆนะครับเพราะต้นอ่อนอาจจะตายได้และสำหรับการรดน้ำนี่ก็ขอให้รดให้พอให้แกลบชื้นก็พอแล้วล่ะครับจากที่เราไปปักตังเมื่อกี้พอปล่อยไว้มังโตครึ่งมังก็จะเป็นอย่างนี้
1: ใช่ครับ
2: ไอ้แบบนี้นี่อายุปลามังเท่าไหร
1: ่ตัวนี้2เดือน
2: 2เรือง
1: ครับพร้อมปลูก
2: นี่มังโอ้โหจากกิ่งที่เราปักไปเฉยๆอ่ะ
1: ใช่ครับ
2: มังครึ่งแตกใบแตกกิ่งก้านสาขา
1: ครับ
2: ดูน่ารักน่าเอ็นดูอยากให้บอกหน่อยว่าเวลารู้ว่ามังแข็งแรงอะมันหน้าตามังเป็นยังไงต้องดูสังเกตตรงไหนพวกต้นรากพวก
1: นี้ครับมีรากโผล่จาก
2: ต้นยาวแทงออกมาร
1: ากต้นยาวครับก็ใบไม่เหี่ยวถอนดูก็ได
2: ้โอ้โหคือเขาก็เป็นชีวิตใหม่แล้ว
1: ใช่ครับ
2: แตกออกมาเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วอะต้นพังพวกนี้ไล่แล้วอะเอาไปปลูกเองหมดเลยอะทำไมมังเยอะจัง
1: ก็ส่วนหนึ่งก็ขาย
2: เราขายต้นพังด้วย
1: ขายต้นพันด้วยครับ
2: ต้นพังต้นหนึ่งนี่ต้องอายุกี่เรืองถึงเริ่มขายไล
1: ่ก็เนี่ยครับ2เดือน3เดือนนี่แหละครับ
2: เอาส่งไปอย่างงี้มังมีราคาค่าตัวเท่าไหร
1: ่ก็ถุงนึงก็20บาท
2: ไอ้ปักแค่เนี้ยนะ
1: ใช
2: ่2เรืองไอ้มังมีค่า20บาท
1: ใช่ครับ
2: โอ้โหเห็นบอกว่าวังนึงเนี่ยเราปักกลางไร่เป็นร้อยร้อยต้น20บาทคงร้อยต้นโอ้หวังเลียวเราทำเงินรอไว้แหละวันละ2,000เราไว้อาราคกได้
1: ใช
2: ่โอ้ต่อคงเอง
1: ใช่ต่อคน
2: ทำงานไม่ลงแหลกด้วยนั่งอยู่ในนี้ฟังแล้วมีความสุขมากๆเลยงั้นกลับมาที่เรื่องราวของหลอกคาจอง
1: ครับ
2: เจ้าหลอกคาจองนี่ปลูกยากไหม
1: ไม่ยากครับผมไม่เลือกดินด้วย
2: ไม่เลือกดิน
1: ครับ
2: เพราะมังเลือกเองไม่ได้เราต้องเป็นคนเลือกให้มังนะในดินไหนก็ได้
1: ใช่ครับ
2: ตอนที่เป็นต้นกล้าต้องให้น้ำยังไง
1: ตอนที่เป็นต้นกล้าใช่ป่ะครับ
2: อืม
1: ก็ดูแกบว่ามันเปียกโชกเกินไปไห
2: ม
1: ถ้าเปียกเราก็ไม่ต้องลดดูว่าแกบเนี่ยมันแห้งค่อยลดน้ำ
2: นั่นหมายถึงว่าถ้าเป็นช่วงฤดูฝน
1: ใช
2: ่ก็ไม่ต้องลด
1: ครับ
2: เพราะมังเปียกอยู่แล้ว
1: ใช่
2: แต่ถ้าเป็นช่วงฤดูร้อนให้เดินมาดู
1: ครับ
2: ว่ามังแห้งไหม
1: ครับ
2: แล้วโดยปกติอากาศทั่วไปร้องๆเนี่ยแบบเนี้ยลดครั้งละวังหนึ่งกี่ครั้งหรือยังไง
1: ก็3วัน

0: ครั้งนึงก็ได้ครับ
1: 3มังครั้งนึงเลยเหรอ
0: ใช่ถ้ารถเยอะเยอะไปก็ลากจะเน่า
1: อันนี้สมัยเป็นต้งก้า
0: ครับ
1: แต่หลังจากเอาต้งก้าไปลงดิ่งแล้วลกน้ำยังไง
0: ก็ช่วงแรกก็ลดทุกวันช่วงแรกครับ
1: ลดทุกวัน
0: ครับ
1: แ
0: ต่เขาติดก็วันเว้นวันลดช่วงเย็น
1: ถ้าติดแล้ววางเว้นวาง
0: ครับ
1: ติดดึงดูยังไงติด
0: ก็มีจะมีอายุการปลูกอยู่ครับเดือนนึง
1: ถ้าลงดินแล้วเดือนนึง
0: ครับ
1: ลดน้ำวันเว้นวันได้
0: ใช่ได
1: ้ลดน้ำวางเว้นวางได้แล้วพอเขาโตโตไปเริ่มกี่นางกว่าจะเริ่มออกหลอก
0: 3-4 เดือน
1: ออกดอกตรง 3-4 เรือง
0: ครับ
1: 3-4 เรืองนี่คือเก็บขายได้เลยเหรอ
0: ได้เลยครับ
1: แล้วฤดูการมีผลต่อผลผลิตไหมออกหลอกอ่ะ
0: มีช่วงฤดูหนาวดอกไม่ค่อยออกครับออกก็ออกน้อยแต่ราคาแพงถ้ามีดอกก็แพง
1: แล้วช่วงไหนที่จะออกเยอะ
0: ช่วงไหนออกเยอะเหรอครับก็ช่วงเดือนเมษา
1: หน้าร้อนออกเยอะสุด
0: หน้าร้อนออกเยอะสุด
1: ชอบอากาศร้อนมากเลย
0: ใช่ครับ
1: ยิ่งร้อนยิ่งดี
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าช่วงที่ออกเยอะราคาหรือราคามันก็จะถูกหน่อย
0: ใช่ถูกหน่อยครับ
1: แต่ช่วงหน้าหนาวที่หาดอกยากๆราคาก็คงแพงแล้ว
0: แพงโลนึงก็ร้อยกว่าบางที
1: โ
0: ลร้อยสูงสุดละร้อยครับต่ำสุดก็70ช่วงดอกไม่มีครับ
1: ช่วงดอกไม่มี
0: ใช
1: ่ทีนี้มาถึงวิธีการปลูกดีกว่า
0: ครับ
1: หลังจากได้2เรือนแบบนี้แล้วไม่ว่าเราจะปลูกเองหรือคงที่บ้านซื้อไปปลูก
0: ครับ
1: เอาอันนี้มาปึ๊กพวกหรือจะลงลิงเนี่ยซื้อไปไม่ต้องเขี่ยลิงออกนะ
0: ใช่แค่คัตเตอร์กรีด
1: กรีดถุงเปิดถุงแล้วเอาลงไปทั้งต้นเลย
0: ขุดหลุมก็ไม่กว้าง
1: อ่ะเวลาขุดหลุมขุดกว้างแค่ไหน
0: คืบหนึ่งก็ได
1: ้หนึ่งคืบ
0: ครับ
1: ปึ๊บพอปักลงไปแล้วทำไงต่อ
0: ก็กบดินแค่นั้น
1: กบธรรมดา
0: ใช่แค่นี้ครับง่าย
1: ซึ่งตอนนั้นเนี่ยไม่ต้องเป็นดินแกลบดำแล้ว
0: ครับ
1: เป็นดินอะไรก็ได้ที่อยู่ในพื้นที่เลย
0: ครับ
1: กบเสร็จปักแล้วทำยังไงรดน้ำ
0: ครับรดน้ำปลูกเสร็จก็รดน้ำทำน้ำ
1: หลังจากนั้นปล่อยให้เขาโตขึ้นยังไงต่อต้องดูแลยังไง
0: แล้วก็ตั้งร้าน
1: ตั้งร้าน
0: ครับใส่ตะข่ายดึงตะข่ายยาวไปเลย
1: อ๋อร้านมีลักษณะเป็นยังไง
0: เหมือนเน็ตบอลเล่ใช่ครับ
1: เอาไม้ตั้งเป็นแกน
0: ครับ
1: แล้วเอาตะข่ายนี้ขึ้น
0: ขึงยาว
1: ขึงยาวไปเป็นแผบเลยไปเป็นกำแพงเลย
0: ใช่ครับ
1: oh. อ
0: ย่างนี้เลย
1: หลังจากนั้นยังไงต่อ
0: ก็ยอดมันจะเลื้อย
1: พอได้1เดือนปั๊บยอดมันจะมาอย่างนี้เลยมันจะมาอย่างนี้เลย
0: จะเริ่มเลื้อยแล้วแล้วก็ไปพันใส่ตะข่ายช่วงแรกต้องช่วยเขาหน่อย
1: ช่วงแรกที่เขาจะทำความรู้จักกับร้านของเขาหรือที่อยู่ของเขา
0: ครับ
1: เราต้องช่วยจับหน่อย
0: ใช
1: ่แต่พอพันขึ้นไปแล้วพอเดือนต่อไปไม่ต้องยุ่งแล้ว
0: ไม่ต้องยุ่งแล้ว
1: เขาไปเองได
0: ้ไปเองได้ครับ
1: แล้วในระหว่างรอเขาเติบโตต้องมีวิธีเขาต้องกินอะไรเป็นพิเศษไหม
0: ก็ใส่ปุ๋ยครับ
1: ใส่ปุ๋ย
0: ครับสูตร25 25 25ผสมยูเรียเม็ดเล็ก
1: โอ้แล้วต้องใส่บ่อยแค่ไหน
0: ก็เดือนละครั้ง
1: แค่เดือนละ1ครั้งก็ได้เลย
0: ครับ
1: แล้วทำอย่างนี้3เดือน
0: ครับ
1: เขาก็ออกดอกสวยงามเลย
0: ใช่พร้อมเก็บดอกขาย
1: โอ้โห
0: 3-4 เดือน
1: โอ้โหมาต้นกระจอนนี่ช่างมีวิธีการเติบโตที่เรียบง่ายจริงๆเลยแถมยังเป็นพืชที่ทนแดดทนฝนปลูกได้ทุกสภาพดินและเมื่อเจ้าต้นกระจอนเติบโตขึ้นเรื่อยๆมันก็จะเริ่มเลื้อยเป็นทางเราก็สร้างตะข่ายเป็นแนวให้เถาของต้นกระจอนนี่เขาได้มีที่เกาะครับจากนั้นก็รอจนออกดอกให้ผลผลิตเท่านั้นเองล่ะครับช่วงหน้าครับเราจะพาไปฟังเคล็ดลับการจัดการไร่ดอกกระจอนของพี่ไก่กันว่าจะมีความน่าสนใจตรงไหนอย่างไรอ้าวเดี๋ยวติดตามช่วงหน้านะครับ
2: รู้หรือไม่ดอกกระจอนช่วยบำรุงฮอร์โมนเพศหญิง

ได้ดอกขจรช่วยบำรุงฮอร์โมนเพศหญิงดอกขจรก็สามารถนำส่วนต่างๆมาประกอบอาหารและใช้เป็นยาสมุนไพรรักษาโรคได้อีกมากมายนอกจากนั้นยังช่วยบำรุงตับบำรุงสายตา

0: และยังช่วยบำรุงฮอร์โมนของคุณผู้หญิงได้อีกด้วยนะครับเนื่องจากดอกกระจรเป็นหนึ่งในพืชผักที่มีปริมาณเอสโตรเจนสูงเมื่อรับประทานเข้าไปก็จะช่วยบำรุงเลือดและช่วยให้ประจำเดือนมาเป็นปกติครับ
1: เฮ้ยไหนล่ะดอกขจรน่ะ
2: ฝั่งนี้เลยครับผม
3: เฮ้ยเป็นพวงๆอย่างนี้เลยเหรอ
2: เป็นพวงๆครับ
3: โอ้มังแจ่มจะแดมแจ่มว้าวมากเลยอ่ะ
2: ใช่
3: มังเป็นพวง
2: ๆ
3: มังออกมาเป็นช่อใหญ่ๆเลย
2: ใช่ช่อใหญ่
3: น่ารักน่ารู้มากเลยโอ้โอ้โอ้โอ้ยปูเหลียวละนี่คือเจ้าตัวตาไข่ที่บอกไว้
2: ใช่ตาไข่
3: วิธีปลูกเนี่ยมังเว้งระยะห่างกันเท่าไหร่นี่เพราะว่าว่ารู้แล้วเนี่ยมังเสมอต้องเสมอปลายเลย
2: ครับ
3: ตอนครึ่งล้างเนี่ยล้างต้องห่างต้องสูงยังไงอ
2: ันนี้ก็ประมาณเนี่ยประมาณเมตร80
3: สูงประมาณเมตร80
2: เพราะตะไคร่มันมากำหนดอยู่แล้วครับ
3: อ๋อประมาณเมตร70เมตร80
2: ประมาณนี้ครับ
3: ประมาณนี้แล้วห่างกันเท่าไหร่
2: ห่างระยะปลูกหลุมต่อหลุมก็อันนี้ก็เกือบ2เมตร
3: ห่างช่องเมตรหนึ่งห่างต้นเมตร2เมตรแล้วเวลาปักตาไข่ก็คือปักกลางร่องปักกลางระยะห่างต้น
2: ใช่ครับ
3: ปักไปปักไปแล้วก็เอาตาไข่ขึ้น
2: ครับ
3: จบเลยอ๋อแบบนี้นี่เองอังเนี้ยใช้กี่ต้นที่เราปลูกเป็นต้นกล้ากว่าจะครึ่งไร่แบบนี
2: ้ก็ถุงนึงครับถุงนึงที่เราชำไปครับ
3: แค่ถุงเดียวของต้นกล้านะ
2: ใช่ถุงนึง2ต้นนั่นแหละ
3: พอปลูกไปสำเรืองมังครึ่งอย่างนี้เลย
2: ใช่แตกเยอะกว่านี้ครับ
3: โอ้แล้วอังนี้เนี่ยลงดิ่งได้กี่เดือนแล้วถึงครึ่งแบบนี
2: ้ตัวนี้จะพร้อมเก็บแล้วครับ3เดือน
3: นี่คือ3เรือง
2: ครับ
3: หน้าตาเขาเป็นอย่างนี้สวยงามแบบนี้เลย
2: ใช่ครับ
3: แล้วก็ได้ผลผลิตแบบนี้เลย
2: ครับ
3: ว้าอาเม็กซิ่งมากเลยอาเม็กซิ่งไทยแลนด์มากเลยนะ
2: ใช่เม็กซิ่งไทยแลนด
3: ์อ๋อแบบนี้ครึ่งมามังครึ่งยุกยักยุกยักถ้ามังโตขึ้นไปกว่านี้อีกมังจะครึ่งเยอะกว่านี้อีกไหม
2: เยอะกว่านี้ครับ
3: หลอกมังจะให้เยอะกว่านี้อีกไหม
2: ครับ
3: สักเท่าไหร่อายุเท่าไหร่มังถึงจะครึ่งพึกเต็มแผงเลย
2: โอ้เจ็ดเดือน
3: ประมาณเจ็ดเรือง
2: ครับประมาณเจ็ด
3: ขึ้นพึกเต็มแผงเลย
2: ใช่เต็มแผง
3: ดอกนี่คือยิบยับยิบยับตรงนี้เลย
2: ใช่
4: ปัจจุบันนี้ดอกขจรก็คนก็นิยมเอามาปลูกเชิงการค้านะคะเอาตั้งแต่ปลูกแล้วเริ่มออกดอกเนี่ยนะคะประมาณ3เดือนนะคะหลังจากนั้นน่ะช่วง 4-5 เดือนถึง6เดือนนี่ก็จะเริ่มทยอยจนถึง6เดือนเนี่ยแบบว่าเริ่มออกเยอะแล้วนะคะถ้าดูแลดีๆมีการตัดแต่งทรงพุ่มตัดแต่งกิ่งบ้างอะไรบ้างนะคะเท่าที่เคยเห็นสามารถอยู่ได้ถึง 5-6 ปี8ปีก็มีถึงค่ะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเกษตรกรถ้ามีการปลูกเป็นการค้าแล้วก็จะไม่ดูแลได้ดีถึงขนาดนั้นนะคะ
3: ลงดิ่งแบบนี้ปล่อยเข้ามาแล้วก็ช่วยเขาพังหน่อยนึง
2: ครับ
3: พันอย่าง
2: น
3: ี้
2: อย่างนี้ก็พัน
3: ก็พังมาช่วยเก็บไปเรื่อย
2: ๆ
3: ครับอ๋อถ้าเขาแบบอิเลเคคขาออกมาเราก็พังเอาไว้แล้วเดี๋ยวเขาก็เลื้อยไปใหม่
2: ใช่ก็พันอย่างนี
3: ้อ๋อ
2: พ
3: ัน
2: ไป
3: เข้าใจแล้วลงดิ่งปั๊บ
2: ควร
3: ใส่ข้างโคนครับ
2: ใช่ครับต้องพรวนดินก่อนนะครับก่อนใส
3: ่ oh.
2: พรวนดินให้มันร่วนๆก่อนแล้วก็โรย
3: ถึงค่อยโรย
2: ใช่ครับ
3: ถ้าไม่พรวนไม่ได้
2: ไม่ได
3: ้อ๋อ oh. พรวนดินแล้วเอาปุ๋ยใส
2: ่ครับ
3: เอาปุ๋ยใส่แล้วก็รดน้ำ
2: ใช่
3: แบบนี้ใส่ทีแค่ไหนเอาปุ๋ยอ่ะ
2: ปุ๋ยก็เดือนนึงใส่ครั้งนึงครับ
3: เดือนนึงมาพรวนแล้วก็ใส่ทีนึง
2: ครับ
3: ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ
2: ใช่ครับ
3: เขาก็ออกดอกยุกยักเอง
2: ใช
3: ่โอ้แล้วร่องน้ำนี่มีความเกี่ยวเนื่องกับอังนี้ไหมหรือว่าร่องน้ำก็คือเอาไว้เก็บน้ำปลูกผักบุ้งเฉย
2: ๆก็ไว้รดน้ำนี่แหละครับเวลารดก็ใช้เรือ เรือวิ่ง
3: เอาเรือวิ่งเลย
2: ใช่ครับ
3: ฉีดน้ำฉีดออกมาอย่างนี้เลย
2: ใช่มีสายยางก็รดฉีดขุดอย่างนี้แล้วก็ปล่อยปลาไว้ด้วย
3: เอาตรงนี้มีปลาด้วย
2: มีครับเลี้ยงปลาไว้ด้วย
3: เลี้ยงปีเลี้ยงหญ้าหรือไงเ
2: หรอปลาช่อนอเมซอน
3: ปลาไม่ใช่วายวายเลี้ยงปลาช่อนอเมซอนน่ากลัวมากเลี้ยงปลาอะไรในนี
2: ้นี่ปลาสลิดปลาทับทิมปลาดุกนี่ครับ
3: พึ่งบ้างเลยกินสบายสบาย
2: ใช่คร
3: ับ เราก็กินอันนี้ไปด้วยกินดอกกระจองเราไปด้วย
2: คร
3: ับไล่เลยแข็งแรงยิ่งกินเยอะหัวยิ่งผมตั้งขึ้นเรื่อยอย่างนี้วิธีการดูว่ามังพร้อมเก็บเกี่ยวอ่ะหน้าตามังต้องเป็นไงดอกที่พร้อมเก็บเกี่ยวอ่ะ
2: ก็อย่างเงี้ยครับผม
3: อย่างนี้ไล่แล้วเหรอ
2: ได้แล้ว
3: อันนี้คือกับเก็บไปขายไล่เลยเหรอ
2: ใช่
3: โอ้
2: ถ้าแค่นี้

0: ถ้าปล่อยอีกวันนึงบานอย่างนี
1: ้บานเก็บได้ไหม
0: ก็ได้ครับต้องไปขัดออก
1: บานไม่เอา
0: ครับก็ขายราคานึง
1: อังที่ดีที่สุดคือเป็นพุ่งๆ
0: ใช่เป็นพ
1: ุ่งๆพุ่งๆไว้แล้วมั่งเก็บไปก็ขายรี
0: ครับขายดี
1: อังนี่สวยกว่า
0: ใช่ครับ
1: อังนี่คือได้เลยวิธีการเก็บยังไงตอกออกมาเป็นพวงๆหรือว่าลูกเขาออกมา
0: ใช้กรรไกรครับตัด
1: กรรไกรไหนลองตัดให้ดูสัก
0: ตัดตรงนี้เลย
1: ง่ายเลย
0: ครับ
1: ก็เอาเขามาทั้งอังแบบนี้เลย
0: ใช่ทั้งอันเลยครับหอม
1: อืม
0: กินสดๆก็ยังได้ครับ
1: ไหน
0: ดอกบานบาน
1: ไม่ลองไม่รู้
0: ไม่ลองไม่รู้
1: อืม
0: บานมาก
1: กรุบกรอบมีรสชาติมันจะคล้ายๆถั่วนิดนึง
0: ใช
1: ่แต่ว่ามันกว่าม
0: ันกว่าม
1: ันกรอบๆอ่ะพื้นที่ตรงนี้ประมาณเท่าไหร
0: ่นี่ประมาณ7ไร่กว่า
1: ประมาณ7ไร
0: ่ครับ
1: ปลูกเต็มพื้นที่ไร่เลย
0: ครับ
1: 7ไร่นี่อ่ะเทียบต่อไร่เลยว่ะต่อไร่ต้องมีโครงงานทำอะไรบ้างหน้าที
0: ่ตอนนี้ทำครอบครัวอยู่ครับ
1: เป็นครอบครัว
0: 4คน
1: ต้องทำอะไรมั่ง4โครงนี้ทำอะไรมั่ง
0: ก็เช้ามาก็ตัดดอกนี่ครับ
1: 4โครงตัดดอกหมดเลย4โครงช่วยกัน
0: ใช่ช่วยกัน
1: เช้ากี่โมงถึงกี่โมง
0: ก็ตั้งแต่เช้าตีห้าเริ่มเก็บได้แล้ว
1: ตีห้ามาเริ่มเก็บเลย
0: ครับ
1: ถึงกี่โมง
0: ถึง4โมง
1: ถึง4โมงเย็น
0: ครับ
1: เหนื่อยตายเลยเหนื่อยตายเลย
0: เหนื่อยก็ต้องทนนะครับ
1: ตักทั้งวันเลย
0: ครับตักทั้งวันครึ่งวันเท่ากับเกือบครึ่งวันนะ
1: แล้ว4โครงนี้ทางอะไรต
0: ่อตัดเสร็จใช่ป่ะครับไปคัดดอก
1: ไปนั่งคัดดอก
0: ใช่คัดดอก
1: เอาดอกบางออกแล้วก็เอาขายเป็นพุ่งๆอย่างนี้
0: ครับ
1: ต้องขายเป็นยังไงเป็นกิโลหรือเป็น
0: ช่างโลเป็นถุง
1: ช่างโลเป็นถุง
0: ใส่ถุง2โล
1: ถุงนึง2โล
0: ครับ
1: หลังจากคัดดอกเสร็จก็ทำไงต่อ
0: ก็เอาไปส่ง
1: ทีนี้เหลือแค่คงส่งคงเดียวแล้ว
0: ครับ
1: อีก3คงทำอะไร
0: ดูแลอยู่ที่บ้าน
1: เลี้ยงลูก
0: เลี้ยงลูก
1: ดูทีวีทำกับข้าวรอไอ้คงขับรถพอกลับมาแล้วก็กินข้าวอย่างไรรูละคองแล้วก็นองตื่นมาก็มาตักหลอกอีกตักทุกวันไหม
0: ตัด3วันเว้นวัน
1: อ๋อเข้าใจแล้วคือหมายถึงว่าตักรอบนึงเนี่ยทั้งวันเนี่ยแล้วอีก3วันเขามาตักอีกรอบนึง
0: ใช่ครับ
1: แล้วอีก2วันทางอะไรอ่ะ
0: ก็บางว่างก็ตัดเถานี่จะมีตัดเถาไปชำก็ชำ
1: อ๋อวังที่เหลือก็ชำที่นู่น
0: ใช่คร
1: ับ เราคอยดูแลนกน้ำปักชำไปเรื่อยๆหรือมีใครมาสั่งก็ส่งไปเรื่อยแต่วิธีการเก็บหลอกเนี่ยเจ็ดไร่เนี่ยใช้คง4โครงเก็บไปทั้งวังวังนึงแล้วอีก3วังมาเก็บทีนึงทำอย่างนี้ไปเรื่อย
0: ๆ
1: มันก็ได้ผลผลิตเรื่อยๆที่เหลือก็เอาเวลาไปจัดการตรงปักชำแทนแล้วก็ขายของเจ้าพวกหลอกคาจองของเราเนี่ยเขามีศัตรูทางธรรมชาติอะไรมั่ง
0: ก็มีเพี้ยไฟอย่างเดียว
1: มีเพี้ยไฟ
0: ครับเพี้ยไฟ
1: กลัวเพี้ยไฟเพี้ยไฟมายังไงอ่ะ
0: มายังไงใช่ไหมครับมันก็มาตามลมตามอะไรนะครับ
1: แล้วมันก็มาแบบปุ๊บเดียว
0: ใช
1: ่มีปีไหนมาเยอะ
0: ปีไหนมาเยอะเหรอครับ
1: ที่เคยผ่านประสบมา
0: 2ปีที่แล้วมาเยอะ
1: 2ปีที่แล้วมาเยอะมากี่รอบ
0: มาก็ 3-4 รอบ
1: โอ้โห
0: ก็เกือบเอาไม่อยู่
1: เลยไม่อยู่นะก็สู้เต็มที
0: ่ใช่
1: พึ่งอากาศร้องชอบเราชอบไหมอากาศร้อง
0: ชอบ
1: ชอบชอบมากเลย
0: ร้องเป็นชาวสวนเราต้องชอบอยู่แล
1: ้
0: ว
1: หล่อแร่ตักผงผลิตเราไงเราปฏิเสธความร้องไม่ได้เพราะว่าลูกๆเราชอบความร้อง
0: ใช่คร
1: ับ ลูกๆเราชอบเราก็ชอบ
0: ใช
1: ่
0: คร
1: ับ ลูกๆมีความสุขเราก็มีความสุข
0: ใช่คร
1: ับ โอ้ว้าวดอกกระจรที่ออกมาเป็นพุ่มๆเนี่ยเฮ้ยหน้าตาก็สวยชัยย่อยเลยนะครับเพียงแค่7เดือนก็สามารถจะให้ผลผลิตสำหรับส่งขายตลาดได้แล้วและที่น่าชื่นชมไปกว่านั้นก็คือวิถีชีวิตของพี่ไก่นี่แหละครับแม่ขนาดต้องตากแดดกันทั้งวันก็ยังมีความสุขอยู่กับการบำรุงดูแลต้นกระจรเหล่านี้ด้วยตัวเองเรียกได้ว่าเป็นการจัดการไร่ดอกกระจรที่เรียบง่ายมากๆไม่ต้องจ้างคนงานทำกันเองในครอบครัวแบบนี้รายได้ก็คงไม่เล็ดลอดออกไปไหนเลยใช่ไหมล่ะครับพี่ไก่แม่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะพาไปศึกษาแล้วก็เรียนรู้เคล็ดลับด้านการตลาดจากพี่ไก่กันโอ้ยพี่ไก่ก็จะมีเคล็ดลับการตลาดที่น่าสนใจมากขนาดไหนห้ามพลาดนะครับ

0: ดอกขจรมีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยต้านมะเร็งจากการศึกษาของรองศาสตราจารย์แก้วกังสดานอัมไพหัวหน้าฝ่ายพิษวิทยาทางอาหารสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลเขาค้นพบว่าการรับประทานดอกไม้อย่างเช่นดอกกระจรเนี่ยจะสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งได้เป็นอย่างดีครับโดยมีการสันนิษฐานว่าเกิดจากสารแอนโทไซยานินในดอกไม้ที่มีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังป้องกันการถูกทำลายของเซลล์จากอนุมูลอิสระซึ่งเป็นสาเหตุหลักของโรคมะเร็งหลายชนิดนั่นเองแหละครับ
1: โอ้โหปลูกไปปลูกมาทำไมหลอกมังเป็นสีม่วงเนี่ยฮะ
2: มันคนละดอกครับ
1: อ่ะอันนี้ไม่ใช่หรอก
2: ไม่ใช่ไม่ใช่คร
1: ับ
2: อ
1: ันนี้หลอกอะไรอ่ะ
2: อันนี้หัวละพาครับ
1: อ๋อนี่ปลูกหัวละพาด้วย
2: ใช่ครับ
1: ที่นี่ปลูกอะไรบ้างนะเนี่ย
2: ปลูกเยอะครับหัวละพามะเขือตะไคร
1: ้ในพื้นที่เรือกัง
2: ใช
1: ่ปลูกได้หมด
2: ปลูกได้หมดครับ
1: ข้างหลังนี
2: ่นี่เป็นมะเขือ
1: มะเขือ
2: ครับ
1: มะเขือเปาะที่เรากินอ่ะ
2: ใช่ครับ
1: อ๋อ
2: ปลูกเยอะครับ
1: ใช้พื้นที่เป็นประโยชน
2: ์ใช่เสริมรายได้เสริมขึ้นมาอีก
1: แต่กลับมาถึงหลอกขจรของเราดีกว่า
2: ครับ
1: เหงบอกว่าเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวไร่เนี่ยทุกวันนี้ขายยังไง
2: ก็ขายก็ไปส่งตลาด
1: ไปส่งตลาด
2: ครับบางทีก็พ่อค้าคนกลางมารับ
1: มีบ้าง
2: มีบ้าง
1: มารับถึงหน้าสวนกับไปส่งตลาดราคาเดียวกันมั้ย
2: ก็คนละราคา
1: คงละราคา
2: ใช
1: ่ถ้ามาลักหน้าสวนก็ถูกกว่าหน่อย
2: ถูกกว่าหน่อย
1: ถ้าไปส่งที่ตลาดก็แพงหน่อย
2: ก็แพง
1: เพราะเรามีค่าขนส่งด้วย
2: ใช่
1: แล้วแบบนี้ไปมีวิธีไปหาลูกค้ายังไง
2: หาลูกค้า
1: เอาสำหรับคงที่เป็นพวกพ่อค้าคงกลางมาลักถึงหน้าสวนก็เขารู้จักเราได้ไง
2: ก็มีคนแนะนำมานี่แหละครับผมใช่ว่าเราปลูกอยู่ตรงนี้ตรงนี้เขาก็มาอย่างนี้ครับ

0: ็ตอนแรกๆนะครับก็อยู่หน้าตลาดมันอยู่หน้าคลินิกอะเนาะก็เดินไปเสาะหาดูว่า
1: ใครรับหลอกกระจองขายมั
0: ้ยส่วนใหญ่เขาก็รับทุกร้านเหรอครับส่วนใหญ่ครับ
1: เพราะมังเป็นของกินง่ายด้วย
0: ใช่ครับ
1: หลอกกระจองนี่เขากินยังไงบ้าง
0: ก็มันทำได้หลายวิธีเน
1: า
0: ะ
1: อย่างเช่น
0: ลวกกินกับน้ำพริก
1: ลวกจิ้มล้ำพริกได
0: ้ไปผัดอย่างเงี้ยผัดใส่น้ำมันหอย
1: หลอกขจองผักน้ำมันหอยก็ได้
0: ใช่ครับไปยำ
1: ยำหลอกขจองก็ได้
0: ใช่ครับ
1: แล้วไ
0: อ้ต้มจืดเคยกินไหมครับ
1: ต้มจืดหลอกขจองยังไม่เคยกินอย่างนี้
0: ใส่หมูสับ
1: เพราะเหรอ
0: ใช
1: ่ก็อร่อยเหมือนกัน
0: ก่อนทำต้องลวกก่อน
1: รสชาติมันคงคล้ายๆเห็ดหูหนูนะกลุ่มล่ะที่เรากินไปอ่ะ
0: ครับ
2: จะถามว่าดอกขจองเนี่ยคนไทยนิยมทานมานานหรือยังนะคะก็คือถ้าถามตัวเองเนี่ยตอนนี้ก็อายุเยอะแล้วเนาะค่ะก็ตั้งแต่เกิดมาจำความได้ก็เห็นที่บ้านเนี่ยก็ได้มีการใช้ดอกขจรนะคะเอามาต้มจิ้มน้ำพริกอะไรต่ออะไรพวกนี้นะคะแล้วทีนี้ถ้าถามว่าทางคุณพ่อคุณแม่คุณยายอะไรตรงนี้บอกว่าอุ๊ยทานมานานมากแล้วเพราะฉะนั้นอยากจะพูดได้ว่าดอกขจรเนี่ยถือได้ว่าเป็นผักพื้นบ้านนะคะที่คนไทยนิยมมานานแล้วค่ะ
1: แบบนี้เนี่ยพูดถึงตลาดของการขายหลอกขจองหน่อยตลาดทุกวันนี้มันขายได้รีแค่ไหนหรืออะไรยังไง
0: ก็ขายดีครับราคาตอนนี้ก็แพงอยู
1: ่
0: ตอนนี้ก็70
1: 70 80
0: ใช่ครับ
1: อย่างนี้อ่ะ
0: ครับ
1: อ๋อแล้วมันข้อรีของดอกขจองมันคืออะไรในแง่การตลาด
0: ปลูกได้ทุกพื้นที่ครับเขมรก็ไปลาวก็ไปจีนอย่างเงี้ยก็ไปครับส่งต้นพันธุ์ส่งต้นพันธุ์นะครับ
1: หมายถึงว่าทุกวันนี้นี่เราส่งออกด้วย
0: ใช่ส่งออกด้วยครับ
1: แต่ไม่ได้ส่งเป็นหลอกไป
0: ใช่ครับ
1: ส่งเป็นต้นพันธ
0: ุ์ต้นพัน
1: ธุ์แบบนี้ขายต้นพันธุ์ที่นี่20บาทแล้วส่งไปขายเท่าไหร
0: ่ก็ส่ง20นี่แหละครับ
1: ส่งมังกังราคาเท่ากัน
0: ใช่คร
1: ับทำไมลืมไม่กงราคาเล็กนึง
0: ก็ขายราคานี้มาตลอด
1: เลยอ๋อเหรอ
0: ครับผม
1: แล้วตลาดเมืองนอกใหญ่ที่สุดที่ซื้อต้นพันธุ์เราคือที่ไหน
0: ก็จีน
1: จีนอ่ะ
0: ครับ
1: ปีนึงขายได้เท่าไหร
0: ่ก็เขาสั่งเป็นรอบไปเนาะครับก็เยอะอยู่ครับ
1: ล็อกนึงถึงหมื่นไหม
0: ก็ถึง
1: โหแล้วเราทำทันเหรอ
0: ก็ทันครับผม
1: สบายสบาย
0: สบาย
1: จีนใหญ่สุด
0: ใช่ครับ
1: ตลาดรองมาจากจีน
0: จากจีนครับ
1: รองลงมา
0: ก็ลาวเขมรนี่ครับพวกนี้ครับ
1: ใกล้ๆบ้านเรา
0: ใช่ใกล้ๆบ้านเราเนี่ย
1: ก็กินหลอกขจองเหมือนก
0: ัน ใช่ครับเขาก็กินเหมือนกันเป็นผักพื้นบ้านพื้นไรเนี่ยครับ
1: ทำไมไม่ส่งออกไปทั้งดอกอ่ะดอกพร้อมกิ่งอ่ะ
0: ดอกพร้อมกิ่ง
1: ทำไมไม่ส่งอ่ะ
0: โอ้ก็ดอกจะถึงมันก็เหี่ยวไปหมดสิครับ
1: อ๋อหลอกมังจะเหี่ยวก่อน
0: ใช่ครับ
1: ไปถึงมังก็กิ่งไม่ได
0: ้รสชาติก็เปลี่ยนไปแล้วคร
1: ับส่งต้องไปให้เขาปลูกเอา
0: ใช่ปลูกไปดีกว่า
3: ไม่ธรรมดาโอ้โหไม่ธรรมดาอีกแล้วล่ะครับสำหรับเกษตรกรหนุ่มของเราในวันนี้ก็ใครมันจะไปรู้ล่ะว่าผักพื้นบ้านอย่างดอกขจรเนี่ยเขาจะส่งออกไปขายต่างประเทศกันได้แล้วพี่ไก่ไม่เพียงแต่มีรายได้กับการขายดอกขจรเพียงอย่างเดียวนะครับยังสามารถพาต้นพันธุ์ดอกขจรไปได้ไกลถึงต่างประเทศอีกด้วยโอ้ยแบบนี้เนี่ยถือได้ว่าเขาเป็นเกษตรขั้นเทพจริงๆโอ้ยรายการเราต้องขอยกนิ้วให้เลยล่ะครับ
1: ตั้งแต่ทางสวงหลอกขาจองมามีวิกฤตการณ์อะไรเกิดขึ้นกับเราบ้างมาแรงลงแล้วเอาไม่ไหวจงมังต้องตายมีไหม
0: เกือบมี
1: เกือบ
0: ครับ
1: เป็นยังไง
0: ก็เกือบตายทั้งสวนเนี่ยครับเกือบตายไปเลย
1: มันมาขนาดไหนทำไมถึงเกือบตาย
0: ก็มาเยอะแล้วครับผมเอาเกือบแทบไม่ทันเลยว่างั้นไปครับ
1: เอาก็เรามียาไงยาพ่งอ่ะ
0: ก็มันมาเยอะก็ไม่ไหวครับ
1: พ่งแล้วมันก็มาอีก
0: ใช่
1: พ่งแล้วมันก็มาอีก
0: ครับมันไม่ไหวก็เกือบไม่รอดเหมือนกันครับ
1: เกือบไม่รอด
0: ครับ
1: แล้วรอดมาได้ยังไง
0: ก็โชคดีเปล่าเป็นดวงของเราเปล่า
1: สู้เต็มที่
0: ใช่ครับ
1: ก็เลยล็อกมาไล
0: ่ครับ
2: ก็ตามธรรมดาของพืชทุกอย่างนะคะก็จะต้องมีโรคแมลงบ้างยังไงเขาก็ต้องมีอะค่ะแต่ก็เทียบกับผักอื่นๆแล้วโดยเฉพาะพวกผักใบต่างๆเนี่ยถือได้ว่าน้อยโดยเฉพาะว่าถ้าเราดูแลนะคะคอยตัดแต่งดีๆนะคะเดินลงไปในสวนดูว่ามีแมลงอะไรต่ออะไรเพราะว่าถ้าถามนะคะตอนนี้จะไม่ส่งเสริมให้ใช้สารเคมีเพราะฉะนั้นการอันดับแรกก็คือว่าจะต้องเอาใจใส่เขานะคะเริ่มมีแมลงเริ่มมีโรคก็เอาทิ้งไปนะคะแต่เวลาทิ้งนี่ต้องทิ้งให้ไกลแปลงปลูกนะคะอย่ามาทิ้งในบริเวณบ้านนะคะแล้วก็ถ้าเป็นโรคในช่วงฤดูฝนถ้ามีเชื้อราบ้างอะไร

0: ราก็จะมีสารชีวพันธุ์ซึ่งทางกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยก็มีการส่งเสริมอยู่นะคะสามารถที่จะนำมาใช้ในเรื่องสารชีวพันธุ์ได้แล้วก็เรื่องสารกำจัดแมลงก็เหมือนกันนะคะแต่โดยทั่วไปแล้วเขาก็จะเป็นน้อยอะค่ะ
1: แม่เนี่ยมองอาชีพนี้ธุรกิจของเราเนื่องจากก็ทำธุรกิจหลายอย่าง
2: ใช่หลายอย่าง
1: ธุรกิจหลอกขจองนี่มองธุรกิจของเรามาจะเติบโตไปอะไรยังไงไล่อีก
2: ก็จะขยายไปทุกจังหวัดแล้วครับผม
1: ขยายไปทุกจังหวัด
2: มีญาติที่ไหนก็ส่งให้เขาปลูก
1: เราขยายพื้นที่กลางปลูกโดยส่งไปให้ญาติปลูก
2: ใช่ครับ
1: ยังไงอ่ะ
2: ก็สมมติว่าเรามีญาติอยู่เลยแล้วก็ส่งไปให้เขาปลูกขยายปลูกที่เลย
1: เอาแล้วเราไล่อะไรอ่ะ
2: ก็เขาก็ซื้อต้นพันธุ์เราครับ
1: อ๋อเขาซื้อต้นพังจากเราขายขยายไปทั่วประเทศ
2: ใช่ครับ
1: จะเริ่มขยายเมื่อไหร
2: ่ขยายแล้วครับ
1: ฮะขยายไปแล้วเหรออ
2: ยู่บ้านเกิดอำนาจอยู่อำนาจ
1: อำนาจเจริญ
2: อำนาจเจริญ13ไร่ตอนนี
1: ้13ไร่แล้วไปไหนอีก
2: อุบล
1: อุบล
2: ครับ
1: ไปอีก
2: ไปอีกคร
1: ับประมาณกี่ไร
2: ่อุบลอยู่20
1: อุบล20ไร่เหรอ
2: ครับ
1: แม่ไปเป็นเฟงชัยเลยแต่อันนี้ไม่ใช่เฟงชัยอันนี้แฟมิลี่ชายมีครอบครัวอยู่ตรงไหนมีเครือญาติอยู่ตรงไหนส่งไปให้เขาปล
2: ูกใช่ครับ
1: แต่ขอเขาบอกว่าให้ซื้อต้นพังจากเรา
2: ใช่คร
1: ับ แค่นั้นเอง
2: ใช่ครับ
1: แบบนี้นี่ถ้ามีเกษตรตากองรุ่งใหม่สนใจอยากจะปลูกบ้างเราให้คำแนะนำได้ไหม
2: ได้ครับ
1: ยังไงล่ะติดต่อเราได้เหรอ
2: ครับติดต่อเบอร์โทรครับ
1: อ๋อติดที่เบอร์โทร
2: ครับ
1: นะ
2: 087ครับ7612789ครับ
1: โทรมาคุยกัน
2: ครับคุยได
1: ้มีทางโซเชียลมีเดียไหม
2: เว็บไซต์ครับ
1: มีเว็บไซต์ด้วย
2: เป็นสวนชื่อสวน
1: ชื่อสวนว่า
2: สวนคุณชัยครับ
1: สวนคุณชัย
2: ครับ
1: เสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตได้เลยแบบลีลีมากมาก มีของลีไม่หวงส่งเสริมให้ญาติพี่น้องช่วยกันปลูก
2: ใช่ครับ
1: เขาปลูกไร่เขาได้เงินเราก็มีความสุขรีมากมากเลยถือว่าเป็นการแบ่งปันที
2: ่
1: ไม่ต้องไปให้เงินเขา
2: ให
1: ้อาวุธให้เขาไปหาเง
2: ินให้อาชีพ
1: เขาไปหาเงินรีว่า
2: ใช่ครับ
1: แบบนี้เขาอยู่ไร่นางให้เงินไปเหลียวก็หมกให้เงินไปเหลียวก็หมก
2: ใช่ครับ
1: แล้วไม่ใช่มังหมกเดียวเราหมก
2: เราหมดด้วย
1: แบบนี้ดีกว่า
2: ใช่ครับ
1: โอ้วันนี้ขอบคุณมากมากเลยดูนี่คงใจบุงมากฮะแถมยังหัวตั้งด้วยกินหลอกขจองเยอะ
2: ใช่
1: ไม่เกี่ยวเป็นทรงพงเท่ๆของลือเองอัวขอบคุณมากๆปูเหลียวอัวจะกลับไปที่หุบเขาแล้วก็ไปเอาลูกเอาเมีย
2: ชวนเมีย
1: มาอยู่ที่นี
2: ่โอเคครับ
1: ดีไหม
2: ดีครับผม
1: ไว้เหลียวไว้เจอกัน
2: โอเคครับ
1: วันนี้อัวขอบคุณมากมากนะขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากแล้วกลับไปแล้วก็รีบมาเลย
2: ได้ครับ
1: ว่าแต่จากตรงนี้ออกไปปากซอยไปไง
2: ไปยังไงเดี๋ยวผมพาไปครับผม
1: พาไปด้วยอ่ะ
2: พาไปด้วยพาไปส่งด้วย
1: งั้งลื้อลำทางอ้วไปเลย
2: โอเค
1: ไปพวกเราออกเลิงทางเลยลื้อนำไปเลย
2: ไปเลยครับตามผมมาเลย
3: เรื่องราวของพี่ไก่ในวันนี้ทำให้พวกเราได้รู้กันว่าอาชีพเกษตรกรไม่เพียงแต่สร้างรายได้ครอบครัวเท่านั้นยังสามารถสร้างอาชีพให้กับญาติพี่น้องบ้านใกล้เรือนเคียงได้อย่างนับไม่ถ้วนนี่แหละครับที่เขาเรียกกันว่าการแบ่งปันไม่มีวันสิ้นสุดยิ่งให้ก็ยิ่งได้อย่างที่พี่ไก่ได้พยายามทำอยู่ทุกวันนั่นเองแหละครับสัปดาห์หน้าเกษตรขั้นเทพคนไหนที่เราจะบุกไปค้นหาเคล็ดลับวิชากันแบบขั้นเทพต้องคอยติดตามสำหรับวันนี้เกษตรขั้นเทพสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับมาจากทันตะปีหนึ่งครับตอนนี้มากำลังจะจบปีหนึ่งแล้วก็อยากจะมารีวิว50แฟกต์เกี่ยวกับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลปีหนึ่งให้ทุกคนฟังกันครับก็มาเริ่มกันที่ข้อแรกนะครับก็สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลทุกคณะทุกวิทยาเขตครับก็จะมาเรียนที่สารยาก็อย่างเช่นมาร์ททันตะปีหนึ่งใช่ไหมครับมาจะเรียนที่สารยาแต่ว่าตั้งแต่ปี2ถึงปี6เป็นต้นไปครับมาจะเรียนที่ซาโยทีอยู่ตรงอนุสาวรีย์ครับข้อต่อไปนะครับก็คือที่มหาวิทยาลัยมหิดลจะเรียกชื่อคณะเป็นตัวย่อครับก็อย่างเช่นทันตะก็จะใช้ DT ศิริราชก็จะใช้ SI รามาก็จะเป็น RA LA ก็จะเป็นศิลปศาสตร์ SC ก็จะเป็นวิทยาศาสตร์EG ก็จะเป็นวิศวะก็จะจำไม่ค่อยได้ละครับเพราะว่าเยอะมากสำหรับตึกในมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับก็จะเป็นชื่อย่อเช่นกันครับเช่น MLC ก็จะเป็นตึกศูนย์การเรียนรู้ตึก L ก็จะเป็นตึกเรียนรวม LA ก็จะเป็นตึกคณะศิลปศาสตร์ SC ก็วิทยาศาสตร์อะไรอย่างงี้ครับเยอะมากครับจำไม่หมดก็สำหรับเด็กมหิดลสายยาทุกคนนะครับจะรู้จักคำว่าจักก้าครับจักก้าก็คือจักรยานในมหาวิทยาลัยครับก็สามารถเช่าฟรีเช่ามันก็ไม่ฟรีดิก็คือให้ยืมฟรีเอาบัตรนักศึกษาไปแลกครับแล้วก็จะใช้จักรยานได้จนกว่าเราจะเอาบัตรนักศึกษาไปคืนครับจริงๆมาร์คไม่ได้มีจักร้าครับคือมาร์คมีจักรยานของตัวเองแต่ว่าก็เคยยืมจักร้าไปปั่นที่เรียกว่าอะไรอ่ะสิริลุคชาติมีอยู่วันนึงเคยล้มลงเล่นจักรยานนะครับเพราะว่ารีบปั่นจากหอไปเรียนแล้วเหมือนถนนมันลื่นฝนตกครับก็นักศึกษาน้องๆปี1กำลังจะขึ้นไปเรียนก็ปั่นจักรยานระวังด้วยนะครับถ้าวันไหนฝนตกครับสำหรับนักศึกษาที่นี่นะครับสามารถฟังออร์เคสตราได้ฟรีเลยแล้วก็ถ้าบางงานเสียตังก็จะเป็นราคานักศึกษาที่ถูกมากๆครับแต่สำหรับมาร์คยังไม่เคยฟังนะครับแต่ว่าเพื่อนเคยฟังแล้วบอกว่าที่นี่ดีมากจริงสำหรับข้อนี้สำคัญมากครับเพราะว่าที่มหาวิทยาลัยมหิดลครับมีคอนเสิร์ตฟรีเยอะมากเอ้ยไม่ฟรีมีคอนเสิร์ตที่ถูกมากเยอะมากๆแล้วก็มาไปทุกคนเลยก็คือมีศิลปินดังๆเยอะมากแวนด็อกมีทีเจมีคอยินสันพาราด็อกเยอะมากครับคือมาจำไม่หมดเหมือนกันแต่ว่ามาไปทุกคนแล้วก็สนุกมากๆบัตรถูกมากด้วยก็สำหรับชื่อของคอนเสิร์ตแต่ละคอนเสิร์ตก็จะแตกต่างกันไปตามแต่ละคณะที่จัดนะครับอย่างเช่นศิริราชก็จะเป็นฮิลไนท์อินไคลซิตก็จะเป็นของวิศวะอินซอมเนียก็จะเป็นของ SC แล้วก็ LA จะเป็น LA Fest ครับสำหรับทุกวันศุกร์นะครับก็จะมีตลาดนัดที่มาร์คชอบมากๆก็คือจะมีร้านที่มาร์คแนะนำ2ร้านก็คือเป็นร้านกาแฟที่มันอยู่แถวๆเขาจะเรียกว่าป่าไผ่อะแต่ว่าเอาจริงตอนนี้ให้จิ้มก็ยังจะไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนครับแล้วก็มีร้านหมูทอดตรงข้ามตึก LA ครับก็คืออร่อยมากเหมือนกันก็คือร้านนั้นมันจะกินเป็นข้าวเช้าทุกวันศุกร์เลยครับก็สำหรับวันพุธบ่ายนะครับทุกคณะก็จะมีเวลาว่างรวมกันครับเพราะว่าพุธบ่ายจะเป็นวันที่พวกเราทุกคนไม่มีครับก็อย่างมาก็จะเอาเวลาว่างเนี้ยไปเตะบอลกับเพื่อนอีกอย่างนึงที่นักศึกษาเขานิยมทำกันก็คือทำสบู่ที่หอกับเพื่อนครับไม่ก็ไปเซ็นทรัลสารยาหรือว่าส่วนใหญ่เขาจะเรียกว่าเซ็นสาครับครับก็สำหรับวิชาที่มาเรียนในปีหนึ่งนะครับก็จะเรียนเหมือนรามาศิริราชแล้วก็เภสัชเลยก็จะมีวิชาแคลคูลัสที่ทุกคนรักมากมีแลบชีวะมีแลบเคมีมีภาษาไทยมีภาษาอังกฤษแต่ว่าสำหรับในเทอม2ก็จะแตกต่างกันไปแต่ละคณะครับอย่างเช่นทันตะก็จะมีวิชาที่เป็นพื้นฐานของทันตแพทย์ยังมีวิชาฟิสิกส์เพิ่มขึ้นมาด้วยมีชีวะยังมีอยู่เลขแคลคูลัสก็จะเปลี่ยนเป็นสถิติแต่ว่าสำหรับวิชาที่ทุกคณะยังต้องเรียนอยู่ก็คือบูเก้ลอยครับบูเก้ลอยจะเป็นวิชาที่ทุกคณะเรียนรวมกันครับแต่ว่าจะแบ่งเป็นกลุ่มย่อยเล็กๆอย่างมาร์กในกลุ่มมาร์กก็จะมีเพื่อนทุกคณะเลยบูเก้จะเป็นวิชาที่ทำให้ทุกคนได้ทำงานร่วมกันครับก็คือจะได้เพื่อนต่างคณะเยอะมากๆก็นอกจากบูเก้ลอยนะครับยังมีลาเก้ที่คณะวิทย์สุขภาพจะได้เรียนรวมกันด้วยกีฬาในมหาวิทยาลัยมหิดลครับเยอะมากก็จะมีสนามบอลสนามบาสมีทุกสนามครับแล้วก็สำหรับมาจะชอบใช้สนามเทนนิสสำหรับสนามกีฬาที่พูดมาทั้งหมดนะครับยังมีสนามกีฬาสควอชด้วยที่ไม่คิดว่าในมหาวิทยาลัยจะหาเล่นได้ครับในมหาวิทยาลัยมีห้องมาด้วยอย่างมาก็จะขับรถผ่านหรือว่าขี่จักรยานผ่านก็จะเห็นห้องมาทุกวันเลยครับนอกจากห้องมายังมีโรงพยาบาลสัตว์ด้วยนะครับก็คืออยู่ตรงข้ามห้องมาเลยก็จะเห็นหมาน่ารักออกมาจากโรงพยาบาลเลยครับนอกจากนี้นะครับยังมีโรงแรมอยู่ในมหาวิทยาลัยด้วยก็คืออยู่ตรงวิทยาลัยนานาชาติครับที่สำคัญเลยก็จะมีบุฟเฟ่99บาทคือแบบเราจะกินเท่าไหร่ก็ได้เลยอยู่ในตอนเช้าครับถ้าพูดถึงบุฟเฟ่นะครับนักศึกษาทุกคนต้องรู้จักร้านที่ชื่อว่า B35 ครับเป็นร้านบุฟเฟ่ที่มาคิดว่าอร่อยที่สุดในสารยาแล้วแล้วก็ราคาจะแตกต่างกันตามเพศครับก็คือผู้ชายจะแพงกว่ารู้สึกว่าตอนนี้น่าจะ179แล้วผู้หญิงน่าจะ149อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันครับอีกอย่างที่มาชอบไปนั่งมากๆก็คือทะเลสาบ MUA ครับอดรู้ไหมนี่มันจะเป็นแบบเหมือนถนนที่ติดกับทะเลสาบเราสามารถแบบไปขี่จักรยานไปจอดแล้วนั่งเล่นได้แล้วคือมันสวยมากอ่ะพี่อ๋อพระอาทิตย์ตกด้วยใช่ในมหาลัยมีสารไทยด้วยนะครับอยู่แถวๆดุริยางคศิลป์ครับมันก็เคยไปอยู่2ครั้งไปถ่ายรูปเล่นแล้วก็ไปนั่งรอระหว่างเรียนก็เคยครับก็ถ้าพูดถึงถ่ายรูปก็จะมีมุมสวยๆอยู่ในมหาวิทยาลัยเยอะมากก็อย่างเช่นที่มาชอบไปที่สุดเลยคือตรงดุริยางครับเดี๋ยวอวดรูปก่อนจริงๆรูปในมอเยอะมากเลยนะอันนี้ก็ถ่ายที่ดุริยางตรงดุริยางจะมีเหมือนเป็นบ่อปลาคาร์ฟที่แบบปลาเยอะมากแล้วก็แบบสีจะสวยมากข้างหลังแนะนำให้ไปถ่ายรูปกันได้ครับ สำหรับข้อนี้ไม่ใช่แฟกต์แต่เป็นความเชื่อนะครับก็คือถ้าใครก็ตามที่ไปถ่ายรูปกับร้านมอครับจะติด F หรือว่าไม่จบภายใน4ปี6ปีอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องที่ไม่ดีครับซึ่งมาก็ไม่กล้าถ่ายเหมือนกันครับกับความเชื่ออีกข้อนึงครับก็คือนักศึกษาที่ไปยกเป็ดหน้ากายภาพข้ามทะเลสาบครับจะได้แฟนในมหาวิทยาลัยซึ่งมายังไม่เคยนะครับแต่ว่าเพื่อนมาก็เคยไปยกแล้วแล้วตอนนี้ก็ยังไม่มีแฟนในมหาลัยนะครับมีชมรมให้เลือกลงเยอะมากไม่ว่าจะเป็นถ่ายภาพ
1: เทนนิสกอล์ฟสีม้าดนตรีเปตอง
0: อีกเต็มเลยครับแต่ว่าไม่ได้บังคับให้เลือกลงนะครับมาก็เลยไม่ได้ลงครับที่มาไม่ได้เลือกชมรมเลยเนี่ยเพราะว่ามาติดกิจกรรมอย่างอื่นครับมาก็เป็นลีดของคณะด้วยแล้วก็ได้ไปประกวดดาวเดือนของคณะด้วยครับรุ่นพี่ถ้าดูอยู่ก็อย่าโกรธกันนะถ้าฟังทำผิดตอนจบมันคือจะตบอย่างวันนี้แล้วทุกคนจะได้ยินเสียงแล้วก็ทุกคนจะลุกขึ้นมาครับถ้าสำหรับการเรียนในมหาลัยนะครับใครที่เรียนไม่ทันหรือว่าอยากทบทวนบทเรียนครับมหาลัยจัด e-lecture ก็คือจะเป็นการเรียนย้อนหลังเหมือนเป็นคลิปวิดีโอที่อาจารย์สอนในแต่ละคาบครับสามารถเลือกเรียนได้ตามที่เราอยากเรียนเลยสำหรับกิจกรรมรับน้องปี1ของที่นี่นะครับจะเรียกว่ารักน้องมาก็ได้เข้าร่วมเหมือนกันนะครับกิจกรรมรักน้องอีกไฮไลท์นึงเลยเนี่ยก็จะมีกิจกรรมรักน้องที่เป็นโต้รุ่งด้วยมันจะเป็นกิจกรรมรับน้องนี่แหละจะเต้นสั่นกันตั้งแต่เย็นของวันนึงจนถึงเช้าของอีกวันนึงเลยปี1ของทุกคณะเลยเนี่ยก็จะมีกิจกรรมสแตนเชียร์ครับที่ทุกคณะสามารถเลือกว่าจะทำได้หรือว่าจะไม่ทำก็ได้ครับซึ่งทำตาก็มีนะครับสแตนเชียร์แต่ว่าสแตนเชียร์ของที่นี่นะครับก็คือจะไม่ได้ประกวดครับจะเป็นโชว์ของแต่ละคณะมาโชว์ร่วมกันมากกว่าแต่ว่าที่เป็นไฮไลท์ของสแตนเชียร์เลยเนี่ยก็คือวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ครับจะมีการร้องประสานเสียงเพลงรักน้องเราไม่เคยได้ดูของจริงครับแต่ว่าเคยดูใน YouTube ซึ่งแบบแค่ดูใน YouTube ก็ขนลุกแล้วครับครับสำหรับนักศึกษาทุกคณะในมหาลัยเลยเนี่ยจะได้ทำกิจกรรมร่วมกันครับเราก็จะเรียนรวมกันทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันเยอะเลยครับแต่ว่าจะมีอยู่2คณะที่จะไม่ได้ทำกิจกรรมกับพวกเราเท่าไหร่ก็คือ MS กับ IC ครับในมหาลัยนะครับจะมีรถรับส่งเรียกว่ารถแทมครับแบ่งเป็น3สาย3สีซึ่งสามารถดูได้ด้วยนะว่าแบบรถจะมากี่โมงแล้วรถไปแบบจอดที่ไหนบ้างแต่ว่ามาไม่ได้โหลดแอปมาก็คือจะไม่ได้ดูเลยแล้วก็ขึ้นวัวทุกครั้งเลยครับแล้วก็นอกจากรถแทมนะครับยังมีรถฟรีที่สำหรับใครที่อยากจะเข้าเมืองครับสามารถใช้บริการ Shuttle Bus ครับก็คือจะรับส่งตั้งแต่สระยาศิริราชหรือว่าสระยาพญาไทแล้วก็มีขาไปทั้งขากลับเลยครับมีสิ่งที่มาประทับใจอยู่ครั้งนึงก็คือมาเคยลืมกระติกน้ำคิตตี้สีชมพูไว้แล้วก็โทรไปหาเขาแล้วเขาก็ยังเก็บไว้ให้มาครับก็คือแบบดีใจมากที่ยังไม่หายนี่ครับนี่กระติกน้ำติดน้ำสีชมพูของมามีคำศัพท์เฉพาะสำหรับเด็กในมหาลัยอีกคำหนึ่งก็คือบุ๋นครับเรียกง่ายๆก็คือตัวเงินตัวทองครับซึ่งเราทุกคนก็จะเจอบ่อยมากไปเดินทุกที่ก็จะมีครับแถวๆสังคมก็จะเจอบุ๋นเยอะมากเรียกว่ามีทุกที่ครับบุ๋นที่สำคัญมากๆนะครับก็คือปีหนึ่งวิชาภาษาอังกฤษครับจะแบ่งห้องตามคะแนนของโอเน็ตดังนั้นน้องๆที่จะสอบโอเน็ตนะครับห้ามทิ้งโอเน็ตนะครับใช้จริงในมหาวิทยาลัยครับสำหรับกิจกรรมอำลาสารยานะครับก็จะจัดขึ้นทุกปีเป็นกิจกรรมที่จัดให้น้องๆปีหนึ่งครับที่จะต้องแบบแยกย้ายกันไปในแต่ละวิทยาเขตที่จะไม่ได้เรียนรวมกันแล้วแต่ว่าปีนี้เสียดายมากที่จะไม่ได้จัดครับสำหรับอีกกิจกรรมหนึ่งที่น่ารักมากๆในสารยาครับก็คือ PYPO ครับจะเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในแถวๆวันวาเลนไทน์เหมือนเราสามารถเขียนข้อความหรือว่าจะให้ร้องเพลงให้ฟังก็ได้อะไรก็ได้ซึ่งมาก็ได้นะครับแต่ว่ามาไม่ได้เป็นถึงขนาดที่ว่ามีคนมาร้องเพลงให้ฟังแต่ว่าจะเป็นการเล็กๆกับช็อกโกแลตน่ารักน่ารักมากกว่าครับอันนี้มาไม่แน่ใจว่ามาได้โปจากใครเหมือนกันครับเพราะว่าโปไม่ยอมบอกชื่อตัวเองแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นเพื่อนๆในคณะเราได้แหละหรือเปล่าครับถ้าเป็นช่วงใกล้สอบนะครับห้องสมุดในมหาลัยจะเปิดให้เรานั่งถึงเช้าเลย24ชั่วโมงและที่สำคัญครับจะมีขนมแล้วก็แบบน้ำแจกฟรีด้วยไอเย็นกินอิ่มครับในสารยานะครับมีมุมถ่ายรูปสวยๆเยอะมากอย่างมาก็จะมีมุมลับอยู่มุมนึงที่จะเป็นแบบเหมือนดาดฟ้าก็สำหรับใครที่มาเรียนปีหนึ่งนะครับก็ลองหาดูครับมีมุมสวยๆถ่ายรูปเยอะเลยแต่ปี2เป็นต้นไปนะครับบางคณะก็จะไม่ได้เรียนที่สารยาแล้วอย่างเช่นศิริราชรามาหรือว่าทันตาเองครับทำให้มาร์กเนี่ยไม่ได้เจอรุ่นพี่ในต่างคณะเลยอย่างเช่นพี่มินไงครับก็คือมาร์กจะไม่เจอเขาเลยในแบบในรั้วมหาลัยครับแต่ก็ยังได้คุยกับพี่มินบ้างในบางครั้งครับบางทีก่อนเข้ามหาลัยมาร์กก็ได้ปรึกษาพี่มินครับเวลาแบบตอนสอบเข้าอะไรเงี้ยพี่มินแบบเครียดไหมหรือว่ามีปัญหาอะไรในชีวิตไหมมาร์กก็ปรึกษาเขาอยู่ครับครับในมหาลัยครับก็จะมีโรงอาหารเยอะมากอยู่ตรง NLC อยู่ตรงสังคมรู้สึกว่าตรงดุริยางก็จะมีโรงอาหารเหมือนกันแต่ว่าโรงอาหารที่มาร์กไปกินประจำก็คือสังคมครับข้าวหน้าเป็ดอร่อยมากครับสำหรับปี1นะครับจะมีทั้งหอในทั้งหอนอกให้เลือกอยู่เลยไม่ได้บังคับแต่สำหรับมาจะเลือกอยู่หอนอกครับถามว่าปี1เรียนยากไหมมาคิดว่าแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนนะครับอย่างเช่นมารู้สึกว่ามันยากกว่ามปลายแต่ว่ามันไม่เครียดเท่ามปลายเพราะว่ามปลายเนี่ยเราเหมือนยังไม่มีที่เรียนแต่ว่าปี1เนี่ยมันยากแต่เรามีที่เรียนแล้วมันก็จะไม่ค่อยกดดันเท่ามปลายเกรดเฉลี่ยปี1เทอม1ของมาได้ 3.81 ครับแต่ว่ามันวัดอะไรไม่ได้ครับมาคิดว่าเทอมต่อไปก็จะไม่ได้เท่านี้แล้วสำหรับกิจกรรมที่มาไม่อยากให้น้องๆที่กำลังจะมาเรียนที่สารยาพลาดเลยก็คือคอนเสิร์ตครับก็คืออยากให้ทุกคนไปดูให้ครบทุกคนครับเพราะว่าคอนเสิร์ตที่นี่ถูกมากๆแล้วก็แบบมีแต่วงดังๆมาเล่นทั้งนั้นเลยอยากฝากถึงเพื่อนๆใครคณะแล้วก็ในมหาลัยทุกๆคนเลยที่จะไม่ได้เจอกันอีกแล้วในปี2หรือปีถัดไปก็คือรักเพื่อนๆครับ

0: มะพร้าวค่ะวุ้นมะพร้าววุ้นมะพร้าวไหมคะวุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
1: นี่หนูทำเองเหรอลูก
0: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
1: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมามาป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
0: 25บาทค่ะขอบคุณนะคะเย้เย้เย้เย้20ลูกขายหมดเลยค่ะคุณปู่เฮ้ย
2: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
0: นี่ค่ะ50บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู่

0: ้นมะพร้าววุ้นมะพร้าวไหมคะวุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
1: นี่หนูทำเองเหรอลูก
0: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
1: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมามาป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
0: 25บาทค่ะขอบคุณนะคะเย้เย้เย้เย้20ลูกขายหมดเลยค่ะคุณปู่เฮ้ย
2: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
0: นี่ค่ะ50บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู่

ุนณัฐคณางปรีชาบริสุทธิ์กุลค่ะเป็นเลดี้ฟาร์มเมอร์ค่ะเกษตรกรฟรีแลนซ์อยู่บ้านทำสวนกล้วยแล้วก็ปลูกผักออร์แกนิกค่ะมีความใฝ่ฝันมีความตั้งใจว่าอยากจะนั่งรถไฟมาอีสานเป็นครั้งแรกเดินทางในครั้งนี้นะคะหนูเลือกเดินทางโดยรถไฟค่ะเดินทางมายังหมู่บ้านอักไฟของจังหวัดอุดรธานี

0: ชุมชนบ้านกุดหมากไฟอำเภอหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีโดดเด่นและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในฐานะชุมชนผู้ปลูกมะม่วงนอกฤดูกาลมานานกว่า30ปีมีพื้นที่ปลูกมะม่วงประมาณ 8,000 ไร่มีกลุ่มวิสาหกิจในหมู่บ้านที่เข้มแข็งถึง11กลุ่มอาชีพ
1: สวัสดีค่ะพี่มันเพนสวัสดีค่ะ
2: ขนุนได้ข่าวมาว่าที่นี่มีสินค้าดีมีอะไรบ้างคะ
3: นี่ครับจากกล้วยดิบ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: นะครับมาเป็นกล้วยแปรรูปนะครับนะครับไอ้ที่ตกเกลียนแล้วก็แปรรูป
1: อันนี้ก็คือกล้วยหอมใช่ไหมคะ
3: กล้วยหอมทองครับทำจากสมาชิกกลุ่มเรา
1: ขนาดยังไม่ใช่เกรด A นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากไม่เคยเห็นเลยในประเทศไทยนะคะน้ำกล้วยหอมเนาะที่ซึ่งตอนแรกหนูได้ยินแล้วหนูก็รู้สึกว่าเออทำได้ยังไงอะไรเงี้ยก็คิดไม่ออกว่ามันจะอร่อยได้ยังไงพอได้มาสัมผัสเราก็เอออร่อยจริงๆอะไรเงี้ย
2: อันนี้ก็เป็นมะม่วงน้ำดอกไม้ของทางกลุ่มนะคะมะม่วงหวานมากเลยค่ะเออข้าวกลางวันไม่ต้องแล้วนะคะ ตอนนี้เริ่มอิ่มแล้วนะคะ เดี๋ยววันนี้หนุนต้องขออนุญาตไปชมแปลงกล้วยหอมทองเนาะเพราะปกติที่บ้านหนุนเป็นกล้วยน้ำว้าค่ะเดี๋ยวหนุนจะได้ไปช่วยพี่บำเพ็ญตัดกล้วยหอมทองด้วยใช่ไหมคะ
3: ช่วยห่อช่วยตัดช่วย
2: โอเคได้ค่ะทำได้ทุกอย่างเลยค่ะ
0: แต่กลุ่มวิสาหกิจใหม่ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นเพียง1ปีนี้จะเจริญรอยตามกลุ่มอื่นๆได้หรือไม่คือโจทย์ใหญ่ที่ชุมชนนี้ต้องพิสูจน์ตัวเอง
2: พี่บำเพ็ญค่ะที่หนุนเห็นเป็นใบเหลืองๆจุดๆแบบนี้ต้นกล้วยเป็นโรคมั้ยคะ
3: ไม่ใช่ครับคือมันแก่นะครับกล้วยมันพร้อมตัดไปแล้วใบมันก็เลยแห้งแต่ก่อนนี่เราก็ทำอาชีพดั้งเดิมคือเราทำมะม่วงมาก่อนแล้วจะมีข้าวมีอ้อยมีมันสำปะหลังแล้วที่ดินที่ว่างที่เราเลี้ยงจากปลูกอย่างอื่นเลยหันมาทำกล้วยลองดูครับเช่นดูครับต้นที่พร้อมตัดเหลือประมาณสัก 85-90% เหลือมันจะเหลือน้อย
2: เหลี่ยมจะหายไป
3: ใช่ครับ
2: หลักการเดียวกับกล้วยน้ำว้า
3: ใช่ออร่านะผิวออร่าเลยชักออร่านะ
2: มีความออร่าเปล่งประกายออกมาก
3: ล้วยนี่การดูแลรักษานี่ต้นทุนจะน้อยคือลงทุนซื้อพันหน่อพันนั่นแหละถูกแต่ต้นทุนด้านซื้อยาปัจจัยพวกยาฆ่าแมลงหรือสารเลี้ยงสารราดอะไรไม่มี
2: พี่บำเพ็ญคะเดี๋ยวหนูขอเป็นอาสาสมัครช่วยห่อกระดาษแล้วก็ผูกถุงพลาสติกเนาะ
3: โอ้ได้เลยครับนี่พร้อมห่อเลยครับ
2: ได้ค่ะเทคนิคการห่อกล้วยอันนี้หนูได้ลงมือด้วย
3: ขึ้นสูงปลูกสูงๆนี่เพราะเรากันมันเป็นแอ่งน้ำที่อยู่เนี่ยถ้าฝนตกมาเป็นน้ำขังแล้วก็โดนแสงแดดก็เป็นน้ำร้อน
2: รู้สึกทึ่งมากเลยแค่ใช้หนังสือพิมพ์ห่อตรงแค่ข้างบนเพื่อป้องกันแสงแดดไม่ทำให้ผลผลิตเนี่ยเสียหายก็เป็นการเรียนรู้ของพี่ๆที่หนุนจะได้นำไปปรับใช้นะคะ
4: ข้างบนจับตรง
2: จับข้างบนตรงนี
3: ้
2: โอเคได้แล้ว
3: ถ้ากล้วยหวีขนาดใหญ่ก็ได้ไม่เกิน4หวีขนาด3กิโลขึ้นข้อมือเราต้องแข็งดึงปึ๊ดทีเดียว
2: อุ๊ยอุ๊ยดูขายไม่ได้อันนี้ต้องซื้อกลับบ้าน
3: ต้องเอาไปทำเค้กไปแปรรูปทำเค้ก
5: อย่างแปลงผมตัดกล้วยวันนี
3: ้
5: เราจะมีการนัดสอบถามว่ามีใครแก่พร้อมตัดบ้างไหมเราจะเช็คของ

0: ว่ามันจะได้เป็นตัน2ตัน3ตันไหมเราจะได้นัดทางผู้มารับซื้อจากเราก็ปลูกมาปี2ปีนะครับแล้วก็มารวมกลุ่มกันเลยแต่ผมมองว่าถ้าเรารวมกลุ่มแล้วปลูกเยอะๆตลาดจะวิ่งมาหาเรานะครับเหมือนกับมะม่วง
1: ตอนนี้เรากำลังจะเอากล้วยที่ตัดจากแปลงนะคะไปที่กลุ่มอันนี้น่าจะเล็กสุดแน่เลยใช่ไหมคะชาวบ้านอาจจะเอาไปขายแล้วไม่ได้ราคาคิดว่ามันน่าจะต้องไปทำอะไรสักอย่างแต่เดี๋ยวขอไปคิดก่อนนะคะว่าเป็นอะไรดี

0: เมื่อถึงเวลานัดหมายของรอบการเก็บเกี่ยวกล้วยหอมทองจำนวนมากจะถูกรวบรวมนำมาผ่านขั้นตอนต่างๆก่อนส่งจำหน่าย
1: การจัดการบริหารกลุ่มก็มีการรวมหุ้นกันผมเป็นประธานนี่ก็มีหน้าที่ติดต่อประสานงานหาความรู้ดูงานกับทางฝ่ายกรมส่งเสริมเกษตรแล้วก็มาให้สมาชิกนะครับได้ปฏิบัติตามการที่ตัดมารวมกันแล้วปุ๊บเราก็ต้องมีการคัดแยกไซส์แยกเบอร์มีการชั่งว่าขนาดนี้น้ำหนักเท่านี้เป็นเบอร์ A เบอร์ B เบอร์ C ตามราคาที่ทางเราเนี่ยต่อรองกับผู้มาซื้อแล้วการขนย้ายอย่าให้บอบช้ำถ้าเป็นรอยขีดข่วนแบบธรรมชาติใช่ไหมในผลผลิตของเราน่ะที่เก็บเกี่ยวมาก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นรอยช้ำจากการขนย้ายจากการที่เราทำไม่ทุนทรมเวลาไปบ่มสุกผิวมันจะค้ำจะทำให้ผลผลิตเราเสียนะราคาจะตกได
2: ้พี่คะแล้วมีวิธีการคัดแยกกล้วยยังไงคะ
3: ต้องชั่งตามกิโลค่ะนี่ก็ลูกค้ามาก็คัดชักคัดแยกแยกเรียงกันไว
2: ้ค่ะระหว่างที่หนุนได้ลงมือช่วยชั่งน้ำหนักคัดแยกเกรดของสินค้าเนาะระหว่างนั้นหนุนเห็นกล้วยตกเกรดค่ะอันนี้น่าจะเล็กสุดแน่เลยใช่ไหมคะอันนี้เล็กสุดนี้ใหญ่สุดชาวบ้านอาจจะเอาไปขายแล้วไม่ได้ราคาหนุ่ยคิดว่าน่าจะเอาไปประยุกต์แปรรูปเป็นสินค้าอื่นๆได้นะคะอันนี้เล็กสุดค่ะเล็กสุดนี่คือตกเกรดใช่ไหมคะ
3: ถ้าพ่อค้าไม่เอาเราก็มาทำเป็นแปรรูป
2: แปรรูปตกเกรดก็แปรรูปไป
3: พ่อค้าเอาขายไปเลย
2: โอเค
4: 2.3
2: โอ้ 2.3 มันนั้นราคาดีเลย
3: ค่ะ
2: ได้เกรดดีนะคะคิดว่ามันน่าจะต้องไปทำอะไรสักอย่างแต่เดี๋ยวขอไปคิดก่อนนะคะว่าเป็นอะไรดี

0: การรวมกลุ่มนอกจากสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างมาตรฐานการปลูกกล้วยหอมทองให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันได้แล้วอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามคือสมาชิกทุกคนต้องรู้จักการบริหารจัดการแปลงของตัวเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีรายได้อย่างต่อเนื่อง
1: รักษาวัชพืชแมนหลายรอบสามรอบ
2: คือก่อนที่เราจะทำมะม่วงถ้าปลูกใหม่ๆ5ปีถึงจะได้รับผลผลิตเราจะได้จากการปลูกกล้วยเป็นรายได้เสริมไปอีกถึง5ปี
1: แน่นอนอายุเป้าๆใช่ไหมน้ำอายุมัน
3: หัวมันจะแสใหญ่
1: หัว
3: แสรบ
2: ผมจะปลูกช่องว่างระหว่างมะม่วงใน400ต้นผมจะขายนับเครือขายแต่ก่อนทำคนเดียวเครือละ200บาทแต่เดี๋ยวนี้มันทำหลายคนมันก็กล้วยมันก็แน่นขึ้นมันก็อยู่ประมาณเครือละ150บาท
4: เมืองอุดรธานีนะครับมันมีตลาดกลางผลไม้ที่ใหญ่แม้แต่ผลไม้ทางภาคเหนือยังมานี่ภาคกลางยังขึ้นมานี่นะครับถ้าเราปลูกใช่ไหมผลผลิตเราดีการขนส่งเราใกล้เราก็ได้ปีกนะครับ

0: ก็นอมาปลูกใหม่ก็ได
1: ้ปีที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าดีขึ้นคือมันไม่ต้องยุ่งยากไปขายมีผลผลิตเท่าไหร่เราก็รวมกันมาขายความหวังก็อยากให้มันเป็นเหมือนมะม่วงมะม่วงแต่ก่อนมันก็ปลูกเป็นพืชพืชเสริมแต่ยุคนี้จะเป็นพืชหลักของตำบลกุ่มหมักไฟแล้วเพราะมีการส่งออกมีการแปรรูปแล้วก็ทำรายได้สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอยู่ดีกินดี

0: เวลากินเราก็เหมือนกล้วยกวนธรรมดา
1: แต่ถ้าคิดว่าเป็นเมนูกล้วยกวนน่าสนใจกล้วยกวนของหนูจะไม่เหมือนกล้วยกวนของคนอื่น
2: ลูกกล้วยกวนสมุนไพร
3: ขอบคุณค่ะ
4: เป็นขนมมะม่วง
0: หนูแอบใส่สมุนไพรลงไปด้วยนะ1ตัว

วันนี้เรากำลังจะไปตักบาตรกันนะคะบรรยากาศที่มาใส่บาตรตอนเช้าวันนี้นะคะก็น่ารักมากเลยมีพี่ๆนะคะแต่ละคนเตรียมข้าวเหนียวเตรียมขนมใส่บาตรมานะคะชาวบ้านมาเยอะมากเลยค่ะทุกคนจะแต่งกายด้วยผ้าสีขาวนะคะแล้วก็ผ้าสิ้นของแต่ละคนเอง

0: ยค่ะเด็ดแล้วนะคะลูกนี้ค่ะแดงออกนอกรั้วไปเลยแดงทะลุรั้วฉ่ำมากหวานละลายในปากสุดๆเลยสวรรค์แล้วตอนนี
1: ้นอกจากได้มาสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นชุมชนบ้านกุดหมากไฟแล้วขนุนอยากมีส่วนแบ่งปันในสิ่งที่เธอถนัดวันนี้กล้วยหอมทองสุกงอมจะถูกนำมาแปรรูปเป็นเมนูที่เธอตั้งใจสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่
2: อันนี้ต้องเมื่อวานที่เราคัดแยกกล้วยเนาะเราก็จะเห็นว่ามีกล้วยตกเกรด
0: อันนี้น่าจะเล็กสุดแน่เลยใช่มั้ยคะค่ะเล็กสุดนี่คือตกเกรดใช่มั้ยคะ
2: คิดว่าเป็นเมนูกล้วยกวนน่าสนใจนะคะแล้วก็กล้วยกวนของหนูจะไม่เหมือนกล้วยกวนของคนอื่นก็คืออยากใส่ข่าลงไปด้วยเพราะว่าเห็นว่าข่าเนี่ยเป็นพืชสมุนไพรไทยคู่ครัวคนไทยนะคะอุ๊ยเย้ได้มาแล้วอันนี้ก็จะเป็นข่าอ่อนหอมรสชาติเผ็ดเล็กน้อยเด็กๆทานได้นะคะถึงก็คิดว่าจะเอาไปทำอะไรสนุกๆ นิดนึงตรงนี้เราเอาไปทำต้มเป็นชาดื่มได้บำรุงปลายประสาทนะคะแล้วนี่ก็เป็นครั้งแรกของหนุนนะคะที่จะทำเมนูกล้วยกวนใส่ขานะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะออกมาเป็นยังไงก็อยากจะชวนพี่ๆเขาลองทำแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันค่ะเดี๋ยวเราเตรียมไว้3ชิ้น3หัวก่อนนะคะเวลากินเราก็เหมือนกล้วยกวนธรรมดาแต่ถ้าคนที่สังเกตก็จะรู้สึกว่ามันมีกลิ่นแปลกๆขึ้นมาด้วย
3: เราก็ไม่เคยทำมาก่อนเลยค่ะ
0: ม
3: ีเพิ่มรสชาติมาด้วยใส่ขาจะหอมมากเลยมันจะแปลกมากด้วยที่กลุ่มเราทำนะเราจะไม่มีขาอาจจะเกลือน้ำตาลกะทิเหมือนกันยกเว้นขาน
2: ะคะ

0: ช่ไอเดียธุรกิจเกิดแล้วนะคะ
1: อร่อยเลยติ๊ม
2: เออที่จริงบ้านเราก็จะมีกลุ่มแปรรูปอยู่แล้วคนไหนพอจะติดเวลามาทำได้ก็ช่วยกันทำอย่างเช่นกล้วยฉาบทำเค้กกล้วยหอมทำน้ำกล้วย
0: ช่วงระยะนี้จะใช้เวลาค่อนข้างนานนิดนึงนะคะ
3: จะเติมฐานไปเพิ่มความหอม
0: ค่ะกล้วยตื่นเต้นแล้วก็ลุ้นตลอดเวลาจนเวลาผ่านไปประมาณเกือบ3ชั่วโมงกล้วยกวนก็มีหน้าตาที่คล้ายกับกล้วยกวนที่เราเห็นในท้องตลาดมากขึ้นเนาะเพียงแต่ว่าเนื้อสัมผัสไม่เหมือนเราอาจจะยังต้องเพิ่มเวลาหรืออะไรแบบนี้เราต้องเรียนรู้กันค่ะอันนี้ก็เป็นกล้วยกวนนะคะที่เรากวนสำเร็จแล้วนะคะแล้วก็ลองกดเลยค่ะถ้ากล้วยกวนเราไม่แห้งดีนะคะยังมีความฉ่ำอยู่เนี่ยมันจะดันออกยากใช่หนาระดับนี้ก็เพียงพอแล้วแล้วก็ดันออกเลย
3: ไม่ติดฟันเนาะ
0: ใช่ค่ะไม่ติดฟันค่ะสุดท้ายแล้วออกมาผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจพี่ๆเขาให้หนูสอบผ่านค่ะก็ถือว่าโอเคค่ะกล้วยกวนใส่ขาค่ะกล้วยกวนค่ะกล้วยกวนค่ะสวัสดีค่ะให้ลองชิมก่อนค่ะ
4: โอ้ขนมเออไปเอาเดียว
0: ขอบคุณค่ะมีฟันเคี้ยวไหม
4: เป็นขนมมะม่วง
0: เจ้ขนมมะม่วงเหรอใช่มะม่วงเหรอคะ
4: กินมะม่วงมันบ้าง
0: กินมะม่วงไม่ใช่คุณลุงเดาผิด
4: กินกล้วยจ้ะ
0: กล้วยใช่กล้วยแล้วมีอะไรอีกคะมีอะไรอยู่ในนั้นอีกเดี๋ยวติ๊กตักติ๊กตักดูซิว่ากินกี่ชิ้นถึงจะเดาออกก็แอบใส่สมุนไพรลงไปด้วยนะหนึ่งตัวเดาออกไหมสิ่งหนึ่งที่น่าประทับใจเลยคือความสามัคคีของชาวบ้านที่นี่นะคะทุกอย่างดำเนินไปได้ด้วยคำว่าทีมเวิร์กอันนี้ชอบมากในสองวันนี้ที่ได้อยู่กับชุมชนนะคะหนูรู้สึกว่าอยากจะนำเทคนิคในด้านการเพาะปลูกอะค่ะกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันกลับไปดูแลสวนที่บ้านที่บ้านหนูมีลองปลูกกล้วยหอมไว้อยู่บ้างแต่ว่าเราก็ปลูกแค่เรียนรู้ดูใจกันยังไม่ได้ไปทำมีการจัดการกับเขาอย่างมากมายอะค่ะก็จะไปลองปรับปรุงทำให้มีระบบมากขึ้นหรือว่านำความรู้ที่ได้อะค่ะไปบอกกับเพื่อนๆในชุมชนอะไรอย่างเงี้ยกับคนที่สนใจเผื่อว่าในวันนึงจะมีคนที่คิดแบบเดียวกับเรารวมกลุ่มกันแล้วก็สร้างเป็นชุมชนที่แข็งแรงแบบนี้ได้อะค่ะส่วนนึงก็คือว่าเขาให้ค่าแรงแก่คนในชุมชนน่ะแบบที่สมาชิกในชุมชนเขาอยู่ได้ทําให้สมาชิกในชุมชนนะคะก็ยังเป็นเจ้าของสวนด้วยทําให้เขาไม่ทิ้งชุมชนของตัวเองเนาะหนูคิดว่าเป็นไปได้นะคะถ้ากลุ่มอื่นๆรวมตัวการทํางานไปด้วยกันแล้วก็มีความซื่อสัตย์ต่อกันมันน่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้ทุกชุมชนอยู่ได้เดินไปด้วยกันได้ค่ะ
5: แม้ว่าชุมชนบ้านกูดหมากไฟจะมีความสำเร็จของกลุ่มมะม่วงเป็นตัวอย่างแต่การสร้างกลุ่มผลผลิตใหม่ก็ไม่ใช่เรื่องที่จะประสบความสำเร็จกันได้ง่ายๆปัจจัยสำคัญที่สมาชิกมองเห็นร่วมกันในวันนี้คือคุณภาพของสินค้า
6: ความสำคัญของการกลุ่มที่ดีก็คือการจัดการบริหารครับที่ถูกต้องนะครับวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตทำยังไงต้นทุนถึงจะต่ำต้องทำหลายอย่างในนั้นทำเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับอีกอย่างคือผลผลิตเราต้องได้มาตรฐานได้ขนาดได้ผิวดีนะครับก็ได้เปรียบกลุ่มเรานี่ต้องเดินไปในแนวทางนี้อย่าไปก้าวกระโดดเกินไปเสี่ยงการขาดทุนในเมื่อหลายๆคนมาอยู่ในกลุ่มนะครับบางครั้งก็คิดต่างบางครั้งก็คิดไม่เหมือนกันแต่สุดท้ายจุดมุ่งหมายเดียวกันคือให้ได้ขายผลผลิตนะครับที่เราผลิตหรือถ้าคนนั้นสร้างมูลค่าเพิ่มได้ก็น่าจะได้มากกว่านั้น
5: เส้นทางสินค้าตัวใหม่ของชุมชนยังอีกยาวไกลแต่สิ่งที่ชุมชนรับรู้ร่วมกันในเบื้องต้นว่าความเป็นกลุ่ม คือพลังสำคัญที่จะนำพาให้ชุมชนก้าวต่อไปอย่างเข้มแข็ง

0: เออนี่แปลกดีอ่ะแม่นี่อย่างนะครับเอากินก่อนเอาไปครับอ๋อน้ำเงี้ยวอ๋อดอกงิ้วไปทำน้ำเงี้ยวเหรอเปาแกบชีวมวล
1: ผมชอบอย่างหนึ่งคือเขาใช้วัสดุที่มีจากสิ่งที่เขามีในชุมชน
2: ไม้ไผ่เยอะมากทำเป็นรั้วเนี่ยเก๋มากเลยผมชอบมากเลยกัน

0: ำแรกก็สายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น 7:00 นยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะในตอนที่แล้วเนี่ยน้องๆได้ทราบกันไปแล้วนะคะว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดดินนั้นมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราไปเรียนรู้กันต่อค่ะว่าปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลต่อชั้นหน้าตัดดินและชั้นดินอย่างไรพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วตามพี่ฝนมาเลยค่ะ
1: ดินสามารถแบ่งเป็นชั้นดินต่างๆตามความลึกคือผิวดินดินชั้นบนดินชั้นล่างชั้นผุพังและชั้นหินพื้นซึ่งแต่ละชั้นมีลักษณะโครงสร้างและคุณสมบัติที่แตกต่างกันโดยทั่วไปเรามองเห็นดินเป็นแผ่นดินที่มีความกว้างและความยาวถ้าหากเราพิจารณาดินในรูปแบบมิติจะเห็นได้ว่าดินมีความลึกหรือความหนาไปตามแนวดิ่งทับถมกันเป็นชั้นๆภายในดินเรียกว่าหน้าตัดดิน

0: ในหน้าตัดของดินหนึ่งหนึ่งนั้นประกอบด้วยดินที่ทับถมกันเป็นชั้นที่เรียกว่าชั้นดินชั้นดินหลักๆมีอยู่ด้วยกัน6ชั้นคือ O A E B และ C แต่ในบางหน้าตัดดินอาจพบชั้น R ซึ่งเป็นชั้นหินพื้นที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับชั้นดินหลักตอนบนหรือไม่ก็ได้ชั้น O หรือชั้นดินอินทรีย์วัตถุคือชั้นที่มีการสะสมสารอินทรีย์ที่ได้จากซากพืชและซากสัตว์ซึ่งส่วนใหญ่มาจากพืชเช่นใบไม้กิ่งไม้หญ้าและพืชอื่นๆเมื่อสารอินทรีย์ถูกย่อยสลายจนกลายเป็นฮิวมัสดินในชั้นนี้จะเหมาะสมต่อการเจริญพันธุ์ของพืชชั้น A หรือชั้นดินบนชั้นดินที่ประกอบด้วยอินทรีย์วัตถุที่สลายตัวแล้วผสมคลุกเคล้าอยู่กับแร่ธาตุในดินมักมีสีคล้ำชั้น E หรือชั้นชะล้างเป็นชั้นดินที่มีสีซีดจางมีปริมาณอินทรีย์วัตถุน้อยกว่าชั้น A และมีเนื้อดินหยาบกว่าชั้น B ที่อยู่ตอนล่างชั้น B หรือชั้นดินล่างเป็นชั้นที่มีการสะสมสูงสุดของตะกอนและแร่ธาตุต่างๆที่ถูกชะล้างมาจากดินชั้นบนดินชั้นนี้จึงมีเนื้อดินแน่นมีความชื้นสูงและส่วนมากจะเป็นดินเหนียวชั้น C หรือชั้นการผุพังของหินเป็นชั้นที่หินต้นกำเนิดหรือหินดินดานเกิดการผุพังสลายตัวกลายเป็นเศษที่มีลักษณะเป็นก้อนเป็นผืนชั้น R หรือชั้นหินพื้นเป็นชั้นหินแข็งชนิดต่างๆที่เชื่อมติดกันแน่นและอยู่ลึกที่สุดที่ยังไม่ผุพังสลายตัวการสังเกตความแตกต่างของลักษณะที่ปรากฏอยู่ในแต่ละชั้นดินและการเรียงตัวของชั้นดินและในหน้าตัดดินนี้เองที่ทำให้นักปฏิพีวิทยาสามารถจัดแบ่งดินที่พบออกเป็นชนิดต่างๆได้ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการให้คำแนะนำแก่เกษตรกรในการใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเหมาะสมกับพื้นดินในที่นั้นๆค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ agronomist a g r o nOMIST agronomist แปลว่านักปฏิพีวิทยา soil profile S O I L P R O F I L E soil profile แปลว่าหน้าตัดดิน soil horizon S O I L H O R I Z O NSoil Horizon แปลว่าชั้นดินเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆที่น้องๆก็ทราบแล้วนะคะว่าชั้นดินนั้นแบ่งตามความลึกของเขานั่นเองนั่นก็คือชั้นผิวดินดินชั้นบนดินชั้นล่างชั้นผุพังและชั้นพื้นหินค่ะสำหรับในตอนหน้าเรามาเรียนรู้กันต่อนะคะว่าลักษณะโครงสร้างและความแตกต่างของแต่ละชั้นนั้นมีอะไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะแล้ววันนี้สวัสดีค่ะ

0: ีกี่อันเนี่ย
1: ท่อ3อันก็ตะข่ายอันนึง
2: เหมือนกันค่ะ
0: กันเดี๋ยวก็เรียงเหมือนเมื่อกี้เลยนะเสร็จแล้วก็เอาถั่วโรยหรือเปล่าเดี๋ยวอีกไม่กี่วันนะคะมันก็จะงอกออกมาเป็นแบบน
2: ี้
0: แล้วเราก็จะเอาไปกินกับก๋วยเตี๋ยวหรือเอาไปผัดคุณแล้วหิวสวัสดีค่ะรายการขนมไทยอะไรเอ่ยมาแล้วค่ะ
3: วันนี้นะคะเราก็มากันที่ศูนย์เรียนรู้บ้านบางพลับจังหวัดสมุทรสงครามค่ะ
4: ทำอะไรกันอยู่เด็ก
3: ๆสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ

0: ดีครับ
1: นี่คือคุณครูสมทรงค่ะเป็นประธานกลุ่มชุมชนบ้านบางพับค่ะ
2: ตอนนี้ก็ปลูกถั่วงอกกัน
3: ใช่
2: แบบนี้ถูกไหมคะ
4: ถูกลูกถูกถูกเลย
2: แสดงว่า
4: อย่างนี้เรียกว่าได้1ชั้นแล้วเราจะทำประมาณสัก 3-4 ชั้นก็ได้ลูก
2: อ๋อไม่ได้ปลูกแค่ชั้นเดียว
4: ถ้าหลายชั้นก็ได้เยอะให้ลูกนะครับขั้นสุดท้ายนะต้องมีผ้าปิดไว้อย่างนี้ลูก
2: ครับไว้ด้วย
4: เนี่ยถูกต้องอ่ะลูกเก่งมาก
2: มันจะได้ไม่ลอยไปกับน้ำ
4: ใช่
2: ถ
4: ้
2: าเสร็จแล้วมันจะออกมาได้แบบน
4: ี้
2: ป่ะ
4: ก็ต้องใช้เวลาลูกแล้วเพราะเนี่ยนะเราต้องใช้เวลาประมาณสัก3คืนแต่ว่ารดน้ำนะครับวันละประมาณสัก4เวลาเช้ากลางวันเย็นแล้วก
1: ็ก่อนนอน
4: รดแล้วทำไมจึงเรียกถุงงอกมือถือนะลูก
1: มันสามารถถือได
4: ้สามารถใช้มือถือได้นะครับ
2: ถือกลับบ้านได้เลยหรือเปล
4: ่
2: า
4: ถือกลับบ้านได้ถือไปที่ทำงานก็ได้
2: นี่เลยค่ะเป็นถั่วงอกหกผา
4: ถั่วงอกหกผาใช่ไหมเพราะว่าชุมชนที่นี่เนี่ยเป็นเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเรามีการตัดแต่งกิ่งส้มโอกิ่งลิ้นจี่เนี่ยเราก็เผาถ่านซะแล้วก็อีกถ่านหนึ่งก็คือแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรนะครับหรือเรียกว่าผลไม้กลับชาติพวกนี้ลูกนะเดี๋ยวจะกลับชาติยังไงเดี๋ยวเธอไปดูได้นะครับเขากลับชาติยังไง
2: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพวกเราฝากถั่วงอกมือถือไว้ตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพอกลับมาดูอีกทีมันงอกมาเป็นแบบนี
3: ้งอกไวมากเลยนะคะ
5: นี่ผลไม้กลับชาติแน่ๆเลย
3: กลับชาติเป็นฐานด้วย
2: ดำเป็นปี
3: ไม่ใช่มันฐานผลไม
2: ้ฐานผลไม
5: ้อันนี้มันคือผลไม้อะไรอ่ะ
4: อะไรเอ่ย
5: อันน
3: ี้
5: ม
3: ัน
5: ค
3: ืออ
5: ะไรคร
4: ับ
5: ส้ม
4: ส้มโอลูกเล็กๆอ่ะทานผลไม้นี่ก็คือผลไม้ที่เราเหลือแล้วเราตัดแต่งทิ้งแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถจะใส่เตาเผาได้ด้วยแล้วก็เกิดมูลค่าเพิ่มอย่างเช่นอย่างเนี้ยก็ลูกละ30บาทแล้วหรือว่ามาเนี่ยอย่างเนี้ยประมาณ 25-30 บาทแล้ว
5: เอาไปดับกลิ่นได้ใช่มั้ยคะ
4: ใช่ลูกใส่ไว้ในตู้เสื้อผ้าก็ได้
2: เฮ้ยมีประโยชน์เยอะ
5: ทำไมมีเห็ดอยู่ในโอ่งด้วย
2: ปกติเคยเห็นแต่ที่เพาะในโล
6: สวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
7: อันนี้คือเห็ดนางฟ้า
8: เห็ดนางฟ้าค่ะจริงๆแล้วคือเห็ดนางฟ้าแต่เอามาเพาะในโอ่งเราจึงเรียกว่าเห็ดโอ่งการเพาะนี้นอกจากจะใช้โอ่งแล้วเราอาจจะใช้ภาชนะอย่างอื่นก็ได้ภาชนะเหลือใช้เช่นตะกร้าหรือว่ายางรถยนต์ก็ได
5: ้แล้วอย่างนี้ถ้าเรารดน้ำมากเกินไปอะค่ะแล้วมันจะตายไหม
8: มันจะเน่าค่ะมันจะเน่าเราจะได้แต่เห็ดเน่าเน
5: า
8: ะ
5: เห็ดเน่าถามผลไม้เราก็ไปแล้ว
2: ค่ะ
5: เห็ดเราก็ไปแล้วแล้วอันไหนผลไม้กลับชาตินะคะน้องๆพอจะรู้ไหมน้องเตยพอจะรู้ไหม
4: น้องเตยลูกน้องเตยพาไปดูได้เลยนะครับ
2: งั้นต้องขอบคุณคุณลุงแล้วก็คุณตามากๆเลยนะคะ
5: ขอบค
2: ุ
5: ณค
2: ่
5: ะ
2: ขอบค
5: ุ
2: ณค
5: ่
2: ะ
7: ได้ความรู้เยอะเลย
2: น้องเตยพาพวกเราไปหน่อยเดี๋ยวพี่เป๊กจะไปดูที่บ้านว่ามันโอ่งเปล่าจะได้เอามาเพาะเห็ดได้ด้วยดีไหมคะ
5: ใช่ไหม
2: ลูกลูกมังคุดเต็มเลย
3: ระวังล้มกัน
5: ยังเป็นสีเขียวอยู่เลย
2: มันยังเป็นสีเขียวไม่
3: ได้ไม่ได้ไม่สุก
2: มาเก็บผลไม้บ่อยไหม
5: เสียวที่สุด
2: ส่วนมากเก็บอะไรบ้างคะ
3: ก็ตะลิงปิงมาดาม
2: แล้วไหนตะลิงปิงอะคะเฮ้ยนั่นไงเต็มต้นเลยมันเด่นมาทั้งพวง
3: เว้ย
2: มา
3: ละเนี่ยเราไปทำตะลิงปิงกับชาได
2: ้ฮึตะลิงปิงกับชาม
5: ันเป็นยังไงอะคะเนี่ยตัวพี่เฟยยังไม่รู้เลย
2: ไม่ก็คือเรากินไปแล้วใช่ไหมแล้วทีนี้มันก็กลับชาติมาเกิด
5: อันนี้เปรี้ยวจัง
2: บอลละเพ็ดเปรี้ยวหอม
5: กินปะ
2: ไม่เราต้องเลือกเป็นเถาใหญ่ๆเลยถึงหอม
9: ไปไหนกันจ๊ะ
5: นี่คือป้าแดงที่ทำผลไม้กับชาติแล้วมันกับชาติยังไงครับ
9: อ้าวเดี๋ยวหนูชิมอันนี้ก่อนนะเดี๋ยวจะรู้ว่ามันกับชาติยังไงนะคะ
2: อันนี้นี่คือกับชาติแล้ว
9: ชิมดูจะได้รู้อ่ะนิดเดียว
2: ขม
5: เฮ้ยหนูไม่กล้า
2: ไม่อยากที่บอกไงคะหวานเป็นลมขมมันยากเร็วกินหรือยัง
9: เอาแค่แตะก็ได้ไม่ต้องใส่เข้าไปหรอก
2: เมื่อกี้หนูก็แตะค่ะผมมากเลยโอ้อันนี้คือยังไม่กลับชาติ
9: ใช่
2: อ
9: ้
2: าวขมจนน้ำตาไหลเลยค่ะขมปิดปีเลยนะคะ
9: เดี๋ยวหนูดูที่กลับชาตินะคะนี่กลับชาติแล้วจะเป็นแบบนี้ค่ะ
2: บาราเพชรอีกครั้งหนูไม่ชิมนะคะ
9: ต้องชิมค่ะต้องชิม
2: อ๋อหนูไม่ชิมได้ไหม

0: ไม่ได้
1: เพราะว่าคราวนี้กับชา
0: ถ้าไม่ชิมก็มาไม่ถึงตรงนี
2: ้แสดงว่าเมื่อกี้นี่ขมมากเลยแล้วอันนี
3: ้หอมน้ำเชื่อม
2: อ๋อใช่ใช
0: ่หวานไหมคะ
1: อ๋อก็คือบอลและเพชรเนี่ยกับชาติมาเกิดเป็นรสชาติหวานๆใช่ไหมคะ

0: ที่นี่ทำเอาไว้อันนี้ก็เหมือนกับวิธีการถนอมอาหารอย่างมะละกอสุกเรากินไม่ทันเราก็นำมาแปรรูปก็เป็นวิธีถนอมอาหารได้อีกแบบหนึ่ง
1: วันนี้นี่ทำให้เฟย์รู้แล้วล่ะค่ะว่าทำไมที่นี่เนี่ยถึงได้รับรางวัลเศรษฐกิจพอเพียง2ปีซ้อน
2: ใช่ค่ะทำให้พวกเราทุกๆคนเนี่ยได้รู้จักคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงนะคะ
1: ใช่ค่ะอย่าลืมเอาไปทำที่บ้านด้วยนะคะวันนี้พวกเราขอบคุณคุณยายมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ
3: ขอบค
1: ุ
3: ณมาก
1: นี่น้องๆค่ะพี่เฟย์นัดคุณครูที่สอนพวกเราทำขนมมัสคอตเอาไว้ที่นี่เนี่ยมีกลุ่มอนุรักษ์ขนมไทยในวังถ้างั้นเราไปทำขนมกันนะน้องเจนกับน้องโบอิง
4: ค่ะ

0: งั้นใครคะสวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: ค
2: ่
1: ะ
2: สว
3: ั
2: สด
3: ี
2: ค
3: ่
2: ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
0: หุยหุยน้องๆนี่คะผลไม้กับชาที่พวกเราไปทำกันไง
2: ใช่ค่ะมีตะลึงปิงมีมะนาวนี่ดูสิคะมีขนมด้วย
0: ว่าแต่น้องๆรู้หรือยังคะว่าหน้าตาของขนมมัสกอตเนี่ยเป็นยังไง
6: เป็นแบบนี
0: ้มันแบบนี
2: ้ใช่ค่ะรู้เร็วมากเลยเนี่ย
5: ก็จะเป็นหนึ่งในขนมไทยในบทพระราชนิพนธ์กาบเหเรือชมเครื่องขาวานนะคะของล้นเกล้ารัชกาลที่2ก็จะมีรวมๆแล้วได้ประมาณ16ชนิด
7: มัสกอตกอดอย่างไรน่าสงสัยใครขอถามกอดเคล้นจะเห็นความขนมนามนี้ยังแคลงขนมมัสกอตเป็นขนมในกาบเหชมเครื่องคาหวานในสมัยรัชกาลที่2สันนิษฐานได้ว่าได้รับอิทธิพลมาจากประเทศโปรตุเกสนะครับหน้าตาของขนมจะคล้ายๆกับคัพเค้กเป็นขนมไทยชาววังอีกชนิดหนึ่งที่ต้องใช้ความพิถีพิถันประณีตในการทำครับ
0: หุยหน้าตาน่ากินมากๆเลยนะคะคุณครู
5: ต้องลงมือทำกันเองจะได้รู้ว่าอร่อยแค่ไหน
8: ส่วนผสมหลักของตัวขนมนะครับก็จะมีแป้งสาลีนะครับ
2: แป้งสาลีน้ำตาล
8: แล้วก็ไข่ไก
5: ่เดี๋ยวเราจะเคาะไข่เคาะส่วนบนก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะให้พี่เอ็มเคาะให้ดูนะคะ
8: เคาะเลยนะครับจริงๆแล้วการเคาะแบบนี้เราจะได้ดูด้วยว่าไข่ใหม่หรือไข่เก่านะครับ
5: เห็นไหมสามารถดูได้ด้วยว่าไข่มันใหม่หรือเก่าถ้าไข่เก่าปุ๊บเราก็ไม่ใช้
2: ไข่เละแล้วครึ่งใบแล้วไม่เป็นไรต้องทำให้เขาเติม
0: ได้แล้ว
5: นะคะค่ะโอเคเทได้เทเลยนะลูก
8: หนึ่งตวงแป้งนะครับหนึ่งถ้วยตวง
2: นี่ค่ะแป้งสาลีตวงจะไปทาหน้าซะแล้ว
5: จ้า
8: แค่นี้เองใส่เลยน้ำตาลทราย
0: น้ำตาลทรายก็1ถ้วยตวงเหมือนกันใช่ไหมคะ
2: แหว่งไปนิดนึงแหว่งไปนิดนึง
8: ปาดเลยปาดออก
5: ไม่เป็นไรประมาณ
8: ทำให้ส่วนผสมนี่เข้ากันนะฮะเลยใช้การคน
5: คนลูกค่อยคนกัน
2: คนให้ไข่
5: เวลาคนหนูก็คนไปทางเดียวกันนะคะหนูคนทางไหนคนทางนั้นนะคะอย่าย้อนไปมานะคะ
2: ได้แล้ว
1: สีจะออกนวลๆนะคะปกติตีไข่มันจะไม่เหนียวมากแต่มันจะเหนียวๆหนักๆนิดนึง
8: ในเวลา
5: เราตีไข่เขาจะฟูขึ้นมามันมีส่วนช่วยไง
8: ได้ละ
5: จะได้แล้วลูกไปทำไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆ
2: ปั่นแรงๆก็ได้แต่อย่าทำให้มันหกแค่นั้นเอง
1: ต้องคนอีกนานไหมคะ
8: ถ้าใช้มือนี้ก็ประมาณ30นาที
5: ครึ่งชั่วโมงดีลูกดีลูกเนี่ยจะใช้ได้แล้วลูก
2: ดูสิมันเริ่มเป็นสีนวลแล้วแล้วนี่ใช้ได้หรือยังคะ
5: อ
2: ๋
5: อใช้ได้แล้วค่ะ
8: เอาถาดมาเอาพิมพ์มานะครับ
5: เอาถาดนะคะ
8: แล้วก็เอากระดาษรองขนม
2: ถ้าไม่ได้งั้นคงต้องให้คุณครูช่วยแล้วค่ะ
8: เรียงให้เต็มนี่เลย
2: สมัยก่อนนี่มีพิมพ์แบบนี้ด้วยเหรอคะ
8: ก็จะเป็นทองเหลืองครับแล้วก็ใช้ทาน้ำมันขี้โร่หรือน้ำมันมะพร้าว
5: น้ำมันขี้โร่ก็คือทำมาจากมะพร้าวนั่นแหละค่ะนำมะพร้าวไปเคี่ยวกวนไปเรื่อย
2: ๆเค
5: ี่
2: ยว
5: เราจะเรียกน้ำมันนั้นว่าน้ำมันขี้โร
8: ่ขั้นตอนการเอาไปก็ตักหยอด
2: ตักหยอดเลย
5: ค่ะ
8: ตั้งช้อนเลย
5: แล้วก็ตั้งช้อนขึ้นนะคะ
2: ให้เหลือขอบไปนิดนึงนะ
1: ไม่เป็นไรค่ะ
2: เราต้องสู้เขานะ

0: ค่ะขนมไทยพิถีพิถันนะคะ
1: พิถีพิถันค่ะ
2: คนเร็วมาก
3: เลย
1: เร็วบ้า
0: เราหยอดตัวแป้งแล้วเดี๋ยวเราจะมีแต่งหน้าให้สวยด้วยนะคะเดี๋ยวหนูก็นำไปอบนะคะ
4: ต้องอบนานกี่นาทีคะ
3: 30นาทีครับ
1: อ่ะอย่างนั้นฝากน้องปั้นเลยนะคะ
5: เป็นหน่วยกล้าตายไปอบให้
1: ไม่ร้อนขนาดนั้นหรอกค่ะ
5: อ
1: ัน
5: นี้เดี๋ยวใส่เก็บพิมพ์ให้
1: ผ้าเผื่อไปไว้ด้วยนะคะ
5: วางไว้ชั้นไหนอะคะ
3: ชั้นล่างเลยครับ
0: ชั้นล่างเลย
3: ครับผมอ่ะนี่ถาดนะครับชั้นบนเลยนะครับ
1: ชั้นบน
3: ครับผม
5: ดันเข้าไปด้วย
1: ได้แล้วค่ะ
3: แล้วก็ปิดเตา
0: แล้วก็ปิดฝา
3: อีก30นาทีตอนนี้เราก็จะมาทำส่วนประกอบของหน้าขนมโดยการใช้ไข่ขาวอย่างเดียวของไข่เป็ดเอาเลยเคาะเลยไม่ต้องกลัวเจ็บเคาะเลย
1: ได้แล้วค่ะแล้วหนูก็เอาแก
3: ะออกมานั่นแหละครับ
1: ไม่ออก
3: เดี๋ยวนิดนึง
1: ไม่ออก
3: ไข่แดงแตกโอเค
1: โอ้โหสวยมาก
4: วิ่งไข่แดงมันใหญ่กว่า
5: ทีเดียวออกเลย
4: โอ้นี่ไงค่ะได้แล้ว1ฟอง
1: อันนี
5: ้แตก1ฟอง
1: แตก1ฟอง
5: ไม่เป็นไรตบมือ
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
3: สวยมา3ลูกแล้ว
1: ลูกที่4มันก็แตก
3: ปุ๊บ
1: ได้แล้ว
3: นี่ถึงขั้นตอนการแยกละเอาเลยลง
1: ไ
3: ปเลย
1: ไม่แตกหรอกไม่แตกเราต้องเชื่อมั่นว่ามันไม่แตกแน่นอน
5: ให้ออก
1: นี่
5: หมดหน้าฝั่งนะเดี๋ยวไปย้ายมาตรงนี้ก่อนอ
1: ย่างนี้นะคะ
3: นั่นแหละต้องเบาๆมืออ
4: ันนี้ใส
0: ่หนูเอาลิโป้งรีดไข่ขาวหน่อยก็ได้นะคะ
4: แตกค่ะ
0: แตกแล้วคืนไปเลยลูกเอ้าม
1: ีลูกเดียวที่ไม่แตกพอเราแยกไข่เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเราทำอะไรต่อคะ
3: ก่อนนี้ก็ทำหน้าขนมนะครับโดยการที่เอาไข่ขาวอาจจะติดไข่แดงนิดหน่อยเติมน้ำตาลงไปเติมไปก่อน1ถ้วย
1: แล้วเราต้องคน
3: คนให้ฟูแบบเมื่อกี้แหละค่อยเทไปนะอย่าเพิ่งเทหมดนะ
0: เราตีให้ขาว
3: ค่อยเทค่อยๆเท
0: เราต้อง
3: ไม่ต้องหมดนะทำแบบเมื่อกี้เลยคนทางเดียวกัน
1: ต้องก่อนนะใส่ทีเดียวพร้อมกันไปหมดเลยไม
3: ่ได้อ๋อตรงนี้มันจะทำให้ไม่ฟู
5: เป
3: ็
5: นเม
3: ็ดด้วยจะไม่ฟู
1: เออพอแล้ว
3: ครึ่งเดียวก่อนครึ่งเดียวพอละลายดีแล้วก็ใส่เรื่อยๆทยอยใส่
1: โอ้โหจับถ้วยเอียงๆเอาไว
5: ้แล้วมะนาวนี่เอามาทำอะไรอะคะเนี่ย
3: เอามาบีบหน้าขนมนี่แหละครับให้มันแข็ง
5: บีบใส่หน้าขนม
3: ใช
4: ่แล้วถ้าบีบลงไปมันจะไม่เปรี้ยวหรอคะ
3: ความเปรี้ยวมันจะน้อยนะเพราะว่ามันจะทำให้ไข่ขาวมันแข็งแล้วก็น้ำตาลที่เราใส่ไปดีปริมาณที่มากหลับยังโบยิ่งหลับยัง
5: ยังครับ
1: ยังอันนี้พอใส่หมดเลยใส่ป่นไป4ถ้วยแล้วอะค่ะเราทำอะไรต
3: ่อด้วยมะนาวครึ่งลูกครับ
1: มีมะนาวเลยนะ
3: ทำมะนาวครึ่งลูกเพื่อให้หน้าขนมมันแข็ง
0: ได้ลูกได้ลูกได้ลูก
5: เราใส่มะนาวแล้วนะคะ
0: ค่ะ
1: พอแล้วพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวขม
4: เราต้องตีต่อไปอีกนานแค่ไหนคะ
3: ก็อีก10นาทีก็เสร็จแล้วครับ
1: อีก10นาทีก็เสร็จแล้ว
5: เราก็จะได้เป็น
1: ของขาวแบบนี
3: ้ครับผม
1: ไม่เราคงไม่ได้ของขาว
5: ใช่ค่ะ
1: คงจะออกส้มๆนิดน
0: ึ
1: ง
0: สีสวย
1: อุ้ยอันนี้เป็นสีขาวแล้วแต่มันไม่ค่อยฟูกินขนมป
3: ัง หอม
1: เคี้ยวน่าจะสุกแล้วมั้งน่าจะส
3: ิ
1: คะง
3: ั้
1: นเดี๋ยวปั้นไปดูให้แล้วกันนะทายมาอ๋อเดี๋ยวต้องเอาผ้าพื้นนึงค่ะ
5: อยากดูแล้วว่าหน้าตาเป็นยังไง
1: ทายแต่ก็ร้อนอยู่นะคะเนี่ยโอ้ร้อนนะคะร้อน
5: สวยมาก
0: เห็นไหมคะ
3: ขนมเดียวกัน
1: ฟูจังเลยค่ะ
5: ใช่
0: เสร็จแล้วเราก็เดี๋ยวเราจะตักตัวครีมหน้าขนมนี้ใส่ถุงกรวยนะคะค่ะเวลาตักหนูทำภาชนะถุงให้ดีนะคะ
5: จะปิดตักส
0: รุปหนูก็ใส่พอประมาณก่อนนะคะ
1: มันเหมือนมีหน้าขนม
3: มันเหลวไปเพราะว่าไข่แดงมันเยอะ
0: ค่ะ
3: มันไม่ฟูนี่เท่า
1: โอ้โห
4: ฟกมันเลย
1: น้องปันขาช่วยน้อง
0: ค่ะ
4: ปิดรูให
1: ้จับถุงจับถุง
0: ก็ทำหรือบีบน้อยหน่อยใส่ไปช้อนหนึ่งค่อยๆนะคะค่อยๆปล่อยมือ
1: จับไว้ให้มั่นนะ
0: แล้วก็พอประมาณนะคะ
1: ปล่อย
0: วนไปวนไปวนไปเอานิ้วปิดไว้
3: ค่ะแค่นั้นแหละอันนี้ก่อน
0: ค่ะ
1: แล้วเอาอันนี้ขึ้น
5: พอร์ต
0: ถูกต้องแล้วลูกถูกต้องแล้วเนื้อครีมจะนิ่มนะคะเอาละค่ะหนูเอาสีชมพูนะคะลาไปวนค่ะไปวนที่ครีมนะคะวนที่ครีม
5: เหมือนใช้ดินสอเขียนสีม่วงบ้าง
3: แรงไปเพราะครีมมันไม่ฟูนะมันก็แบน
5: น
3: ี
5: ่สีม่วงพี่ชายทำเป็นจุด
0: ๆเดี๋ยวพอเราแต่งด้วยสีสวยแล้วนะคะเราต้องนำไปอบอีกทีนึงนะคะพอเราไปเข้าอบนะคะหนูก็ต้องนำมะพร้าวนี้ไปผัดกับน้ำตาลนะคะให้เหนียว
5: อย่างนี้ก็ไปอบได้แล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ลูกใช่ลูกลูกแต่งหน้าครีมแล้วเอาไปอบก่อนนะคะประมาณ5นาทีจ้ะไปอบอีกครั้งนึงค่ะ
5: น้องปั้นเอาไปอบเลยนะคะเดี๋ยวทีละทานฝีมือพี่เฟย์สวยไหมคะแล้วพอเราเอาไปผัดเอาไปกวน
0: จ้ะแล้วเราก็มาแต่งหน้า
5: เอามาแต่งหน้าแล้วก็ต้องเอาไปอบอีกท
0: ีอบอีกครั้งนึงเอามาหลายขั้นตอนลูก
5: ได้แล้วค่ะ
0: ส่วนใหญ่เราก็จะทำไว้ทำบุญเอาไว้ทำให้ญาติผู้ใหญ
5: ่
0: เป็นของขวัญปีใหม่หรือจัดเป็นขนมมงคลค่ะ
5: เรียบร้อยค่ะ
0: ค่ะทีนี้เราก็จะทำหน้าขั้นตอนสุดท้ายก็จะมีมะพร้าวที่เราขูดไว้แล้ว1ถ้วยตวงลูก
3: นาที
0: ค่ะอันนี้ไม่ต้องปากก็ได้ลูกจ้ะเอาพูน
5: หนูกลัวหนูกลัวเสือมาสองไม่เป๊ะ
0: หนูตวงน้ำตาลที่นี่เราจะใช้น้ำตาล1ถ้วยค่ะเท่ากันก่อนค่ะไม่ต้องปาดก็ได้นะคะหนูตวงพอเขาพูนสวยจ้ะ
5: แบ่งให้น้องมดกิน
0: ทีนี้เราก็นำไปกวนลูก
5: ไปเดี๋ยวไปกวน
0: มะพร้าวมากวน
5: ไปกวนมะพร้าวกัน
3: ไปเลย
5: ระวังร้อนด้วยนะคะ
0: ค่ะ
5: ตุ๊บตุ๊บ
0: กวน
5: ร้อนมากเลยร้อนใช่ไหมพี่เฟย์ร้อนเหมือนกัน
0: ให้เขาแห้งแล้วเหนียวนิดนึงนะคะจะได้ที่แล้วลูก
5: มันงวดใช่ไหมคะที่มัน
0: ใช่ลูกใช่
5: แสดงว่านี่ต้องใช้ไฟ
0: ก็จะงวดไงอีกนิดนึงอีกนิดนึง
3: ร้อนมือร้อนมือ
0: จริงก็ต้องใช้ไฟอ่อนๆนะคะแล้วก็กวนไปเรื่อยๆอันนี้ไฟกลางเขาจะมีไฟอ่อนไฟกลาง
5: นี่กลาง
0: ได้แล้วค่ะ
5: ได
0: ้แล้วค่ะเรื่องร้อนหนูต้องระวังนะ
5: ไม่งั้นเดี๋ยวหลบพี่เขาก่อนนะ
0: เดี๋ยวให้พี่เอ็มทำให้ดูลูกเดือดร้อนลูก
5: ตรงไหนดีคะตรงนี
3: ้แล้วก็เอาขนมออกจากเตา
5: ขนมออกจากเตามาค่ะเดี๋ยวพี่แฟลออกให้หุ้ยหอม
0: ค่ะ
5: หอมค่ะเป็นไงบ้างคะหน้าตาหุ้ยสวยจังเลยใครทำเนี่ยหนูแน่ๆเลยอันนี้พี่แ
0: ฟลสวยมากเลยหนูไปประจำที
3: ่ไปที่ตัวเอง
0: จ้ะ
5: สองมือกับที่กับที
0: ่มาเลยสวยไหมคะเอามาดูซิสวยไหมคะ
5: เวอร์มันเคลื่อนสักเล็กของน้องปั้นจะไม่ค่อยมีสีขาว
0: นะคะ
5: แล้วไข่ขาวมันจะกลมกลืนกับขนม
0: ทีนี้หนูก็ต้องมาแบ่งมะพร้าวมันก็จะมีสีชมพูนะคะทีนี้หนูต้องระวังนะคะเนี่ยอย่าให้เข้มมากนะคะนะคะนี่เราจะแบ่งลูกแบ่งแบ่งค่ะเราจะทำสามสีทีนี้จะใช้สีม่วงนะสีม่วงนี่เราเอาดอกอัญชันผสมหน่อยก็ได้นะคะเดี๋ยวหนูเอาแต่งหน้าแล้วเดี๋ยวก็ใช้สีชมพูบ้างนะโอเคเราใช้ไม้จิ้มเกี่ยออก
5: แม่แต่งอันสวยใช่นะคะพี่เฟย์ฝีมือสุดยอดเนี่ยค่ะก็เลยต้องแต่งอันสวย
3: เขาทำนี้เลย
5: นี่สวยไหมคะ
0: ดีเยอะมากลูกเยอะมากไม่สวย
5: วาย
0: หกใช่ลูกใช้ไม้จิ้มคู่กันแล้วก็วางให้สวย
5: แล้วถ้าไม่อบกินได้ไหมคะ
0: ได้ลูกเพราะว่ามะพร้าวเราไปผัดสุกแล้วแต่ถ้าเราคิดจะเก็บไว้ทานหลายวันเราก็ไปอบนะคะ
2: ส่วนผสมขนมมัสกอตส่วนผสมตัวขนมแป้งสาลี1ถ้วยตวงน้ำตาลทรายป่นละเอียด1ถ้วยตวงไข่ไก่4ฟองส่วนผสมหน้าขนมไข่ขาวของไข่เป็ด4ฟองน้ำตาลทรายป่นละเอียด4ถ้วยตวงน้ำมะนาว1ช้อนชาสีผสมอาหารส่วนผสมมะพร้าวโรยหน้ามะพร้าวขูดละเอียด1ถ้วยตวงน้ำตาลทรายหนึ่งถ้วยตวง
0: ทีนี้เราก็มาดูความสวยที่แตกต่างนะคะ ที่หนูทำมานะคะหนูสังเกตนะคะตรงไหนที่มันไม่สวยคะ ตรงที่ตีไข่ขาวนะคะหนูต้องแยกไข่ขาวไข่แดงนะคะถ้าเราใช้ไข่ขาวเราต้องใช้ไข่ขาวล้วนๆเลยนะคะไม่ให้ติดไข่แดงเลย พอติดแล้วตัวครีมจะนิ่มเห็นไหมคะมันจะย้อยมันจะไม่เป็นทรงสวยใช่ไหมคะ
5: ขนมไทยนี่ต้องพิถีพิถันจริงๆเลยนะคะเนี่ยผิดพลาดนิดหน่อยก็ทำให้ขนมของเราเนี่ยเสียรูปทรงเลยนะคะ
4: แล้วชิมได้หรือยังคะ
0: ได้ค่ะ
5: อันไหนอันพี่เฟย์ชิมของคุณครูก่อนนะคะเพราะว่าจะได้รู้ว่าระหว่างของคุณครูกับของพวกเราเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงเป็นยังไงบ้างคะ
3: ย
5: ัง
4: น้ำตาลติดปาก
5: มะพร้าวหมดแล้วว่าอันเนี้ย
0: ค่ะ
5: ของคุณครูนี่จะแบบว่าได้กลิ่นของความหอมของไข่มากๆเลยนะคะแล้วมันจะกรุบกรุบกรอบตรงอันเนี้ยค่ะไข่ขาว
0: แล้วเราก็จะไม่แต่งกลิ่นเลยนะคะ
5: เป็นยังไงบ้างคะน้องๆรสชาติ
4: อร่อย
5: มากเลย
4: อร่อยอร่อยเหาะอร่อยเหาะ
5: แล้วน้องเจนล่ะคะ
4: หวานหอมค่ะ
5: วันนี้พวกเราขอบคุณคุณครูแล้วก็พี่เอ็มมากๆเลยนะคะที่สอนพวกเราทำขนม
4: ขนมมัสกอตค่ะ
5: ถูกต้องค่ะซึ่งเป็นขนมโบราณที่หาได้ยากมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างเนี่ยเป็นขนมที่อยู่ในกาบเพจชมเครื่องข้าวหวานด้วยค่ะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะ
4: ขอบคุณค่ะ
5: ขอบคุณค่ะ
2: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
5: สัปดาห์หน้านะคะจะมีเรื่องราวให้เพื่อนๆได้มาเรียนรู้และค้นหาไปพร้อมๆกับพวกเราอย่าลืมติดตามชมให้ได้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วพวกเราลาไปก่อน
4: สวัสดีค่ะ
5: ไปกินกันต่อดีกว่าไหมคะ
4: พี่เฟย์กินของพี่

0: ทำไมเราต้องมาเพาะต้นกล้าในถาดหลุมแบบนี้ด้วยล่ะครับ
1: นั่นสิคะคุณปู่เราโยนเมล็ดข้าวลงไปในนาแบบที่หนูเคยเห็นเขาทำกันไม่ได้หรอคะ
2: ที่ปู่เอาเมล็ดข้าวมาเพาะในถาดหลุมแบบนี้แล้วเวลาเราเอาไปดำนาเราก็จะได้ต้นข้าวที่แข็งแรงแบ่งเอาไปปลูกนะสมชายแล้วปีนี้มันจะเป็นปีที่ดีของเองเชื่อข้าขวัญข้าวพ่อหนูโทรมา
1: ฮัลโหลพ่อคะจริงเหรอคะพ่อพูดจริงๆนะเย้หนูดีใจที่สุดเลยพ่อบอกว่าจะมาหาวันเสาร์หน้าค่ะ

0: ขอบใจนะขวัญข้าวถ้าไม่ได้เธอเราคงไม่รู้จะเอาอะไรมาขายแน่เลย
1: ไม่เป็นไรสบายมากแล้วกล่องเงินกับสมุดบัญชีพร้อมหรือยังล่ะ
0: นี่ไง
1: ดีมากวุ้นมะพร้าวน้ำหอมค่ะมีหลายสีให้เลือกด้วยนะคะ
0: นี่ครับมะม่วงจอมกวนครับจอมกวนเองเลยนะครับ

0: ดเลยรีบกลับไปอวดพ่อดีกว่า
1: เดี๋ยวก่อนจอมต้องสรุปบัญชีก่อนจะได้รู้ไงว่าขายได้เท่าไหร่กำไรเท่าไหร่
0: เอาไว้ก่อนได้ป่ะ
1: ไม่ได้ต้องทำเลยไม่งั้นเดี๋ยวก็ลืมกันพอดีหรอก
0: ก็ได้

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการวิทย์ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ีกี่อันเนี่ย
1: ก็3อันแล้วก็ตะไคร้อันนึง
2: เหมือนกันค่ะ
0: กันเดี๋ยวก็เรียงเหมือนเมื่อกี้เลยนะเสร็จแล้วก็เอาถั่วโรยหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวอีกไม่กี่วันนะคะมันก็จะงอกออกมาเป็นแบบ
1: เสร็จแล้ว
0: แล้วเราก็จะเอาไปกินกับก๋วยเตี๋ยวหรือเอาไปผัดพูดแล้วหิวสวัสดีค่ะรายการขนมไทยอะไรเอ่ยมาแล้วค่ะวันนี้นะคะเราก็มากันที่ศูนย์เรียนรู้บ้านบางพลับจังหวัดสมุทรสงครามค่ะ
3: ทำอะไรกันอยู่เด็ก
4: สวัสดีครับ
5: นี่คือคุณครูสมทรงค่ะเป็นประธานกลุ่มชุมชนบ้านบางพับค่ะ
0: ก็นี่ก็ปลูกถั่วงอกกัน
1: ใช
0: ่แบบนี้ถูกไหมคะ
3: ถูกถูก
0: แสดงว่า
3: อย่างนี้เรียกว่าได้1ชั้นแล้วเราจะทำประมาณสัก 3-4 ชั้นก็ได้ลูก
0: อ๋อไม่ได้ปลูกแค่ชั้นเดียว
3: ถ้าหลายชั้นก็ได้เยอะไงลูกนะครับขั้นสุดท้ายนะต้องมีผ้าปิดไว้อย่างนี้ลูก
0: ครับ
3: เนี่ยถูกต้องอ่ะลูกเก่งมาก
0: มันจะได้ไม่ลอยไปกับน้ำ
3: ใช่
0: พอเสร็จแล้วมันจะออกมาได้แบบนี้ป่ะ
3: ก็ต้องใช้เวลาลูกแล้วเพราะเนี่ยนะเราต้องใช้เวลาประมาณ

0: มาณสัก3คืนแต่ว่ารดน้ำนะครับวันละประมาณสัก4เวลาเช้ากลางวันเย็นแล้วก
1: ็ก่อน
0: นอนรดแล้วทำไมจึงเรียกทงว่ามือถือนะลูก
2: มันสามารถถือได
0: ้สามารถใช้มือถือได้นะครับ
3: ถือกลับบ้านได้เลยหรือเปล
0: ่าถือกลับบ้านได้ถือไปที่ทำงานก็ได้
4: เป็นถั่วงอกหกขา
0: ถั่วงอกหกขาใช่ไหมเพราะว่าชุมชนที่นี่เนี่ยเป็นเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเรามีการแต่งกิ่งส้มโอกิ่งลิ้นจี่เนี่ยเราก็เผาถ่านซะแล้วก็อีกถ่านหนึ่งก็คือแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรนะครับหรือเรียกว่าผลไม้กลับชาติพวกนี้ลูกนะเดี๋ยวจะกลับชาติยังไงเดี๋ยวเธอไปดูได้นะครับเขากลับชาติยังไง
4: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพวกเราฝากถั่วงอกมือถือไว้ตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพอกลับมาดูอีกทีมันงอกมาเป็นแบบนี
2: ้งอกมากเลยนะคะ
3: นี่ผลไม้กลับชาติแน่ๆเลย
2: กลับชาติเป็นถ่านด้วย
4: ดำเป็นปี
2: ไม่ใช่นี่มันถ่านผลไม
3: ้ถ่านผลไม
2: ้อันนี้มันคือผลไม้อะไรคร
0: ับอะไรเอ่ย
3: อันน
0: ี้
3: ม
0: ัน
3: ค
0: ืออ
3: ะไรคร
0: ับ
3: ส้ม
0: ส้มโอลูกเล็กๆอ่ะทานผลไม้นี่ก็คือผลไม้ที่เราเหลือแล้วเราตัดแต่งทิ้งแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถจะใส่เตาเผาได้ด้วยแล้วก็เกิดมูลค่าเพิ่มอย่างเช่นอย่างเนี้ยก็ลูกละ30บาทแล้วหรือว่ามาเนี่ยอย่างเนี้ยประมาณ 25-30 บาทแล้ว
3: เอาไปดับกลิ่นได้ใช่มั้ยคะ
0: ใช่ลูกใส่ไว้ในตู้เสื้อผ้าก็ได้
4: เฮ้ยมีประโยชน์เยอะ
2: ทำไมมีเห็ดอยู่ในโอ่งด้วยอ่ะ
4: ปกติเคยเห็นแต่ที่เพาะในโรง
3: สวัสดีค่ะ
0: ครับมาดิครับ
5: อันนี้คือเห็ดนางฟ้า
6: เห็ดนางฟ้าค่ะจริงๆแล้วคือเห็ดนางฟ้าแต่เอามาเพาะในโอ่งเราจึงเรียกว่าเห็ดโอ่งการเพาะนี้นอกจากจะใช้โอ่งแล้วเราอาจจะใช้ภาชนะอย่างอื่นก็ได้ภาชนะเหลือใช้เช่นตะกร้าหรือว่ายางรถยนต์ก็ได
3: ้แล้วอย่างนี้ถ้าเรารดน้ำมากเกินไปอะค่ะแล้วมันจะตายไหม
6: มันจะเน่าค่ะมันจะเน่าเราจะได้แต่เห็ดเน่าเน
5: า
6: ะ
5: เห็ดเน่า
3: ถามผลไม้เราก็ไปแล้ว
5: ค่ะ
3: เห็ดเราก็ไปแล้วแล้วอันไหนผลไม้กลับชาตินะคะน้องๆพอจะรู้ไหมน้องเตยพอจะรู้ไหม
0: น้องเตยลูกน้องเตยพาไปดูได้เลยนะครับ
4: งั้นต้องขอบคุณคุณลุงแล้วก็คุณตามากๆเลยนะคะ
3: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบค
3: ุ
2: ณค
3: ่
2: ะ
4: ได้ความรู้เยอะเลย
5: ไปน้องเตยพาพวกเราไปหน่อย
4: เดี๋ยวพี่เป๊จะไปดูที่บ้านว่ามีโอ่งหรือเปล่าจะได้เอามาเพาะเห็ดได้ด้วยดีไหมคะ
3: ใช่ไหมคะลูกใช่ลูกมังคุดเต็มเลย
4: ระวังล้มกัน
2: ยังเป็นสีเขียวอยู่เลย
3: มันยังเป็นสีเขียวไม่ได้
2: ไม่ได้ไม่โซ่
5: มาเก็บผลไม้บ่อยไหม
3: เสียวที่สุด
4: ส่วนมากเก็บอะไรบ้างคะ
2: ก็ตะลิงปิงมาดัก
3: แล้วไหนตะลิงปิงอะคะ
4: เฮ้ยนั่นไงเต็ม
3: มาท
2: ั้
3: งพวง
2: เฮ้ยเอาละเนี่ยเราไปทำตะลิงปิงกับชาได
3: ้หึตะลิงปิงกับชามันเป็นยังไงอะคะเนี่ยตัวพี่เฟยยังไม่รู้เลย
5: ไม่ก็คือเรากินไปแล้วใช่ไหมแล้วทีนี้มันก็กลับชามาเกิด
3: อันนี้เปรี้ยวจัง
4: บอลละเพ็ดเปรี้ยวเปรี้ยวพร้อมพร้อม
3: กินละ
4: ไม่เราต้องเลือกเป็นเถาใหญ่ใหญ่มันจะคม
7: ไปไหนกันจ๊ะ
2: นี่คือป้าแดงที่ทำผลไม้กับชาติ
5: แล้วมันกับชาติยังไงครับ
7: อ้าวเดี๋ยวหนูชิมอันนี้ก่อนนะเดี๋ยวจะรู้ว่ามันกับชาติยังไงนะคะ
4: อันนี้นี่คือกับชาติแล้ว
7: ชิมดูจะได้รู้อ่ะนิดเดียว
3: ขม
4: เฮ้ยหนูไม่กล้า
3: แล้วอย่างที่บอกไงคะหวานมันลมขมมันยากเร็วๆกินหรือยัง
7: เอาแค่แตะๆก็ได้ไม่ต้องใส่เข้าไปหรอก
3: เมื่อกี้หนูก็แตะค่ะผมมากเลย
4: โอ้อันนี้คือยังไม่กลับชาติ
7: ใช่
3: อ
7: ้
3: าวขมจนน้ำตาไหลเลยค่ะ
4: ขมปิดปีเลยนะคะ
7: เดี๋ยวหนูดูที่กลับชาตินะคะนี่กลับชาติแล้วจะเป็นแบบนี้ค่ะ
4: บาราเพชรอีกครั้งหนูไม่ชิมนะคะ
7: ต้องชิมค่ะต้องชิม
4: หนูไม่ชิมได้ไหม
7: ไม่ได้
4: ว
7: ่
4: าคราวนี้กลับชาติ
7: ถ้าไม่ชิมก็มาไม่ถึงตรงนี้
3: แสดงว่าเมื่อกี้นี่ขมมากเลยแล้วอันนี
2: ้หอมน้ำเชื่อมค
3: ่
2: ะ
3: อ๋อใช่ใช
7: ่หวานไหมคะ
4: ก็คือบอลและเพชรเนี่ยกับชาติมาเกิดเป็นรสชาติหวานๆใช่ไหมคะ
7: ใช่ค่ะจากขมมาทำให้เป็นหวาน
4: อยากกินค่ะขมปิดปีก็ทำหวานได
7: ้แล้
4: ว
7: อันนี้
4: ต้องเป็นหวานอีกแน่
7: เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของบรรพบุรุษที่นี่ค่ะ

0: ำเอาไว้อันนี้ก็เหมือนกับวิธีการถนอมอาหารอย่างมะละกอสุกเรากินไม่ทันเราก็นำมาแปรรูปก็เป็นวิธีถนอมอาหารได้อีกแบบหนึ่ง
1: วันนี้นี่ทำให้เฟย์รู้แล้วล่ะค่ะว่าทำไมที่นี่เนี่ยถึงได้รับรางวัลเศรษฐกิจพอเพียง2ปีซ้อน
2: ใช่ค่ะทำให้พวกเราทุกๆคนเนี่ยได้รู้จักคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงนะคะ
1: ใช่ค่ะอย่าลืมเอาไปทำที่บ้านด้วยนะคะวันนี้พวกเราขอบคุณคุณยายมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณมากค่ะ
1: นี่น้องๆค่ะพี่เฟย์นัดคุณครูที่สอนพวกเราทำขนมบัสกอตเอาไว้ที่นี่เนี่ยมีกลุ่มอนุรักษ์ขนมไทยในวังถ้างั้นเราไปทำขนมกันนะ
3: น้องเจนกับน้องโบอิง
4: ค่ะ

0: ยังไงคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค
0: ่
2: ะ
3: สว
0: ั
3: สด
2: ี
3: ค
2: ่
3: ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: หุยเฮ้ยน้องๆนี่คะผลไม้กับชาติที่พวกเราไปทำกันไง
4: ใช่ค่ะมีตะลึงปิงมีมะนาวนี่ดูสิคะมีขนมด้วย
0: ว่าแต่น้องๆรู้หรือยังคะว่าหน้าตาของขนมมัสกอตเนี่ยเป็นยังไง
5: เป็นแบบนี
0: ้เป็นแบบนี
4: ้ใช่ค่ะรู้เร็วมากเลยเนี่ย
2: อันนี้เขาจะเป็นหนึ่งในขนมไทยในบทพระราชนิพนธ์กาบเหเรือชมเครื่องขาวานนะคะของล้นเกล้ารัชกาลที่2ก็จะมีรวมๆแล้วได้ประมาณ16ชนิด
6: มัสกอตกอดอย่างไรน่าสงสัยใครขอถามกอดเคล้นจะเห็นความขนมนามนี้ยังแคลงขนมมัสกอตเป็นขนมในกาบเหชมเครื่องคาหวานในสมัยรัชกาลที่2สันนิษฐานได้ว่าได้รับอิทธิพลมาจากประเทศโปรตุเกสนะครับหน้าตาของขนมจะคล้ายๆกับคัพเค้กเป็นขนมไทยชาววังอีกชนิดหนึ่งที่ต้องใช้ความพิถีพิถันประณีตในการทำครับ
0: หุยหน้าตาน่ากินมากๆเลยนะคะคุณครู
2: ต้องลงมือทำกันเองจะได้รู้ว่าอร่อยแค่ไหน
7: ส่วนผสมหลักของตัวขนมนะครับก็จะมีแป้งสาลีนะครับ
4: แป้งสาลีน้ำตาล
7: แล้วก็ไข่ไก
2: ่เดี๋ยวเราจะเคาะไข่เคาะส่วนบนก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะให้พี่เอ็มเคาะให้ดูนะคะ
7: เคาะเลยนะครับจริงๆแล้วการเคาะแบบนี้เราจะได้ดูด้วยว่าไข่ใหม่หรือไข่เก่านะครับ
2: เห็นไหมสามารถดูได้ด้วยว่าไข่มันใหม่หรือเก่าถ้าไข่เก่าปุ๊บเราก็ไม่ใช้
4: ไข่เละแล้วครึ่งใบแล้วไม่เป็นไรต้องทำให้เขาตื่น
0: ได้แล้ว
2: นะคะโอเคเทได้เทเลยนะลูก
7: หนึ่งตวงแป้งนะครับหนึ่งถ้วยตวง
4: นี่ครับแป้งสาลีจะไปทาหน้าซะแล้ว
2: จ้า
7: แค่นี้เองใส่เลยน้ำตาลทราย
0: น้ำตาลทรายก็1ถ้วยตวงเหมือนกันใช่ไหมคะ
4: แหว่งไปนิดนึงแหว่งไปนิดนึง
7: ปาดเลยปาดออก
2: ไม่เป็นไรประมาณ
7: ทำให้ส่วนผสมนี่เข้ากันนะฮะโดยใช้การคน
0: ค่อย
2: ๆคนลูกค่อยคนกัน
4: คนให้ไข่แตก
2: เวลาคนหนูก็คนไปทางเดียวกันนะคะ
1: จับ
2: หนูสองหนูคนทางไหนคนทางนั้นนะคะอย่าย้อนไปมานะคะ
4: ได้แล้ว
0: สีจะออกนวลๆ นะคะปกติตีไข่มันจะไม่เหนียวมากแต่มันจะเหนียวๆหนักๆนิดนึง
7: แต่เวลา
2: เราตีไข่ก็จะฟูขึ้นมามันมีส่วนช่วยไง
7: ได้แล้ว
2: จะได้แล้วลูกไปทำไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆ
4: ปั่นแรงๆก็ได้แต่ยันหกแค่นั้นเอง
1: ต้องคนอีกนานไหมคะ
7: ถ้าใช้มือนี้ก็ประมาณ30นาที
2: ครึ่งชั่วโมงดีลูกดีลูกเนี่ยจะใช้ได้แล้วลูก
4: ดูสิมันเริ่มเป็นสีนวลแล้วแล้วนี่ใช้ได้หรือยังคะ
2: อ
4: ๋
2: อใช้ได้แล้วค่ะ
7: เอาถาดมาเอาพิมพ์มานะครับ
2: เอาถาดนะคะ
7: แล้วก็เอากระดาษรองขนม
4: ถ้าไม่ได้งั้นคงต้องให้คุณครูช่วยแล้วค่ะ
7: เลี้ยงให้เต็มนี่เลย
4: สมัยก่อนนี่มีพิมพ์แบบนี้ด้วยเหรอคะ
7: ก็จะเป็นทองเหลืองครับแล้วก็ใช้ทาน้ำมันขี้โร่หรือน้ำมันมะพร้าว
2: น้ำมันขี้โร่ก็คือทำมาจากมะพร้าวนั่นแหละค่ะนำมะพร้าวไปเคี่ยวกวนไปเรื่อย
4: ๆ
2: เคี่ยวเราจะเรียกน้ำมันนั้นว่าน้ำมันขี้โร
7: ่ขั้นตอนการเอาไปก็ตักหยอด
4: ตักหยอดเลย
2: ค่ะ
7: ตั้งช้อนเลย
2: แล้วก็ตั้งช้อนขึ้นนะคะ
4: ให้เหลือขอบไปนิดนึงนะ
1: ไม่เป็นไรค่ะ
4: เราต้องสู้เขานะ
2: ยังไงคะขนมไทย

0: พิถีพิถันไหมคะ
1: พิถีพิถันค่ะ
2: คนเร็วมาก
3: เล
1: ยเร็วเปล่าเร็วเปล่า
0: เราหยอดตัวแป้งแล้วเดี๋ยวเราจะมีแต่งหน้าให้สวยด้วยนะคะเดี๋ยวหนูก็นำไปอบนะคะ
1: นี่
4: ต้องอบนานกี่นาทีคะ
3: 30นาทีครับ
1: อ่ะอย่างนั้นฝากน้องปันเลยนะคะ
5: เป็นหน่วยกล้าตายไปอบให
1: ้ไม่ร้อนขนาดนั้นหรอกค่ะ
5: อ
1: ัน
5: นี้หนูใส่เก็บพิมพ์ผ้าเผื่อไปไว้ด้วยนะคะ
1: วางไว้ชั้นไหนอะคะ
3: ชั้นล่างเลยครับ
0: ชั้นล่างเลยลูกจ้า
3: ครับผมอ่ะนี่ถาดนะครับชั้นบนเลยนะครับ
1: ชั้นบน
3: ครับผม
1: ดันเข้าไปด้วยได้แล้วค่ะ
3: แล้วก็ปิดเตา
0: แล้วก็ปิดฝา
3: อีก30นาทีตอนนี้เราก็จะมาทำส่วนประกอบของหน้าขนมโดยการใช้ไข่ขาวอย่างเดียวของไข่เป็ดเอาเลยเคาะเลยไม่ต้องกลัวเจ็บเคาะเลย
1: ได้แล้วค่ะได้แล้วหนูก็เงี้ยออกมาน
3: ั่นแหละครับ
1: ไม่เอา
3: เจ็บนิดนึง
1: ไม่เอา
3: ไข่แดงแตกโอเค
1: โอ้โหสวยมาก
4: วิไข่แดงมันใหญ่กว่า
5: เอ้าทีเดียวออกเลย
4: โอ้นี่ไงคะได้แล้ว1ฟอง
1: อันนี
5: ้แตก1ฟอง
1: แตก1ฟอง
5: ไม่เป็นไรตบมือ
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
3: สวยมา3ลูกแล้ว
1: ลูกที่4มันก็แตก
3: ปุ๊บ
1: ได้แล้ว
3: นี่ถึงขั้นตอนการแยกละเอาเลยลง
1: ไ
3: ปเลย
1: ไม่แตกหรอกไม่แตกเราต้องเชื่อมั่นว่ามันไม่แตกแน่นอน
5: ออกนี่หมดนะฝั่งนะเดี๋ยวไปย้ายมาตรงนี้ก่อน
1: อย่างนี้นะคะ
3: นั่นแหละต้องเบาๆมืออ
4: ันนี้ใส
0: ่หนูเอานิ้วโป้งรีดไข่ขาวหน่อยก็ได้นะคะ
4: แตกค่ะ
0: แตกแล้วคืนไปเลยลูกเอ้าม
1: ีลูกเดียวที่ไม่แตกพอเราแยกไข่เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเราทำอะไรต่อคะ
3: ก่อนนี้ก็ทำหน้าขนมนะครับโดยการที่เอาไข่ขาวอาจจะติดไข่แดงนิดหน่อยเติมน้ำตาลลงไปเติมไปก่อนหนึ่งถ้วย
1: แล้วเราต้องคน
3: คนให้ฟูแบบเมื่อกี้แหละค่อยเทไปนะอย่าเพิ่งเทหมดนะ
0: ถ้าเราตีให้ขาว
3: ค่อยเทค่อยๆเท
0: เราต้อง
3: ไม่ต้องหมดนะทำแบบเมื่อกี้เลยคนทางเดียวกัน
1: ทีเดียวก่อนนะใส่ทีเดียวพร้อมกันไปหมดเลยไหม
3: อ๋อตรงนี้มันจะทำให้ไม่ฟูเป็นเม็ดด้วยมันจะไม่ฟู
1: เออพอแล้ว
3: ครึ่งเดียวก่อนครึ่งเดียวพอละลายดีแล้วก็ใส่เรื่อยๆทยอยใส่
1: โอ้โหจับถ้วยเอียงๆเอาไว้แล้วเอามาทำอะไรอะคะเนี่ย
3: เอามาบีบหน้าขนมนี่แหละครับให้มันแข็ง
1: บีบใส่หน้าขนม
3: ใช
4: ่แล้วถ้าบีบลงไปมันจะไม่เปรี้ยวหรอคะ
3: ความเปรี้ยวมันจะน้อยนะเพราะว่ามันจะทำให้ไข่ขาวมันแข็งแล้วก็น้ำตาลที่เราใส่ไปดีปริมาณที่มากหลับยังโบยิ่งหลับยัง
1: ยังอันนี้พอใส่น้ำตาลใส่ป่นไป4ถ้วยแล้วอะค่ะเราทำอะไรต
3: ่อด้วยมะนาวครึ่งลูกครับ
1: มีมะนาวเลยนะ
3: ทำมะนาวครึ่งลูกเพื่อให้หน้าขนมมันแข็ง
0: ได้ลูกได้ลูกได้ลูก
1: เราใส่มะนาวแล้วนะคะ
0: ค่ะ
1: พอแล้วเดี๋ยวขม
4: เราต้องตีต่อไปอีกนานแค่ไหนคะ
3: ก็อีก10นาทีก็เสร็จแล้วครับ
1: อีก10นาทีก็เสร็จแล้วนะเราก็จะได้เป็นหน้าขาวแบบนี
3: ้ครับผม
1: ไม่เราคงไม่ได้ของขาว
5: ใช่ค่ะ
1: คงจะออกส้มๆนิดน
0: ึ
1: ง
0: สีสวย
1: อุ้ยอันนี้เป็นสีขาวแล้วแต่มันไม่ค่อย
3: แดงเยอะนิดนึง
1: ของเคี้ยวน่าจะสุกแล้วมั้งน่าจะส
3: ิครับ
1: งั้นเดี๋ยวปั้นไปดูให้แล้วกันนะคะมาอ๋อเดี๋ยวต้องเอาผ้าพื้นนึงค่ะอยากดูแล้วว่าหน้าตาเป็นยังไง
5: ค่ะแต่ก็ร้อนอยู่นะคะเนี่ย
1: อุ๊ยร้อนนะคะร้อน
4: สวยมาก
0: เห็นไหมคะ
3: ขนมเดียวกัน
1: ฟูจังเลยค่ะ
5: ใช่
0: เสร็จแล้วเราก็ เดี๋ยวเราจะตักตัวครีมหน้าขนมนี้ใส่ถุงกรวยนะคะค่ะ เวลาตักหนูทำภาชนะถุงให้ดีนะคะ
5: จะปิดตักส
0: นุกหนูก็ใส่พอประมาณก่อนนะคะ
1: มันเหมือนมีหน้าขนม
3: มันเหลวไปเพราะว่าไข่แดงมันเยอะ
0: ค่ะ
3: มันไม่ฟูนี่เท่า
4: ฟกมันเลย
1: น้องปันค่ะช่วยน้อง
0: ค่ะ
4: ติดรูให
1: ้จับถุง
0: ก็ทำหรือบีบน้อยๆใส่ไปช้อนหนึ่งค่อยๆนะคะค่อยๆปล่อยมือ
1: จับไว้ให้มั่นนะ
0: แล้วก็พอประมาณนะคะ
1: ปล่อย
0: วนไปเอานิ้วปิดไว้ค่ะ
3: แค่นั้นแหละอันนี้ก่อน
1: ค่ะแล้วเอาอันนี้ขึ้น
5: พอร์ต
0: ถูกต้องแล้วลูกถูกต้องแล้วเนื้อครีมจะนิ่มนะคะเอาละค่ะหนูเอาสีชมพูนะคะลาไปวนค่ะ
5: พี่เคยขอสีม่วง
0: ไปวนที่ครีมนะคะวนที่ครีม
5: เหมือนใช้ดินสอเขียนสีม่วงบ้าง
3: แรงไปเพราะครีมมันไม่ฟูนะมันก็แบน
5: น
3: ี
5: ่ใช่มันเป็นจุด
0: เดี๋ยวพอเราแต่งด้วยสีสวยแล้วนะคะเราต้องนำไปอบอีกทีนึงนะคะพอเราไปเข้าอบนะคะหนูก็ต้องนำมะพร้าวนี้ไปผัดกับน้ำตาลนะคะให้เหนียว
5: อย่างนี้ก็ไปอบได้แล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ลูกใช่ลูกลูกแต่งหน้าครีมแล้วเอาไปอบก่อนนะคะ ประมาณ5นาทีจ้ะ ไปอบอีกครั้งนึงค่ะ
5: น้องปั้นเอาไปอบเลยนะคะเดี๋ยวทีละทานฝีมือพี่เฟย์สวยไหมคะแล้วพอเราเอาไปผัดเอาไปกวน
0: จ้ะแล้วเราก็มาแต่งหน้า
5: เอามาแต่งหน้าแล้วก็ต้องเอาไปอบอีกท
0: ีอบอีกครั้งหนึ่งเอามาหลายขั้นตอน
5: ใช้เวลานานได้แล้วค่ะ
0: ส่วนใหญ่เราก็จะทำไว้ทำบุญเอาไว้ทำให้ญาติผู้ใหญ
5: ่
0: เป็นของขวัญปีใหม่หรือจัดเป็นขนมมงคลค่ะ
5: เรียบร้อยค่ะ
0: ค่ะทีนี้เราก็จะทำหน้าขั้นตอนสุดท้ายก็จะมีมะพร้าวที่เราขูดไว้แล้ว1ถ้วยตวงลูก
3: นาที
0: ค่ะอันนี้ไม่ต้องปากก็ได้ลูกจ้ะเอาพูน
5: หนูกลัวหนูกลัวเสือมาสองไม่เป๊ะ
0: หนูตวงน้ำตาลที่นี่เราจะใช้น้ำตาล1ถ้วยค่ะเท่ากันก่อนค่ะไม่ต้องปาดก็ได้นะคะหนูตวงพอเขาพูนสวยจ้ะ
5: แบ่งให้น้องมดกิน
0: ทีนี้เราก็นำไปกวนลูก
5: ไปเดี๋ยวไปกวน
0: มะพร้าวมากวน
5: ไปกวนมะพร้าวกัน
3: ไปเลย
5: ท
3: าง
5: น
3: ี
5: ้ทางนี้ระวังร้อนด้วยนะคะ
0: ค่ะ
5: ตุ๊บตุ๊บ
0: กวน
5: ร้อนมากเลยร้อนใช่ไหมพี่เฟย์ร้อนเหมือนก
0: ัน ให้เขาแห้งแล้วเหนียวนิดนึงนะคะจะได้พี่แล้วลูก
4: มันงวดใช่ไหมคะที่มัน
0: ใช่ลูกใช่
5: แสดงว่านี่ต้องใช้
0: เขาก็จะงวดไงอีกนิดนึงอีกนิดนึง
3: ร้อนมือร้อนมือ
0: จริงก็ต้องใช้ไฟอ่อนๆนะคะแล้วก็กวนไปเรื่อยๆอันนี้ไฟกลางเขาจะมีไฟอ่อนไฟกลาง
4: นี่กลาง
0: ได้แล้วค่ะ
5: ได
0: ้แล้วค่ะเรื่องร้อนหนูต้องระวังนะ
5: ไม่งั้นเดี๋ยวหลบพี่เขาก่อนนะ
0: เดี๋ยวให้พี่เอ็มทำให้ดูลูกเดี๋ยวร้อนลูก
5: ตรงไหนดีคะตรงนี
3: ้แล้วก็เอาขนมออกจากเตา
5: ขนมออกจากเตามาค่ะเดี๋ยวพี่เฟลออกให้หุ้ยหอม
0: ค่ะ
4: หอมค่ะ
5: เป็นไงบ้างคะหน้าตาโอ้ยสวยจังเลยใครทำเนี่ยหนูแน่ๆเลยอันนี้
4: ของพี่เฟย์
0: สวยมากเลยหนูไปประจำที
3: ่ไปที่ตัวเอง
0: จ้ะ
5: สองมือกับที่กับที
0: ่มาเลยสวยไหมคะเอามาดูซิสวยไหมคะ
4: เว้ยมันเคลื่อนสักเล็ก
5: ของน้องปั้นจะไม่ค่อยมีสีขาว
0: นะคะ
5: แล้วไข่ขาวมันจะกลมกลืนกับขนม
0: ทีนี้หนูก็ต้องมาแบ่งมะพร้าวมันก็จะมีสีชมพูนะคะทีนี้หนูต้องระวังนะคะเนี่ยอย่าให้เข้มมากนะคะนะคะนี่เราจะแบ่งลูกแบ่งแบ่งค่ะเราจะทำสามสีทีนี้จะใช้สีม่วงนะสีม่วงนี่เราเอาดอกอัญชันผสมหน่อยก็ได้นะคะเดี๋ยวหนูเอาแต่งหน้าแล้วเดี๋ยวก็ใช้สีชมพูบ้างนะโอเคเราใช้ไม้กิ้มเกี่ยออก
5: แต่งอันสวยใช่นะคะพี่เฟย์ฝีมือสุดยอดเนี่ยค่ะก็เลยต้องแต่งอันสวย
3: ก็ทำนี้เลย
5: นี่สวยไหมคะ
0: ดีเยอะมากลูกเยอะมากไม่สวย
5: วาย
0: หกใช่ลูกใช้ไม้จิ้มคู่กันแล้วก็วางให้สวย
4: แล้วถ้าไม่อบกินได้ไหมคะ
0: ได้ลูกเพราะว่ามะพร้าวเราไปผัดสุกแล้วแต่ถ้าเราคิดจะเก็บไว้ทานหลายวันเราก็ไปอบนะคะ
2: ส่วนผสมขนมมัสกอตส่วนผสมตัวขนมแป้งสาลี1ถ้วยตวงน้ำตาลทรายป่นละเอียด1ถ้วยตวงไข่ไก่4ฟองส่วนผสมหน้าขนมไข่ขาวของไข่เป็ด4ฟองน้ำตาลทรายป่นละเอียด4ถ้วยตวงน้ำมะนาว1ช้อนชาสีผสมอาหารส่วนผสมมะพร้าวโรยหน้ามะพร้าวขูดละเอียด1ถ้วยตวงน้ำตาลทราย1ถ้วยตวง
0: ทีนี้เราก็มาดูความสวยที่แตกต่างนะคะที่หนูทำมานะคะหนูสังเกตนะคะตรงไหนที่มันไม่สวยคะตรงที่ตีไข่ขาวนะคะหนูต้องแยกไข่ขาวไข่แดงนะคะถ้าเราใช้ไข่ขาวเราต้องใช้ไข่ขาวล้วนๆเลยนะคะไม่ให้ติดไข่แดงเลย พอติดแล้วตัวครีมจะนิ่มเห็นไหมคะมันจะย้อยมันจะไม่เป็นทรงสวยใช่ไหมคะ
5: ขนมไทยนี่ต้องพิถีพิถันจริงๆเลยนะคะเนี่ยผิดพลาดนิดหน่อยก็ทำให้ขนมของเราเนี่ยเสียรูปทรงเลยนะคะ
4: แล้วชิมได้หรือยังคะ
0: ได้ค่ะ
5: อันไหนอันพี่เฟย์ชิมของคุณครูก่อนนะคะเพราะว่าจะได้รู้ว่าระหว่างของคุณครูกับของพวกเราเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงเป็นยังไงบ้างคะ
3: ยัง
5: น้ำตาลติดปากมะพร้าวหมดแล้วว่าอันเนี้ย
0: ค่ะ
5: ของคุณครูนี่จะแบบว่าได้กลิ่นของความหอมของไข่มากๆเลยนะคะแล้วมันจะกรุบกรุบกรอบๆตรงอันเนี้ยค่ะไข่ขาว
0: แล้วเราก็จะไม่แต่งกลิ่นเลยนะคะ
5: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะน้องๆรสชาติ
1: อร่อย
5: มากเลย
1: อร่อย
5: อร่อยอร่อยแล้วน้องเจนล่ะคะ
4: หวานหอมค่ะ
5: วันนี้พวกเราขอบคุณคุณครูแล้วก็พี่เอ็มมากๆเลยนะคะที่สอนพวกเราทำขนมมัสกอตค่ะ
6: ถูกต้อง
5: ค่ะซึ่งเป็นขนมโบราณที่หาได้ยากมากๆเลยแล้วก็อีกอย่างเนี่ยเป็นขนมที่อยู่ในกาบเพชมเครื่องคาวหวานด้วยค่ะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะ
6: ขอบคุณค่ะ
5: ขอบคุณค่ะ
2: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
5: สัปดาห์หน้านะคะจะมีเรื่องราวให้เพื่อนๆได้มาเรียนรู้และค้นหาไปพร้อมๆกับพวกเราอย่าลืมติดตามชมให้ได้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วพวกเราลาไปก่อนสวัสดีค่ะไปกินกันต่อดีกว่าไหมคะ
4: คุณพี่เฟย์กินของคุณ

0: สวัสดีครับพี่ต้อม
1: เออพงเหรอมีพี่เองเดี๋ยวนะเขาคืนเงินมัดจำเข้าห้องให้พงแล้วนะ
2: โอ้ยบังลมสิ
0: ขอบคุณมากๆเลยครับพี่ต้อม
1: พงจะให้พี่ไปจองห้องใหม่เลยไหมหรือว่าจะให้พี่โอนเงินมาให้เลยจะเอายังไงก็บอกพี่มาแล้วกันนะ
3: ไปเลย
2: พ่อคะนี่
0: เป็นไงลูกโอ้โหมาพ่อช่วยมันจะพันกันแล้วลูกมาพ่อช่วยมาโอ้ระวังพันกันแล้ว
2: พ่อคะหนูมีอะไรจะให้พ่อค
0: ่
2: ะ
0: อะไรอะลูกไหนดูสิ
2: หนูอยากจะช่วยพ่อค่ะ
0: ขอบใจนะลูกแต่ว่าพ่อรับไว้ไม่ได้หรอก
2: อ้าวทำไมล่ะคะ

0: ูมีอะไรจะให้คุณปู่ดูค่ะ
1: อะไร
0: ไปแล้ว
1: โอ้ยไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบบอกไม่ต้องรีบไง
0: นี่
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่มันเครื่องสีข้าวนี่วะ
2: ใช่จ้ะพ่อนี่รุ่นใหม่เลยนะโม่ข้าวเปลือกให้เป็นรำข้าวก็ได้หรือจะบดแกลบบดรำได้หมดเลยวิธีใช้ไม่ยากด้วยพ่อมีปุ่มเลือกการทำงานได
1: ้แหมรู้ดีเชียวนะทำยังกับว่าจะซื้อมาใช้เองนั่นแหละ
2: ก็ใช่สิครับ
1: เอ็งว่าไงนะ
2: ผมคิดดูแล้วผมจะย้ายกลับมาอยู่ที่นี่อยู่กับพ่ออยู่กับขวัญข้าวแต่ไม่รู้ว่าลูกสาวตัวน้อยของพ่อเนี่ยจะอยากกลับไปอยู่กรุงเทพหรือเปล่านะ
0: หนูอยากอยู่ที่นี่หนูอยากอยู่กับพ่ออยากอยู่กับคุณปู่ อยากอยู่ที่นี่ตลอดไป

0: อดีครับพี่พล
1: สวัสดีครับพง
0: ไปไงมาไงครับเนี่ย
1: พี่ว่าจะแวะมาหาพงตั้งนานแล้วล่ะแต่ก็เพิ่งจะว่างมานี่แหละ
0: พี่พลครับนี่พ่อผมครับ
1: สวัสดีครับคุณลุง
2: สวัสดีพ่อหนุ่มอ้าวแล้วนี่เป็นเพื่อนกันสมัยไหนแล้วเนี่ยไม่เคยเห็นหน้าเห็นตามาก่อนเลย
1: อ๋อผมอะไปลืมกระเป๋าสตางค์ไว้ในรถของพงเขาเองนะครับแล้วพงเขาก็ตามหาผมเอามาคืนให้ผมเนี่ยซึ้งน้ำใจเขาจริงๆก็เลยติดต่อกันมาตั้งแต่ตอนนั้นแหละครับ
3: แล้วทำไมพ่อไม่เห็นเล่าให้หนูฟังบ้างเลยล่ะคะ
0: มันก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรหรอกลูกพ่อก็แค่ทำในสิ่งที่ควรทำเท่านั้นเอง
3: โหเท่จัง
1: โอ้โหชาวบ้านเขาเอาของมาขายกันเยอะเหมือนกันนะเนี่ย
0: ครับแต่ของมันเริ่มเยอะเกินจนจะล้นตลาดแล้วครับพี
1: ่แล้วนี่ไม่คิดจะไปขายที่อื่นบ้างเลยเหรอ
0: คิดสิครับแต่ผมไม่รู้ว่าจะเอาของไปส่งที่ไหน
1: เอางี้งั้นเดี๋ยวพี่ให้เบอร์โทรพวกเพื่อนๆพี่ไปนะเขาทำพวกร้านอาหารแล้วก็โรงแรมอ่ะคงลองโทรหาพวกเขาดูพี่ว่าพวกเขาสนใจต้องมารับซื้อถึงที่แน่นอนส่วนของพี่ที่สั่งไว้เนี่ยขึ้นรถเลย
0: ขอบคุณมากครับพี่

สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้เราไม่ได้อยู่ในจูราสสิกพาร์คนะครับเพราะว่าเราอยู่ที่อำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์สวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับพบกับเต๋าและรายการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีรายการท่องเที่ยวแบบเท่ๆไปกับแอปพลิเคชันดีๆจากกระทรวงวัฒนธรรมครับและนี่เลยครับผมแอปพลิเคชันนะครับเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยครับและวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับผมไปเที่ยวชุมชนที่ผมภูมิใจนำเสนอมากครับเพราะว่าชุมชนนี้เนี่ยตั้งอยู่ในบ้านเกิดผมครับนั่นก็คือ

0: 21 52 53 54 654ครับผมครบแล้วนะฮะตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดภูสิงห์แล้วนะครับและวันนี้ผมนัดกับพี่คนหนึ่งไว้นะครับเขาจะพาผมนำเที่ยวที่นี่นะครับผมเดี๋ยวไปเจอพี่เขาเลยครับพี่ชมพู่สวัสดีครับ
1: สบายดีค่ะน้องเต๋า
0: โอ้สบายดีป่ะครับ
1: ดีใจหลายพ่อน้องเต๋าดีใจหลาย
0: ดีใจมากผมก็ดีใจได้กลับบ้านเกิดสักทีนะครับ
1: ตอนนี้เราอยู่ที่หลังเขาภูสิงห์แล้วค่ะสถานที่สำคัญศูนย์รวมจิตใจของชาวจังหวัดกาฬสินธุ์เรา
0: ผมต้องไปเจอบุคคลสำคัญด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ไปตัวเฮ้าครับ
1: ไป
0: ร
1: ถ
0: คร
1: ับ
0: ไป
1: นมัสการค่ะ
2: พระอาจารย์ครับผมพระอาจารย์ครับผมพระอาจารย์ครับเต๋าอยากจะทราบประวัติความเป็นมาของพระองค์นี้ครับว่ามีเรื่องราวเป็นยังไงครับ
3: ฮะพระพรหมวิปโลนะฮะก็คือเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดกาฬสินธุ
2: ์ครับ
3: เป็นพระพุทธรูปที่มีลักษณะที่ใหญ่องค์นึงนะครับในระดับประเทศขนาดหน้าตัก10เมตร50เซนติเมตรนะแล้วก็มีความสูงอยู่ที่17เมตร80เซนติเมตรนะครับโดยรวมการสร้างองค์พระพรหมวิปโลหรือว่าชาวที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหลวงปู่พระพรหมเนี่ยก็คือเพื่อที่จะเป็นขวัญกำลังใจให้กับชาวบ้านและหลังจากนั้นนะฮะหลวงพ่อพระครูสิริพัฒนนิเทศท่านก็ได้มีดำริในการก่อสร้างบันไดสวรรค์จำนวน654ขั้นเพื่อที่จะเป็นการถวายเป็นพุทธบูชาในปีพุทธชยันตีและก็รวมถึงความสะดวกในการที่จะให้พุทธศาสนิกชนเนี่ยเดินทางขึ้นมาจากข้างล่างขึ้นมากราบนมัสการพระพรหมวิปโล
0: ขอบพระคุณพระอาจารย์มากๆเลยนะครับผมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับวัดแห่งนี้นะครับ
1: กราบขอบพระคุณค่ะ
3: เจริญพร

0: จากที่ได้มาเยี่ยมชมวัดภูสิงห์แล้วรู้สึกถึงบรรยากาศที่สวยงามของทั้งธรรมชาติวิวทิวเขาของจังหวัดกาฬสินธุ์และองค์พระพรหมภูมิปาโลทำให้ผมอยากจะใช้เวลาบนนี้นานๆเลยครับแต่ทริปนี้ของเราเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเรายังมีจุดหมายต่อไปของเรารออยู่ครับ
1: ค่ะน้องเต๋ามาถึงแล้วค่ะวัดสักกวันภูพุ่มข้าวนะคะเชิญค่ะด้านในเลยค่ะ
2: ครับนี่ไงวิหารหลวงพ่อบันดาลฤทธิผล
1: ใช่ค่ะ
2: แต่ชาวบ้านทำไมถึงเรียกว่าบันดาลครับ
1: เพราะบันดาลเป็นการเพี้ยนเสียงบันดาลก็กลายเป็นบ้านดาล
2: บ้านดานเนี่ยเป็นบ้านดาน
1: เป็นหลวงพ่อบ้านดาน
2: โอ้นี่ต้องขออะไรนะฮะขออะไรก็ได้เลย
1: ขออะไรค่ะน้อง

0: สำคัญที่พี่บอกกระดูกไดโนเสาร์ชิ้นแรก
1: นี่กระดูกไดโนเสาร์ชิ้นแรกที่เจอที่นี่
0: ที่หลวงปู่นิมิตเห็นแล้วก็ขุดเจอ
1: แล้วพบเยอะไหมครับ
0: พบเยอะมากค่ะ
1: เยอะมากนะ
0: เยอะมากแล้วเดี๋ยวพี่จะพาไปที่หลุมขุดค้นพี่จะเป็นครอบครัวเลยนะคะที่ตรงนั้น

0: น้องเต๋าเนี่ยทราบถึงประวัติความเป็นมา
1: ได้เลยครับงั้นเดี๋ยวไปเล่าข้างในไหมฮะตอนนี้แดดร้อนแล้ว
0: เชิญครับเชิญข้างใน
2: สงสัยครับว่าทำไมจากหลุมขุดเนี่ยถึงกลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์อันใหญ่อย่างนี้ได้ครับ
0: ตรงนี้เขาเรียกว่าภูคุ้มข้าว
2: ครับผม
0: ภูคุ้มข้าวเนี่ยมีวัดอยู่วัดหนึ่งเรียกว่าวัดสกวันหลวงพ่อที่เป็นเจ้าอาวาสก็คือหลวงปู่หาท่านได้พบซากไดโนเสาร์ดึกดำบรรพ์ต่อมาเมื่อปี2538เนี่ยกรมสมเด็จพระเทพท่านทรงเสด็จมาเพื่อที่จะมาสำรวจซากไดโนเสาร์เนี่ยซึ่งตอนนั้นดูเหมือนจะมีอยู่จำนวน 7-800 ชิ้นด้วยกันจึงเป็นที่มาของการตั้งพิพิธภัณฑ์ขึ้นมาแล้วก็เมื่อประมาณเดือนธันวาคมปี2549กรมสมเด็จพระเทพท่านได้ทรงพระราชทานชื่อว่าพิพิธภัณฑ์สิรินธรนะซึ่งรวบรวมเรื่องราวของไดโนเสาร์ในพื้นถิ่นตรงนี้ไว้อย่างสมบูรณ์แบบเลย
3: พิพิธภัณฑ์สิรินธรเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ที่เปิดให้ประชาชนหรือนักเรียนนักศึกษาได้เข้ามาเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับโลกดึกดำบรรพ์บรรพชีวินวิทยาธรณีวิทยาโดยมีการจัดแสดงกระดูกหรือหุ่นจำลองของสัตว์โลกดึกดำบรรพ์ไว้จำนวนมากโดยแบ่งออกไปตามแต่ละยุคสมัยของโลกดึกดำบรรพ์

ังจากชมพิพิธภัณฑ์สิรินธรกันไปแล้วนะครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ร้าน Good Day Riverside ผมพลาดไม่ได้เลยกับอาหารสดๆจากริมเขื่อนลำเปาแบบนี้ครับและเมนูขึ้นชื่อของที่นี่ครับมีกุ้งแม่น้ำปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมต้มยำปลาคังร้านนี้บอกเลยว่าไม่แวะมาถือว่าพลาดมากแซ่บทุกอย่างเลยครับ

0: เต๋าคะ
1: ครับ
0: ตอนนี้เรานั่งอยู่บนรถรางนำเที่ยวหรือรถไดโนพาล้อ
1: ไดโนพาล้อนี่จะพาผมไปล้อที่ไหนครับ
0: ก็จะล้อเข้าสู่ถนนไดโนโรด
1: ไอ้ยะโอ้ยข้างหน้ามีงานอะไรด้วยครับวันนี
0: ้อ๋อวันนี้เป็นวันที่จัดโชว์ต้อนรับปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
1: ว้าวเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมจะได้เจอท่านปลัดด้วยนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปทักทายท่านปลัดกันดีกว่าครับผม
0: มาถึงแล้วค
1: ่
0: ะ
1: ไปกันเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวกินให้เต๋าด้วยนะวันนี้

0: ก่อนอื่นคงต้องขอแสดงความยินดีกับชุมชนคุณธรรมบ้านโนนบุรีจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น1ใน10ชุมชนต้นแบบก็ขอขอบคุณแล้วก็ขอเป็นกำลังใจพร้อมค่ะที่จะสนับสนุนการดำเนินงานขอชื่นชมและก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งค่ะ
1: ประหลัดครับกับท่านผู้ว่าครับเดี๋ยวผมไม่ขอรบกวนเวลาแล้ว
2: ครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเจอกันครับ
3: หลังจากเยี่ยมชมไดโนรถและแวะทักทายท่านปลัดแล้วพี่ชมพู่บอกผมว่ามีอีกหนึ่งสถานที่ที่เราจะพลาดไม่ได้นั่นก็คือวัดพุทธนิมิตภูข้าวซึ่งวิธีการไปก็ง่ายมากครับ

0: แค่เข้าแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยเพียงกดไปที่แผนที่วัดก็จะนำเราไปสู่เส้นทางที่จะไปวัดครับวัดพุทธนิมิตนะครับเป็นวัดที่มีอุโบสถที่สวยงามมีการผสมผสานของหลายวัฒนธรรมมีโบสถ์ที่ทำมาจากไม้ใต้น้ำจากเขื่อนเก็บน้ำลำปาวที่นำมาแกะสลักได้อย่างสวยงามไฮไลท์ของที่นี่คือพระพุทธรูปสี่อิริยาบถที่ตั้งต่างหากอยู่บนเขาถูกแกะสลักอย่างสวยงามต้องบอกคุณผู้ชมเลยครับว่าผมประทับใจที่นี่มากครับและนี่ครับพระพุทธรูปสายญาติตะแคงซ้ายของวัดพุทธนิมิตภูข้าวสันนิษฐานกันว่าเป็นสัญลักษณ์ของพระมหาโมคคัลลานะเถระเจ้าพระอัครสาวกเบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้าซึ่งในช่วงประเพณีสงกรานต์ชาวบ้านก็จะเดินทางมาส่งน้ำกันอย่างล้นหลามเพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
1: วิหารสังขานิมิตภายในประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดเล็กจำนวนมากมีพระเครื่องนับพันองค์ติดประดับอยู่ดูสวยงามและเป็นอะไรที่แปลกตาสำหรับนักเดินทางแบบผมมากๆซึ่งเราไม่มีทางจะหาภาพแบบนี้ได้จากที่อื่นเลยนะครับ
0: ครับนมัสการหลวงตานะครับผมมีคำถามครับหลวงตาอยากจะทราบว่าเมื่อก่อนเนี่ยตรงนี้เป็นพื้นที่รกร้างและหลวงตาสร้างวัดนี้ขึ้นมายังไงครับ
2: ที่นี่ความลำบากมันสอนเราเพราะว่าเราไปบิณฑบาต
0: ครับ
2: ข้าวตกบาตร3ก้อนน้ำญาติโยมก็ต้องหาบมาส่ง
0: ก็เริ่มต้นตั้งแต่ปี
2: 30
0: ตอนเริ่มเนี่ยมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นไหมครับพระอาจารย
2: ์เพราะที่นี่มันเป็นวัดร้างแต่ภาษาไทยเขาจะเรียกว่าเฮี้ยน
0: โอ้
2: เฮี้ยนก็แปลว่าผีดุ
0: โอ
2: ้สมัยก่อนนี้แถบนี้บ่าย4โมงนี่ไม่มีใครมาวัดนี
0: ้แล้วดวงตาไม่กลัวหรอครับ
2: เป็นพระกลัวเป็นพระอิสระมาแล้วไม่กลัวอะไร
0: แล้วเคยเจอไหม
2: ปกติ
0: โอ้ยจริงเหรอ
2: เรื่องอย่างนี้ปกติ
0: แล้วปัจจุบันนี้ยังมีอยู่ไหม
2: มีไม่เป็นไหนก็อยู่ด้วยกัน
0: แล้วครับอยู่ด้วยกันเขาผีดุไหมฮะ
2: เทวดา
0: อ๋อ
2: ที่เขาเป็นเทวดาเขาไม่ใช่ผี
0: เอาสรุปเขาเป็นเทวดา
2: เทวดา
0: อ๋อแต่คนมองว่าเป็นผี
2: ถูกคนทำไม่ดีเขาก็เลยเล่นงานเรา
0: แต่ถ้าคนทำดี
2: โอ้ก็นี่ที่เธอเห็น
0: โอ้เจริญเลย
2: นี่ไงที่เธอเห็นทั้งหมดเนี่ยเทวดาก็ช่วยอาตมาไม่ใช่อาตมาอาตมาไม่มีปฏิหาริย
0: ์ครับ

เย็นแบบนี้นะครับจุดที่สวยที่สุดที่จะเห็นแสงสุดท้ายของวันในชุมชนบ้านโนนบุรีแห่งนี้คือที่นี่เลยครับผมสะพานเทพสุดาเหมาะกับการปั่นจักรยานชมวิวแม่น้ำรับลมเย็นๆพร้อมทั้งชมภาพดวงอาทิตย์ที่กำลังจะลับขอบฟ้าไปเป็นภาพที่สวยงามและมีเสน่ห์มาก

0: หลังจากปั่นจักรยานจนพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วท้องผมก็เริ่มส่งสัญญาณบอกว่าถึงเวลาอาหารเย็นแล้วครับรออะไรกันอีกล่ะครับไปกันเลย
1: โอ้โหวันนี้มีมื้อเย็นด้วยนี่มีอะไรบ้างครับเนี่ย
2: อ๋อวันนี้มีปลาแรงสำหรับน้องเต๋านะคะก็คือมีแกงหน่อไม้ค่ะลูก
1: ครับผม
2: มีทอดปลาส้ม
1: วู
2: ้ค่ะแล้วก็มีลาบปลามีห่อหมกปลาค่ะแล้วก็ข้าวเหนียวค่ะมีข้าวเหนียวห่อนะคะ
1: คุณแม่แนะนำมาว่ามีโชว์ด้วยใช่ไหมครับ
2: มีค่ะลูกมีการแสดงของกา
1: คุณแล้วโอ้ยผมอยากเบิ่งแล้วครับผม
2: เอาเลยลูกเอาเลยเอาเลย
1: เอาเลยไหมครับ
2: ค่ะเอาเลย
1: เอาเลยลุยเลย
3: แม่คนนี้รับลูกกับไหลกายเข้าเตียงนอนกินลูกรอยแล้วก็สะบัดไหลลำลำปลูกกันไปเอ้าลำลำปลูกกัน

นี้นะครับผมอยู่ที่โฮมสเตย์หอมทรายอ้นนะครับเดี๋ยววันนี้ขอตัวไปพักก่อนเพราะเมื่อกี้ปั่นจักรยานมาปวดขามากๆเลยนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ผมมีนัดกับคนสำคัญนะครับผมเดี๋ยววันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบายกู๊ดไนท์ก็บอกว่ากู๊ดไนท์ไง

0: ้อมแล้วครับผม
1: ไปเลย
0: ไปๆวันนี้เรานัดท่านนายกนะฮะเดี๋ยวจะไปอาหารปลาที่กระชังปลากันนะครับตามมาเลยครับไป
2: นี่เราจะไปที่ไหนครับนายก
3: ไปที่แพเลี้ยงปลาในกระชังเป็นปลานิลฮะชาวบ้านที่นี่เขาจะเลี้ยงปลาในกระชังกันค่อนข้างที่จะเยอะ
2: ครับ
3: ถือว่าเป็นอาชีพแล้วก็รายได้ของชุมชนเขื่อนลำปาว
2: อ๋อดีเลย

วันนี้เต๋าและแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมขอส่งคุณผู้ชมกลับบ้านด้วยภาพแห่งความประทับใจจากบ้านนนบุรีอำเภอสาสขันจังหวัดกาฬสินธุ์ครับและอย่าลืมนะครับผมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยที่จะนำทุกคนเนี่ยไปยวนวิถีอันมีเสน่ห์ทั่วไทยกันนะครับวันนี้นะครับผมก็ขอลาคุณผู้ชมนะครับผมเจอกันใหม่ที่ชุมชนหน้าจะเป็นที่ไหนอย่าลืมติดตามกันนะครับผมแล้วไปเที่ยวด้วยกันนะครับ

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะถ้าพี่ฝนพูดถึงดินน้องๆคงทราบกันดีใช่ไหมคะว่าคือส่วนประกอบหนึ่งของแผ่นดินที่เราเหยียบกันอยู่ทุกวันนี้แต่มีใครสงสัยกันบ้างไหมเอ่ยว่ากระบวนการกำเนิดดินและองค์ประกอบของดินนั้นมีอะไรบ้างวันนี้พี่ฝนมีคำตอบให้ค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้ด้วยกันเลยค่ะ
1: ดินหมายถึงเทหะวัตถุทางธรรมชาติที่เกิดจากการสลายตัวของหินและแร่ธาตุต่างๆผสมคลุกเคล้ากับอินทรีย์วัตถุซึ่งปกคลุมอยู่บนผิวโลกเป็นชั้นบางๆเป็นวัตถุที่ค้ำจุนการเจริญเติบโตและการทรงตัวของพืชมีการแบ่งชั้นที่สามารถสังเกตเห็นได้จากตอนบนลงไปตอนล่างจะปรากฏลักษณะและเกิดเป็นชั้นต่างขึ้นประกอบด้วยแร่ธาตุ 45% สารอินทรีย์ 5% อากาศ 25% และน้ำ 25% องค์ประกอบของดินมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะ 1. อนินทรีย์วัตถุหรือแร่ธาตุเป็นส่วนประกอบที่มีปริมาณมากที่สุดในดินทั่วไปได้มาจากการผุพังสลายตัวของหินและแร่จากเปลือกโลก 2. อินทรีย์วัตถุในดินในที่นี้มีความหมายครอบคลุมตั้งแต่ส่วนของซากพืชซากสัตว์ที่กำลังสลายตัวเซลล์จุลินทรีย์ทั้งที่มีชีวิตอยู่และในส่วนที่ตายแล้วตลอดจนสารอินทรีย์ที่ได้จากการย่อยสลายหรือส่วนที่ถูกสังเคราะห์ขึ้นมาใหม่แต่ไม่รวมถึงรากพืชหรือเศษซากพืชหรือสัตว์ที่ยังไม่มีการย่อยสลาย 3. อากาศในดินหมายถึงส่วนของก๊าซต่างๆที่แทรกอยู่ในช่องว่างระหว่างเม็ดดินในส่วนที่ไม่มีน้ำอยู่ก๊าซที่พบโดยทั่วไปในดินคือก๊าซไนโตรเจนออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งรากและจุลินทรีย์ดินใช้ในการหายใจและสร้างพลังงานในการดำรงชีวิต 4. น้ำในดินหมายถึงส่วนของน้ำที่พบอยู่ในช่องว่างระหว่างอนุภาคดินหรือเม็ดดินมีความสำคัญมากต่อการปลูกและการเจริญเติบโตของพืชเนื่องจากเป็นตัวช่วยในการละลายธาตุอาหารต่างๆในดินและเป็นส่วนสำคัญในการเคลื่อนย้ายอาหารพืชจากรากไปสู่ส่วนต่างๆของพืชพัฒนาการของดินเกิดจากกระบวนการต่างๆหลายกระบวนการแบ่งได้เป็น2ลักษณะใหญ่ๆคือ 1. กระบวนการทำลายและ 2. กระบวนการสร้างกระบวนการทั้ง2แบบนี้อาจเกิดขึ้นพร้อมๆกันหรือเกิดกระบวนการทำลายก่อนแล้วเกิดกระบวนการสร้างดินตามมาก็ได้ค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Soil Aggregate SOILA G G R E G A T E Soil Aggregate แปลว่าเม็ดดิน Horizon H O R I Z O N Horizon แปลว่าการแบ่งชั้น Mineral Matter M I N E R A L M A T T E Ormineral metal แปลว่าแร่ธาตุทีนี้เราก็ได้ทราบกันแล้วนะคะว่าดินมีองค์ประกอบได้แก่แร่ธาตุที่มีสถานะเป็นของแข็งอินทรีย์วัตถุน้ำและอากาศในสัดส่วนที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้เรื่องปัจจัยที่เกี่ยวข้องในกระบวนการกำเนิดดินอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ะพร้าวค่ะวุ้นมะพร้าววุ้นมะพร้าวไหมคะวุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
1: นี่หนูทำเองเหรอลูก
0: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
1: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมาๆป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
0: 25บาทค่ะขอบคุณนะคะเย้เย้เย้เย้20ลูกขายหมดเลยค่ะคุณปู่เฮ้ย
2: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
0: นี่ค่ะ50บาทที่หนูไปขอบคุณนะคะคุณปู่

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with ลัดกุ๊กซูห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจลัดกุ๊กซูนะคะเวลาที่น้องๆริมผิวปากแห้งน้องๆก็ต้องทาลิปมันกันใช่ไหมคะวันนี้พี่เน็ตเลยจะมาชวนน้องๆทำลิปมันจากดอกกุหลาบถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยค่ะ

ามารถเปลี่ยนเป็นดอกไม้ชนิดอื่นได้นะคะสำหรับกิจกรรมตอนหน้าจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจ

0: ามอำเภอจานวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านเจ๊บีลังอำเภอเมืองจังหวัดสตูลค่ะมินนี่ตามพี่บังดีบังฮาบีฟออกเรือกันมาตั้งแต่เช้ามืดเลยนะคะที่ที่เราจะไปกันวันนี้คือพื้นที่ที่อยู่ระหว่างเกาะฮันตูแล้วก็เกาะจาบังค่ะซึ่งถือเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์นะคะในช่วงที่น้ำลดชาวบ้านก็จะออกมาหาของทะเลกันโดยเฉพาะวัตถุดิบที่เราจะมาหากันวันนี้นั่นก็คือหอยหลอดยักษ์ค่ะ
1: ตอนนี้ถึงแล้วนะคะจุดที่เราจะมาหาหอยกันคือเมื่อกี้หนูว่าเราเห็นตรงต้นทางคนก็เยอะยิ่งเข้ามาคนยิ่งเยอะขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะแล้วแต่ละคนนี่คืออุปกรณ์พร้อมมากอุปกรณ์ของเรานะคะไม่มีอะไรเลยพี่เขาบอกว่ามีถังโฟมนี่แหละเอาไว้ลงแล้วก็เอาไว้ประคองตัวถ่ายๆไปเนาะเพราะว่าเราจะลุยในโคลนเนาะเรามีเทคนิคคร่าวๆไว้ให้ดี
2: สังเกตพอเราเดินมันจะเป็นรู
1: ค่ะ
2: รูเล็กนิดเดียวแต่แถวนี้เขาว่าเหมือนท้ายไฟเช็ค
1: ท้ายไฟเช็คเดี๋ยวให้พี่ฮาบิบสอนดีกว่าวันนี้เรามากับมืออาชีพปกติหาทีนึงได้เยอะไหมคะพี
2: ่ปกติได้ 5-6 โลเมื่อวานได้9โล
1: เมื่อวานได้9โลเดี๋ยววันนี้จะได้ประมาณ2โลเพราะว่าหารครึ่งไปแล้วว
2: ันนี้คนเยอะหน่อย
1: โอเคไปเดี๋ยวเราลงกันค่ะ
0: การหาหอยหลอดยักษ์นะคะจะทำกันในฤดูแล้งค่ะเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคมไปจนถึงต้นเดือนเมษายนนะคะแล้วก็สามารถหาได้ในช่วงที่น้ำลงตั้งแต่14-5ค่ำตอนนี้นะคะเราเดินลงเรือมา

0: ม่ไกลที่ฮาบีก็เจอหอยหลอดยักษ์ตัวแรกแล้วค่ะ
1: โอเคเดินมาพอดูพอค่ะตอนนี้เจอแล้วรูหอยหลอดยักษ์แต่ว่าเราต้องเดินเบาๆไม่อย่างนั้นเดี๋ยวน้ำเขาจะท่วมแล้วก็มองไม่เห็นโอ้ลึกเหมือนกันนะ
2: นี่ไม่ค่อยใหญ
1: ่ข้อศอกแล้วนะ
2: ปกติบางทีถ้าเอาช้าก็ถึงนี่เลย
1: ถึงหัวไหล่เลยนะ
2: ครับนี่หอยหลอดครับนี่ไม่ค่อยใหญ
1: ่อุ้ยตัวใหญ่มากไหนบอกไม่ค่อยใหญ่นี่มือขอดูหน่อยค่ะนี่ค่ะหอยหลอดยักษ์หูตัวมันใหญ่มากใหญ่กว่าแบบหอยหลอดที่เคยเห็นอะแบบดอนหอยหลอดอะไรอย่างเงี้ยลักษณะเขามันเป็นหอยสองฝาประกบกันนะคะแล้วก็เปลือกเขาก็จะเป็นสีแบบเหลืองๆอมน้ำตาลแล้วก็จะมีลายขาวๆแบบนี้นี่แล้วตัวหอยเขาก็จะอยู่ด้านในแล้วเนื้อเขาจะออกแบบสีขาวๆอมเหลืองเนี่ยค่ะข้างบนนี่เขามีแบบตะปุ่มตะป่ำอุ้ยจับแล้วเขาขยับด้วยเหมือนตรงนี้จะแบบเอาไว้พ่นน้ำ
2: บางทีก็เรียกหอยหลอดยักษ์บางทีก็เรียกหอยใบไผ่อันนี้ประมาณ10ตัวโล
1: 10ตัวโลถ้าใหญ่จริงๆนี่มันประมาณไหนคะพี
2: ่6-7ตัว
1: 6-7ตัวโล
2: 6ตัวโล
1: 5
2: ตัวโล
1: อุ้ยตัวที่2ตัวใหญ่มากหอยหลอดยักษ์มีให้ดูเทียบกันกับตัวแรกอันนี้ตัวแรกอันนี้ตัวที่2มันเริ่มเทิมเลยอ่ะดูขนาดตัวเทียบกันใหญ่กว่าเห็นเลยค่ะนี่อุ้ยมันหาไม่ยากนะเนี่ยใช่ไหมคะพี่ฮาบีบ
2: ถ้าคนหาสังเกตรูไม่เก่งก็ยาก
1: ยากเหมือนกันตอนนี้มันยังไม่เห็นรูเพราะว่าเมื่อกี้คือไวมากพี่ฮาบีบเจอแล้วก็คว้าเลย
2: รูหอยหลอดครับ
1: อ๋ออุ้ยรูมันไม่ได้เล็กขนาดนั้นไหมคะที่มันพ่นน้ำออกมานี่ใช่ไหมคะบางเพราะว่าอันนี้ตัวใหญ่
2: บางทีมันก็เล็กเล่นนิดเดียวบางทีมันก็ใหญ่นิดนึง
1: แต่สังเกตนะคะถ้ารูที่มีหอยเนี่ยมันจะพ่นน้ำออกมาเนาะ
2: ลองลวงถ้ามีหอยมันจะพื้นที่มันจะแข็ง
1: เฮ้ยอันนี้หรือเปล่าอ๋อนี่ไงคือจับลงไปข้างล่างนะคะจับโคนที่มันเละๆค่ะตรงที่มันมีหอยข้างๆคือแบบ
2: แข็ง
1: เลยแข็งโป๊กเลยค่ะอุ้ยมันดูดโอ้โหโอ้ยเดี๋ยวใช่ไหมคะอุ้ยไม่ใช่แต่อ๋อนี่แต่อันนี้คือดินรอบๆที่มันแข็งนี่มินให้ดูนะคือดินมันเกาะเป็นก้อนแข็งๆอย่างนี้เลยค่ะ
2: มันลึกแล้วถ้าช้าๆมันลงไปสุดแขนนะครับ
1: เฮ้ยนี่เฮ้ยเอ้ยได้แล้วโหเฮ้ยมันพ่นน้ำพ่นเต็มตัวเลยมินให้ดูกว่าจะได
2: ้ถ้าลงช้านิดนึงมันจะสุดแขนนะคร
1: ับ เฮ้ยมันไปเลยหนูหาไม่เจอจริงๆอ่ะแต่เวลาล้วงลงไปอะค่ะสัมผัสได้เลยว่าดินรอบๆอ่
2: ะ
1: มันแข็งเป๊กเลยเพราะว่าถ้าปกติถ้าเกิดเราล้วงลงไปอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยก็คือล้วงลงไปคือได้เลยนะคะแต่ว่าตรงที่หอยมันอยู่อ่ะคือมันแข็งมือแทงไม่ลงอ่ะมินว่ามันต้องแบบตะกุยดินแข็งๆออกก่อนแล้วก็ค่อยล้วงเข้าไปอีกทําไมอ่ะคะบางทําไมมันถึง
2: ป้องกันครับ
1: อ๋อมันเป็นแบบการคือเหมือนเค้าสร้างเอาไว้ป้องกันอ๋อเหมือนป้องกันตัวเค้า
2: สร้างบ้านนะ
1: ไปตัวต่อไป
0: ลักษณะรูของหอยหลอดยักษ์นั้นจะไม่กลมมากค่ะบริเวณปากรูจะมีขุยขี้โคลนที่หอยนั้นพ่นออกมาเป็นเม็ดๆอยู่รอบๆในรูนะคะน้ำจะใสถ้าเดินเข้าไปใกล้ๆเนี่ยตัวหอยก็จะพ่นน้ำออกมานั่นก็เป็นสัญลักษณ์ว่าในรูนั้นมีหอยหลอดยักษ์อาศัยอยู่แน่นอนค่ะซึ่งเวลาที่เราเดินลุยโคลนไปนะคะน้ำก็จะขุ่นแล้วบางทีโคลนก็จะลงไปในรูด้วยทำให้หอยหลอดยักษ์นั้นรู้ตัวแล้วก็ยิ่งดำลึกลงไปอีกค่ะเวลาเจอก็ต้องรีบล้วงจับกันแบบรวดเร็วด้วยช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราจะกลับมางมหอยหลอดยักษ์กันต่อรับรองว่าได้หอยตัวใหญ่ๆแน่นอนพักสักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจานวันนี้เรายังอยู่กันที่บ้านเจ๊บีลังอำเภอเมืองจังหวัดสตูลค่ะพื้นที่กลางทะเลระหว่างเกาะฮันตูกับเกาะจาบางเนี่ยนะคะบริเวณนี้ถือว่าเป็นแหล่งหาอยู่หากินของชาวบ้านในฤดูแล้งช่วงน้ำลดพื้นที่ตรงนี้ก็จะคึกคักมากค่ะทุกคนนั้นก็จะออกเรือกันมาหาของทะเลไปขายกันโดยเฉพาะหอยหลอดยักษ์ตัวใหญ่ๆช่วงที่แล้วมินนี่ลองงมดูแล้วบอกเลยว่าไม่ง่ายสำหรับมือใหม่เลยนะคะเพราะว่าเขานั้นฝังตัวลึกอยู่ในโคลนที่เหนียวแล้วก็แข็งแถมแรงอย่างเยอะอีกด้วยค่ะ
2: ต้องเจาะไปข้างแล้วก็
1: ต้องเจาะ
2: กดไปเอาที่ท
1: ้
2: าย
1: ต้องเอามือแบบแซะนะคะเจาะลงไปอ่ะ

0: ลึกมากคือลึกขนาดไหนนะคะลึกจนเราสัมผัสได้ถึงแบบไอ้แบบรากไม้ข้างใต้เลยอ่ะมันเป็นโพรงเข้าไปข้างในเลยนะคือเขาสร้างโพรงเอาไว้แล้วคือดินรอบๆอะค่ะคือจะแข็งเลยหนูไม่เจอแล้วอะหนูไม่เจอแล้วหนูต้องลึกกว่านั้นอีกเหรอโอ้ยโอ้ตัวใหญ่ด้วยดูนี่เมื่อกี้ได้เห็นนะคะตรงเท้าตรงนี้แหละคือเขาจะแบบชัยโคนเข้าไปข้างล่างนะคะคือล้วงเนี่ยไม่ยากแต่ว่าตอนแรกอะที่เราเห็นมันพ่นน้ำแสดงว่ามันอยู่แถวๆปากรูแน่เลยถูกไหมแล้วพอมันรู้ว่าเราจะล้วงเนี่ยมันก็หัวสู้หัวสุดเลย
1: พอตุ้มมือเรามันสุดเลย
0: คือเมื่อกี้มินจับโดนตัวมาแล้วนะคะมันดูดแบบมันก็สู้สุดชีวิตมันอะหูยาก
1: พวกนี้ประมาณคนละ3-4 โล 5 โลแล้วนี
0: ่มังบอกว่าถ้าไม่มีหนูเป็นภาระป่านี้ได้แล้ว80 โลเห็นใจมือสมัครเล่นด้วยนะคะต่อค่ะพี่อาพีหอยหลอดยักษ์หรืออีกชื่อที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหอยหลอดไม้ไผ่นะคะมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าหอยโพรงเป็นคนละชนิดกันกับหอยหลอดที่พบในจังหวัดสมุทรสงครามค่ะสังเกตได้จากขอบเปลือกนะคะเขาจะมีความโค้งมนลำตัวจะแบนกว่าและสิ่งที่แตกต่างอย่างชัดเจนเลยนั่นก็คือขนาดตัวนี่แหละค่ะเพราะว่าหอยหลอดทั่วไปนะคะจะมีขนาดประมาณ 5-9 เซนติเมตรส่วนหอยหลอดยักษ์นั้นจะมีขนาดใหญ่กว่าเท่าตัวถึง14เซนติเมตรขึ้นไปค่ะแล้วก็จะฝังตัวอยู่ในพื้นที่ดินโคลนลึกลงไป 1-2 เมตรต่างจากหอยหลอดทั่วไปที่จะฝังตัวอยู่ตื้นกว่าแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่มีทรายปนโคลนเป็นส่วนใหญ่ค่ะตัวไหนใหญ่มากนะคะแรงก็จะยิ่งเยอะดึงก็ยิ่งยากด้วยค่ะ
2: ถ้ามาคนเดียวนี่หนูไม่ได้กินแน่นอนรูมันเหมือนแบบบีบมือเราไม่ได้แล้วหน้าหนูจะทิ่มแล้วโอ้ยสภาพไหวก็ไม่ได้มันดึงหนูลงไปทั้งตัวเลยอ่ะโอ้แรงมันเยอะมากมากแล้วดูเปลือกนะคะคือเปลือกนี่คือดำเลยเนาะเหมือนยิ่งแก่เปลือกเขายิ่งดำอย่างนี้ไหมพี่อาบี
1: ยิ่งแก่ครับ
0: มันมีวิธีการหาแบบอื่นไหมคะปกติหรือว่าเขาต้องล้วงโคนกันแบบนี้ตลอดเลย
1: ล้วงโคนตลอดเลยครับ
0: แล้วแบบมันย้อนได้เหมือนหอยหลอดอะไรอย่างนี้ไหมคะพี่ที่แบบเขาใช้ปูแล้วเขาก็หยอดลงไปในรูอย่างเงี้ยเราทำได้ไหม
1: ได้
0: แล้วทำไมเราถึงไม่ทำอย่างนั้นล่ะ
1: แต่ทำแบบนั้นเราจะทำสดไม่ได้ส่งกรุงเทพอะไรมันตายต้องแช่ห้องฟิตอย่างเดียวห้องเย็น
0: แล้วนอกจากแบบที่มันจะอยู่บนพื้นโคลนอย่างเงี้ยแล้วค่ะมันอยู่ที่มันมีที่อื่นได้ไหมคะแถวๆนี
1: ้ไม่มีครับมันอยู่แต่แถวนี้ครับบางทีถ้าน้ำไม่แห้งก็เดินหาในน้ำก็ได้ครับพอสังเกตว่าดินจะแข็งเป็นปกติ
0: คือปกติเนี่ยก็จะมีที่น้ำแห้งๆแบบนี้แล้วเราก็จะสังเกตรูมันแต่ถ้าสมมติว่าน้ำสูงน้ำนี่มันจะสูงมาไหนคะอก
1: อก
0: แล้วก็โคลนก็เราก็จะย่ำโคลนไปอันนั้นเราจะเหยียบแล้วเราจะรู้สึกได้ว่าดินมันจะแข็ง
1: ดินมันจะแข็งแล้วก็ย่ำไปเอาเลยครับ
0: ไปขุดกันต่อวันนี
1: ้น้ำขึ้นถึงแล้วประมาณอีกครึ่งชั่วโมงกว่าก็ไม่ได้หาเลย

0: พี่อยู่ไหนอ่ะพี่อยู่ไหนอ่ะไปแล้วพี่ไม่เจอเลย
1: แทงตรงนี
2: ้เอาบอกผิดลูก
1: แทงข้างๆแทงเร็ว
3: เอ้ย
1: แทงอีก
0: วัดเจอแล้วเจอแล้ว
4: น้ำเริ่มขึ้นชาวบ้านก็ทยอยขนของที่ได้ขึ้นเรือค่ะซึ่งนอกจากหอยหลอดยักษ์นะคะคนที่เขาเซียนมากๆเนี่ยก็จะได้ของทะเลอย่างอื่นมาด้วยค่ะหอยหลอดยักษ์ที่เราได้มานะคะก่อนที่เราจะนำไปทำอาหารนั้นก็จะต้องนำมาล้างทำความสะอาดแล้วก็แช่น้ำทิ้งไว้ประมาณ 10-15 นาทีให้ตัวหอยนั้นคลายโคลนออกมาก่อนค่ะหลังจากล้างทำความสะอาดแล้วนะคะก็จะแกะเอาเฉพาะส่วนของเนื้อใช้มีดแซะเอาจากตัวเปลือกทั้งสองข้างตัดเอ็นที่ติดเปลือกตรงกลางออกแล้วก็ตัดส่วนของปากซึ่งเป็นส่วนที่แข็งแล้วก็เหนียวทิ้งไปค่ะหอยหลอดยักษ์ตัวโตๆเนื้อเยอะๆที่เราได้มาวันนี้นะคะจะนำมาทำ2เมนูโบราณสุดคนบ้านเจ๊วิลังกันจะเป็นอะไรนั้นติดตามได้ช่วงหน้าค่ะอาหารตามอำเภอจานของเราวันนี้นะคะวัตถุดิบหลักก็คือหอยหลอดยักษ์จากบ้านเจ๊มิลังอำเภอเมืองจังหวัดสตูลค่ะหอยหลอดยักษ์ที่เราล้างทำความสะอาดแล้วก็แกะเนื้อแล้วนะคะเราจะนำมาทำแกงคั่วหอยหลอดยักษ์สูตรโบราณที่มีชื่อว่าสมังกอแรงกันค่ะและคนที่จะพามินี่ทำอาหารจานอร่อยวันนี้นะคะก็คือมะเลหะท่านนี้ค่ะ
5: หอยนี่เราล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมเครื่องแกงมาดูเครื่องแกงของเรานะคะก็จะมีหอมแดงกระเทียมพริกแห้งน้ำมะขามเปียกน้ำตาลเกลือมีตะลิงปิงด้วยมีตะไคร้แล้วก็มีกะทิเดี๋ยวระหว่างนี้ให้มะเตรียมเครื่องแล้วเดี๋ยวมินหั่นหอยนะคะเพราะว่าหอยของเรานั้นตัวใหญ่เนาะเราก็จะหั่นให้มันแบบพอดีนะคะนี่ตัวหนึ่งนี่คือแยกออกมาได้1 2 3 4 5 5ชิ้นเลย

0: ครื่องแกงที่เราเตรียมเสร็จแล้วเดี๋ยวมะต้องเอามาบดแล้วมินให้ดูก่อนนะคะ
1: ให้ละเอียด
0: คือปกติเนี่ยหนูเข้าใจว่าเราต้องตำเครื่องแกงโดยตลอดแต่อันนี้เครื่องมือนี้เพิ่งเคยเห็นนะคะมะอันนี้โบราณเลยนะ
1: ก็โบราณนี่มาสมัยก่อนนี
0: ่
1: ม
0: ัน
1: ไม่มีมันมีอันนี้แหละ
0: เ
1: ครื่องบดไม่มี
0: ไม่มีเครื่องบดก็ใช้อันนี้แล้วทำไมเราไม่ใช้โคกตำอะคะมะ
1: มันช้าม
0: ันช้าหรออ
1: ันนี้เร็ว
0: อ้อหรออ
1: ันนี้เร็ว
0: อ่ะเดี๋ยวลองดูเลยว่าเป็นยังไงนะคะอันนี้มาจะบดพริกแห้งกับตะไคร้ก่อนนะคะซึ่งอันนี้เราก็ยังใช้อยู่ทุกวันนี้ใช่ไหมคะมา
1: ใช่ดี
0: เนื้อคือออกมาเป็นแบบครีมๆพริกแกงเลยเนี่ยดูมันก็ไม่ยากแล้วคะมา
1: ไม่รู้เลยดูแต่เดียว
0: มาบอกเดี๋ยวรู้เลย
1: ทำได้ไม่ได้
0: ได้มามันจะไปยากอะไร
1: บดบดไม่ได้ตรงนี้
0: ยังไงคะวะ
1: ตรงนี
0: ้ต้องจับตรงนี
1: ้ต
0: รง
1: น
0: ั้
1: นเลย
0: โอ้ยมาคิดแกงมันหลุดออกกันเลยอ่ะ
1: ให้เนียนเลย
0: ให้เนียนเลย
1: มาทำ
0: มาบอกบดความอดทนได้ค่ะมาได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะเมื่อพริกกับตะไคร้เริ่มละเอียดนะคะเราก็จะใส่หอมไปบดรวมกันค่ะพริกแกงที่บดเสร็จแล้วนะคะมาเลยค่ะก็จะนำไปผสมกับหัวกะทิแล้วก็น้ำมะขามเปียกก่อนค่ะเราจะตั้งเตาเจียวกระเทียมกับหอมแดงกันก่อนค่ะพอกระเทียมกับหอมแดงเหลืองได้ที่นะคะก็จะใส่พริกแกงที่ผสมแล้วลงไปเราจะเคี่ยวให้กระทิแตกมันจนน้ำแกงข้นเลยค่ะ
1: ใส่หอยได้เลย
0: ใส่หอยได้เลยระหว่างนี้สามารถเติมหัวกะทิลงไปได้อีกนะคะเพื่อเพิ่มความหอมมันแล้วก็ไม่ให้น้ำแกงข้นจนเกินไปค่ะนี่พอหอยเริ่มสุกนะคะเราก็จะใส่ตะลิงปิงลงไปแกงเราก็จะได้ความเปรี้ยวจากตะลิงปิงอีกเนาะ
1: น้ำตาลนิดนึงเนาะ
0: ต้องน้ำตาลอีกหน่อยเนาะโหตาคือหอมเลยแล้วก็แบบออกมันๆอันนี้เดี๋ยวเราจะต้มให้ตะลิงปิงเขาสุกอีกหน่อยก็เสร็จเรียบร้อยนะคะแกงอันนี้ชื่อว่า
1: ทำไมโกเร้ง
0: ทำไมโกเร้ง

กหนึ่งอย่างที่เราจะทำกันนะคะก็คือยำซึ่งเป็นยำแบบโบราณด้วยแล้วก็คนที่จะมาทำให้เรากินก็คือมากะมะนะคะมาสวัสดีค่ะเดี๋ยวมีให้ดูเครื่องยำกันก่อนนะคะจะมีหัวปลีมีหอมแดงมีตะลิงปิงอีกแล้วมีมะนาวแล้วก็มีพริกมีพริกไทยนะคะมีเกลืออันนี้เป็นมะพร้าวคั่วมีมะขามเปียก

0: ็มีกะปิแล้วก็มีกะทิด้วย
1: แต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะลวกหอยก่อนเดี๋ยวระหว่างที่เรารอหอยสุกนะคะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมเครื่องยำกันแต่ว่าอุปกรณ์อีกแล้วครบบ้านนี้มาทำไมมันเหลือแค่นี้คะเนี่ย
2: มันเหลินค่ะ
1: แต่ว่าแบบนี้ตำแล้วร้อยๆนะเดี๋ยวหนูต้องตำอะไรคะมะ
2: พริกไทยก่อนค่ะ
1: ตำพริกไทยก่อนนี่เราใส่หมดเลยไหมคะ
2: ใส่หมดเลยค่ะ
1: ใส่หมดมินตำพริกกับกะปิเข้าด้วยกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาจะซอยหอมแดงแล้วก็เครื่องยำอื่นๆเนา
2: ะ
1: แล้วเดี๋ยวเราก็ยำได้เลยของเราพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มยำกันแต่ก่อนอื่นมินให้ดูกระมังยำบ้านนี้โอ้โหใหญ่มากคืออุปกรณ์บ้านเจ๊บีลางนี่ทั่วฟ้าเมืองไทยตามเพอจันไปนี่หนูส่งบ้านนี้เข้าประกวดมาเดี๋ยวเรามาเริ่มยำกันนะคะ
3: เราจะผสมเครื่องยำเข้าด้วยกันค่ะใส่พริกกับกะปิแล้วก็พริกไทยดำที่ตำเอาไว้ตามด้วยมะพร้าวคั่วน้ำมะขามเปียกเนื้อหอยหลอดยักษ์ลวกตะลิงปิงหอมแดงแล้วก็หัวปลีค่ะคลุกให้เครื่องยำนั้นเข้ากันนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเติมหัวกะทิลงไปปรุงรสด้วยเกลือแล้วก็มะนาวอีกเล็กน้อยค่ะ
1: ให้มาชิมหน่อยนี่หลับตาได้แล้วหลับตา
2: อร่อย
1: อร่อยนี่คือได้แล้วนะ
2: ได้แล้ว
1: โอเคเสร็จแล้วนะคะยำกะลีเซะหรือว่ายำปลีกล้วยใส่ลูกตะลิงปิง

0: อันนี้ก่อนเลย
1: ซาไมโกเร่ง
0: แกงคั่วนั่นแหละแต่เป็นสูตรของบ้านเจ๊วิลัง
1: บ้านเจ๊วิลัง
0: คือแกงนี่คือออกแบบนะคะเห็นมาบอกว่านอกจากกินกับข้าวสวยแล้วที่เราต้องทำแห้งๆเพราะบางทีเรากินกับข้าวเหนียว
1: ข้าวเหนียวด้วยอร่อยค่ะ
0: แกงสมัยกอแร้งเนี่ยค่ะหรือว่าแกงคั่วหอยหลอดยักษ์สูตรคนบ้านเจ๊วิลังเนี่ยมินบอกเลยว่าอร่อยมากคือน้ำแกงมักจะทำแบบแห้งๆข้นๆแล้วแกงจะออกเผ็ดหวานค่ะแล้วเวลาที่เรากินโดนตะลิงปิงอ่ะคือพอตะลิงปิงมันสุกอ่ะมันจะไม่ได้เปรี้ยวเหมือนตอนที่มันดิบ
1: ไม่เปรี้ยวค่ะ
0: มันจะออกรสเปรี้ยวแบบพอดีแล้วพอกินรวมกันแล้วมัน3รสอะค่ะได้ทั้งเผ็ดหอมมันหวานแล้วก็ได้ความเปรี้ยวด้วยแล้วตัวหอยหลอดยักษ์ที่เราใส่ลงไปเนี่ยมันมีความหวานในตัวเวลากินเนี่ยมันก็จะได้ความหวานจากหอยด้วยแล้วเนื้อหอยนี่คือจะมีความแบบกรุบเด้งไม่เหนียวยำหอยหลอดยักษ์ยำสีซีดๆแบบนี้นะคะแต่มินบอกเลยว่ารสชาตินี่คือจัดจ้านมากนะคะมันได้ทั้งความแบบพริกไทยแล้วก็พริกปีแล้วตัวตะลิงปิงที่เราใส่เนี่ยมันก็มีความเปรี้ยวเวลากัดโดนนี่มันจี๊ดจ๊าดมากหอมมะพร้าวคั่วได้ความกรุบกรอบของตัวหัวปลีที่เราใส่ลงไปด้วยแล้วพอเจอกับเนื้อหอยที่มันหวานๆน่ะสุดยอดอร่อยมากหอยหลอดยักษ์จิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดหอยหลอดยักษ์นี่คือเรากินได้ทุกส่วนเลยค่ะนอกจากปากที่เราตัดไปตรงลิ้นเขาเนี่ยมันจะมีความเหนียวๆหนุบๆ หน่อยแล้วตรงนี้ที่เหมือนเป็นถุงดำๆตรงเนี้ยกินได้นะคะไม่คาวไม่อะไรเลยนุ่มเลยนุ่มกรอบเด้งอร่อยมากหอมมากได้ความหวานด้วยแล้วพอโดนน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆสุดยอดขอบคุณมามะด้วยนะคะที่ทำกับข้าวอร่อยๆให้มินกินนะคะขอบคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณบังฮาบิบแล้วก็พี่ๆชาวบ้านคนอื่นๆด้วยที่พามินออกไปหาหอยหลอดยักษ์นะคะขอบคุณค่ะนี่สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะอยากจะกินหอยหลอดยักษ์แบบนี้รวมไปถึงอาหารทะเลอื่นๆที่นี่เขาก็มีส่งเหมือนกันสามารถสั่งได้นี่ติดต่อตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยนะคะและสำหรับคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านนะคะใครที่มีวัตถุดิบตามอำเภอจานอยากจะชวนพี่โน้พี่พลุมินนี่ไปตามอำเภอจานการรวมไปถึงติชมรายการก็สามารถทักเขามาได้ผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานค่ะและสามารถชมตามอำเภอจานย้อนหลังได้ทุกตอนผ่านทาง YouTube นะคะวันนี้ตามอำเภอจานของเรานะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะมินนี่แล้วก็มาลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: อร่อยมาก
1: สวัสดีค่ะ
0: คนทำเก่งมาก
1: ยอดยอดจริงเลย

0: ดอกเอาใบเอาใบเอาใบ
1: หนูจะไม่บอกใครเลยเมื่อกี้หนูจะตัดทิ้งไม้อย่าดูหนูนะหนูจะไม่บอกใครเลยนะพอมาทำแล้วแบบใช่มันเป็นแบบนี
2: ้อมรินทร์ทีวี
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้
5: โห
4: นี่มัน
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อกี้วลีสุดท้ายที่แม่ให้กับดาวเอาไว้คือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นคือสิ่งที่พระองค์ทรงถ่ายทอดลงมาแต่โคกหนองนาเป็นเพียงแค่เครื่องมือหนึ่งที่ทำให้เกิดความยั่งยืนในชีวิตแต่พอลงมือทำแล้วอะค่ะแล้วจุดคุ้มทุนนะคะอาจารย์เริ่มจากการลงมือทำกี่วันกี่เดือนกี่ปีหรือจุดคุ้มทุนที่จะเวียนกลับมาแล้วทำให้เรามีความรู้สึกว่าเรามีชีวิตที่ดีขึ้นเรามีอะไรต่ออะไรที่เพียงพอหรือพอเพียงกับชีวิตเราต้องเดินต่อไปอะค่ะตรงนี้อาจารย์ช่วยไขแก๊กให้ดาวหน่อยได้ไหมคะว่ามันมองกันยังไงได้บ้าง
1: คือมันอยู่ที่เรามีทุนที่ไม่เป็นตัวเงินหรือเป็นทุนที่เป็นแรงหรือทุนที่เป็นปัญญาหรือทุนที่เป็นเพื่อนสมมติเราลงทุนอย่างผมทำเนี่ยผมลงทุนไม่ได้ลงทุนเงินเลยเพราะเนื่องจากตอนทำไม่มีเงินแกมีแต่แรงมีประสบการณ์อยู่เพราะว่าตอนทำเนี่ยก็อายุพอสมควรเลยมีเพื่อนเยอะลุยเลยวันที่6วันที่7เนี่ยแค่เมล็ดพืชมันงอกออกมาอ่อนๆเนี่ยเดี๋ยวตัดเอามากินเนี่ย7วันผมถือว่าคุ้มทุนทันทีแต่ว่าไอ้ทุนที่ลงมาเนี่ยมันไม่ใช่เงินไงเพราะฉะนั้นคำว่าคุ้มทุนเนี่ยมันมีนัยยะที่ต้องคำนวณเยอะแต่ถ้าจ้างอย่างเดียวต้อง1บวกค่าแรงใช่มั้ยซื้อเมล็ดพันธุ์โอ้โหแล้วเมล็ดพันธุ์แพงมาก
0: ใช
1: ่มั้ยครับจ้างรถไถค่าน้ำมันโอ้ค่าปุ๋ยค่ายาอันนั้นคุ้มทุนเมื่อไหร่เดายากเพราะฉะนั้นถ้าคิดถึงว่าต้องไปซื้อกินน่ะแล้วไม่ต้องซื้อกินน่ะแค่นี้ก็สุดคุ้มแล้วแล้วมันอร่อยกว่าสดกว่าคุณภาพเหนือกว่าไม่มีพิษบนคะน้านี่พริกผักสารพัดเลยทั้งมันทั้งถั่วทั้งอะไรทั้งดอกแคที่จริงพระอยู่อธิบายละเอียดยิบเลยอธิบายผมยังคิดไม่ถึงนะท่านอธิบายแม้กระทั่งว่าข้าวเนี่ยก็อย่าไปขายทำยุ้งข้าวเก็บไว้ในเปลือกแล้วไปหาครกไปหาสีมาชาวบ้านเขาทำเป็นท่านว่างี้นะแล้วตำข้าวสารกรอบหม้อสดๆเปลือกนี่มันเก็บคุณภาพข้าวไว้ได้ดีเยี่ยมเลยกินแล้วเนี่ยร่างกายจะโตดีไม่เจ็บไม่ป่วยอะไรเลยเพราะว่าไอ้ตัวชีวิตมันอ
0: ะ
1: จมูกข้าวอะ MBO อะมันยังมีชีวิตอยู่กินแล้วร่างกายจะแข็งแรงมากท่านบอกว่าเนี่ยบรรพบุรุษท่านรู้ท่านทำไว้ดีแล้วเราต่างหากเราเอาไปสร้างโรงสีแล้วก็เก็บของดีไปหมดแล้วได้แต่แป้งกลับมาบ้านที่เหลือโรงสีเอาไปหมดให้ทำเองแล้วก็จะมีอาหารไว้เลี้ยงปลาอาหารไว้เลี้ยงไก่มีไข่กินท่านอธิบายจนผมฟังแล้วตกใจ
0: ทำไมพระองค์ท่านทรงรู้ลึกจังเลยทั้งที่พระองค์ท่านอยู่ในวังพระองค์ท่านไม่เคยทำนาเราคาดว่าแบบนั้นพระองค์ท่านไม่น่าจะเคยทำสวนมันยิ่งตอบย้ำอะค่ะให้ดาวมั่นใจว่าสิ่งที่ดาวคิดกับเด็กคนหนึ่งคิดเนี่ยไม่ได้ผิดเลยเพราะสิ่งที่อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ตลอดรัชสมัยที่ทรงแข็งแรงเดินไปตามป่าเขานั่นคือแผนที่ที่พระองค์ทำด้วยพระองค์เองเพราะทุกท้องที่และคนไทยทุกท้องที่อยู่ในพระราชหฤทัยของพระองค์และดาวจำได้ค่ะว่าพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงเดินตามสมเด็จพ่อเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าคนไทยและทุกท้องที่ก็อยู่ในพระราชหฤทัยของทั้งสองพระองค์จันทร์คนไทยโชคดีเหลือเกินนะคะที่เรามีพระมหากษัตริย์ผู้เมตตาที่สำคัญที่สุดทำเพื่อแผ่นดินนี้โดยที่พระองค์ไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทนสิ่งที่พระองค์อยากได้จริงๆนั่นคือรอยยิ้มและความสุขของประชาชนที่พระองค์รักแบบไม่มีความว่าเครือบแคลงค่ะดังนั้นแล้วดาวเชื่อนะคะว่าคนไทยทั้งประเทศถ้าคุณมองเหรียญสองหน้าแล้วกล้าที่จะระเบิดจากข้างในด้วยตัวคุณเองคุณจะพบเลยค่ะว่าโครงการต่างๆที่พระองค์ท่านทำเพื่อคนไทยเนี่ยเป้าหมายจริงๆเลยคือเพื่อความสุขของเราทั้งประเทศไม่ได้เพื่ออะไรเลยและไม่ได้ต้องการอะไรเป็นการตอบแทนเพียงแค่รอยยิ้มและความสุขของคนไทยทั้งหมดโคกหนองนาโมเดลเป็นเพียงแค่เครื่องมือหนึ่งที่กำลังจะบอกว่าถ้าเราเรียนรู้สิ่งที่พระองค์ทรงถ่ายทอดแล้วสอนเราเอาไว้ไปปรับประยุกต์ใช้กับภูมิสังคมไม่ได้ใช้เงินเยอะค่ะใช้กำลังเท่าที่เรามีแต่สิ่งที่ต้องมีมากจริงๆคือคำว่าเพื่อนค่ะนั่นหมายความว่าคำว่าเพื่อนจะช่วยทำให้งานเราสำเร็จและนั่นก็คือเครือข่ายและที่สำคัญที่สุดคำว่าเพื่อนจะนำมาซึ่งคำว่าสามัคคีและนี่คือรับสั่งหนึ่งของรัชกาลที่9ที่9ที่เคยบอกว่าถ้าคนไทยสามัคคีกันเราไม่เคยน้อยหน้าชาติใดในโลกนี้และถ้าเราเปิดใจค่ะตอบแทนพระองค์สักนิดเดียวทำหน้าที่ของเราให้ดีสุดแค่นั้นแล้วก็หัดที่จะหันกลับมามองว่า เราจะเดินต่อไปข้างหน้าด้วยคำว่าอาหารที่มั่นคงเป็นแบบไหนโคกหนองนาโมเดลน่าจะเป็นคำตอบให้กับคำว่าแหล่งอาหารที่มั่นคงแล้วนี่ก็คือครัวของโลกที่เรียกว่าไทยแลนด์ที่หนึ่งได้ใช่ไหมคะขอบคุณจริงๆค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะทั้งสองท่านขอบคุณค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอลวันนี้ครับคุณผู้ชมผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับครอบครัวชาวสวนครอบครัวหนึ่งครับที่เขาพยายามลดแล้วก็เลิกการใช้สารเคมีในการปลูกผลไม้และก็ผักสวนครัวครับเหตุผลเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ที่เขาทำนั่นก็คืออยากปลูกไว้ให้ลูกได้กินครับ

0: จะว่าไปแล้วนะครับคุณผู้ชมในการปลูกผลไม้แบบอินทรีย์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ทำกันได้ง่ายๆนะครับแต่เกษตรกรของเราในวันนี้เนี่ยทำได้ครับแล้วก็ทำมากว่า10ปีแล้วคำถามก็คือว่าอะไรที่ทำให้เขาทำได้แล้วก็ยืนหยัดทำอยู่อย่างภาคภูมิใจครับเพราะฉะนั้นคำตอบอยู่ข้างหน้าผมแล้วครับเราไปรู้จักกับเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้กันเลยดีกว่าครับแต่มันไม่ใช่ไปได้ง่าย
1: มาถึงสวนผลไม้อินทรีย์อย่างนี้ไม่ได้มีกันง่ายๆนะครับทั้งรสชาติที่หวานกรอบอร่อยไร้สารพิษเอ๊ะมันจะจริงยังไงอ่ะว่าแล้วก็ลองกันหน่อยดีกว่าสายควายนะ
0: โอ้โห
2: มีความสุขมากๆมีความสุขมากๆ
3: ยังอร่อยอ่ะ
0: สวัสดีครับพี่ดาครับพี่เสริมป่ะครับนั่นพี่เสริมสวัสดีครับ
4: สวัสดีคร
0: ับ ชมพู่พันธุ์อะไรพี่
5: อันนี้พันธุ์เพชรสามพรานค่ะ
0: เพชรสามพรานนะพี่นะ
5: แต่ของเรามีหลายพันค่ะแต่วันนี้จะเก็บลูกของเพชรสามพราน
0: เพชรสามพรานอุ้ยชมพู่มันหอมอร่อยมากเลยอ่ะของพี่อ่ะ
5: รู้ได้ยังไงอ่ะคะเพราะของเราอร่อย
0: ขอโทษพี่ผมแอบกินมาเมื่อกี้พี่เสริมอย่ามองผมนะพี่ผมกลัวพี่ได้ข่าวมาว่าชมพู่ของพี่เนี่ยมันเป็นชมพู่อินทรีย์แล้วปลูกแบบอินทรีย์เนี่ยเขาปลูกกันยังไงพี่ลูกมันถึงอวบอ้วนน่ารับประทานอะไรขนาดนี้
5: จริงๆเราก็ใส่ใจดูแลอย่างดีแล้วก็ให้เขาออกตามธรรมชาติตามฤดูกาลของเขาอะค่ะแล้วก็ดูแลเขาไปในระดับปกติที่เขาควรเป็นนะคะไม่รีบจนเกินไปไม่เร่งไม่ได้ทำให้เขาออกนอกฤดูอะค่ะ
0: แล้วธรรมชาติกับฤดูของเขาเนี่ยช่วงไหนครับพี
5: ่ปลายปีเงี้ยค่ะปลายปียันประมาณมีนาถ้าเมษาก็ไม่ได้แล้วเพราะโรคแมลงจะระบาดเยอะก็สุ่มเสี่ยงต่อการเสียเยอะอะค่ะ
0: เอ๊ะเดี๋ยวปลายปีนี่คือแบบช่วงหน้าหนาว
5: ใช่ค่ะใช่ค่ะหน้าชมพู่จะเป็นฤดูหนาวปลายฝนต้นหนาว
0: ตื่นเช้ามาเปิดหน้าต่างลมปะทะหน้าหนาวหนาวชมพู่มีกินแน่นอน
5: ใช่ค่ะ
1: พี่ดาลัดดาวันแก้วมาลัยและพี่เสริมบุญเสริมแก้วมาลัยเติบโตในครอบครัวชาวสวนครับเคยทำการเกษตรเคมีเหมือนคนอื่นๆนั่นแหละครับแต่ต่อมาก็ตัดสินใจเลิกแล้วหันมาทำการเกษตรแบบไม่ใช้สารเคมีทำมาแล้วกว่า15ปีครับทำไปเรียนรู้ไปอยู่ทุกวันเลยล่ะครับ
0: แมลงที่เรียกว่าเป็นศัตรูของชมพู่หลักๆเลยตัวฉกาจเลยอะไรครับพี่
5: เป็นแมลงวันทองค่ะเราจะใช้เทคนิคคือพี่เติมเขาจะใช้วิธีการดักล่อจับอะค่ะโดยไม่ได้ใช้สารฉีดพ่นนะคะมันก็เลยปลอดภัย
0: ดักล่อนี่ครับ
1: แมลงวันทองถือเป็นศัตรูตัวฉกาจของชาวสวนเลยทีเดียวครับหลังจากทดลองแก้ปัญหาหลายๆวิธีพี่ดากับพี่เสริมก็ค้นพบวิธีที่เด็ดที่สุดนั่นก็คือใช้ฮอร์โมนสกัดจากสารธรรมชาติครับเป็นกลิ่นฮอร์โมนแมลงวันทองตัวผู้เอามาชุบกับสำ
6: ดูแลไม่บริหารจัดการก็สามารถทำลายล้างได้หมดทั้งสวน
0: เหรอ
6: ใช่
0: คือพี่สังเกตดูตามโคนต้นเนี่ยตามดินของพี่มันจะมีหญ้าขึ้นเยอะมาก
5: ใช่ค่ะ
0: อันนี้การันตีว่าไม่มีเคมีแน่นอน
5: ค่ะเพราะหญ้าช่วยคุมอะค่ะช่วยควบคุมอุณหภูมิไม่ให้แห้งหรือเปียกจนเกินไปแล้วก็แสงแดดก็ไม่มากแล้วอีกอย่างนึงมันจะช่วยจุลินทรีย์ที่ทำงานในดินช่วยกระบวนการย่อยอะค่ะที่เป็นปุ๋ย
1: สวนแห่งนี้มีต้นไม้สารพัดครับปลูกไว้เก็บกินเก็บขายใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่าจริงๆตามท้องร่องอาจจะดูรกมองเผินๆก็เหมือนกับหญ้านะครับแต่ความจริงเป็นคลุมดินครับเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับหน้าดินยังไงล่ะครับ
0: อย่างเรื่องดินเนี่ยเรื่องการให้ปุ๋ยบำรุงต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยครับมันจะต้องเป็นดินอะไรที่ชมพู่ชอบแล้วก็ใส่ปุ๋ยยังไงที่ชมพู่เพชรสามพรานเนี่ยออกมาอร่อยอย่างเงี้ย
5: ดินนี่เราจะโกยดินท้องร่องขึ้นปีละประมาณ1ครั้งดินในท้องร่องก็คือมันจะมีวิธีการกระบวนการหมักโดยธรรมชาติโกยขึ้นไปเขาก็จะได้ดินใหม่อ่ะค่ะต้นไม้เขาก็จะลากกินธาตุอาหารในดินที่โกยขึ้นใหม่ๆแล้วก็เราจะมีปุ๋ยสูตรเฉพาะของพวกเราเพราะว่าไม้ผลเนี่ยต้องการปุ๋ยที่ไม่เหมือนผักธรรมดาถ้าผักธรรมดาจะต้อง ไนโตรเจนอย่างเดียวแต่ของเราเนี่ยจะมีแคลเซียมมีอะไรด้วยเพื่อความสวยสดงดงามแล้วก็รสชาติหวานกรอบของผลไม้ค่ะก็เลยจะใส่กระดูกป่นแคลเซียม
0: พี่ใส่กระดูกไปด้วยเหรอเมื่อกี้พูดว่ากระด
5: ู
0: ก
5: ใช่ค่ะ
0: กระดูกอะไรพี
5: ่กระดูกสัตว์อะค่ะกระดูกป่นจะไปซื้อมาคลุกรวมกับปุ๋ยพวกมูลสัตว์
0: ผมคิดว่าเอากระดูกคนที่มาขโมยชมพู่กินไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยว
5: ในโอกาสต่อไป
1: ปุ๋ยชีวภาพที่ใช้ก็มีส่วนผสมของเชื้อราไตรโคเดอร์มาน้ำหมักชีวภาพรำละเอียดขี้ไก่ขี้หมูขี้วัวที่สำคัญก็คือกระดูกป่นครับซึ่งมีส่วนผสมของแคลเซียมทั้งหมดที่พูดมามีอยู่ในถุงนี่ถุงเดียวเลย
0: แม่เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าไม่ใช่เฉพาะคนเท่านั้นนะครับที่ต้องการแคลเซียมเพิ่มความแข็งแรงผลไม้ต่างๆอย่างเช่นชมพู่ก็ต้องการเช่นเดียวกันครับนี่ยังแข็งเลย
1: ที่สวนแห่งนี้เขาก็มีการจัดการดูแลผลผลิตให้มี

0: ้องเข้าไปดูกันหน่อยครับว่ามีอะไรกันบ้าง
1: พี่ดาครับพี่ดาอยู่ไหนครับ
2: อยู่นี่ค่ะ
1: อ้าวทำอะไรพี
2: ่เก็บพริก
1: เก็บพริก
2: เก็บมะเขือ
1: พี่ผมเดินมาอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยถั่วพูมะเขือพริกตรงนี้มันคือสวนอะไรของบ้านพี่ครับเนี่ย
2: เป็นตู้เย็นของบ้าน
1: ตรงนี้นะเรียกว่าตู้เย็น
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วอันนี้คือไงครับเก็บไว้กิน
2: ค่ะเหลือกินแล้วขายค่ะถ้ามีคนอยากช่วยเรากินเราก็
1: ใช้คำพูดน่ารักนะพี่มีคนอยากช่วยเรากิน
0: พี่ดาบอกว่าส่วนใหญ่มีนกมาช่วยปลูกด้วยนะครับแค่รดน้ำช่วยวันละครั้งก็งอกงามอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
1: มันดอกอะไรพี่ดอกอะไร
2: ต้องดมก่อน
1: กลิ่นมันคล้ายๆเก๊กฮวยอ่ะพี
2: ่โอ้ใช่เลยเก๊กฮวย
0: มีกระทั่งดอกเก๊กฮวยสดอ้าวว่าแล้วก็ลองชิมกันเลย
1: กินเลยนะพี่นะว่าขม
2: ขม
1: คอยเขากินดอกเก๊กฮวยสดกันบ้างเนี่ยผมอยากจะรู้
2: เราเคยเอาไปทำน้ำตอนเก๊กฮวยสดแล้วค่ะก็อร่อยดีอ
1: ่
2: ะหอมค่ะแล้วก็สด
0: ทุกเย็นวันอังคารและพฤหัสครอบครัวแก้วมาลัยจะช่วยกันรวบรวมจัดเตรียมผลไม้และผักในสวนของทั้งตัวเองและสมาชิกไว้ขายในวันรุ่งขึ้นครับสมาชิกส่วนใหญ่ก็คือญาติพี่น้องที่ทำการเกษตรแบบเดียวกันนี่แหละครับมีแนวคิดคล้ายกันสลับสับเปลี่ยนกันปลูกผลไม้และผักด้วยการบริหารการจัดการเพื่อให้ลูกค้าได้เลือกซื้อเลือกกินกันได้อย่างหลากหลายยังไงล่ะครับ
1: พี่ได
2: ้อันนี้เสียค่ะใช้ไม่ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้มันจะเสียเยอะขึ้นกว่านี
1: ้ป๊อปตาถึงตาถึงเรียกว่าเป็นงานฮะถือว่าเป็นงานปกติอ่ะก็มีพี่เสริญนั่งคลายกันอยู่แค่นี้นะของก็ตั้งเยอะแยะ
2: ค่ะส่วนใหญ่มือหนึ่งก็เท่านี้ค่ะแต่จะมีมือรองมีผู้ช่วยอีกคนหนึ่งแต่ตอนนี้น่าจะใกล้กลับจากโรงเรียนแล้วค่ะ
1: ใครครับ
2: โอ้ม
1: อ๋อเจ้าของสวน
2: ใช่ค่ะ
1: เจ้าของสวนใช่ไหมไหนอยู่ไหนครับเจ้าของสวนเดี๋ยวผมเรียกเจ้าของสวนป๊าดนั่งนี่เลยนั่งนี่เลยนั่งนี่เลยนั่งนี่เลยน้องอุ้มเองนะครับสวัสดีครับน้องอุ้มครับสวัสดีครับสวัสดีครับคือคุณแม่บอกตอนเด็กๆนี่ชอบกินผลไม้มาก
3: ค่ะ
1: แล้วโตขึ้นชอบกินอะไร
3: ก็เหมือนเดิมเลย
1: อ๋อหมูกระทะชอบไหม
3: ก็ชอบ
1: อุ้มครับแม่เขาทำมาตั้ง10กว่าปีขนาดนี้หนูเห็นมาตั้งแต่เด็กแล้วตอนนี้หนูรู้สึกยังไงกับเกษตรอินทรีย์บ้าง
3: มันก็สร้างฐานะให้ครอบครัวได้แล้วแบบคือคนซื้อก็ได้กินของดีที่เราทำค่ะแล้วก็ได้เกษตรอินทรีย์อย่างเงี้ยมันไม่ใช้สารเคมีมันก็น่าจะดีกับทุกคนนะคะหนูว่าก็โอเค
0: ถึงในช่วงนี้เรามาคุยกับพี่ดากันหน่อยดีกว่าครับว่ากลุ่มลูกค้าของผลไม้และผักอินทรีย์เป็นใครกันบ้างและรายได้แม่อยู่ได้หรือเปล่าครับ
2: อยู่ได้ไม่ได้ลำบากอะไรอยู่ได้อย่างสบายแต่ว่าเราวัดดัชนีความสุขเราด้วยGHP คือ happiness คือความสุขไม่ได้วัดด้วยตัวเงินอย่างเดียวค่ะมีเงินใช่ว่าจะสุขแต่เราสุขด้วยมีด้วย
0: ผลไม้และผักทั้งหมดที่เห็นอยู่นี้พี่ดานำไปขายที่มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาและมหาวิทยาลัยศิลปากรสนามจันทร์นครปฐมครับเป็นตลาดประจำที่แม่ค้าและลูกค้าได้พบปะกันละครับ
2: ก็คือว่าช่วงแรกที่เราทำเราก็ไม่ใช่อยู่ดีๆจับอาชีพเกษตรแล้วเราจะทำแล้วได้ดีทุกอย่างเลยช่วงแรกๆก็หลายปีอยู่ค่ะที่ล้มลุกคลุกคลานกว่าจะหาทิศทางที่เป็นของเราเองได้แต่เราก็มั่นคงเพราะเราศรัทธาเรารู้ว่าอาชีพเกษตรเป็นทางรอดของชีวิตของเราที่ยั่งยืนแล้วก็มั่นคงอะค่ะเราก็ทำมาเรื่อยๆจนวันนี้ทำมา15ปีก็ได้ประสบการณ์จากครั้งแรกๆที่ทำแล้วไม่ประสบความสำเร็จแต่เรายังยืนยันที่เราจะทำเราจะแก้ไขข้อบกพร่องของเราให้เป็นผลสำเร็จขึ้นมาให้ได้อะค่ะ
0: การเกษตรที่รักอิสระแต่สามารถจัดการแล้วก็ควบคุมผลผลิตให้มีคุณภาพและปลอดภัยเป็นมิตรกับผู้บริโภคทุกคนที่สำคัญอยู่ได้อย่างมีความสุขเรามีความเต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่ดาลัดดาวันแก้วมาลัยคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับ
1: เอาไปเลยครับเกษตรไทยไอดอลครับ

0: ู้หญิงคนหนึ่งครับเธอเป็นเกษตรกรมาทั้งชีวิตทำมาหมดแล้วครับไม่ว่าจะเป็นสวนมะนาวไร่สับปะรดปลูกว่านหางจระเข้ทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยนะครับบอกได้เลยครับว่าเจ๋งแต่ด้วยหัวใจที่เข้มแข็งของเธอครับเมื่อล้มแล้วก็ต้องลุกแล้วชีวิตเธอก็ได้เปลี่ยนไปครับเมื่อได้ชิมรสชาติของผักชูด
1: เห็นเมนูผักกูดน่าทานขนาดนี้แล้วผมว่าเราไปทำความรู้จักกับพี่ติ๋มเจ้าของสวนผักกูดกันหน่อยดีกว่านะครับ
2: ขอโทษนะครับ
3: พี่ติ๋มหรือเปล่าคร
4: ับ
3: พี่บ่าวครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ
2: พี่นี่ผักกูดหรือเปล่าเนี่ย
4: ใช่ยำผักกูดกับผัดกะเพราผักกูด
2: นี่ผมไม่ได้เข้ามาขัดจังหวะการกินข้าวแบบกระหนิงกระหนิงอะไรกันใช่ไหม
4: อ
2: ่
4: ะกินข้าวด้วยกันนะ
2: โอ้อยากจะพูดคำนั้นมากเลยพี่ขอบพระคุณมากครับ
4: จานก็มี
2: อ๋อขอเลยนะ
4: อ่ะได้ตามสบาย
2: ขอบคุณมากฮะ
4: ไม่ต้องอายต้องเขิน
2: เอาอย่างนั้นเลยนะพี่นะแล้วทำไมถึงได้มาปลูกผักกูดได้ครับ
4: ชอบกินไม่ได้ปลูกเมื่อก่อนนะซื้อเขากิน
2: ซื้อไปเรื่อย
4: ซื้อเรื่อยๆไปซื้อเขากินบ่อยๆก็ชักอายเขา
2: ก็เลยเอามาปลูกเลย
4: ใช่เอามาปลูกตอนนั้นตักหา600กอได้มั้ย
2: ก็ปลูกไว้กิน
4: ปลูกไว้กินไงก็จักที่ว่ากินแล้วเหลือค่ายอะ
2: แล้วจนตอนนี้มันเท่าไหร่ครับ
4: ตอนนี้ก็7 ไร่ไอ้นี่ผัดกะเพราอร่อยไหม
2: ร้อย
4: ไอ้นี่ยำผักกูดใส่วุ้นเส้นหน่อยนึง
1: รสชาติทั้งผัดและยำผักกูดของพี่ติ๋มบอกได้เลยครับว่าไม่ธรรมดาจริง
4: ๆก็ทำกับข้าวทั่วไปแหละมันก็อร่อย
2: อ๋อมันอยู่ที่ฝีมือว่ากับข้าวอร่อยอร่อยไม่อร่อยเดี๋ยวถามพ่อบ้านก่อนอร่อยไหมครับ
5: อร่อยจ้ะ
2: พี่พูดแล้วไม่ต้องเหยียบเท้าผมก็ได้พี่แหมพูดแค่นี้ต้องเหยียบเท้ามันด้วยเอาว่าเดี๋ยวกินนั่นเสร็จเดี๋ยวเราเข้าไปดูสวนผักกูดกันดีกว่านะ
4: ได้
2: งั้นตอนนี้เอาเลยนะพี่นะ
4: กินก่อนได้กินก่อนเลย
2: จัดเลย
4: ได้เลย
1: ตอนนี้ก็ขอกินเพิ่มพลังก่อนไปลงลุยสวนผักกูดกันหน่อยนะครับเอาลุย
2: พี่ติ๋มพี่ติ๋มครับรอผมด้วยพี่ติ๋ม
0: แม่ที่พี่ติ๋มบอกว่าสวนผักกูดตอนแรกนะครับผมก็นึกว่าเป็นแปลงเป็นร่องสวยงามพอมาเจอจริงๆครับมันยังกระดงนี่มันป่าผักกูดชัดๆว่าแต่พี่ติ๋มเนี่ยแกอยู่ที่ไหนครับพี่ติ๋มพี่ติ๋มครับพี่ติ๋มอยู่ไหน
2: ติ๋มไหนพี่
4: อยู่ทางนี้อยู่ทางนี้
0: ไปทำอะไรตรงนู้นแล้วพี่เดี๋ยวไปหาพี่ติ๋มก่อนครับผมไปเลยเร็วโหเข้าก็ยากเป็นดงอย่างนี้มันจะโดนงูกัดไหมเนี่ย
2: พี่ติ๋มครับใส่ปุ๋ยอะไรอยู่อะพี
4: ่ใส่ปุ๋ยผักกูดอยู่ปุ๋ยมากอะปุ๋ยมากเอาปุ๋ยมากมาใส่ผักกูด
2: ผมช่วยดีกว่าไหมช่วยดีกว่า
4: ได้
2: แล้วลดกันยังไงอะ
4: ลดซาซา
2: ใส่ไ
4: ปนะค่อยๆกระเดาะใส่ไป
2: นี่มันคือปุ๋ยอะไรครับ
4: ปุ๋ยมากไอ้ปุ๋ยมักขี้ไก่แก่บ
2: ทำไมต้องเป็นปุ๋ยขี้ไก่แก่บครับพี
4: ่มันเป็นปุ๋ยธรรมชาติเพราะว่าผักกูดเขาก็ไม่ได้ชอบเคมีอะไรมากมายไงถ้าเป็นพวกขี้ไก่ขี้หัวอะไรพวกนี้มันจะดี
2: ขี้คนนะพี
4: ่ได้งั้นแหละได้
2: จริงเอาจริ ง
4: เขาจริงจริง
2: หรอ
4: แล้วคนมาใส่ได้ปะล่ะ
1: ก็อย่างที่พี่ติ๋มบอกแหละครับว่าไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยขี้ไก่ขี้วัวอะไรก็ใส่ได้ทั้งนั้นแต่ที่สำคัญต้องหมักทิ้งไว้ให้ความร้อนระเหยออกให้หมดก่อนนำมาใช้นะครับ
4: อันนี้ตรงนี้
1: เวลาใส่ก็ให้กระจายทั้งพื้นที่อย่างนี้ล่ะครับ
4: ฟิงเกอร์พี่ฮักกันแล้วกัน
2: ได้ครับพี
4: ่ปุ๋ยมากให้มันน้อยไปมันน่าจะมีกองใหญ่อีกหน่อยนึง
2: ได้ทีละเอาเลยนะ
1: ผักกูดนั้นเป็นพืชที่ชอบดินร่วนปนทรายครับชอบความชื้นที่สวนแห่งนี้ให้น้ำวันละ1ชั่วโมงให้วันเว้นวันนะครับและที่สำคัญอีกอย่างก็คือผักกูดเป็นพืชที่ชอบแดดรำไรครับพี่ติ๋มก็เลยปลูกใต้ต้นปาล์มอย่างนี้ใต้ต้นกล้วยอย่างนี้และถ้าเป็นพื้นที่

0: งก๊อกขึงแสลนอย่างนี้ครับผักกูดของพี่ติ๋มมีจุดเด่นมากๆเลยก็คือยอดอวบใหญ่น่ารับประทาน จริงๆครับ
1: ที่สำคัญผักกูดเนี่ยมันจะต้องแบบอวบใหญ
2: ่
1: ต้องกินแล้วกรอบ
2: ใช่
1: มีเคล็ดลับอะไรครับพี
2: ่ของพี่ใช้ไอ้นี่น้ำหมักยูเรียมะพร้าว
1: แป๊บนึงครับพี่ติ๋มครับอย่าเพิ่งบอกอะไรครับเดี๋ยวเราตามไปดูดีกว่าว่ายูเรียมะพร้าวที่บอกว่าเป็นสูตรเด็ดทำให้ผักกูดเนี่ยอวบใหญ่แล้วกรอบใช่ไหมครับพี
2: ่ใช่
1: ทำยังไงเดี๋ยวตามไปเลยดีกว่าเนาะไปทางไหนพี่ทางนี้ทางนี้ทางนี้ทางนี
2: ้ไปทางนี้ก็ได้
1: ไปทางเดียวกันนำเลยครับพี่พี่เคยโดนงูกัดบ้างไหมเนี่ย
2: ไม่เคย
1: เหรอแล้วถ้าผมโดนนะ
2: ตัวเลย
1: พี่ติ๋มครับแล้วก็มาถึงจุดที่เรียกว่ายูเรียมะพร้าว
2: ใช่
1: นะครับทำยังไงสอนกันเลยดีกว่า
2: เอามะพร้าวเนี่ยมะพร้าวขูดอ่ะ3กิโล
1: 3กิโลเทแล้วนะหมดนี่เลยเอาเท
0: ส่วนประกอบสำคัญของยูเรียมะพร้าวก็คือมะพร้าวขูด3กิโลกรัมที่มีน้ำกะทิเข้มข้นอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
2: เราไม่ต้องคั้นเอาน้ำมันแล้วเทมะพร้าวใส่แล้วเสร็จแล้วเราก็ห่อผ้า
1: เอาห่อผ้า
2: ห่อผ้าเชือกผูก
1: ผูกนี่เอาเงื่อนอะไรครับ
2: เงื่อนตายก็ได้
1: เงื่อนตายเงื่อนที่รอดได้ไหม
2: ไม่ได้เดี๋ยวมันรอดออกมายุ่งอีก
1: เ
0: มื่อผูกผ้าเสร็จแล้วต่อไปก็ตามด้วยน้ำมะพร้าวบริสุทธิ์อีก5กิโลกรัม
1: น้ำมะพร้าวใช้เท่าไหร่ครับน้ำมะพร้าว
2: ใช้5กิโล
1: 5กิโลป๊าก
3: ระจุย
2: มือ
1: ใคร
2: มือพี
1: ่อ๋อมือพี่นั้นมันเลือดครับพี่ซึ่งมันจะดีกว่าน้ำเปล่ายังไงครับ
2: ไอเนี่ยน้ำมะพร้าวอ่ะมันจะมีไนโตรเจนสูงเหมือนยังไงเราใช้ปุ๋ยยูเรีย
0: ที่แท้ชื่อน้ำหมักยูเรียมะพร้าวก็เพราะว่าในน้ำมะพร้าวนั้นมีไนโตรเจนซึ่งมีคุณสมบัติเหมือนกับปุ๋ยยูเรียนั่นเองครับ
1: แล้วเสร็จแล้วอะไรครับอะไรต่อ
2: น้ำตาลทรายเนี่ยน้ำตาลทรายแดง
1: ใช้เท่าไหร่ครับ
2: ถ้าน้ำ5ลิตรอ่ะเราก็ใช้น้ำตาลทรายแดง2กิโล
1: 2กิโล
2: ใช่
0: จากนั้นก็เติมน้ำตาลทรายไป2กิโลคนส่วนประกอบทั้งหมดให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันครับ
1: นานแม่กว่ามันจะละลาย
2: ก็คนไปให้มันกันฟาละลายแล้วบอกไม่ถูกเลย
1: เหรอ
2: พอดอ2ไปเอามาจากเกษตร
0: เติมสารเร่งพอดอ2เพื่อเร่งให้กระบวนการหมักเกิดได้เร็วขึ้นแล้วก็คนให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งครับ
1: นำไปเลยพี
2: ่
1: มะพร้าวใส
2: ่น้ำใส
1: ่แป๊บโอเค
0: สุดท้ายก็ใส่ถังหมักปิดฝาให้มิดชิด
1: ทิ้ง
0: ไว้ประมาณ15วันก็จะได้น้ำหมักยูเรียมะพร้าวหน้าตาอย่างที่เห็นนี่ล่ะครับเวลาใช้ก็นำไปผสมในอัตราส่วน100ซีซีต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นบนใบผักกูดสัปดาห์ละ1ครั้งพี่ติ๋มกระซิบบอกนะครับว่าควรเป็นเวลาเช้าเพราะว่าปากใบจะเปิดทำให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดยังไงล่ะครับ

0: ถึงในช่วงนี้เรามาคุยกับพี่ติ๋มกันหน่อยดีกว่าครับว่ากลุ่มลูกค้าผักกูดของพี่ติ๋มเป็นใครกันบ้างรายได้เป็นยังไง
1: ตลาดดีสำหรับของพี่นะแต่ที่นี่มันก็ดีตลาดที่นี่เพราะว่ารีสอร์ทมันเยอะ มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวอย่างน้อยๆก็วันละ30โล
2: กิโลละเท่าไหร่ครับ
1: ถ้าส่งแม่ค้าก็โลละ40ถ้าขายส่งรีสอร์ทโดยตรงอ่ะก็โลละ50ถ้าขั้นมากสุดก็160โลถึง180โล
2: โอ้ขนาดนั้นเลยเหรอ
1: ใช
0: ่เศรษฐีนะเนี่ย
2: มีฤดูกาลของมันไหมครับ
1: ไม่มีเก็บได้ทุกวันทุกฤดูแต่จะมีฤดูหนาวอะคือฤดูช่วงเนี้ยมันจะออกยอดน้อยถ้าหนาวมากอะสมมุติว่าเคยเก็บอยู่เอาขั้นต่ำๆสมมุติว่าเก็บ100โลมันก็จะลดไปประมาณสักเหลือสัก70
2: ก็ลดไม่เยอะ
1: ของเรามันมากตั้ง7ไร่อะนะ
2: โอ้โห
1: ก็เนี่ยก็เลยไม่ทิ้งไม่

0: ได้อะเลิกไม่ได้ทุกวันนี้ไม่อยากไปไหนเลยอะ
1: ตื่นเช้ามาเก็บผักกูดเลย
0: ใช่ตื่นเช้าขึ้นมาเก็บผักกูดเลย
1: คือก็จะมีออเดอร์มาทุกวัน
0: ใช่ใช่เรามีออเดอร์ของเราอยู่ไง
1: เก็บได้ทุกวัน
0: เก็บได้ทุกวัน
1: อย่าขี้เกียจเป็นพอ
0: ใช่
2: ลูกค้าติดซะขนาดนี้ก็มีกำลังใจเก็บทุกวันละครับพี
1: ่8ปีละผักกูดตอนนี้เข้าปีที่8ของพี่ละคลองใจผู้บริโภคมานานแล้วคิดว่ามันจะคลองใจได้อีกนานไหมผักกูดเนี่ย
0: ผักกูดของพี่มีตลาดส่งมีอยู่5หลายที่พี่ส่งอยู่อะแล้วนอกนั้นก็จะเป็นแม่ค้าแม่ค้าจะเข้ากรุงเทพก็คงจะอยู่ได้อีกนานเพราะว่าผักกูดมันก็ไม่ใช่ว่าจะทำได้ทุกพื้นที่ปัจจัยสำคัญคือเรื่องน้ำผักกูดอะน้ำแล้วดินก็มีส่วนสำคัญนะถ้าเป็นดินร่วนสายเนี่ยมันจะไปได้ไหวพี่ไม่ได้ฉีดเคมีมาตอนนี้เขาก็กำลังที่ว่าผักปอสารเคมีนะแล้วของเราก็เป็นปุ๋ยมากปุ๋ยขี้ไก่อะไรพันเนี้ย
1: ในส่วนตัวของพี่ติ๋มเองเนี่ยคิดว่ามันเป็นอาชีพที่ยั่งยืนและอยู่ได้ไหมครับ
0: ก็อยู่ได้นะแต่ทำเกษตรเดี๋ยวนี้มันต้องศึกษาไม่ใช่ทำเหมือนรุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วที่ว่าสักจะทำตะบี้ตะบันทำอย่างเดียวอะไรใครว่าดีก็ทำ
2: ก็อย่างที่พี่ติ๋มว่าล่ะครับการเกษตรจะอยู่ได้ต้องหาความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลาและไม่ยึดติดตามกระแสจนมากเกินไปซึ่งถือเป็นข้อคิดที่น่าสนใจทีเดียวครับจากปากของเกษตรกรหญิงผู้แข็งแกร่งแห่งท้องทุ่งผักกูดแก่งกระจานคนนี้ล่ะครับ
3: แม้จะผ่านความผิดหวังมานับครั้งไม่ถ้วนครับแต่ด้วยหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆจนในวันนี้ทำให้เธอได้เป็นเจ้าของสวนผักกูดแสนอร่อยเรามีความเต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่ติ๋มธนพรเอี่ยมสมัยคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับโอ้โห

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Lanzuห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจราชพฤกษ์ครูนะคะเวลาที่น้องๆริมฝีปากแห้งน้องๆก็ต้องทาลิปมันกันใช่ไหมคะวันนี้พี่แนทเลยจะมาชวนน้องๆทำลิปมันจากดอกกุหลาบถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยค่ะ

สามารถเปลี่ยนเป็นดอกไม้ชนิดอื่นได้นะคะสำหรับกิจกรรมตอนหน้าจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่ญัติด้วย

0: สมัยก่อนก็ไม่มีผ้าขายนะเขาก็ทอใช้กันมันทันสมัยขึ้นมาหน่อยก็ไม่ทำเลยซื้อได้ก็ซื้อเอาแต่เดี๋ยวนี้กลับเหมือนสมัยเก่าอีกละกลับมาทอผ้ากันอีกก็ฟื้นความรู้ไอ้เก่าขึ้นมา
1: ก็เขามีความคิดว่าจะส่งเสริมธรรมชาตินะฮะธรรมชาติแล้วก็ให้ชาวบ้านเขามีอาชีพให้เขาปลูกข้อมอะไรมาป้อนพ่อก็เคยแบบไม่ค่อยจะเห็นด้วยนะไม่ได้ห้ามอะไรมันช้ามันไม่ค่อยได้ผลแต่ก้อยบอกว่าจะต้องการให้ชาวบ้านมีงานทำตอนนี้ก็เหมือนกับว่ากำลังต่อสู้อยู่
2: กลิ่นของห้อมที่แทรกอยู่ในเส้นฝ้ายธรรมชาติเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่จุฑารัตน์พยัคฆ์เลิศหลงไหลมาเนิ่นนานและเมื่อนำมารวมกับความรู้จากอดีตก็กลายเป็นงานผ้าธรรมชาติที่มีกลิ่นอายของวัฒนธรรมอย่างงดงาม
3: จริงๆนะห้อมเวลาเราคุยกับนักออกแบบที่เป็นคนกรุงเทพเขาบอกว่าห้อมคือสีน้ำเงินค่ะแต่สำหรับคนแพร่เนี่ยห้อมคือห้อมไม่ใช่แค่สีน้ำเงินค่ะห้อมคือเสื้อผ้าที่สามารถใส่ได้ทุกโอกาสค่ะถ้าคนแก่เนี่ยเขาจะมีหม้อห้อมอยู่2ตัวก็คือหม้อห้อมเก่ากับหม้อห้อมใหม่หม้อห้อมเก่าคือทำนาหรือสวนไร่นาค่ะแล้วหม้อห้อมใหม่ใส่ไปงานมีเสื้อผ้าแค่นี้ในตู้ค่ะ

0: ตอนนั้นกลับมาจากกรุงเทพอะค่ะทําบริษัทเกี่ยวกับด้านเกษตรอะค่ะแล้วก็คิดว่าจะกลับบ้านบ้านเรามันเป็นที่ที่ทุกคนใฝ่ฝันอยากจะกลับไปอยู่แล้วพอได้จังหวะและเวลาเราก็เลยกลับบ้านพอกลับมาแล้วก็รับพวกเมล็ดพันธุ์จากกรมวิชาการเกษตรอะค่ะเอามาผลิตเมล็ดพันธุ์ให้พอทําไปได้สักปี2ปีค่ะเกษตรกรมีปัญหาคือพอถึงฤดูเมล็ดพันธุ์ก็มาทําให้เราแต่พอพ้นฤดูไปเนี่ยก็ไปทํางานอย่างอื่นฤดูการปลูกเมล็ดพันธุ์อะเค้ามีอะไรกินมีเงินใช้แต่พอเงินมันหมดไปไม่มีอะไรทําต่อเค้าก็ไม่มีอาชีพทําแล้วก็เลยคิดว่าจะหาอาชีพอะไรให้เขาทําดีค่ะที่จะเลี้ยงเขาได้ทั้งปี
1: แม้ว่าอยู่ในช่วงของการรักษาตัวจากความเจ็บป่วยแต่ความตั้งใจที่จะสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านยังคงมีอยู่อย่างเต็มที่ต้นห้อมเข้ามาในความคิดของจุฑารัตน์ที่จะทำให้ชาวบ้านปลูกเป็นรายได้เสริมเพราะใบห้อมสามารถนำมาทำสีย้อมผ้าโดยส่งขายให้กับโรงย้อมผ้าสีธรรมชาติที่มีอยู่มากมายในจังหวัดแพร่แต่ความจริงมันไม่ง่ายขนาดนั้น
0: ที่นี่จะเด่นเรื่องหม้อห้อมนะคะแล้วก็มาถามคนที่ย้อมห้อมว่า อยากจะได้ห้อมเยอะไหมเป็นสีธรรมชาติใช่หรือเปล่าเขาบอกว่าถ้าเป็นพวกห้อมเนี่ยเขารับซื้อหมดแต่พอเราเริ่มที่จะทำผลิตขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่ามันไม่ได้อย่างที่เราคิดอะค่ะมันกลายเป็นว่าเวลาเราทำปลูกห้อมแล้วพอถึงเวลาเราขายจริงๆอะไม่มีใครซื้อของเราเขาก็บอกว่าต้นทุนเราสูงเราก็บอกว่าถ้าต่ำกว่านี้คือชาวบ้านอยู่ไม่ได้แล้วบอกให้เขาทำก็ต้องช่วยเขาหาตลาดด้วยคราวนี้จำได้ว่าตอนนั้นอยู่ติดมือประมาณสักเกือบ500กิโลค่ะซึ่งมาจากใบห้อมประมาณหลักหมื่นกิโลค่ะคือเขาเริ่มปลูกให้เราเยอะแล้วมันติดมือเยอะก็พ่อนี่ก็เงินเยอะเขาบอกว่านี่เงินเยอะแล้วนะจะทำยังไงดี
1: เมื่อราคาใบห้อมไม่เป็นไปตามที่คาดหวังจากที่คิดจะขายใบห้อมจึงกลายเป็นการผลิตสีย้อมผ้าจากธรรมชาติเสียเองด้วยภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดมาซึ่งเรียกว่าการตีห้อม
0: คือตอนนั้นน่ะคุณพ่อเพิ่งเกษียณก็เลยบอกคุณพ่อว่าพ่อมาลองทําด้วยกันไหมคุณพ่ออยู่กับชาวบ้านน่ะใกล้ชิดชาวบ้านแล้วเป็นประธานกลุ่มสูงอายุอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยว่ามาลองทําดูไหมว่าน่าจะรับเพราะว่ามันงานมันไม่ยากมากแล้วคนแก่ที่ไม่มีแรงเยอะก็ยังทําได้อยู่

ตอนนั้นย้อม2 อย่างค่ะก็คือย้อมจากเส้นฝ้ายก็คือเราปลูกฝ้ายด้วยตอนนั้นแล้วก็เอาฝ้ายมาย้อมเพราะว่าเราเห็นผ้าโบราณที่มันอยู่ตามบ้านเราที่คนแก่เขาใช้กันสุดท้ายมาเราก็อ่ะย้อมเป็นผ้าผืนก็ได้ก็เลยย้อมเป็นผ้าผืนหรือว่าตัดเป็นเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วมาย้อมขายเพื่อจะให้ตลาดมันตอบรับแล้วก็ได้เงินกลับคืนมาค่ะ

0: บ้านนาคูหาเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำอุดมสมบูรณ์อากาศไม่ร้อนจัดห้อมจึงเจริญเติบโตได้ดีจุฑารัตน์เข้ามาส่งเสริมให้สว่างสีตื้อเป็นเกษตรกรในพื้นที่ทดลองปลูกห้อมระหว่างร่องสวน
1: มีคนมาบอกให้ผมไปฟังเขาบรรยายเรื่องห้อมที่สถานีอนามัยไปฟังมาแล้วกลับมาถึงบ้านก็ไปหาต้นห้อมมาเอามาปลูกแล้วก็เอายอดมันเอาใบมันมาหมักทำลองทำดู
2: ตอนที่เริ่มมาส่งเสริมให้ตีห้อมใหม่ๆค่ะบอกพี่สว่างคะอันนี้มันเป็นสินค้าที่ในท้องถิ่นมีอยู่แล้วแต่ไม่มีใครสนใจเลยเขาก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวผมชวนชาวบ้านมาแกก็ชวนมาประมาณสัก15-16รายค่ะมาคุยกันแล้วก็เตรียมตัวอย่างให้ลองตีห้อมให้เขาดูค่ะพี่สว่างก็เห็นว่าผู้คนไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แกก็บอกว่าผมทำได้อยู่ก็เลยบอกงั้นพี่ทำแล้วพอพี่เขาเริ่มทำค่ะมีปัญหาเขาก็โทรหาเราแล้วก็เข้ามาดูสุดท้ายมาพี่สว่างบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องยากคือชาวบ้านจะกลัวการเริ่มใหม่อะไรที่มันเป็นของใหม่จะต้องให้คนคนหนึ่งนำไปก่อนแล้วพอทำได้ก็จะตามกัน
0: การได้มาของคุณภาพห้อมจากธรรมชาติเนื้อดีบวกกับค่าตอบแทนที่ยุติธรรมทำให้สว่างมีความมั่นใจในพืชชนิดนี้จึงขยายแปลงเพาะปลูกมากขึ้น
1: ประมาณเดือนครึ่งสองเดือนเนาะให้มันแข็งแรงรากมันจะออกถ้าเกินสองเดือนไปต้นมันจะแก่แต่แกนไปเลยมันไม่ที่หากินรากมัน
0: 45วันหลังการปักชำสามารถนำห้อมไปปลูกในที่แสงแดดรำไรใส่ปุ๋ยคอกบำรุงดินเดือนละครั้งดูแลรดน้ำให้แปลงชุ่มชื้นอยู่เสมอ
1: ถ้ามีพื้นที่ถ้าใจรักมันถ้าอยากจะให้มันได้ผลผลิตเยอะก็ถ้ามีน้ำให้มันก็โอเคได้ปีก็5ครั้งเลยเก็บอยู่2เดือน2เดือนมีน้ำให้มันก็ต้นแค่นี้นี่ปลูกประมาณอาทิตย์แล้วถ้ามันอวบผมก็ต้องเด็ดละสักเดือนหรือ2เดือนเด็ดละเด็ดก็มันก็แตกคุ้มแตกกิ่งถ้าเราไม่เด็ดมันก็ขึ้นไปอย่างนั้นมันค่อยไปกิ่ง
0: และอีก60วันต้นห้อมก็งามพร้อมเก็บเกี่ยวเมื่อได้สีย้อมผ้าธรรมชาติคุณภาพดีแล้วจุฑารัตน์จึงเริ่มมองหาแหล่งผลิตผ้าฝ้ายไปพร้อมๆกัน
3: เราไปส่งเสริมให้หมู่บ้านที่เขาพร้อมค่ะปลูกต้นไม้ให้กับเราค่ะเช่นเดี๋ยวได้ฝ้ายแล้วก็หาเมล็ดพันธุ์ฝ้ายไปให้หรือว่าไปสำรวจว่าเขามีพันธุ์ฝ้ายท้องถิ่นอะไรบ้างแล้วก็ขยายพันธุ์ค่ะเราจะไปบ้านถิ่นค่ะเป็นหมู่บ้านไตลือค่ะที่เขาปลูกฝ้ายกับเราอยู่ตอนนี้ค่ะเดิมทีเขาปลูกเกษตรทั่วไปค่ะก็มีข้าวมีถั่วแล้วก็มีพวกงาต่างๆค่ะแต่ตอนนี้เขาก็นอกจากยังมีพวกนั้นก็จะมีพวกฝ้ายที่เขาปลูกตามพื้นที่นาหรือว่าพื้นที่สวนที่มันมีขนาดเล็กๆที่ไม่สามารถปลูกพืชอื่นได้ค่ะก็เสริมลงไปในพื้นที่เล็กๆส่วนตัวของตัวเองค่ะเดี๋ยวพอดีช่วงนี้เป็นช่วงปลายฤดูการเก็บเกี่ยวฝ้ายแล้วนะคะคือซื้อฝ้ายมาแล้วก็ให้คนในหมู่บ้านเนี่ยปั่นเส้นได้ให้แล้วก็ให้กลุ่มนึงที่อยู่ใกล้ๆเคียงกันอ่ะทอให้เลยค่ะครบวงจรในนั้นเลย
4: ตอนแรกยังไม่ได้ปลูกจะลงต้นสักนี่ลงต้นสักตอนแรกมันก็อัดที่เราจะแทรกต้นอะไรก็ได้ปีแรกนะเพราะว่าสักนี่มันยังไม่โตมันก็ยังพอจะไออื่นก็ปลูกได้แทรกไปได้เพราะฉะนั้นก็เลยเอาฝ้ายมาแทรกดูก็นี่ก็เป็นพันธุ์พื้นเมืองของที่นี่แหละครับเนี่ยเขาปลูกมาหลายชั่วคนเราก็เลยเอามาปลูกเพราะมันเห็นมันทนแรงดีปลูกมันก็มีรายได้เสริมนิดๆหน่อยๆไม่ถึงกับถือว่าเป็นรายได้เยอะนะถ้าเราปลูกเต็มพื้นที่มันก็จะเยอะกว่านี้ปีที่แล้วนี่แฟนจะไปขายในดูมุดจอกกิโลนะ30หรือ35นี่ครับ
0: ความหลงไหลที่จุฑารัตน์มีต่องานทำให้เกษตรกรมีทางเลือกในการปลูกพืชมากขึ้นนอกจากนี้ผู้เฒ่าก็มีรายได้จากการเพิ่มองค์ความรู้แม้จะไม่ได้มากมายแต่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้หญิงสูงอายุจะทำได้
2: คนแก่คนเฒ่าที่อยู่รอบๆ บ้านค่ะเจอใครที่พอจะมีความรู้เรื่องผ้าเรื่องฝ้ายก็ถามค่ะแล้วคนแก่พวกนี้เขาอยากจะถ่ายทอดอยู่แล้วอะค่ะคือเขาอยากจะให้เด็กเห็นว่าสิ่งที่เขาเคยมีอะมันสำคัญยังไงพื้นที่เราเข้าไปคือเป็นพื้นที่ที่เราตามคนผลิตเข้าไปค่ะเช่นคุณยายมาบอกหน้าบ้านว่าที่บ้านคุณยายมีคนทอผ้านะเราก็ตามเข้าไปค่ะว่าคุณยายใครทอกี่คนทอเป็นยังไงส่วนใหญ่ที่ร้านจะปรับตัวเข้ากับคนทอค่ะจะไม่ค่อยไปบังคับให้คนทอทำโน่นนั่นนี่ตามที่เราสั่งแต่จะใช้สิ่งที่เขาเป็นแล้วกับสินค้าในร้านมาปรับตัวเข้าหากันแล้วก็สีสันทุกอย่างเนี่ยมาจากของพื้นบ้านและสินค้าที่ได้จะเป็นสินค้าที่มีอัตลักษณ์ของท้องถิ่น

0: ช่วงเช้าของทุกวันสว่างจะเก็บใบห้อมในสวน
1: อันนี้มันแตกหนังก็เด็ดตรงนี้เด็ดให้มันแตกกิ่งไปถ้ามันแตกออกมาอีกสักข้อสองข้อแล้วก็เด็ดตรงนี้อีกถ้าตอนสักพักนะตอนเช้านี่ก็เด็ดละเดี๋ยวนี้ช้ำหัวมันจะเป็นสีน้ำเงินเลยบาดแผลมันจะเป็นสีน้ำเงินขึ้นเลยสักพัก
2: หกโมงเจ็ดถึงเก้าโมงสิบโมงก็ถ้ามันแดดขึ้นก็พักก่อนไม่ให้เก็บกลางวันเพราะว่ามันไม่มีสีมันจะลงล่างเช้ากับเย็นหลังสามโมงไปเก็บได้ผมจะเก็บหลั่นกันเก็บที่นี่เสร็จมากกว่าเสร็จก็ไปเก็บที่นั่นอีกตรงนั้นเสร็จก็ไปเก็บตรงนั้นอีกหลั่นกันไป
0: หัวใจของการทำห้อมอยู่ที่กระบวนการตีห้อมเพื่อให้ได้สีน้ำเงินที่มีคุณภาพนำใบห้อมที่เก็บสดได้ไปหมักกับน้ำเปล่าโดยหมักทิ้งไว้24ชั่วโมงเป็นการกระตุ้นให้สารสีน้ำเงินแยกตัวออกจากใบห้อม
2: เก็บมาตอนเช้าก็พอถึงก็หมักเลย1คืน1วันถ้าว่ามันได้คุณภาพมันจะเป็นสีน้ำเงินถ้าแช่2คืน3คืนมันจะสีมันจะไม่ค่อยออกเหมือนสีอะไรสีเทาๆอะไรเอาไปตรวจดูมันคุณภาพมันต่ำคุณภาพมันได้ที่1คืนก็มาเอาแต่น้ำมัน

0: ูนขาวทำหน้าที่ทำปฏิกิริยากับน้ำหมักห้อมและเกิดการจับตัวเป็นก้อนนิ่มกรองเอาเฉพาะน้ำจากนั้นใส่ปูนขาวลงไปแล้วจึงตีจนเกิดการจับตัวกันขึ้นกระบวนการตีห้อมนี้จะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมง
1: ห้อมจะมีเม็ดสีค่ะอยู่บริเวณเดียวกับคลอโรฟิลล์ค่ะแต่เวลามันอยู่ในพืชเราไม่เห็นว่าเป็นสีน้ำเงินเพราะว่าปกติเนี่ยห้อมมันเป็นสีขาวแต่มันจะให้สีต่อเมื่อกำลังสัมผัสออกซิเจนในอากาศถึงจะให้สีน้ำเงินเพราะฉะนั้นเวลาเราเอามาแช่น้ำเนี่ยค่ะเราจะเห็นว่าน้ำที่แช่จะมีสีน้ำเงินปนออกมาน
0: ำเนื้อห้อมที่ได้มากรองอีกครั้งเพื่อให้ได้เนื้อห้อมเปียกคุณภาพดี
2: พอดีอาจารย์ก้อยขึ้นมาสาธิตให้ดูผมก็ต้องทำดูได้อาทิตย์นึงผมก็เอาเนื้อห้อมที่มันตกตะกอนใส่ถุงเอาไปชั่งดู18โลกว่าอาทิตย์นึงถ้าว่า10โลมันก็ได้ครับคิดดูนี่ถ้า2อาทิตย์บวกเข้าไปคิดว่ามันมีแรงบันดาลกำลังใจขึ้นมาก็คุยกับครอบครัวทดลอง

0: ก็ทำไปเรื่อยๆก็กระจายให้หมู่บ้านชวนกันปลูกไปปลูกที่40กว่าคนเหมือนกันเฉพาะหอมมันก็ไม่แน่นะบางครั้งก็ 4-5,000 5-6,000 2-3,000 บางครั้งก็มีคนเอามาขายให้เยอะๆก็ได้อยู่เดือนก็เป็นหมื่นอยู่เมื่อก่อนมันไม่มีเงินเก็บเลยตอนนี้ยังมีเงินเก็บเงินใช้คิดไม่ถึงว่ามันจะมาถึงตอนนี้เลยไม่ได้คิดเลยแม้แต่นิดเดียวเขามองข้ามไปเลยแบบว่ามันไม่มีความหมายอะไรเลยหอมนะเมื่อก่อนไม่มีเลยนี่แหละเพิ่งมามีตอนที่ผมทำกับท่านก้อย
1: ตอนนี้ถ้าเป็นใบสดนี่เราไม่ได้ซื้อเองแล้วค่ะเราให้คนตีของเราที่นี่ที่เป็นชาวบ้านที่นี่ซื้อกันเองในราคากิโลละ10บาทค่ะถ้าหอมเปียกเนี่ยถ้าเป็นชาวบ้านออกทุกอย่างเองหมดปูนทุกอย่างเนี่ยรับซื้อหยิบมา160บาทค่ะชาวบ้านที่ไม่มีงานทำอยู่บ้านเฉยๆก็ยังสามารถเอางานของเราเอาไปทำที่บ้านและสามารถสร้างรายได้จากตรงนั้น
2: หน้าร้านจำหน่ายสินค้าชุมชนหลังร้านเปิดเป็นโรงย้อมและตัดเย็บเสื้อผ้าขนาดเล็ก
1: ตั้งชื่อร้านว่าร้านผ้าธรรมชาตินะคะร้านผ้าธรรมชาติมันมาจากคำว่าธรรมชาติทุกอย่างค่ะผ้าก็มาจากวัตถุดิบธรรมชาติตอนนี้คือที่ร้านมีสื่อเรียนรู้ค่ะใครมาไม่ใช่แค่คนที่เดินเข้ามาแล้วได้ความรู้อย่างเดียวเราเองก็ได้จากคนที่มาดูงานเราด้วยค่ะหลังๆมาสักปี2ปีนี้ค่ะจะเห็นว่ามีเด็กมหาวิทยาลัยเข้ามาทำงานโปรเจกต์จบอะไรเงี้ยที่ร้านนี่เยอะขึ้นเหมือนกับว่าเขาพยายามที่จะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะโดยที่ใช้งานออกแบบสมัยใหม่เข้ามาช่วยคือบางทีด้วยงบมาของรัฐนะคะเขาก็ถูกส่งเสริมมาจากกันว่าปีนี้มีงบอยู่เท่านี้ต้องไปทำเรื่องกระเป๋าเรื่องอะไรเงี้ยค่ะแล้วบางทีการส่งเสริมเนี่ยมันซ้ำๆกันหลายหมู่บ้านค่ะแล้วการส่งเสริมไม่ได้พูดถึงการตลาดเลยเราก็มองละหมู่บ้านนี้ก็มีไปอีกหมู่บ้านนึงอ้าวเจออีกแล้วก็เลยว่าเอ๊ยยังไงดีงั้นเอางี้ได้ไหมถ้าจะอยากมีอาชีพทำเดี๋ยวพี่ลองคิดออกแบบชิ้นงานมาแล้วทำตามที่บอกได้ไหมโดยที่ใช้ความที่เขาเป็นอยู่แล้วเนี่ยกับงานในร้านเราหรือใช้ผ้าของเราเนี่ยไปทำไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่ามันอาจจะมีการพัฒนาต่อไปสำหรับตัวของที่รัฐมาส่งเสริมนะคะแต่สำหรับเราเนี่ยองค์กรเราเล็กอะค่ะเรามีคนอยู่ไม่เยอะมากแล้วเราดูแลคนอยู่ไม่เกิน100คนนะคะที่เรามีอยู่ในมือตอนที่เริ่มทำแรกๆน่ะจำได้ว่าประมาณปี4647อะค่ะแล้วก็เริ่มจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนก็คือมีชาวบ้านมาร่วมด้วยในปี49ค่ะแล้วก็เริ่มตัดเย็บเสื้อผ้าประมาณสักปี50ค่ะตอนนี้ก็ถ้านับจากปีที่ตัดเย็บก็ประมาณสักเข้าปีที่6ที่7แล้วนะคะ
2: เมื่อคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่หลอมรวมกับความรู้ใหม่ที่มาสนับสนุนองค์ความรู้เก่าก็ฟื้นชีวิตไม่สูญหายแม้วันนี้ไม่มีจุฑารัตน์แต่ร้านผ้าธรรมชาติและคนรอบข้างยังคงมีชีวิตที่ดีขึ้นดังความฝันของเธอ

0: มีแต่คนบอกว่าเรามันหัวขี้เลื่อย
1: ถ้าหัวขี้เลื่อยตั้งใจทำอะไรจริงๆจังๆมันก็เป็นแบบนี้ไง
0: ขอบคุณนะที่ช่วยสอนเลขให้เราง
1: ั้นวันนี้จะอยู่ติวบทใหม่กันเลยปะล่ะ
0: วันนี้คงไม่ได้เราต้องรีบกลับบ้านน่ะ
1: อ้าวทำไมอ่ะ
0: พ่อเราท้องเสียนิดหน่อยเลยต้องรีบกลับไปทำกับข้าวให้พ่อจ้า
1: เออจอมนายเคยไปกรุงเทพไหมแล้วอยากไปปะ
2: จะกินแค่นั้นได้ยังไงทำไมไม่ลงไปหาข้าวหาปลากินให้เรียบร้อยเอ็งนี่มันดื้อจริงๆยังไงเอ็งก็ต้องพักผ่อนให้มากๆแล้วพรุ่งนี้วันอาทิตย์ก็ไม่ต้องฝืนออกไปทำงานนะ
1: คุณปู่คะเดี๋ยวหนูไปสอนเลขให้จอมก่อนนะคะ

0: ทองครับลุงทอง
1: ว่าไงสมชาย
0: เจ้าจอมลืมสมุดการบ้านไว้ที่บ้านน่ะฉันเลยเอามาให้อ่ะเด็กๆไปอยู่ไหนกันล่ะ
1: อ้าวเด็กๆไม่ได้อยู่บ้านเองเหรอ

0: แน่ใจแล้วเหร
1: ออืมเราคิดถึงพ
0: ่อแล้วมันจะไม่อันตรายใช่ไหมอ่ะนั่งรถทัวร์ไปกันเองแบบเนี้ย
1: ไม่เป็นไรหรอกมั้งไปเถอะ
2: ขวัญข้าวทำไมทำแบบนี้ขวัญข้าวจอมก็ด้วยไม่รู้จักห้ามกันถ้าปู่ตามไปไม่ทันเกิดอะไรขึ้นจะทำยังไง
1: หนูขอโทษค่ะคุณปู่หนูแค่อยากจะไปดูแลพ่อค่ะ
2: แล้วทำไมไม่มาบอกปู่ทำแบบนี้มันอันตรายรู้ไหม
1: ก็หนูกลัวบอกคุณปู่แล้วคุณปู่จะไม่พาไปอ่ะหนูขอโทษนะคะคุณปู่หนูขอโทษ

0: ข้าวเกิดอะไรขึ้นนะลูกทำไมถึงหนีไปแบบนั้นลูกทำไมไม่รอให้พ่อมาหา
1: ก็หนูเป็นห่วงพ่อนี่คะพ่อไม่สบายไม่มีใครอยู่ใกล้ๆคอยดูแล
0: พ่อไม่เป็นไรแล้วพ่อแข็งแรงสบายดีแล้วนี่ไง
1: หนูคิดถึงพ่อนะคะ
0: พ่อก็คิดถึงลูกนะ

0: ทำไมพ่อไม่ค้างที่นี่เลยล่ะคะ
1: พ่อค้างไม่ได้หรอกเดี๋ยวพายุน่าจะเข้าคืนนี้ถ้าน้ำท่วมขึ้นมาจะขับรถกลับลำบากยิ่งกว่าเดิม
0: แล้วนี่อุตส่าห์ขับมาหาหนู
1: บอกว่าไม่ต้องมาไม่ต้องมาก็ยังจะมานี่มันดื้อทั้งพ่อทั้งลูกเลย

0: ทิตย์หน้าเธอจะขายอะไรเลียเหรอ
1: ก็วุ้นมะพร้าวไง
0: เรายังคิดไม่ออกเลยว่าจะขายอะไรดี
1: แล้วนอกจากนายปีนต้นไม้เก่งแล้วทำอะไรเก่งอีกล่ะ
0: ทำอะไรเก่งเหรอ
2: คุยอะไรกันอยู่เด็ก
1: ๆกำลังคุยเรื่องหาของไปขายที่โรงเรียนค่ะคุณปู
2: ่แล้วคิดได้หรือยังล่ะ
0: คือยังไม่รู้เลยครับยังคิดไม่ออกเลยอ่ะ
2: ปู่ว่านะถ้าอยากจะลงทุนขายอะไรสักอย่างเราก็ควรจะเริ่มจากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
0: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วคืออะไรเหรอครับ
2: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยู่ในบ้านอยู่ในสวนไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเงินไงล่ะ
1: จอมฉันรู้แล้วว่าอะไรคือต้นทุนของนาย
0: อ๋ออะไรเหรอ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับได้เวลาพบกับผมเจอไรแดกแจ็คไรเดอร์อีกครั้งและนี่คือรายการ Herbs Theory สมุนไพรเข้าเส้นครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเข้าไปสู่โลกของสมุนไพรที่คุณอาจคาดไม่ถึงหรือใครหลายคนนี่อาจจะมองว่าสมุนไพรเป็นเรื่องไกลตัวแต่แท้ที่จริงแล้วสมุนไพรเป็นเรื่องใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิดนะครับเป็นที่ทราบกันดีถึงประโยชน์ของมังคุดซึ่งถือว่าเป็นราชินีของผลไม้หรือหลายคนเรียกว่า Queen of Fruit เลยทีเดียวนอกจากนั้นครับผมแจ็คไรเดอร์ยังเคยได้ยินกิจศัพท์ของเปลือกมังคุดครับว่าสามารถจะฆ่าเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้กระทั่งเชื้อ HIV ที่สุดแสนจะน่ากลัวเปลือกมังคุดก็สามารถจัดการได้แต่ข้อมูลเหล่านี้จะมีความจริงเท็จแค่ไหนวันนี้ครับ Herbs Theory สมุนไพรเข้าเส้นจะพาคุณผู้ชมไปหาคำตอบจากศาสตราจารย์ดร.พิษสุภพลที่วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั่นเองแหละครับผลไม้เปลือกสีม่วงที่คนไทยรู้จักกันอย่างดีรสชาติก็อร่อยหวานชุ่มฉ่ำเลยล่ะไปได้ยินมาว่าอาจารย์เนี่ยมาสนใจเกี่ยวกับเรื่องของมังคุด
1: เร
0: ื่องสารสกัดจากเปลือกมังคุด
1: ถูกต้อง
0: แรงบันดาลใจก่อนเลยฮะอาจารย์ครับผลไม้มีตั้งมากมายไม่ยอมเรียกกันทำไมต้องเป็นมังคุด
1: จริงๆก็ก่อนมาทำมังคุดก็ทำหลายตัวนะ
0: นะ
1: โบบกก็ทำคัมบินชันก็ทำ
2: มาสนใจตัวนี้เพราะว่าเราพัฒนาแผ่นปิดแผลแล้วก็แผลเนี่ยปัญหาหลักอันนึงก็คือเรื่องการติดเชื้อเวลาแผลติดเชื้อก็เกิดหนองเกิดอะไรเนี่ยการอักเสบอย่างรุนแรงเนาะเราก็เลยให้สนใจเพราะไอ้ตัวเปลือกมังคุดเนี่ยมันมีสารที่สามารถที่จะฆ่าเชื้อโรคได้ดีมากเลยนะ
0: แต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยทางการแพทย์เนี่ยเขาก็มีพวกสารฆ่าเชื้ออยู่แล้ว
2: ถูก
0: ทำไมต้องผลักดันเจ้ามังคุดขึ้นมา
2: เราก็มองว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถพัฒนาขึ้นในประเทศได้โดยใช้ภูมิปัญญาของประเทศไทยแล้วก็ใช้ทรัพยากรของประเทศเราก็อยากจะให้มีสิ่งของที่สามารถพัฒนาขึ้นในประเทศได้แข่งขันกับต่างชาติได
0: ้เอาล่ะโจทย์ของอาจารย์คืออาจารย์มาวิจัยเพื่อผ้าปิดแผงแรก
2: ถูกต้อง
0: อยากให้มีคุณสมบัติอะไรครับตอนนั้นที่เริ่ม
2: จริงๆเราพัฒนาตัวแผ่นปิดปากปิดจมูกนะเป็นแผ่นกรองอากาศแล้วก็แผ่นหน้ากากอนามัยคนนี้เราอยากจะให้มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อโรคป้องกันเชื้อโรคไม่ให้มันเข้าสู่เราหรือคนที่เป็นโรคหนักๆอย่างเช่นวัณโร
0: ค
2: ไม่ให้ไปแพร่สู่คนอื่นนั่นคือสิ่งที่ทำแล้วพอเราไปทดสอบกับเชื้อหลายชนิดมันสามารถฆ่าเชื้อที่อยู่ตามแผลได้ที่ทำให้เกิดแผลบักทะยักทำให้เกิด

0: แผลเกิดการติดเชื้อรุนแรงพวกนี้พอทำได้เอ๊ะเราก็เลยสนใจมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นผ้าก๊อซเป็นแผ่นปิดแผลเป็นพลาสเตอร์ยา
1: แล้วอาจารย์ไปรู้ไปค้นพบได้ไงว่าเปลือกมังคุดเนี่ยมันจะมีส่วนช่วยในไอเดียของอาจารย์
0: จริงๆเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่างานวิจัยเนี่ยเราก็ต้องมีการสืบค้นนะจากภูมิปัญญาที่เขาทำวิจัยไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็มีนักวิจัยที่เขาทำไว้เยอะแยะแล้วนะฮะว่าตัวสารสกัดจากเปลือกมังคุดเนี่ยสามารถที่จะฆ่าเชื้อโรคได้หลากหลายชนิดแล้วก็เอาความรู้ตรงนั้นเนี่ยมาพัฒนาต่อยอดครับโดยการพัฒนาให้อย่างเช่นมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคมากขึ้นสามารถฆ่าเชื้อโรคได้หลากหลายมากขึ้นสามารถเก็บได้นานขึ้น
1: โอ้โหน่าสนใจมากๆเลยจริงๆครับคุณผู้ชมครับเพราะปกติเนี่ยเวลาเราจะกินมังคุดใช่ไหมครับเราก็จะกินแต่เนื้อด้านในอร่อยอร่อยแล้วเราก็ทิ้งเปลือกไปเฉยๆกลายเป็นขยะที่เปล่าประโยชน์แต่ว่าวันนี้ครับอาจารย์พิษของเราได้ทดลองนำสิ่งที่ไม่มีมูลค่าเหล่านั้นมาสกัดได้เป็นสารสกัดที่มีมูลค่ามากมายมหาศาลโอ้ยแบบนี้แจ็คไรเดอร์ต้องขอคารวะนับถือจริงๆครับเจ้าตัวพระเอกของสารสกัดจากเปลือกมังคุดมีชื่อทางการวิจัยไหมคร
0: ับจริงๆแล้วมีชื่อว่าสารแซนโทน
1: เจ้าแซนโทนนี่แหละจะเป็นตัวหลักในการฆ่าเชื้อ
0: ถูกต้องครับ
1: วิธีการเอาเจ้าแซนโทนออกมาจากเปลือกมังคุดเนี่ยมันทำได้ยังไงบ้าง
0: จริงๆเนี่ยมันมีวิธีการสกัดนะคือเราต้องเอาตัวเปลือกมังคุดเนี่ยเราเอาเนื้อออกแต่เปลือกเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเราทิ้งแล้วก็เรารวบรวมเก็บทิ้งไว้แล้วก็มาสกัดไม่ได้เพราะว่ามันจะขึ้นเชื้อราได้เร็ววิธีการทำก็คือต้องมีทำภายในวันเดียวหรือ2วันไม่เกินทำเสร็จแล้วเนี่ยเราคว้านเนื้อเปลือกเฉพาะเนื้อเปลือกด้านในที่ติดกับตัวเนื้อให้มันบางที่สุดเพราะว่าไอ้เปลือกด้านนอกเนี่ยจะมียาฆ่าแมลงเยอะเราป้องกันนะเราไม่ต้องการให้มีสารอย่างอื่นเพราะจริงๆแล้วเนี่ยในเปลือกเนี่ยมันมีสารเยอะไอ้สารที่เราไม่ต้องการก็มีเยอะเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนที่ไม่ต้องการเนี่ยจะอยู่ผิวด้านนอกเราใช้เนื้อเฉพาะเนื้อเปลือกด้านในสกัดเนี่ยถ้าเกิดเราใช้เปลือกนะเปลือกอย่างเงี้ยเปลือกดีๆอย่างเงี้ยประมาณสัก1ตันได้สารสกัดอย่างเงี้ยมา1กิโล
1: เปลือก1ตันได้1กิโล
0: ถูกต้อง
1: เอ้าอาจารย์ครับอะไรอย่างนี้มันจะคุ้มค่าทำเหรอครับเนี่ย
0: มันก็คุ้มไหมเราก็สามารถเพิ่มมูลค่าให้มันได้ไงแต่จริงๆแล้วไม่ถูกนะเพราะว่าสารตัวนี้ต้นทุนก็ประมาณหมื่นกว่า

0: แต่ถ้าไม่ได้คิดถึงแง่ของการฆ่าเชื้ออย่างเดียวที่แง่เรื่องของการเขาเรียกว่าบำรุงร่างกายด้วยดูแลกันไปเรื่อยๆค่อยๆทีละนิดทีละเล็กน้อยก็สามารถจะทำด้วยวิธีง่ายๆ
1: ครับถ้าเกิดอย่างนั้นเนี่ยผมก็อยากจะแนะนำว่ามันก็ยากนิดนึงเพราะจริงเราไม่ทานเปลือกแต่ถ้าเกิดคนสามารถทนทานเปลือกได้ก็ทานเปลือกไอ้ตรงที่ติดกับเนื้อนิดหน่อยนิดหน่อยนะอย่าไปทานทั้งเปลือกนะไม่ไหวแล้วก็หรือเวลาเราบีมาปุ๊บเนี่ยจะมีตัวยื่อเหลืองๆนะบางลูกจะมียื่อเหลืองๆเห็นไหมอ
0: ย่าไปแกะเขา
1: เลียเลยเลียให้เรียบนะไอ้ตรงนั้นก็
0: หมายถึงว่าม
1: ันไม่อร่อยไงมันเฟื่อน
0: อ๋อคือหมายถึงว่าจะบอกว่าคือแกะมาปั๊บบีเนื้อมาปั๊บมันจะไปติด
1: มันมีเปลือกเห็นไหมเหลืองๆยื่อเหลืองๆอ่ะเลียให้เรียบแต่มันไม่อร่อยไง
0: แต่อันนั้นก็ได้เหมือนกัน
1: มันก็ได้เหมือนกัน
0: โอ้โหความสามารถของสารสกัดจากเปลือกมังคุดเนี่ยน่าอัศจรรย์ใจจริงๆเลยนะครับแต่ก็อย่างที่อาจารย์บอกไว้นะครับว่าใครกันจะทนกินเปลือกมังคุดได้เพราะมันทั้งขมแข็งแล้วก็ไม่อร่อยแต่ไม่ต้องห่วงไปครับเพราะดร.พีชมีกรรมวิธีที่จะนำเจ้าสารเซนโทรนที่อยู่ภายในเปลือกของมังคุดเนี่ยออกมาสกัดเพื่อให้เราสามารถรับประทานกันได้แม้รสชาติอาจจะไม่โดนใจพวกเราสักเท่าไหร่แต่ถ้าพูดถึงประโยชน์แล้วเนี่ยพูดได้เลยนะครับว่าอภิมหึมาอลังการงานสร้างดาวล้านดวงเลยล่ะครับอันนี้เองครับอาจารย์เอามาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อะไรได้บ้าง
1: ถูกต้องก็ยังมีอย่างเช่นผมเอามานะไอตัวสีเหลืองตัวเนี้ยเอามาเคลือบเป็นหน้ากากอนามัยนะอันนี้ก็จะเป็นหน้ากากอนามัยสามารถใช้ไม่เหม็นเพราะมันฆ่าเชื้อโรคได
0: ้
1: หน้ากากอนามัยปกติเนี่ยมันจะเหม็นเพราะว่าเราน้ำลายเราเนี่ยเวลามันกระเด็นไปโดนปุ๊บมันจะมีเชื้อโรคมีเศษอาหารก็ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นแต่ตัวนี้ใช้ไปไม่มีทางเหม็นเพราะว่าไอ้เชื้อโรคที่มันติดมากับน้ำลายมันถูกฆ่าถูกต้องใช้ยังไงก็ไม่เหม็นถ้ามีเชื้อโรคมาจากข้างนอกมาเกาะก็ตายหมดครับอันนี้ยืนยันรับรองอันนี้เป็นคอสปิดแผลอันนี้เราก็มีการทำตลาดและขายเข้าโรงพยาบาลสามารถใช้รักษาแผลสดแผลติดเชื้
0: อ
1: แผลเบาหวานแผลอักเสบเรื้อ

0: รังได้นะครับอันนี้ก็มีการทำตลาดเรียบร้อย
1: พอจะระบุได้ไหมครับว่ามันเหมาะการฆ่าเชื้อแบบไหนหรือมันได้ทุกเชื้อหรืออะไรยังไง
0: จริงๆแล้วเนี่ยที่เป็นเชื้อก่อโรคมันมีเยอะนะมันจะมีประมาณหลายกลุ่มใช่ไหมก็อยู่เชื้อราเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสใช่ไหมครับจริงๆแล้วสารสกัดจากเปลือกมังคุดเนี่ยมันก็มีรีพอร์ตในเชิงของงานวิจัยนะฮะว่าสามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้หลายตัวไม่ว่าจะเป็น HIV เป็น H1N1 ก็คือเชื้อหวัดนกเชื้อH1N1 นะครับที่ฆ่าได้

0: ถ้ากัดอย่างเดียวนะเรามาพัฒนาต่อยอดไปพัฒนาไปปรับปรุงด้วยกระบวนทางเคมีเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะแต่เดิมเนี่ยมันจะฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้แค่กลุ่มเดียวแบคทีเรียจะมี2กลุ่
1: ม
0: กลุ่มบวกกับกลุ่มลบ
1: ครับ
0: มันจะฆ่าเฉพาะตัวกลุ่มบวกได้แต่คราวนี้เรามาปรับปรุงนะฮะโดยใช้การปรับปรุงทางเคมีก็ฆ่าได้ทั้งบวกทั้งลบฆ่าได้ทุกตัวพูดง่าย
1: ครับผม
0: แล้วก็เราก็เพิ่มประสิทธิภาพมันเพื่อให้มันฆ่าได้ดีขึ้นแล้วก็เราไปทำการเขาเรียกไปคุ้มเหมือนใส่เสื้อมันอะให้มันสามารถที่จะใช้แล้วเก็บได้นานขึ้นแต่เดิมอาจจะเก็บได้ไม่เกินปีหนึ่งของเราเก็บได้สักอย่างต่ำ3ปีโดยที่ไม่มีการเสื่อมคือมันต้องมีการใส่นวัตกรรมเข้าไปใส่โนฮาวเข้าไปเพราะไม่งั้นเนี่ยมันก็แค่เอาสกัดมาเสร็จแล้วมาใช้มันไม่ใช
1: ่ไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะครับก็มาร่วมสร้างสรรค์ผลงานแล้วก็ต่อยอดเพิ่มประสิทธิภาพของสารสกัดจากเปลือกมังคุดนี้ให้ได้ผลดียิ่งขึ้นอีกอย่างแน่นอนเท่าที่ได้ฟังอาจารย์พูดในวันนี้ครับต้องถือว่าสุดยอดมากๆจริงๆนะครับเพราะนอกจากจะได้เผยแพร่ข่าวสารดีๆกันแล้วผลงานของอาจารย์ครับยังเป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์และจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตของเกษตรกรไทยอีกด้วยแหละครับ
2: มังคุดเป็นพันธุ์ไม้ไม่ผลัดใบในเขตร้อนชนิดหนึ่งชื่อกันว่ามีถิ่นกำเนิดอยู่ที่หมู่เกาะสุนดาและหมู่เกาะโมลุกะประเทศอินโดนีเซียเป็นผลไม้จากเอเชียที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากโดยประเทศไทยมีการปลูกมังคุดมายาวนานแล้วเช่นกันเพราะมีการกล่าวในพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติในสมัยรัชกาลที่1ปัจจุบันมังคุดได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและได้ถูกขนานนามว่าเป็นราชินีของผลไม้เพราะด้วยลักษณะภายนอกของผลที่มีกลีบเลี้ยงติดอยู่ที่หัวคั่วของผลหลายมงกุฎของพระราชินีส่วนเนื้อในก็มีสีขาวสะอาดมีรสชาติที่แสนหวานอร่อยยากที่จะหาผลไม้อื่นมาเทียบได้

0: น่ากลัวจริงๆตอนนี้ไวรัสเนี่ยมันระบาดไปทั่วโลก
1: มันมาตามอีเมลป่ะคะ
0: นั่นคือไวรัสคอมพิวเตอร
1: ์
0: เฮ้ยอะไรส่วนหนึ่งอะไรส่วนหนึ่งแต่ว่าไม่สามารถแก้ด้วยของกินได้แต่ถ้าพวกอาหารการกินเนี่ยมันจะแก้ไวรัสที่เป็นตัวสร้างติดเชื้อในร่างกายไงอย่างตอนนี้กำลังดังเลย
1: HIV
0: โอ้โหตอนไหนนี่รุ่นไหนเนี่ย HIV ดังตอนนี้รุ่นไหนเนี่ย
1: จริงๆมันก็แก้ได้เหมือนกันต
0: ั
1: วมังคุดเนี่ย
0: ไม่ใช่อีกอย่างตอนนี้เนี่ยที่กำลังระบาดไปทั่วโลกลามมาประเทศเพื่อนบ้านแล้วตอนนี้เนี่ยของเราเองก็เขาเรียกว่าเตรียมการรับมืออยู่ไวรัสซิก้าเคยได้ยินไหมคือตอนนี้เนี่ยเรื่องของไวรัสซิก้าเนี่ยมันระบาดมาจากทางอีกซีกโลกหนึ่งแล้วตอนนี้มันเข้ามาถึงรอบๆบ้านเราแล้ว มีผลการรายงานว่ามีการติดเชื้อไวรัสซิก้าซึ่งไวรัสนี้เนี่ยก็อันตรายแต่ว่าวันนี้เองเนี่ยเราก็มีนะฮะอีกหนึ่งผลไม้ใกล้ตัวที่เขามีผลการวิจัยว่ามันสามารถที่จะช่วยฆ่าเชื้อได้หลายๆอย่างนะฮะบางมีอยู่ช่วงนึงที่คนฮิตกันบอกว่ามันสามารถที่จะฆ่าเชื้อไวรัส HIV ได้
1: ใช่แล้ว
0: จนมาถึงเมนูวันนี้คันจะมาปอกมังคุดกินอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่ได้เพราะว่าไอสารที่มันฆ่าไวรัสได้จริงๆเนี่ยมันอยู่ที่สารสีม่วงอยู่ที่ขอบเนื้อด้านในนั่นแหละ
1: ใช่ค
0: ่ะนะฮะเพราะวันนี้คงจะต้องพึ่งวิชามานของเชฟแล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ครับผมในการนะสร้างสรรค์เมนูนะครับผมโดยที่เราได้คุณประโยชน์นะครับจากมังคุดเต็มๆด้วย
1: วันนี้เราจะมาทำตัวขนมไทยที่ชื่อว่าขนมชั้นค่ะ
0: พูดน่ารักเลยพูดขนมชั้นขนมเธอขนมเธอกินขนมชั้นกินนี่เป็นขนมชั้นแต่ถ้าเป็นขนมชั้นใบเตยธรรมดาไปของเราเป็นขนมชั้น
1: เปลือกมังคุดค่ะ
2: ส่วนผสมในการทำขนมชั้นเปลือกมังคุดแป้งข้าวโพดแป้งมันแป้งเท้ายายม่อมน้ำตาลทรายน้ำปลาหัวกะทิหางกะทิมังคุดทั้งผลน้ำมันพืชสีม่วงออคิด

0: ค่ะเราจะเริ่มจากการนำมังคุดนะคะไปนึ่งให้สุกเพื่อให้สารด้านในมังคุดนะคะออกมา
1: สารจากเปลือกมังคุดนั่นแหละนะครับสารจากเปลือกมังคุดนี่มันจะเข้าไปอยู่ในเนื้อมังคุดเวลาที่เราเอาตัวเนื้อมังคุดมาทำเนี่ยเราก็ได้รับสารตัวนั้นเต็มๆด้วย
0: ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็เติมน้ำลงไปในซึ้งนึ่งนะคะ
1: เติม
0: การนึ่งมังคุดก็ใช้เวลาประมาณ20ถึง25นาทีนะคะจนกว่ามังคุดจะนิ่มค่ะ
1: ครับผมแล้วตอนนี้ครับเวลาของเราก็ผ่านไปแล้วนะครับนึ่งได้20นาทีพอดีผมแถมให้อีก2นาทีกลัวความม่วงจากเปลือกเนี่ยมันไม่เข้าเนื้อนะครับมาดูกันดีกว่าว่าสิ่งเราได้คืออะไรได้แล้ว
0: มังคุดของเราก็สุกแล้ว
1: ทำไงต่อครับเชฟครับ
0: ต่อมานะคะเราก็จะเอามังคุดมาผ่าค่ะ
1: ครับผมออกมาเป็นแบบนี้
0: ดูนะคะตัวเนื้อมังคุดจะมีสีม่วง
1: เป็นผลมาจากการนึ่งของเรานั่นเองนะครับก็ทำให้สารสีม่วงที่เราอยากได้นะซึ่งมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อเนี่ยนะครับออกมาอยู่ที่ตัวเนื้อมังคุดไอสารตัวนี้แหละคือสิ่งที่เราต้องการจากเขานะครับก็คือมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อนั่นเองมาถึงขั้นตอนสำคัญครับผมนะฮะจะเอาเนื้อมังคุดออกมาทำขนมชั้นอย่างไรดูขั้นตอนนี้ดีครับ
0: ใช้ช้อนนะคะควักควักทางเนื้อมาค่ะ
1: เอาล่ะตอนนี้เราก็ได้เนื้อมังคุดนะครับที่มาพร้อมกับเปลือกในของมังคุดนะครับซึ่งนุ่มนิ่มเพราะเราได้ทำการ
0: หน
1: ึ่งเรียบร้อยดังนั้นเราจะทำอะไรครับเชฟครับ
0: แล้วก็ใส่น้ำลงไปสักเล็กน้อยค่ะค่ะพอเราคั้นเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้น้ำแบบนี้นะคะน้ำจะออกสีชมพูสวยๆพอเราได้น้ำมังคุดเรียบร้อยแล้วนะคะ
1: ครับ
0: เราจะมาทำตัวขนมชั้นกัน
1: เอาเหรอ
0: เราจะทำตัวสีขาวก่อนเพื่อที่จะให้มันเป็นเบสของทุกสีม
1: ัน
0: จะต้องไล่สีกันค่ะ
1: อ๋อไล่สีเลย
0: ใช่ค่ะ
1: รอบนี้เราจะไล่จาก
0: เข้มไปอ่อน
1: เข้มไปอ่อน
0: ค่ะ
1: หรืออ่อนไปเข้ม
0: ได้เหมือนกันเราเริ่มจากการนำแป้ง3ชนิดนะคะมาใส่รวมกันแป้งมันค่ะแป้งมัน
1: อันนี้แป้งมัน
0: แป้งมันก่อน
1: เอาแล้วไปเอาของเขามาทำไมอ่ะ
0: ทำไม
1: เอาแป้งเอาสิ
0: เอาแป้งข้าวโพดค่ะต่อมานะคะเป็นแป้งข้าวโพดค่ะส่วนแป้งเท้านะคะเราต้องใช้ที่ร่อนค่ะเราใส่แป้งทั้ง3ชนิดรวมกันเรียบร้อยแล้วนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนแล้วเราก็นำตัวหัวกะทิค่ะค่อยๆเทลงไปนะคะ
1: เทหัวกะทิใส่เข้าไป
0: รบกวนพี่แจ็คเอาน้ำตาลทรายใส่ในหางกะทิได้ไหมคะ
1: น้ำตาลทรายใส่เข้าไปในหางกะทิ
0: คนให้ละลายก่อนค
1: ่
0: ะ
1: ได้สิครับผม
0: เราค่อยใส่ลงมาไม่งั้นมันจะเป็นเม็ดอันนี้นะคะส่วนผสมของแป้งเราก็นวดให้เกิดเงา
1: ตอนนี้เอาตัวหางกะทินะครับที่เราใส่น้ำตาลไว้อย่างข้นเลยผสมลงไปในเนื้อแป้ง
0: พอผสมทุกอย่างเข้ากันแล้วเราก็จะได้ตัวแป้งขนมชั้นของเราพอเราได
1: ้
0: ตัวเบสสีขาวแล้วเราจะผส
1: ม
0: เปรี้ยวไหมคะ
1: หวานหวาน
0: หวาน
1: ไม่เปรี้ยวเท่าไหร่ดีแล้วถ้าเปรี้ยวมากเดี๋ยวคนกินขนมชั้นนึกว่าเสีย
0: สีอ่อนไปเข้มหรือเข้มไปอ่อนก็ได้เราก็ใช้ตัวน้ำเปลือกมังคุดที่เราคั้นไว้ใส่ลงไปสีอ่อนก็ใส่น้อยหน่อยแต่เราจะใช้ตัวสีผสมอาหารช่วยสักเล็กน้อยค่ะเราใส่น้ำมังคุดในสีเข้มสีอ่อนแล้วนะคะแต่สีขาวเราก็อยากได้ตัวน้ำมังคุดลงไปด้วยเราก็ใส่ลงไปสักเล็กน้อย
1: นะครับ
0: ให้สีเจือจาง
1: นี่เลยตอนนี้เราก็ได้แล้วนะครับผม

0: 3สีแบบที่เราชอบ
1: ใช่ได้สีกันเรียบร้อยแล้ว
0: ครับผม
1: เราก็จะมาดูที่พิมพ์ที่เราจะใช้นึ่ง
0: ครับ
1: เราจะใช้น้ำมันพืช นะคะทาบางๆเพื่อที่จะไม่ให้ขนมชั้นมันติดเวลามันสุกแล้วระหว่างนั้นค่ะเราก็จะวอร์มเตาเอาไว้นะคะเราทาพิมพ์เสร็จแล้วเราก็นำพิมพ์นะคะลงไปนึ่งให้ร้อนก่อนพอพิมพ์ร้อนค่ะวิธีใส่ตัวขนมชั้นของเราเราจะใส่แบบไล่สีจากสีเข้มเพราะว่าเวลาสุกแล้วเราจะคว่ำสีเข้มจะอยู่ข้างหน้า
0: และตอนนี้พิมพ์เราก็ร้อนแล้วนะครับผมนี่
1: พอพิมพ์ของเราร้อนแล้วนะคะเราจะเริ่มจากการใส่สีเข้มที่เป็นชั้นแรกนะคะแล้วก็รอ7นาทีค่ะ
0: ครับผมตอนนี้เวลาผ่านไป7นาทีช
1: ั้
0: นแรกของเราน่าจะสุกแล้วยังไม่รู้เป็นไงครับเพราะว่าตรงนี้มองไม่เห็นเหมือนกันไอ้น้ำเต็มเลยนะครับ
1: พอขนมชั้นแรกของเราสุกแล้วสังเกตง่ายๆจะมีความใสถ้าไม่สุกห้ามใส่ชั้นต่อไปเด็ดขาดเพราะว่ามันจะไหลรวมกันหมดอันนี้เป็นสีอ่อนเนาะ
0: ครับผม
1: โอเคค่ะ
0: ตอนนี้เราก็ได้ชั้นที่2แล้วแน่นะครับแล้วก็ปิดฝาไว้ชั้นที่2นี้ประมาณ5นาทีผ่านไปอีก5นาทีน่าจะสุกแล้วนะชั้นนี้นะ
1: เราก็จะใส่ชั้นตัวสีขาวชั้นที่3ลงไป
0: เอาล่ะเรียบร้อยแบบนี้ก็รออีก5นาทีเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราทำแบบนี้ไปเรื่อยๆครับจนครบ9ชั้น
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับแล้วเราเข้าไปดูกันว่าขนมชั้นที่ทำจากน้ำของมังคุดเนี่ยจะอร่อยเลิศขนาดไหน

0: และตอนนี้ครับเราก็ได้ทั้งหมด9ชั้น
1: เราก็เปิดดูกันหน่อยดีกว่านะครับว่าหน้าตาจะเป็นยังไงบ้างสวยงามเลยอ่ะ
2: สุกใสเหนียวแน่นอน
1: มีความเด้งๆด้วยหนมชั้นขั้นตอนต่อไปทำอะไรครับเชฟครับออกมาเหรอ
2: ใช่ค่ะเอาออกมาแล้วก็
1: ต้องแกะจากพิม
2: ยังค่ะต้องทิ้งเอาไว้สักครู่รอจนพิมพ์เย็นถึงจะแกะออกมาได้
1: แล้วครับผม
2: ไม่งั้นมันจะเละหมดเลยค่ะ
1: เรียกอะไรนะ
2: ต้องรอมันเซตตัวนิดนึง
1: ได้งั้นเดี๋ยวเอาออกมานะครับแล้วก็ทิ้งไว้พิมพ์เย็นแล้วเดี๋ยวมาแกะดูกันว่าหน้าตาขนมชั้นทั้ง9ชั้นเป็นยังไงครับ

0: ายสุดเราก็ได้นะครับผมขนมชั้น
1: เปลือกมังคุด
0: นะครับที่มีสีสันสวยงามแล้วก็รสชาติเนี่ยยังได้กลิ่นของความเป็นมังคุดอยู่นะในขณะเดียวกันเราก็มีเนื้อสำหรับท่านใดที่อยากจะทานเนื้อด้วยสุดยอดจริงครับแต่ถ้าเกิดผู้ชมครับมาถึงชั้นที่9บางคนยังติดอยู่ชั้นใต้ดินเพราะว่าตามวิธีการทำไม่ทันไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูวิธีการทำทั้งหมดอีกครั้งนึงครับ
2: ขั้นตอนในการทำขนมชั้นเปลือกมังคุดให้นำมังคุดไปนึ่งโดยใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ 20-25 นาทีจากนั้นก็นำขึ้นมาผ่าครึ่งและใช้ช้อนควักเนื้อและเปลือกด้านในมังคุดเทน้ำผสมลงไปเล็กน้อยคั้นด้วยผ้าขาวบางจนได้เป็นน้ำเปลือกมังคุดส่วนเนื้อแป้งขนมชั้นให้เริ่มจากนำแป้งมันแป้งข้าวโพดและแป้งเท้ายายม่อมผสมให้เข้ากันเทหัวกะทิลงไปคนไปเรื่อยๆจนเนื้อแป้งขึ้นเงาผสมน้ำเชื่อมโดยใส่น้ำตาลลงไปในหางกะทิคนให้น้ำตาลละลายเทน้ำเชื่อมลงไปผสมกับเนื้อแป้งคนจนเข้ากันแบ่งออกเป็น3ถ้วยเพื่อแบ่งเฉดไล่สีโดยใส่น้ำมังคุดเนื้อแป้งจากนั้นก็เติมสีม่วงออคิดลงไปในปริมาณที่แตกต่างกันเพื่อให้เป็นชั้นสีที่สวยงามต่อมาให้ใช้น้ำมันพืชทาแป้นพิมพ์บางๆแล้วนำเข้าหม้อนึ่งรอจนร้อนใส่ตัวแป้งชั้นแรกลงไปปิดฝารอประมาณ7นาทีจึงหยอดชั้นที่2แล้วปิดฝารอประมาณ5นาทีหยอดสลับสีกันไปเรื่อยๆตามความชอบทำไปจนครบ9ชั้นก็จะได้ขนมชั้นที่แสนจะน่าทานมีประโยชน์ต่อสุขภาพแล้วก็มีความหมายที่เป็นมงคลด้วยแล้วล่ะครับ
0: และนี่แหละครับผมก็คืออีกหนึ่งภูมิปัญญาของไทยครับบวกกับศาสตร์การแพทย์ที่มีผลการวิจัยออกมารองรับเราก็เลยได้ขนมไทยครับที่ทานแล้วก็ยังอร่อยแบบไทยๆแล้วก็มีคุณค่านะครับจากธรรมชาติด้วยเห็นไหมฮะแบบนี้ทุกอย่างที่อยู่รอบตัวแสดงถึงความมีสรรพคุณทางยาอยู่เพียงแต่เราต้องรู้ครับว่าสิ่งที่ทานเข้าไปนั้นมีประโยชน์อย่างไรแต่ถ้ายังไม่รู้ครับง่ายๆเลยติดตาม Herbs Theory สมุนไพรเข้าเส้นได้ทางช่อง True ปลูกปัญญานั่นเองครับวันนี้หมดเวลาของแจ็คไรเดอร์เชฟวีครับเจอกันใหม่คราวหน้ากับรายการที่ดูสุขภาพดีๆครับรายการนี้นั่นเองวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Rajput School ห้องเรียนธรรมชาติที่จะสร้างสรรค์ผลงานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจ Rajput School นะคะน้องๆคะวันนี้พี่ทรายจะมาชวนน้องๆไปเก็บมะเขือเทศกันค่ะมะเขือเทศที่สวนออกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะจะมาชวนน้องๆไปทําแยมมะเขือเทศกันถ้าพร้อมกันแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทํากันเลยค่ะ

เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆแยมมะเขือเทศน่าทานกันไหมเอ่ยน้องๆคนไหนไม่ชอบทานมะเขือเทศสามารถนำมาทำเป็นแยมได้นะคะสำหรับตอนหน้าจะเป็นอะไรฝากติดตามกันด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่ทรายด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 น

วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

End Share Zone ก็คือนับจากจุดตรงนี้ไปถือว่าสิ้นสุดแชร์โซนแล้วก็ต้องมาถามก่อนว่าแชร์โซนคืออะไรแชร์โซนคือโซนที่แบ่งปันกันระหว่างคนเดินเท้าจักรยานแล้วก็รถซึ่งสัญจรผ่านไปมารถสามารถวิ่งได้ช้ามากนั่นหมายความว่าถ้าสมมุติว่ามันเกิดอุบัติเหตุเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาจริงๆสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือมันไม่ร้ายแรงมันก็เป็นหนึ่งในทางแก้ที่แปลว่ามันก็ทำได้ง่ายๆนะแต่ว่าปัญหาก็คือคนน่ะจะทำกันจริงๆหรือเปล่าจริงจังกับการทำมากแค่ไหนเพราะว่าข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนหนึ่งอ่ะเราก็ต้องยอมรับเลยว่ามันเกิดมาจากการไม่รักษาวินัยของคนบางคนมันทำให้เกิดสิ่งที่น่าเศร้าขึ้นอย่างที่นี่เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยความที่กฎหมายเขาค่อนข้างเข้มข้นมากถ้าเกิดโดนจับขึ้นมานี่โอ้โหเจอค่าปรับอะไรร้ายแรงเนี่ยมองขึ้นไปก็จะเห็นกล้องวงจรปิดเต็มไปหมดเลยจ่อแบบทุกมุมอ่ะคุณไม่ต้องกลัวเลยว่าแบบว่าทำผิดแล้วจะไม่มีหลักฐานกฎหมายเข้มงวดเนี่ยมันก็เป็นข้อดีที่ทำให้คนรู้สึกเกรงกลัวแล้วก็ปฏิบัติตามกฎแต่เหนือสิ่งอื่นใดเลยก็คือจิตสำนึกบางทีเนี่ยการรักษาวินัยหรือว่าการมีจิตสำนึกในตัวเองอ่ะแพทว่ามันอาจจะมีความสำคัญมากกว่ากฎที่เข้มงวดด้วยซ้ำไปอันนี้เนี่ยก็คือภาพรวมของคำว่าแชร์โซนจริงๆแชร์โซนมีใช้ในหลายประเทศคำว่าแชร์โซนเนี่ยใช้ในประเทศออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ถ้าเป็นโซนอังกฤษก็จะใช้คำว่าโฮมโซนแต่ว่ามีคอนเซปต์แนวคิดคล้ายๆกันก็คือการให้พื้นที่อยู่ร่วมกันระหว่างคนรถหรือว่าจักรยานแต่มันมีความเจ๋งอีกหนึ่งอย่างที่แพทคนพบในแชร์โซนของเมืองดาวินก็คือว่าเขาแอบใส่มุกแอบใส่แบบศิลปะเข้าไปเล็กๆนะปกติเนี่ยถ้าพูดถึงทางม้าลายมันจะเป็นแบบเป็นแถบตรงๆใช่ไหมแล้วก็มีแถบขาวดำขาวดำสลับกันไปมีแพทเทิร์นเดียวอันนั้นคือทางม้าลายในภาพจำของแพทแต่ว่ามาถึงที่นี่เฮ้ยเก๋ดีอ่ะคือเรียนแบบลายที่เป็นม้าลายแบบธรรมชาติจริงเลยมีความโค้งความเว้าก็ใส่ศิลปะเข้าไปเรามองไปที่รอบๆเนี่ยดาวินเนี่ยแพทว่าเขาจะใส่กิมมิคความเป็นศิลปะเข้าไปค่อนข้างเยอะพอสมควรนะก็เป็นเมืองที่เดินแล้วก็เจ๋งดีมันมีความลงตัวของหลายๆอย่างคือมีความร่มรื่นเราอยู่นิ่งๆเนี่ยถึงแม้จะได้ยินเสียงรถแต่ก็จะได้ยินเสียงนกด้วยจะเห็นว่าดาวินเนี่ยเป็นเมืองที่มีต้นไม้ค่อนข้างเยอะมีพื้นที่สีเขียวเยอะและสิ่งที่มันตามมากับพื้นที่สีเขียวก็คือสิ่งมีชีวิตที่มาอาศัยพักพิงคือจริงๆตรงนี้เป็นที่จอดรถเขาก็มาอยู่ตรงนี้เลยนั่งแบบไม่ไปไหนเลยแปลว่ามันก็เป็นภาพที่ค่อนข้างขัดแย้งกันพอสมควรนะเมืองนี้ค่อนข้างใหญ่มีคนอยู่เยอะแต่ก็ยังมีธรรมชาติ

ให้เราได้เห็นยังมีสิ่งมีชีวิตที่มาอาศัยอยู่ร่วมกันการที่เรามีพื้นที่สีเขียวหรืออนุรักษ์พื้นที่ทางธรรมชาติเอาไว้เนี่ยมันจะตามมาด้วยความสวยงามแบบนี้อันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกว่าถ้ามันมาอยู่ในบ้านเราเนอะอยู่ในเมืองอย่างกรุงเทพอย่างเงี้ยเมืองใหญ่ๆเนี่ยเอาพื้นที่สีเขียวเข้ามาเยอะๆเพิ่มพื้นที่ป่าพื้นที่สวนแพทว่ามันจะมีสิ่งเหล่านี้กลับมา

0: ันนี้คือห้องน้ำสาธารณะของดาร์วินจะมีปุ่มบอกออคคิวไพก็คือมีคนเข้าอยู่ถ้าเป็นแวคแคนต์ก็คือว่างเข้าได้ push to open ตรงนี้มีปุ่มกดสีเขียวๆให้กดประตูก็จะเปิดออกมาอ๋ออ่ะปิดเองเจ๋งเนอะแล้วไงอ่ะ push to lock ตึ๊บ door must be closed ไว้ก็คือต้องรอให้ประตูเนี่ยเลื่อนปิดไปก่อนจะกดปุ่มนี้เพื่อล็อกปกติก็จะต้องเป็นแบบมีกลอนหรืออะไรแบบนี้นี่คือไม่มีเลยเป็นระบบสัมผัสทั้งหมดจากนั้นเราก็เริ่มทำภารกิจนี่คือโถส้วมซึ่งแพทคิดว่าค่อนข้างสะอาดนะดูจากสภาพแล้วเนี่ยสะอาดทีเดียวแล้วก็มีทิชชู่สิ่งที่ดีมากของการเข้าห้องน้ำในออสเตรเลียคือว่าห้องน้ำสาธารณะส่วนมากเกือบ 100% เลยจะมีทิชชู่ให้แน่เสร็จแล้วก็ทำภารกิจเรียบร้อยเป็นระบบสัมผัสอันนี้มี2แบบจะเห็นว่ามีแบบครึ่งนึงกับแบบเต็มวงถ้าเป็นครึ่งนึงเนี่ยใช้น้ำน้อยสำหรับแบบธุระเบาอันนี้ธุระหนักหน่อยก็เป็นปุ่มนี้เลือกเอามี2แบบเลยจะได้ประหยัดน้ำจากนั้นก็จะมาเป็นอ่างล้างมือมีสบู่ก็ระบบสัมผัสหมดเลยล้างเสร็จแล้วก็จะมีที่เป่ามือเสร็จสิ้นภารกิจแล้วเราก็กดปุ่ม push to open ฟึบเปิดประตูออกไปอย่างมีความสุขเสร็จแล้วบ๊ายบาย
1: ว่าจะเป็นถนนฟุตบาทหรือสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานอย่างห้องน้ำจะเห็นว่าได้รับการวางระบบมาอย่างดีค่ะพื้นที่นี้คือเขตศูนย์กลางธุรกิจของเมืองดาร์วินที่เรียกว่า Central Business District หรือ CBD และเดินไปแค่5นาทีก็จะถึงเขตที่มีชื่อว่า Darwin Waterfront ซึ่งเป็นย่านท่องเที่ยวของเมืองดาร์วินมีทั้งสวนหย่อมลานกีฬาและชายหาดจำลองสำหรับนักท่องเที่ยวรวมถึงคนในชุมชนเองด้วยค่ะ

0: ดยรวมแล้วแพทว่าพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ในเชิงสร้างสรรค์เรารู้สึกว่ารอบข้างเรามันเป็นกิจกรรมที่ทำให้คนได้มาใช้เวลาร่วมกันแพทว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยโอเคเลยในเรื่องของระบบการจัดการเราไม่ได้กลิ่นบุหรี่ไม่ได้กลิ่นแอลกอฮอล์ก็รู้สึกว่าเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยแล้วก็เหมาะสำหรับคนทุกเพศทุกวัยจริงๆการที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาได้เนี่ยที่ทำให้คนที่มาเยือนรู้สึกปลอดภัยมันก็ต้องมาพร้อมกับระบบการจัดการที่ดีแล้วก็คุณภาพของคนในบริเวณด้วยที่จะต้องช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมแบบนี้ที่เกิดขึ้น
1: สิ่งแวดล้อมที่ดีไม่ใช่แค่เรื่องทางกายภาพเท่านั้นค่ะความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันของคนในสังคมก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พื้นที่นั้นน่าอยู่มากขึ้นและหนึ่งในตัวอย่างที่เราเห็นก็คือตู้บริจาคสิ่งของที่ตั้งอยู่ริมถนนตรงนี้ค่ะ
2: People donate weekends and that people put their bags of stuff in there and then we price it and we sell it.The purpose for these sort of shops that are all around Australia just helps the people that are less fortunate don't get a lot of money. So they come into these shops to buy second-hand goods. Clothes, toys, kitchen stuff, everything is second-hand. All the stuff is donated.
1: การเดินสำรวจเมืองทำให้เราได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของดาร์วินด้วยค่ะอย่างที่มาของชื่อเมืองดาร์วินมาจากคุณชาร์ลส์ดาร์วินนักธรรมชาติวิทยา

0: ชาวอังกฤษเจ้าของทฤษฎีการคัดเลือกโดยธรรมชาติย้อนไปในอดีตกัปตันจอห์นคลีเมนส์วิคแฮมตั้งชื่อท่าเรือที่มาขึ้นฝั่งว่าดาร์วินเพื่อเป็นเกียรติให้แก่ชาร์ลส์ดาร์วินซึ่งเคยล่องเรือสำรวจไปกับพวกเขาและในปีค.ศ. 1911ดาร์วินก็กลายเป็นชื่อเมืองในที่สุดแต่เมืองนี้ถูกสร้างใหม่อยู่หลายครั้งค่ะหลังจากที่ผ่านพายุไซโคลนและการโจมตีทางอากาศของญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2สถานที่ทางประวัติศาสตร์หลายแห่งยังถูกเก็บรักษาเอาไว้ในเมืองโดยเปิดให้คนทั่วไปได้เข้าไปเรียนรู้และถ้ายิ่งมาในช่วงเดือนนี้ของปีจะได้พบกับเทศกาลพิเศษของเมืองนี้ด้วยค่ะ
1: จากที่เราได้ไปเดินชมบรรยากาศเมืองในตอนกลางวันมาก็เปลี่ยนบรรยากาศบ้างมาตอนกลางคืนซึ่งแพทรู้สึกว่าดีมากเลยอย่างน้อยเนี่ยแดดก็ไม่ร้อนแล้วอุณหภูมิเนี่ยของออสเตรเลียคือมันต่างกันมากระหว่างกลางวันกับกลางคืนตอนกลางคืนก็จะอากาศเย็นๆสบายเหมาะกับการไปเดินเที่ยวในตอนกลางคืนมากคืนนี้แพทพามาในงานเทศกาลหนึ่งชื่อว่า Darwin Festivalซึ่งจะจัดเฉพาะในเดือนออกัสต์หรือสิงหาคมเท่านั้นอย่างของปีนี้เนี่ยจัดวันที่8ถึง25ซึ่งก็ถือว่าเป็นเทศกาลที่ค่อนข้างยาวนะ17วันเทศกาลนี้มีอะไรบ้างมันเป็นเทศกาลศิลปะเทศกาลดนตรีเทศกาลการแสดงคือมันเป็นทุกอย่างที่ผสมรวมตัวกันอยู่ในนี้

ตัวเฟสติวัลเนี่ยก็จะแบ่งเป็นสเตจเป็นเวทีส่วนสเตจหลักเนี่ยจะเป็นส่วนที่เราอาจจะต้องซื้อตั๋วเข้าไปคือเขาจะมีบ็อกซ์ออฟฟิศแล้วก็ซื้อตั๋วจ่ายตังค์เข้าไปเป็นการสนับสนุนศิลปินแต่ว่าเสียดายมากเพราะว่าส่วนนี้เราอาจจะไม่สามารถเข้าไปถ่ายทำได้เราก็เลยต้องอาศัยส่วนที่ไม่ต้องจ่ายตังค์ซื้อตั๋วเข้าไปสามารถถ่ายทำได้สามารถเดินแล้วก็มีส่วนร่วมได้ฟรีอย่างตอนก่อนพระอาทิตย์ตกเนี่ยเราก็มีโอกาสได้ดูการแสดงฟรีเหมือนกันทุกคนก็มาลุมดูกันเลยเป็นเหมือนสตรีทโชว์

0: แต่ว่ามันมีสิ่งที่แพทเพิ่งรู้ในวันนี้คือแพทเดินไปเห็นป้ายหนึ่งเขียนว่า no byoแพงงงมากว่า no byo คืออะไรก็เลยไปถามคนท้องถิ่นดูเขาก็บอกว่าอ๋อ byo อ่ะคือ bring your own no bring your own ก็แปลว่าห้ามนำสิ่งของของตัวเองเข้ามานะพูดง่ายๆก็คือว่าห้ามเอาอาหารห้ามเอาน้ำห้ามขนของที่ซื้อมาจากข้างนอกมากินข้างในก็เป็นแบบข้อห้ามไปเลยถ้ามาอยู่ที่นี่ก็ไม่สามารถทำได้นะคะถ้าเกิดว่าทำผิดแพทก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีการปรับหรืออะไรหรือเปล่าแต่ว่ารอบๆก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่คอยตรวจตาดูอยู่พอสมควรพอพระอาทิตย์ตกดินปุ๊บเนี่ยความสวยงามมันก็เริ่มเกิดขึ้นมาตรงที่มันจะมีไฟประดับทั้งงานเลยเป็นไฟแบบแสงสีสวยงามอย่างตรงเนี้ยที่แพทยืนอยู่เนี่ยชื่อว่า Blue Air มันจะเป็นเหมือนบ้านลมเหมือนบอลลูนลูกโป่งที่แบบปู้ๆๆขึ้นมาส่วนมากแล้วถ้าเห็นลักษณะเนี่ยแพทจะนึกถึงในตามที่อยู่ตามปั๊มน้ํามันน่ะที่แบบแขนกระเพื่อมกระเพื่อมอะแต่ว่าอันเนี้ยรูปร่างลักษณะของเขาอะมีความหมายด้วยอย่างที่เห็นว่าจะมีลักษณะคล้ายๆกับปะการังเพราะว่าตรงเนี้ยต้องการที่จะสื่อความหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ความร่ำรวยทางธรรมชาติทางทะเลของชายฝั่งออสเตรเลียและตรงนี้ก็จะมีแบบบรรดาสัตว์น้ำต่างๆคือแต่ละส่วนเขามีการสื่อความหมายด้วยนอกจากการสื่อภาพในเชิงสัญลักษณ์แล้วเนี่ยมันยังมีอีกหนึ่งความหมายที่ซ่อนอยู่ในนี้เรื่องของความร่วมมือกันระหว่างศิลปินร่วมสมัยกับศิลปินชาวออริจินซึ่งแพทว่ามันไม่ใช่แค่ศิลปะชิ้นนี้หรอกแต่งานทั้งงานนี้มันมีการผสมผสานกันระหว่างความทันสมัยกับความดั้งเดิมหลายคนอาจจะคิดว่าแบบการเป็นท้องถิ่นอะไรแบบนี้มันดูโบราณค้ำคืนหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้แพทได้สัมผัสกับสิ่งเหล่านี้ที่มันมาอยู่รวมกันแล้วมันสวยงาม
1: นอกจากงานเทศกาลแล้วถ้าใครมาเมืองดาวินช่วงฤดูแล้งคือระหว่างเดือนเมษายนถึงตุลาคมอยากแนะนำให้ไปตลาดนี้ด้วยค่ะมีคนกล่าวว่าที่นี่

0: it runs in the evenings, so 4 o'clock till 9 p.m. And the reason we do that is so that people can see the beautiful sunset, because the weather at the moment, there's no storms, there's no rain, it's perfect temperature to enjoy markets. It definitely brings life to the town and makes it very busy, but we love it. We do love it. A lot of the storeholders are local, so they will produce a lot of their own. So with these ones, it's a combination of incorporating cultures. So Darwin, tropical, top end, equator, Indonesia, very close. So only about 2.5 hours in distance on an aeroplane. Their climate is very close to our climate and very relatable.
1: ความคล้ายคลึงของลักษณะภูมิอากาศทำให้ผลผลิตทางการเกษตรคล้ายกันไปด้วยยกตัวอย่างร้านหนึ่งที่ไปเจอค่ะเราเห็นวางขายมะม่วงเป็นกองๆรู้สึกได้กลิ่นอายของตลาดเมืองไทยยังไงก็ไม่รู้แต่พอได้คุยกับแม่ค้าเท่านั้นแหละชัดเลยค่ะป้าแกเป็นคนไทยที่ย้ายเข้ามาใช้ชีวิตในดาวินนานแล้ว
2: พี่สาวมาอยู่ก่อนพี่สาวแกแต่งงานมานี่แล้วป้าอยู่ทางนู้นป้าอยู่แปดริ้วมันลำบากทำนาไม่เคยได้ไอ้แน่หรอกสมัยก่อนนี้ป้ายังไม่เกิดนะเขาทำดีพอป้าเกิดมาได้หน่อยมันก็เริ่มไม่ดีแล้วนาเสียอะไรเงี้ยแล้วก็มีที่ไม่ลงคลองเขาก็ปิดป้าก็ขึ้นน้ำไม่ได้ออกทางออกเข้าก็ไม่ได้ใช้เรือออกเข้าก็ไม่ได้ป้าก็ลำบากแค่มากทำนาก็ขึ้นน้ำไม่ได้มันก็ที่บ้านเมืองเราเนี่ยมันป้ามันเป็นรองเขาตลอดซื้อเขาก็ได้ขายเขาก็ได้เราขาดทุกอย่างไม่เคยพอเสียแล้วก็ไปกู้เข้ามาเอาที่ไปจำนองดอกเพื่อก็กินไปอีกพอได้มาแล้วก็ไปให้ค่าดอกเขาต้นก็ไม่ได้จ่ายเอามาลงทุนอีกเป็นอย่างเงี้ยอุ้ยนายทุนน่ะอยู่ไหนมันก็โหดนั่นแหละ

6.6 กิโลเมตรนี่คือตัวเลขที่เราขับไปในเซกชันแรกของการเดินทางจากเพิร์ธมาถึงดาวินเวสเทิร์นออสเตรเลียเป็นประสบการณ์ที่โชคชนมากทั้งคนทั้งรถคือสภาพรถมันแบบสะบักสะบอมมากอ่ะแบบทะเบียนรถหลุดอะไรแบบโอ้ยหลายอย่างอ่ะก็เลยตัดสินใจว่าเออถ้างั้นเราเปลี่ยนรถเลยดีกว่าไปเริ่มเซกชันใหม่กันไปดูทะเบียนรถตรงนั้นจะเขียนว่า NT เดี๋ยวพาไปดูทะเบียนอันนี้คือ Western Australia กับทะเบียนที่มันหลุดออกมาแล้วก็ไปซ่อมแบบชั่วคราวและอันนี้ก็เป็นรอยกระแทกจากถนนลูกรังสักที่หนึ่งเขาบอกเนี่ยวินชิลมีแผลนะแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราซื้อประกัน cover แล้วโอเคแล้วเราก็จะพาไปชมรถใหม่โอ้ยดีใจจังเลยใหม่มากเลยนี่ NT Outback AustraliaNT แล้วเปลี่ยนจาก Western Australia มาเป็น NT Northern Territory ไป

ออกจากดาวินมาเราก็มุ่งหน้าไปสู่จุดหมายหลักของเราก็คือกาคาดูเนชั่นแนลพาร์คแต่ว่าย้อนกลับไปคราวที่แล้วทริปออสเตรเลียครั้งแรกของเราได้มาที่นอร์ทเทิร์นเทอริทอรีแล้วก็พยายามที่จะตั้งภารกิจขึ้นมาเป็นแบบปฏิบัติการตามล่าหาจระเข้ครั้งที่แล้วเนี่ยเราไปตามหาจระเข้กันตั้งแต่ดาวินแล้วก็เลี้ยวเข้ากาคาดูเนชั่นแนลพาร์คแล้วก็ลงมาที่แคทเธอรีนลงไปเกือบจะสุดนอร์ทเทิร์นเทอริทอรีปรากฏว่าเราไม่เจอจระเข้จริงๆที่อยู่ในธรรมชาติเลยนี่คือแม่น้ำแคทเธอรีนค่ะเขาบอกเป็นอีกหนึ่งแหล่งที่เป็นที่อยู่อาศัยของจระเข้น้ำเค็มด้วยไหนลองสำรวจดูก่อนไหมว่ามีรอยเท้ามันเดินย่ำไปย่ำมาอยู่หรือเปล่าเฮ้ยเจอรอยเท้าแล้วค่ะรอยเท้าอันนี้พันอะไรดีล่ะมี2รอยเท้าด้วยอันนี้น้องหมาอันนี้รองเท้าบูทของเราเองเงียบสงบอีกแล้วดูเหมือนไม่มีวี่แววเมื่อกี้แอบเห็นแบบขอนไม้แล้วหน้าตามันคล้ายจระเข้แบบตกใจแต่มันไม่ใช่มันเป็นแค่ขอนไม้ตั้งแต่แม่น้ำสายกว้างๆจนมาถึงตรงนี้เป็นเหลือแค่ทาน้ำเล็กๆค่ะก็ไม่เจอสักตัวเลยอุตส่าห์ตามหามาหลายวันด้วยนะก็คือเขาอาจจะมีอยู่แหละแต่ว่าเราอาจจะโชคไม่ดีไม่เห็นเขาไม่ออกมาให้เห็นก็ไม่เป็นไรนะถือว่าไปดูวิวอย่างอื่นแล้วกันวิวต้นไม้ใส่น้ำสวยๆก็ถือว่าเป็นกำไรในการตามหาจบปฏิบัติการตามล่าหาจระเข้แต่เพียงเท่านี้จบไปแล้วสำหรับครั้งที่แล้วกับการที่ไม่ได้เจอจระเข้ตามธรรมชาติดังนั้นมันจึงมาต่อเป็นภาคต่อของการตามหาจระเข้ครั้งนี้นั่นก็คือทัวร์จระเข้กระโดดงับเหยื่อทำไมฟังชื่อแล้วยาวจังเรียกสั้นๆว่า Crocodile Jumping แล้วกันตลอดริมฝั่งแม่น้ำอะดิเลดเนี่ยก็จะมีบริษัทต่างๆที่ประกอบธุรกิจนี้อยู่พอสมควรก็คือล่องเรือไปแล้วก็ไปดูจระเข้กระโดดงับเหยื่อกลางน้ำ

0: ว่ากันว่าการที่จระเข้กระโดดงับเหยื่อกลางอากาศได้สูงขนาดนี้เป็นพฤติกรรมที่พบได้เหมือนกันเพราะบางครั้งเหยื่อของมันอาจจะเป็นนกหรือค้างคาวซึ่งอยู่บนต้นไม้ก็เลยต้องออกแรงโดดขึ้นไปกินซะหน่อยค่ะแต่โอกาสที่คนทั่วไปจะได้เห็นภาพนี้ในธรรมชาติแทบไม่มีเลยค่ะถ้าโชคดีก็อาจจะเจอแค่จระเข้ว่ายน้ำหรือไม่ก็นอนอาบแดดอยู่เหมือนที่เราเคยเห็นที่หุบเขาวินจาน่ากอช
1: ก่อนหน้านี้เนี่ยเรามีโอกาสได้เจอจระเข้มาแล้วครั้งหนึ่งที่วินจาน่ากอชที่รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียแต่ว่าอันนั้นเนี่ยมันเป็นแบบจระเข้น้ำจืดไงคือมันไม่ดุมันไม่ก้าวร้าวเหมือนกับจระเข้น้ำเค็มเราเลยสามารถที่จะเดินเข้าไปใกล้ได้พอสมควรที่นั่นน่ะแพทจำได้ว่าเข้าไปใกล้ระดับหนึ่งระดับที่ตัวเองรู้สึกว่าไม่ได้ไปรบกวนเขานั่นแหละอันนั้นคือประสบการณ์กับจระเข้น้ำจืดที่เวสเทิร์นออสเตรเลียแต่เราไม่สามารถที่จะทำแบบนี้ได้แน่ๆที่ตรงนี้ Northern Territory เพราะว่าจระเข้ที่พบเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะเป็นจระเข้น้ำเค็มได้จระเข้ที่จะสามารถพบได้ในรัฐ Northern Territory เนี่ยก็มีอยู่ 2,000 จระเข้น้ำจืดกับจระเข้น้ำเค็มแต่ว่าโดดเด่นกว่าก็คือจระเข้น้ำเค็มซึ่งเป็นจระเข้ดุ

0: แต่จะมีสัตว์บางกลุ่มที่แวะมากินมื้อพิเศษจากมนุษย์บ้างเป็นบางเวลาอย่างจระเข้ในบริเวณนี้พวกมันก็จะว่ายเข้ามาหาเรือทัวร์เพราะรู้ว่ามีอาหารรออยู่เป็นนิสัยที่เกิดจากการฝึกให้เคยชินค่ะ
1: การไปล่องเรือเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด2ฟากฟากหนึ่งฝั่งซ้ายฟากหนึ่งฝั่งขวาแล้วก็จะค่อยๆวนเรือให้ดูจระเข้กระโดดงับเหยื่อทีละฝั่งข้อเสียก็คือว่าเราอาจจะไม่ได้อิ่มเอมกับภาพที่เป็นธรรมชาติ 100% ขนาดนั้นเพราะว่าอันนี้มันก็จริงๆพูดตรงๆก็คือกึ่งการแสดงนะเหมือนกับโยนเบ็ดลงไปเอาเหยื่อมาล่อแล้วจระเข้ก็งับก็คล้ายๆกับโชว์แต่แพทว่าข้อดีที่สุดเลยก็คือจระเข้เนี้ยเป็นจระเข้ที่เขาไม่ได้เลี้ยงแพทก็แอบสงสัยนิดนึงว่าเฮ้ยจระเข้รู้ได้ยังไงไม่ได้เลี้ยงนะแต่ก็รู้ว่าเวลาเรือมาเนี่ยจะมีเหยื่อมีอาหารให้ได้กินคุณหัวหน้าทีมไกด์ก็เล่าให้ฟังว่า
2: If you come down here in your own boat you won't see a big croc come up to you like that unless it's ready to eat you because this business has been operating for more than 25 years they've learnt and built the trust and respect between the adult crocs that come out and jump for us the patience and time they would have had for these big crocs and we know where the crocodiles live and the rivers are their territorySo we let them have their territory, and we also found out at early age they're on top of the ecosystem, and without them, our ecosystem will crumble.

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: ขอบใจนะขวัญข้าวถ้าไม่ได้เธอเราคงไม่รู้จะเอาอะไรมาขายแน่เลย
1: ไม่เป็นไรสบายมากแล้วกล่องเงินกับสมุดบัญชีพร้อมหรือยังล่ะ
0: นี่ไง
1: ดีมากวุ้นมะพร้าวน้ำหอมค่ะมีหลายสีให้เลือกด้วยนะคะ
0: นี่ครับมะม่วงจอมกวนครับจอมกวนเองเลยนะครับ

0: Yes ขายได้หมดเลยรีบกลับไปอวดพ่อดีกว่า
1: เดี๋ยวก่อนจอมต้องสรุปบัญชีก่อนจะได้รู้ไงว่าขายได้เท่าไหร่กำไรเท่าไหร
0: ่เอาไว้ก่อนได้ป่ะ
1: ไม่ได้ต้องทำเลยไม่งั้นเดี๋ยวก็ลืมกันพอดีหรอก
0: ก็ได้

0: สวัสดีครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ชุมชนอ่อนนุช14ไร่นะครับมาทำไมไม่ได้มาหาใครนะครับแต่ว่ามาเที่ยววันนี้จะมาทำการท่องเที่ยวแบบรักโลกกันนะครับเพราะว่าผมมีนัดกับกลุ่ม Local Alike นะครับเป็นธุรกิจเพื่อสังคมนะครับเป็นการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนวันนี้เราจะมาดูกันว่าเที่ยวอย่างไรให้รักโลกครับอยู่นี่ครับสวัสดีครับ
1: อ้าวสวัสดีค่ะ
0: และนี่ก็คือน้องรักนะครับจากโลคอลไลท์นะครับผมที่จะมาพาผมเที่ยวในวันนี
1: ้ใช่
0: วันนี้นัดมาที่ไหนแล้วมันทำไมต้องไปที่นี่ครับ
1: เรามาอยู่ที่ชุมชนอ่อนนุช14ไร่ค่ะ
0: ครับ
1: ถ้าดูจากสภาพรอบๆดูไม่เหมือนสถานที่ท่องเที่ยวแต่ว่าทุกที่สามารถเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ในมุมมองของโลคอลไลท์โลคอลไลท์ค่ะเป็นกิจการเพื่อสังคมนะคะที่เราใช้การท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนเรามีทางเที่ยวอย่างเรียนรู้วิถีวัฒนธรร
0: ม
1: เที่ยวแบบสิ่งแวดล้อมหรือว่าอยากเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์เราก็จะพาไปเที่ยวธรรมชาติปกติถ้าเราเห็นเราก็จะไปเที่ยวปุ๊บถ่ายรูปแล้วก็กลับแต่สิ่งที่เราพาไปคือไปเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนหรือคนที่เป็นเจ้าของพื้นที่นานๆที่เขาใช้ชีวิตอยู่จริงๆนะคะ
0: เพราะฉะนั้นการมาเที่ยวในครั้งนี้จะแตกต่างจากการท่องเที่ยวทั่วๆไป
1: ที่นี่ค่ะเขามีความแตกต่างว่าเขาไม่ได้มีต้นไม้ไม่ได้มีสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติหรูหราเนาะแต่ว่าเขามีเรื่องนึงคือขยะซึ่งมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเราจะพาไปดูต้นตอของขยะว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่ไหนแล้วมันสามารถนำขยะนี้มาทำประโยชน
0: ์
1: ต่อได้ยังไงซึ่งมันเป็นการเรียนรู้เรื่องราวของขยะผ่านการท่องเที่ยวนั่นเอง
0: แล้วนักท่องเที่ยวต้องทำไงบ้างครับต้องมีอุปกรณ์ต้องทำอะไรเป็นพิเศษไหมครับ
1: เราจะสนับสนุนให้ทุกคนรักสิ่งแวดล้อมนะอย่างแรกที่เราจะขอให้ทุกคนมีและเราจะแจกให้ทุกคนก็คือ
0: ครับ
1: นี่แจกกระติกน้ำค่ะถ้าเป็นหัวปกติทั่วไปเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นขวดน้ำพลาสติกแจกไปทีละคนใช้แล้วก็ทิ้งแต่อันนี้เนี่ยก็คือสามารถไปเติมได้อย่างที่สองค่ะปกติเนี่ย เราจะแนะนำให้นักท่องเที่ยวใช้ถุงผ้า
0: ครับ
1: เพราะว่าเวลามาเที่ยวเนี่ยจะขาดไม่ได้เรื่องเกี่ยวกับการช้อปปิ้งหรือซื้อของที่ระลึกไม่ต้องใช้ถุงกระดาษแต่หยิบมาใส่ถุงผ้าได้เลยถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวอ่ะมีขยะจริงๆพยายามให้นักท่องเที่ยวมาใส่ขยะกับเราซึ่งเราจะมีถุงปกติจะเป็นถุงดำนะคะแต่ที่นี่เขาใช้ถุงกระสอบถ้าต้องการทิ้งขยะมาทิ้งกับเราเพราะว่าถ้าเธอจะไปทิ้งเลี่ยราดเนี่ยก็ไม่ได้
0: เอาละฮะตื่นเต้นแล้วครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเที่ยวในชุมชนนี้ก่อนครับว่าทริปอ่อนนุช14ไร่นี่จะสนุกสนานและมีอะไรให้เที่ยวบ้างครับ
1: ค่ะ
0: ลุย
2: ทอนค
0: ่
2: ะ
0: พี่ทอนสวัสดีครับ
3: ดีสวัสดีครับ
0: นี่พี่ทอนไกด์ชุมชน
3: ครับ
0: โอ้อยู่ในชุดยูนิฟอร์มนะครับ
3: ครับเป็นกลุ่มซาเล้ง
0: นี่เราจะมาทำอะไรครับกับกิจกรรมแรก
1: ก็เดี๋ยวจะพานั่งรถซาเล้งเก็บขยะค่ะ
3: แล้วก็ไปเก็บขยะคือการเก็บเงินเรานี่แหละที่ทุกคนก็ไม่ทำกันพอเก็บเสร็จแล้วเราก็มาที่ร้านศูนย์บาทโดยไม่ต้องใช้เงิน
0: น่าสนใจมากนะครับกิจกรรมของชุมชนท่องเที่ยวที่นี่พาไปเก็บขยะเก็บขยะ
3: ก่อนจะไปก็ต้องใส่เสื้อ
0: สำหรับนักท่องเที่ยว
3: ใช่ครับผมทุกคนต้องใส่
1: ทุกคนต้องใส
0: ่ขอใส่นะครับมาใส่เลยครับโอเคเสร็จแล้ว

0: ที่จะได้เที่ยวก็จะมีการแจกยูนิฟอร์มก่อนนะครับก็เป็นเสื้อกั๊ก
1: เพราะว่าถ้าเราไม่ใส่เสื้อนี่ก็หาขโมย
0: ไปคุยขยะเขา
1: เออคนด่าอีกว่าถ้าเสื้อนี้มันได้รับรองจากหน่วยงานภาครัฐ
0: ครับ
1: โอ้เยอะแยะหมดเลยเห็นไหม
0: กำลังจะออกไปทำกิจกรรมแรกนะครับกิจกรรมที่แอดเวนเจอร์ที่ชอบก็คือเนี่ยฮะเราต้องนั่งซาเล้งไปแบบพี่ๆคนเก็บขยะจริงๆแล้วก็ดูซาเล้งดิโมดิฟายกันสุดฤทธิ์นะครับคือดัดแปลงจากของที่ไม่ใช้แล้วจริงๆสุดยอดใช้ทุกอย่างคุ้มค่ามากอันนี้เป็นจุดแรกที่ทอนพามาแวะนะครับไม่ได้มีน้ำตกภูเขาทะเลหมอกถังขยะเรียงรายกันอยู่นะครับมาถึงก็เปิดเลยสิ่งที่เราจะเก็บคืออะไรครับ
2: ก็มีพวกขวดพวกกระป๋องนะครับพวกนี้ขายได้
0: ขยะรีไซเคิลนั่นเอง
2: เออครับผม
0: ขวดแก้วขวดพลาสติกนะคร
2: ับผมเราเลือกที่พอที่จะขายได้รวมๆไปก่อนนะครับ
0: ถังตรงนู้นนะครับก็มาถัง
2: อันนี้ต่ออันนี้นะโล30 บาท
0: แล้วนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่เข้ามาเขาต้องช่วยอะไรพี่ทอนบ้าง
2: มาก็เรียนรู้แล้วก็มาช่วยเอาขยะใส่อะไรใส่เหมือนกันเลย
0: เนี่ยช่วย
2: เอา
0: ช่วยพลาสติกเอาป่ะ
2: เอาครับผม
0: อันนี้เป็น
2: พลาสติกรวมครับ
0: พลาสติกรวม
2: ครับผม
0: โอเคอ่ะป๋อง
2: กระป๋องนี้โลละบาทเพราะว่าต่างกันเพราะเมื่อกี้เราเป็นมิเนียมอันนี้เป็นเหล็กบาง
0: เมื่อกี้จะเป็นแนวหน้าร้านมินิมาร์ทนะครับอันนี้แวะเข้ามาอีกที่นึงรู้สึกว่าจะเป็นคล้ายคอนโดหอพัก
2: อันนี้ค่อยมีอันนี
0: ้แสดงว่าอันนี้มีคนมาเที่ยวก่อนหน้าเราแล้ว
2: ใช่ครับเราก็โดนแย่งไปก่อนแล้ว
0: ครับ
2: ไม่เป็นไรเราไปที่นึง
0: โอเคปกติท่านจะไปทำกรุ๊ปทัวร์เนี่ยก็จะถือธงนะถือธงนำนี่ถือกระสอบนะอีกหนึ่งจุดที่เราแวะกันนะครับก็จะเป็นใกล้ๆตลาดย่านชุมชนย่านขายของนะครับระหว่างนี้นะท่องเที่ยวใครจะเช็คอินก็เช็คเลยครับถังขยะหน้าตลาดกระเป๋ากระป๋องเหล็กโลละบาทเห็นไหมเริ่มจำได้ละขวดแก้ว
2: แก้วครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยแถบนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าเขากินอะไรมากที่สุดเราก็มาคัดแยกขยะนะครับเพราะว่าเขตนี้ถุงแกงนี่เยอะมากเป็นเขตอุตสาหกรรม
0: อันนี้พี่ทองอะไรจะบอกว่าเราสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมได้จากสิ่งที่เขาทิ้ง
2: ใช่ใช่
0: แถวนี้เขากินอะไรและเขาไม่ชอบกินอะไรก็จะอยู่ในนี้
2: อยู่ในนี้หมดเลยคร
0: ับ และในท่องเที่ยวเขาโอเคเหรอพี่มันมีส่งกลิ่นมันสกปรกมันเลย
2: จริงๆโดยต่างชาติเนี่ยเขาโอเคนะแต่ถ้าเป็นญี่ปุ่นนี่ก็บอกขยะเก็บไม่ได้รัฐบาลจัดการหมดยกเว้นอย่างเดียวคือกระป๋องแคนซึ่งเขายังเปิดโอกาสให้ทุกคนเก็บได
0: ้นี่แสดงว่าเป็นโชคดีของคนไทยนะ
2: ทุกคนไทย
0: ที่เรายังเก็บขยะได้อยู
2: ่อยู
0: ่วันนี้ครับผลงานของทีมผมนะครับมี1กระสอบอยู่ในรถแล้วก็มีที่เก็บมาถ้าเป็นท่องเที่ยวที่อื่นก็ต้องแวะซื้อของฝากแต่นี้ของที่เราเอากลับนี่คือขยะ
2: ใช่
3: ถึงแล้วนะครับ
0: มากลับมาถึงนะครับที่ร้านหนูนบาทนะครับหัวหน้าทัวร์พี่ทอนก็พานักท่องเที่ยวมาแล้วก็เอาสิ่งที่เราไปเก็บมานะครับ
2: ครับ
0: มาเทลงกันตรงนี
2: ้อ๋อที่เรามาปั๊บมาเทเพราะเราต้องแยกเพราะราคามันไม่เท่ากันพอแยกเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะใส่ถุงตามขนาดที่ป้ายราคาบอกราคาวันนี
0: ้แล้วผมจะได้เป็นตังค์กลับมาเหรอ
2: ใช่ครับ
0: มาเที่ยวแล้วยังได้เงินกลับบ้านด้วย
2: ได้ด้วยลองทายที่วันนี้เราได้เงินเท่าไหร่
0: จะ1 2 3 4น่าจะสัก 7-8,000 7-8,000
2: 7-8,000 ใช้ขยะอันเลยอันนี้กระป๋องนะครับ
0: กระป๋องกาแฟก็คือ
2: กระป๋องเหล็กเค้าเรียก
0: กระป๋องเหล็กนะคร
2: ับ ครับผม
0: 2โลนิด
2: ๆอันนี้รวม
0: พลาสติกรวมขีดเดียว
2: ขีดเดียว
0: อันนี้ก็คือแผนกคิดเงินนะครับ
4: 13 บาทค่ะ
2: 13 บาทพอเราได้13บาทนะครับเราก็เดินไปในร้าน
0: ไปฮะได้ตั๋วมาแล้วครับจากการไปเก็บขยะวันนี้นะครับ13บาทก็เอาไปแลกเครื่องดื่มได้นี่ขวดเท่าไหร่จ๊ะแม่พอเหลือ3บาทได้เงินทอนด้วยนี่จ้ะแม่จ๋าโอเคนี่ครับแฟบถึงเวลารับประทานอาหารกลางวันแล้วครับผมตอนนี้อาหารกลางวันก็เตรียมไว้สำหรับนักท่องเที่ยวนะครับ
5: ที่พิเศษของทริปโลโก้ไลค์เรามันคือปกติถ้าเราไปทัวร์เนี่ยเราจะเห็นเขาเสิร์ฟใส่กล่องพลาสติกกล่องโฟมเราเนี่ยจะเสิร์ฟเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นบุฟเฟ่ให้เขาตักกินเองเพราะว่าอันนี้ค่ะจะช่วยลดเรื่องของกล่องโฟมกล่องพลาสติกด้วยแล้วก็อีกอันนึงก็คือถ้าเขาตักให้กินกับที่เขาพอดีที่เขากินเนี่ยก็จะช่วยทำให้ลดเรื่องอาหารที่เหลือการใช้จานเนี่ยแน่นอนว่ามันดีกว่าพลาสติกหรือกล่องโฟม
0: ก็ดูเป็นวิธีที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะครับแต่ว่าลองใช้กันดูในทุกๆชุมชนหรือว่าในทุกๆกรุ๊ปทัวร์นะครับใครทานมากก็ตักมากทานน้อยก็ตักน้อยจะได้ไม่เหลือเยอะแล้วก็ใช้ภาชนะที่มันล้างได้ดังนั้นเดี๋ยวขอนักท่องเที่ยวสัญชาตินนทบุรีได้ลองชิมสักจานนะครับ

0: การจัดการขยะนะครับเพราะฉะนั้นของที่ระลึกก็จะมาจากวัสดุเหลือใช้นะครับมันคืออะไรครับคุณแม่ครับ
1: กระดาษค่ะจากหนังสือนิตยสารค
0: ่
1: ะ
0: เอามาทำเป็นอะไรครับ
1: นวดคลายกล้ามเนื้อค่ะนิ้วชานิ้วล็อกใช้ได
0: ้
1: ค่ะนวดได้ลูกละร้อยนะคะ
0: เนี่ยลูกละร้อยเลยนะนี่ต้องหูด้วยต่างหูนี่ขายเท่าไหร่
1: 40บาท
0: นี่อันนี้น่ารักครับนี่ปิ่นปากผมอันนี้ขายเท่าไหร
1: ่100บาท
0: 100บาทเห็นไหมจากนิตยสารนี่เขาโยนทิ้งกันไปแล้วนะครับเนี่ยออกมา
1: เห็นไ
0: หมนี่เห็นขายได้ด้วยไปช่างขายเล่มนึงเนี่ยอาจจะขายได้ไม่เท่าไหร่บาท50
2: ในแต่ละชุมชนนะคะก็จะมีความแตกต่างกันซึ่งมันบ่งบอกถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่เขามีอย่างชุมชนนี้เขามีเอกลักษณ์ก็คือเรื่องของขยะเขาก็นำขยะมารีไซเคิลเป็นกิจกรรมเนาะซึ่งสร้างการมีส่วนร่วมให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างดีเลย
0: ถ้าเป็นชุมชนอื่น
2: ๆก็จะทำตามเอกลักษณ์และวิถีชีวิตของเขาอย่างเช่นบ้านอาขาก็จะมีของเล่นอาขาอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะชวนเล่นของเล่นหรือว่ามาปักผ้าที่เป็นลายอาขาก็อย่างของที่ระลึกของชุมชนเนี่ยค่ะมันจะมาจากวิถีชีวิตของเขาอยู่แล้วแล้วเราก็นำมาประยุกต์เพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวได้มามีส่วนร่วมแล้วก็ได้ทำสิ่งนั้นจริง
0: เราเคยได้ยินบ่อยๆนะครับว่าเวลาเราไปท่องเที่ยวเนี่ยนะครับมันจะทิ้งร่องรอยความเสียหายความสกปรกนะครับไว้กับสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยได้มาเห็นไอเดียการท่องเที่ยวอีกรูปแบบนึงนะครับที่เบียดเบียนชุมชนเบียดเบียนสถานที่ท่องเที่ยวน้อยมากนะครับผมดูแล้วเนี่ยไม่มีอะไรที่ซับซ้อนเลยนะครับขอเพียงร่วมมือกันระหว่างนักท่องเที่ยวและเจ้าของสถานที่นะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับแล้วก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามแล้วก็สะอาดนะครับให้เราได้มาเที่ยวกันต่อไปอีกนานๆเลยนะครับและถ้าใครมีไอเดียการเที่ยวที่รักโลกนะครับก็สามารถมาแชร์กันไว้ที่คอมเมนต์นี้ได้นะครับและอย่าลืมกดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้า

ดื่มนมเสร็จแล้วอย่าเพิ่งทิ้งกล่องให้เป็นขยะนะครับผมเพราะว่ากล่องเหล่านี้เนี่ยสามารถนำไปทำเป็นหลังคาได้เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่ากล่องนมที่น้องๆดื่มมาอยู่ทุกวันนี้นะครับจะนำไปทำเป็นหลังคาได้ยังไง

0: หลังจากที่ดื่มนมกันเสร็จแล้วนะครับในแต่ละวันเนี่ยโรงเรียนก็จะมีกิจกรรมนะครับน้องๆก็จะมาพับกล่องกันแน่นี่ครับกำลังนั่งพับจับกันกลุ่มๆกลุ่มๆนะครับพับกล่องกันอยู่นะครับพับไปทำอะไรครับ
1: พับไปเพื่อบริจาคบ้านหลังคาสีเขียวค่ะ
0: นี่เขาบริจาคเอาไปทำอะไร
1: เอาไปสร้างหลังคาค่ะให้คนที่เขาไม่มีบ้านอยู่
0: โอ้มันทำหลังคาได้ด้วยหรอก
1: รอง
0: หรอเขาเคยเห็นไห
1: ม
0: ยังไม่เคยอยากเห็นไหมอยากเห็นเออนะครับพับกันบ่อยไหมครับ
2: บ
0: ่
2: อย
0: บ่อยทุกวันเลยปะ
2: ทุกวัน
0: เยอะแค่ไหน
2: ตามปริมาณเด็กนักเรียนที่กิน
0: นักเรียนเยอะแค่ไหนฮะ
2: 400-500คน
0: โอ้แสดงว่าวันหนึ่งก็น่าจะมียังต่ำๆ400-500กล่องเนาะแล้วก็ต้องมาพับกันนะครับใครเป็นคนสอนพับครับเนี่ยรู้สาเหตุไหมทำไมต้องพับ
2: เพราะว่าจะช่วยลดปริมาณพื้นที
0: ่สอนพี่หน่อยครับ
1: แกะป
0: ี
1: ก
0: แกะปีกนะครับ
1: แล้วก็ผืนค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็แบบขึ้นมาอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ค่ะก็พับข้างมาเสร็จแล้วก็พับกึ่งกลางให้สามารถสอดเข้าไปได้
0: พับกึ่งกลางให้สามารถสอดเข้าไปได้เสร็จแล้วฮะใช้เวลาไม่ถึง1นาทีนะครับจากกล่องนมที่เป็นกล่องๆแล้วก็สามารถพับเพื่อลดขนาดออกมาแล้วก็สามารถทิ้งได้โดยที่ไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บนะครับก็ใครที่มีกล่องนมเยอะนะครับหรือว่าดื่มนมเป็นประจำดื่มน้ำผลไม้จากกล่องเป็นประจำเนี่ยก็เอาเทคนิคจากน้องๆเหล่านี้ไปพับที่บ้านได้นะครับไม่เปลืองพื้นที่ขยะสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครูหน่อยคุณครูดูแลกิจกรรมนี้อยู่
3: ใช่ค่ะเป็นคนดูแลในโครงการของรักสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนค่ะ
0: แล้วเรามีขยะจากกล่องนมเหล่านี้เนี่ยต่อวันนึงเยอะแค่ไหนครับ
3: น่าจะเยอะคือช่วงจะเป็นปลายเทอม
0: ครับ
3: เราจะมีนมจากเทศบาลเนี่ยเขาเป็นให้นมกล่องแหละเพราะว่าเขานมกล่องปุ๊บเราแจกเด็กทุกคนแต่เด็กทุกคนเอากลับบ้านไปต้องถือกลับมาโรงเรียนดื่มเสร็จแล้วต้องมาพักที่โรงเรียนด้วยค่ะ
0: สำคัญแค่

0: ไหนที่ทำให้น้องๆต้องรู้จักเรื่องของการแยกขยะหรือว่าการใช้ทรัพยากรให้เป็นประโยชน์
1: สำคัญครับเพราะการรักสิ่งแวดล้อมก็คือต้องไม่ทำให้สิ่งแวดล้อมนี่สกปรกหรือ
0: ร
1: กหรือเราสามารถเอาไปรียูสได้เราก็ต้องสอนเขาท่านผอ.เนี่ยท่านจะมีนโยบายแล้วสอนให้รีไซเคิลสอนให้นำไปใช้ในเมื่อมีโครงการจากบริษัทดีๆมารับไปทำอย่างเงี้ยเราก็เลยบริจาคให้กับบริษัทเลยที่เราไม่ขายนะคะบริจาคกล่องนมเด็กๆเขาก็เห็นด้วยแล้วเราได้ประโยชน์เราก็ได้บุญด้วยเนาะ
0: ไม่ได้แค่เป็นประโยชน์แค่ในกล่องนมเท่านั้นส่
1: งต่อไปเรื่อย
0: อันที่สำคัญผมว่าสิ่งสำคัญคือมันปลูกฝังน้องๆ
1: ใช่น้องๆมีจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมและก็เอื้อเฟื้อกับคนอื่นนี่คือดี
0: อ้าวไหนน้องๆใครที่เคยดื่มที่บ้านพับที่บ้านแล้วเอากลับ

0: ตอนนี้ครับก็มาอยู่กับบุคคลที่จะมารับช่วงต่อนะครับกล่องนมของน้องๆนะครับเอาไปทําเป็นหลังคานะครับก็คือพี่สายชนนะครับผม
1: ครับผม
0: พี่สายชนที่น้องๆเขาบอกว่าจะเอาไปทําโครงการหลังคาสีเขียวอะไรเนี่ยมันคืออะไรครับ
1: เราจะนํากล่องเครื่องดื่มนะครับมาแยกเยื่อกระดาษออกให้เหลือพลาสติกและอลูมิเนียมนะครับจากนั้นจึงนําพลาสติกและอลูมิเนียมเนี่ยไปผ่านการอัดร้อนและขึ้นรูปเป็นแผ่นหลังคาเพื่อนําไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับผม
0: ตามปกติแล้วพี่สายชนรับเยอะแค่ไหนรับจากที่ไหนบ้างครับ
1: ทั้งประเทศเลยนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเป็นในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะครับเราจะมีจุดรับตามเขตแล้วเราก็ยังมีมารับตามโรงเรียนด้วยนะครับแต่ถ้าสมมติเป็นต่างจังหวัดจะมีจุดรับในแต่ละจังหวัดครับผม
0: ครับเดือนเดือนนึงได้เยอะสักแค่ไหนครับ
1: เดือนนึงเนี่ยเราเก็บได้อยู่ประมาณ300ถึง400ตันต่อเดือน
0: โอ
1: ้นะครับ
0: จากทั่วประเทศ
1: ใช่แต่
0: ถือว่าเป็นแบบเยอะมากแล้วก็ลดปริมาณขยะได้เยอะมากๆเลยนะฮะ
1: แต่จริงๆยังไม่พอเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีเป็นแสนตันเลยโดยที่เราสามารถรีไซเคิลได้เพียง 5% เท่านั้นนะครับสาเหตุที่เรารีไซเคิลได้น้อยเนี่ยเพราะว่าหลายๆคนยังคิดว่ากล่องเครื่องดื่มเหล่านี
0: ้
1: ไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได
0: ้งั้นเดี๋ยวเราตามมาดูเดี๋ยวครับว่ากล่องนมกล่องน้ำผลไม้เหล่านี้นะครับจะกลายไปเป็นหลังคาได้อย่างไร
1: ครับ
0: ขอไปดูได้ไหมฮะ
1: ได้ครับยินดีครับ
0: โอเคครับอันนี้เด็กๆคนขึ้นรถการรีไซเคิลกระดาษนั้นนอกจากจะช่วยลดโลกร้อนยังลดการตัดต้นไม้ได้อีกด้วยนะครับเพราะโดยเฉลี่ยแล้วคนไทย1คนใช้ผลิตภัณฑ์จากกระดาษประเภทต่างๆปีละ60กิโลกรัมทำให้แต่ละปีเราต้องตัดต้นไม้เพื่อไปทำกระดาษมากกว่า55ล้านต้นเลยล่ะครับต้นไม้ถูกตัดมหาศาลขนาดนี้เราเลยขอเสนอ5ผลิตภัณฑ์จากกระดาษที่สามารถนำไปรีไซเคิลกลับมาใช้ต่อได้จริงๆนะ1กระดาษจากกล่องนมกล่องน้ำผลไม้ที่เราคุ้นๆกันนั้นตัวกระดาษสามารถนำไปรีไซเคิลเป็นกระดาษ A4 ได้ดีเลยนะครับส่วนอลูมิเนียมข้างในก็สามารถนำไปทำเป็นแผ่นกรีนบอร์ดใช้เป็นหลังคาหรือผนังได้2กระดาษจากกล่องลังแข็งสามารถรีไซเคิลกลับมาเป็นกล่องลังลูกฟูกใช้ต่อได้อีกครับ3กล่องพัสดุเรามีเยอะมากแน่ๆได้ของข้างในแล้วอย่าเพิ่งทิ้งกล่องนะครับเพราะสามารถนำไปรีไซเคิลเป็นกระดาษ A4 ได้4กระดาษนิตยสารที่เราคิดว่ารีไซเคิลยากที่จริงแล้วสามารถนำกลับมาเป็นกระดาษรีไซเคิลได้ครับและ5กระดาษ A4 สีขาวแยกสีแล้วส่งต่อก็สามารถกลับมาเป็นกระดาษ A4 ได้อีกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นใช้ผลิตภัณฑ์จากกระดาษพวกนี้เสร็จแล้วอย่าเพิ่งทิ้งให้เป็นขยะกันนะครับนำไปรีไซเคิลใหม่ได้ทั้งนั้นเลยลดขยะลดการตัดต้นไม้ช่วยโลกด้วยล่ะครับ เอาละครับตอนนี้ผมก็เดินทางมาพร้อมกับเจ้ากล่องนมกล่องเครื่องดื่มนะครับเดินทางมาถึงโรงงานไฟเบอร์พัทแล้วนะครับก
1: ับ
0: คุณสายชนนะครับผมหนึ่งในงานก็คือการรีไซเคิลเจ้ากล่องนมกล่องเครื่องดื่มนี้
1: ใช่ครับ
0: เป็นปริมาณเยอะแค่ไหนครับการเนื้องานของการรีไซเคิลกล่องนมเนี่ย
1: เฉลี่ยแล้วกล่องนมเนี่ยเรารีไซเคิลเดือนหนึ่งประมาณ1,000 ตัน
0: เกิดไอเดียนี้ขึ้นมาได้ยังไงครับ
1: ผู้บริหารเราเนี่ยมีความชำนาญเรื่องการรีไซเคิลเยื่อกระดาษ
0: ครับ
1: ประจวบหมอมีโอกาสเข้ามาลองรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มดูไหม
0: ครับ
1: กล่องเครื่องดื่มมีทั้งหมด6ชั้นเลยครับผมถ้าจับตั้งแต่ด้านนอกเนี่ย
0: ไหนโชว์หน่อยฮะ
1: ก็จะมีตั้งแต่พลาสติก
0: ครับ
1: กระดาษพลาสติกอลูมิเนียมฟอยล์พลาสติกแล้วก็พลาสติกทั้งหมด6ชั้นครับ
0: 6ชั้น
1: แล้วเราก็เลยมาทดลองรีไซเคิลดู
0: ครับ
1: ปรากฏว่าเรารีไซเคิลได้ด้วย
0: เราใช้กล่องนมเยอะแค่ไหน
1: หลังคา1แผ่นใช้วัตถุดิบทั้งหมด20กิโล
0: ครับ
1: ถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็คือใช้กล่องนมประมาณ 2,000 กล่องหลังคา1แผ่นเนี่ยเราจะใช้ระยะเวลาการผลิตประมาณ 15-20 นาทีครับเราก็จะได้แผ่นหลังคาเนี่ยวันหนึ่งประมาณสัก100-200แผ่นโดยประมาณ
0: กล่องนมที่เราเห็นว่าเยอะเยอะบริโภคเยอะเยอะเนี่ยจริงๆแล้วยังไม่พอด้วยซ้ำ

0: ใช่เราสามารถรีไซเคิลได้เพียง 5% เท่านั้น อีก 95% หรือ 95,000 ตันนั้นน่ะ
1: ครับ
0: ไปที่หลุมฝังกลบหมดเลย
1: โอ้โห
0: ครับ
2: ช่วยบอกขั้นตอนหน่อยได้ไหมครับคร่าวๆว่าจากกล่องนมเนี่ยมันกลายมาเป็นผนังเป็นหลังคาอย่างนั้นได้ยังไงฮะ
0: ได้เลยครับจากกล่องนมนะครับเวลาเรานําเก็บเข้ามาแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: เราจะนํามาตรวจสอบทางกายภาพก่อนว่าสกปรกมากน้อยแค่ไหน
1: ครับ
0: มีมากน้อยแค่ไหนจากนั้นเราจะนําลงไปในใส่ในถังซักผ้าขนาดใหญ
1: ่ครับ
0: มันก็จะแยกครับแล้วก็ทําความสะอาดนะครับระหว่างเยื่อกระดาษ
1: ครับ
0: แล้วก็พลาสติกอลูมิเนียมฟอยล์ออกมานะครับ
1: ครับ
0: พอรีไซเคิลได้เยื่อกระดาษเสร็จปุ๊บแล้วเราสามารถเอาไปทําเป็นผลิตภัณฑ์กระดาษต่อไปเช่นกระดาษ A4 นะครับกระดาษแพคเกจจิ้งนะครับส่วนตัวพลาสติกอลูมิเนียมเราต้องนำมาทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่งนะครับสับย่อยให้เป็นชิ้นเล็กทำให้แห้งจากนั้นจึงอัดด้วยความร้อนอุณหภูมิประมาณ200องศา
1: ครับ
0: เป็นระยะเวลาประมาณ 15-20 นาทีก่อนที่จะอัดขึ้นลอน
1: ครับ
0: เป็นแผ่นหลังคาให้เราได้ใช้กันนั่นเองครับ
2: ประสิทธิภาพในการใช้ไปมุงหลังคาเนี่ยเขาเหมือนปกติหลังคาทั่วไปไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไปไหมฮะ
0: ดีกว่าด้วยซ้ำครับเป็นหลังคาที่ถือว่าเป็นฉนวนในตัว
1: ครับ
0: นะครับผมสามารถสะท้อนรังสี UV ได้นะครับ
1: ครับ
0: มันเลยเย็นกว่าคนอื่นเขา
2: ที่เห็นว่าเป็นเงาเงาเงินเงินอย่างเงี้ย
0: ใช่แล้ว
2: ที่สามารถสะท้อนรังสี UV ได
0: ้ถูกครับ
2: ความร้อน
0: ใช่อันที่2คือนะครับฝนตกเสียงไม่ดังด้วยไม่เหมือนกับหลังคาเหล็ก
2: หลังคาเมทัลชีตเลย
0: ใช่ที่ฝนตกเสียงจะดังสามคือเบา
1: ครับ
0: เบากว่าหลังคากระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไปครึ่งหนึ่ง
1: ครับ
0: นะครับC มันสามารถซ่อมแซมตัวเองได้ด้วยความร้อนครับหมายความว่าถ้าสมมติช่างติดตั้ง
1: เ
0: จาะผิดโดยปกติแล้วแผ่นนั้นก็ต้องเสียไปเลยนะครับแต่นี้ถ้าสมมติเจาะผิดเรายังสามารถใช้ความร้อนก็คือเหล็กเผาไฟนะครับหรือหัวแรงหรือเงี้ยครับที่มีความร้อนสูงเนี่ยทำมาเมลละลายมันด้วยกันสามารถซ่อมแซมได้ด้วยตัวมันเองครับ
2: ครับผมความทนทานอยู่ได้นานแค่ไหนครับ
0: แผ่นแรกที่เราผลิตมาจนถึงปัจจุบันนี้ประมาณ10ปีแล้ว
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นมันน่าจะใช้ได้มากกว่า5ปีขึ้นไปแน่นอนถ้าสมมติว่าหลังคาเดิมได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นฝนตกนะครับพายุพัดสามารถขอหลังคาได้ฟรีนะครับผมโดยที่เราจะส่งให้ถึงหน้าบ้านผู้ประสบภัยเลยด้วยซ้ำครับ
2: ขอหลังคาได้ฟรีเลยบ้านใครบอกว่าเป็นผู้ประสบภัยต้องการหลังคาใหม
0: ่ยิ่งบริจาคมาก
2: ครับ
0: เราก็จะยิ่งมีวัตถุดิบในการเอาไปทําเป็นหลังคามากขึ้นนั่นเองโดยที่การรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม1ตันเนี่ย
1: ครับ
0: สามารถช่วยลดการตัดต้นไม้ได้ถึง17ต้น
1: โอ้โห
0: นะครับลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง900กิโลกรัม
1: ครับ
0: นะครับผมและก็ลดการประหยัดใช้ไฟฟ้าประหยัดการใช้สารเคมีและอื่นๆด้วย
1: ครับ
0: โดยที่เราจะได้ไม่ต้องไปใช้วัสดุใหม่ไปใช้วัสดุที่เหลือใช้เอากลับมาทํานั่นเอง
2: โดยส่วนตัวแล้วพี่สายชนมองเรื่องปัญหาขยะของทุกวันนี้ยังไงบ้างครับ
0: พลาสติกกระดาษกระป๋องอลูมิเนีย
1: ม
0: ไม่ใช่ปัญหา
1: ครับ
0: ปัญหาที่แท้จริงคือการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคครับไม่ว่าเราบริโภคอะไรก็ตาม
1: ครับ
0: ถ้าเราไม่รู้จักวิธีการจัดการอย่างถูกวิธีไม่รู้จักวิธีการนําไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี
1: ครับ
0: มันก็จะเป็นปัญหาอยู่นั่นแหละครับ
1: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นเราถึงต้องจัดการให้ถูกต้องและก็จัดการให้ถูกหลักครับ
1: ครับผม
2: มองสิ่งที่อยู่ในมือคุณนะครับรู้จักเขาแล้วก็รู้จักวิธีการจัดการให้ถูกต้องนะครับไม่แน่กล่องเครื่องดื่มในมือคุณเนี่ยนะครับอาจจะกลายเป็นหลังคาบ้านของใครสักคนก็ได้ครับและนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับใน The Green Diary นะครับโลกไม่ยากที่จะรักถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกด
3: ติดตาม
2: ที่ช่อง YouTube

0: ีค่ะกลับมาพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะน้องๆเคยได้ยินคำว่าป่า3อย่างประโยชน์4อย่างไหมคะแล้วสงสัยไหมคะว่ามันหมายถึงอะเดี๋ยววันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้ค่ะว่าป่า3อย่างประโยชน์4อย่างนั้นหมายถึงอะไรพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะตามพี่ฝนมาเลยค่ะ
1: การปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างคือแนวทางจัดการเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรดินน้ำป่าโดยเฉพาะพื้นที่ป่าและแหล่งต้นน้ำลำธารพร้อมกับการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของชุมชนเพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการ

0: การจัดการและการใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหลักการสำคัญคือการปลูกพันธุ์ไม้3อย่างได้แก่ไม้กินได้เป็นพันธุ์ไม้ที่เราปลูกไว้สำหรับกินเป็นอาหารที่สามารถกินได้ทั้งลำต้นใบดอกผลหรือกินเป็นยารักษาโรคไม้ใช้สอยเป็นพันธุ์ไม้ที่เราปลูกเพื่อนำมาใช้ประโยชน์และใช้สอยในชีวิตประจำวันทั้งใช้เป็นไม้ฟืนเชื้อเพลิงหุงต้มประกอบอาหารใช้สร้างบ้านที่อยู่อาศัยใช้ทำเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตรและไม้เศรษฐกิจเป็นพันธุ์ไม้ที่เราปลูกเพื่อนำมาจำหน่ายเป็นการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนโดยสอดคล้องกับการดำเนินชีวิตและความต้องการของชุมชนในพื้นที่ซึ่งเมื่อปลูกแล้วชุมชนจะได้รับประโยชน์จากป่าคือใช้เป็นอาหารใช้สอยในครัวเรือนและสร้างรายได้ซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์ที่4นั่นก็คือต้นไม้จะช่วยอนุรักษ์ดินช่วยฟื้นฟูแหล่งต้นน้ำลำธารช่วยให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพและทำให้ทรัพยากรธรรมชาติกลับมาอุดมสมบูรณ์และอยู่อย่างยั่งยืนต่อไปสำหรับอุทยานหลวงราชพฤกษ์ได้จำลองรูปแบบป่า3อย่างแต่ให้ประโยชน์4อย่างในพื้นที่6ไร่ให้ทุกคนได้ศึกษาโดยภายในพื้นที่ได้แบ่งเป็นส่วนๆพร้อมทั้งปลูกพันธุ์ไม้ไว้หลากหลายชนิดเพื่อให้สอดคล้องและตรงตามหลักการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างตามแนวพระราชดำริค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ forest forest forest แปลว่าป่าไม้ benefit benefit benefit แปลว่าประโยชน์ reforestation reforestation reforestation แปลว่าการฟื้นฟูสภาพป่าเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้เราก็ได้ทราบกันแล้วนะคะว่าป่า3อย่างประโยชน์4อย่างนั่นก็คือแนวทางการปลูกป่าแบบผสมผสานโดยให้ธรรมชาติเขาฟื้นฟูตนเองจนเกิดความสมดุลและมีความหลากหลายทางชีวภาพทําให้เราได้มีกินมีใช้มีรายได้อีกทั้งยังยั่งยืนตามแนวพระราชดำริอีกด้วยค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: วุ้นมะพร้าวค่ะวุ้นมะพร้าววุ้นมะพร้าวไหมคะวุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
4: นี่หนูทำเองเหรอลูก
3: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
4: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมาๆมาป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
3: 25บาทค่ะขอบคุณนะคะขายหมดเลยค่ะคุณปู่เฮ้ย
5: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
3: นี่ค่ะ50บาทที่หนูยืมไป ขอบคุณนะคะคุณปู
5: ่

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี

0: ข้างในห้องนี้ห้องนี้
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ถูกไหม
1: ถูกถูกนะข้อเลยข้อเลย
0: ขออนุญาตนะครับแน่ไม่มีใครอยู่แน่เรียบร้อยสบาย
1: เข้าไปก่อนเดี๋ยวค่อยขนเข้าไปใช่ไหมคะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ไม่มีใครตอบยังไม่มีใครตอบยังอีก
1: อันนี้ขนเลยไหมคุณห้องเต้หรือยัง
0: ประตู
1: คุยเรามาแบบ
0: คุยก่อนคุยก่อนเขาจะให้ทำหรือเปล่าใจเย็นคุยก่อน
1: เขาจะให้ทำหรือเปล่าเอาแล้วใครเชิญมาแล้ว
0: คุณโดคุณโดเจ้าของห้องสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผม
0: ขออนุญาตขออนุญาต
2: สวัสดีครับเชิญเลยฮะ
0: เขาจะให้เรายืนคุยตรงไหนนี่
2: อันนี้เลยครับในครัว
1: นี่เลยอันนี้ทราบใช่ไหมคะว่าเราจะมา
2: ครับผม
0: โอ้ยแหมไปยังการถ่ายทำทำไปแล้วทำไปแล้ว
2: ครับ
0: ค
2: ุ
0: ณโด่ง
2: ครับ
0: นะคุณโด่งอยู่ที่นี่มานานยัง
2: อยู่ได้มาประมาณ 4-5 ปีแล้ว
0: 4-5 ปีคนนานพอสมควร
2: ใช่
0: เขาเรียกว่าลงหลักปักฐานประมาณนึง
2: ใช่ครับ
0: นะที่นี่ใช้เป็นแบบว่าโซนอะไรบ้างในชีวิต
2: โซนหลักๆอ่ะนอน
0: นอน
2: อาบน้ำซักผ้าซักผ้าก็คือข้างนอกแล้วก็ซักผ้าตาก
0: ทำอาหารไหม
2: บ้าง
1: นิดหน่อย
0: ประกอบเล็กๆ
2: ใช่
0: ประกอบเล็กๆ
2: ใช่ครับ
1: โอเคโอเค
0: แต่มีล้างจงล้างจานแน่นอนล่ะ
2: มีแน่นอน
0: ก
2: ิน
0: ข้าวในห้องแน่นอน
1: ก็คือจริงๆพอห้องนอนทำงานอยู่ตรงนี้แต่ว่ามันก็จะมีส่วนที่ต้องมาซักผ้าทำกับข้าวนู่นนั่นในส่วนหลังๆข้างหลัง
0: นี้มีต้องมีหลังบ้าน
2: ใช่
0: หลังบ้านซึ่งฟังก์ชันเป็นไงบ้างตอนนี
2: ้ก็ทุกวันนี้ก็ล้างจาน
0: ครับ
2: ซักผ้า
0: ครับ
2: ก็จะแบบกระจุกกระจุกรวม
0: อยู่ด้วยกันแล้วดูท่าทางระเบียงก็จะไม่ใหญ่มาก
2: ไม่ใหญ่ครับผม
1: อยากขอแว็บดูหน่อย
2: ใช่ต้องมีการแบบจัดคิวในการซักด้วยนะแบบ
1: จัดคิว
2: เพราะว่าแบบวันนี้ซักเสื้อผ้าวันต่อไปซักเครื่องปูที่นอนมันก็จะแบบมีพื้นที่อย่างจำกัด
1: เ
0: ราต้องจัดการจัดโซนนิ่งใหม่เนาะ
2: ครับ
0: ก็คือเอาให้การซักผ้ากับล้างจานมันทำในระยะเวลาใกล้เคียงกันได
1: ้
0: เนาะ
1: ตอนนี้คืออุปกรณ์ก็วางเต็มด้วยไม่ได้เหลือพื้นที่ให้แบบให้ทำอะไรข้างนอกเลยแหละเดินเข้าไปก็หันซ้ายหันขวาวนรอบก็เสร็จแล้วเดินออก
0: ถูกเพราะฉะนั้นวันนี้ชาวบ้านจะมาในมุมนี้ครับมุมหลังบ้านที่มีทั้งร้อยกว่าฟังก์ชันนี้ให้มันกลายเป็นสิ่งที่มีระเบียบขึ้นนะฮะแล้วก็จะได้ง่ายกว่า
1: จะได้เหลือพื้นที่เพิ่มมาขึ้นโดยที่ยังคงฟังก์ชันไว้อยู
0: ่ครับผมไปลุยดีกว่า
2: อยากทำให้เป็นสัดเป็นส่วนเหมือนเดิมแล้วก็ทำให้มันดูคลีนอยากให้มันกระทัดรัดไม่ต้องแบบอันไหนที่ไม่ใช้ก็เอาออกแล้วก็อยากเพิ่มความสบายตาพวกต้นไม้มีส่วนเล็กๆให้มันรู้สึกว่าปลอดโปร่งหน่อยเชื่อมั่นรายการว่าทำได้แน่นอนไงครับแล้วก็ตื่นเต้นอยากเห็น
0: ของบ้านตัวอย่างนี่ไง
1: ส่ง reference มาอย่างนี้ดู
0: ใกล้เคียงนะครับนี่เลยขอโทษนะ
2: ครับผม
0: ให้ดูนะนี่เห็นไหมโซนนี้ใกล้เคียงเห็นไหมมีขอบขึ้นมาม
1: ี
0: คือใกล้เคียงเลย
1: ใกล้เคียงกับที่เขามีอยู่ตอนนี้
0: ใช่คือโซนใกล้เคียง
1: ทรงของระเบียงแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานอ
0: ันนี้คือความต้องการต่างๆที่คุณโด่งอยากได้ใช่ไหม
2: ครับผม
0: มีซิงค์นะซ
2: ิ
0: งค์ครึ่งนึงครึ่งซักผ้าครึ่งนึงวัดด้วยกัน
2: ใช่ครับ
1: มันจะได้รวมการใช้งานอยู่แค่สเปซเล็กๆก็เลย
2: มีสัดส่วนอาจจะเพิ่มแบบสีเขียวของต้นไม้ให้มันดูแบบสบายตานิดนึง
0: มีส่วนนั้นนิดนึง
1: นี่เห็นไหม

0: มีแขวนเป็นเล็กๆ กลุ่มเกรียบบนผนัง
1: ซึ่งอันเนี้ย
0: ก็เป็นแนวตั้งจะได้
1: ตามงบที่ที่คุยกันเนี่ยน่าจะไม่ได้ก็ลองไปหาอะไรประมาณนั้นน่ะมาทดแทนสิ่งเหล่านี้ให้
0: ก็ได้อ่ะ
1: ก
0: ็ได้
1: แล้วราวที่แขวนอะไรเงี้ยก็ทำได้ไ
2: ม่ได
1: ้ดูพอได้โอเคเดี๋ยวเราจะเอาตัวเตาแก๊สออกไปเลยขวดลงไปแล้วก็เหล่านี้ก็จะไปทำทายแล้ว
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: ก็คือมันจะโล่งๆนั่นแหละแล้วส่วนผนังอะไรเงี้ยเดคอเรชั่นน่าจะไม่ยากมาก
2: ครับผม
1: ครับผมครับขอให้คุณโหนกโชคดีครับ
0: เราต้องพึ่งโชคเราไม่ต้องพึ่งเลย
1: ขอให้คุณอันสาโชคดี
0: อย่างนี้ดีกว่า
1: หลังจากที่พูดคุยเจ้าของบ้านแล้วคือฟังก์ชันหลักๆของเขาคือซักผ้ากับล้างจานอย่างนี้เราพอจะทำอะไรได้บ้างไหมอย่างไอ้ละโอ้โห
3: อันนี้
1: ผูแล้วมั้งเนี่ยเนอะ
3: อันนี้น่าจะผูแล้วมั้งไม่ไผ่ด้วย
1: ไม่ไผ่นะ
3: เดี๋ยวก็เปลี่ยนราว
1: เออ
3: เปลี่ยนเลย
1: เปลี่ยนให้มันถาวรขึ้นนี่นะ
0: คือแล้วก็อาจจะมีสเปซที่แบบ
1: เก็บของนู่นนี่ได้ด้วย
0: วางให้มันดูดีขึ้นหน้าออกมาโหจริงๆนี่ก็ไม่ได้แย่นะเนี่ยแบบมีต้นมงต้นไม้อาจจะออกมาทำตรงนี้มันดูดีหน่อยอาจจะออกมาใช้งานบริเวณนี้ได้ด้วยออกมานั่งมาอะไรได้
1: เชื่อมโยง
0: ใช่เพราะเดี๋ยวอันนี้ไม่อยู่เพราะเขาไม่ได้ใช้แล้วก็อาจจะได้ใช้มุมนี้ทำอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกน
1: ิดแต่ข้อดีของพื้นที่ตรงนี้เท่าที่มองเห็นก็คือว่าโอเพนแอร์แต่ในร่ม
3: ใช่
1: นั้นอาจจะใช้ไม้ที่แบบไม่ต้อง
3: กับถึงกับไม้จริงอะไร
1: ไม่ต้องหดร้ายมากตามบัดเจ็ตอ่ะเน
3: า
1: ะ
3: ใช่ครับ
1: ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปหาที่หาทางทำนู่นทำนี่กันดีกว่า
3: แล้วเดี๋ยวผมรื้อพวกนี้เก็บอะไรเพื่อจัดพื้นที่ให้เรียบร้อยเพื่อที่จะเอาของมาลง

0: อะไรกันเนี่ย
1: โอ้ยงานไม้งานเหล็ก
2: อันนี้ชิ้นแรกที่จะทำคือ
1: ตัวบาร์ท็อปด้านหลังมันจะมีท็อปบาร์อยู่ตัวหนึ่งสำหรับติดผนังในพื้นที่แคบ
2: ๆอันนี้คืออันที่พับเก็บได้ใช่
1: ใช่ครับคือแผ่น
3: แบบนี้แป๊บๆนี้
1: ใช่ไม่ใช้ก็พับเก็บไว
3: ้เป็นแบบว่าเคาน์เตอร์บาร์ที่พับได้ตอนที่ไม่ต้องการให้มันมีแล้วก็เสกขึ้นมาได้ตอนที่ต้องการ
1: ใช่
2: เสกได้แล้ว
1: พื้นที่มันจำกัดไง
3: โอเค
1: แล้วก็พวกมีจะมีพวกเรดาร์เก่าก
3: ็
1: ไปทำบนด้านบนต
3: ัวเนี่ยนะ
1: นั่นแหละ
3: อ๋อนี่เลย
1: นี่เลย
3: ขนมาแล้ว
1: เนี่ยเดี๋ยวเราจะทำอันนี้ตัวนี้มาก่อนเดี๋ยวเราประกอบ
3: ทำอะไรไว้ทำอะไร
1: ด้านล่างอ่ะมันจะมีตัวเนี้ยเป็นซิง
3: ค์
1: ซิงค์ล้างจาน
3: ครับ
1: ทีเนี้ยด้านบนอ่ะเขาไม่มีอะไรมีเฉพาะกำแพง
3: อ๋อ
1: ก็เลยดีไซน์ตัวนี้ขึ้นมาเพื่อจะแขวนจุกจิกอ่ะทุกอย่าง
3: อ๋อนี่ไว้แขวนของ
1: นั่นแหละได้แขวนของ
3: แขวนแนวนี
1: ้
3: เหรอ
1: แขวนแนวตั้ง
3: แขวนแนวตั้ง
1: ผนังฮะ
3: เกี่ยวมาอะไรอย่างงี
1: ้อ่าฮะเราจะไม่ได้แฮงแนวแนวนอน
3: เข้าใจเข้าใจเข้าใจ
1: นั่นแหละ
3: ที่มันน้อยจริงอ่ะ
1: ที่มันน้อยต้องใช้พื้นที่จำกัดด้วย
3: นะ
2: ก็มีชิ้นนี้มีชิ้นนี
1: ้แล้วก็มี
3: มีอะไรอีก
1: เนี่ยซิงค์ล้างจาน
3: นี่คือซิงค์นะฐานซิงค์
2: ของ
3: ฐาน
2: ซิงค์
1: เนี่ยคือขายืมใช้ก่อนพื้นที่มันจำกัด

0: ถ้าเดี๋ยวก็ปัดฝุ่นแล้วก็ยึดตามตำแหน่งเลยจะได้ยึดกับเฟรม
1: อันนี้ไม่ยึดหรอ
0: ใช่ครับยังไม่ได้ยึดครับ
1: เดี๋ยว
0: ยังไม่เฉย
2: อันนี้ยังไม่ได้ยึดเลย
0: ยังครับ
1: ยังไม่ยึดเลยเราก็ยกเหมือนยึดเลยแต่มันหลุดออกมา
2: ใช่ใช่
0: เพราะเฟรมผมรัดมาแน่นเลย
2: แต่มันแน่นมากใช่ใช
1: ่ไขยังไงที่มันไขลงไปได้หรอได้ด้วยอ๋อเอียงหน่อยนึง
2: โปรเฟสชันนอล
0: สองตัวกับด้านนี้ด้านครับ
1: ครับผมสองตัวพอแล้ว
0: สองตัวพอครับ
1: นะต่อไปก็คือซิงใช่ไหมฮะ
0: สองชิ้นแล้วสิชิ้นที่สองลงไปนี่
1: อันนี้สองไปแล้วทำเสร็จแล้วเนี่ย
2: นี่เขาเสร็จแล้
0: วครับก็แค่ไปใส่แล้วก็ยึดติดกับผนังแล้วก็ทำสีแค่นั้นเองครับ
1: ร้อนไหมร้อนไหม
0: โอ้ร้อนอยู
1: ่วางเลยวางเลยวางเลยผมนี่วางตากแดดไว
0: ้นี่เราใส่ขอเกี่ยวไว
1: ้ครับผมซิงค์หลักการของการใช้งานซิงค์ก็คือว่ามันจะมีขอบนี้อยู่นะฮะ
0: นี่คือขายึดซิงค
1: ์มีตัวขายซิงค์แล้วซึ่งมันมีมากับชุดนี
2: ้มันติดมากับชุดเลย
0: มันมีขายครับ
1: มีขายนะ
0: แยกครับ
1: คือเนี้ยปกติในชุดของมันจะมีมาให้นะแต่ถ้าเป็นมือสองมันจะเป็นต้องซื้อแยกมาเพราะว่าถ้าเป็นมือสองก็พุ่นติ๊กติ๊กไม่มีแล
0: ้วระยะยืดมันจะอยู่ระยะเนี้ยระยะ
1: ปรับได้ใช่ได้
0: ตัวนี้เสียบกับตัวซิง
1: ค์ครับตัวนี้ก็จับขอบซิงค์จับขอบเหล็ก
0: จับขอบเหล็กซิงค์อันนี้จับขอบปูน
1: อันนี้จับ
0: จะล็อกอยู่อย่างลักษณะนี้
1: เป็นลักษณะเป็นแคลมป
0: ์ใช่ประมาณนั้นเลย
1: แคลมป์แล้วไขเร่งเอาเป็นอย่างนั้นนะครับดูนะกรึ๊บ
0: อยู่
1: แน
0: ่แค่นี้
1: เลยล่างเนี่ยก็คือลักษณะการเกี่ยวขอบล่าง
0: ขอบล่างใช่ครับตัวน

0: ปึ๊กปั๊กเฮ้ยง่ายนะอ่ะโอเค3ชิ้นมาแล้ว
1: ชิ้นที่4
0: เออมันคืออะไรพี่เนี่ย
2: นี่เราเสร็จ3ชิ้นแล้ว
0: สวยนะ
1: ใส่อีกสักอันนึงนะเออไม่ต้องเห็นมันพอดี
0: ฮัลโหลเอ้ยลำโพงนี่ฮัลโหลโอเคอันนี้อะไรนี่อะไร
1: อันนี้ฟังก์ชันมันคือเก็บของ
0: เก็บของ
1: เก็บของด้านข้างผนัง
0: เก็บยังไง
1: ผนังด้านหน้า
0: โชว์หน่อยโชว์หน่อย
1: โชว์เลยครับ
0: อ๋อ
2: วาง
0: วาง
1: ย
0: ูนิ
1: ค
0: ก็ได้
1: วางยูนิค
0: เป็นดอกมงดอกไม้นี่อย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะแบบหรือว่าจะต่อเป็นอย่างนี้ก็ได้
1: ต่อนี้ก็ได้
2: แล้วแต่คุณ
1: หรือจะต่อเป็น
0: อย่างนี้เลยก็ได้แล้วแต่
1: ก็คือไว้วางต้นไม้ไว้เก็บพวกผงฟักฟงฟักฟอกอะไรทั้งหลายแหละ
0: ก็คือเป็นชั้นวางของที
2: ่ decoration salt and pepper
1: อะไร
0: ยาโอ้โหไอ้ฟอร์มนี้มันก็สวยไงมันสวยง่ายแล้วต่อมันยูนิตอะไรเงี้ย
2: แล้วเราต่อนี่ต่อไงคะ
1: ใช้แม็กตะปูลมยิงอัดเข้าไปครับ
0: อ๋อยิงอ๋อนี่ไงนี่ไงมันจะมีรูอย่างนี้เห็นไหมนี
2: ่
0: เป็นปืนยิงตะปูลมยิงปักเยอะ
2: ๆแล้วก็เหมือนแบบว่าแล้วรอยต่อเนี้ยที่เห็นว่ามันเหมือนมีอะไรอุดใน
1: กระดาษ
2: ม
1: ี
2: อะไร
0: ติดเลยกาวติดไม้ไง
2: กาวแล้วก็
1: อันนี้จะใช้กาวติดไม
0: ้เออกาวติดไม้
2: แล้วก็แบบว่าเวลาสมมติเราล่วงสายแล้ววัดมาอาจจะเบี้ยวๆนิดหน่อยได้มันก็มาอุดกันต่อได้เวลามันต่อกัน
0: ยึดกันให้อยู
2: ่เพราะเวลามันต่อกันอาจจะเพย์นิดนึง
0: เออ
2: ก็อุดอะไรไซส์เรียบร้อยอ
0: ย่างที่เราบอกเสมอครับว่าปืนยิงตะปูลมนั้นมีหน้าที่ในการประคองไว้ไม่ให้มันเคลื่อนนั่นเองแต่ว่าสิ่งที่ยึดไม้เข้าหากันจริงๆก็คือกาวติดไม้ครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ติดกาวติดไม้หรือว่าลาเท็กเข้าไปมันก็จะคอนแคลนอยู่ดี
2: ถูกต้องครับ
1: โอ้เดี๋ยวใจเย็นใจเย็นดีโอ้โหแรงดีนะเนี่ย
0: อะไรอ่ะอะไรอ่ะมันเอาของใหญ่ขึ้นก่อนวะ
1: เอานี้ลงมาก่อน
0: เอานี้เอาของใหญ่ขึ้นก่อนวะ
2: ผู้กำกับบอกให้เอารังพุ่งขึ้น
1: อ๋อถือเขาให้ถือไว้เฉยก่อน
2: เอาหรอ
0: มันเอาของใหญ่ขึ้นก่อน
2: ได้ยังอันนี้ได้ยัง
0: โอ้ตรงนี้ฟังก์ชันเยอะมากนะตั้งแต่ยาเสื้อผ้าแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็มีสิ่งน้ำอันใหม่มีตัวยูนิตรังผึ้งเนี่ยที่เอาไว้วางของแล้วก็ยังมีอะไรฮะ
1: ส่วนแนวตั้ง
0: วางกันให้เต็ม
2: อันนี้คือส่วนแนวตั้ง
1: ใช่ครับ

0: ถ้าติดชิดกันมันอาจจะแบบว่าระยะต้นไม้จะแปลกๆเวลาห้อยลงมาอะไรเงี้ยพี
1: ่
0: เราคิดว่าเอ้ยมันจะเหลืองๆหน่อยไหมแบบไม่ต้องไปชิดกันแบบนี้ได้ไหมแบบเฮ้ยแล้วถ้ามันแบบแล้วก็ยืดเส้นนี้ได้เลยใช่ไหมงี้ไหมงี้ไหมแล้วก็เป็นตรงนี้ไหมเนี่ยเราต้องแล้วบนนี้มันได้วางของแล้วมันได้ระยะด้วยอย่างเงี้ยนึกออกไหมพ
2: ี่นี่ออกครับ
0: อย่างนั้นอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นได้ไหม
3: เออมันก็จะได้เพิ่มพื้นที่การวางของบนนี้ด้วยเน
0: า
3: ะ
0: ถูกต้องไม่งั้นถ้าเกิดชิดกันกระจกเลย
2: ก็ได้เ
3: ดี๋ยว
2: กลางอย่างเดียว
0: จ้าจ้า
3: โอเค
0: นะ
3: ไม่ต้องถามเจ้าของบ้านแล้วนะคะ
0: อุ้ยเราดีไซน์ให้เราไงมันเนรมิตไงเนรมิตแปลว่าอะไร
3: แบบนี้ดีก็คือเสกมาเลยไม่ต้องเลือก
0: เออมาเห็นนี้ก็มาแล้วไง
2: โอเคได้ได้ได้ได
3: ้เขาส่งเล็บมา
0: เจ้าของบ้านเจ้าของบ้านทำหน้าไง
3: เออ
0: เราใช้อะไรเยอะพี่
2: ใช้ตัวฉาก
0: โอเคเป็นแขนน
2: ั่
0: งอย
2: ู่
0: นี้ใช่ไหมแขนรับอย่างนี้แล้วก็ป้าก็อย่างนี้อยู่เลยอยู่เลยนะครับ
3: โอเค
0: บอกไว้เรียบร้อยนะครับเพื่อกันไม่ให้ความร่วนของผนังมันทำอันตราย
3: ให้มันเข้าไปเกี่ยวได้ไม่งั้นเดี๋ยวเข้าไปกับผนังร่วนๆตรงๆเดี๋ยวมันไม่เกาะ
0: ไม่ได้

0: โอ้โหทำเช่นนี้ไปอีก2อันจบเลย
1: โอ้วางช่วย
2: วาง
1: ช่
2: วย
0: แหมวางตัวแล้วด้วย
1: วางแล้ว
3: แล้วมา
0: อันต่อไป
1: แล้ว
0: โอ้เท่อะตำแหน่งนี้ตามนี้เดี๋ยวจะมีกระถางต้นนู้นต้นไม้มาวาง
3: ใช่อะไ
0: รนี้ก็ตามนะมันก็จะสวยงาม
1: อันนี้คือที่วางผงซักฟอกด้วย
3: ใช่ใช่ใช่ทุกอย่างเขาอยากแล้วแต่ว่าเจ้าของ
0: คืออย่างภาพเลยว่าขวดต้องเทินนี่แน
3: ่
0: อะไรอย่างเงี้ยเห็นไหม
3: ยาปรับผนุ่มเลยอย่างเงี้ยขวดแบบนี
0: ้มงแฟบเนี่ยอยู่นี่อะไรอย่างงี้ก็ตามวางบนต้นไม้อยู่นี่อะไรอย่างเงี้ย
1: สุดยอด
0: ก็จะนะสวยงาม

0: มาติดชั้นเลยนะครับด้านนี้ก็คือเป็นผนังฟังก์ชันเลยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: วางของวางของนี่มันอยู่ในแผนป่ะเนี่ยอันนี้
1: ในแผน
0: เหรอนี่ขนมันขึ้นมา4ชั้นนี่คือขนขึ้นมา
1: โอ้แบกกันสนุกเลย
0: แบกกันคือแบกหลายคน
2: แบกคนเด
1: ียว
0: อย่าใช้คำว่าแบกกัน
2: แบกกัน
0: แบกกันคือต้อง2คนขึ้นไปถ้าแบกแบกคือคนเดียวนี่คือแบกนะครับโอเคอ่ะแล้วไงพี่
1: อันนี้เดี๋ยวยึดน็อตเดี๋ยวหาตำแหน่งให้พอดีก่อนว่าจะยังไงเต้มองตำแหน่งว่าตุ๊กโอเคไหม
2: เอาให้กลาง
3: จะได้ล็อกสกรูเลย
1: โอเคครับเรียบร้อย
0: แน่นปักเลย
2: อันนี้คืออะไรคะ
0: เออนี่คืออะไรพี
1: ่อันนี้คือก็ชั้นสำหรับเวลาวางต้นไม้อ่ะ
0: หอกระถางใหญ
1: ่ใหญ่หรือว่าวางข้างในหรือวางข้างบนก็ได้
0: เออทำงานจะวางของวางของ
1: ใช่
0: เรียบร้อยอันนี้คือฝั่งนี้เรียบร้อยแล้ว
1: ฝั่งเรียบร้อยแล้วอ่
0: ะ
1: เหลืออีกชิ้นบาร์เนี่ยพื้นที่ตรงนี้มีบาร์ด้วยนะ
0: บาร์อะไรบ้าพี
1: ่บาร์น้ำเลยแหละ
2: บาร์เดียว
0: ก็บาร์นี้บาร์หนึ่งข้ออ๋อบาร์น้ำต้องอยู่ตรงไหน
1: อยู่ข้างๆ ข้างหลังเต้เลย
0: อุ้ยโอ้นี่สิสบาน้ำนะ
1: นั่นนะครับ
4: โอเค
0: อ๋อเป็นแข
2: กนึกว่าเป็นบาร์
0: เออมีแบบว่ามันทีที่แค่นี้ก็แม่งจะใหญ่มากอุ้ยแต่ว่าฟิตติ้งมันเท่นะ
1: อ
0: ่
1: ะฮะ
0: เท่เลยดีโหแน่นเลย
1: อ่า
0: เฮ้ยแข็งแรงมากนะ
1: ใช่ครับเวลาไปอยากมานั่งกินกาแฟอะไรมินต่างบรรยากาศ
0: ดูวิวแบบโอ้ตรงนี้ฟังก์ชันเยอะมากนะตั้งแต่เฮ้ยวางเครื่องซักผ้าใช่ไหม
1: เก็บ
0: ยาเครื่องซักผ้าตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็มีซิงค์น้ำอันใหม่ใช่ไหมฮะ
1: แล้วก็
0: ที่มีขาใหม่ที่เราทำขึ้นมา
1: ต้อง
0: ขาแล้วก็มีตัวยูนิตรังผึ้งเนี่ยที่เอาไว้วางของตั้งข้างผนังแล้วก็เดคอเรทไปด้วยในตัวแล้วก็ยังมีอะไรฮะ
1: ส่วนแนวตั้งส่วนตั้ง
0: วางกันให้เต็มอ
2: ันนี้คือส่วนแนวตั้ง
1: ใช่ครับนี่คือส่วนแนวตั้งเลยแหละ
0: ผมก็นึกว่านี่ถั่วแล้วตั้งแล้วไอ้ยื้อตั้งกว่าอีก
1: อันนี
2: ้ตั้งทุกด้าน
0: หลายตั้งแป๊บนึงนะขออนุญาต
2: ลองมาดูสิอดไม่ได้
1: แล้วอดไม่ได้
2: กำลังหน้าตาน่ารัก
0: ดีไหมสวยนะ
2: ตอนเช้าก็ออกมาคุยกับต้นไม้ซะหน่อย
0: โอเคเรียบร้อยนะครับก็สำหรับมุมทุกอย่างนี้ก็ภายในบัดเจ็ตด้วย
1: ใช่ครับ
0: บัดเจ็ตก็ไม่ได้เราใช้ไม้พาเลทเพราะฉะนั้นบัดเจ็ตจะลดลงไป
1: ลดลง
0: ฟิตติ้งปกติก็หาได้ตามร้านอุปกรณ์
1: ถูกต้องครับ
0: ทั่วไปนะครับฟิตติ้งไม่ได้ฟิตติ้งพิสดารหายากอะไร
2: ใช่
0: นะฮะ
2: แล้วก็ที่รียูสอีกเยอะแยะเลย
1: บ้านหน้าต่างเก่าแกงเหล็กเก่าอะไรพวกนี้เอามาไว้วางของ
0: เหมือนเราจัดระเบียบมันใหม่
2: ใช่
0: เพื่อให้พื้นที่มันใช้งานได้ดีขึ้น
2: เมื่อกี้ข้างล่างมีคนถามทำอะไรกันล่ะครับทำได้ด้วยเหรอครับนี่เดี๋ยวส่งมาแล้ว
0: ตำรวจเหรอ
2: ไม่ใช่ neighbor
0: อ๋อ neighbor แล้วเขาบอกว่ารายการธรรมชาติมันโอ้อามารินทีวีนี่
2: เขาส่งมาทางไหนเหรอครับ
0: เออเรียบร้อยเสร็จกูเสร็จอีกแล้ว
2: ต้องมาอีก
1: รอบนี้ชั้น5มันมี5ชั้นนะชั้น4ก็แย่อยู่แล้วนะ
5: พื้นที่ใช้สอยได้เยอะขึ้นเลยที่ชอบมากคือมุมสีเขียวของต้นไม้รู้สึกว่ามันสดชื่นเวลาออกไปเจอแบบต้นไม้เจอพื้นที่ใช้สอยแล้วก็คิดว่าเราจะใช้ประโยชน์ตรงนั้นอ่ะได้มากกว่าเดิมที่แน่ๆแล้วบาร์นั้นเป็นที่ประจำผมเอาไว้แบบกินชาบูแน่นอนจริงๆที่ส่ง reference ไม่ได้ถึงขั้นแบบคาดหวังขนาดนั้นแต่สิ่งที่ได้มาเรารู้สึกว่าทุกอย่างมันเป็นวัตถุดิบที่ไม่ได้หยิบต้องได้ยากเลยแต่มันถูก mix and match มันเอามาดัดแปลงได้จริงอ่ะมันถูกคิดแบบไอเดียต่างๆรู้สึกขอบคุณรายการมากๆที่แบบทำให้เปลี่ยนและเห็นได้ชัดเลย

วันนี้เราจะทำความสะอาดคราบดำบนหม้อกับกระทะครับของที่ต้องใช้ในวันนี้นะครับไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์เบกกิ้งโซดาฟองน้ำล้างจานและฝอยขัดหม้อครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาฉีดน้ำยาไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ให้ทั่วภาชนะครับและหลังจากนั้นเราจะมาขัดด้วยฝอยขัดหม้อครับรอบแรกขัดไปเรื่อยๆนะครับนี่เลยค่อนข้างจะดิ้นนิดนึงออกมาเป็นคราบดำมาเลยครับขั้นตอนต่อไปครับเราจะมาโรยเบกกิ้งโซดาครับโรยให้ทั่วเลยนะครับตรงจุดที่เราจะขัดเรามาถึงขั้นตอนการขัดออกอีกรอบครับ

0: จากที่เราขัดไปสักพักนึงนะครับเราจะมาล้างทำความสะอาดกันนะครับก็ส่วนนี้ครับที่ออกมานั่นเนี่ยครับเรียบร้อยครับสำหรับการทำความสะอาดคราบดำบนกระทะครับ
1: คุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าอยากจะเนรมิตบ้านคุณให้เป็นมุมอะไรก็ตามนะครับส่งไอเดียมาที่เพจช่างประจำบ้านนะครับใน Facebook ได้เลยนะครับแล้วแอดมินเราจะมาดูพิจารณาว่าอันไหนที่มันน่าทำน่าจะเนรมิตได้เป็นจริงได้แล้วก็ดูไม่หลุดจากเรฟเฟรนซ์มาก
2: ใช่แล้วค่ะ
1: ใช่ไหมเราก็จะไปทำแล้วก็พบกับรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะครับวันไหนครับ
2: วันอาทิตย์นะคะ
1: กี่โมงครับ
2: 10:35
1: เออเอ็มเอ็นจีบีเอสซีทั้ง3 ทั้ง 4นะจ๊ะแล้วก็วันนี้ผมน้องทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนนะครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: อมรินทร์ทีวี

0: ดาวเคยได้ยินคำว่าโคกหนองนาคำว่าโคกหนองนาจริงๆอะค่ะอาจารย์ยักษ์ดาวอยากให้อาจารย์ยักษ์อธิบายให้ดาวฟังนิดนึงว่าคำว่าโคกหนองนาจริงๆมันมีที่มาว่ายังไงคะ
1: จริงโคกหนองนาก็เป็นวิถีชาวบ้านดั้งเดิมเขาก็มักจะเลือกสถานที่ที่สูงแล้วก็ไปสร้างบ้านอยู่ก็เรียกว่าโคกตรงไหนที่ต่ำเนี่ยต่ำมากๆมันจะเป็นหนองโดยธรรมชาติแล้วก็ถ้าถัดขึ้นมาเขาก็จะไปปั้นคันนาแล้วก็ทำนาเป็นวิถีที่อยู่กันมาหลายพันปีซึ่งพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยก็ทรงสอนทรงแนะนำว่าเนี่ยชาวบ้านเขาอยู่กันมาเขามีองค์ความรู้กันมา 5,000 ปีน
0: ะ
1: ท่านก็เลยเอาองค์ความรู้เหล่านี้แหละมาทดลองคือชาวบ้านเนี่ยเดือดร้อนจากการจากภัยแล้งเพราะว่าฝนตกมาน้ำหลากทิ้งไปหมดเพราะว่าชาวบ้านยุคนี้ไม่รู้วิธีเก็บน้ำให้พอเพียงท่านก็เลยทรงทำให้ดูก็ไปเอาที่มาแปลงหนึ่ง14ไร่แล้วก็ชาวบ้านถวายที่เพิ่มก็เป็น16ไร่กว่าก็ไปขุดแหล่งน้ำสักประมาณ 21% กว่าๆนะก็ที่เหลือก็เอาไปทำเป็นสวนนะไปทำเป็นทุ่งเป็นทำเป็นนาแล้วก็ปั้นคันนาใหญ่จนแบบรถวิ่งได้รอบเลย
0: นะ
1: ถ้าทานให้กับให้คำแนะนำแล้วก็ทรงทำตัวอย่างให้ดู
0: แต่ว่าประเด็นคือเรามันต้องใช้งบประมาณเยอะไหมคะ
1: มันขึ้นอยู่กับว่าเรามีแค่ไหนถ้าทำแบบคนจนอย่างที่ท่านรับสั่งคือเริ่มจากจริงๆตอนผมเริ่มทำมันไม่มีตังค์ก็เลยทำแบบคนจนจอบเสียมบุ้งกี้กระแป๋งขูดกันแล้วทำคนเดียวชวนคน

0: คนมาค่อยๆชวนคนมาเห็นด้วยก็เพิ่มเป็น2เป็น3เป็น5เป็น10เป็น100คนมาลงแขกกันทางเหนือเรียกว่ามาเอามือกันไม่เสียตังค์เลยนะที่พูดเนี่ยผมเริ่มทําอ่ะที่ไม่เสียตังค์เลยตอนนั้นพ่อไม่มีตังค์ก็เลยทําโดยไม่ต้องใช้เงินเลยแต่แน่นอนเราต้องมีเพื่อนเราต้องไปช่วยคนอื่นก่อนแล้วคนอื่นก็กลับมาช่วยเราไปช่วยเขาไป20คนเวลาเราทําเขากลับมาช่วยเรา40
1: ค่ะ
0: อย่างนี้ไม่ต้องใช้เงินนะก็อาจจะต้องมีบ้างแต่มันประหยัดหอบหิ้วบินโตกันมากินกันเงี้ยทุกวันนี้กำลังทำกันอยู่นะครับหิ้วบินโตกันมาเอาแรงกันเอามือกันซอแรงทางใต้เรียกว่าซอแรงกันใต้ก็ยังซอแรงกันอยู่เนื้ออีสานกำลังลงแขกกันอยู
1: ่
0: อันนี้วิธีทำแบบคนจนผมไม่ได้ตั้งใจจะทำแบบคนจนก็อยากจะทำแบบคนรวยแต่มันไม่มีตังค์ไงก็ทำแบบคนจนศูนย์บาท
1: ตัวดาวหรือว่าชาวบ้านเขาอยากทำโคกหนองนาจริงๆเนี่ยค่ะ
0: ครับ
1: ดาวต้องมีพื้นที่อยู่ที่เท่าไหร
0: ่200กว่าไร่ที่นี่ก็ทำได้งานเดียว100ตารางวาก็ทำให้ดูแล้ว20ตารางวา50 80
1: ค่ะ
0: 1ไร่2ไร่3ไร่5ไร่10ไร่15ไร่แล้วแต่เรามีที่ทำได้เกือบทุกที่ที่ว่าเกือบก็เพราะว่าบางแห่งมันไม่เหมาะเช่นชายทะเลเป็นดินเลนจริงๆเนี่ยก็จะยากมากเลยบางที่ก็เป็นภูเขาหินจริงๆก็จะขุดยากแล้วก็ยากแต่ต้องใช้คำว่าเกือบทุกแห่งทำได้หมด
1: เราเข้าไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตหรือประชาชนไปเซิร์ชอะค่ะที่คลิกคำว่าโคกหนองนาปรากฏว่าสิ่งที่เราเห็นในอินเทอร์เน็ตอะค่ะอาจารย์มันดูอลังการมากๆเลยอลังการจนเรามีความรู้สึกว่าเราจับต้องไม่ได้เพราะเราไม่น่าจะทำได้ขนาดนั้นก็เลยตั้งคำถามกับตัวเองว่าการทำโคกหนองนามันต้องอลังการและสวยงามขนาดนั้นด้วยหรือ
0: ถ้าเราทำตลิ่งให้โคดไปโคดมามันก็เหมือนถนนที่ตัดยิ่งโคดยิ่งยาวริมตลิ่งยิ่งยาวยิ่งยาวมีความลึกความตื้นไม่เท่ากันก็จะเกิดแตงต้นพืชแตงต้นสัตว์เกิดอาหารของปลาอาหารของกุ้งใช่ไหมกุ้งปลามีที่วางไข่โตดีมากไม่ต้องเสียค่าอาหารนะมันก็ไม่ต้องลงทุนแต่ด้วยวิธีการทำอย่างนี้แหละมันจะทำให้ดูดีดูหรูหราอลังการเลยแต่ว่ามันไม่ต้องไปลงทุนเพิ่มแต่มันต้องความคิดต้องใช้ความคิดเพิ่มต้องออกแบบให้ดีคำนวณให้ดีแต่มันก็เป็นธรรมชาติมันจัดสรรไว้สวยงามเองดังนั้นความงามในธรรมชาตินั่นคือประโยชน์สูง
1: แสดงว่าสื่อที่ดาวเห็นเนี่ยมันเกิดจากการวางแผนอย่างดีและตั้งใจอย่างดีเลยกลายเป็นความสวยงาม
0: ใช่อ
1: าจารย์คะแล้วจริงๆแล้วมีชาวบ้านนะคะเขาใช้ทฤษฎีโคกหนองนากันเยอะไหมคะ
0: โอ้โหนับจริงๆน่าจะเกือบทุกจังหวัดแค่กำแพงเพชรจังหวัดเดียวนี่ก็น่าจะกำลังแรงมาแรงที่สุด
1: กำแพงเพชร
0: กำแพงเพชรเมืองเดียวเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดาครับ
1: แม่คะเอาเข้าจริงๆนะคะเราอยากถามแม่ว่าทำไมแม่ตัดสินใจที่จะเอาโมเดลโคกหนองนาลงไปปฏิบัติในพื้นที่ของแม่แรงบันดาลใจอะไรคะที่ทำให้แม่มุ่งมั่นที่จะทำสิ่งนี้จนสุดท้ายแล้วมันกลายเป็นการขับเคลื่อนแล้วผลที่ได้เนี่ยดาวอยากให้แม่ถ่ายทอดมาให้ดาวและดาวเชื่อว่าหลายๆคนอยากจะรู้ค่ะ
2: อาจารย์สอนว่าทำคนเดียวแล้วมันเหงาต้องหาเพื่อนเยอะๆพี่ก็ขับเคลื่อนโดยการหาพวกหาแนวร่วมเยอะๆนะคะก็ไปชวนของคนในกำแพงที่มีแนวร่วมอย่างน้อยให้เขามาฝึกก่อนให้เขามีวินัยแล้วให้เขามีความรู้พอเขาเข้าใจระเบิดออกจากข้างในแล้วการขับเคลื่อนเนี่ยจะไม่ได้มีข้อจำกัดทุกคนจะไม่เรียกร้องทุกคนจะทำตามกำลังและก็ฐานะของตนเอง
1: ะ
2: นะคะในช่วงโควิดที่ผ่านมานี้โคกหนองนาโมเดลกำแพงเพชรไม่ได้มีผลกระทบต่อเรื่องอาหารเรื่องการกินเราสามารถมีอาหารสำหรับแบ่งปันเพื่อนมนุษย์ได้สำหรับในพื้นที่ใกล้เคียง
1: ะ
2: นะคะถ้าเกิดภัยพิบัติจริงๆแล้วเนี่ยผู้ที่มีอาหารเป็นของตัวเองจะสามารถอยู่รอดได
1: ้ใช
2: ่โคกหนองนาเป็นเครื่องมือทำให้เขาเข้าใจง่ายขึ้น
1: สิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อกี้วลีสุดท้ายที่แม่ให้กับดาวเอาไว้คือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นคือสิ่งที่พระองค์ทรงถ่ายทอดลงมาแต่โคกหนองนาเป็นเพียงแค่เครื่องมือหนึ่ง ที่ทำให้เกิดความยั่งยืนในชีวิตแต่พอลงมือทำแล้วอะค่ะแล้วจุดคุ้มทุนนะคะอาจารย์เริ่มจากการลงมือทำกี่วันกี่เดือนกี่ปีหรือจุดคุ้มทุนที่จะเวียนกลับมาแล้วทำให้เรามีความรู้สึกว่าเรามีชีวิตที่ดีขึ้นเรามีอะไรต่ออะไรที่เพียงพอหรือพอเพียงกับชีวิตเราต้องเดินต่อไปอะค่ะตรงนี้อาจารย์ช่วยไขแก๊กให้ดาวหน่อยได้ไหมคะว่ามันมองกันยังไงได้บ้าง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีครับวันนี้รายการเกษตรขั้นเทพจะพาคุณผู้ชมไปพบกับพี่ไก่เกษตรกรหนุ่มเจ้าของไร่ดอกขจรชาวสุพรรณบุรีที่แบ่งเวลาจากการทำคลินิกกับพี่ชายมาทำไร่ดอกขจรเป็นอาชีพเสริมและพี่ไก่เองก็เป็นลูกชาวไร่ชาวนาแต่กำเนิดก็เลยเกิดความตั้งใจที่จะทำการเกษตรดูบ้างพี่ไก่คนนี้เองถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเกษตรกรอายุน้อยของเราที่มีเรื่องราวชีวิตที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียววันนี้พี่ไก่จะมีเรื่องราวดีๆอะไรมาแลกเปลี่ยนกับเราบ้างไปทำความรู้จักกับเขากันเลยดีกว่าครับ
1: ดีมากเฮ้ยเอ้าแล้วเจ้านั่งอยู่ทำไมไม่ไปเนี่ย
2: แสดงว่าเจ้าหลงกลข้า
1: จะทำอะไรข้าเนี่ย
2: ข้าวางยาเจ้า
1: โอ้โหขำมากเลยนี่นี่อะไร
2: ยา
1: แล้วเมื่อกี้คือ
2: วาง
1: ยา
2: วางยาเจ้า
1: วางยาข้าแล้วจะบ้าแล้วถ้าวางยาต้องโอ้นี่ต้องใส่ยาไปแล้วเหรอเฮ้ยท่าน
3: เป็นไรมาเนี่ย
1: ข้าโดนพิษคือข้าโดนวางยาตอนนี้ร่างกายข้าไม่ไหวแต่ข้าไม่อยากตายท่านคิดดูลูก4เมีย6แล้วเมียข้าระดับนางแบบทั้งนั้นก็ไม่อยากตาย
3: ผมว่าไม่ใช่วางยาพิษแล้วมั้งครับไม่มีเลือดเนี่ยสงสัยโยนวางยาเมารักเปล่าย
1: าเมารักคือยาเมารักคืออะไรยาเมาเฉยๆเหร
3: อ
1: คือเขาไม่มีกากเลือดอะไรคือไม่ถือว่าเป็นยาพิษร้ายแรงเงี้ยเหรอ
3: ใช่ครับ
1: ข้าน่าจะโดนวางยาเมาเฉยๆเงี้ยเหรอ
3: ยาเมามันมียาแก้เมานะครับ
1: ยาแก้เมาน
3: ี่เลย
1: ไหน
3: นี่เลยครับดอกสลิดนี่แหละครับ
1: ฮะ
3: ใช่ครับ
1: ดอก
3: งง
1: ดอก
3: งง
1: ดอกสลิด
4: ว้าว
3: อีกอย่างนึงเขาเรียกดอกขจร
1: ดอกขจร
3: ครับ
0: ขจรเป็นไม้เลื้อยเถาเล็กแตกยอดจำนวนมากมีช่อดอกสีเหลืองอมชมพูอ่อนออกเป็นช่อแบบซี่ร่มดอกบานไม่พร้อมกันเมื่อดอกบานก็จะมีกลิ่นหอมครับสรรพคุณทางยาของขจรนั้นยอดอ่อนดอกและก็ผลบำรุงธาตุบำรุงตับปอดแก้เสมหะเป็นพิษส่วนรากทำให้อาเจียนถอนพิษเบื่อเมานอกจากนั้นดอกขจรเองก็สามารถนำไปปรุงอาหารได้ด้วยเช่นผัดแกงจืดหรือแกงส้มดอกขจรปริมาณ100กรัมเนี่ยจะมีวิตามิน A มากถึง 3,000 มิลลิกรัมวิตามิน C 45มิลลิกรัมแคลเซียม70มิลลิกรัมและฟอสฟอรัส90มิลลิกรัมเลยนะครับ
1: ข้าจะไม่ไหวแล้ว
3: ท่านกินนี่เลย
1: กินได้เลยเหรอ
3: กินได้เลยครับหายเลย
1: กินเข้าไปทั้งอันอย่างนี้ได้เลยเหรอเฮ้ยว่าหายหลีแล้วว่าหายหลีแล้วว่าหายเมาแล้วโอ้ท้องฟ้าสวยงามเหมือนเดิมเฮ้ยกาหลีใจเหลือเกินเฮ้ยมังคือหลอกขจร
3: ครับดอกขจร
1: หรือหลอกสลิด
3: ดอกสลิด
1: มังเป็นต้นไม้ประเภทไหน
3: เป็นต้นไม้ประเภทเถา
1: เป็นต้นไม้ประเภทเถาคือหมายมังเป็นไม้เลื้อย
3: ไม้เลื้อย
1: มังตั้งโดโดได้ไหม
3: ไม่ได้
1: ไม่ได้มังอยู่ด้วยตัวเองไม่ได้มังต้องมีที่ให้เกาะแบบน
3: ี้ใช่มีที่ให้เกาะ
1: อ๋อแล้วไปยังไงมายังไงทั้งถึงไล่มาปลูกหลอกขาจองหรือหลอกสลิดแบบนี
3: ้เป็นไปมายังไงครับ
1: ใช่
3: แต่ก่อนทำงานคลินิก
1: ทำงานคลินิก
3: ใช่
1: เฮ้ยเป็นอะไรอะที่คลินิก
3: คลินิกตรวจเลือดครับ
1: คลินิกตกเลือดด้วย
3: ใช่ครับหน้าคลินิกคลินิกตั้งอยู่หน้าตลาด
1: ตั้งอยู่หน้าตลาด
3: ใช่
1: เป็นคลินิก
3: ใช่
1: อ
3: ่
1: ะก็ทางคลินิกก็รีแล้วก็ดูน่าจะโอเคไม่ใช่หรอ
3: ก็รายได้เสริม
1: อันนี้เป็นรายได้เสริมเฉยๆ
3: ใช่ครับ
1: คลินิกยังมีไหม
3: มีครับตอนนี้ยังมีย
1: ังมีอยู่
3: ครับ
1: แต่ผังตัวเองมาทางตรงนี้
3: ใช่
1: ทำไมล่ะอยู่ในคลินิกเย็นๆแอร์เย็นๆอยู่ในร่มทำไมออกมาทำแบบนี
3: ้ก็ ปกติก็เป็นลูกชาวไร่ชาวนาอยู่แล้วเน
1: า
3: ะใช่ครับก็นั่งอยู่หน้าคลินิกเห็นรถเขาขนอะไรมาขายเงี้ยแล้วก็ดูไปเห็นเขาทำออดอกสลิดม
1: า
3: ไปถามเขาว่าราคาดีราคาเป็นยังไงว่าปลูกนี้ก็ราคาดีนะแล้วก
1: ็คนที่เข็นมาขายนี่เขาปลูกเองเลย
3: ใช่
1: อ
3: ๋
1: อ
3: แล้วก็ไปเริ่มศึกษาเริ่มศึกษามาปลูก
1: แล้วคลินิกใครดูอ่ะ
3: ก็ตอนนี้ก็เปิดไว้ก็มีคนดูแลด้วยครับ
1: อ๋อมีให้คนดูแลด้วยก็มาทำอันนี้ด้วยมังไม่ใช่แค่นั้นนะสิว่ามันต้องมีเหตุผลอื่นที่เลือกตัวหลอกคาจองมาปลูกหลอกไม้ต้องไม้เยอะแยะมีไม้ปลูกทำไมปลูกหลอกคาจอง
3: ก็รายได้ดีครับผมรายได้ดี
1: รายได้มังลี
3: ครับ
1: สมมุติว่า1ไร่เนี่ยมังเก็บเกี่ยวยังไง
3: ก็1ไร่จะเก็บได้ประมาณ50โล
1: 1ไร่ไร่50โล
3: ครับ
1: แล้ว50โลนี่กี่เดือนกี่ปีกว่าจะเก็บได้ครั้งนึง
3: ก็ไร่นึงเก็บ3วันเว้น3วันครับ
1: แล้วขายโลเท่าไหร
3: ่ก็ตอนนี้ก็70บาท
1: มังมีช่วงราคาลี
3: มั้ยมีครับ
1: ราคาลีกว่านี้ก็มี
3: ราคาลีกว่านี้ก็มี
1: ราคาลีกว่านี้เท่าไหร
3: ่เป็น100
1: เฮ้ย
3: เป็น100ครับ
1: 1ไร่ไร่50โล
3: ครับ
1: 50โลคูณ100บาท1ไร่ก็ไร่5,000
3: ครับ
1: 5,000 3วังเก็บที
3: ครับ
1: หางไปเอา30วังหางก็10ครั้ง10ครั้งคูณ
3: 5,000
1: ครับไร่ 50,000
3: ครับ
1: ไร่ละ 50,000 โอ้แล้ว
3: โดยประมาณใช่คร
1: ับ นี่ไร่เลี้ยวแล้วเรามีกี่ไร
3: ่มีตอนนี้อยู่8ไร
1: ่8ไร่8 5 4 10
3: ครับ
1: 4 100บาท
5: ความพิเศษของเขาคือถ้าสมมุติว่าปลูกไว้ในบ้านหรืออยู่ตามสวนทำอะไรต่ออะไรอ่ะนะคะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยประเทศไทยเนี่ยคือในเมื่อเราผักขจรเนี่ยเป็นผักพื้นบ้านนะคะตามสวนตามป่าตามอะไรเนี่ยเขาก็จะขึ้นเป็นธรรมชาตินะคะถึงเราเอามาปลูกไว้ก็ตามเขาจะออกดอกตลอดเลยนะคะไม่จำเป็นไม่ต้องปลูกใหม่โดยเฉพาะว่าถ้าอยู่ในสภาพธรรมชาติของเขาเนี่ยค่ะเขาสามารถที่จะอายุยาวได้เป็นถึง10ปีได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือความพิเศษสามารถที่จะเก็บได้เรื่อยๆนะคะไม่ต้องปลูกใหม่นะคะแล้วก็เป็นผักพื้นบ้านที่ปราศจากสารเคมีถ้าเขาขึ้นเองตามสภาพธรรมชาติค่ะ

0: เกี่ยวสำหรับส่งขายใน1ไร่เนี่ยก็จะได้รายได้สูงถึง 50,000 บาทต่อเดือนแล้วแล้วไร่ของพี่ไก่ก็มีทั้งหมด8ไร่โอ้ยคุณผู้ชมครับไม่อยากนับเป็นตัวเลขเลย
1: แบบเนี้ยอ้วนมีตังไปเลี้ยงเมียเลี้ยงลูกอ้วนแน่นอนเลยอ่ะ
2: แต่เป็น10
1: ลี่แหละที่อ้วนใฝ่ฝังเอาล่ะวังลี้หลายๆก็พักหลงมาตรงนี้แล้วเจอดอกทองคำ

0: ม่ใช่ดอกทองคำอย่างนั้นหลอกที่มังทำไรไร่อย่างกระทองคำเลยโอ้โหแบบนี้ต้องขอเรียนรู้มังซะหน่อยว่ามังปลูกยากปลูกง่ายแล้วไอ้ที่มังไร่มังไร่จริงหรือเปล่า
1: ได้ครับ
0: ขอเรียนรู้หน่อย
1: ได้ครับผม
0: พาอ้วไปรู้หน่อย
1: โอเค
0: เ
1: ชิญเลยครับ
0: ปุ้ยเป็นเศรษฐีชักกะซี่ชักกะซี่
2: ช่วงหน้าเราจะ

เราก็จะมีเคล็ดลับอะไรดีๆอีกนั้นติดตามช่วงหน้าห้ามพลาดเลยนะครับรู้หรือไม่ดอกขจรเป็นผักที่หอมและโด่งดังเป็นที่รู้จักกันมานานตั้งแต่สมัยโบราณ

0: ือไม่ดอกขจรเป็นผักที่หอมและโด่งดังเป็นที่รู้จักกันมานานตั้งแต่สมัยโบราณดอกขจรหรือเราเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่าดอกสลิดซึ่งมีความหมายว่าความหอมที่ขจรกระจายในสมัยก่อนนั้นชาววังก็นิยมนำดอกขจรไปใช้เป็นหนึ่งในเครื่องหอมไทยโบราณที่มีชื่อว่าชุดบูงาสดโดยวิธีการทำบูงาสดจะเอากลีบดอกไม้หอมหลายๆสีมาใส่ผสมกันเพื่อความหอมและความสวยงามใส่น้ำอบไทยนิดหน่อยใส่พิมพ์เศษเล็กน้อยแล้วก็คลุกเคล้ากันเบาๆนำไปใส่ภาชนะที่มีฝาปิดแล้วอบร่ำควันเทียนในโถเพื่อจัดใส่กระทงหรือเอาไว้ใส่ผ้าโปร่งมอบเป็นของขวัญให้แก่ผู้ใหญ่ที่เคารพได้ครับเรายังอยู่กันที่ไร่ดอกขจรที่ว่ากันว่าทำอะไรได้ให้พี่ไก่และครอบครัวได้เดือนละเกือบ 400,000 บาทในช่วงที่ราคาดอกขจรดีๆ
1: โอ้โหเงินเยอะแยะขนาดนี้เนี่ยจะไม่ให้เรียนรู้ต่อไปได้ไงล่ะครับอ้าวพี่ไก่ครับการปลูกและการดูแลเจ้าต้นขจรนี่ต้องทำแบบไหนยังไงกันล่ะครับถึงจะสามารถส่งขายตลาดได้อย่างมีคุณภาพไม่ขอรอช้ากันเลยก็แล้วกันไปครับพวกเราไปเจาะลึกเรื่องของการปลูกต้นขจรกันเลย
2: ว้าวนี่ต้องเบบีของมังเลยแล้วเนี่ย
3: ใช่ครับ
2: เบบีเบบีโอ้โอเหล็กๆพวกนี้อายุปลามังเท่าไหร
3: ่นี่ยังไม่ถึงเดือนครับผม
2: ยังไม่ถึงเดือนเลย
3: ครับ
2: เริ่มมีใบออกมาเขียวๆแล้ว
3: ใช่ครับ
2: โอ้ยอันนี้ไม่ถึงเดือนแล้วกล่องที่มังจะไม่ถึงเดือนหน้าตามังเป็นยังไง
3: มันจะเป็นเถาอย่างนี้ครับผม
2: โอ้โหอันนี้เอาเถาจากตัวต้นมา
3: ใช่ต้นแม่มันนะครับ
2: ต้นแม่มังมีอายุเท่าไหร่ต้นแม่มังถึงจะเอามาทำเป็นต้นพังไร
3: ่2ปีครับ
2: ปลูกอาแม่เขา2ปี
3: ใช่ครับ
2: ถ้าอาแม่อายุเกิน2ปีก็ตักเอาเถามาทำเป็นกิ่งพังไร
3: ่ครับผม
2: เบบีเบบีอย่างนี้ไม่ถึงเดือนแต่ไม่น่าเชื่อว่ากล่องหน้าน้ำมันเป็นแค่นี้เองวิธีกลางเป็นไงต้องแกะลำนี่ได้มาจากไหน
3: สั่งรถมาลงครับสั่งรถมาลงครับ
2: สั่งลงมาลงสิอยากไล่แกะลำก็สั่งลงมาลง
3: ใช่ครับ
2: หมายถึงว่าไอ้แกะลังนี่มาจากไหนมันเป็นแกะของอะไร
3: แกะแกบข้าวเปลือกเลยครับข้าวหอมมะลิพวกอะไรพวก
2: แล้วทำไมมันถึงลำอ่ะ
3: ไปเผาครับผม
2: ต้องเอาไปเผากล่อง
3: ใช่ครับ
2: ปักลงไปเลยในรูเดี๋ยวทำยังไงตัว
3: หลุมถุงเนื้อก็ปักสองต้น
2: เผื่อตาย
3: เผื่อตายเผื่อไม่รอด
2: เผื่อไม่รอดตัวนึง
3: ใช่ครับ
2: ปักลงไปอย่างนี้ถูกต้องไหม
3: แค่นี้ก็บีบ
2: แค่นี้แล้วก็บีบแกบลงไปแค่นี้เอง
3: ใช่ครับจบก็ตั้งไว้ก็รดน้ำ
2: มันง่ายไปหรือเปล่าปลามัง2สัปดาห์เขาจะเห็นแล้วว่ามังแตกใบไม่แตกใบ
3: ใช่ครับ
2: ว้าเอาล่ะวังลี้ได้เห็นวิธีการปักชำซึ่งง่ายมากแค่มีอาต้งแม่ให้อายุเกิน2ปี
3: ครับ
2: ไปตักกิ่งตักเถาของเขามา
3: ครับ
2: เอาให้ได้ขนาดปลามังเท่านี้
3: ใช่
2: ปลามังเท่านี้คือปลามัง10เซน
3: บางทีข้อป้องมันก็ยาว
2: ตักให้มีข้อ
3: ใช่ครับถ้าไม่มีข้อก็ไม่แตกนะครับ
2: ตักให้มันมีข้อพวกนี้ด้วย
3: แต่ข้อมันก็ไม่เท่ากันบางทีข้อยาวไม่ยาว
2: เดี๋ยวแต
3: ่ครับ
2: มีข้อควรระวังไหมในการปักชำ
3: ก็ไม่ให้โดนฝนมากมันไม่ชอบฝนไม่ชอบน้ำ
2: แล้วอย่างนี้พอปักปั๊บรดน้ำครั้งแรกแล้วต้องรดอีกกี่วันถึงรดที
3: ก็ดูว่าแกบเราเนี่ยมันแห้งไปเปล่าถ้ามันแห้งแล้วก็รดที
2: ต้องมาเริงรูนะต้องมาคอยจับนะว่าอังนี้หรืออ๋ออังนี้ยังเย็นอยู่ยังมีน้ำอยู่อังนี้ไล่
3: ใช
2: ่แต่ถ้าแห้งเมื่อไหร่ไม่เอา
3: ถ้ามันเปียกโชกไปรากเขาจะเน่าจะมีรากข้างล่าง
2: ถ้าเปียกไปน้ำขังไปมันก็เน่า
3: ใช่ครับเน่าเปื่อยตรงนี้จะเปื่อย
2: เอาแค่ให้เขาชื้นพอ
3: ใช่ครับ
2: ให้เขาพอมีอาหารมีน้ำกิน
3: ใช่มีน้ำเลี้ยง
2: อ๋อเท่านั้นเองอย่างนี้อ่ะคงวังนึงเนี่ยเราจะชำกลางไร่สักคงหนึ่งเนี่ยได้สักกี่ต้น
3: โอ้คนหนึ่งก็ถ้าทำเต็มวันก็ได้เยอะนะครับ
2: อืม
3: เป็นพันก็มี
2: เป็นพันต้นก็มี
3: ใช
2: ่โอ้โหเก่งมากเอาลองปักลองปักลอง

0: การปักชำต้นขจรนี่ไม่ยากครับแต่ว่ามีเคล็ดลับนิดหน่อยเองเพียงแค่เรานั้นนำเถาจากต้นแม่ที่มีอายุ2ปีมาทำเป็นกิ่งปักชำวิธีปักก็คือเลือกตะตุ่มที่มีทิศทางการแตกรากลงด้านล่างปักลงไปในแกลบที่เราเตรียมเอาไว้จากนั้นก็รดน้ำแล้วก็รออีกแค่2สัปดาห์ครับแม่ต้นขจรของเราเขาก็จะเริ่มแตกใบให้เราได้เห็นกันแล้วและถึงแม้ต้นขจรจะเป็นพืชที่ทนแต่ช่วงที่เป็นต้นอ่อนเนี่ยห้ามโดนฝนหนักๆนะครับเพราะต้นอ่อนอาจจะตายได้และสำหรับการรดน้ำนี่ก็ขอให้รดให้พอให้แกลบชื้นก็พอแล้วล่ะครับ
1: จากที่เราไปปักตังเมื่อกี้พอปล่อยไว้มังโตครึ่งมังก็จะเป็นอย่างนี้
2: ใช่ครับ
1: ไอ้แบบนี้นี่อายุปลามังเท่าไหร
2: ่ตัวนี้2เดือน
1: 2เรือง
2: ครับพร้อมปลูก
1: นี่มังโอ้โหจากกิ่งที่เราปักไปเฉยๆอ่ะ
2: ใช่ครับ
1: มังครึ่งแตกใบแตกกิ่งก้านสาขา
2: ครับ
1: ดูน่ารักน่าเอ็นดูอยากให้บอกหน่อยว่าเวลารู้ว่ามังแข็งแรงมันหน้าตามังเป็นยังไงต้องดูสังเกตตรงไหนพวกต้นรากพวก
2: นี้ครับโผล่โผล่
1: จากต้นยาวแทงออกมา
2: ต้นยาวครับก็ใบไม่เหี่ยวถอนดูก็ได
1: ้โอ้โหคือเขาก็เป็นชีวิตใหม่แล้ว
2: ใช่ครับ
1: แตกออกมาเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วอ่ะต้นพังพวกนี้ไล่แล้วอ่ะเอาไปปลูกเองหมดเลยอ่ะทำไมมังเยอะจัง
2: ก็ส่วนหนึ่งก็ขาย
1: เราขายต้นพังด้วย
2: ขายต้นพันด้วยครับ
1: ต้นพังต้นหนึ่งนี่ต้องอายุกี่เรืองถึงเริ่มขายไล
2: ่ก็เนี่ยครับ2เดือน3เดือนเนี่ยครับ
1: เอาส่งไปอย่างงี้มังมีราคาค่าตัวเท่าไหร
2: ่ก็ถุงนึงก็20บาท
1: ฮะไอ้ปักแค่เนี้ยนะ
2: ใช
1: ่2เรืองผ่านไปมังมีค่า20บาท
2: ใช่ครับ
1: โอ้โหเห็นบอกว่าวังนึงเนี่ยเราปักครั้งแรกเป็น100ต้น20บาทคงร้อยต้นโอ้หวังเลี้ยวเราทำเงินรอไว้แหละวันละ2,000เราไว้อนาคตได้
2: ใช
1: ่โอ้ต่อคงเอง
2: ใช่ต่อคน
1: ทำงานไม่ลงแหลกด้วยนั่งอยู่ในนี้ฟังเลี้ยวมีความสุขมากๆเลยงั้นกลับมาที่เรื่องราวของหลอกคาจอง
2: ครับ
1: เจ้าหลอกคาจองนี่ปลูกยากไหม
2: ไม่ยากครับผมไม่เลือกดินด้วย
1: ไม่เลือกดิน
2: ครับ
1: เพราะมังเลือกเองไม่ได้เราต้องเป็นคนเลือกให้มังนะในดินไหนก็ได้
2: ใช่ครับ
1: ตอนที่เป็นต้นกล้าต้องให้น้ำยังไง
2: ตอนที่เป็นต้นกล้าใช่ป่ะครับ
1: อืม
2: ก็ดูแกบว่ามันเปียกโชกเกินไปไห
1: ม
2: ถ้าเปียกเราก็ไม่ต้องรดดูว่าแกบเนี่ยมันแห้งค่อยรดน้ำ
1: นั่นหมายถึงว่าถ้าเป็นช่วงฤดูฝน
2: ใช
1: ่ก็ไม่ต้องรด
2: ครับ
1: เพราะมังเปียกอยู่แล้ว
2: ใช่
1: แต่ถ้าเป็นช่วงฤดูร้อนให้เดินมาดู
2: ครับ
1: ว่ามังแห้งไหม
2: ครับ
1: แล้วโดยปกติอากาศทั่วไปร้อนๆเนี่ยแบบเนี้ยลกครั้งละวังหนึ่งกี่ครั้งหรือยังไง
2: ก็3วันครั้งหนึ่งก็ได้ครับ
1: 3วันครั้งหนึ่งเลยเหรอ
2: ใช่ถ้ารดเยอะเยอะไปก็รากจะเน่า
1: อันนี้สมัยเป็นต้นกล้า
2: ครับ
1: แต่หลังจากเอาต้นกล้าไปลงดินแล้วลกน้ำยังไง
2: ก็ช่วงแรกก็รดทุกวันช่วงแรกครับ
1: รดทุกวัน
2: ครับ
1: แ
2: ต่เขาติดก็วันเว้นวันรดช่วงเย็น
1: ถ้าติดแล้ววางเว้งวาง
2: ครับ
1: ติดดึงดูยังไงติด
2: ก็จะมีอายุการปลูกอยู่ครับเดือนหนึ่ง
1: ถ้าลงดินแล้วเดือนหนึ่ง
2: ครับ
1: รดน้ำวันเว้นวันได้
2: ใช่ได
1: ้รดน้ำวางเว้งวางได้แล้วพอเขาโตไปเริ่มกี่นางกว่าจะเริ่มออกดอก
2: 3-4 เดือน
1: ออกดอกตรง 3-4 เรือง
2: ครับ
1: 3-4 เรืองนี่คือเก็บขายได้เลยเหรอ
2: ได้เลยครับ
1: แล้วฤดูการมีผลต่อผลผลิตไหมออกดอกอ่ะ
2: มีช่วงฤดูหนาวดอกไม่ค่อยออกครับออกก็ออกน้อยแต่ราคาแพงถ้ามีดอกก็แพง
1: แล้วช่วงไหนที่จะออกเยอะ
2: ช่วงไหนออกเยอะเหรอครับก็ช่วงเดือนเมษา
1: หน้าร้อนออกเยอะสุด
2: หน้าร้อนออกเยอะสุด
1: ชอบอากาศร้อนมากเลย
2: ใช่ครับ
1: ยิ่งร้อนยิ่งดี
2: ใช่ครับ
1: แต่ว่าช่วงที่ออกเยอะราคาหรือราคามังก็จะถูกหน่อย
2: ใช่ถูกหน่อยครับ
1: แต่ช่วงหน้าหนาวที่หาดอกยากๆราคาก็คงแพงล่ะ
2: แพงโลนึงก็ร้อยกว่าบางที
1: โอ้
2: โลร้อยสูงสุดละ100ครับต่ำสุดก็70ช่วงดอกไม่มีครับ
1: ช่วงดอกไม่มี
2: ใช่

0: ธีการปลูกดีกว่า
1: ครับ
0: หลังจากได้2เรืองแบบนี้แล้วแม้ว่าเราจะปลูกเองหรือคงที่บ้านซื้อไปปลูก
1: ครับ
0: เอาอันนี้มาปึ๊กพวกหรือจะลงลิงเนี่ยซื้อไปไม่ต้องเขี่ยลิงออกนะ
1: ใช่
0: เอาลิงกีกถุงเปิดถุงแล้วเอาลงไปทั้งต้นเลย
1: ขุดหลุมก็ไม่กว้าง
0: เวลาขุดหลุมขุดกว้างแค่ไหน
1: คืบหนึ่งก็ได
0: ้1คืบ
1: ครับ
0: ปึ๊บพอปักลงไปแล้วทำไงต่อ
1: ก็กบดินแค่นั้น
0: กบธรรมดา
1: ใช่แค่นี้ครับง่าย
0: ซึ่งตอนนั้นเนี่ยไม่ต้องเป็นดินแกลบดำแล้ว
1: ครับ
0: เป็นดินอะไรก็ได้ที่อยู่ในพื้นที่เลย
1: ครับ
0: กบเสร็จปักแล้วทำยังไงรดน้ำ
1: ครับรดน้ำปลูกเสร็จก็รดน้ำ
0: รดน้ำหลังจากนั้นปล่อยให้เขาโตขึ้นยังไงต่อต้องดูแลยังไง
1: แล้วก็ตั้งร้าน
0: ตั้งร้าน
1: ครับใส่ตะข่ายดึงตะข่ายยาวไปเลย
0: อ๋อร้านมีลักษณะเป็นยังไง
1: เป็นเหมือนเน็ตบอลเล่ใช่ครับ
0: เอาไม้ตั้งเป็นแกน
1: ครับ
0: แล้วเอาตาข่ายนี้ขึ้น
1: ขึงยาว
0: ขึงยาวไปเป็นแผบเลยไปเป็นกำแพงเลย
1: ใช่ครับ
0: อ
1: ย่างนี้เลย
0: หลังจากนั้นยังไงต่อ
1: ก็ยอดมันจะเลื้อย
0: พอได้1เดือนปั๊บยอดมันจะมาอย่างนี้เลยมันจะมาอย่างนี้เลย
1: จะเริ่มเลื้อยแล้วแล้วก็ไปพันใส่ตาข่ายช่วงแรกต้องช่วยเขาหน่อย
0: ช่วงแรกที่เขาจะทำความรู้จักกับร้านของเขาหรือที่อยู่ของเขา
1: ครับ
0: เราต้องช่วยจับหน่อย
1: ใช
0: ่แต่พอพันขึ้นไปแล้วพอเดือนต่อไปไม่ต้องยุ่งแล้ว
1: ไม่ต้องยุ่งแล้ว
0: เขาไปเองได
1: ้ไปเองได้ครับ
0: แล้วในระหว่างรอเขาเติบโตต้องมีวิธีเขาต้องกินอะไรเป็นพิเศษไหม
1: ก็ใส่ปุ๋ยครับ
0: ใส่ปุ๋ย
1: ครับสูตร25 25 25ผสมยูเรียเม็ดเล็ก
0: โอ้แล้วต้องใส่บ่อยแค่ไหน
1: ก็เดือนละครั้ง
0: แค่เดือนละ1ครั้งก็ได้เลย
1: ครับ
0: แล้วทำอย่างนี้3เดือน
1: ครับ
0: เขาก็ออกดอกสวยงามเลย
1: ใช่พร้อมเก็บดอกขาย
0: โอ้โห
1: 3-4เดือน
0: โอ้โหมาต้นกระจอนนี่ช่างมีวิถีการเติบโตที่เรียบง่ายจริงๆเลยแถมยังเป็นพืชที่ทนแดดทนฝนปลูกได้ทุกสภาพดินและเมื่อเจ้าต้นกระจอนเติบโตขึ้นเรื่อยๆมันก็จะเริ่มเลื้อยเป็นทางเราก็สร้างตะข่ายเป็นแนวให้เถาของต้นกระจอนเขาได้มีที่เกาะครับจากนั้นก็รอจนออกดอกให้ผลผลิตเท่านั้นเองล่ะครับช่วงหน้าครับเราจะพาไปฟังเคล็ดลับการจัดการไร่ดอกกระจอนของพี่ไก่กันว่าจะมีความน่าสนใจตรงไหนอย่างไรอ้าวเดี๋ยวติดตามช่วงหน้านะครับ
2: รู้หรือไม่ดอกกระจอนช่วยบำรุงฮอร์โมนเพศหญิง

0: ดอกกระจรช่วยบำรุงฮอร์โมนเพศหญิงดอกกระจรก็สามารถนำส่วนต่างๆมาประกอบอาหารและใช้เป็นยาสมุนไพรรักษาโรคได้อีกมากมายนอกจากนั้นยังช่วยบำรุงตับบำรุงสายตาและยังช่วยบำรุงฮอร์โมนของคุณผู้หญิงได้อีกด้วยนะครับเนื่องจากดอกขจรเป็นหนึ่งในพืชผักที่มีปริมาณเอสโตรเจนสูงเมื่อรับประทานเข้าไปก็จะช่วยบำรุงเลือดและช่วยให้ประจำเดือนมาเป็นปกติครับ
1: เฮ้ยไหนล่ะดอกขจรน่ะ
2: ฝั่งนี้เลยครับผม
3: เป็นพวงๆอย่างนี้เลยเหรอ
2: เป็นพวงๆครับ
3: โอ้มังแจ่มจะแดมแจ่มว้าวมากเลยอ่ะ
2: ใช่
3: มังเป็นพวงๆมังออกมาเป็นช่อใหญ่ๆเลย
2: ใช่ช่อใหญ่
3: น่ารักน่ารุ้งมากเลยโอ้ยปูเหลียวนะนี่คือเจ้าตัวตาไข่ที่บอกไว้
2: ใช่ตาไข่
3: วิธีปลูกเนี่ยมังเว้งระยะห่างกันเท่าไหร่นี่เพราะว่าว่ารู้แล้วเนี่ยมังเสมอต้องเสมอปลายเลย
2: ครับ
3: ตอนครึ่งล้างเนี่ยล้างต้องห่างต้องสูงยังไง
2: ก็ประมาณเนี้ยประมาณ 1.80
3: สูงประมาณ 1.80
2: เพราะตะไคร่มันมากำหนดอยู่แล้วครับ
3: อ๋อประมาณ 1.70 1.80
2: ประมาณนี้ครับ
3: ประมาณนี้แล้วห่างกันเท่าไหร่
2: ห่างระยะปลูกหลุมต่อหลุมก็อันนี้ก็เกือบ2เมตร
3: ห่างช่องเมตรนึงห่างต้นเมตร2เมตรแล้วเวลาปักตาไข่ก็คือปักกลางร่องปักกลางระยะห่างต้น
2: ใช่ครับ
3: ปักไปแล้วก็เอาตาไข่ขึ้น
2: ครับ
3: จบเลยอ๋อแบบนี้นี่เองอันเนี้ยใช้กี่ต้นที่เรา

0: ลูกเป็งต้องกล้ากว่าจะครึ่งไร่แบบนี
1: ้ก็ถุงนึงครับถุงนึงที่เราชำไปครับ
0: แค่ถุงเดียวของต้องกล้านะ
1: ใช่ถุงนึง2ต้นนั่นแหละครับ
0: พอปลูกไปสำเรืองมังครึ่งอย่างนี้เลย
1: ใช่แตกเยอะกว่านี้ครับ
0: แล้วอังนี้เนี่ยลงดิ่งได้กี่เดือนแล้วถึงครึ่งแบบนี
1: ้ตัวนี้จะพร้อมเก็บแล้วครับ3เดือน
0: นี่คือ3เรือง
1: ครับ
0: หน้าตาเขาเป็นอย่างนี้สวยงามแบบนี้เลย
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ได้ผลผลิตแบบนี้เลย
1: ครับ
0: ว้าอาเม็กซิ่งมากเลยอาเม็กซิ่งไทยแลนด์มากเลยนะ
1: ใช่เม็กซิ่งไทยแลนด
0: ์อ๋อแบบนี้ครึ่งมามังครึ่งยุกยักยุกยักถ้ามังโตขึ้นไปกว่านี้อีกมังจะครึ่งเยอะกว่านี้อีกไหม
1: เยอะกว่านี้ครับ
0: หลอกมังนะให้เยอะกว่านี้อีกไหม
1: ครับ
0: สักเท่าไหร่อายุเท่าไหร่มังถึงจะครึ่งพึกเต็มแผงเลย
1: 6-7เดือน
0: ประมาณ7เรือง
1: ครับประมาณ7
0: ขึ้นพึกเต็มแผงเลย
1: ใช่เต็มแผง
0: ดอกนี่คือยิบยับยิบยับตรงนี้เลย
1: ใช
2: ่ซึ่งปัจจุบันนี้ดอกขจรก็คนก็นิยมเอามาปลูกเชิงการค้านะคะเอาตั้งแต่ปลูกแล้วเริ่มออกดอกเนี่ยนะคะประมาณ3เดือนนะคะหลังจากนั้นน่ะช่วง4-5เดือนถึง6เดือนนี่ก็จะเริ่มทยอยจนถึง6เดือนเนี่ยแบบว่าเริ่มออกเยอะแล้วนะคะถ้าดูแลดีๆมีการตัดแต่งทรงพุ่มตัดแต่งกิ่งบ้างอะไรบ้างนะคะเท่าที่เคยเห็นสามารถอยู่ได้ถึง 5-6 ปี 8 ปีก็มีถึงค่ะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเกษตรกรถ้ามีการปลูกเป็นการค้าแล้วก็จะไม่ดูแลได้ดีถึงขนาดนั้นนะคะ
0: ลงดิ่งแบบนี้ปล่อยเข้ามาแล้วก็ช่วยเขาพังหน่อยนึง
1: ช่วยเขาพ
0: ัน
1: อ
0: ย่างนี้
1: อย่างนี้ก็พัน
0: ก็พังมาช่วยเก็บไปเรื่อย
1: ๆ
0: ครับอ๋อถ้าเขาแบบอิเลเคขาออกมาเราก็พังเอาไว้แล้วเดี๋ยวเขาก็เลื้อยไปใหม่
1: ใช่ก็พันอย่างนี
0: ้อ๋อเข้าใจแล้วลงดิ่งปั๊บ
1: พวน
0: ใส่ข้างโคนครับ
1: ใช่ครับต้องพวนดินก่อนนะครับก่อนใส
0: ่อ๋อ
1: พวนดินให้มันร่วนๆก่อนแล้วก็โรย
0: ถึงค่อยโรย
1: ใช่ครับ
0: ถ้าไม่พวนไม่ได้อ๋อพวนดินแล้วเอาปุ๋ยใส
1: ่
0: เอาปุ๋ยใส่แล้วก็รดน้ำ
1: ใช่
0: แบบนี้ใส่ทีแค่ไหนเอาปุ๋ยอ่ะ
1: ปุ๋ยก็เดือนนึงใส่ครั้งนึงครับ
0: เดือนนึงมาพวนแล้วก็ใส่ทีนึง
1: ครับ
0: ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ
1: ใช่ครับ
0: เขาก็ออกดอกยุกยักเอง
1: ใช
0: ่โอ้แล้วล่องน้ำนี่มีความเกี่ยวเนื่องกับอันนี้ไหมหรือว่าล่องน้ำก็คือเอาไว้เก็บน้ำปลูกผักบุ้งเฉย
1: ๆก็ไว้รดน้ำนี่แหละครับเวลารดก็ใช้เรือ เรือวิ่ง
0: เอาเรือวิ่งเลย
1: ใช่ครับ
0: ฉีดน้ำฉีดออกมาอย่างนี้เลย
1: ใช่มีสายยางก็รดฉีดขุดอย่างนี้แล้วก็ปล่อยปลาไว้ด้วย
0: เอาตรงนี้มีปลาด้วย
1: มีครับเลี้ยงปลาไว้ด้วย
0: เลี้ยงปีเลี้ยงหญ้าหรือยังไง
1: ปลาช่อนอเมซอน
0: ปลาไม่ใช่วายเลี้ยงปลาช่อนอเมซอนน่ากลัวมากเลี้ยงปลาอะไรในนี
1: ้นี่ปลาสลิดปลาทับทิมปลาดุกนี่ครับ
0: พึ่งบ้างเลยกินสบายสบาย
1: ใช่คร
0: ับ เราก็กินอันนี้ไปด้วยกินดอกกระจองเราไปด้วยไล่เลยแข็งแรงยิ่งกินเยอะหัวยิ่งผงตั้งขึ้นเรื่อยอย่างนี้วิธีการดูว่ามังพร้อมเก็บเกี่ยวอ่ะหน้าตามังต้องเป็นไงดอกที่พร้อมเก็บเกี่ยวอ่ะ
1: ก็อย่างเงี้ยครับผม
0: อย่างนี้ไล่แล้วเหรอ
1: ได้แล้ว
0: อันนี้คือกับเก็บไปขายไล่เลยครับ
1: ใช
0: ่โอ้
1: ถ้าแค่นี้ถ้าปล่อยอีกวันนึงบานอย่างนี
0: ้บานเก็บได้ไหม
1: ก็ได้ครับต้องไปคัดออก
0: บานไม่เอา
1: ครับก็ราคานึง
0: อันที่ดีที่สุดคือเป็นพุ่งๆ
1: ใช่เป็นพ
0: ุ่
1: ง
0: ๆพุ่งๆไว้แล้วมังเก็บไปก็ขายรี
1: ครับขายดี
0: อังนี้สวยกว่า
1: ใช่ครับ
0: อังนี้คือได้เลยวิธีการเก็บยังไงตอกออกมาเป็นพวงๆหรือว่าลูกเขาออกมา
1: ใช้กรรไกรครับตัด
0: กรรไกรไหนลองตัดให้ดูสัก
1: ตัดตรงนี้เลย
0: ง่ายเลย
1: ครับ
0: ก็เอาเขามาทั้งอังแบบนี้เลย
1: ใช่ทั้งอันเลยครับหอม
0: อืม
1: กินสดๆก็ยังได้ครับ
0: ไหน
1: ดอกบาน
0: ไม่ลองไม่รู้
1: ไม่ลองไม่รู
0: ้
1: บานแล้วครับ
0: กรุบกรอบมีรสชาติมันจะคล้ายๆถั่วนิดนึง
1: ใช
0: ่แต่ว่ามันกว่าม
1: ันกว่าม
0: ันกรุบกรอบอ่ะพื้นที่ตรงนี้ประมาณเท่าไหร
1: ่ประมาณ7ไร่กว่า
0: ประมาณ7ไร
1: ่ครับ
0: ปลูกแต่งพื้นที่ไร่เลย
1: ครับ
0: เจ็กไร่นี่อ่ะเทียบต่อไร่เลยว่ะต่อไร่ต้องมีโครงงานทำอะไรบ้างหน้าที
1: ่ตอนนี้ทำครอบครัวอยู่ครับ
0: เป็นครอบครัว
1: 4คน
0: ต้องทำอะไรบ้าง4โครงนี้ทำอะไรบ้าง
1: ก็เช้ามาก็ตัดดอกนะครับ
0: 4โครงตัดดอกหมดเลย4โครงช่วยกัน
1: ใช่ช่วยกัน
0: เช้ากี่โมงถึงกี่โมง
1: ก็ตั้งแต่เช้า5:00เริ่มเก็บได้แล้ว
0: 5:00มาเริ่มเก็บเลย
1: ครับ
0: ถึงกี่โมง
1: ถึง4โมง
0: ถึง4โมงเย็น
1: ครับ
0: เหนื่อยตายแล้วเหนื่อยตายแล้ว
1: เหนื่อยก็ต้องทนนะครับผม
0: ตักทั้งวันเลย
1: ครับทั้งวันครึ่งวันเท่ากับเกือบครึ่งวันนะ
0: แล้ว4คงนี้ทางอะไรต่อ
1: ตัดเสร็จใช่ป่ะครับไปคัดดอก
0: ไปนั่งคัดดอก
1: ใช่คัดดอก
0: เอาดอกบางออกแล้วก็เอาขายเป็นพุ่งๆอย่างนี้
1: ครับ
0: ต้องขายเป็นยังไงเป็นกิโลหรือเป็น
1: ช่างโลเป็นถุง
0: ช่างโลเป็นถุง
1: ใส่ถุง2โล
0: ถุงนึง2โล
1: ครับ
0: หลังจากคัดดอกเสร็จก็ทำไงต่อ
1: ก็เอาไปส่ง
0: ทีนี้เหลือแค่คงส่งคงเดียวแล้ว
1: ครับ
0: อีก3คงทำอะไร
1: ดูแลอยู่ที่บ้าน
0: เลี้ยงลูก
1: เลี้ยงลูก
0: ดูทีวีทำกับข้าวรอไอคงขับรถพอกลับมาแล้วก็กินข้าวอย่างแรกรูละคองแล้วก็นองตื่นมาก็มาตักหลอกอีกตักทุกวันไหม
1: ตัด3วันเว้นวัน
0: อ๋อเข้าใจแล้วคือหมายถึงว่าตักรอบนึงเนี่ยทั้งวังเนี่ยแล้วอีก3วังเขามาตักอีกรอบนึง
1: ใช่ครับ
0: แล้วอีก2วังทางอะไรอ่ะ
1: ก็ว่างๆก็ตัดเถานี่จะมีตัดเถาไปชำก็ชำ
0: อ๋อวังที่เหลือก็ชำที่นู่น
1: ใช่คร
0: ับ เราคอยดูแลนกน้ำปักชำไปเรื่อยๆหรือมีใครมาสั่งก็ส่งไปเรื่อยแต่วิธีการเก็บหลอกเนี่ย7ไร่เนี่ยใช้คง4คงเก็บไปทั้งวังวังนึงแล้วอีก3วังมาเก็บทีนึงทำอย่างนี้ไปเรื่อย
1: ๆ
0: มันก็ได้ผลผลิตเรื่อยๆที่เหลือก็เอาเวลาไปจัดกลางตรงปักชำแทนแล้วก็ขายของเจ้าพวกหลอกคาจองของเราเนี่ยเขามีศัตรูทางธรรมชาติอะไรบ้าง
1: ก็มีเพี้ยไฟอย่างเดียว
0: มีเพี้ยไฟ
1: ครับเพี้ยไฟ
0: กลัวเพี้ยไฟเพี้ยไฟมายังไงอ่ะ
1: มายังไงใช่ไหมครับมันก็มาตามลมตามอะไรเนี่ยครับ
0: แล้วมันก็มาแบบปุ๊บเดียว
1: ใช
0: ่มีปีไหนมาเยอะ
1: ปีไหนมาเยอะเหรอครับ
0: ที่เคยผ่านประสบมา
1: 2ปีที่แล้วมาเยอะ
0: 2ปีที่แล้วมาเยอะมากี่รอบ
1: มาก็ 3-4 รอบ
0: โอ้โห
1: เกือบเอาไม่อยู่เลย
0: ไม่อยู่นะก็สู้เต็มที
1: ่ใ
0: ช่พึ่งอากาศร้องชอบเราชอบไหมอากาศร้อง
1: ชอบ
0: ชอบชอบมากเลย
1: ร้องเป็นชาวสวนเราต้องชอบอยู่แล
0: ้
1: ว
0: หล่อแร่ตักผงผลิตเราไงเราปฏิเสธความร้องไม่ได้เพราะว่าลูกๆเราชอบความร้อง
1: ใช่คร
0: ับ ลูกๆเราชอบเราก็ชอบ
1: ใช
0: ่
1: คร
0: ับ ลูกๆมีความสุขเราก็มีความสุข
1: ใช่คร
0: ับ โอ้ว้าวดอกขจรที่ออกมาเป็นพุ่มๆเนี่ยเฮ้ยหน้าตาก็สวยชัยย่อยเลยนะครับเพียงแค่7เดือนก็สามารถจะให้ผลผลิตสำหรับส่งขายตลาดได้แล้วและที่น่าชื่นชมไปกว่านั้นก็คือวิถีชีวิตของพี่ไก่นี่แหละครับแม่ขนาดต้องตากแดดกันทั้งวันก็ยังมีความสุขอยู่กับการบำรุงดูแลต้นขจรเหล่านี้ด้วยตัวเองเรียกได้ว่าเป็นการจัดการไร่ดอกขจรที่เรียบง่ายมากๆไม่ต้องจ้างคนงานทำกันเองในครอบครัวแบบนี้รายได้ก็คงไม่เล็ดลอดออกไปไหนเลยใช่ไหมล่ะครับพี่ไก่แม่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะพาไปศึกษาแล้วก็เรียนรู้เคล็ดลับด้านการตลาดจากพี่ไก่กันโอ้ยพี่ไก่ก็จะมีเคล็ดลับการตลาดที่น่าสนใจมากขนาดไหนห้ามพลาดนะครับรู้หรือไม่ดอกขจรมีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยต้านมะเร็ง

0: ดอกขจรมีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยต้านมะเร็งจากการศึกษาของรองศาสตราจารย์แก้วกังสดานอัมไพหัวหน้าฝ่ายพิษวิทยาทางอาหารสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลเขาค้นพบว่าการรับประทานดอกไม้อย่างเช่นดอกกระจรเนี่ยจะสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งได้เป็นอย่างดีครับโดยมีการสันนิษฐานว่าเกิดจากสารแอนโทไซยานินในดอกไม้ที่มีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังป้องกันการถูกทำลายของเซลล์จากอนุมูลอิสระซึ่งเป็นสาเหตุหลักของโรคมะเร็งหลายชนิดนั่นเองแหละครับ
1: โอ้โหปลูกไปปลูกมาทำไมหลอกมังเป็นสีม่วงเนี่ยฮะ
2: ทำไมคนละดอกครับ
1: อ่ะอันนี้ไม่ใช่หรอก
2: ไม่ใช่ไม่ใช่ครับ
1: อันนี้หลอกอะไรอ่ะ
2: อันนี้หัวละพาครับ
1: อ๋อนี่ปลูกหัวละพาด้วย
2: ใช่ครับ
1: ที่นี่ปลูกอะไรบ้างนะเนี่ย
2: ปลูกเยอะครับหัวละพามะเขือตะไคร
1: ้ในพื้นที่เดียวกัน
2: ใช่
1: ปลูกได้หมด
2: ปลูกได้หมดครับ
1: ข้างหลังนี
2: ่นี่เป็นมะเขือ
1: มะเขือ
2: ครับ
1: มะเขือเปาะที่เรากินอ่ะ
2: ใช่ครับ
1: อ๋อ
2: ปลูกเยอะครับ

0: ใช้พึ่งเพี้ยเป็นประโยชน
1: ์ใช่เสริมรายได้เสริมขึ้นมาอีก
0: แต่กลับมาถึงหลอกขจองของเราดีกว่า
1: ครับ
0: เหงบอกว่าเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวไร่เนี่ยทุกวันนี้ขายยังไง
1: ก็ขายก็ไปส่งตลาด
0: ไปส่งตลาด
1: ครับบางทีก็พ่อค้าคนกลางมารับ
0: มีบ้าง
1: มีบ้าง
0: มารักถึงหน้าสวนกับไปส่งตลาดราคาเดียวกันไหม
1: ก็คนละราคา
0: คงละราคา
1: ใช
0: ่ถ้ามารักหน้าสวนก็ถูกกว่าหน่อย
1: ถูกกว่าหน่อย
0: ถ้าไปส่งที่ตลาดก็แพงหน่อย
1: ก็แพง
0: เพราะเรามีค่าขนส่งด้วย
1: ใช่
0: แล้วแบบนี้ไปมีวิธีไปหาลูกค้ายังไง
1: หาลูกค้า
0: เอาสำหรับคงที่เป็นพวกพ่อค้าคงกลางมารักถึงหน้าสวนก็เขารู้จักเราได้ไง
1: ก็มีคนแนะนำมานี่แหละครับผมใช่ว่าเราปลูกอยู่ตรงนี้ตรงนี้เขาก็มาอย่างเงี้ยครับ
0: คือปกติพวกเขาก็จะไปถางตรงแผงขาย
1: ใช่ถามตรงแผงตลาดอยู่แล้วครับ
0: ลือรับมาจากตรงไหนว่าจะไปซื้อถึงหน้าสวนเลยอย่างง
1: ี้ใช่ครับ
0: เขาบอกมาพิกัดมาเจอเรา
1: ใช่ครับ
0: สำหรับพวกล้างที่เราขายอยู่แล้ว
1: ใช่
0: แล้วพวกล้างพวกนี้แล้วเราไปรู้จักเขาได้ไงที่เราจะไปขายเขา
1: ก็ตอนแรกๆนะครับก็อยู่หน้าตลาดมันอยู่หน้าคลินิกอะเนาะก็เดินไปเสาะหาดูว่า
0: ใครรับหลอกกระจอง
1: ใช่ส่วนใหญ่เขาก็รับทุกร้านเหรอครับส่วนใหญ่ครับ
0: เพราะมังเป็นของกินง่ายด้วย
1: ใช่ครับ
0: หลอกกระจองนี่เขากินยังไงบ้าง
1: ก็มันทำได้หลายวิธีเน
0: า
1: ะ
0: อย่างเช่น
1: ลวกกินกับน้ำพริก
0: ลวกจิ้มล้ำพริกได
1: ้ไปผัดอย่างเงี้ยผัดใส่น้ำมันหอย
0: หลอกกระจองผักละมังหอยก็ได้
1: ใช่ครับไปยำ
0: ยำหลอกก็ได้
1: ใช่ครับ
0: แล้วไง
1: ต้มจืดเคยกินไหมครับ
0: ต้มจืดหลอกกาจองยังไม่เคยกิน
1: ใส่หมูสับ
0: เพราะเหรอ
1: ใช
0: ่ก็อร่อยเหมือนกัน
1: ก่อนทำต้องลวกก่อน
0: รสชาติมันคงคล้ายๆเห็ดหูหนูนะกลุ่มล่ะที่เรากินไปอ่ะ
1: ครับ
2: จะถามว่าดอกกาจองเนี่ยคนไทยนิยมทานมานานหรือยังนะคะก็คือถ้าถามตัวเองเนี่ยตอนนี้ก็อายุเยอะแล้วเนาะค่ะก็ตั้งแต่เกิดมาจำความได้ก็เห็นที่บ้านเนี่ยก็ได้มีการใช้ดอกขจรนะคะเอามาต้มจิ้มน้ำพริกอะไรต่ออะไรพวกนี้นะคะแล้วทีนี้ถ้าถามว่าทางคุณพ่อคุณแม่คุณยายอะไรตรงนี้บอกว่าอุ้ยตรงนี้ทานมานานมากแล้วเพราะฉะนั้นอยากจะพูดได้ว่าดอกขจรเนี่ยถือได้ว่าเป็นผักพื้นบ้านนะคะที่คนไทยนิยมมานานแล้วค่ะ
0: แบบนี้เนี่ยพูดถึงตลาดของการขายดอกขจรหน่อยตลาดทุกวันนี้มันขายได้รีแค่ไหนหรืออะไรยังไง
1: ก็ขายดีครับราคาตอนนี้ก็แพงอยู
0: ่
1: ตอนนี้ก็70
0: 70 80
1: ใช่ครับ
0: อย่างนี้อ่ะ
1: ครับ
0: อ๋อแล้วมันข้อรีของดอกกระจองมันคืออะไรในแง่กลางตลาด
1: ปลูกได้ทุกพื้นที่ครับเขมรก็ไปลาวก็ไปจีนอย่างเงี้ยก็ไปครับส่งต้นพันธุ์ส่งต้นพันธุ์นะครับ
0: หมายถึงว่าทุกวันนี้นี่เราส่งออกด้วย
1: ใช่ส่งออกด้วยครับ
0: แต่ไม่ได้ส่งเป็นหลอกไป
1: ใช่ครับ
0: ส่งเป็นต้งพังไป
1: ต้นพัน
0: แบบนี้ขายต้งพังที่นี่20บาทแล้วส่งไปขายเท่าไหร
1: ่ก็ส่ง20นี่แหละครับ
0: ส่งมังกังราคาเท่ากัน
1: ใช่ครับ
0: ทำไมลืมไม่กงราคาเล็กนึง
1: ก็ขายราคานี้มาตลอดแล
0: ้
1: ว
0: อ๋อเหรอ
1: ครับผม
0: แล้วตลาดเมืองนอกใหญ่ที่สุดที่ซื้อต้งพังเราคือที่ไหน
1: ก็จีน
0: จีนเหรอ
1: ครับ
0: ปีนึงขายได้เท่าไหร
1: ่ก็เขาสั่งเป็นรอบไปเนาะครับก็เยอะอยู่ครับ
0: ล็อกหนึ่งถึงหมื่นไหม
1: ก็ถึง
0: โหแล้วเราทำทันเหรอ
1: ก็ทันครับผม
0: สบายสบาย
1: สบาย
0: จีนใหญ่สุด
1: ใช่ครับ
0: ตลาดลองมาจากจีน
1: จากจีนครับ
0: ลองลงมา
1: ก็ลาวเขมรนี่ครับพวกนี้ครับ
0: ใกล้ๆบ้านเรา
1: ใช่ใกล้ๆบ้านเราเนี่ย
0: ก็กินหลอกขจองเหมือนก
1: ัน ใช่ครับเขาก็กินเหมือนกันเป็นผักพื้นบ้านพื้นไรนี่ครับ
0: ทำไมไม่ส่งออกไปทั้งดอกอ่ะดอกพร้อมกิ่งอ่ะ
1: ดอกพร้อมกิ่ง
0: ทำไมไม่ส่งอ่ะ
1: โอ้กว่าดอกจะถึงมันก็เหี่ยวไปหมดสิครับ
0: อ๋อหลอกมันจะเหี่ยวก่อน
1: ใช่ครับ
0: ไปถึงมันก็กิ่งไม่
1: รสชาติก็เปลี่ยนไปแล้วคร
0: ับ ส่งต้องไปให้เขาปลูกเอา
1: ใช่ปลูกไปดีกว่า
3: ไม่ธรรมดาโอ้โหไม่ธรรมดาอีกแล้วล่ะครับสำหรับเกษตรกรหนุ่มของเราในวันนี้ก็ใครมันจะไปรู้ล่ะว่าผักพื้นบ้านอย่างดอกขจรเนี่ยเขาจะส่งออกไปขายต่างประเทศกันได้แล้วพี่ไก่ไม่เพียงแต่มีรายได้กับการขายดอกขจรเพียงอย่างเดียวนะครับยังสามารถพาต้นพันธุ์ดอกขจรไปได้ไกลถึงต่างประเทศอีกด้วยโอ้ยแบบนี้เนี่ยถือได้ว่าเขาเป็นเกษตรขั้นเทพจริงๆโอ้ยรายการเราต้องขอยกนิ้วให้เลยล่ะครับ
0: ตั้งแต่ทางสวงหลอกขาจองมามีวิกฤตการณ์อะไรเกิดขึ้นกับเราบ้างมาแรงลงแล้วเอาไม่ไหวจงมังต้องตายมีไหม
1: เกือบมี
0: เกือบ
1: ครับ
0: เป็นยังไง
1: ก็เกือบตาย

0: ายทั้งสวนเนี่ยครับเกือบตายไปเลย
1: มาขนาดไหนทำไมถึงเกือบตาย
0: ก็มาเยอะแล้วครับผมเอาเกือบแทบไม่ทันเลยว่างั้นไปครับ
1: เอาก็เรามียาไงยาพ่งอ่ะ
0: ก็มันมาเยอะก็ไม่ไหวครับ
1: พ่งแล้วมันก็มาอีก
0: ใช่
1: พ่งแล้วมันก็มาอีก
0: ครับมันไม่ไหวก็เกือบไม่รอดเหมือนกันครับ
1: เกือบไม่รอด
0: ครับ
1: แล้วรอดมาได้ยังไง
0: ก็โชคดีเปล่าเป็นดวงของเราเปล่า
1: สู้เต็มที่
0: ใช่ครับ
1: ก็เลยล็อกมาไล
0: ่ครับ
2: ก็ตามธรรมดาของพืชทุกอย่างนะคะก็จะต้องมีโรคแมลงบ้างยังไงเขาก็ต้องมีอะค่ะแต่ก็เทียบกับผักอื่นๆแล้วโดยเฉพาะพวกผักต่างเนี่ยถือได้ว่าน้อยโดยเฉพาะว่าถ้าเราดูแลนะคะคอยตัดแต่งดีๆนะคะเดินลงไปในสวนดูว่ามีแมลงอะไรต่ออะไรเพราะว่าถ้าถามนะคะตอนนี้จะไม่ส่งเสริมให้ใช้สารเคมีเพราะฉะนั้นการอันดับแรกก็คือว่าจะต้องเอาใจใส่เขานะคะเริ่มมีแมลงเริ่มมีโรคก็เอาทิ้งไปนะคะแต่เวลาทิ้งนี่ต้องทิ้งให้ไกลแปลงปลูกนะคะอย่ามาทิ้งในบริเวณบ้านนะคะแล้วก็ถ้าเป็นโรคในช่วงฤดูฝนถ้ามีเชื้อราบ้างอะไรบ้างเราก็จะมีสารชีวพันธุ์ซึ่งทางกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยก็มีการส่งเสริมอยู่นะคะสามารถที่จะนำมาใช้ในเรื่องสารชีวพันธุ์ได้แล้วก็เรื่องสารกำจัดแมลงก็เหมือนกันนะคะแต่โดยทั่วไปแล้วเขาก็จะเป็นน้อยอะค่ะ
1: แบบนี้เนี่ยมองอาชีพนี้ธุรกิจของเราเนื่องจากก็ทำธุรกิจหลายอย่าง
0: ใช่หลายอย่าง
1: ธุรกิจหลอกขจองนี่มองธุรกิจของเรามาจะเติบโตไปอะไรยังไงไล่อีก
0: ก็จะขยายไปทุกจังหวัดแล้วครับผม
1: ขยายไปทุกจังหวัด
0: มีญาติที่ไหนก็ส่งให้เขาปลูก
1: เราขยายพื้นที่การปลูกโดยส่งไปให้ญาติปลูก
0: ใช่ครับ
1: ยังไงอ่ะ
0: ก็สมมติว่าเรามีญาติอยู่เลยแล้วก็ส่งให้เขาปลูกขยายปลูกที่เลย
1: เอาแล้วเราไล่อะไรอ่ะ
0: ก็เขาก็ซื้อต้นพันธุ์เราครับ
1: อ๋อเขาซื้อต้นพังจากเรา
0: ไม่
1: ขายขยายไปทั่วประเทศ
0: ใช่ครับ
1: จะเริ่มขยายเมื่อไหร
0: ่ขยายแล้วครับ
1: ฮะขยายไปแล้วเหรออ
0: ยู่บ้านเกิดอำนาจอยู่อำนาจ
1: อำนาจเจริญ
0: อำนาจเจริญ13ไร่ตอนนี
1: ้13ไร่แล้วไปไหนอีก
0: อยู่บน
1: อุบล
0: ครับ
1: ไปอีก
0: ไปอีกคร
1: ับ ประมาณกี่ไร
0: ่อุบลอยู่20
1: อุบล20ไร่เหรอ
0: ครับ
1: แม่ไปเป็นเฟงชายเลยแต
0: ่
1: อันนี้ไม่ใช่เฟงชายอันนี้แฟมิลี่ชายมีครอบครัวอยู่ตรงไหนมีเครือญาติอยู่ตรงไหนส่งไปให้เขาปล
0: ูกใช่ครับ
1: แต่ขอเขาบอกว่าให้ซื้อต้นพังจากเรา
0: ใช่คร
1: ับ แค่นั้นเอง
0: ใช่ครับ
1: แบบนี้นี่ถ้ามีเกษตรตากองรุ่งใหม่สนใจอยากจะปลูกบ้างเราให้คำแนะนำได้ไหม
0: ได้ครับ
1: ยังไงล่ะติดต่อเราได้เหรอ
0: ครับติดต่อเบอร์โทรครับ
1: อ๋อติดที่เบอร์โท
0: ร
1: นะ
0: 087ครับ7612789ครับ
1: โทรมาคุยกัน
0: ครับคุยได
1: ้มีทางโซเชียลมีเดียไหม
0: เว็บไซต์ครับ
1: มีเว็บไซต์ด้วย
0: เป็นสวนชื่อสวน
1: ชื่อสวนว่า
0: สวนคุณชัยครับ
1: สวนคุณชัย
0: ครับ
1: เสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตได้เลยแบบลีมากมาก มีของลีไม่หวงส่งเสริมให้ญาติพี่น้องช่วยกันปลูก
0: ใช่ครับ
1: เขาปลูกไร่เขาได้เงินเราก็มีความสุขรีมากมากเลยถือว่าเป็นการแบ่งปันที
0: ่
1: ไม่ต้องไปให้เงินเขา
0: ใช่ใช
1: ่ให้อาวุธให้เขาไปหาเงิน
0: ให้อาชีพเขาไป
1: หาเงินรีว่า
0: ใช่ครับ
1: แบบนี้เขาอยู่ไร่นาง
0: ใช่
1: ให้เงินไปเหลียวก็หมกให้เงินไปเหลียวก็หมก
0: ใช่ครับ
1: แล้วไม่ใช่มังหมกเดียวเราหมกด้วย
0: เราหมดด้วย
1: เอาแบบนี้ดีกว่า
0: ใช่ครับ
1: โอ้วันนี้ขอบคุณมากมากเลยดูนี่คงใจบุ้งมากฮะแถมยังหัวตั้งด้วยกินหลอกขจองเยอะ
0: ใช่
1: ไม่เกี่ยวเป็นทรงพงเท่ๆของลือเองอัวขอบคุณมากมากปูเหลียวอัวจะกลับไปที่หุบเขาแล้วก็ไปเอาลูกเอาเมีย
0: ชวนเมีย
1: มาอยู่ที่นี
0: ่โอเคครับ
1: ดีไหม
0: ดีครับผม
1: ไว้เหลียวไว้เจอกัน
0: โอเคครับ
1: วันนี้อัวขอบคุณมากมากนะขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากแล้วกลับไปแล้วก็รีบมาเลย
0: ได้ครับ
1: ว่าแต่จากตรงนี้ออกไปปากซอยไปไง
0: ไปยังไงเดี๋ยวผมพาไปครับผม
1: พาไปด้วยอ่ะ
0: พาไปด้วยพาไปส่งด้วย
1: ง้างลื้อลำทางอ้วไปเลย
0: โอเค
1: ไปพวกเราออกเลิงทางเลยลื้อนำไปเลย
0: ไปเลยครับตามผมมาเลย
3: เรื่องราวของพี่ไก่ในวันนี้ทำให้พวกเราได้รู้กันว่าอาชีพเกษตรกรไม่เพียงแต่สร้างรายได้ครอบครัวเท่านั้นยังสามารถสร้างอาชีพให้กับญาติพี่น้องบ้านใกล้เรือนอย่างนับไม่ถ้วนนี่แหละครับที่เขาเรียกกันว่าการแบ่งปันไม่มีวันสิ้นสุดยิ่งให้ก็ยิ่งได้อย่างที่พี่ไก่ได้พยายามทำอยู่ทุกวันนั่นเองล่ะครับ สัปดาห์หน้าเกษตรขั้นเทพคนไหนที่เราจะบุกไปค้นหาเคล็ดลับวิชากันแบบขั้นเทพต้องคอยติดตามสำหรับวันนี้เกษตรขั้นเทพสวัสดีครับ

ดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะน้องๆเคยประสบปัญหากันใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นรถติดทำให้ไปโรงเรียนสายหรือแม้กระทั่งการลืมหนังสือไว้ที่บ้านพี่ฝนอยากจะบอกว่าดินเขาก็มีปัญหาเหมือนกันนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันค่ะว่าปัญหาของดินนั้นคืออะไรและมีอะไรบ้างพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะตามพี่ฝนมาเลยค่ะดินที่มีปัญหาทางการเกษตรหมายถึงดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตตามปกติได้มักจะเป็นดินที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติได้แก่ดินเค็มดินเปรี้ยวจัดดินทรายจัดดินอินทรีย์ดินปูนกรวดและดินตื้นรวมไปถึงพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงซึ่งถ้ามีการใช้ประโยชน์ในการเกษตรแล้วจะทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศและสภาพแวดล้อมอย่างรุนแรงดินที่มีปัญหาประเภทต่างๆที่พบในประเทศไทยได้แก่ 1. ดินเปรี้ยวหรือดินกรดหมายถึงดินที่มีกรดกรรมฐานอยู่ในดินเป็นดินที่มีค่า pH ต่ำมากจนเพาะปลูกพืชไม่ได้ผลดีเนื่องจากแร่ธาตุบางอย่างที่จำเป็นต่อพืชจะถูกตรึงไว้จนไม่อาจละลายออกมาให้พืชใช้ได้หรือสารบางอย่างในดินจะละลายออกมามากเกินไปจนเป็นพิษต่อพืชดินเปรี้ยวพบมากในที่ราบลุ่มภาคกลางและภาคตะวันออกดินเปรี้ยวสามารถแบ่งได้อีก3ประเภทตามระดับความลึกของจุดปรับสีเหลืองฟางข้าวของสารจาโรไซต์ในดินชั้นล่างดังนี้ค่ะดินเปรี้ยวจัดระดับตื้นพบจาโรไซต์ภายใน50เซนติเมตรจากผิวดินดินเปรี้ยวจัดระดับลึกปานกลางพบจาโรไซต์ภายในช่วง50ถึง100เซนติเมตรจากผิวดินดินเปรี้ยวจัดระดับลึกพบจาโรไซต์ที่ระดับความลึกมากกว่า100เซนติเมตรจากผิวดิน 2. ดินอินทรีย์หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าดินพรุหมายถึงดินที่เกิดจากการสะสมของเศษซากอินทรีย์ที่เกิดจากการสลายตัวเน่าเปื่อยของพืชพันธุ์ไม้ตามธรรมชาติที่ขึ้นอยู่ในแอ่งที่ลุ่มต่ำมีน้ำแช่ขังเป็นเวลานานจนเกิดการสะสมเป็นชั้นดินอินทรีย์ที่หนากว่า40เซนติเมตร 3. ดินเค็มหมายถึงดินที่มีปริมาณเกลือที่ละลายอยู่ในดินปริมาณมากทำให้พืชขาดน้ำและเกิดความไม่สมดุลของธาตุอาหารพืชซึ่งอาจเกิดได้หลายสาเหตุเช่นดินมีแหล่งกำเนิดจากแร่หรือหินที่มีเกลืออยู่ดินแช่น้ำทะเลเป็นระยะเวลานานหรือการทำนาเกลือดินเค็มที่พบในประเทศไทยจำแนกตามลักษณะการเกิดและสันฐานภูมิประเทศได้2ประเภทคือดินเค็มชายฝั่งทะเลพบมากที่สุดตามแนวชายฝั่งทะเลโดยเฉพาะภาคใต้ในบริเวณพื้นที่ยังคงมีน้ำทะเลท่วมถึงหรือเคยเป็นที่ที่มีน้ำทะเลท่วมถึงมาก่อนทำให้เกิดการสะสมของเกลือในดินดินเค็มบกหรือดินเค็มในแผ่นดินพบมากในบริเวณพื้นที่ลุ่มหรือตามเชิงเนินที่เป็นพื้นที่ต่อเนื่องระหว่างสภาพพื้นที่แบบลูกคลื่นโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นในขอบเขตแอ่งโคราชหรือที่แอ่งสกลนครและพบบ้างในภาคกลางแถบจังหวัดเพชรบุรี 4. ดินทรายจัดหมายถึงดินที่มีเนื้อดินเป็นดินทรายหรือดินทรายปนร่วนมีอนุภาคขนาดทรายเป็นองค์ประกอบมากกว่า185มีความหนามากกว่า50เซนติเมตรดินประเภทนี้มีการระบายน้ำดีจนถึงดีเกินไปไม่อุ้มน้ำทำให้ดินเก็บน้ำไว้ไม่อยู่และเกิดการกร่อนได้ง่ายมักเกิดจากวัตถุต้นกำเนิดดินที่เป็นตะกอนเนื้อหยาบหรือตะกอนทรายชายฝั่งทะเลพบได้ทั้งในพื้นที่ลุ่มและพื้นที่ดอนดินทรายในพื้นที่ดอนพบตามบริเวณหาดทรายสันทรายชายทะเลหรือบริเวณพื้นที่ลาดถึงที่ลาดเชิงเขาเนื้อดินเป็นทรายตลอดมีการระบายน้ำดีมากจนถึงดีมากเกินไปดินไม่อุ้มน้ำ

้ำและเกิดการชะล้างพังทลายได้ง่ายเนื่องจากอนุภาคดินมีการเกาะตัวกันน้อยมากส่วนใหญ่ใช้ปลูกพืชไร่เช่นมันสำปะหลังหรือสับปะรดดินทรายในพื้นที่ลุ่มมักพบตามที่ลุ่มระหว่างสันหาดหรือเนินทรายชายฝั่งทะเลหรือบริเวณที่ราบที่อยู่ใกล้ภูเขาหินทรายดินมีการระบายน้ำเลวหรือค่อนข้างเลวทำให้ดินแฉะหรือมีน้ำขังเป็นระยะเวลาสั้นๆได้หลังจากที่มีฝนตกหนักบางแห่งใช้ทำนาบางแห่งใช้ปลูกพืชไร่เช่นอ้อยและปอบางแห่งเป็นพื้นที่ทิ้งร้างหรือเป็นทุ่งหญ้าตามธรรมชาติค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ saline soil S A L I N E S O I LSaline soil แปลว่าดินเค็ม Acid soil A C I D S O I L Acid soil แปลว่าดินเปรี้ยว Organic soil O R G A N I C S O I L Organic soil แปลว่าดินอินทรีย์หรือดินพลุทีนี้เราก็ทราบกันแล้วนะคะว่าพื้นที่แต่ละที่นั้นดินจะมีปัญหาแตกต่างกันออกไปถ้าหากเรามีความจำเป็นที่ต้องใช้ดินนั้นในการเพาะปลูกเราก็ต้องแก้ไขเพื่อให้ดินมีสภาพเหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกก่อนค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้ค่ะว่าการแก้ไขปัญหาของดินแต่ละประเภทนั้นมีอะไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ทำไมเราต้องมาเพาะต้นกล้าในถาดหลุมแบบนี้ด้วยล่ะครับ
1: นั่นสิคะคุณปู่เราโยนเมล็ดข้าวลงไปในนาแบบที่หนูเคยเห็นเขาทำกันไม่ได้หรอคะ
2: ที่ปู่เอาเมล็ดข้าวมาเพาะในถาดหลุมแบบนี้แล้วเวลาเราเอาไปดำนาเราก็จะได้ต้นข้าวที่แข็งแรงแบ่งเอาไปปลูกนะสมชายแล้วปีนี้มันจะเป็นปีที่ดีของเองเชื่อข้าขวัญข้าวพ่อหนูโทรมา
1: ฮัลโหลพ่อคะจริงเหรอคะพ่อพูดจริงๆนะเย้หนูดีใจที่สุดเลยพ่อบอกว่าจะมาหาวันเสาร์หน้าค่ะ

สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะในตอนที่แล้วเนี่ยน้องๆได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะว่าธาตุอาหารนั้นมีความจำเป็นสำหรับพืชในการเจริญเติบโตเพราะธาตุอาหารเป็นองค์ประกอบหลักสำหรับโครงสร้างพืชนั่นเองแต่มีใครสงสัยไหมนะว่าพืชเขาลำเลียงธาตุอาหารไปอย่างไรวันนี้พี่ฝนมีคำตอบมาให้ค่ะถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะโครงสร้างหลักที่ใช้ในการลำเลียงน้ำและแร่ธาตุคือรากทำหน้าที่ในการดูดน้ำและแร่ธาตุลำเลียงผ่านส่วนของรากขึ้นไปสู่ลำต้นและใบรากพืชทำหน้าที่ดูดน้ำและแร่ธาตุที่ละลายปนอยู่ในน้ำโดยจะมีขนรากลักษณะเป็นเส้นเล็กๆจำนวนมากอยู่รอบๆ รากทำหน้าที่ดูดน้ำขนรากคือเซลล์พืชที่เปลี่ยนแปลงรูปร่างไปทำหน้าที่ดูดน้ำและแร่ธาตุเข้าสู่รากพืช

ืดพบบริเวณเหนือปลายหมวกรากขึ้นมาเล็กน้อยมีลักษณะยาวและบางเหมือนขนเส้นเล็กๆหรือเป็นฝอยบางๆจำนวนมากอยู่รอบปลายรากการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเซลล์แบบนี้ทำให้ขนรากมีพื้นที่ผิวสัมผัสกับน้ำและแร่ธาตุในดินได้มากขึ้นซึ่งดูดน้ำและแร่ธาตุเข้าสู่รากพืชได้ดีขึ้นด้วยต่อจากนั้นก็จะเกิดการลำเลียงภายในพืชซึ่งระบบเนื้อเยื่อท่อลำเลียงของพืชประกอบด้วย2 ส่วนใหญ่ๆคือท่อลำเลียงน้ำและแร่ธาตุกับท่อลำเลียงอาหารการลำเลียงในพืชแบ่งเป็น2ประเภทคือ 1. ลำเลียงในไซเลมเป็นการลำเลียงน้ำและแร่ธาตุที่รากดูดจากภายนอกขึ้นไปสู่ส่วนบนของลำต้นเท่านั้นและการลำเลียงน้ำจะเกิดขึ้นได้ดีในตอนกลางวันเพราะเมื่อพืชได้รับแสงในตอนกลางวันและเกิดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 2. การลำเลียงในโฟเอมเป็นการลำเลียงสารอินทรีย์ได้แก่น้ำตาลกรดอินทรีย์กรดอะมิโนและฮอร์โมนพืชที่ได้ผ่านกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงแล้วจะถูกลำเลียงจากใบสู่รากเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตการจัดเรียงไซเลมและโฟเอมในรากและลำต้นของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่จะมีความแตกต่างกันโดยลำต้นพืชใบเลี้ยงคู่จะมีท่อลำเลียงไซเลมและโฟเอมเรียงกันเป็นวงรอบลำต้นส่วนลำต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวจะมีท่อเลี้ยงไซเลมและโฟเอมกระจัดกระจายทั่วลำต้นค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ plant transplantation P L A N T T R A N S P O R T A T I O N plant transportation แปลว่าการลำเลียงในพืช xylem x y l e m xylem แปลว่าท่อลำเลียงน้ำ phloem p h l o e m phloem แปลว่าท่อลำเลียงอาหารพืชจะใช้รากในการดูดซึมน้ำและธาตุอาหารแล้วลำเลียงผ่านไซเลมเพื่อขึ้นสู่ส่วนบนของพืชส่วนอาหารที่พืชสร้างขึ้นมานั้นใบจะลำเลียงผ่านโฟเอมเพื่อไปเลี้ยงยังส่วนต่างๆของต้นพืชค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูนออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

ูณัฐคณางปรีชาบริสุทธิ์กุลค่ะเป็นเลดี้ฟาร์มเมอร์ค่ะเกษตรกรฟรีแลนซ์อยู่บ้านทำสวนกล้วยแล้วก็ปลูกผักออร์แกนิกค่ะมีความใฝ่ฝันมีความตั้งใจว่าอยากจะนั่งรถไฟมาอีสานเป็นครั้งแรกเดินทางในครั้งนี้นะคะหนูเลือกเดินทางโดยรถไฟค่ะเดินทางมายังหมู่บ้านกุดหมากไฟของจังหวัดอุดรธานี

0: ชุมชนบ้านกุดหมากไฟอำเภอหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีโดดเด่นและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในฐานะชุมชนผู้ปลูกมะม่วงนอกฤดูกาลมานานกว่า30ปีมีพื้นที่ปลูกมะม่วงประมาณ 8,000 ไร่มีกลุ่มวิสาหกิจในหมู่บ้านที่เข้มแข็งถึง11กลุ่มอาชีพ
1: สวัสดีค่ะพี่มังเพนสวัสดีค่ะ
2: ขนุนได้ข่าวมาว่าที่นี่มีสินค้าดีมีอะไรบ้างคะ
3: นี่ครับจากกล้วยดิบ
2: ค่ะ
3: นะครับมาเป็นกล้วยแปรรูปนะครับนะครับไอ้ที่ตกเกียร์แล้วก็แปรรูป
2: อันนี้ก็คือกล้วยหอมใช่ไหมคะ
3: กล้วยหอมทองครับทำจากสมาชิกกลุ่มเรา
2: ขนาดยังไม่ใช่เกรด A นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากไม่เคยเห็นเลยในประเทศไทยนะคะน้ำกล้วยหอมเนาะที่ซึ่งตอนแรกหนูได้ยินแล้วหนูก็รู้สึกว่าเออทำได้ยังไงอะไรเงี้ยก็คิดไม่ออกว่ามันจะอร่อยได้ยังไงพอได้มาสัมผัสเราก็เอออร่อยจริงๆอะไรเงี้ย
4: อันนี้ก็เป็นมะม่วงน้ำดอกไม้ของทางกลุ่มนะคะมะม่วงหวานมากเลยค่ะเออข้าวกลางวันไม่ต้องแล้วนะคะตอนนี้เริ่มอิ่มแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้หนุนต้องขออนุญาตไปชมแปลงกล้วยหอมทองเนาะเพราะปกติที่บ้านหนุนเป็นกล้วยน้ำว้าค่ะเดี๋ยวหนุนจะได้ไปช่วยพี่บำเพ็ญตัดกล้วยหอมทองด้วยใช่ไหมคะ
3: ช่วยห่อช่วยตัดช่วย
4: โอเคได้ค่ะทำได้ทุกอย่างเลยค่ะ
0: แต่กลุ่มวิสาหกิจใหม่ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นเพียง1ปีนี้จะเจริญรอยตามกลุ่มอื่นๆได้หรือไม่คือโจทย์ใหญ่ที่ชุมชนนี้ต้องพิสูจน์ตัวเอง
2: พี่บำเพ็ญคะที่หนุนเห็นเป็นใบเหลืองๆจุดๆแบบนี้ต้นกล้วยเป็นโรคไหมคะ
3: ไม่ใช่ครับคือมันแก่นะครับกล้วยมันพร้อมตัดไปแล้วใบมันก็เลยแห้งแต่ก่อนนี่เราก็ทําอาชีพดั้งเดิมคือเราทำมะม่วงมาก่อนแล้วจะมีข้าวมีอ้อยมีมันสำปะหลังแล้วที่ดินที่ว่างที่เราเลี้ยงจากปลูกอย่างอื่นเลยหันมาทำกล้วยลองดูครับเช่นดูครับต้นที่พร้อมตัด
2: อ่าฮะ
3: เหลือประมาณสัก 85-90% เหลือมันจะเหลือน้อย
2: เหลือมจะหายไป
3: ใช่ครับ
2: อ่าฮะหลักการเดียวกับกล้วยน้ำว้า
3: ใช่ใช่ใช่ครับออร่านะผิวออร่าเลยจากออร่านะ
2: ค่ะมีความออร่าเปล่งประกายออกมาก
3: ล้วยนี่การดูแลรักษานี่ต้นทุนจะน้อยคือลงทุนซื้อพันหน่อพันนั่นแหละถูกแต่ต้นทุนด้านซื้อยาปัจจัยพวกยาฆ่าแมลงหรือสารเลี้ยงสารลาดอะไรไม่มี
2: บำเพ็ญคะเดี๋ยวหนูขอเป็นอาสาสมัครช่วยห่อกระดาษแล้วก็ผูกถุงพลาสติกเนาะ
3: โอ้ได้เลยครับนี่ๆพร้อมห่อเลย
2: ใช่ค่ะ

0: ทคนิคการห่อกล้วยอันนี้หนุนได้ลงมือด้วย
1: ขึ้นสูงสูงปลูกสูงๆนี่เพราะเรากันมันเป็นแอ่งน้ำที่อยู่เนี่ยถ้าฝนตกมาเป็นน้ำขังแล้วก็โดนแสงแดดก็เป็นน้ำร้อน
0: รู้สึกทึ่งมากเลยแค่ใช้หนังสือพิมพ์ห่อตรงแค่ข้างบนเพื่อป้องกันแสงแดดไม่ทำให้ผลผลิตเนี่ยเสียหายก็เป็นการเรียนรู้ของพี่ๆที่หนุนจะได้นำไปปรับใช้นะคะ
2: ข้อมูลจ
1: ับ
2: จับตรง
3: จับข้างบนตรงนี
1: ้โอเค
3: ได้แล้ว
1: กล้วยหวีขนาดใหญ่ก็ได้ไม่เกิน4หวีขนาด3กิโลขึ้นข้อมือเราต้องแข็งดึงปึ๊ดทีเดียวว
0: ิวิ
3: ขายไม่ได้อันนี้ต้องซื้อกลับบ้าน
1: ต้องเอาไปทำเค้กไปแปรรูปทำเค้ก
4: อย่างแปลงผมตัดกล้วยวันนี
1: ้
4: เราจะมีการนัดสอบถามว่ามีใครแก่พร้อมตัดบ้างทำไมเราจะเช็คของว่ามันจะได้เป็นตัน2ตัน3ตันไหมเราจะได้นัดทางผู้มารับซื้อกันก็ปลูกมาปี2ปีนะครับแล้วก็มารวมกลุ่มกันเลยแต่ผมมองว่าถ้าเรารวมกลุ่มแล้วปลูกเยอะๆตลาดจะวิ่งมาหาเรานะครับเหมือนกับมะม่วง
0: เอากล้วยที่ตัดจากแปลงนะคะไปที่กลุ่มอันนี้น่าจะเล็กสุดแน่เลยใช่ไหมคะชาวบ้านอาจจะเอาไปขายแล้วไม่ได้ราคาคิดว่ามันน่าจะต้องไปทำอะไรสักอย่างแต่เดี๋ยวขอไปคิดก่อนนะคะว่าเป็นอะไรดี

0: เมื่อถึงเวลานัดหมายของรอบการเก็บเกี่ยวกล้วยหอมทองจำนวนมากจะถูกรวบรวมนำมาผ่านขั้นตอนต่างๆก่อนส่งจำหน่าย
1: การจัดการบริหารกลุ่มก็มีการรวมหุ้นกันผมเป็นประธานนี่ก็มีหน้าที่ติดต่อประสานงานหาความรู้ดูงานกับทางฝ่ายกรมส่งเสริมเกษตรแล้วก็มาให้สมาชิกนะครับได้ปฏิบัติตามการที่ตัดมารวมกันแล้วปุ๊บเราก็ต้องมีการคัดแยกไซส์แยกเบอร์มีการชั่งว่าขนาดนี้น้ำหนักเท่านี้เป็นเบอร์ A เบอร์ B เบอร์ C ตามราคาที่ทางเราเนี่ยต่อรองกับผู้มาซื้อแล้วการขนย้ายอย่าให้บอบช้ำถ้าเป็นรอยขีดข่วนแบบธรรมชาติใช่ไหมในผลผลิตของเราน่ะที่เก็บเกี่ยวมาก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นรอยช้ำจากการขนย้ายจากการที่เราทำไม่ทุนทรมเวลาไปบ่มสุกผิวมันจะค้ำจะทำให้ผลผลิตเราเสียนะราคาจะตกได
2: ้พี่คะแล้วมีวิธีการคัดแยกกล้วยยังไงคะ
3: ต้องชั่งตามกิโลค่ะที่เขาลูกค้ามาก็คัดแยกเรียงกันไว
2: ้ค่ะระหว่างที่หนุนได้ลงมือช่วยชั่งน้ำหนักคัดแยกเกรดของสินค้าเนาะระหว่างนั้นหนุนเห็นกล้วยตกเกรดค่ะอันนี้น่าจะเล็กสุดแน่เลยใช่ไหมคะอันนี้เล็กสุดนี้ใหญ่สุดชาวบ้านอาจจะเอาไปขายแล้วไม่ได้ราคาหนูคิดว่าน่าจะเอาไปประยุกต์แปรรูปเป็นสินค้าอื่นๆได้นะคะอันนี้เล็กสุดค่ะเล็กสุดนี่คือตกเกรดใช่ไหมคะ
3: ถ้าพ่อค้าไม่เอาเราก็มาทำเป็นแปรรูป
2: แปรรูปตกเกรดก็แปรรูปไป
3: พ่อค้าเอาของขายไปเลย
2: โอเค 2.3 โอ้ 2.3 มันนั้นราคาดีเลย
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ได้เกรดดีนะคะคิดว่ามันน่าจะต้องไปทำอะไรสักอย่างแต่เดี๋ยวขอไปคิดก่อนนะคะว่าเป็นอะไรดีเอาไป

การรวมกลุ่มนอกจากสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างมาตรฐานการปลูกกล้วยหอมทองให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันได้แล้วอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ไม่ควร

0: ถึง5ปี
1: แนะนำก็อายุเบาๆใช่ไหมแนะนำอายุมัน
2: เด็กหัวมันจะแสใหญ
1: ่บั
2: วแสรู้สึก
1: ธรรมชาติเลย
0: ผมจะปลูกช่องว่างระหว่างมะม่วงใน400ต้นผมจะขายนับเครือขายแต่ก่อนทำคนเดียวเครือละ200บาทแต่เดี๋ยวนี้มันทำหลายคนมันก็กล้วยมันก็แน่นขึ้นมันก็อยู่ประมาณเครือละ150บาท
3: เมืองอุดรธานีนะครับมันมีตลาดกลางผลไม้ที่ใหญ่แม้แต่ผลไม้ทางภาคเหนือยังมานี่ภาคกลางยังขึ้นมานี่นะครับถ้าเราปลูกใช่ไหมผลผลิตเราดีการขนส่งเราใกล้เราก็ได้ปีกนะครับ

0: ก็นอห้องปลูกใหม่ก็ได
1: ้ทีนี้ผ่านมาก็รู้สึกว่าดีขึ้นคือมันไม่ต้องยุ่งยากไปขายมีผลผลิตเท่าไหร่เราก็รวมกันมาขายความหวังก็อยากให้มันเป็นเหมือนมะม่วงมะม่วงแต่ก่อนมันก็ปลูกเป็นพืชเสริมแต่ยุคนี้จะเป็นพืชหลักของตำบลกุ่มหมักไฟแล้วเพราะมีการส่งออกมีการแปรรูปแล้วก็ทำรายได้สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอยู่ดีกินดี

0: เวลากินเราก็เหมือนกล้วยกวนธรรมดาแต่
1: คิดว่าเป็นเมนูกล้วยกวนน่าสนใจกล้วยกวนของหนูจะไม่เหมือนกล้วยกวนของคนอื่น
2: ลูกกล้วยกวนสมุนไพร
3: ขอบคุณค่ะ
4: นี่เป็นขนมมะม่วง
0: หนูแอบใส่สมุนไพรลงไปด้วยนะหนึ่งตัว

วันนี้เรากำลังจะไปตักบาตรกันนะคะบรรยากาศที่มาใส่บาตรตอนเช้าวันนี้นะคะก็น่ารักมากเลยมีพี่ๆนะคะแต่ละคนเตรียมข้าวเหนียวเตรียมขนมใส่บาตรมานะคะชาวบ้านมาเยอะมากเลยค่ะทุกคนจะแต่งกายด้วยผ้าสีขาวนะคะแล้วก็ผ้าสิ้นของแต่ละคนเอง

0: ยค่ะเด็ดแล้วนะคะลูกนี้ค่ะแดงออกนอกรั้วไปเลยแดงทะลุรั้วฉ่ำมากหวานละลายในปากสุดๆเลย
1: สวรรค์แล้วตอนนี
2: ้นอกจากได้มาสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นชุมชนบ้านกุดหมากไฟแล้วขนุนอยากมีส่วนแบ่งปันในสิ่งที่เธอถนัดวันนี้กล้วยหอมทองสุกงอมจะถูกนำมาแปรรูปเป็นเมนูที่เธอตั้งใจสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่
3: อันนี้ต้องเมื่อวานที่เราคัดแยกกล้วยเนาะเราก็จะเห็นว่ามีกล้วยตกเกรด
1: อันนี้น่าจะเล็กสุดแน่เลยใช่ไหมคะค่ะเล็กสุดนี่คือตกเกรดใช่ไหมคะ
3: คิดว่าเป็นเมนูกล้วยกวนน่าสนใจนะคะแล้วก็กล้วยกวนของหนูจะไม่เหมือนกล้วยกวนของคนอื่นก็คืออยากใส่ข่าลงไปด้วยเพราะว่าเห็นว่าข่าเนี่ยเป็นพืชสมุนไพรไทยคู่ครัวคนไทยนะคะ
1: อุ๊ยเย้ได้มาแล้วอันนี้ก็จะเป็นข่าอ่อนหอมรสชาติเผ็ดเล็กน้อยเด็กๆทานได้นะคะหนูก็คิดว่าจะเอาไปทำอะไรสนุกๆ นิดนึงตรงนี้เราเอาไปทำต้มเป็นชาดื่มได้บำรุงปลายประสาทนะคะแล้วนี่ก็เป็นครั้งแรกของหนูนะคะที่จะทำเมนู

0: กล้วยกวนใส่ขานะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะออกมาเป็นยังไงก็อยากจะชวนพี่ๆเขาลองทำแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันค่ะเดี๋ยวเราเตรียมไว้3ชิ้น3หัวก่อนนะคะเวลากินเราก็เหมือนกล้วยกวนธรรมดาแต่ถ้าคนที่สังเกตก็จะรู้สึกว่ามันมีกลิ่นแปลกๆขึ้นมาด้วย
1: เราก็ไม่เคยทำมาก่อนเลยค่ะ
0: ม
1: ีเพิ่มรสชาติมาด้วยใส่ขาจะหอมมากเลยมันจะแปลกมากด้วยที่กลุ่มเราทำนะเราจะไม่มีขาอาจจะเกลือน้ำตาลกะทิเหมือนกันยกเว้นขาน
0: ะคะ
2: กล้วยกวนสมุนไพร
0: ใช่ไอเดียธุรกิจเกิดแล้วนะคะ
1: ที่จริงบ้านเราก็จะมีกลุ่มแปรรูปอยู่แล้วคนไหนพอจะติดเวลามาทำได้ก็ช่วยกันทำอย่างเช่นกล้วยฉาบทำเค้กกล้วยหอมทำน้ำกล้วย
0: ช่วงระยะนี้จะใช้เวลาค่อนข้างนานนิดนึงนะคะจะเติมขาลงไปเพิ่มความหอมหอมค่ะกล้วยตื่นเต้นแล้วก็ลุ้นตลอดเวลาจนเวลาผ่านไปประมาณเกือบ3ชั่วโมงกล้วยกวนก็มีหน้าตาที่คล้ายกับกล้วยกวนที่เราเห็นในท้องตลาดมากขึ้นเนาะเพียงแต่ว่าเนื้อสัมผัสไม่เหมือนเราอาจจะยังต้องเพิ่มเวลาหรืออะไรแบบนี้เราต้องเรียนรู้กันค่ะอันนี้ก็เป็นกล้วยกวนนะคะที่เรากวนสำเร็จแล้วนะคะแล้วก็ลองกดเลยค่ะถ้ากล้วยกวนเราไม่แห้งดีนะคะยังมีความฉ่ำอยู่เนี่ยมันจะดันออกยากใช่หนาระดับนี้ก็เพียงพอแล้วแล้วก็ดันออกมาเลย
2: ไม่ติดฟันเนาะ
0: ใช่ค่ะไม่ติดฟันค่ะสุดท้ายแล้วออกมาผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจพี่ๆเขาให้หนูสอบผ่านค่ะก็ถือว่าโอเคค่ะกล้วยกวนใส่ขาค่ะกล้วยกวนค่ะกล้วยกวนค่ะก่อนค่ะ
3: โอ้ขนม
4: ไปเอาเดียว
2: ขอบคุณค่ะ
0: มีฟันเคี้ยวไหม
4: เป็นขนมมะม่วง
0: เจ้าขนมมะม่วงเหรอใช่มะม่วงเหรอคะ
4: กินมะม่วงมันบ้าง
0: กินมะม่วงไม่ใช่คุณลุงเดาผิด
4: กินกล้วยจ้ะ
0: กล้วยใช่กล้วยแล้วมีอะไรอีกคะมีอะไรอยู่ในนั้นอีกเดี๋ยวติ๊กตักติ๊กตักดูซิว่ากินกี่ชิ้นถึงจะเดาออกเพราะแอบใส่สมุนไพรลงไปด้วยนะ1ตัวเดาออกไหมสิ่งหนึ่งที่น่าประทับใจเลยคือความสามัคคีของชาวบ้านที่นี่นะคะทุกอย่างดำเนินไปได้ด้วยคำว่าทีมเวิร์กอันนี้ชอบมากใน2วันนี้ที่ได้อยู่กับชุมชนนะคะหนูรู้สึกว่าอยากจะนำเทคนิคในด้านการเพาะปลูกอะค่ะกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันกลับไปดูแลสวนที่บ้านที่บ้านหนูมีลองปลูกกล้วยหอมไว้อยู่บ้างแต่ว่าเราก็ปลูกแค่เรียนรู้ดูใจกันยังไม่ได้ไปทำมีการจัดการกับเขาอย่างมากมายอะค่ะก็จะไปลองปรับปรุงทำให้มีระบบมากขึ้นหรือว่านำความรู้ที่ได้อะค่ะไปบอกกับเพื่อนๆในชุมชนอะไรอย่างเงี้ยกับคนที่สนใจเผื่อว่าในวันหนึ่งจะมีคนที่คิดแบบเดียวกับเรารวมกลุ่มกันแล้วก็สร้างเป็นชุมชนที่แข็งแรงแบบนี้ได้อ่ะค่ะส่วนหนึ่งก็คือว่าเขาให้ค่าแรงแก่คนในชุมชนน่ะแบบที่สมาชิกในชุมชนเขาอยู่ได้ทําให้สมาชิกในชุมชนนะคะก็ยังเป็นเจ้าของสวนด้วยทำให้เขาไม่ทิ้งชุมชนของตัวเองเนาะหนูคิดว่าเป็นไปได้นะคะถ้ากลุ่มอื่นๆรวมตัวการทำงานไปด้วยกันแล้วก็มีความซื่อสัตย์ต่อกันมันน่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกชุมชนอยู่ได้เดินไปด้วยกันได้ค่ะ
5: แม้ว่าชุมชนบ้านกูดหมักไฟจะมีความสำเร็จของกลุ่มมะม่วงเป็นตัวอย่างแต่การสร้างกลุ่มผลผลิตใหม่ก็ไม่ใช่เรื่องที่จะประสบความสำเร็จกันได้ง่ายๆปัจจัยสำคัญที่สมาชิกมองเห็นร่วมกันในวันนี้คือคุณภาพของสินค้า
6: ความสำคัญของการกลุ่มที่ดีก็คือการจัดการบริหารครับที่ถูกต้องนะครับวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตทำยังไงต้นทุนถึงจะต่ำต้องทำหลายอย่างในนั้นทำเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับอีกอย่างคือผลผลิตเราต้องได้มาตรฐานได้ขนาดได้ผิวดีนะครับก็ได้เปรียบ

0: ลุ่มเราเนี่ยต้องเดินไปในแนวทางนี้อย่าไปก้าวกระโดดเกินไปเสี่ยงการขาดทุน
1: ในเมื่อหลายๆคนมาอยู่ในกลุ่มนะครับบางครั้งก็คิดต่างบางครั้งก็คิดไม่เหมือนกันแต่สุดท้ายจุดมุ่งหมายเดียวกันคือให้ได้ขายผลผลิตนะครับที่เราผลิตหรือถ้าคนนั้นสร้างมูลค่าเพิ่มได้ก็น่าจะได้มากกว่านั้น
2: เส้นทางสินค้าตัวใหม่ของชุมชนยังอีกยาวไกลแต่สิ่งที่ชุมชนรับรู้ร่วมกันในเบื้องต้นว่าความเป็นกลุ่มคือพลังสำคัญที่จะนำพาให้ชุมชนก้าวต่อไปอย่างเข้มแข็ง

0: เออนี่แปลกดีอ่ะแม่นี่อย่างนะครับเอากินก่อนเอาไปครับอ๋อน้ำเงี้ยวอ๋อดอกงิ้วไปทำน้ำเงี้ยวเหรอ
1: เปาแกบชีวมวลผมชอบอย่างหนึ่งคือเขาใช้วัสดุที่มีจากสิ่งที่เขามีในชุมชน
2: ไม้ไผ่เยอะมากทำเป็นรั้วเนี่ยเก๋มากเลยผมชอบมากเลยกัน

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะเด็กๆคะเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าดินนั้นเกิดจากแร่ธาตุต่างๆนั่นเองแต่อะไรกันนะที่เป็นปัจจัยในการกำเนิดดินวันนี้พี่ฝนมีคำตอบมาให้ค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะดินเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยการสลายตัวของหินแร่และสารอินทรีย์จำพวกซากพืชซากสัตว์ทับถมรวมกันเป็นชั้นๆซึ่งแต่ละบริเวณจะมีความแตกต่างกันตามสภาพการเกิดของดินนั้นๆซึ่งในกระบวนการเกิดดินนั้นมีปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องมากมายแต่ที่มีความสำคัญต่อลักษณะและคุณสมบัติต่างๆของดินนั้นมีด้วยกันอยู่5ปัจจัยได้แก่วัตถุต้นกำเนิดดินลักษณะภูมิอากาศสิ่งมีชีวิตลักษณะภูมิประเทศและเวลา 1. วัตถุต้นกำเนิดดินวัตถุซึ่งเกิดจากการผุพังสลายของหินแร่และเศษซากพืชและสัตว์ซึ่งอาจเป็นวัสดุที่เกิดจากการแปรสภาพอยู่กับที่ณบริเวณนั้นๆหรือเป็นพวกตะกอนที่ถูกน้ำหรือลมมาทับถมอยู่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งเกิดการผุพังตามธรรมชาติและแตกสลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยทำให้เกิดเนื้อดินที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน 2. ลักษณะภูมิอากาศเป็นตัวควบคุมการเกิดปฏิกิริยาต่างๆเช่นความชื้นหรือปริมาณน้ำฝนช่วยกัดกร่อนหินให้กลายเป็นดินอุณหภูมิช่วยให้เกิดปฏิกิริยาเคมีในดินถ้าอุณหภูมิสูงจะทำให้หินและแร่สลายตัวได้รวดเร็วขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นการทำงานของจุลินทรีย์ในดินทำให้เกิดการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินได้ดีขึ้นด้วยลมช่วยกัดกร่อนหินและพัดพาดินจากบริเวณหนึ่งไปยังบริเวณหนึ่ง 3. สิ่งมีชีวิตหรือปัจจัยทางชีวภาพเช่นสัตว์มีการเหยียบย่ำทำให้หินแตกพืชมีรากช้อนชัยลงไปตามรอยร้าวของหินและดันหินให้แตกจุลินทรีย์ช่วยย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยผุพังกลายเป็นฮิวมัสต่อไปทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ 4. ลักษณะภูมิประเทศที่ราบจะมีชั้นดินที่หนากว่าที่ลาดเอียงเนื่องจากมีการสะสมและการทับถมของตะกอนจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ 5. เวลาถ้าเวลายิ่งนานการพังทลายของหินยิ่งเกิดขึ้นได้มากและยิ่งเกิดการทับถมของอินทรีย์วัตถุมากบางแห่งอาจใช้เวลาเป็นหลายร้อยปีบางแห่งอาจใช้เวลาเป็นพันปีทำให้ลักษณะของดินที่เกิดใหม่มีสภาพแตกต่างไปจากดินเก่าโดยสิ้นเชิงค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ parent material p a r e n t m a t e r i a l parent materialแปลว่าวัตถุกำเนิดดิน climate c l i m a t e climate แปลว่าภูมิอากาศ terrain t e r r a i n terrain แปลว่าภูมิประเทศเด็กๆคะการกำเนิดดินในแต่ละพื้นที่อาจมีคุณสมบัติและลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่างกันก็ได้นะคะและในตอนหน้าเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลต่อชั้นหน้าตัดดินและชั้นดินอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ทำไมป่านนี้พ่อยังไม่มาอีกคะ
1: พ่ออาจจะรับผู้โดยสารตอนเช้าก็ได้นะลูกเดี๋ยวพ่อก็คงมาแหละเขารับปากไว้แล้วนี
0: ่ค่ะ
1: ระหว่างรอพ่อไปช่วยปู่เก็บผลไม้ในสวนก่อนไหมวันนี้ปู่อยากได้ลูกมือพอดีเลยอ่ะ
0: ก็ได้ค่ะคุณปู่งั้นเดี๋ยวหนูไปช่วยนะคะ

0: ทำไมวันนี้คุณปู่เก็บผักกับผลไม้ไปเยอะจังเลยคะ
1: วันนี้จะมีเพื่อนบ้านเขามาช่วยกันลงแขกดำนาเนาะลูกเขามาช่วยเราเราก็ต้องดูแลข้าวปลาอาหารให้เขาเป็นการตอบแทนวันนี้พ่อเราถึงได้กลับมาช่วยปู่อีกแรงไง
0: อย่างนี้นี่เองอ่ะงั้นเดี๋ยวเรื่องกับข้าวเนี่ยหนูจะช่วยเต็มที่เลยนะคะคุณปู่
1: จัดไปเต็มที่ อ้าวๆนุ่มๆที่จะมาช่วยดำนามาทางนี้ส่วนสาวๆคนไหนอยากเข้าครัวก็ไปหลังบ้านข้าได้เลยนะยายแจ๋ววันนี้ฝากขวัญข้าวหลานข้าไปเป็นลูกมือเองด้วยนะ
2: ขวัญข้าวพ่อเธอโทรมาโอ้ยโอ้ย
3: ร้องร้อง
0: ฮัลโหลพ่ออยู่ไหนแล้วฮะรถชนเหรอคะแล้วพ่อเป็นอะไรหรือเปล่าโอ้พ่อมาไม่ได้แล้วเหรอคะ

0: ีกี่อันเนี่ย
1: ก็สามอันก็ตะข่ายอันนึง
2: เหมือนกันค่ะ
0: กันเดี๋ยวก็เรียงเหมือนเมื่อกี้เลยนะเสร็จแล้วก็เอาถั่วโรยหรือเปล่าเดี๋ยวอีกไม่กี่วันนะคะมันก็จะงอกออกมาเป็นแบบ
2: เสร็จแล้ว
0: แล้วเราก็จะเอาไปกินกับก๋วยเตี๋ยวหรือเอาไปผัดพูดแล้วหิวสวัสดีค่ะรายการขนมไทยอะไรเอ่ยมาแล้วค่ะวันนี้นะคะเราก็มากันที่ศูนย์เรียนรู้บ้านบางพลับจังหวัดสมุทรสงครามค่ะ
3: ทำอะไรกันอยู่เด็ก
0: ๆสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
4: นี่คือคุณครูสมทรงค่ะเป็นประธานกลุ่มชุมชนบ้านบางพับค่ะ
0: ก็นี่ก็ปลูกถั่วงอกกัน
2: ใช
0: ่แบบนี้ถูกไหม
3: ถูกจ้ะลูกถูกเลย
0: แสดงว่า
3: อย่างนี้เรียกว่าได้1ชั้นแล้วเราจะทำประมาณสัก 3-4 ชั้นก็ได้ลูก
2: อ๋อไม่ได้ปลูกแค่ชั้นเดียว
3: ถ้าหลายชั้นก็ได้เยอะไงลูกนะครับขั้นสุดท้ายนะต้องมีผ้าปิดไว้อย่างนี้ลูก
0: ครับ
3: เนี่ยถูกต้องอ่ะลูกเก่งมาก
0: มันจะได้ไม่ลอยไปกับน้ำ
3: ใช่
2: พอเสร็จแล้วมันจะออกมาได้แบบนี
3: ้
2: ป่ะ
3: ก็ต้องใช้เวลาลูกกระเพาะเนี่ยนะเราต้องใช้เวลาประมาณสัก3คืนแต่ว่ารดน้ำนะครับวันละประมาณสัก4เวลาเช้ากลางวันเย็นแล้วก
4: ็ก่อนนอน
3: รดแล้วทำไมจึงเรียกถั่วงอกมือถือนะลูก
4: มันสามารถถือได
3: ้สามารถใช้มือถือได้นะครับ
2: ถือกลับบ้านได้เลยหรือเปล
3: ่
2: า
3: ถือกลับบ้านได้ถือไปที่ทำงานก็ได้
0: ดีเลยครับเป็นถั่วงอกหก
3: ขาถั่วงอกหกขาใช่ไหมเพราะว่าชุมชนที่นี่เนี่ยเป็นเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเรามีการตัดแต่งกิ่งส้มโอกิ่งลิ้นจี่เนี่ยเราก็เผาถ่านซะแล้วก็อีกถ่านหนึ่งก็คือแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรนะครับหรือเรียกว่าผลไม้กลับชาติพวกนี้ลูกนะเดี๋ยวจะกลับชาติยังไงเดี๋ยวเธอไปดูได้นะครับเขากลับชาติยังไง
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพวกเราฝากถั่วงอกมือถือไว้ตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพอกลับมาดูอีกทีมันงอกมาเป็นแบบนี้งอกไวมากเลยนะคะ
5: นี่ผลไม้กลับชาติแน่ๆเลย
4: กลับชาติเป็นถ่านด้วย
0: ดำไป
4: ไม่ใช่นี่มันถ่านผลไม
0: ้ถ่านผลไม้
2: อ
0: ัน
2: นี้มันคือผลไม้อะไร
3: ครับอะไรเอ่ย
2: ไอ้มันคืออะไร
4: ส้ม
3: ส้มโอลูกเล็กๆอ่ะถ่านผลไม้นี่ก็คือผลไม้ที่เราเหลือแล้วเราตัดแต่งทิ้งแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถจะใส่เตาเผาได้ด้วยแล้วก็เกิดมูลค่าเพิ่มอย่างเช่นอย่างเนี้ยก็ลูกละ30บาทแล้วหรือว่ามาเนี่ยอย่างเนี้ยประมาณ 25-30 บาทแล้ว
5: เอาไปดับกลิ่นได้ใช่ไหมคะ
3: ใช่ลูกใส่ไว้ในตู้เสื้อผ้าก็ได้
0: เฮ้ยมีประโยชน์เยอะ
5: ทำไมมีเห็ดอยู่ในโอ่งด้วยอ่ะ
0: ปกติเคยเห็นแต่ที่เพาะในโรง
2: สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
0: อันนี้คือเห็ดนางฟ้า
6: เห็ดนางฟ้าค่ะจริงๆแล้วคือฟ้าแต่เอามาเพาะในโอ่งเราจึงเรียกว่าเห็ดโอ่งการเพาะนี้นอกจากจะใช้โอ่งแล้วเราอาจจะใช้ภาชนะอย่างอื่นก็ได้ภาชนะเหลือใช้อย่างเช่นตะกร้าหรือว่ายางรถยนต์ก็ได
5: ้แล้วอย่างนี้ถ้าเรารดน้ำมากเกินไปอะค่ะแล้วมันจะตายไหม
6: มันจะเน่าค่ะมันจะเน่าเราจะได้แต่เห็ดเน่าเน
0: า
6: ะ
0: เห็ดเน่าถามผลไม้เราก็ไปแล้ว
2: ค่ะ
0: เห็ดเราก็ไปแล้วแล้วอันไหนผลไม้กลับชาตินะคะน้องๆพอจะรู้ไหมน้องเตยพอจะรู้ไหม
3: น้องเตยลูกน้องเตยพาไปดูได้เลยนะครับ
0: งั้นต้องขอบคุณคุณลุงแล้วก็คุณป้ามากๆเลยนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบค
2: ุ
0: ณค่ะได้ความรู้เยอะเลยไปน้องเตยพาพวกเราไปหน่อยเดี๋ยวพี่เตยจะไปดูที่บ้านว่ามีโอ่งหรือเปล่าจะได้เอามาเพาะเห็ดได้ด้วยดีไหมคะ
2: ใช่ไหมลูกไอ้ลูกมังคุดเต็มเลย
0: ระวังล้มกัน
4: ยังเป็นสีเขียวอยู่เลย
2: มันยังเป็นสีเขียว
4: ไม่ได้
2: ต
4: ่อเลย
0: มาเก็บผลไม้บ่อยไหม
2: เสียวที่สุด
0: ส่วนมากเก็บอะไรบ้างคะ
4: ก็ตะลิงปิงมาดาม
2: แล้วไหนตะลิงปิงอะ
0: เฮ้ยนั่นไงเต็มต้นเลย
2: มันเด็ดมาทั้งพวง
0: เว้ย
2: มาละ
4: เนี่ยเราไปทำตะลิงปิงกับชาได
0: ้ฮึตะลิงปิงกับชาม
2: ันเป็นยังไงคะเนี่ยตัวพี่เฟยังไม่รู้เลย
0: ไม่ก็คือเรากินไปแล้วใช่ไหมแล้วทีนี้มันก็กลับชาติมาเกิด
2: อันนี้
0: เ
2: ปรี้ยวจัง
0: บอลละเพ็ดเปรี้ยวผม
2: กินปะ
0: ไม่เราต้องเลือกเป็นเถาใหญ่ๆเลยเถอะผม
7: ไปไหนกันจ๊ะ
4: นี่คือป้าแดงที่ทำผลไม้กับชา
0: แล้วมันกับชาติยังไงครับ
7: เดี๋ยวหนูชิมอันนี้ก่อนนะเดี๋ยวจะรู้ว่ามันกับชาติยังไงนะคะ
0: อันนี้นี่คือกับชาติแล้ว
7: ชิมดูจะได้รู้นิดเดียว
8: ขม
9: เฮ้ยหนูไม่กล้า
10: ไม่อย่างที่บอกไงคะหวานมันลมขมมันยาก
8: เร็วๆกินหรือยัง
7: เอาแค่แตะๆก็ได้ไม่ต้องใส่เข้าไปหรอก
8: เมื่อกี้หนูก็แตะค่ะขมมากเลย
9: โอ้อันนี้คือยังไม่กลับชาติ
7: ใช่
8: อ
7: ้
8: าวขมจนน้ำตาไหลเลยค่ะ
9: ขมปิดปีเลยนะคะ
7: เดี๋ยวหนูดูที่กลับชาตินะคะนี่กลับชาติแล้วจะเป็นแบบนี้ค่ะ
9: บาราเพชรอีกครั้งหนูไม่ชิมนะคะ
6: ต้องชิมค่ะต้องชิม
9: หนูไม่ชิมได้ไหม
7: ไม่ได้
9: เพราะว่าคราวนี้กลับชาติ
7: ถ้าไม่ชิมก็มาไม่ถึงตรงนี
9: ้แสดงว่าเมื่อกี้นี่ขมมากเลยแล้วอันนี
8: ้หอมน้ำเชื่อค
9: ่
8: ะ
9: โอ้ใช่ใช
7: ่หวานไหมคะ
9: ก็คือบาราเพชรเนี่ยกลับชาติมาเกิดเป็นรสชาติหวานๆใช่ไหมคะ
7: ใช่ค่ะจากขมมาทำให้เป็นหวาน
9: อยากกินค่ะขมปิดปีก็ทำให้เป็นหวานได
7: ้แล้
9: ว
7: อันนี้
9: ต้องเป็นหวานอีกแน
7: ่มันเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของบรรพบุรุษที่นี่ทำเอาไว้อันนี้ก็เหมือนกับวิธีการถนอมอาหารอย่างมะละกอสุกเรากินไม่ทันเราก็นำมาแปรรูปก็เป็นวิธีถนอมอาหารได้อีกแบบนึง
9: วันนี้นี่ทำให้เฟย์รู้แล้วล่ะค่ะว่าทำไมที่นี่เนี่ยถึงได้รับรางวัลเศรษฐกิจพอเพียง2ปีซ้อน
11: ใช่ค่ะทำให้พวกเราทุกๆคนเนี่ยได้รู้จักคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงนะคะ
9: ใช่ค่ะอย่าลืมเอาไปทำที่บ้านด้วยนะคะวันนี้พวกเราขอบคุณคุณยายมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ
11: ขอบคุณมากค่ะ
9: นี่น้องๆค่ะพี่เฟย์นัดคุณครูที่สอนพวกเราทำขนมบัสกอตเอาไว้ที่นี่เนี่ยมีกลุ่มอนุรักษ์ขนมไทยในวังถ้างั้นเราไปทำขนมกันนะน้องเจนกับน้องโบอิง
8: ค่ะ

0: งั้นใครคะสวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: ค
2: ่
1: ะ
2: สว
3: ั
2: สด
3: ี
2: ค
3: ่
2: ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
0: หุยหุยน้องๆนี่คะผลไม้กับชาที่พวกเราไปทำกันไง
2: ใช่ค่ะมีตะลึงปิงมีมะนาว
5: นี
2: ่ดูสิคะมีขนมด้วย
0: ว่าแต่น้องๆรู้หรือยังคะว่าหน้าตาของขนมมัสกอตเนี่ยเป็นยังไง
6: เป็นแบบนี
0: ้มันแบบนี
2: ้ใช่ค่ะรู้เร็วมากเลยเนี่ย
5: อันนี้เขาจะเป็นหนึ่งในขนมไทยในบทพระราชนิพนธ์กาบเหเรือชมเครื่องขาวหวานนะคะของล้นเกล้ารัชกาลที่2ก็จะมีรวมๆแล้วได้ประมาณ16ชนิด
7: มัสกอตกอดอย่างไรน่าสงสัยใครขอถามกอดเคล้นจะเห็นความขนมนามนี้ยังแคลงขนมมัสกอตเป็นขนมในกาบเหชมเครื่องขาวหวานในสมัยรัชกาลที่2สันนิษฐานได้ว่าได้รับอิทธิพลมาจากประเทศโปรตุเกสนะครับหน้าตาของขนมจะคล้ายๆกับคัพเค้กเป็นขนมไทยชาววังอีกชนิดหนึ่งที่ต้องใช้ความพิถีพิถันประณีตในการทำครับ
0: หุยหน้าตาน่ากินมากๆเลยนะคะพี่ภู
5: ต้องลงมือทำกันเองจะได้รู้ว่าอร่อยแค่ไหน
8: ส่วนผสมหลักของ
5: ก่อนนะคะ
2: ไม่ยาก
5: เดี๋ยวเราจะให้พี่เอ็มเคาะให้ดูนะคะ
8: เคาะเลยนะครับไหมจริงๆแล้วการเคาะแบบนี้เราจะได้ดูด้วยว่าไข่ใหม่หรือไข่เก่านะคร
5: ับ เห็นไหมสามารถดูได้ด้วยว่าไข่มันใหม่หรือเก่าถ้าไข่เก่าปุ๊บเราก็ไม่ใช้
2: ไข่เละแล้วว้ายครึ่งใบแล้วไม่เป็นไรต้องทำให้เขาตื่น
0: ได้แล้ว
5: นะคะค่ะโอเคเทได้เทเลยนะลูก
8: เป็นหนึ่งตวงแป้งนะครับหนึ่งถ้วยตวง
2: นี่ครับแป้งสาลีตวงจะไปทาหน้าซะแล้ว
5: จ้า
8: แค่นี้เองใส่เลยน้ำตาลทราย
0: น้ำตาลทรายก็1ถ้วยตวงเหมือนกันใช่ไหมคะ
2: แหวงไปนิดนึงแหวงไปนิดนึง
8: ปาดเลยปาดออก
5: ไม่เป็นไรประมาณ
8: ทำให้ส่วนผสมนี้เข้ากันนะฮะโดยใช้การคน
0: ค่อย
5: ๆคนลูกค่อยคนกัน
2: คนให้ไข
5: ่เวลาคนหนูก็คนไปทางเดียวกันนะคะ
1: มันจับ
5: หนูคนทางไหนคนทางนั้นนะคะอย่าย้อนไปมานะคะ
2: ได้แล้ว
0: สีจะออกนวลๆนะคะ
2: ปกติตีไข่มันจะไม่เหนียวมากแต่มันจะเหนียวๆหนักๆนิดนึง

0: เวลาน
1: ี้เวลาตอนตีไข่เขาจะฟูขึ้นมามันมีส่วนช่วยไง
0: ได้ละ
1: จะได้แล้วลูกไปทำไปเรื่อยๆคนไปเรื่อย
2: ๆปั่นแรงๆก็ได้แต่อย่าทำให้มันหกแค่นั้นเอง
3: ต้องคนอีกนานไหมคะ
0: ถ้าใช้มือนี้ก็ประมาณ30นาที
1: ครึ่งชั่วโมงดีลูกดีลูกเนี่ยจะใช้ได้แล้วลูก
2: ดูสิมันเริ่มเป็นสีนวลแล้วแล้วนี่ใช้ได้หรือยังคะ
1: อ
2: ๋
1: อใช้ได้แล้วค่ะ
0: เอาถาดมาเอาพิมพ์มานะครับ
1: เอาถาดนะคะ
0: แล้วก็เอากระดาษรองขนม
2: ถ้าไม่ได้งั้นคงต้องให้คุณครูช่วยแล้วค่ะ
0: เลี้ยงให้เต็มนี่เลย
2: สมัยก่อนนี่มีพิมพ์แบบนี้ด้วยเหรอคะ
0: ก็จะเป็นทองเหลืองครับแล้วก็ใช้ทาน้ำมันขี้โร่หรือน้ำมันมะพร้าว
1: น้ำมันขี้โร่ก็คือทำมาจากมะพร้าวนั่นแหละค่ะนำมะพร้าวไปเคี่ยวกวนไปเรื่อย
2: ๆเค
1: ี่
2: ยว
1: เราจะเรียกน้ำมันนั้นว่าน้ำมันขี้โร
0: ่ขั้นตอนการเอาไปก็ตักหยอด
2: ตักหยอดเลย
1: ค่ะ
0: ตั้งช้อนเลย
1: แล้วก็ตั้งช้อนขึ้นนะ
2: ให้เหลือขอบไปนิดนึงนะ
4: ไม่เป็นไรค่ะ
2: เราต้องสู้เขานะ
1: ยังไงคะขนมไทยพิถีพิถันไหมคะ
2: พิถีพิถันค่ะ
5: คนเร็วมากเลย
2: เร็วบ้าเร็วบ้า
1: เราหยอดตัวแป้งแล้วเดี๋ยวเราจะมีแต่งหน้าให้สวยด้วยนะคะเดี๋ยวหนูก็นำไปอบนะคะ
2: นี่
3: ต้องอบนานกี่นาทีคะ
0: 30นาทีครับ
2: อ่ะงั้นสั่งน้องปั้นเลยนะคะ
6: เป็นหน่วยกล้าตายไปอบให้
2: ไม่ร้อนขนาดนั้นหรอกค่ะ
6: อันนี้เดี๋ยวไฟเก็บพิมพ์
2: ผ้าเผื่อไปไว้ด้วยนะคะ วางไว้ชั้นไหนอะคะ
0: ชั้นล่างเลยครับ
1: ชั้นล่างเลยลูก
0: จ้าครับผมอ่ะนี่ถาดนะครับชั้นบนเลยนะครับ
2: ชั้นบน
0: ครับผม
2: ดันเข้าไปด้วยได้แล้วค่ะ
0: แล้วก็ปิดเตา
1: แล้วก็ปิดฝา
0: อีก30นาทีตอนนี้เราก็จะมาทำส่วนประกอบของหน้าขนมโดยการใช้ไข่ขาวอย่างเดียวของไข่เป็ดเอาเลยเคาะเลยไม่ต้องกลัวเจ็บเคาะเลย
2: นั่นแหละค่ะแล้วหนูก็เอาเงี้ยออกมาน
0: ั่นแหละครับ
2: ไม่ออก
0: เจ็บนิดนึง
2: ไม่ออก
0: ไข่แดงแตกโอเค
2: หนึ่ง
0: ใ
2: บโอ้สวยมาก
3: วิ่งไข่แดงมันใหญ่กว่า
6: เอ้าทีเดียวออกเลย
3: โอ้นี่ไงค่ะได้แล้ว1ฟอง
2: ไม่ออ
3: กอ
2: ันนี
6: ้แตก1ฟอง
2: แตก1ฟองไม่เป็นไรตบมือไม่เป็นไรไม่เป็นไร
0: สวยมา3ลูกแล้ว
2: ลูกที่4มันก็แตก
0: ปุ๊บ
2: ได้แล้ว
0: นี่ถึงขั้นตอนการแยกละเอาเลยลอง
2: ไม่แตกหรอกไม่แตก
0: ไม่แตก
2: เราต้องเชื่อมั่นว่ามันไม่แตกแน่นอน
6: ให้ออก
2: ให้
6: หมด
2: หน้
6: าก่อนนะเดี๋ยวไปย้ายมาตรงนี้ก่อน
2: อย่างนี้นะคะ
0: นั่นแหละต้องเบาๆมืออ
6: ันนี้ใส
1: ่หนูเอานิ้วโป้งรีดไข่ขาวหน่อยก็ได้นะคะ
3: แตกค่ะ
1: แตกแล้วคืนไปเลยลูกเอ้าม
2: ีลูกเดียวที่ไม่แตกพอเราแยกไข่เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเราทำอะไรต่อคะ
0: ก่อนนี้ก็ทำหน้าขนมนะครับโดยการที่เอาไข่ขาวอาจจะติดไข่แดงนิดหน่อยเติมน้ำตาลลงไปเติมไปก่อนหนึ่งถ้วย
2: แล้วเราต้องคน
0: คนให้ฟูแบบเมื่อกี้แหละค่อยเทไปนะอย่าเพิ่งเทหมดนะ
1: ถ้าเราตีให้ขาว
0: ค่อยเทค่อยเท
1: เราต้อง
0: ไม่ต้องหมดนะทำแบบเมื่อกี้เลยคนทางเดียวกัน
2: ใส่ทีเดียวพร้อมกันไปหมดเลยไม
0: ่
2: ได
0: ้อ๋อตรงนี้มันจะทำให้ไม่ฟู
2: เป็นเม็ด
0: เป็นเม็ดด้วยมันจะไม่ฟู
2: เออพอแล้ว
0: ครึ่งเดียวก่อนครึ่งนึงพอละลายดีแล้วก็ใส่เรื่อยๆทยอยใส่
2: โอ้โหจับถ้วยเอียงๆเอาไว้แล้วมะนาวนี่เอามาทำอะไรอะคะเนี่ย
0: เอามาบีบหน้าขนมนี่แหละครับให้มันแข็ง
2: บีบใส่หน้าขนม
0: ใช่
3: แล้วถ้าบีบลงไปมันจะไม่เปรี้ยวหรอคะ
0: ความเปรี้ยวมันจะน้อยนะเพราะว่ามันจะทำให้ไข่ขาวมันแข็งแล้วก็น้ำตาลที่เราใส่ไปดีปริมาณที่มากหลับยังโบอิ้งหลับยัง
2: ยังครับยังอันนี้พอใส่น้ำตาลใส่ป่นไป4ถ้วยแล้วอะค่ะ
6: เราทำอะไรต
0: ่อด้วยมะนาวครึ่งลูกครับ
2: บีบมะนาวเลยนะ
0: ทำมะนาวครึ่งลูกเพื่อให้หน้าขนมมันแข็ง
1: ได้ลูกได้ลูกได้ลูก
6: ใส่มะนาวแล้วนะคะ
1: ค่ะ
2: พอแล้วเดี๋ยวขม
3: เราต้องตีต่อไปอีกนานแค่ไหนคะ
0: ก็อีก10นาทีก็เสร็จแล้วครับ
2: อีก10นาทีก็เสร็จแล้วเราก็จะได้เป็นขาวแบบนี
0: ้ครับผม
2: ไม่เราคงไม่ได้ขาว
3: ไม่ค่ะ
2: คงจะออกส้มๆนิด
1: ๆออกสวย
2: ๆโอ้ยอันนี้เป็นสีขาวแล้วแต่มันไม่ค่อยฟูกินขนม
0: แดงเยอะนิดนึง
2: เคี้ยวน่าจะสุกแล้วมั้ง
0: ครบแล้ว
2: งั้นเดี๋ยวปั้นไปดูให้

0: มามาอ๋อเดี๋ยวต้องเอาผ้าพื้นนึงค่ะ
1: อยากดูแล้วว่าหน้าตาเป็นยังไง
0: แต่ก็ร้อนอยู่นะคะเนี่ยอุ้มร้อนนะคะร้อนร้อนร้อน
1: สวยมาก
2: เห็นไหมคะ
3: ขนมเดียวกัน
1: ฟูจังเลยค่ะ
0: ใช่
2: เสร็จแล้วเราก็ เดี๋ยวเราจะตักตัวครีมหน้าขนมนี้ใส่ถุงกรวยนะคะค่ะเวลาตักหนูทำภาชนะถุงให้ดีนะคะ
0: จะปิดตักใส
2: ่หนูก็ใส่พอประมาณก่อนนะคะ
1: มันเหมือนมีหน้าขนม
3: มันเหลวไปเพราะว่าไข่แดงมันเยอะมันไม่ฟูนี่เท่า
4: ฟกมันเลย
1: น้องปันขาช่วยน้อง
2: ค่ะ
1: ปิดรูให
0: ้จับถุงจับถุง
2: ก็ตามเหลวแล้วบีบหน่อยๆใส่ไปช้อนหนึ่งค่อยๆนะคะค่อยๆปล่อยมือ
0: จับไว้ให้มั่นนะ
2: แล้วก็พอประมาณนะคะวนไปวนไปวนไปเอานิ้วปิดไว้ค่ะ
3: แค่นั้นแหละนี่ค่ะนี่ก่อน
2: ค่ะ
0: แล้วเอาอันนี้ขึ้น
2: พอร์ตถูกต้องแล้วลูกถูกต้องแล้วเนื้อครีมจะนิ่มนะคะเอาละค่ะหนูเอาสีชมพูนะคะน่าไปวนค่ะ
1: พี่เคยขอสี
2: ไปวนที่ครีมนะคะวนที่ครีม
1: เหมือนใช้ดินสอขีดสีม่วงบ้าง
3: แรงไหมเพราะครีมมันไม่ฟูนะมันก็แบน
0: นี่
2: เดี๋ยวพอเราแต่งด้วยสีสวยแล้วนะคะเราต้องนำไปอบอีกทีนึงนะคะพอเราไปเข้าอบนะคะหนูก็ต้องนำมะพร้าวนี้ไปผัดกับน้ำตาลนะคะให้เหนียว
0: อย่างนี้ก็ไปอบได้แล้วใช่ไหมคะ
2: ใช่ลูกใช่ลูกลูกแต่งหน้าครีมแล้วเอาไปอบก่อนนะคะประมาณ5นาทีจ้ะไปอบอีกครั้งนึงค่ะ
0: น้องปั้นเอาไปอบเลยนะคะเดี๋ยวทีละทาน
1: ฝีมือพี่เฟย์สวยไหมคะแล้วพอเราเอาไปผัดเอาไปกวน
2: จ้ะแล้วเราก็มาแต่งหน้า
1: เอามาแต่งหน้าแล้วก็ต้องเอาไปอบอีกท
2: ีอบอีกครั้งหนึ่งเอามาหลายขั้นตอนลูก
1: ใช้เวลาน
0: านได้แล้วค่ะ
2: ส่วนใหญ่เราก็จะทำไว้ทำบุญเอาไว้ทำให้ญาติผู้ใหญ
1: ่
2: เป็นของขวัญปีใหม่หรือจัดเป็นขนมมงคลค่ะ
0: เรียบร้อยค่ะ
2: ค่ะทีนี้เราก็จะทำหน้าขั้นตอนสุดท้ายก็จะมีมะพร้าวที่เราขูดไว้แล้ว1ถ้วยตวงลูก
3: เออจี
2: ค่ะอันนี้ไม่ต้องปากก็ได้ลูกจ้ะเอาพูน
1: หนูกลัวหนูกลัวเสือมาสองไม่เป๊ะ
2: หนูตวงน้ำตาลที่นี่เราจะใช้น้ำตาล1ถ้วยค่ะเท่ากันก่อนค่ะไม่ต้องปาดก็ได้นะคะหนูตวงพอเข้าพูนสวยจ้ะ
1: แบ่งให้น้องมดกิน
2: ทีนี้เราก็นำไปกวนลูก
0: ไปเดี๋ยวไปกวน
2: มะพร้าวมากวน
0: ไปกวนมะพร้าวกัน
3: อะไร
0: อย่างนี้อย่างนี้ระวังร้อนด้วยนะคะ
2: ค่ะ
1: ตุ๊บโต
2: ้กวน
1: ร้อนมากเลย
0: ร้อนใช่ไหมพี่เฟย์ร้อนเหมือนกัน
2: ให้เขาแห้งแล้วเหนียวนิดนึงนะคะจะได้ที่แล้วลูก
1: มันงวดใช่ไหมคะที่มัน
2: ใช่ลูก
0: แสดงว่านี่ต้องใช้
2: เขาก็จะงวดไงนิดนึงอีกนิดน
3: ึ
2: ง
3: ร้อนมือร้อนมือ
2: จริงก็ต้องใช้ไฟอ่อนๆนะคะแล้วก็กวนไปเรื่อยๆอันนี้ไฟกลางเขาจะมีไฟอ่อนไฟกลาง
1: นี่กลาง
2: ได้แล้วค่ะ
0: ได
2: ้แล้วค่ะเรื่องร้อนหนูต้องระวังนะ
0: ไม่งั้นเดี๋ยวหลบพี่เขาก่อนนะ
2: เดี๋ยวให้พี่เอ็มทำให้ดูลูกเดือดร้อนลูก
0: ตรงไหนดีคะตรงนี
3: ้แล้วก็เอาขนมออกจากเตา
0: ขนมออกจากเตามาค่ะเดี๋ยวพี่เฟลออกให
1: ้หุ้ยหอม
2: ค่ะ
1: หอมค่ะ
0: เป็นไงบ้างคะหน้าตาโอ้ยสวยจังเลยใครทำเนี่ยหนูแน่ๆเลยอันนี
1: ้พี่เฟย์
2: สวยมากเลยหนูไปประจำที
3: ่ไปที่ตัวเอง
2: จ้ะ
0: สองมือกับที่กับที
2: ่มาเลยสวยไหมคะเอามาดูซิสวยไหมคะ
1: เวอร์มันเคลื่อนสักเล็ก
0: ของน้องปั้นจะไม่ค่อยมีสีขาว
2: นะคะ
0: ไข่ขาวมันจะกลมกลืนกับขนม
2: ทีนี้หนูก็ต้องมาแบ่งมะพร้าวมันก็จะมีสีชมพูนะค
1: ะ
2: ทีนี้หนูต้องระวังนะคะเนี่ยอย่าให้เข้มมากนะคะนะคะนี่เราจะแบ่งลูกแบ่งแบ่งค่ะเราจะทำสามสีทีนี้จะใช้สีม่วงนะสีม่วงนี่เราเอาดอกอัญชันผสมหน่อยก็ได้นะคะเดี๋ยวหนูเอาแต่งหน้าแล้วเดี๋ยวก็ใช้สีชมพูบ้างนะโอเคเราใช้ไม้กิ้มเกี่ยวออก
0: แม่แต่งอันสวยใช่นะคะพี่เฟย์พี่เฟย์ฝีมือส

0: ดยอดเนี่ยค่ะก็เลยต้องแต่งอันสวย
1: เออเขาทำนี้เลย
0: นี่สวยไหมคะ
2: อืมดูเยอะมากลูกเยอะมากไม่สวย
0: วาย
2: เออใช่ลูกใช้ไม้จิ้มคู่กันเออแล้วก็วางให้สวย
0: แล้วถ้าไม่อบกินได้ไหมคะ
2: ได้ลูกเพราะว่ามะพร้าวเราไปผัดสุกแล้วแต่ถ้าเราคิดจะเก็บไว้ทานหลายวันเราก็ไปอบนะคะ
3: ส่วนผสมขนมมัสกอตส่วนผสมตัวขนมแป้งสาลี1ถ้วยตวงน้ำตาลทรายป่นละเอียด1ถ้วยตวงไข่ไก่4ฟองส่วนผสมหน้าขนมไข่ขาวของไข่เป็ด4ฟองน้ำตาลทรายป่นละเอียด4ถ้วยตวงน้ำมะนาว1ช้อนชาสีผสมอาหารส่วนผสมมะพร้าวโรยหน้ามะพร้าวขูดละเอียด1ถ้วยตวงน้ำตาลทรายหนึ่งถ้วยตวง
2: ทีนี้เราก็มาดูความสวยที่แตกต่างนะคะ ที่หนูทำมานะคะหนูสังเกตนะคะตรงไหนที่มันไม่สวยคะตรงที่ตีไข่ขาวนะคะหนูต้องแยกไข่ขาวไข่แดงนะคะถ้าเราใช้ไข่ขาวเราต้องใช้ไข่ขาวล้วนๆเลยนะคะไม่ให้ติดไข่แดงเลยพอติดแล้วตัวครีมจะนิ่มเห็นไหมคะมันจะย้อยมันจะไม่เป็นทรงสวยใช่ไหมคะ
0: ขนมไทยนี่ต้องพิถีพิถันจริงๆเลยนะคะเนี่ยผิดพลาดนิดหน่อยก็ทำให้ขนมของเราเนี่ยเสียรูปทรงเลยนะคะแล้วชิมได้หรือยังคะ
2: ได้ค่ะ
0: อันไหนอันพี่เฟย์ชิมของคุณครูก่อนนะคะเพราะว่าจะได้รู้ว่าระหว่างของคุณครูกับของพวกเราเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงเป็นยังไงบ้างคะ
4: ใหญ่
0: น้ำตาลติดปากมะพร้าวหมดแล้ววะอันเนี้ย
2: ค่ะ
0: ของคุณครูนี่จะแบบว่าได้กลิ่นของความหอมของไข่มากๆเลยนะคะแล้วมันจะกรุบกรุบกรอบตรงอันเนี้ยค่ะไข่ขาว
2: แล้วเราก็จะไม่แต่งกลิ่นเลยนะคะ
0: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะน้องๆรสชาติ
5: อร่อย
0: มากเลย
5: อร่อย
0: อร่อยเหรออร่อยเหรอแล้วน้องเจนล่ะคะ
6: หวานหอมค่ะ
0: วันนี้พวกเราขอบคุณคุณครูแล้วก็พี่เอ็มมากๆเลยนะคะที่สอนพวกเราทำขนม
7: มัสกอตค่ะ
0: ถูกต้องค่ะซึ่งเป็นขนมโบราณที่หาได้ยากมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างเนี่ยเป็นขนมที่อยู่ในกาบเพชมเครื่องข้าวหวานด้วยค่ะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะ
7: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
3: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
0: สัปดาห์หน้านะคะจะมีเรื่องราวให้เพื่อนๆได้มาเรียนรู้และค้นหาไปพร้อมๆกับพวกเราอย่าลืมติดตามชมให้ได้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วพวกเราลาสวัสดีค่ะ
7: กินกันต่อดีกว่าไหมคะ
0: คุณพี่เคยกินของคุณ

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะในตอนที่แล้วเนี่ยน้องๆได้ทราบกันไปแล้วนะคะว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดดินนั้นมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราไปเรียนรู้กันต่อค่ะว่าปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลต่อชั้นหน้าตัดดินและชั้นดินอย่างไรพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วตามพี่ฝนมาเลยค่ะ
1: ดินสามารถแบ่งเป็นชั้นดินต่างๆตามความลึกคือผิวดินดินชั้นบนดินชั้นล่างชั้นผุพังและชั้นหินพื้นซึ่งแต่ละชั้นมีลักษณะโครงสร้างและคุณสมบัติที่แตกต่างกันโดยทั่วไปเรามองเห็นดินเป็นแผ่นดินที่มีความกว้างและความยาวถ้าหากเราพิจารณาดินในรูปแบบ3มิติจะเห็นได้ว่าดินมีความลึกหรือความหนาไปตามแนวดิ่งทับถมกันเป็นชั้นๆภายในดินเรียกว่าหน้าตัดดินในหน้าตัดของดินหนึ่งๆนั้นประกอบด้วยดินที่ทับถมกันเป็นชั้นที่เรียกว่าชั้นดินชั้นดินหลักๆมีอยู่ด้วยกัน6ชั้นคือ O A E B และ C แต่ในบางหน้าตัดดินอาจพบชั้น R ซึ่งเป็นชั้นหิน

0: ื้นที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับชั้นดินหลักตอนบนหรือไม่ก็ได้ชั้นโอหรือชั้นดินอินทรีย์วัตถุคือชั้นที่มีการสะสมสารอินทรีย์ที่ได้จากซากพืชและซากสัตว์ซึ่งส่วนใหญ่มาจากพืชเช่นใบไม้กิ่งไม้หญ้าและพืชอื่นๆเมื่อสารอินทรีย์ถูกย่อยสลายจนกลายเป็นฮิวมัสดินในชั้นนี้จะเหมาะสมต่อการเจริญพันธุ์ของพืชชั้น A หรือชั้นดินบนชั้นดินที่ประกอบด้วยอินทรีย์วัตถุที่สลายตัวแล้วผสมคลุกเคล้าอยู่กับแร่ธาตุในดินมักมีสีคล้ำชั้น E หรือชั้นชะล้างเป็นชั้นดินที่มีสีซีดจางมีปริมาณอินทรีย์วัตถุน้อยกว่าชั้น A และมีเนื้อดินหยาบกว่าชั้น B ที่อยู่ตอนล่างชั้น B หรือชั้นดินล่างเป็นชั้นที่มีการสะสมสูงสุดของตะกอนและแร่ธาตุต่างๆที่ถูกชะล้างมาจากดินชั้นบนดินชั้นนี้จึงมีเนื้อดินแน่นมีความชื้นสูงและส่วนมากจะเป็นดินเหนียวชั้น C หรือชั้นการผุพังของหินเป็นชั้นที่หินต้นกำเนิดหรือหินดินดานเกิดการผุพังสลายตัวกลายเป็นเศษที่มีลักษณะเป็นก้อนเป็นผืนชั้น R หรือชั้นหินพื้นเป็นชั้นหินแข็งชนิดต่างๆที่เชื่อมติดกันแน่นและอยู่ลึกที่สุดที่ยังไม่ผุพังสลายตัวการสังเกตความแตกต่างของลักษณะที่ปรากฏอยู่ในแต่ละชั้นดินและการเรียงตัวของชั้นดินและในหน้าตัดดินนี้เองที่ทำให้นักปฐพีวิทยาสามารถจัดแบ่งดินที่พบออกเป็นชนิดต่างๆได้ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการให้คำแนะนำแก่เกษตรกรในการใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเหมาะสมกับพื้นดินในที่นั้นๆค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ agronomist a g r o nOMIST agronomist แปลว่านักปฐพีวิทยา soil profile soil profile soil profile แปลว่าหน้าตัดดิน soil horizon soil horizon soil horizon แปลว่าชั้นดินเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆที่น้องๆก็ทราบแล้วนะคะว่าชั้นดินนั้นแบ่งตามความลึกของเขานั่นเองนั่นก็คือชั้นผิวดินดินชั้นบนดินชั้นล่างชั้นผุพังและชั้นพื้นหินค่ะสำหรับในตอนหน้าเรามาเรียนรู้กันต่อนะคะว่าลักษณะโครงสร้างและความแตกต่างของแต่ละชั้นนั้นมีอะไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะแล้ววันนี้สวัสดีค่ะ
2: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้เราไม่ได้อยู่ในจูราสสิกพาร์คนะครับเพราะว่าเราอยู่ที่อำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์สวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับพบกับเต๋าและรายการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีรายการท่องเที่ยวแบบเท่ๆไปกับแอปพลิเคชันดีๆจากกระทรวงวัฒนธรรมครับและนี่เลยครับผมแอปพลิเคชันนะครับเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยครับและวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับผมไปเที่ยวชุมชนที่ผมภูมิใจนำเสนอมาครับเพราะว่าชุมชนนี้เนี่ยตั้งอยู่ในบ้านเกิดผมครับนั่นก็คือชุม

0: 51 52 53 54 654ครับผมครบแล้วนะฮะตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดภูสิงห์แล้วนะครับและวันนี้ผมนัดกับพี่คนหนึ่งไว้นะครับเขาจะพาผมนำเที่ยวที่นี่นะครับผมเดี๋ยวไปเจอพี่เขากันเลยครับพี่ชมพู่สวัสดีครับ
1: สบายดีค่ะน้องเต๋า
0: สบายดีป่ะครับ
1: ดีใจหลายพ่อน้องเต๋าดีใจหลาย
0: ดีใจมากผมก็ดีใจได้กลับบ้านเกิดสักทีนะคร
1: ับ ตอนนี้เราอยู่ที่หลังเขาภูสิงห์แล้วค่ะสถานที่สำคัญศูนย์รวมจิตใจของชาวจังหวัดกาฬสินธุ์เรา
0: ผมต้องไปเจอบุคคลสำคัญด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ไปตัวเฮ้าครับ
1: ไป
0: เลยครับไ
1: ปนมัสการค่ะ
2: พระอาจารย์คร
0: ับผมพระอาจารย์ครับผมพระอาจารย์ครับเต๋าอยากจะทราบประวัติความเป็นมาของพระองค์นี้ครับว่ามีเรื่องราวเป็นยังไงครับ
2: ฮะพระพรหมวิปโลนะฮะก็คือเป็นพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดกาฬสินธุ
0: ์ครับ
2: เป็นพระพุทธรูปที่มี10เซนติเมตรนะครับโดยรวมการสร้างองค์พระพรหมวิปโลหรือว่าชาวที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหลวงปู่พระพรหมเนี่ยก็คือเพื่อที่จะเป็นขวัญกำลังใจให้กับชาวบ้านและหลังจากนั้นนะฮะหลวงพ่อพระครูสิริพัฒนนิเทศท่านก็ได้มีดำริในการก่อสร้างบันไดสวรรค์จำนวน654ขั้นเพื่อที่จะเป็นการถวายเป็นพุทธบูชาในปีพุทธชยันตีและก็รวมถึงความสะดวกในการที่จะให้พุทธศาสนิกชนเนี่ยเดินทางขึ้นมาจากข้างล่างขึ้นมากราบนมัสการพระพุทธวิปโล
0: ขอบพระคุณพระอาจารย์มากๆเลยนะครับผมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับวัดแห่งนี้นะครับ
1: กราบขอบพระคุณค่ะ
2: เจริญพร

0: จากที่ได้มาเยี่ยมชมวัดภูสิงห์แล้วผมรู้สึกถึงบรรยากาศที่สวยงามของทั้งธรรมชาติวิวทิวเขาของจังหวัดกาฬสินธุ์และองค์พระพรหมภูมิปาโลทำให้ผมอยากจะใช้เวลาบนนี้นานๆเลยครับแต่ทริปนี้ของเราเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเรายังมีจุดหมายต่อไปของเรารออยู่ครับ
1: ค่ะน้องเต๋ามาถึงแล้วค่ะวัดสักกวันภูคุ้มข้าวนะคะเชิญค่ะด้านในเลยค่ะ
2: ครับนี่ไงวิหารหลวงพ่อบันดาลฤทธิผล
1: ใช่ค่ะ
2: แต่ชาวบ้านทำไมถึงเรียกว่าบันดาลนะครับ

0: พอบันดาลเป็นการเพี้ยนเสียงบันดาลก็กลายเป็นบ้านดาล
1: บ้านดาลเนี่ยเป็นบ้านดาล
0: เป็นหลวงพ่อบ้านดาลง่ายค่ะ
1: นี่ต้องขออะไรฮะขออะไรก็ได้เลย
0: ขอเลยค่ะน้อง

0: พันธุ์ที่พี่บอกกระดูกไดโนเสาร์ชิ้นแรก
1: นี่กระดูกชิ้นแรกที่เจอที่นี่
0: ที่หลวงปู่นิมิตเห็นแล้วก็ขุดเจอ
1: แล้วพบเยอะไหมครับ
0: พบเยอะมากค่ะ
1: เยอะมากนะ
0: เยอะมากแล้วเดี๋ยวพี่จะพาไปที่หลุมขุดค้นพี่จะเป็นครอบครัวเลยนะคะที่ตรงนั้นมาถึงแล้วค่ะ
1: ครับผมนี่คือพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าวเดี๋ยวผมเข้าไปดูข้างในดีกว่าว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่า
0: ค่ะเชิญค่ะน้องตา

0: พี่ชมพู่ครับผมจำได้ว่าจุดใกล้ๆแห่งนี้เนี่ยมีพิพิธภัณฑ์สิรินธรใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะเป็นสวนเชื่อมโยงกัน
0: เดี๋ยวเราไปที่นู่นกันเลยไหมครับ
1: ไปเลยค่ะ
0: ไปครับนี่เราถึงแล้วนะครับพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์นะครับผม
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ สวัสดีครับนัทพลครับ
2: สวัสดีน้องเต๋าสวัสดีคุณชมพู่นะครับ
0: ครับผมคือพี่ชมพู่นี่พาท่านผู้ว่ามาแนะนำให้ผมเลยเหรอครับก็จะพาเที่ยวอย่างนี้เหรอ
3: ให้เกียรติ
0: โอ้โหเป็นเกียรติอย่างมากครับ
3: พาท
2: ั
3: วร์ค่ะ
2: นี่วันนี้นะเดี๋ยวจะได้เล่าให้น้องเต๋าเนี่ยทราบถึงประวัติความเป็นมา
0: ได้เลยครับงั้นเดี๋ยวไปเล่าข้างในไหมฮะตอนนี้แดดร้อนแล้ว
2: เชิญครับเชิญข้างใน
4: สงสัยครับว่าทำไมจากหลุมขุดเนี่ยถึงกลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์อันใหญ่อย่างนี้ได้ครับ
2: ตรงนี้เขาเรียกว่าภูคุ้มข้าว
4: ครับผม
2: ภูคุ้มข้าวเนี่ยมีวัดอยู่วัดหนึ่งเรียกว่าวัดสกวันหลวงพ่อที่เป็นเจ้าอาวาสก็คือหลวงปู่หาท่านได้พบซากไดโนเสาร์ดึกดำบรรพ์ต่อมาเมื่อปี2538เนี่ยกรมสมเด็จพระเทพท่านทรงเสด็จมาเพื่อที่จะมาสำรวจซากไดโนเสาร์เนี่ยซึ่งตอนนั้นดูเหมือนจะมีอยู่จำนวน 7-800 ชิ้นด้วยกันจึงเป็นที่มาของการตั้งพิพิธภัณฑ์ขึ้นมาแล้วก็เมื่อประมาณเดือนธันวาคมปี2549กรมสมเด็จพระเทพท่านได้ทรงพระราชทานชื่อว่าพิพิธภัณฑ์สิรินธรนะซึ่งรวบรวมเรื่องราวของไดโนเสาร์ในพื้นถิ่นตรงนี้ไว้อย่างสมบูรณ์แบบเลย
5: พิพิธภัณฑ์สิรินธรเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ที่เปิดให้ประชาชนหรือนักเรียนนักศึกษาได้เข้ามาเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับโลกดึกดำบรรพ์บรรพชีวินวิทยาธรณีวิทยาโดยมีการจัดแสดงกระดูกหรือหุ่นจำลองของสัตว์โลกดึกดำบรรพ์ไว้จำนวนมากโดยแบ่งออกไปตามแต่ละยุคสมัยของโลกดึกดำบรรพ์

หลังจากชมพิพิธภัณฑ์สิรินธรกันไปแล้วนะครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ร้าน Good Day Riverside ผมพลาดไม่ได้เลยกับอาหารสดๆจากริมเขื่อนลำปาวแบบนี้ครับและเมนูขึ้นชื่อของที่นี่ครับมีกุ้งแม่น้ำปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมต้มยำปลาคังร้านนี้บอกเลยว่าไม่แวะมาถือว่าพลาดมากแซ่บทุกอย่างเลยครับ

0: ครับ
1: ตอนนี้เรานั่งอยู่บนรถรางนำเที่ยวหรือรถไดโนพาล้อ
0: ไดโนพาล้อนี่จะพาผมไปล้อที่ไหนครับ
1: ก็จะล้อเข้าสู่ถนนไดโนโรด
0: ไอ้ยะโอ้ยข้างหน้ามีงานอะไรด้วยครับวันนี
1: ้อ๋อวันนี้เป็นวันที่จัดโชว์ต้อนรับปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
0: ว้าวเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมจะได้เจอท่านปลัดด้วยนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปทักทายท่านปลัดกันดีกว่าครับผม
1: มาถึงแล้วค่ะ
0: ไปกันเลย

0: ่อนอื่นคงต้องขอแสดงความยินดีกับชุมชนคุณธรรมบ้านโนนบุรีจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น1ใน10ชุมชนต้นแบบก็ขอขอบคุณแล้วก็ขอเป็นกำลังใจพร้อมค่ะที่จะสนับสนุนการดำเนินงานขอชื่นชมและก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งค่ะ
1: ประหลัดครับกับท่านผู้ว่าครับเดี๋ยวผมไม่ขอรบกวนเวลาแล้ว
0: ฮะ
1: สวัสดีครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเจอกันครับ
2: หลังจากเยี่ยมชมไดโนรถและแวะทักทายท่านปลัดแล้วพี่ชมพู่บอกผมว่ามีอีกหนึ่งสถานที่ที่เราจะพลาดไม่ได้นั่นก็คือวัดพุทธนิมิตภูข้าวซึ่งวิธีการไปก็ง่ายมากครับเพียงแค่เข้าแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยเพียงกดไปที่แผนที่วัดก็จะนำเราไปสู่เส้นทางที่จะไปวัดครับวัดพุทธนิมิตนะครับเป็นวัดที่มีอุโบสถที่สวยงามมีการผสมผสานของหลายวัฒนธรรมมีโบสถ์ที่ทำมาจากไม้ใต้น้ำจากเขื่อนเก็บน้ำลำปาวที่นำมาแกะสลักได้อย่างสวยงามไฮไลท์ของที่นี่คือพระพุทธรูปสี่อิริยาบถที่ตั้งต่างหากอยู่บนเขาถูกแกะสลักอย่างสวยงามต้องบอกคุณผู้ชมเลยครับว่าผมรู้สึกประทับใจที่นี่มากครับและนี่ครับพระพุทธรูปสายญาติตะแคงซ้ายของวัดพุทธนิมิตภูข้าวสันนิษฐานกันว่าเป็นสัญลักษณ์ของพระมหาโมคคัลลานะเถระเจ้าพระอัครสาวกเบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้าซึ่งในช่วงประเพณีสงกรานต์ชาวบ้านก็จะเดินทางมาส่งน้ำกันอย่างล้นหลามเพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
3: วิหารสังขานิมิตภายในประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดเล็กจำนวนมากมีพระเครื่องนับพันองค์ติดประดับอยู่ดูสวยงามและเป็นอะไรที่แปลกตาสำหรับนักเดินทางแบบผมมากๆซึ่งเราไม่มีทางจะหาภาพแบบนี้ได้จากที่อื่นเลยนะครับ
4: ครับนมัสการหลวงตานะครับผมมีคำถามครับหลวงตาอยากจะทราบว่าเมื่อก่อนเนี่ยตรงนี้เป็นพื้นที่รกร้างและหลวงตาสร้างวัดนี้ขึ้นมายังไงครับ
5: ที่นี่ความลำบากมันสอนเพราะว่าเราไปบิณฑบาต
4: ครับ
5: ข้าวตกบาตร3ก้อนน้ำญาติโยมก็ต้องหาบมาส่ง
4: ก็เริ่มต้นตั้งแต่ปี
5: 30
4: ตอนเริ่มเนี่ยมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นไหมครับพระอาจารย์
5: เพราะที่นี่มันเป็นวัดร้างแต่ภาษาไทยเขาจะเรียกว่าเฮียน
4: โอ้
5: เฮียนก็แปลว่าผีดุ
4: โอ
5: ้สมัยก่อนนี้แถบนี้บ่าย4โมงนี่ไม่มีใครมาวัดนี
4: ้แล้วหลวงตาไม่กลัวหรอครับ
5: เป็นพระกลัวเป็นพระสละมาแล้วไม่กลัวอะไร
4: แล้วเคยเจอไหม
5: ปกติ
4: โอ้ยจริงเหรอ
5: เรื่องอย่างนี้ปกติ
4: โอ้แล้วปัจจุบันนี้ยังมีไหม
5: มีไม่เป็นไหนก็อยู่ด้วยกัน
4: แล้วครับอยู่ด้วยกันเขาผีดุไหมฮะ
5: เทวดา
4: อ๋อ
5: ที่เขาเป็นเทวดาเขาไม่ใช่ผี
4: สรุปเขาเป็นเทวดา
5: เทวดา
4: อ๋อแต่คนมองว่าเป็นผี
5: ถูกคนทำไม่ดีเขาก็เลยเล่นงานเรา
4: แต่ถ้าคนทำดี
5: โอ้ก็นี่ที่เธอเห็น
4: โอ้เจริญเลย
5: นี่ที่เธอเห็นทั้งหมดเนี่ยเทวดาก็ช่วยอาตมาไม่ใช่อาตมาอาตมาไม่มีปฏิหาริย
4: ์ครับ

เย็นแบบนี้นะครับจุดที่สวยที่สุดที่จะเห็นแสงสุดท้ายของวันในชุมชนบ้านโนนบุรีแห่งนี้คือที่นี่เลยครับผมสะพานเทพสุดาเหมาะกับการปั่นจักรยานชมวิวแม่น้ำรับลมเย็นๆพร้อมทั้งชมภาพดวงอาทิตย์ที่กำลังจะลับขอบฟ้าไปเป็นภาพที่สวยงามและมีเสน่ห์มากๆของที่นี่เลยครับ

0: หลังจากปั่นจักรยานจนพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วท้องผมก็เริ่มส่งสัญญาณบอกว่าถึงเวลาอาหารเย็นแล้วครับรออะไรกันอีกล่ะครับไปกันเลย
1: โอ้โหวันนี้มีมื้อเย็นด้วยนี่มีอะไรบ้างครับเนี่ย
2: อ๋อวันนี้มีปลาแรงสำหรับน้องเต๋านะคะก็คือมีแกงหน่อไม้ค่ะลูก
1: ครับผม
2: มีทอดปลาส้ม
1: วู้
2: ค่ะแล้วก็มีลาบปลามีห่อหมกปลาค่ะแล้วก็ข้าวเหนียวค่ะมีข้าวเหนียวห่อนะคะ
1: ที่แม่แนะนำมาว่ามีโชว์ด้วยใช่ไหมครับ
2: มีค่ะลูกมีการแสดงของกาก
1: พูดแล้วโอ้ยผมอยากเบิ่งแล้วครับผม
2: เอาเลยลูกเอาเลยเอาเลย
1: เอาเลยไหมครับ
2: ค่ะเอาเลย
1: เอาเลิศด้วยเลิศ
3: ลำลำถูกกันไปกินสะบัดอะไร

อนนี้นะครับผมอยู่ที่โฮมสเตย์หอมทรายอ้นนะครับเดี๋ยววันนี้ขอตัวไปพักก่อนเพราะเมื่อกี้ปั่นจักรยานมาปวดขามากๆเลยนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ผมมีนัดกับคนสำคัญนะครับผมเดี๋ยววันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบายกู๊ดไนท์ครับก็บอกว่ากู๊ดไนท์ไง

0: แล้วครับผม
1: ไปเลย
0: ปลายๆวันนี้เรานัดท่านนายกนะฮะเดี๋ยวจะไปอาหารปลาที่กระชังปลากันนะครับตามมาเลยครับไป
2: อันนี้เราจะไปที่ไหนครับนายก
3: ไปที่แพเลี้ยงปลาในกระชังเป็นปลานิลฮะชาวบ้านที่นี่เขาจะเลี้ยงปลาในกระชังกันค่อนข้างที่จะเยอะ
2: ครับ
3: ถือว่าเป็นอาชีพแล้วก็รายได้ของชุมชนเขื่อนลำปาว
2: อ๋อดีเลย

วันนี้เต๋าและแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมขอส่งคุณผู้ชมกลับบ้านด้วยภาพแห่งความประทับใจจากบ้านนนทบุรีอำเภอสาสขันจังหวัดกาฬสินธุ์ครับและอย่าลืมนะครับผมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยที่จะนำทุกคนเนี่ยไปยนต์วิถีอันมีเสน่ห์ทั่วไทยกันนะครับวันนี้นะครับผมก็ขอลาคุณผู้ชมนะครับผมเจอกันใหม่ที่ชุมชนหน้าจะเป็นที่ไหนอย่าลืมติดตามกันนะครับผมแล้วไปเที่ยวด้วยกันนะครับ

0: อร์มาร์เก็ตชัดๆเลยนะคะเนี่ย
1: ความคิดดีไว้ปู่เปลี่ยนมาเรียกของซุปเปอร์มาร์เก็ตถ้าจะเหมาะนี่ๆๆปู่มีสระน้ำด้วยนะอยากไปดูไหม
0: สระว่ายน้ำเหรอคะโอ้โหสระน้ำของคุณปู่ใหญ่จังเลยค่ะคุณปู่คะที่ของคุณปู่ก็กว้างนะคะทำไมไม่สร้างบ้านหลังใหญ่ๆล่ะคะเนี่ยสวนกับสระน้ำของคุณปู่ใหญ่กว่าบ้านอีกนะคะ

0: ก็ปู่ทำตามหลักเลขชุดมหัศจรรย์นะสิ
1: ฮะเลขชุด
0: ก็เพื่อให้ชาวนารู้จักจัดสรรพื้นที่และแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างของปู่จะแบ่งพื้นที่ทั้งหมดเป็น4ส่วนทำสระน้ำไว้เก็บน้ำฝน30ทำนาไว้ปลูกข้าว30ทำสวนผสมไว้ปลูกผักผลไม้30ที่เหลืออีก10ก็ไว้ปลูกบ้านไง
1: คุณปู่เก่งจังเลยค่ะ
0: ปู่ไม่ได้เก่งหรอกปู่ก็แค่ทำตามคำสอนเท่านั้นเอง

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิ่งฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูนออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะจากตอนที่แล้วเนี่ยน้องๆได้รู้จักวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชไปแล้วนะคะในวันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนที่เราจะต้องเตรียมอาหารให้เนื้อเยื่อพืชนั้นมีอะไรบ้างพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะตามมาเลยค่ะ
1: ในการเตรียมอาหารเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชจะเริ่มต้นจากการตวงและชั่งปริมาณสารเคมีตามสูตรอาหารที่เหมาะสมกับพืชเพื่อใช้เป็นสต๊อกสารละลายธาตุอาหารและบรรจุลงขวดก่อนจะนึ่งฆ่าเชื้อเพื่อนำไปใช้กับเนื้อเยื่อพืชแต่ละประเภทโดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. ชั่งสารเคมีเป็นขั้นตอนที่สำคัญขั้นตอนหนึ่งต้องการความแม่นยำสูงโดยเฉพาะสารเคมีที่ใช้ในปริมาณน้อยจึงต้องชั่งด้วยเครื่องชั่งอย่างละเอียดสามารถชั่งได้ทศนิยม4ตำแหน่งสำหรับสารเคมีที่ใช้ปริมาณมากจะชั่งด้วยเครื่องชั่งอย่างหยาบทศนิยม2ตำแหน่งเช่นน้ำตาลหรือผงวุ้น 2. ผสมสารเคมีต้องทำให้ส่วนประกอบของสารเคมีละลายผสมเข้ากันได้หมดและปรับปริมาตรให้ตรงตามสูตรอาหาร 3. วัดความเป็นกรดด่างให้ได้ที่ระดับ 5.6 ซึ่งเหมาะสมต่อการที่พืชจะนำธาตุอาหารไปใช้ในการเจริญเติบโต 4. หลอมอาหารเมื่อผสมอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องหลอมวุ้นให้ละลายบนเตาแก๊สหรือไมโครเวฟก็ได้ค่ะ 5. กรอกอาหารลงภาชนะที่จะใช้เลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเช่นขวดแก้วและสิ่งที่ต้องระมัดระวังขณะกรอกอาหารคือพยายามอย่าให้สารอาหารเลอะปากภาชนะเพราะเป็นสาเหตุของการปนเปื้อนจากเชื้อจุลินทรีย์ได้ง่ายโดยกรอกอาหารลงขวดขนาด4ออนซ์ปริมาณอาหารที่กรอกขวดละ20ถึง25มิลลิลิตรและปิดฝาให้สนิท 6. นำขวดอาหารวุ้นเข้าหม้อนึ่งความดันเพื่อนึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ121องศาเซลเซียสความดัน15ปอนด์ต่อตารางนิ้วเป็นเวลา15ถึง20นาทีเมื่อนึ่งฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วรีบนำอาหารออกจากหม้อนึ่งความดันทันทีที่ความดันลดลงเป็น0ถ้าเป็นขวดควรปิดฝาให้แน่นเนื่องจากฝาขวดอาจขยายตัวเมื่อผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อแล้วและควรเก็บไว้ประมาณ1สัปดาห์ก่อนนำไปใช้เพื่อตรวจสอบอีกครั้งว่าไม่มีการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Stock Solution STOCK SOLUTION Stock Solution แปลว่าสารละลายเข้มข้น Chemical CHEMICAL Chemical แปลว่าสารเคมี Sterile STERILE Sterile แปลว่าปลอดเชื้อเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้เราก็ได้ทราบกันแล้วนะคะว่าขั้นตอนในการเตรียมอาหารให้กับเนื้อเยื่อพืชนั้นต้องอาศัยความละเอียดและความระมัดระวังเป็นอย่างมากเลยทั้งนี้นะคะก็เพื่อให้เนื้อเยื่อพืชที่อยู่ในขวดอาหารของเราอยู่ในสภาพที่สะอาดและปลอดเชื้อเพื่อการเจริญเติบโตที่ดีนั่นเองค่ะและสำหรับในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ามอำเภอจานวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านเจ๊มีลังอำเภอเมืองจังหวัดสตูลค่ะมินนี่ตามพี่บังดีบังฮาบีบออกเรือกันมาตั้งแต่เช้ามืดเลยนะคะที่ที่เราจะไปกันวันนี้คือพื้นที่ที่อยู่ระหว่างเกาะฮันตูแล้วก็เกาะจาบังค่ะซึ่งถือเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์นะคะในช่วงที่น้ำลดชาวบ้านก็จะออกมาหาของทะเลกันโดยเฉพาะวัตถุดิบที่เราจะมาหากันวันนี้นั่น